0: หมายถึงแดดแรงแต่ว่าพูดกันในเรื่องความคึกค
1: ัก
0: เมื่อวานนี้ก็มีบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นเพราะเราเกาะติดอยู่ที่นั่นคุณอนุชาคุณปวีณาเข้าไปวิเคราะห์ด้านในผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ในช่วงหลังการจับหมายเลขด้วยซ้ำนะครับมันมีแง่มุมหลายอย่างให้ได้แกะกันหนึ่ง

0: ียงครับแต่ก่อนอื่นเลยครับพี่ประจักษ์ถ้าดูในแง่ความคึกคักบรรดาคนการเมืองน่ะคึกคักจริงแต่ว่าเสียงตอบรับจากไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เตรียมมาเป็นรถแห่หรือว่าภาคประชาชนเนี่ยดูจะไม่เท่าปี65นะครับ
1: ครับก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าบรรยากาศของปี65โดยเฉพาะยิ่งวันรับสมัครวันแรกทั้งผู้ว่าและสก.มากกว่ายอดของเมื่อวานนี้ชัดเจนนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็บรรยากาศก็จะคึกคักคึกคลื้นมากกว่าเพียงแต่ว่าการรับสมัครครั้งนี้น่าสนใจครับในหลายมุมอย่างเช่นเรื่องนโยบายที่มีการพูดถึงเทคโนโลยีพูดถึง AI พูดถึงเรื่องสิ่งที่เป็นความทันสมัยเนี่ยก็มาเกี่ยวโยงเนี่ยเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าบางอย่างอาจจะเกินเลยไปแต่สะท้อนให้เห็นว่าบรรดาผู้สมัครก็เริ่มที่จะให้น้ำหนักกับเรื่องนโยบายมาสู้กันในเชิงนโยบายมากขึ้นแต่เป้าหมายสุดท้ายอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้นั่นแหละครับคือหลายกลุ่มก็พยายามที่จะขอเสนอตัวหนุนคุณชัดชาติเพราะจะได้เปรียบคนอื่นนะครับแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังมีบางพรรคมีบางกลุ่มหวังไปถึงขั้นว่าจะล้มคุณชัดชาติให้ได้ด้วยนะครับเพราะบริบททางการเมืองมันจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเราจะกลับมาถอดรหัสในสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันเมื่อวานนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับครับหลายคนคาดหวังที่จะเห็นการตื่นตัวของคนกทมนะครับมากกว่าการเลือกตั้งครั้งก่อนโดยเฉพาะกกต.กทม.เองเขาก็คาดหวังแหละคืออย่างน้อยๆเนี่ยให้มากกว่าครั้งก่อนก็ยังดีนะครับถ้าไปดูตามโพผลสำรวจความคิดเห็นเนี่ยเขาบอกว่าสัก 70-80 บางโพนะที่บอกว่าคนกรุงเนี่ยจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจะออกไปหรือเปล่า
0: 70-80 คุณว่าเยอะไหม
2: เยอะนะ
0: เยอะใช่ไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วเลือก
2: ครั้งที่แล้ว60กว่า
0: 60ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ
2: ไม่เยอะ
0: ปัญหาคือเมื่อวานครับผมได้คุยกับอาจารย์สุวิชาเป้าอารีนักทำโพของนิด้
2: าน
0: ะอาจารย์ผมคุยในตอบโจทย์อาจารย์บอกว่าเขาทำโพโดยตั้งคำถามว่าคุณจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไห
2: ม
0: ในทุกการเลือกตั้งทุกๆระดับมาตลอดประสบการณ์ทำโพเนี่ยทำมาหลายครั้งในโพเนี่ยไปกันพรึบเลย
2: แต่พอถึงเวลาจริง
0: ไม่ไป คือตัวเลขจริงเนี่ยมันจะลดลงมาเยอะเสม
2: อ
0: เพราะฉะนั้น80ในโพเนี่ยตัวเลขจริงเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงนะประกอบกับสัญญาณรอบนี้เนี่ยหลายคนดันไปมองว่าการเลือกตั้งโดยเฉพาะในตำแหน่งใหญ่อย่างผู้ว่าเนี่ยมันมีบางคนนอนมาไง
2: คนที่ตอบโพอาจจะอยากจะไปในช่วงเวลานั้นแต่พอถึงช่วงเวลาจริงๆอาจจะมีปัจจัยอื่นๆอย่างที่คุณบอกไปว่าอยากจะไปเลือกคนนี้แต่คนนี้เขาชนะชัวร์อยู่แล้วเขานอนมาแบเบอร์ไม่ต้องไปหรอกเขาก็ชนะ
0: พอจะไปเลือกอีกคนนึงสู้ไม่ได้หรอกไม่ไปตอนนี้ปัญหามันจะเกิดกับทุกคนแล้วมันจะเกิดกับผู้สมัครทุกคนเลยเพราะเขาก็อยากได้คะแนนเสียงไงนั่นแหละ
2: นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันก่อนต้องบอกว่าก็คือคักพอสมควรเหมือนกันถ้าเราจะไปเทียบกับการรับสมัครเลือกตั้งในสนามใหญ
0: ่
2: สสนะครับก็อาจจะมันน้อยกว่าอยู่แล้วแหละ
0: เทียบยาก
2: เทียบกันยากแต่ว่าในส่วนของการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกทมเนี่ยก็ถือว่าคึกคักพอตัวอยู่เหมือนกันนะครับไปดูบรรยากาศเขาบอกว่าจริงๆแล้วเริ่มคึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะคุณผู้ชมคือเราสองคนแล้วก็ทีมงานของมุมการเมืองเนี่ยไปกันตั้งแต่ตีห้า
0: ครับ
2: แล้วก็ตีห้าเนี่ยเริ่มมีการแบบว่ามาเตรียมการของเจ้าหน้าที่เขาเจ้าหน้าที่เขาเตรียมกันตั้งแต่เช้ามืดนะจริงๆแล้วเขาตระเตรียมการแล้วก็เขาซักซ้อมความเข้าใจความพร้อมกันได้ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วล่ะ
0: ครับ
2: แต่ว่าวันเมื่อวานนี้นะครับในช่วงเช้ามืดเราก็เห็นความเคลื่อนไหวในห้องในบรรยากาศของการรับสมัครนะครับมีการตระเตรียมเรื่องของเอกสารนะครับเรื่องของการเตรียมการของเจ้าหน้าที่ต่างๆนานาเนี่ยเราเห็นตั้งแต่ช่วงตีสี่ตีห้านะครับแต่เขาเปิดรับสมัครจริงๆเนี่ยก็คือตีห้าให้ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครเนี่ยไปยื่นเอกสารได้นะครับตั้งแต่ตีห้าแล้วพอ8นาฬิกาครึ่งนะครับ8โมงครึ่งเป๊ะเนี่ยขีดเส้นแดงเลย
0: ครับ
2: ใครที่มาก่อน8โมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการในการพูดคุยเจรจากันเรื่องของลำดับในการจับสลากหมายเลขนะครับถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องมีการจับสลากกันแล้วก็เป็นไปตามทุกๆครั้งที่ผ่านมาแหละเหมือนกันนะครับไม่มีใครที่จะมาตกลงกันได้ว่าใครอยากจะได้เบอร์ไหนลำดับคิวที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับต้องมีการจับสลากหมายเลขกันแล้วก็ผลก็ออกมาแล้วนะครับเมื่อวานนี้หมายเลข1ครับคุณผู้ชมหม่อมกรครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะครับจับได้หมายเลข1หม่อมกรเนี่ยเราก็พูดคุยกันในช่วงของรายการพิเศษเหมือนกันนะก่อนที่จะจับเบอร์ตัวของหม่อมกรเนี่ยแน่นอนมีภาพของเรื่องของความเชี่ยวชาญในเรื่องของพลังงาน
0: ครับ
2: เราพูดคุยกันก็เหมือนกับว่านโยบายที่เขาจะเน้นไปหลักๆก็คือเรื่องของ

0: การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานครแปรเปลี่ยนไปให้มันเป็นพลังงานซะ
1: ซึ่งเป็นนโยบายที่น่าตื่นตาตื่นใจนะแต่คำถามคือถ้าจะทำจริงเนี่ยจะต้องไปกระทบหรือว่าไปขัดผลประโยชน
0: ์
1: ใครบ้างผมว่านี่เป็นความท้าทายแต่หลายคนที่เชื่อมั่นเชื่อมือในฝีมือของหม่อมกรนะครับหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีก็จะมองว่าหม่อมกรเนี่ยเขาเคลื่อนไหวด้านพลังงานมาตลอดอยู่แล้วเขามีประสบการณ์เขารู้ว่าต้องทำยังไงอะไรทำนองนี้นะฮะเดี๋ยวเราไล่เบอร์ก่อนแล้วจะพาคุณผู้ชมไล่ย้อนบรรยากาศอีกรอบนึงนะครับเพราะว่ามีแค่14คน
0: ครับ
1: ณเมื่อวานนี้นะยังมีโอกาสคุณผู้ชมถ้าอยากสมัครก็ลองนะ
0: ต้องบอกว่าเป็นวันแรก
1: วันแรก
0: ยังสามารถที่จะสมัครกันได้อยู
1: ่ใช่ครับหมายเลข2คุณสมัยละเลิศครับหมายเลข3คุณพงศักดิ์พัวพรพงศ์นะครับหมายเลข4คุณประทีปวัชรโชคเกษมนะครับหมายเลข5คุณอนุชาบุรพชัยศรีและหมายเลข6คุณพิสารกิติเยาวมาน
0: ครับ
1: หมายเลข7คุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชหมายเลข8คุณวีรพลลือประสิทธิกุลครับหมายเลข9คุณชัชชาติสิทธิพันธ์แชมป์เก่าหมายเลข10ครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรดร.โจนี่ต่อกันเลยนะเนี่ยจริงๆเป็นคู่ท้าชิงตัวเต็งนะ
0: ครับเต็ง1เต็ง2ว่างั้นตามโพนะ
1: ครับหมายเลข11ฮะ
0: ครับ
1: คุณประยูรครองยศหมายเลข12พลตำรวจโทชาญเวชขออภัยครับพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวช
0: ครับ
1: เมื่อวานปล่อยวาทกรรมมา1ชุดทัวร์มาเดี๋ยวว่ากันหมายเลข13ครับคุณคมสันพันวิชาติกุลและหมายเลข14ทำทันทีไม่ต้องรอใครฮะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขเมื่อวานก็มีจะว่าดราม่ามันก็ไม่ใช่นะแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้โดนแซวนะมาไม่ทันเขาส่งใบสมัครกันก็เลยไม่ได้จับหมายเลขได้14แบบออโต้นะครับ
0: คุณมาริกาเนี่ยมาหลัง 8:30 นแล้วไง
1: ครับ
0: นะครับก็เลยทำให้ได้รับหมายเลข14ไปนะครับเขาบอกว่าตอนแรกก็อาจจะบนทีมงานนิดๆนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นผลดีกับคุณมาริกาเพราะว่าได้พื้นที่สื่อไปค่อนข้างเยอะช่วงของการจับเบอร์เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่จับเบอร์ไปแล้วนะครับบางคนก็โอ้โหพอใจ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะตัวของอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์ได้หมายเลข9เขาบอกว่าในช่วงที่รู้ว่าได้หมายเลข9เนี่ยโอ้โหอาจารย์ชูมือเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นเลขสวยนะในม
1: ุ
0: มของหลายๆคนใช่แล้วก็เป็นเลขมงคลของคนไทยนะครับแต่นี้ครับแกปั่นจักรยาน
1: มันเมื่อกี้จักรยานกทมใช่ไหมที่เขาให้เช่าปะ
0: น่าจะนะน่าดูแล้วน่าจะคือปั่นมาจากบรรทัดทองเลยนะครับแล้วก็มาถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครแห่งที่2ก็เลยเป็นผู้สมัครที่มาเป็นคนแรกๆนะ
1: เพราะปั่นมาเอง
0: มาเร็วเพราะว่าต้องเผื่อเวลาหน่
1: อ
0: ยต้องออกแต่เช้ามืดนะครับแล้วก็มาถึงก็ราวๆ 6:30 นะเก
1: ือ
0: บ 7:00 แล้วก็มาเข้ารายการพิเศษของเรา
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ้ยคุณชาชาติปั่นจักรยานมาเป็นแบบกิมมิกไง
0: ครับ
1: จังหวะเดินขึ้นเวทีวิ่งจ็อกกิ้งขึ้นเวทีฮะเหงื่อท่วมเลยทีเดียว ตอนนั่งคุยกับผมคุณอนุชานะพี่ประจักษ์ก็นั่งคุยอยู่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้พอคุณชาชาติมาถึงเป็นคนแรกนะก็ตระเวนพูดคุยกับสื่อมวลชนแน่นอนมันเลยกลายเป็นภาพที่คุณชาชาติเนี่ยปรากฏตัวบนหน้าจอและปรากฏตัวบนพื้นที่สื่อก่อนผู้สมัครคนอื่น
0: เป็นคนแรก
1: เพราะเข้ามาคนแรกนะฮะ
0: ใช่ครับก็ได้รับความสนใจนอกจากจะเป็นเต็งหนึ่งแล้วนะครับก็มาเป็นคนแรกด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยครับพอไปถึงที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนานะครับก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็ไป ตระเวนนะครับเพื่อที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนช่องต่างๆรวมไปถึงเรา2 3คนด้วยนะครับกับพี่ประจักษ์นะครับที่ได้พูดคุยกับทางผู้ว่าชัชชาติแกบอกว่าแม้ว่าโพเนี่ยจะมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างที่จะทิ้งห่างผู้สมัครนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งคนอื่นๆแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่วางใจนะ
1: ยังไม่
0: ปล่อยจอยอ่ะเพราะว่าแกเชื่อว่ามีคนรักเยอะก็ต้องมีคนเกลียดบ้างแหละ
1: จริงๆถ้าว่ากันในแง่ข้อเท็จจริงเลยนะครับคุณชาชาติทำงานมาแล้ว4ปี
0: ค
1: นได้เห็นผลงานฝีไม้ลายมือตลอด4ปีเ
0: ม
1: ื่อเห็นแล้วเนี่ยจะไม่ใช่เรื่องของความคาดหวังหรือเรื่องของจินตนาการแต่มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงที่ได้เห็นว่าคุณชาชาติทำงานถูกใจเขาขนาดไหนซึ่งโดยธรรมชาตินะครับในสังคมประชาธิปไตยอย่างเราเนี่ยก็จะมีคนที่อาจจะไม่ได้พออกพอใจมากนักหรืออาจจะมองว่าไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ก็ไม่แปลกที่คุณชาชาติจะมองว่าไม่ได้แบเบอร์ขนาดนั้นกับอีกหนึ่งปัจจัยครับคุณผู้ชมผมย้อนไปช่วงต้นรายการที่เราพูดถึงโพว่าโพที่ทำมาถามคนว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไหมแล้วตัวเลขเยอะๆเนี่ย จากประสบการณ์ของนักทำโพลเนี่ยพอถึงวันเลือก

0: ตั้งจริงมันจะลดลงประกอบกับถ้าเราย้อนไปดูโพของนิด้าเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเขาไปสำรวจความตื่นเต้นในสนามเลือกตั้งครั้งนี้ปรากฏว่าประชาชนในโพจำนวนเป็นเสียงส่วนใหญ่ในโพเลยที่มองว่ามันไม่ค่อยตื่นเต้นถามว่าทำไมคุณไม่ตื่นเต้นล่ะคือเขาเชื่อว่าเขารู้ว่าใครจะเป็นผู้ชนะ
1: ครับ
0: ซึ่งจุดนี้มันจะยิ่งส่งผลให้ไปกระทบต่อคนที่จะออกไปใช้สิทธิ
1: ์
0: ว่ามันจะยิ่งน้อยลงหรือเปล่านะครับคำพูดของคุณชัชชาติมันก็เลยสะท้อนว่าเขาไม่ได้ชัวร์นะใครรักใครชอบเขาออกมาเลือกซะ
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ชัวร์ขนาดนั้น
1: นี่คือกระแสของโพนะครับแล้วก็ความนิยมที่สะท้อนผ่านผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนนะครับแต่ว่าถ้าเราลงลึกไปเรื่องของนโยบายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของนโยบายที่เมื่อวานนี้หลายๆท่านที่เปิดชุดนโยบายไปนะครับแต่ว่าช่วงที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คุยกันแล้วก็สอบถามถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางผู้ว่าชัชชาติค่อนข้างที่จะเด่นเรื่องของงานรูทีนนะครับที่หลายๆคนเรียกว่าเป็นเส้นเลือดฝอยนั่นแหละนะครับแล้วก็อาจจะทำให้บางคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ได้ไปมุ่งเน้นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มันเป็นขนาดใหญ่หรือว่าเส้นเลือดใหญ่ นะครับอาจารย์ชัชชาติก็บอกว่าจริงๆแล้วเส้นเลือดใหญ่แกก็แตะแหละนะครับแต่ว่าส่วนของงานรูทีนนะครับเรื่องของฝนตกฟ้าร้องน้ำท่วมอะไรแบบนี้เข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วในมุมหนึ่งคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าแกไปเน้นเฉพาะเรื่องนี้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็ต้องยอมรับว่านี่เป็นจุดขายของแกเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: คนที่ตอบแบบสอบถามหรือว่าคนที่ตอบโพลหลายๆคนก็บอกว่าเขาชื่นชอบอาจารย์ชัชชาติจากเรื่องนี้แหละ
0: ครับ
1: คือความใกล้ชิดกับประชาชนความรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์นะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเส้นเลือดฝอยมันไม่ดีตรงไหนอ่ะคือเน้นเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดฝอยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะไปสู่เส้นเลือดใหญ่กันที่จะไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอ
0: ่
1: ะ
0: รวมๆกันมันก็เส้นเลือดใหญ่ได
1: ้ถูกประมาณบอกแบบนั้น
0: แล้วก็อีกหนึ่งคำถามสำคัญตกลงชัชชาติสิทธิพันธ์รอบนี
1: ้
0: มีทีมสก.ไหมเนี่ยของคุณชัชชาติเขาทีมกรุงเทพทำงานแล้วก็อีกทีมนึงเขาใช้ชื่อคนทำงานซึ่งคนทำงานปรากฏออกมาเนี่ยปรากฏว่าใช้สีเขียวเหมือนกันคนก็เลยสงสัยว่านี่ทีมคุณชัชชาติหรือแค่ไปสับบ้านๆนะขออนุญาตแค่ไปขอพ่วงขอโขนนะครับซึ่งอันที่จริงเนี่ยคุณผู้ชม1ใครจะใช้สีอะไรก็ได
1: ้
0: 2 สีเขียวกับมันก็คือสีของกรุงเทพอ่ะสีประจำจังหวัดแต่ว่าอย่างนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นจะใช้ก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่เอาเป็นว่าเมื่อวานผมก็ถามคุณชัชชาติตรงๆนี่แหละตกลงทีมเดียวกันไหมกรุงเทพทำงานของคุณชัชชาติกับทีมคนทำงานเนี่ยคุณชัชชาติบอกไม่ใช
1: ่คนละสีด้วย
0: คนละโทนคนละเฉด
1: สีเขียวเข้มก
0: ับ
1: สีออกสีเขียวอ่อนตองอ่อน
0: ครับ50 shade of green คุณชัชชาติบอกไม่ได้หนุน
1: ครับ
0: ไม่ได้ส่งใครลงทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทีมเดียวกันปฏิเสธแบบชัดเจนผ่านทางหน้าจอเลยแต่นั่นแหละคุณผู้ชมถ้าจะดูตัวละครอะไรแล้วจะอะไรยังไงแล้วแต่ท่านนะฮะอีกคำถามนึงแล้วนี่ถ้าจะถ้าครั้งนี้เป็นสมัยที่2ที่คุณชัชชาติยังไม่มีทีมสก.ของตัวเองมันไม่ทำงานยากเหรอ4ปีที่ผ่านมามันก็มีโจทย์ให้ได้คิดนะเพราะว่าไม่มีสก.เป็นของตัวเองเท้าลอยหรือเปล่าฟังคำตอบจากแชมป์เก่าชัชชาติสิทธิพันธ์ครับ
2: เนี่ยอาจารย์คะขอ3คำสำหรับวันนี
3: ้
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ก็3คำเหรอก็กรุงเทพทำงานเกินมั้ยเนี่ยกรุงเทพคำนึงนะกรุงเทพทำงานแล้วกันเพราะว่าความหมายคือว่าต้องทำงานต่อแล้วก็ที่ผ่านมาผมเชื่อว่ามันเวิร์คในระดับนึงแล้ว4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเวิร์คงั้นมันทำงานไปแล้วแล้วก็ต้องทำงานต่อไปทุกคนก็ต้องมุ่งมั่นอย่างที่บอกเราก็ทำเต็มที่นะแล้วก็ทำด้วยใจก็หวังจะให้กรุงเทพดีขึ้น
1: ก็เป็นความคาดหวังเป็นความมุ่งหมายนะครับส่วนเรื่องของการที่จะมีหรือว่าไม่มีทีมสก.เป็นของตัวเองเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าก็4ปีที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีนะก็ประกาศตัวเป็นเรื่องของอิสระนะครับเป็นผู้สมัครอิสระแล้วก็ได้รับเลือกไปเป็นผู้ว่ากทม.และตลอดการทำงานทั้ง4ปีอาจารย์บอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะครับเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้กับทุกกลุ่มทุกๆฝ่ายนะครับฝ่ายบริหารซึ่งหมายถึงอาจารย์ชัชชาติและทีมงานเนี่ยรวมไปถึงฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งหมายถึงสก.สมาชิกสภากรุงเทพมหานครอาจารย์บอกว่าทุกพรรคทุกกลุ่มก็สามารถที่จะทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนกันไปได้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้เรายังพูดคุยกับทางกลุ่มคนทำงานนะที่เขารวมตัวกันนะครับเป็นผู้สมัครสก.นะครับก็มีทั้งเพื่อไทยเดิมนะครับแล้วก็มีทั้งผู้สมัครที่เป็นหน้าใหม่นะครับก็เข้ามารวมตัวกันทางกลุ่มคนทำงานเขาก็ยอมรับเขาก็บอกว่าเขาก็ ไม่ได้มุ่งหมายที่จะใช้ประโยชน์จากตัวของอาจารย์ชัชชาติแหละแต่ว่าเขาก็ทำงานกันไปแล้วก็จัดตั้งขึ้นก็มีเจตนาที่จะมารวมตัวกันเพื่อที่จะทำงานแล้วก็อาสาเป็นทางเลือกของคนกทม.แหละแต่ถ้าจับพัดจับผูแล้วก็ได้เข้าไปในสภาแล้วก็ผู้ว่าชาติชาติเนี่ยได้เข้าไปอีกหนึ่งสมัยเขาบอกว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการทำงานร่วมกันอยู่แล้ว
0: พร้อมทำงานร่วมกันนะครับกับทุกสีพร้อมทำงานร่วมกันกับคุณชาติชาติด้วยติดอันนี้หนึ่งกลุ่มแล้วนะ
1: อ
0: ีกทีมนึงครับนี่ตัวแทนพรรคเหมือนกันพรรคประชาธิปัตย์ส่งลงประกวดคุณอนุชาบุรพชัยศรีเมื่อวานนะครับพูดคุยกับพวกเราอันที่จริงเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีฐานเสียงความนิยมอยู่ในกรุงเทพก็มานานแล้วนะแล้วก็มีไม่น้อยด้วยนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุชาตอนมาพูดคุยเนี่ยคือเจ้าตัวก็ ขออภัยคุณผู้ชมครับพยายามสู้เต็มที่นั่นแหละพยายามจะขายพ่วงว่าถ้าเลือกผู้ว่าจากประชาธิปัตย์เลือกสกจากประชาธิปัตย์มันย่อมดีกว่าอยู่แล้วเลือกไปเป็นแพ็กเกจผู้ว่าจะไปทางไหนทีมสกแต่ละเขตก็จะได้ไปทางนั้น
1: ครับ
0: นะครับดูเป็นแพ็กเกจแถมประชาธิปัตย์ยังมีสสในสภาอีกคือไม่ได้เยอะแต่มีอย่างน้อยเรื่องของการนำเสนอกฎหมายอะไรมันก็ยังมีมือมีไม้อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย
1: ครับ
0: คุณอนุชาบุรพชัยศรีได้รับการสนับสนุนเต็มที่กับคุณจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
1: ครับ
0: เดอะมาร์ค
1: เมื่อวานนี้ก็ไปด้วย
0: ไปด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ไปด้วยแล้วก็แกนนำพรรคไปกันครบเลยคุณสกลทีพัทยกุลค
0: ุ
1: ณองอาจคล้ำไพบูลย
0: ์
1: ก็ไปนะครับคุณกรชาติกาวนิชก็ไปกันทั้งทีมเลยนะครับ
0: น
1: ั่
0: งรถท
1: ั
0: วร์มาน
1: ั่งรถบัสไปจากพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นธรรมเนียมเขาอ่ะก็คือเช้าก่อนที่จะออกไปก็คือไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พรรคประชาธิปัตย์พระแม่ธรณีบีบมวยผมก่อน
0: อันนี้ทุกครั้งเลยเนาะ
1: ทุกครั้งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนประชาธิปัตย์เขาแล้วก็รวมตัวกันขึ้นรถบัสไปที่ศาลาว่าการกทม.แห่งที่2นะครับนักข่าวก็ถามเหมือนกันเรื่องของนโยบายคุณเจมส์อนุชาเนี่ยบอกว่าแกจะมุ่งเน้นเรื่องของการนำเทคโนโลยี AI อ่ะเป็น1คนแล้วนะที่พูดถึง AI เพื่อที่จะมาบริหารกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณอนุชาบุรพชัยศรีกันก่อนครับ
4: นำเสนอนะครับในหลายๆนโยบายที่เราได้มีการลงไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมถึงท่านผู้สมัครสกทั้ง50เขตเองก็ได้ไปรับทราบปัญหาจึงได้เป็นที่มาของการนำเสนอนโยบาย5เรื่องที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นการทำงานเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผู้คนเดินทางได้สะดวกในเรื่องของการที่จะทำให้เมืองสะอาดในการที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สบายแล้วก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจผู้คนมีรายได้ที่ดีขึ้น
0: AI มาแล้วหนึ่งนะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีก็ยอมรับว่าพร้อมบอกว่าสกประชาธิปัตย์พร้อมทำงานกับผู้ว่าทุกคนแต่จะดีกว่าหรือไม่ถ้าเลือกผู้ว่าจากประชาธิปัตย์ศึกนี้ผมเชื่อว่าแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เองก็รู้ว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่ก็คัดเลือกบุคลากรมาแล้วนี่คือผู้ชายพรีเมียมของคุณอภิสิทธิ
1: ์
0: ที่เขาบอกมาก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมครับคุณอภิสิทธิ์เขาบอกเขามีผู้ชายพรีเมียมนำเสนอคุณผู้ชมซื้อไม่ซื้อแล้วแต่ท่านอีกท่านหนึ่งครับดร.โจนี่ก็เป็นตัวเต็ง1ใน2ตัวเต็งเหมือนกันที่คุณอนุชาได้กล่าวไป
1: ครับ
0: ในทางศักยภาพการเมืองเรามองกันว่านี่คือคู่แข่งที่ใกล้เคียงกับคุณชาชาติแชมป์เก่ามากที่สุดทีเดียวในการเลือกตั้งผู้ว่ารอบนี้นะครับดร.โจนโยบาย AI อีกแล้วเหรอ AI เหมือนกันนะ
1: เป็นอีกหนึ่งคนที่พูดถึงเรื่อง AI แต่เขาเน้นเรื่องของ AI ที่จะเอามาจับโกง
0: ตรวจทุจริต
1: ตรวจทุจริต
0: จี้ไปที่อะไรล่ะคุณชาชาติก็โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของศักยภาพในการตรวจสอบทุจริตเหมือนกันเพราะฉะนั้นดร.โจส้มโจเมื่อวานเขามีผลส้มมาส้มโจมี AI มาตรวจจับการทุจริตซื้อไหมแล้วแต่ท่าน
1: นอกจาก AI ที่จะมาปราบทุจริตแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของนโยบายที่รอบนี้เนี่ยมาแปลกนะ
0: ครับ
1: คือปกติเนี่ยเรื่องของการหาเสียงช่วงหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการติดป้ายนะติดป้ายหาเสียงหมายเลขแต่ว่าตัวของดร.โจเนี่ยเขาบอกว่าแกจะลดการใช้ป้ายนะครับในส่วนของผู้ว่ากทม.ก็จะไม่มุ่งเน้นเรื่องของการติดป้ายประชาสัมพันธ์นะแต่ในส่วนของผู้สมัครสก.ก็ว่ากันไปนะครับก็อาจจะต้องติดเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู
0: ้มันจะส่งผลไหมคุณว่า
1: ก็น่าจะผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เขาเป็น FC ที่เขาแบบว่าร
0: ู้จักเดี่ยวแน่นนะ
1: เขารู้แล้วแหละเขาตามตั้งแต่แรกแล้วล่ะเขาตามตั้งแต่ยังไม่ได้จับเบอร์แล้วแหละพอจับเบอร์ปุ๊บเขาก็รู้ว่าเป็นเบอร์นี้นะครับก็ ทางพรรคประชาชนเขาอาจจะเห็นว่ามันก็

0: ไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากสำหรับตัวผู้ว่ากทม.นะซึ่งก็ชัดเจนเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวของพรร
1: ค
0: คนน่าจะจำได้แต่สำหรับสก.เนี่ยคือมันมีหลายเขตแล้วเขตหนึ่งก็มีหลายคนก็อาจจะต้องสร้าง
1: แต่ละเขตเบอร์ไม่เหมือน
0: กันใช่ก็อาจจะต้องสร้างการจดจำกันหน่อยนะครับเราก็พูดคุยกับดร.โจเหมือนกันนะแล้วก็พูดคุยกันในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายนะครับแล้วแกก็ไปให้สัมภาษณ์หลายรอบเหมือนกันเมื่อวานนี้นะครับ
1: ตั้
0: ง
1: แต่2รอบ
0: ตั้งแต่ไปถึงที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงดร.โจกันสักหน่อยฮะ
2: เรื่องของการจัดการปัญหาทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราก็ได้นำเสนอระบบที่พวกเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงอันนี้ก็เป็นระบบที่จะนำมาใช้ให้ทางฝ่ายบริหารของกทม.เนี่ยสามารถที่จะจัดการนะครับกับปัญหาเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันได้ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอำนาจในการจัดการของผู้ว่าเนี่ยก็ถือว่ามีจำกัดมากนะครับ
1: นี่ฮะดร.โจเดินมาอย่างโดดเด่นจริงๆเมื่อวานคุณวิโรจน์ประกบนะตอนขึ้นเวทีของเราไทย PBS ผ่านทางหน้าจอรอบแรกก่อน 8:30 นเนี่ยคุณวิโรจน์ก็ขึ้นมาด้วยมีหลายคำถามที่ต้องที่อยากจะพูดคุยกันครับเผอิญว่าทีมเค้าเนี่ยต้องรีบไปจับฉลากไปจับหมายเลข
0: ครับ
1: เราก็เลยตะไว้แล้วก็ไปต่อกันในช่วงของออนไลน์ก็ได้คุยกันออนไลน์อีกช่วงสั้น
0: ๆ
1: นะครับดร.โจถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้เข้าแล้วสก.พรรคสีส้มเข้าไปพร้อมทำงานกับผู้ว่าคนอื่นมั้ยพร้
0: อม
1: แต่มันก็จะดีกว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าเป็นทั้งสก.สีส้มเป็นทั้งผู้ว่าสีส้มและเขาเชื่อว่าเขามีดีพ
0: อ
1: เขาเชื่อว่าชุดนโยบายที่ออกแบบมาอย่างบรรจงอย่างที่เขากล่าวเนี่ยสามารถที่จะทำให้กรุงเทพดีได้กว่านี
0: ้
1: ตามคำที่เขาขายไว้นะ
0: ครับเขาว่ากันว่าเป้าหมายจริงๆของทางพรรคประชาชนเนี่ยคือตัวผู้ว่าก็หวังแหละนะครับตำแหน่งผู้ว่ากทม.ก็หวังแต่ว่าอย่างไรแล้วเรื่องของผู้สมัครสก.อันนี้หวังเยอะกว่า
1: หวังกว่า
0: คือถ้ายอมรับจากเรื่องของผลโพลที่มันออกมานะครับแล้วถ้ามันเป็นไปตามโพลเนี่ยเขาก็เลยไปมุ่งเน้นที่สก.นะครับสก.เนี่ยเขามุ่งหมายอยากจะให้เข้าไปในสภาให้มากที่สุดนะครับในสภากรุงเทพมหานครเพราะว่าอยากจะไปเป็นเสียงข้างมากของสภานะครับเพราะว่าดูจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ก็ได้ไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับทางซีของสีส้มนะครับก็ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ผู้ว่าได้เสียงข้างมากในสภาก็ยังดี
1: ครั้งที่แล้วได้ไป14เพื่อไทย20
0: ครับ
1: ประชาธิปัตย์ได้9รอบนี้มันพลิกกลับออกไปนะครับทวนเรื่องนี้กับคุณอัชรามาก็หลายรอบ
0: ครับ
1: รอบนี้เพื่อไทยเองก็ย้ายไปอยู่พรรคอื่นเยอะสก.นะแล้วเขาก็ส่งลงในนามเขาเนี่ยน้อยกว่าเดิมพอสมควรทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นตัวแชมป์เก่าก็มีเยอะอยู
0: ่
1: ประชาธิปัตย์ก็ได้มาเพิ่มเยอะซึ่งก็มีฐานความนิยมในตัวพ
0: ร
1: รคอยู่แล้วนะครับมันเลยเป็นสนามที่ท้าทายอีกคนนึงนะนิดนึงคุณพี่เต
0: ้เอาซะหน่อยเป็นสีสันเมื่อวานนี
1: ้มีคนถามผมว่าโหเต้เขาลงสมัครผู้ว่าเขาโชว์อย่างงุ่นอย่างนี้นะไม่ใช่นะคุณผู้ชม
0: เขาเป็นประธานกลุ่ม
1: เขาไม่ได้ลงสมัครนะ
0: เขาเป็นประธานกลุ่มกรุงเทพบินได
1: ้งั้นผมถามคุณผู้ชมให้คำตอบมาทาง YouTube Live นะผมมอนิเตอร์อยู
0: ่
1: ผู้สมัครผู้ว่าในนามประธานในนามกลุ่มบินได้คือใคร
0: เนี่ยยังไม่ทันเล่าข่าวเลยอ่ะมี FC ของคุณพี่เต้มาแล้วน่ะ
1: ไหน
0: ฮะใน YouTube เอ้ยใน TikTok
1: TikTok Live ว่าไงบ้าง
0: พี่เต้บินได้บินได้บินได้ที่บอกว่าบินได้เพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งในชุดนโยบายของเขาก็คือจะนำเข้ารถบินได้จากจีนมา
1: เขาบอกผมว่าผมถามเขาว่ามันหมายถึงบินแบบบินบนท้องฟ้าเลยเหรอครับหันมาหาผมทั้งคู่แสดงว่าคุณไม่ตามเทคโนโลยี
0: โอ้โห
1: ผมยอมรับว่าผมไม่ได้สายเทคจริง
0: ๆ
1: แต่ว่ารถบินได
0: ้
1: แล้วเขาก็บอกเมื่อนำมานะมันจะช่วยให้อย่างนู้นอย่างนี้นะเราอาจจะต้องไปแก้กฎหมายจราจรคืออย่าเพิ่งพูดถึงแก้กฎหมายจราจรกฎหมายการเดินอากาศเลยกฎหมายบริหารราชการกรุงเทพปี28เนี่ยเอาให้มันแก้ให้ได้ก่อนนะ
0: รถบินได้แล้วก็ยังมีน้ำคลองแสนแสบดื่มได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับเขาจะบำบัดน้ำในคลองแสนแสบนะครับแล้วก็เอามาใช้ดื่มนี่แหละนะครับคนหลายคนบอกว่าอุ๊ยจริงจะดื่มได้จริงหรอแต่ว่า คือจะดื่มได้เนี่ยต้องเอาไปบำบัดก่อนอย่างที่เขาบอกนะแล้วก็มีอีกหลายชุดนโยบายเช่นเรื่องของความสวยความงามนะครับก็จะมีนโยบายให้คนกทม.เนี่ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องของผิวพรรณนะครับเรื่องของหุ่นนะครับก็จะได้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเต้มงคลกิจพูดถึงนโยบายกันสักหน่อยครับ
3: 2 กิโลเมตรแล้วน่าจะจัดการได้แล้ว

0: นะครับในเบื้องต้นนั่นหมายความว่าคลองใสแต่ไอ้จุดที่จะดื่มได้เนี่ยเราจะทำจุดบนบกให้ดื่มได้นั่นหมายความว่ากรองด้วย UV ฆ่าเชื้อแบคทีเรียสารคลอไรด์แขวนลอยแต่ในส่วนในน้ำปกติเนี่ยเราจะจัดการทั้งโลหะหนักและโลหะหนักของหนักแล้วก็น้ำมันออกไปแล้วก็ใช้จุลินทรีย์กรองตะกอนเพื่อให้มันใสพอใสเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเข้าสู่คลองแสนแสบแต่หมายความว่ากินได้ไหมไม่กินได้แต่มันไม่อันตรายมาก
1: ข้างๆนี่ผู้สมัครนะครับไม่ได้พูดเลยแต่เมื่อวานได้พูดตอนขึ้นเวทีเราได้พูดได้โชว์วิชั่นอยู่คุณผู้ชมไปฟังย้อนหลังกันได
2: ้
1: เมื่อวานในรายการตอบโจทย์ผมคุยกับผู้สังเกตการณ์2คนซึ่งเป็นผู้ที่เกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งกรุงเทพแบบเข้มข้นทั้งสิ้น
2: ครับ
1: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะครับวิทยาลัยพัฒนามหานครจากมนวมินทราธิราชอาจารย์เชษฐาทำงานเรื่องของการพัฒนาเมืองอยู่แล้วนะครับอีกท่านหนึ่งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีนี่นักทำโพจากนิด้าผู้อำนวยการนิด้าโพผมตั้งคำถามว่าที่เราไปกันมาเมื่อวานนี้ผมจับสัญญาณได้ว่าสก.หลายกลุ่มทีเดียวและหลายกลุ่มทีเดียวที่เหมือนกับจะขอพ่วงไปกับผู้ว่าชาติเรายินดีสนับสนุนเราพร้อมทำงานด้วยเราจะหนุนไอเดียของผู้ว่าเพราะเราเห็นด้วยเราไม่ใช่ทีมเขาไม่ใช่ทีมเราแต่เราพร้อมหนุนผมบอกอาจารย์เหมือนจะขอพ่วงนะ
2: อา
1: จารย์สุวิชาบอกเอาพูดตรงๆโหนพลิกคำไปอย่างนั้นอีก
2: ก็ต้องยอมรับอะ
1: ไม่กล้าพูดทำไมอาจารย์สุวิชามองอย่างนั้นทำไมอาจารย์เชษฐาวิจารณ์ไปในทิศทางนั้นฟังทั้งคู่ให้คำตอบในรายการตอบโจทย์ครับเมื่อเช้านี้ผมไปจัดรายการณสถานที่รับสมัครนะครับก็เจอแล้วก็ได้พูดคุยกับบรรดาผู้สมัครหลายท่านทั้งผู้ว่าและสก.นะครับผมจับสัญญาณได้อย่างหนึ่งมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายทีเดียวแล้วมีระดับพรรคด้วยที่พูดในลักษณะว่าพร้อมที่จะทำงานไปในทิศทางเดียวกันกับคุณชัชชาติคือถ้าพูดในภาษาคนบ้านๆคอการเมืองก็คือไปได้อะคือยินดีที่จะเกาะเกี่ยวไปกับคุณชัชชาติด้วยอันนี้มันส่งผลไหมครับส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิ์บ้างไหมครับ
3: คือในเชิงการหาเสียงที่เป็นนโยบายในยุทธศาสตร์การเลือกตั้งเหรอเนาะถ้าสมมุติว่าพูดว่าไปได้กับทางผู้ว่าเก่าเนี่ยผู้ว่าเก่าชนะเพราะว่าแสดงว่ายอมรับผลงานไงมีพักเดียวนะเมื่อวานนี
1: ้
3: คือพักเศรษฐกิจที่ออกมาโจมตีผลงานของผู้ว่าเลยว่าไม่มีอะไร อันนั้นเนี่ยเขากำลังหาวิธีการฉีกทางการตลาดทางการเมืองในการหาเสียงแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเสนอนโยบายว่าเนี่ยที่ผ่านมาไม่มีอะไรเขาจะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นดึงดูดความสนใจแต่ถ้าสมมุติว่ามีการพูดว่าจะทำตามจะทำตามอ่ะแนวโน้มอ่ะครับในเชิงจิตวิทยาการเลือกตั้งเนี่ยเท่ากับว่าคนเก่าถูกสแตมป์แล้วว่ามีผลงานเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับปรุงตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มแต่ในเชิงของวิธีการ decision making ในการตัดสินใจมันไม่ห่างกันมากในใจของคนที่จะไปเปลี่ยนใจเลือกคนอื่นไงเพราะนั้นเนี่ยผมว่าบางทีนะการเลือกตั้งแบบนี้เนี่ยทางผู้สมัครหรือทางบรรดาทีมสก.เงี้ยก็ต้องตัดสินใจดีๆว่าจะเอายังไงโดยเฉพาะทีมสก.ที่ไม่ได้เคลมตัวเองว่าอยู่ทางฝั่งของผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดเจนก็มีสก.สีฟ้าสก.สีส้มอย่างเงี้ยก็ต้องตัดสินใจดีว่าจะพูดยังไงเพราะอย่าลืมว่าตัวเองก็ส่งผู้สมัครที่เป็นผู้ว่าเองแล้วถ้าไปพูดแบบรอมชอมแบบเนี้ยแล้วผู้สมัครของตัวเองไปหาเสียงทำยังไงอ่ะใช่ไหมครับ
1: หรือเขาสามารถอ่านเกมได้ว่าอาจารย์ชาติมาเหนือจริงๆอาจารย์
3: ใช่
4: ก็คือเอาสั้นๆโหนภาษาสั้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าโหน
1: ครับ
4: ถามว่าผู้สมัครสก.ควรโหนไหมต้นอาจารย์ให้ผมสมัครผมก็โหน
1: ทำไมครับ
4: เอ้าโหนแล้วมาคะแนนได้อยู่แล้ว
1: เ
4: ยอะได้ประมาณนึงอ่ะ
3: ใช่ใช่
4: อ๋ออาจารย์วิชาลงสก.เหรอวิชาบอกว่าสนับสนุนอาจารย์ชาติอย่างเต็มที
1: ่
4: ถ้าได้เป็นสก.จะสนับสนุนทุกโครงการที่อาจารย์ชาติเสนอมาเพื่อการทำงานกมราบรื่นเฮ้ยนั่นก็เลือก
3: ผมเสริมท่านอาจารย์ผมมีตัวอย่างจริงด้วยปี65ครับอาจารย์มันมีบางเขตตอนนั้นอดีตผู้ว่าชัชชาติเพิ่งลงครั้งแรกแต่กระแสของมาเขาจับได้เบอร์8จำได้ไหมฮะมันมีหลายเขตเนี่ยที่บางทีแบบว่าจับได้เบอร์8เขตที่ดูเหมือนว่าเป็นผู้สมัครที่อยู่ในการแข่งขันแบบโตเต็ง 2-3 คนนะพอได้เบอร์8ปุ๊บคะแนนเขาพุ่งเป็นพิเศษ
1: อ
3: ๋
1: อ
3: ส่วนคนที่แบบว่าบางเขตโนเนมแต่ได้เบอร์8คะแนนก็พุ่งกว่าที่ควรเป็น
1: คืออาจจะไม่ได้ผลก็ได้แต่เบอร์เดียวกัน
3: เบอร์เดียวกันใช่แต่ว่าไอเดียคือว่ามันไม่ได้โหนตัวชัชชาติมันก็โหนแหละเพราะมันโหนหมายเลขไงเพราะตอนนั้นตัวของชัชชาติเขามากระแสดีสุดในช่วงเมื่อ ปี65เนี่ยคือตัวอย่างว่าถ้าที่อาจารย์พูดผมเสริมว่ายังไงก็โหนแต่ที่ผมตั้งคำถามคือว่าอย่างสีฟ้ากับสีส้มไปโหน
4: เขาไม่โหนเขา
3: ไม่โหนมันไม่ได้หรอกอย่างนั้น
4: แต่ว่าผู้กลุ่มสลัดเนี่ย
3: ครับใช่ครับ
4: ผมเชื่อว่าเขาคงอยากจะโหนไม่อ่อนมากมันมีอยู่ทีมนึงนะทีมที่พี่ต่อเขาตั้งขึ้นมาอดีตที่ประธานที่ปรึกษา
3: คนทำงาน
4: ทีม
3: ค
4: นทำงาน
3: ครับ
4: เราก็รู้อยู่ว่าผู้ก่อตั้งทีมเนี่ยก็คืออดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าใช่ไหมครับแม้ว่าอาจารย์ชาติจะบอกว่าแกไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของพี่ต่อ
5: เมื่อเช้ายืนยันกับผมอีกรอบนึงสดๆเลยว่าไม่ได้เป็นทีมของเขาไม่ได้สนับสนุน
4: แต่พูดอย่างเงี้ยทุกคนก็รู้หมดแหละ
5: ครับ
4: เพราะก็ดูเอาใครควรจะตั้งทีมนี้มาอ๋ออดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าแล้วผู้ว่าก็ไม่ได้ตัดความสัมพันธ์ตัวเองกับคุณต่อ
5: ครับ
4: ออกจากกันแสดงว่ากลุ่มนี้ถ้าเข้าสภาไปก็มีแนวโน้มว่าไปช่วยในการเสริมงานในฐานะสกให้กับผู้ว่า
5: ครับอันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีบรรดาผู้สมัครบางคนมีความนิยมแบบสูงอย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เราจึงเห็นความเคลื่อนไหวและความเห็นที่หลากหลายจากบรรดาผู้สมัครทุกคนจากทุกทีมนะครับพี่ประจักษ์เมื่อวานเราคุยกันเกือบครบนะฮะโดยเฉพาะบรรดาแม่เหล็กตัวเต็งเนี่ยเราคุยครบเลยหลายคนมีไอเดียของตัวเองและที่เราเห็นได้ชัดคือสกหลายทีมพร้อมทำงานกับคุณชัชชาติ
6: ใช่ครับสกโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับจะโหนกระแสคนดังของผู้ว่าชัชชาตินะครับในการที่จะกลุยทางก็คงจะไม่ผิดนักนะครับเพียงแต่ว่าโดยหลักมารยาททางการเมืองครับก็ต้องแน่นอนต้องออกมาปฏิเสธเอาไว้ก่อนนะครับหาไม่แล้วมันก็คล้ายกับเป็นการส่งสัญญาณหรือมีนัยยะสำคัญว่ามีกลุ่มสกบางส่วนที่เขาสนับสนุนอยู่ก็พยายามปิดกันให้แซ่ดนะครับวงในก็บอกอย่างนั้นนะฮะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกผู้ว่ากรุงเทพและสกเมื่อวานนี้ครับภาพที่เราปรากฏเราก็ได้เห็นกันโดยทั่วหน้าแล้วนะครับในสิ่งที่สามารถที่จะเป็นภาพสะท้อนอธิบายได้แต่คราวนี้ถ้ามองให้ลึกลงไปมันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจครับไม่ได้ปรากฏเป็นภาพปรากฏบนจอนะครับยกเว้นสิ่งที่อาจจะเป็นสีสันหรือเป็นประเด็นการแสดงออกในเชิงทางการเมืองเอาละเราเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องบรรยากาศเรื่องความเหมือนเรื่องการเปรียบเทียบกับการรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อปี2565ครับครั้งนั้นเนี่ยจะแตกต่างจากบรรยากาศการเลือกการรับสมัครผู้ว่าและสก.วันแรกของเมื่อวานนี้อย่างชัดเจนนะครับเอากันตั้งแต่บรรยากาศที่เราเห็นปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับที่เข้าใจว่าหลายคนนั้นได้ติดตามอยู่นะครับบรรยากาศนั้นจะคึกคักแตกต่างกันนะครับคราวนี้ถ้าไปดูจำนวนครับไปดูจำนวนของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ครับรวมแล้ว16คนผู้สมัครสก.ครับรวมทั้ง50เขต241คนแต่ถ้าย้อนกลับไปวันแรกนะครับของวันรับสมัครผู้ว่ากรุงเทพและสก.เมื่อปี2565ครับผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพ20คนครับวันแรกครับผู้สมัครสก50เขต343คนครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าความคึกคักคึกครื้นบรรยากาศเมื่อวานนี้ถ้าไปเทียบกับเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นระดับพรรคการเมืองส่งผู้สมัครแบบแพ็คเกจนะครับก็คือทั้งผู้ว่าและสก.มีเพียงแค่2พรรคการเมืองเท่านั้นเองครับเมื่อวานนี้และที่สำคัญถ้าไปดูชื่อชั้นของผู้สมัครผู้ว่าเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าชื่อชั้นนั้นดูจะเป็นรองคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยอย่างชัดเจนผู้ว่าชัชชาติเมื่อวานนี้มีการถูกแซวด้วยนะครับบอกว่าเป็นการรับจ็อบหรือเปล่าเรื่องของการเปิดตัวปิกอัพ EV ของค่ายใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ก็มี FC เข้าไปถามไถ่กันเยอะนะครับสำหรับรถ EV คันนี้นะครับว่าตกลงเนี่ยมีสมรรถนะอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่การตั้งข้อสังเกตครับจะมีเรื่องอย่างอื่นหรือไม่เนี่ยเราไม่รู้นะครับแต่ย้อนกลับมานะครับว่ามีเพียงแค่2พรรคที่ส่งแบบแพ็คเกจทั้งผู้ว่าและสก.ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกนำมาเปรียบเทียบเมื่อวานนี้ครับของพรรคประชาธิปัตย์คุณอนุชาบุรพชัยศรีนี่จากเมโทรแมชชีนนะครับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในอดีตนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่เคยเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเคยไปอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติตอนนี้ก็กลับคืนสู่ถิ่นเก่าพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครผู้ว่าในนามของพรรคประชาธิปัตย์อีกคนหนึ่งก็คือดร.โจครับคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนี่ก็เป็นอดีตส.ส.นะครับของทางพรรคประชาชนก็ลงสมัครผู้ว่าในสังกัด ของพรรคประชาชนนะครับสองพรรคนี้ส่งทั้งผู้ว่าส่งทั้งสกครับเข้าใจว่าเต็มแม็กเลยนะครับทั้งสก50เขตนะครับซึ่งแตกต่างไปจากกลุ่มการเมืองบางกลุ่มนะครับเมื่อวานนี้ที่มี

การเปิดตัวชัดเจนนะครับว่าเป็นการหลีกทางให้กันเป็นการไม่ปะทะกันในเขตเลือกตั้งนะครับอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวคราวอยู่บนหน้าสื่อแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับคราวนี้ที่เหลือนะครับผู้สมัครเมื่อวานนี้แทบทั้งสิ้นเนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระครับทั้งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งก็มีหลายคนครับที่มีความน่าสนใจถือว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาอย่างเช่นหม่อมก่อนครับหม่อมหลวงก่อนกสิวัฒน์เกษม4นี่ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่คลุกคลีอยู่กับแวดวงปฏิรูปพลังงานมายาวนานนะครับนอกจากนี้ก็มีคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขครับนี่เป็นอดีตส.ส.เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สมัยของคุณจุรินทร์ลักษณวิเศษครับนะฮะยังมีดร.โจ้ครับดร.โจ้คุณคมสันพันวิชาติกุลนี่เป็นอดีตส.ก.กรุงเทพแล้วก็เป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวงครับนอกจากนี้ยังมีบิ๊กหยมครับนายตำรวจสมัยก่อนนี่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีนะครับนะฮะเพื่อนร่วมรุ่นนรต. 36ของบิ๊กแปะนะครับพลเอกจักรพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็คือพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชครับนี่เป็นอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับลงสมัครผู้ว่าในนามของพรรคเศรษฐกิจซึ่งมีหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นตัวตึงอยู่แล้วครับพลเอกรังสีกิติยานทรัพย์นะครับแต่ที่สร้างความมือฮาเมื่อสักครู่เราก็ได้ดูไปหลายรอบแล้วนะครับหนีไม่พ้นนะครับเรื่องราวของกลุ่มกรุงเทพบินได้ครับของพี่เต้นะครับคุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์ซึ่งเมื่อวานนี้โดดเด่นจนกลบรัศมีของผู้สมัครผู้ว่าของกลุ่มนะครับคุณภาสพงษ์ชัยวิริยะวณิชจนมิดเลยนะครับทั้งลีลาการออกแอคชั่นรวมทั้งนโยบายหาเสียงครับซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับไปไกลสุดกู่เลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นสีสันที่ปรากฏชัดเจนนะครับในวันสมัครเมื่อวานนี้ถ้ามาดูในซี่ของผู้สมัครสก.ครับอันนี้ก็มีความน่าสนใจสอดแทรกอยู่เยอะครับอย่างที่บอกครับมีการลงสมัครในนามของกลุ่มอิสระครับกลุ่มอิสระไม่มีหัวครับก็คือไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่าแต่ส่งผู้สมัครสก.นะครับหรือบางกลุ่มเนี่ยส่งสมัครในนามกึ่งพรรคการเมืองครับอย่างเช่นกลุ่มเพื่อไทยไรฟ์นะครับที่อนุญาตให้ผู้สมัครสก.บางส่วนใช้โลโก้ของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงได้ครับนี่มันก็แปลกนะครับแล้วก็มีการหลีกทางไม่ส่งผู้ลงสมัครในเขตเลือกตั้งเดียวกันนะครับที่น่าสนใจครับอย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้สิ่งที่ชัดเจนมาก่อนหน้านี้คือหลายกลุ่มที่ลงสมัครสก.ดูเหมือนว่าจะเสนอตัวนะครับอยากจะสนับสนุนคุณชัชชาติเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับพร้อมอกพร้อมใจถึงขั้นบอกว่าแทบจะแย่งกันทีเดียวครับแต่ว่าเจ้าตัวต้องออกโรงมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวไม่ได้สนับสนุนผู้สมัครสก.คนใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทั้งที่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับแม่มันมีอะไรหลายอย่างครับที่ส่งสัญญาณดูจะชัดเจนบางกลุ่มเนี่ยใช้สัญลักษณ์นะครับสีครับเป็นสีเดียวกันหรือเหมือนกันเลยนะครับกับสีของกลุ่มกรุงเทพทำงานของคุณชัชชาติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อก็ใกล้เคียงครับก็คือกลุ่มคนทำงานครับที่นำโดยคุณดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองครับนี่เป็นทายาทของคุณชันชัยชัยรุ่งเรืองครับนักการเมืองชื่อดังในอดีตเหมือนกันนี่ฮะสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณอุรชัยเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่ามีอดีตที่ปรึกษาของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยมาร่วมปรากฏตัวในวันเปิดตัวกลุ่มด้วยครับไม่รู้จะให้ตีความหมายว่าอย่างไรนะครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่ม Better Bangkok ครับของดร.จอนนะครับคุณสุรจิตพงสิงห์วิทยานี่เป็นอดีตประธานสภากรุงเทพมหานครนะครับเมื่อครั้งยังสังกัดพรรคเพื่อไทยนะครับนี่ก็แสดงเจตจำนงครับหนุนนโยบายของคุณชัชชาติครับถึงขั้นเคยขึ้นป้ายคู่กันนะครับแม้ว่าจะไม่ใช่ภาพที่อยู่ในเฟรมเดียวกันก็ตามทีนะครับแต่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ามีเรื่องราวนะครับที่เป็นเป้าหมายเดียวกันก็คือสนับสนุนคุณชัชชาตินะครับถ้าจะเปรียบเลยไปมันก็เหมือนกับเจ้าบ่าวเนื้อหอมนะครับที่มีสาวๆเนี่ยรุมตอมรุมจีบนะครับอยากจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าสาวเพราะมองดูแล้วคู่แข่งเจ้าบ่าวคนอื่นๆนะมีโอกาสน้อยกว่ากันครับที่พูดแบบนี้ย้ำนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาต้องการที่จะไปกระทบกระทั่งนะครับในส่วนของเพศแต่อย่างใดนะครับแต่หยิบยกมาเป็นอุปมาอุปไมยให้เห็นเท่านั้นนะครับประเด็นถัดมาที่ไม่พูดไม่ได้ครับก็คือ
เรื่องนโยบายที่ถูกหยิบยกมาของผู้สมัครผู้ว่า

0: หรือแม้แต่ผู้สมัครที่เป็นกลุ่มการเมืองเมื่อวานนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีการเปิดมีการพูดถึงนโยบายการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการใช้ AI เข้ามาเป็นประเด็นนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเพราะว่าหลายคนบอกว่าครั้งที่แล้วก็มีการเปิดตัวมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสนอขายเยอะนะครับนะฮะมีการชูเรื่องเกี่ยวข้องกับการเป็นสมาร์ทซิตี้หรือเมืองทันสมัยมีเรื่องราวมากมายก่ายกองหลายเรื่องรวมไปจนกระทั่งถึงแพลตฟอร์มที่กลายเป็นที่รู้จักมากคุ้นของคนตั้งแต่นั้นมาก็คือ Taffy Fondue นะครับซึ่งคุณชัชชาติเมื่อได้เป็นผู้ว่าก็นำแพลตฟอร์มนี้มาใช้ครับในการแจ้งและติดตามผลการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครครับแต่ต้องบอกว่าครั้งนี้เท่าที่ดูนะครับภายใต้เวลาที่จำกัดและถ้าไปดูนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าหลายคนเนี่ยนะครับมีการขยายครอบคลุมมากขึ้นเห็นได้ชัดเลยนะครับตั้งแต่การนำเทคโนโลยีมาใช้รับมือเรื่องน้ำท่วมเรื่องฝนตกนะครับการใช้ข้อมูล Data นะครับเข้ามาแก้ไขปัญหาฝุ่นครับ PM 2.5 ครับการใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเข้ามาบริหารจัดการไฟจราจรครับหรือแม้แต่เรื่องขยะครับซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนกรุงเทพมหานครนี่คือนโยบายด้านเทคโนโลยีครับที่เราได้เห็นความชัดเจนจากผู้สมัครทั้งผู้ว่าและผู้สมัครสกเริ่มที่จะมีการพูดถึงกันมากขึ้นส่วนการแข่งขันในสนามเลือกตั้งอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าคุณชัชชาติอาจจะได้เปรียบครับเพราะว่านโยบายเส้นเลือดฝอยเนี่ยนะครับ200กว่านโยบายครั้งที่แล้วครั้งนี้ขยายขึ้นมาเป็น250 plus นะครับขณะเดียวกันคู่แข่งสำคัญก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับ2พรรคการเมืองใหญ่นี่แหละนี่ยังไม่นับรวมพรรคเศรษฐกิจนะครับ2พรรคใหญ่ก็คือ1พรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าเป็นพรรคที่เคยมีผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมากที่สุด3คนเคยครองเสียงส่วนใหญ่ทั้งสสและสกในกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากสิ้นสุดยุคของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่2คะแนนนิยมพรรคประชาธิปัตย์มันเริ่มตกลงอย่างชัดเจนเลือกตั้งสส2สมัยล่าสุดไม่ได้สสในกรุงเทพเลยแม้แต่คนเดียวครับยังโชคดีนะครับเลือกตั้งสกปี65ได้สกอยู่9คนนะครับเมื่อบวกกับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งแจ้งเกิดบนเวทีทางการเมืองจากเวทีสสกรุงเทพครับเข้ามาเป็นแกนนำนะครับเข้ามาเป็นผู้นำขับเคลื่อนก็เลยทำให้พรรคเนี่ยมีความหวังเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าตัวคุณอนุชาเนี่ยนะครับถ้าจะว่าไปแล้วชื่อชั้นหรือกระแสของท่านอาจจะเทียบกับดร.เอ๋ครับคุณสุชาติชวีสุวรรณสวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นผู้สมัครผู้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วเนี่ยไม่ได้ดร.เอ๋ได้อันดับ2นะครับแต่ก็ยังคาดหวังว่าจะได้สก.ครับปักธงสส.เพิ่มมากขึ้นเอาตุนไว้เป็นต้นทุนนะครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ในการขยับในสนามกรุงเทพมหานครพรรคที่2คือพรรคประชาชนนี่สนน่าสนใจนะครับการเลือกตั้งสส2ครั้งหลังสุดนะครับพรรคประชาชนแทบจะกวาดยกจังหวัดกรุงเทพมหานครครับนี่น่าจะเป็นตัวช่วยสำคัญครับที่ทำให้ผู้สมัครสกของพรรคค่ายสีส้มเนี่ยมั่นใจนะครับว่ายังไงได้สกมากกว่า14คนในการเลือกสกปี65แน่ๆครับเผลอๆเนี่ยอาจจะหวังไปถึงขั้นเสียงข้างมากสกในสภากรุงเทพมหานครไปรั้งตำแหน่งประธานสภากรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีบทบาทในแง่ของการพิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือคุณชัชชาติครับในฐานะฝ่ายบริหารด้วยนะครับแล้วก็เช่นกันแม้ว่าดร.โจครับคุณชัยวัฒน์เนี่ยถ้าเทียบชื่อชั้นแล้วกับคุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรเนี่ยซึ่งเป็นผู้สมัครผู้ว่าของค่ายสีส้มครั้งที่แล้วอาจจะยังห่างชั้นกันเยอะสไตล์ของท่านเนี่ยออกแบบในสไตล์นักวิชาการจ๋าเลยนะครับไม่ได้มีลักษณะของการเป็นนักการเมืองอาชีพที่ออกลูกบู๊เป็นหลักแต่ถือว่าวิสัยทัศน์เนี่ยไม่เลวเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแคมเปญกรุงเทพง่ายๆชู4นโยบายคืนให้กับคนกรุงเทพครับนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่หยิบยกอีกมุมหนึ่งมาพูดถึงครับนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องของการจุดประเด็นนะครับจุดกระแสระบอบสีน้ำเงินครับที่หัวหน้าเท้งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์หยิบยกขึ้นมาพูดไปแล้วครับจะไม่พูดเยอะนะครับเพียงแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่มุ่งหวังเรื่องประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญอย่างที่หัวหน้าเทงพูดครับแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณและเป็นการคาดหวังในสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับเป็นการส่งสัญญาณให้กับคนกรุงเทพได้เลือกครับว่าตกลงเนี่ยจะเอาแบบไหน
1: ครับ
0: จะเลือกผู้ว่าคนเก่าแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในเชิงโครงสร้างให้เห็น ไม่กล้าที่จะไปกระทบรัฐบาลกลางเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับของรัฐบาลกลางผ่านกระทรวงมหาดไทยหรือจะเลือกผู้ว่าคนใหม่ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างทันทีรวมทั้งนโยบายขับเคลื่อนของพรรคประชาชนระดับประเทศที่เขาประกาศเอาไว
1: ้
0: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นความแหลมคมที่ซุกซ่อนอยู่ในเวทีรับสมัครชิงผู้ว่าและสกครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับนอกจากผู้ว่ากทมที่หลายคนพุ่งความสนใจไปนะครับมีผู้สมัครสกอีกหลายๆคนนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับหลายๆคนจับตาไปเพราะว่าหลายคนมุ่งเสนอนโยบายที่ เป็นนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้นเลยนะครับคนกทมทั้งเรื่องของการดูแลผู้มีรายได้น้อยนะครับการดูแลผู้สูงอายุรวมไปถึงเรื่องของอาชีพสำหรับกทมเมื่อวานนี้คุณอัชราโพสีนะครับไปพูดคุยกับผู้สมัครหลายๆคนนะครับอย่างคุณอนุรักษ์พุ่มพวงซึ่งเป็นผู้สมัครสกทีมคนทำงานนะฮะคุณอนุรักษ์เนี่ยอยากจะเห็นกทมเป็นไปได้เร็วมากกว่านี้นะครับเป็นไปคือไปได้ไกลมากกว่านี้แหละนะครับแล้วก็หลายๆคนมองว่าตอนนี้เนี่ยกทมเป็นเมืองที่สว่างไสวแต่เขาบอกว่าในบางชุมชนเนี่ยก็ยังคงมีผู้ที่ด้อยโอกาสอยู่นะครับแล้วก็มีกลุ่มผู้สูงอายุที่รอความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมากสิ่งที่เขาอยากจะทำก็คือการให้โอกาสกับคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสโดยเฉพาะความตั้งใจที่จะเข้าไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสนะครับไปฟังเสียงคุณอนุรักษ์พุ่มพวงกันหน่อยฮะ
3: อยากเห็นกรุงเทพในความเป็นจริงอยากเห็นกรุงเทพมันเป็นไปได้คืออะไรเป็นไปได้มากกว่านี้ครับในความเป็นจริงคือกรุงเทพเป็นเมืองที่เรารู้อยู่แล้วครับว่ามีความสว่างไสวแต่ความจริงชุมชนเมืองมันน่ากังวลเหลือเกินครับในพื้นฐานชุมชนเมืองมันเราจะเห็นคนด้อยโอกาสคนแก่ที่ไม่มีตังค์แม้กระทั่งไปหาหมอครับกรุงเทพเองเราพยายามผลักดันครับแม้กระทั่งเขตจตุจักรที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งเองพยายามอยากให้นโยบายนี้มันไปถึงชุมชนอย่างแท้จริงคือให้โอกาสคนที่ด้อยค่าคนที่ถูกด้อยโอกาสครับโอ้โหสิ่งที่ผมตั้งใจไว้ถ้าได้ลงสมัครและได้รับการเลือกตั้งคือการดูแลผู้สูงอายุครับอยากให้เจ้าหน้าที่ผมอยากจัดตั้งศูนย์เจ้าหน้าที่เพื่อไปเคาะประตูเพื่อดูผู้เจ็บป่วยผู้สูงอายุที่บาดเจ็บหรือแม้กระทั่งไม่มีแรงไปหาหมอเองไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องของรถตู้รถบัสที่มันเข้าไปไม่ถึงไม่ได้นะครับเราทำหน่วยอาสาย่อยๆที่จะเข้าไปเคาะประตูมอบยาเรื่องแบบนั้นมันเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนเมืองคนที่ขาดแคลนโอกาสครับ
1: อีกท่านนึงคือคุณอัครเดชคฤหะเดชรัตนานะครับเป็นผู้สมัครสกพรรคเศรษฐกิจผมว่าคุณอัครเดชเนี่ยมีแนวคิดที่ท้าทายเพราะหนึ่งในนโยบายที่เขาบอกคุณอัชรานอกจากเรื่องไม่เก็บค่าขยะแล้วนะ
2: ครับ
1: ยังมีเรื่องการเข้าไปแก้ปัญหาการค้าขายในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบทางเท้าด้วย
2: อ
1: ันนี้ไม่ง่ายนะครับมันเป็นความท้าทายฟังเจ้าตัวขายไอเดียนี้ครับ
4: โดยส่วนตัวเนี่ยผมชื่ออัครพลนะครับเป็นคนเขตพนครนะครับก็อยากจะช่วยเขตพนครเนี่ยมีปัญหาเรื่องการค้าขายของพี่น้องชุมชนในชุมชนต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบริมทางเท้าของผู้ว่ากรุงเทพท่านเดิมนะครับผมก็อยากให้ทางผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านต่อไปหรือได้พักเศรษฐกิจของเรานะครับให้มีนโยบายที่ช่วยเรื่องการค้านะครับของประชาชนในชุมชนที่จะร่วมกับกทม.ในการจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยร่วมกันใช้ทางบาทวิถีร่วมกันอย่างมีคุณค่าสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ไปด้วยกันได้ให้มีรายได้สู่ประชาชนครอบครัวของประชาชนลูกหลานของประชาชนครับในพื้นที่พนครครับผม
1: ขอโทษคุณอัครพลนะครับเมื่อสักครู่ผมอ่านชื่อผิดขออภัยคุณอัครพลด้วยนะครับคุณอัครพลคฤหะเดชรัตนานะครับผู้สมัครสกพรรคเศรษฐกิจนะครับ
2: อีกหนึ่งคนนะครับที่เคยเป็นอดีตสกนะครับแต่ว่าเป็นสกต่างพรรคคือครั้งก่อนเนี่ยเขาเป็นเพื่อไทยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยลงสมัครในนามของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอนุรักษ์เลิศวัฒนาไพบูลย์นะครับคุณอนุรักษ์เนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เข้าไปอีกครั้งนึงนะครับไปทำหน้าที่อีกครั้งนึงก็อยากจะสานงานต่อที่เคยทำเอาไว้แล้วก็อยากจะพัฒนาต่อด้วยรวมไปถึงการอยากที่จะทำเพิ่มเติมที่เขาจะเน้นไปเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็อยากจะให้มีพื้นที่ขายของสำหรับประชาชนให้มากขึ้น แล้วก็มีการจัดระเบียบนะครับให้มันเป็นระเบียบให้มันเป็นระบบมากขึ้นไปฟังเสียงคุณอนุรักษ์เลิศวัฒนาไพบูลย์กันหน่อยฮะ

0: จริงๆกรุงเทพมีปัญหามากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นสกอเก่าครับผมคิดว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยตามนโยบายท่านผู้ว่าเส้นเลือดฝอยนะครับแล้วก็ลงมาถึงเขตผมแล้วกันครับมาทองหลางนะครับเราจะเห็นน้ำท่วมน้อยลงพื้นที่ทางดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมว่าในเส้นเลือดฝอยที่นโยบายของผู้ว่าท่านเก่านะครับผมว่าเราได้พัฒนาร่วมกันได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยยังมีปัญหาอีกมากมายที่เราจะต้องพัฒนาต่อไปก็ในฐานะที่เป็นสกเก่าครับก็อยากจะพัฒนาต่อเนื่องไม่ต้องมาเริ่มใหม่ครับผมมีครับมีครับวันนี้เนี่ยอินฟราสตรัคเจอร์ผมว่าในพื้นที่ผมนะดีขึ้นแต่อยากได้เกี่ยวกับพวกการศึกษาสิ่งแวดล้อมลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพื้นที่ขายของอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้มีพื้นที่ขายของสำหรับประชาชนมากขึ้นจัดให้ถูกต้องให้เป็นระเบียบผมว่าไม่ควรที่จะไม่มีเลยเพราะว่าอย่าลืมว่าเอาแค่พื้นที่ผมแล้วกันนะยังมีประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเศรษฐกิจอีกเยอะถ้าชาวบ้านไม่ได้ขายของเนี่ยแล้วจะทำอย่างไรอันนี้ผมอยากเสนอกับทางผู้ว่าคนใหม่เหมือนกันนะครับถ้ามีโอกาสเข้ามาว่าอยากให้ชาวบ้านเนี่ยมีโอกาสขายของเศรษฐกิจดีขึ้นในพื้นที่ครับ
1: นะครับก็เป็นหนึ่งในผู้สมัครสกนะครับหลายๆคนเราได้ฟังเสียงกันไป3คนสำหรับผู้สมัครที่เขาขายของนะครับอะไรที่อยากจะเข้าไปทำให้คนกรุงเทพอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาให้คนกรุงเทพนะครับถ้าได้รับเลือกนะครับบางคนยังไม่เคยเป็นสกมาก่อนบางคนเคยเป็นสกแล้วใครที่เป็นแล้วเขาก็อยากจะเข้าไปสานต่องานที่เขาเคยทำเอาไว้นะ
2: ครับดูบรรยากาศการหาเสียงเมื่อวานนี้หน่อยนะครับพอแต่ละท่านได้หมายเลขผู้สมัครแล้วก็บางคนไปหาเสียงเลย
1: ครับ
2: บางคนขอไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
1: อ
2: ย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่ไปสักการะต่อศาลหลักเมืองคุณชาชาติลุยหาเสียงเลยนะครับก็เดินหน้าหาเสียงนะครับหลายคนเสนอตัวเข้ามาอย่างคุณชาชาติบอกว่าขอโอกาสกลับมาสานงานต่อนะครับฟังเจ้าตัวดูบรรยากาศกันหน่อยฮะ
3: สานด้วยนะเลขเก้านะอันนี้ทิ้งอะไรในบ่อนี่ทิ้งเหล้าเหรอแล้วนี่ไม่ขายเลย
1: เจ้าตัวหลังจากที่ได้หมายเลขเรียบร้อยแล้วก็ไปลงพื้นที่หาเสียงแล้วก็ช่วงเย็นเมื่อวานนี้คุณชัชชาติไปเปิดเวทีนะครับประสัยแล้วก็เป็นการแถลงเปิดนโยบายซึ่งเขาบอกว่าชุดนโยบายของอาจารย์ชัชชาติเนี่ย250นโยบายโอ้โหเยอะมากนะ
2: เยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกนะ
1: เยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกนะครับอีกหนึ่งคนคุณชัยวัฒน์นะครับสถาวรวิจิตรของพรรคประชาชนหมายเลข10แล้วก็คุณอัญชิสาโรจนยุคตานนท์นะครับผู้สมัครสกของพรรคประชาชนก็ไปที่เคหะชุมชนบ่อนไก่ฮะไปรับฟังเสียงของประชาชนแล้วก็พูดถึงเรื่องของนโยบายรายเขตด้วยนะครับบอกว่าเป็นวาระสำคัญที่จะขับเคลื่อนกันในแต่ละพื้นที่ส่วนคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ก็นำทีมผู้สมัครสกของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเดินทางด้วยรถบัสครับเนี่ยแล้วก็ไปกราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะครับก่อนที่จะปล่อยรถหาเสียงของผู้สมัครสกทั้ง50เขตนะครับลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์หมายเลขประจำตัวผู้สมัครสกในแต่ละเขตทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของผู้สมัครผู้ว่ากทมนะครับที่พอได้หมายเลขปุ๊บจับสลักปั๊บก็ไปหาเสียงปุ๊บทันทีนะฮะ
2: หลังจากนี้ไปจะเป็นช่วงของการหาเสียงอย่างเข้มข้นสำหรับบรรดาผู้สมัครทั้งหลายไม่มีวันหยุดแล้วนะครับหาเสียงกันยาวๆมีเวลา1เดือนวันที่28มิถุนายนเดือนหน้านะครับเราจะไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพและสมาชิกสภากรุงเทพกันระหว่างนั้นนี่คือหนึ่งในสำหรับข่าวสำคัญที่ไทย PBS และมุมการเมืองจะจัดมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมติดตามร่วมวิเคราะห์ไปกับเราในหลายๆช่วงข่าวนะครับวันนี้มุมการเมืองลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่29พฤษภาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันศุกร์อยู่กับคุณยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธินันท์ครับ
0: และให้วันใหม่วาไรตี้ของเราเป็นพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะหลากหลายช่องทางค่ะผ่านทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์ thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกันมาได้เช่นเคยค่ะซึ่งนอกจากพี่ต๊อบกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือของเราเช้าวันนี้แล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมวันนี้วันที่29พฤษภาคมนะครับวันสุดท้ายของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus แล้วติดปัญหาอะไรกันหรือเปล่าลงกันได้ไหมที่บอกว่ารอ3วันได้อะไรตอบกลับมาบ้างหรือยัง
0: นั่นน่ะสินะเพราะเดี๋ยวเราจะเริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะ
1: เดี๋ยวช่วงร้องทุกข์ลงป้ายนี้เดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อนะครับก็มีหลายเสียงก็ออกสะท้อนมาบอกว่ามีปัญหาติดขัดลงทะเบียนไม่ได้ทั้งลูกค้าแล้วก็ผู้ประกอบการเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันนะครับส่วนน้ำมันในกลุ่มเบนซินน่ะลดลง70สตางค์เนี่ยคุณยุ้ยตั้ง70สตางค์
0: แต่ว่าวันก่อนน่ะดีเซลลงไปแล้ว1บาทไงวันก่อนดีเซลลงไปแล้วถ้าเกิดดีเซลลงอีกเนี่ยสถานการณ์เมื่อวานนี้เป็นดีเซลในกลุ่มพรีเมียมนะคะ
1: ล่ะครับวางแผนเรื่องการเดินทางดีๆเพราะว่าหลายๆคนก็ลางานหยุดงานนะเพราะว่าจะเป็นวันหยุดยาว
0: อ๋อวันหยุดยาวใช่วันนี้เรามาระวังเรื่องจราจรแล้วก็รวมถึงฟ้าฝนด้วยนะคะน่าจะตกที่ 60% ของพื้นที่ค่ะ
1: ใช่แล้วครับอ่ะคุณวางแผนไปไหนหรือเปล่า
0: สำหรับชมัยพรเดี๋ยวชมัยพรสัปดาห์หน้าไปโอซาก้านะคะไปญี่ปุ่นค่ะ
1: เที่ยวเก่งมากคุณเหมือนเพิ่งกลับมาจากอังกฤษแล้วไปเที่ยวอีกแล้วเหรอ
0: ไปอังกฤษใช่ไปอังกฤษมาตอนสงกรานต
1: ์ไปทำอะไรที่ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ไปกับเพื่อนๆเพราะว่าทุกคนคือยุ้ยเคยไปโอซาก้ามาแล้วแต่รอบนี้เนี่ยคือเพื่อนๆหลายคนในกลุ่มเนี่ยคือยังไม่เคยไปใช่ชัยพรก็เดี๋ยวจะไปแต่งใส่ชุดกิโมโน
1: ถ่ายรูปอีก10,000 รูป
0: ที่ยังไม่ได้ลงอังกฤษยังลงไม่ครบเลยไทเปปี้แล้วยังลงไม่ครบเลย
1: ดังนั้นถ้าจะไปเนี่ยไลฟ์ก็ต้องดีๆนะคุณไลฟ์อะไรสวยๆสดๆสวยงามให้เราดูด้วยนะ
0: อุ้ยถ้าเกิดไลฟ์เนี่ยอันนี้เราพูดตรงๆนะก็ต้องระมัดระวังหลายต่อหลายอย่างนะคุณกระต๊อบถ
1: ู
0: กไหมเพราะว่ากดเขาเยอะไปหมดเลยจะมาลุมมาไลฟ์อะไรบางอย่างอ่ะบางทีถ้าเกิดแค่มีเด็กเข้าไปในเฟรมอ่ะบางทีไลฟ์ปลิวแล้วนะคะ
1: โดน PDPA ใช่ไหมและหลายคนจะเห็นถึงเขาเรียกว่าความรัดกุมของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นต่อเป็นเฟซบุ๊กเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่มันจะสามารถที่จะตรวจจับแล้วก็ใช้ AI ในการตรวจท
0: ี
1: นี้เวลาเราลงอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์ที่เปราะบางสุ่มเสี่ยงเนี่ยมันจะบล็อกเลยทันทีใช่ไหม
0: ใช่
1: แต่กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันมาก่อนคุณผู้ชมน่าจะได้ยินข่าวกันมานะครับกับการไลฟ์เฟซบุ๊กสดต่อเนื่องยาวนาน4 ชั่วโมงน้องยุ้ย
0: นั่นนะสิคะคุณผู้ชมคะแล้วจริงๆเนี่ยการไลฟ์นี้ต้องยอมรับมันคือหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมนะบางคนเนี่ยไลฟ์เพื่อเพิ่มยอด follower บางคนเนี่ยไลฟ์เพื่อที่จะสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองเพราะมันสามารถพูดคุยโต้ตอบคอมเมนต์กันได้ถูกไหมคะทีนี้กลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมอันนี้ต้องระมัดระวังบางทีมิจฉาชีพใช้ช่องทางนี้แหละมาส่งลิงก์ต่างๆนะคะบางทีอาจถูกหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนตัวส่งรหัส OTP หรือร้ายแรงที่สุดเงินในบัญชีที่รักษามาอย่างยาวนานอาจจะถูกโอนออกจนเกลี้ยง
1: วันนี้มาคุยกันเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะไลฟ์อะไรลิงก์อะไรก็ตามนะครับที่ส่งมาเวลาเราดูไลฟ์เนี่ยคุณผู้ชมอะไรควรกดอะไรไม่ควรกดและการแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยมันจะสามารถขโมยข้อมูลของเราไปได้จริงๆหรือไม่วันนี้รู้ทันกันได้เรื่องนี้ไปด้วยกันเลยครับ

รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ตอนนี้ยังไงก็ต้องได้เคยใช้การรับชมออนไลน์ในช่องทาง Facebook หรือว่าใน TikTok หรืออะไรก็ตามคุณผู้ชมครับ

0: ผลไม้ต่างๆที่กำลังได้รับความนิยมแล้วก็หลายคนติดตามกันเนี่ยผลไม้นอกใจเนี่ยคุณเห็นผักผลไม้ไม่เหมือนเดิม
1: ไม่รู้อะไร
0: แต่ที่จะคุยอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องความบันเทิงค่ะคุณผู้ชมคะมันกลายเป็นหนึ่งช่องทางค่ะมิจฉาชีพเนี่ยคือคนที่พยายามจะเข้าหาเราได้หลายล้านวิธีแต่นั่นไม่ใช่เพราะรักเราแต่รักเงินในกระเป๋าเราค่ะมีอะไรที่ต้องสังเกตและระมัดระวังบ้างนะคะเอาร่วมพูดคุยกันวันนี้กับพันตำรวจโทภากริจกฤตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สารวัตรสวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: เกิดเรื่องใหญ่ที่เป็นท้อประทาวก็คือมันกรณีที่มันมีการไลฟ์อะไรที่ไม่ควรไลฟ
0: ์
1: แล้วเราก็งงว่ามันไม่ใช่แค่ช่วงแบบ5นาที10นาทีมันยาว4ชั่วโมงเลยทีนี้จากเรื่องนั้นแหละครับคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำผิดกฎหรือว่ากฎหมายนั้นมันมีอยู่แล้วอย่างมีคนไปดูไปกดไลค์อะไรพวกนั้นเนี่ยถือว่ามีความผิดด้วยไหม
2: จริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของดูนะครับในคลิปอย่างที่พี่ต๊อบบอกมาเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของคลิปที่เป็นอนาจารใช่ไหมครับถ้าเป็นเรื่องของการดูภาพอนาจารหรือวิดีโออนาจารเนี่ยนะครับอันนี้แค่ดูเนี่ยยังไม่ผิดแต่ถ้าคุณแชร์เมื่อไหร่นะครับอันนี้ผิดทันทีนะครับหรือผมอยากให้ฝากไว้นะก็เป็นเรื่องของการแชร์การอัพการขายอย่างเงี้ยนะฮะอ
1: ัน
2: นี้คือผิดแน่นอนแต่ทีเนี้ยครับพอเรามาพูดในเรื่องของพวกคลิปอนาจารต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพอผมพูดคำนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าดูเนี่ยนะครับกฎหมายเนี่ยยังไม่ถือว่าผิดแต่ต้องมีคำว่าแต่นะครับแต่เมื่อเป็นคลิปที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า18อ
0: ัน
2: นี้ผิดทันที
1: แม้กระทั่งเราดูก็ตาม
2: ถูกต้องครับและในความเป็นจริงแล้วนะครับบางครั้งเนี่ยเวลาเราไปดูหรือเราไปอัพโหลดออกมาเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่รู้ครับว่านั่นเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18แล้วพอมีการสืบสวนหรือหาว่าคนเนี้ยเด็กเป็นคนเนี้ยในรูปเนี่ยเป็นอายุต่ำกว่า18แล้วทีเนี้ยมาหาทีครับว่าใครเป็นคนไปดูบ้างใครเป็นคนโหลดไปบ้างอันนี้เราอาจจะเข้าข่ายในเรื่องนี้เนี่ยต้องเลยต้องระวังครับ
1: โอเคก็จะเป็นเรื่องนี้ความผิดเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถ้าเกิดความผิดที่ตรวจแล้วก็สืบเจอเนี่ยเขาเป็นมีข้อแม้หรือเงื่อนไขที่มันเข้าข่ายผิดกฎหมายคนดูก็ผิดไม่ต้องแชร์ก็ผิดด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเค
0: แต่ทีเนี้ยนอกเหนือจากเรื่องของผิดไม่ผิดที่ว่ากันไปแล้วเนี่ยก็คือบรรดามิจฉาชีพเขาใช้กลยุทธ์อะไรคะสารวัตรในการที่จะแปะลิงก์เรื่องของการนำเงินออกจากกระเป๋าเราให้ได้เนี่ยค่ะ
2: ครับอันนี้เราเรียกว่าพิชชิ่งนะครับคือเราจะเห็นลักษณะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพิชชิ่งเนี่ยมันจะมีมาในลักษณะของอีเมลก็คือการส่งอีเมลต่างๆมานะครับโดยในปัจจุบันเนี่ยหรือแม้แต่ในเรื่องของเหตุกรณีที่เกิดขึ้นนะครับที่จะเป็นในเรื่องของการไลฟ์สดเนี่ยนะฮะผมตอบคำถามที่พี่ท็อปถามเมื่อกี้นิดนึงนะครับว่าทำไมถึงสามารถไลฟ์ได้ยาวได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการที่เราเรียกว่า B9
0: ค
2: ือหลักการที่อาจจะนะครับเป็นการหลบซ่อนนะครับหรือแม้แต่ทำให้ AI เนี่ยเข้าใจผิดเพราะเราจะสังเกตว่าในปัจจุบันนะครับแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยใช้คนละแต่ใช้ AI หรือตัว
0: ใช้ AI ในการตรวจจับซึ่งมันมี AI เนี่ยไม่ได้ละเอียดเท่ากับมนุษย์ถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับซึ่งอาจจะสามารถที่จะถูกหลอกด้วยการใช้หลักการ B9 ก็คืออาจจะทำเป็นภาพนะครับเป็นภาพคนใส่แมสเป็นภาพเก้าอี้เป็นภาพโต๊ะเป็นภาพเตียงเฉยๆซึ่ง AI เนี่ยอาจจะยังไม่คิดว่านั่นเป็นไลฟ์อนาจารนะครับ
0: โอเคคือคนเขาก็หาทางในการเลี่ยงบาลีได้
2: ถูกต้องครับ
0: ถึงว่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมมีประเด็นเพราะว่าเพจหลายต่อหลายเพจอะค่ะบางทีลงคลิปรีวิวอาหารแล้วติดภาพเด็กอะปรากฏว่า AI จับแล้วก็โดนสั่งปิดเพจเฉยเลย
2: ใช่ครับใช่ครับเป็นในกรณีนี้แต่พอทีเนี้ยมากลับมาในเรื่องของแน่นอนว่าพอเป็นเรื่องของการไลฟ์สดอะไรที่ดูสยิวต้องพูดคำนี้แล้ว
1: คนจะสนใจ
2: คนจะสนใจและยิ่งมีลิงก์ซึ่งสิ่งนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นสมัยก่อนเนี่ยเวลาอาจจะมีเรื่องของการคลิปหลุดเป็นข่าวปลอมมาว่าคลิปหลุดดาราคนนู้นคลิปหลุดดาราคนนี้ดูต่อได้มีวาร์ปต่อ
1: ไอ้พวกนี้แหละ
2: เขาเรียกว่าวาร์ปเคยได้ยินคำว่าวาร์ป
1: ครับ
2: พอเนี้ยกดเข้าไปเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพอเห็นเนี่ยคนอยากไปดูต่อพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับอาจจะไปเจอในสิ่งที่ว่าโดเมนสปูฟฟิ่งคือพวกเว็บไซต์ปลอมต่างๆหรือพวกเกี่ยวกับเรื่องของการชักชวนเล่นพนันออนไลน์นะครับซึ่งโดเมนสปูฟฟิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นเว็บไซต์นะครับที่สร้างให้เหมือนจริงขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยเลยเป็นสิ่งที่อันตรายซึ่งการกดลิงก์เข้าไปเนี่ยนะครับการคลิกลิงก์เข้าไปเนี่ยมันมี2แบบนะครับแบบแรกเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยไปกรอกข้อมูลให้เขาอันนี้คืออันตรายละถ
1: ู
2: กต้องไหมครับอันที่2คือเราโหลดข้อมูลของเขาออกมาหาเราซึ่งพวกนี้อาจจะเป็นมัลแวร์หรือเป็นไวรัสดังอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังนะครับ
1: คือปกติไอ้พวกเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นคลิปสยิวหรือไลฟ์สยิวเดียวใช่ไหมฮะมันแฝงได้อยู่ในทุกคอนเทนต
2: ์
1: แนวตรงแนวตั้งหรือว่าเป็นละครหรือว่าเป็นแค่โฆษณาก็มีใช่ไหม
2: ใช่ครับได้หมดเลยครับ
1: ครับ
2: แล้วแต่ที่มุกแต่ละอันเนี่ยเขาจะใช้
1: เล่นมุกไหน
2: ใช่
1: ฉะนั้นเวลาก่อนจะคลิกก็ต้องใช้สติดี
2: ๆถูกต้องครับ
1: สารวัตรครับมันก็จะมีพวกแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่มันก็จะบอกให้ดาวน์โหลดเอาไว้ซิมันก็จะเป็นเหมือนอะไรที่ปกป้องกันไวรัสกันมัลแวร์อะไรพวกนี
2: ้ใน
1: ฝั่งทั้ง iOS แล้วก็ Android เนี่ยไอ้พวกนี้ดาวน์โหลดมามันช่วยได้เยอะ
2: โอเคผมขออธิบายให้ฟังเป็น2อันนะฮะอย่างที่พี่ท็อปถามมาก็คือถ้าเป็น iOS เนี่ย

0: iOS ได้ค่อนข้างจะเป็นระบบปิดนะครับก็คือจะการที่จะดาวน์โหลดอะไรนอกสโตร์เนี่ยก็อาจจะทำได้ยากหน่อยแต่พอเป็นในเรื่องของ Android เนี่ยนะครับจะเป็นระบบเปิดแล้วนะครับก็คือว่าจะให้อิสระแก่คนใช้ได้มากกว่าดังนั้นเนี่ยการที่จะถูกไปโหลดแอปพลิเคชันปลอมเนี่ยอันนี้มีสิทธิ์มากกว่าแต่ทีเนี้ยทั้งความเสี่ยงทั้ง iOS ทั้ง Android เนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีความเสี่ยงนะครับทุกอันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะหลงเชื่อไปลึกมากน้อยแค่ไหนและทำตามที่โฆษณาไว้มากน้อยแค่ไหนครับ
1: ดังนั้นไม่ว่าจะ iOS หรือ Android ก็เสี่ยงกันทั้งคู่
0: ถูกต้อง
2: ใช่ค่ะนะทีเนี้ยเอาเรื่อง engagement เนี่ยสิ่งสำคัญเวลาบางทีไลฟ์มานะคุณผู้ชมนั่นก็คือการกดไลค์การกดแชร์แล้วก็การคอมเมนต์ซึ่งบางทีมันก็จะมีกลุ่มคนที่รับจ้างไลแชร์คอมเมนต์
1: หน้ามาเหรอง
2: านหน้ามางานหน้ามาบางทีพวกเพจนะพี่ต๊อบรับซื้อพวกกิฟต์วอเชอร์โรงแรมอ่ะก็มีพวกนี้ไปทำให้ดูน่าเชื่อถือแล้วมันก็เกิดขึ้นกับงานไลฟ์ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ายิ่งมีคนทำเยอะๆเนี่ยมันจะยิ่งเปิดการมองเห็นคนรับจ้างพวกนี้ผิดไหมคะ
0: ผิดแน่นอนถ้าพ่อเป็นเนื้อหาที่ผิดกฎหมายผมยกตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับในเรื่องของการไปโปรโมทเว็บพนันออนไลน์อันนี้คือผิด 100% เลยนะครับอันนี้เราไปแชร์ต่อเราไปโปรโมทหรือไม่ว่าจะเป็นทางตรงทางอ้อมนะครับทางตรงหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราเนี่ยเอาลิงก์มาแปะเลยครับแล้วก็มาโปรโมทเลยว่าเล่นเว็บนี้สินะครับอันนี้คือผิดแบบ 100% อีกอันนึงทางอ้อมก็ไม่ใช่ว่าจะรอดนะฮะบางคนนะครับที่ไปรับจ้างก็มีแค่ถ่ายสตอรี่แล้วก็แปะแบนเนอร์มาจิ้มสิคะแจกจริงอะไรเงี้ยฮะอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องนำเรียนเอาไว
1: ้
0: นะครับและโดยเฉพาะเรื่องของโป๊อนาจารอย่างที่เรากล่าวไปข้างต้นฮะแชร์ผิด
1: ผิดแน่นอน
0: ผิดแน่นอนครับผิดแน่นอน
1: มีวิธีสังเกตไหมครับเพราะบางทีเนี่ยจะบอกงี้ว่าบางทีไอ้คลิปพวกละครแนวตั้งอะครับสารวัตรมันก็จะมีจากทั้งต้นทางต้นฉบับเลยกับมีแบบพวกคน
0: อั
1: พโหลดมาแล้วก็มาดูดแล้วก็มาแปะอะไรอย่างที่สารวัตรบอกเมื่อสักครู่นี้มีวิธีคัดกรองยังไงเพราะบางทีเนี่ยดูเพลินๆมันปัดไปมันก็นี่เหมือนกัน
0: โอเคครับคืออย่างแรกเลยเวลาพวกนี้มักที่จะใช้หลักวิธีการด้วยการที่ว่าเราอยากจะดูต่อเนาะ to be continue พอปุ๊บเสร็จอยากดูต่อจังเลยนะครับซึ่งบางทีถ้าเกิดว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ในแพลตฟอร์ม
1: ช่องของเขา
0: ใช่เขาจะไม่ค่อยย้ายไปแพลตฟอร์มอื่นแต่ถ้าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นนอนออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับอาจจะไปอยู่ในพวกเพจต่างๆเนี่ยนะครับมักที่จะมีลิงก์เข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยเราสังเกตนะครับในเรื่องของ URL ด้วยนะครับหนึ่งเลยคือถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลตรงๆอ่ะนะครับอันนี้ต้องระวังแต่ถ้าเป็นแบบว่าเป็น .cc .xyz
1: แล้วแปลกๆเนี่ย
0: ใช่แล้วก็มีการให้เข้าถึงข้อมูลหรือให้เรากรอกข้อมูลสมัครต่างๆอะไรแบบนี้อันนี้ต้องระวังมาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันครับ
1: เอาเป็นว่าสังเกตอย่างนี้เผื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ชอบดูซีรีส์แนวตั้งเนี่ยถ้าสมมติเราคลิกไปดูแล้วมันจะมีเงื่อนไขเยอะๆขอข้อมูลนั้นขอรหัสนี
0: ้
1: ให้เปลี่ยนเลยไม่ให้เข้าไปยุ่งเด็ดขาดถูกไหม
0: ครับ
1: สังเกตง่ายๆจากอย่างนี้
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: แต่จริงๆมันต้องเล่นกับเรื่องของความอยากดูนะเพราะคำว่า to be continue นี่แหละทำให้หลายท่านแบบอยากดูถ้าเกิดไปกรอกแล้วเราน่าจะได้ดูต่อแต่จริงๆเขาจะได้ข้อมูลสำคัญของเราไปด้วยนะคะตอนนี้มียอดผู้เสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าวนี้ไหมคะ
0: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดในเรื่องของ pitching นะครับหรือเป็นเรื่องของการคลิกเนี่ยนะครับจริงๆยอดผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้ลดลงเท่าไหร่แต่มันเปลี่ยนรูปแบบครับจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็น pitching ที่หวานไปเรื่อยเลยส่งไปหลายๆคนส่งไปเรื่อยๆใครจะกดก็กดนะฮะแต่สมัยนี้มันเริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น spear pitching คือค่อนข้างจะเป็นข้อความเฉพาะเราอย่างเช่นคุณท็อปอยู่บ้านเลขที่เท่านี้ขับรถนี้อะไรเงี้ยรู้ด้วยขับรถอะไรด้วยนะ
1: เราก็เลยเชื่อไง
0: ใช่แล้วก็เป็นลิงก์ที่เป็นกับยี่ห้อเราอย่างเช่นขับไฟฟ้าอยู่ไหมมีแพ็กเกจในการ
1: ชาร์จฟรี
0: ใช่เราก็อาจจะกดคลิกเข้าไป
1: เผลอกดเข้าไปเพราะมันเกิดเหตุกับเราในบริบทชีวิตตอนนั้นพอดี
0: ถูกต้องครับ
1: แล้วจะดูยังไงล่ะครับว่ามันมาก็อย่างที่สารวัตรบอกใช่ไหมก็ต้องดูว่าดอทมันดอทอะไร
0: ใช่ต้องดูที่ top level domain ครับ
1: หรือไม่ก็ต้องโทรไปถามต้นทางของเรื่องอะไรอย่างถ้ารถผมที่มีปัญหาเขาส่งอะไรมาปุ๊บโทรไปถามเลยมีนี่ส่งมาจริงไหมครับ
0: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: ทีนี้ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมในมุมของทางตำรวจไซเบอร์ในการทำงานนะคะคือด้วยความที่มันเป็นการไปไลฟ์ในแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เรื่องมันอาจจะดูไม่ทันใจประชาชนด้วยไหมคะ
0: ต้องครับก็ต้องนำเรียนพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยนะครับว่าในเรื่องของแพลตฟอร์มที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วทางตำรวจไซเบอร์ทางดีเองนะครับก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะมีการรายงานนะครับรายงานเพื่อที่จะให้ทางแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นปิดกั้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยก็จะไปอยู่ในเรื่องของมาตรฐานชุมชนของเขาซึ่งบางทีเราส่งไปนะครับก็อยู่ที่ว่านะครับว่าเขาเนี่ยจะตีความว่าเป็นผิดมาตรฐานชุมชนเขาหรือเปล่า
2: ะ
0: นะครับไม่ได้หมายความว่าเราส่งไปทุกอันแล้วจะปิดทุกอันนะฮะ
2: อันนี้ก็จริงนะเพราะว่าขนาดชมัยพรนะคุณผู้ชม เสียเงินเดือนละ330บาทเพื่อจะมีเครื่องหมายถูก verify เพื่อให้รู้ว่าเนี่ยคือตัวจริงเสียงจริงทุกวันนี้ใบบันทึกความแจ้งประจำวันอะยังเป็นปึ้งเลยคุณผู้ชมชัยพรยังโดนปลอมตัวได้อยู่เลยแล้วไปขอปิดเนี่ยเขาไม่ปิดด้วยนะไม่ปิดพวกเพจปลอมพวกนี้ด้วยนะ
0: ครับอันนี้ก็ต้องฝากนะครับฝากไปถึงทางแพลตฟอร์มให้ทบทวนมาตรฐานชุมชนแล้วก็มาหาความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
2: เพราะฉะนั้นในมุมนึงถ้าอย่างนั้นนะคะประชาชนช่วยกันกดรีพอร์ตได้ไหม
0: ได้ครับได้ครับถ้ากดรีพอร์ตก็ได้เพราะว่าพวกนี้เขาก็จะมีระบบอยู่นะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็คงจะดีขึ้นในเร็ววันนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็อย่างที่สารวัตรบอกนะครับว่าเราก็ต้องเสริมภูมิคุ้มกันก่อนอย่างที่คุณยุ้ยในขนาดคุณยุ้ยระวังทุกด้านแล้วมิจฉาชีพมันก็ยังหาเรื่องเจาะมาดังนั้นเอาตัวเองให้ปลอดภัยไปที่สุดก่อนสารวัตรครับ อยากให้ฝากคำแนะนำถึงประชาชนรวมถึงช่องทางในการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุครับ
0: ครับณตอนนี้นะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นนะครับกับในสิ่งที่เราเรียกว่าโซเชียลมีเดียเพราะว่าทุกวันเนี่ยนะครับแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนทุกวันเนี่ยแทบจะอยู่กับโซเชียลมีเดียเนี่ยตลอดดังนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยมักที่จะแฝงตัวมารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคลิปลามกอนาจารแล้วหลอกให้เรากดลิงก์นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการหลอกลงทุนหรือหลอกให้ทำงานเสริมออนไลน์นะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่อันตรายนะครับและพอเรากดเข้าไปปุ๊บนะครับปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดจากการที่ว่าเขาเนี่ยก็จะย้ายเราเนี่ยไปแพลตฟอร์มอื่นนะครับแล้วก็ใช้หลักที่เรียกว่า grooming ครับหรือใช้การไซโคจิตวิทยาเนี่ยหลอกให้เราเนี่ยเสียเงินหรือขอข้อมูลจากเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วนะครับก็อยากให้รีบโทรไปที่เบอร์1441นะครับไม่ว่าจะอาจจะเพิ่งเผลอโอนตังไปนะครับให้รีบอายัดเงินบัญชีก่อนเลยอย่างแรกนะครับแล้วก็ไปแจ้งความให้ตำรวจครับ
2: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมอย่างน้อยสุดภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์นี่คือสิ่งสำคัญมากๆนะคะที่เราทุกคนจะสามารถรู้ทันแล้วก็การตัวเองแล้วคนที่คุณรักได้ก่อนในเบื้องต้นความบันเทิงจากคลิปจะเป็นคลิปสั้นหรือการไลฟ์อะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังให้ดีหาเซอร์ลิงที่จะพาคุณผู้ชมไปในช่องทางอื่นที่นำมาซึ่งความเสียหายในทรัพย์สินได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะพันตำรวจโทภาคริตกฤตยพงศ์ค่ะสารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ขอบพระคุณสารวัตรเติ้งนะคะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับวันนี้วันสุดท้ายของการลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตกันหน่อยติดขัดอะไรหรือเปล่านะครับผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็เตรียมให้บริการและครับเตรียมขายของแต่สำหรับบางท่านที่ยังติดปัญหาอยู่วันนี้มีเรื่องราวมาอัปเดตกันนะครับติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณครับอ้อมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะถ้านับตามระยะเวลากว่าจะถึงช่วง4ทุ่มที่ปิดการลงทะเบียนก็เหลือประมาณสัก13ถึง14ชั่วโมงนะคะตอนนี้ในระบบค่ะเหลือประมาณ4ล้าน2แสนสิทธิ์นะคะใครที่ยังไม่ไปลงทะเบียนก็สามารถลงได้แต่หลายคนก็ยังติดขัดปัญหาค่ะเรื่องของการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังเรื่องนี้เป็นอย่างไรอัปเดตกันในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

0: ไฟดับระบบสาธารณูปโภคขัดข้องนะคะหรือวันนี้ใครที่ยังจะเจอกับปัญหาการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus ก็สามารถแจ้งได้ค่ะ027902111ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะสแกน QR code ที่หน้าจอเลยหรือพิมพ์เพื่อนๆผ่านไลน์ ID @ร้องทุกไทย PBS สามารถส่งรายละเอียดมาได้เลยนะคะต้องการปรึกษาปัญหากฎหมายหรือมีข้อคาใจเกี่ยวกับเรื่องของภัยออนไลน์สามารถแจ้งเข้ามาได้เช่นเดียวกันค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะในการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus หลายคนจะเจอกับปัญหาค่ะการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อยืนยันตัวตนด้วยตัวเองแต่พอกลับบ้านไปปุ๊บอ้าวปรากฏว่าระบบเด้งออกค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ร้านค้าตอนนี้ค่ะบอกว่าเตรียมตัวแล้วเตรียมพร้อมแล้วกักตุนสินค้าแล้วค่ะเพื่อที่จะให้บริการในวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะให้ไปดูภาพบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาทค่ะมีประชาชนจำนวนมากเลยนะคะต่อคิวเพื่อที่จะรอรับบริการจากเจ้าหน้าที่ทั้งการยืนยันตัวตนการติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็การแจ้งแก้ไขข้อมูลต่างๆในการรับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus ปัญหาที่หลายคนเขาเจอมันนั่งรอแบบนี้เลยคุณผู้ชมคือเจอกันปัญหาหลายคนมากคือรหัสแอปพลิเคชันเป๋าตังหลุดแม้ว่าก่อนหน้านี้จะทำรายการจบไปแล้วทุกขั้นตอนกดรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ผ่านไปข้ามคืนค่ะกลับไม่สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันได้ให้ดูเลยนะคืออย่างที่ท่านนี้คือกดรหัสในโทรศัพท์มือถือของตัวเองแล้วเธอบอกว่าจริงๆอ่ะจดใส่กระดาษไว้ด้วยนะไม่มีวันลืมเด็ดขาดแต่ปรากฏว่าพอเข้าแอปพลิเคชันไปมันแจ้งว่าทำรายการรหัสไม่ถูกต้องซึ่งหลายคนค่ะเจอปัญหาแบบนี้พยายามป้อนรหัสหลายๆครั้งแต่ว่าไม่สามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันได้ค่ะ
1: ความหมายของคำว่ารหัสหลุดนี่คือเจ้าหน้าที่รีเซ็ตเราตั้งรหัสไว้หมดแล้ว
2: ตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

0: คือเขาเข้ารหัสใหม่เหมือนว่ามันทำอะไรไม่ได้
1: ก็คือรหัสที่ตั้งไว้ใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได
1: ้เลยต้องกลับมาอีกรอบนึง
2: ไปดูฝากฝั่งของร้านค้ากันบ้างนะคะเตรียมความพร้อมแล้วค่ะพาไปดูกันที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะทีมข่าวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ประจำจังหวัดนครราชสีมาพาประกันไปที่ร้านอั่งเปาออโต้ค่ะมีขายตั้งแต่ของกินของใช้ร้านนี้เขาเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะบอกว่าโอ้โหจัดอยากจัดเต็มเตรียมสินค้ามาไว้เพื่อบริการประชาชนวันที่1มิถุนายนนี้อย่างแรกเลยคือสั่งไวนิลมาติดไว้หน้าร้านเลยค่ะเพื่อเป็นการโฆษณาแล้วก็เชิญชวนลูกค้าว่าร้านนี้นี่แหละเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งตอนโครงการคนละครึ่งพี่ท่านนี้ก็บอกว่าเคยทำแบบนี้มาแล้วเช่นเดียวกันก็คาดว่าการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เนี่ยจะได้รับการตอบรับจากลูกค้าจำนวนมากเพราะอย่างที่บอกไปว่ามีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะคะแล้วก็มองว่าการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้อย่างมากค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะ
3: น้องคิดว่าลูกค้าจะมาใช้บริการมากเหมือนเดิมไหมครับ
4: คิดว่าคงจะใช้เหมือนเดิมค่ะ
3: ครับ
4: เป็นเครื่องครัวเครื่องใช้ค่ะค่ะขนมค่ะนมผงหมูปักไฟหมูเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะร้านอ่างเปาเข้าร่วมโครงการขอเชิญลูกค้าเข้ามาใช้บริการเยอะๆค่ะ
2: ย้ำกันหน่อยนะคะวันนี้ลงทะเบียนผ่านช่องทางเดียวนะคะคือแอปพลิเคชันเป๋าตัง6โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะวันนี้ปิดการลงทะเบียนวันสุดท้ายแล้วนะคะและสำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิ์จะเข้าเริ่มใช้โครงการนี้ก็คือวันที่1มิถุนายน2569เราไปที่ร้านค้าค่ะใช้สิทธิ์คล้ายๆกับโครงการคนละครึ่งเลยแต่ครั้งนี้เป็นรัฐออกให้60ประชาชนออกอีก40เริ่มให้บริการนะคะก็คือวันที่1มิถุนายนตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งทางภาครัฐเขาจะใส่เงินเข้าไปในระบบค่ะเดือนละ 1,000 บาทให้จำนวน4เดือนด้วยกันไม่ทบให้นะคะใช้หมด1เดือน 1,000 บาทเริ่มเดือนถัดไปก็ให้อีก 1,000 บาทไม่มีการทบสิทธิ์ให้นะคะและสำหรับใครที่สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มวันที่15มิถุนายนและสิ้นสุดโครงการทั้งหมดค่ะในวันที่30กันยายนเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังมีเวลานะคะใครที่ยังต้องการที่จะไปลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้แต่ก็มีอีกส่วนนึงค่ะที่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงการนี้เนี่ยควรที่จะคัดกรองคนที่ต้องการจริงๆหรือไม่เพราะว่าก็มีอีกหลายคนนะคะที่ไม่มีแอปพลิเคชันธนาคารแต่เขามีความจำเป็นเดือดร้อนจริงๆก็สะท้อนกลับมาเช่นเดียวกันอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะครั้งหน้าครั้งต่อไปก็อาจจะต้องมีพิจารณาเพิ่มเติมนะคะป่ะไปกันที่ป้ายที่2ค่ะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหในโซเชียลมีเดียเถียงกันหนักมากคือเป็นปัญหาที่จังหวัดนครนายกค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เลยเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆคือมีภาคเอกชนไปโค่นต้นยางนาอายุกว่า100ปี4ต้นด้วยกันแล้วก็ทำให้ค้างคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่บนต้นยางนาเนี่ยแหละตายคำถามเกิดขึ้นค่ะว่าตัดต้นยางนาได้อย่างไรใครสั่งแล้วไม้ที่ตัดไปเอาไปไว้ไหนแล้วถ้าเรื่องนี้ใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่ะคุณผู้ชมสะเทือนใจนะนี่เป็นภาพค้างคาวแม่ไก่ค่ะที่เกาะกิ่งไม้ที่ถูกตัดลงมาแล้วเป็นกิ่งไม้จากต้นยางนานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดพิกุลหรือที่ชื่ออีกหนึ่งชื่อก็คือวัดพิกุลแก้วตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เลยค่ะหลังจากที่ทางวัดเนี่ยได้ติดต่อกับบุคคลภายนอกให้เข้ามาตัดกิ่งไม้เนื่องจากถามว่าทำไมถึงต้องตัดกิ่งไม้เขาบอกว่าเวลาที่มีตลาดนัดวันอาทิตย์วัดนี้เนี่ยเขาจะมีตลาดวันอาทิตย์ทีนี้กิ่งของต้นยางนามันไปหล่นใส่ร้านของพ่อค้าแม่ค้าทางวัดก็เลยแจ้งให้กับบุคคลภายนอกมาตัดต้นยางนาทีนี้คำถามเกิดขึ้นหลากหลายเลยค่ะว่าการตัดต้นยางนาจริงๆแล้วต้องได้รับอนุญาตหรือไม่เพราะต้นยางนาที่คุณผู้ชมเห็นที่ถูกตัดไปแล้วเนี่ยนะมีอายุกว่า100ปีตัดออกไป4ต้นและหนักไปกว่านั้นคือทำให้ค้างคาวแม่ไก่ที่อาศัยอยู่จำนวนมากเลยบนต้นยางนาเนี่ยตกลงมาตายคุณผู้ชมเป็น100ตัวนะคะคำถามเกิดขึ้นเลยคือ1ต้นยางนาอายุกว่า100ปีตัดได้อย่างไรใครเป็นคนสั่ง2คือไม้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนและ3ค้างคาวแม่ไก่คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพรบ คุ้มครองสัตว์คุ้มครองสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562ซึ่งถ้าใครที่ไปทำร้ายล่าไม่ว่าจะเป็นตัวเป็นๆหรือว่าเป็นซากนะมีความผิดด้วยกันทั้งหมดค่ะซึ่งเรื่องนี้มีความคืบหน้านะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกสั่งอายัดไม้ทั้งหมดเอาไว้ค่ะแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นมาว่าใครเรื่องนี้ใครที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นคนสั่งการในการตัดต้นไม้ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องตามกันต่อด้วยว่าทางวัดจะมีการชี้แจงอย่างไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ข้อมูลอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือการตั้งคำถามกันเอาไว้เอาล่ะไปต่อกันที่ป้ายที่3คุณผู้ชมเรื่องราวเรื่องนี้ค่ะเราได้นำเสนอติดต่อกันมานะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ชาวบ้านในพื้นที่3แยกกระจับจังหวัดราชบุรีเขามาคัดค้านเรื่องของการสร้างอุโมงค์ในพื้นที่ทีนี้ก็มีความคิดเห็นหลากหลายค่ะว่าจะมีการขยายพื้นที่การจราจรสร้างอุโมงค์หรือว่าสร้างสะพานล่าสุดค่ะจากผลการประชุมของกรมทางหลวงมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งสุดท้ายนะคะสรุปแล้วว่าจะเป็นการสร้างสะพานแต่ชาวบ้านก็มีความเห็นอีกส่วนหนึ่งค่ะว่าตอนนี้การจราจรยังไม่ติดขัดยังไม่จำเป็นต้องสร้างค่ะนี่เลยค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะหลังกรมทางหลวงนะคะได้ดำเนินโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างทางข้ามทางลอดบริเวณ3แยกกระจับตำบลหนองอ้ออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีโดยโครงการได้เสนอแนวทางไว้3รูปแบบด้วยกันค่ะแบบแรกคือขยายถนนเพิ่มข้างละ3จราจรอย่างที่2คือก่อสร้างสะพานข้ามแยกและอย่างที่3คือก่อสร้างอุโมงค์ลอดทางแยกชาวบ้านเขาตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นว่าอาจจะไม่โปร่งใสหรือไม่เพราะวันที่ประชุมชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยแต่ในรายงานการประชุมกลับพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ95เห็นด้วยกับโครงการอ้าวทำไมมันสวนทางกันแบบนี้ซึ่งเขามีข้อสรุปค่ะในการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางแยกเพื่อสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านอย่างมากจึงได้รวมการยื่นหนังสือคัดค้านไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้านโป่งแล้วก็ยื่นหนังสือไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรวมทั้งติดป้ายเลยค่ะว่าชาวบ้าน3แยกกระจับขอคัดค้านการสร้างสะพานและอุโมงค์ติดไว้ตามอาคารบ้านเรือนค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ไปฟังทางด้านของกรมทางหลวงกันบ้างพร้อมกับทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการเขาก็ลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่3เป็นครั้งสุดท้ายสรุปแบบการก่อสร้างค่ะจากเดิมเนี่ยเขาเสนอว่าจะเป็นอุโมงค์ถูกต้องไหมแต่ครั้งนี้คือเสนอและเคาะและว่าจะเป็นสะพานข้ามแยกขณะที่ประชาชนก็มองว่าเอ๊ะทำไมการสร้างเนี่ยอาจจะไม่คุ้มค่ากับงบประมาณและปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นเพราะว่าสภาพการจราจรในปัจจุบันยังไม่ติดขัดรุนแรงไปฟังเสียงของชาวบ้านกันค่ะ
5: ในแบบที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หรือสะพานจะสังเกตได้ว่าการประชุม3ครั้งที่ผ่านมาของเราเนี่ยเราไม่เอาทั้งอุโมงค์และสะพานเหตุผลเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความจำเป็นน้อยรถยังไม่ได้ติดขนาดนั้นถ้ารถมันติดจริงๆเนี่ยอีก5ปีข้างหน้าผมเชื่อว่าพวกเราก็ไม่คัดค้านและถึงเวลานั้นเราค่อยมาพิจารณาแบบก่อสร้างกันดีกว่ามั้ยดีกว่าออกแบบณวันนี้เป็นอะไรก็ตามแล้วบอกว่าอีก20ปีจะสร้างซึ่งถึงเวลานั้นโครงสร้างเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่แล้ว
2: กลับกันนะคะถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสามารถแสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะแต่บริษัทที่ปรึกษาเขาบอกว่าจริงๆโครงการนี้เนี่ยจะยังไม่ก่อสร้างนะคุณผู้ชมอาจจะเริ่มก่อสร้างอีก20ปีข้างหน้าชาวบ้านเขาก็เลยมีความคิดเห็นอีกว่าอ้าวอีก20ปีข้างหน้าถ้ามารับฟังความคิดเห็นในวันนี้การสภาพบริบทเมืองต่างๆในอีก20ปีก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะไม่เหมาะสมกับที่มาแสดงความคิดเห็นกันวันนี้อีกหรือไม่วันนี้ที่มีการประชุมกันอนาคตอาจจะใช้งานไม่ได้จริงหรือไม่ชาวบ้านเขายืนยันนะคะว่าไม่ได้ขัดขวางความเจริญของประเทศเลยแต่อีก5หรือว่า10ปีข้างหน้า หากปริมาณรถเพิ่มขึ้นจริงชาวบ้านก็ยินดีที่จะให้มีการก่อสร้างแต่ต้องการให้พิจารณาร่วมกันให้เหมาะสมในเวลาขณะนั้นนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้ชาวบ้านค่ะจะต้องไปพูดคุยกันว่าหากไม่สามารถที่จะหยุดยั้งโครงการนี้ได้ก็จะยื่นหนังสือคัดค้านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นระดับสูงขึ้นต่อไปเพื่อให้มีความคิดเห็นคุ้มครองและระงับโครงการนี้เอาล่ะคุณผู้ชมความคิดเห็นแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคนที่คิดว่าจะสามารถที่จะสร้างความเจริญในพื้นที่ได้ถนนหนทางสะดวกมากมายยิ่งขึ้นแต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็ยังมีความกังวลอีกมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตามต่ออย่างแน่นอนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต๊อบพี่ยุ้ยค่ะหลายๆโครงการนะคะเราเห็นความร่วมมือของภาคประชาชนอย่างโครงการนี้แหละจริงๆแล้วถ้ามองอีกมุมนึงนะคะก็ถือว่าเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นะแต่ชาวบ้านในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็มองว่ายังไม่มีความจำเป็นค่ะ
6: เอาละครับก็ต้องฟังเสียงของคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มากกว่าผลประโยชน์ที่จะได้นะครับแต่ผมเชื่อนะฮะว่าถ้าเกิดคุยกันดีๆเนี่ยอาจจะหาทางออกนี้ได้ฝากร้องทุกข์ลงป้ายนี้ตามเรื่องนี้ต่อนะครับ
2: ได้เลยค่ะรับทราบค่ะ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับมีอีกหลายเรื่องราวที่จะพาไปเที่ยวกันในช่วงสีสันวาไรตี้ติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันศุกร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันหน่อยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเอาวันศุกร์ปกติเราจะสวมใส่ผ้าไทยแต่วันนี้ชมัยพรเนี่ยมาแบบเสื้อแบบอีโคปรินท์นะอีโคปรินท์เนี่ยคุณผู้ชมคะเป็นการทำผ้าพิมพ์ลายแต่ว่าลายที่เกิดขึ้นนะคะมาจากใบไม้แล้วก็สีที่เกิดขึ้นมาจากสีธรรมชาตินะคะที่ไม่มีสารเคมีค่ะ
0: เหมือนกับผ้านี้เนี่ยเราจะไปได้ตอนไปทำงานมาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่คอสตูมของเราก็ไปสั่งตัดใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องแล้วค่ะนะคะก็คือข้างในเนี่ยซับเป็นผ้าลินินสีพื้นนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือตัดออกมาเป็นลักษณะเหมือนเป็นสูตรแขนกุดเขาบอกว่าเป็นคอปกกับไปเป็นคอปกกล้วยนะคะใส่แล้วก็แบบได้ในหลายรูปแบบนะคะคุณผู้ชมลองดูกันได้เลยนะคะ
0: ลองไปปรับใช้กันได้นะครับทีนี้ไม่เป็นเสื้อก็เป็นกระเป๋าเป็นอุปกรณ์ที่เป็นแซดแอสเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยก็ได้เหมือนกัน
1: ถูกต้องแล้วค่ะอันนี้เป็นผ้าอีโคปรินท์นะคะหลายชุมชนเขามีที่สำคัญนะคะมีเพียงผืนเดียวในโลกเพราะว่าวางไม่ซ้ำจำไม่ได้
0: เอาไปอุดหนุนกันนะครับมีลายสวยๆก็ส่งมาให้เราได้นะครับเอาไปที่เรื่องแรกคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงข้าวหลามปกติเนี่ยจะต้องทำในกระบอกไม้ไผ่
1: ใช่แล้วก็ตักกินในเดี๋ยวนี้มีหลากหลายรูปแบบ
0: มีหลากหลายรูปแบบแต่ขั้นตอนกรรมวิธีในการทำเนี่ยเห็นเรากินอร่อยง่ายๆแบบนั้นกว่าจะได้มาเป็นข้าวหลามสักกระบอกนึงมันยากนะครับที่ลพบุรีครับเขาก็พยายามที่จะเขาคัดสรรของดีในจังหวัดแล้วก็มาทำให้แปลกใหม่เขาใช้กะหล่ำมะพร้าวในการใส่ข้าวหลามหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ
1: อะไรใหม่ๆค่ะข้าวหลามกะลามะพร้าว
0: ข้าวหลามกะลาป้าติ๋มที่อำเภอเมืองลพบุรีครับสูตรนี้คิดค้นโดยคุณสรวิทย์ปลื้มมากครับที่หยิบของใกล้ตัวอย่างมะพร้าวอ่อนมาปรับใช้แบบครบวงจรคือเขาไม่ได้ใช้แค่เนื้อกะทินะแต่ใช้ทั้งกะลาเลยครับที่แต่เดิมเนี่ยอาจจะถูกทิ้งไปให้กลายเป็นจุดขายสำคัญอีกทั้งจะช่วยเก็บความร้อนทำให้ข้าวหลามสุกเร็วขึ้นและก็เพิ่มกลิ่นหอมเฉพาะตัวที่ไม้ไผ่ให้ไม่ได้
1: ความน่าสนใจอยู่ที่กระบวนการปรับค่ะให้เข้ากับการค้าจริงนะคะคือการผลิตมันต้องไปได้กับของจริงเนาะคุณผู้ชมข้าวเหนียวดำนึ่งไว้ล่วงหน้านำมาคลุกกับเนื้อมะพร้าวอ่อนถั่วดำและเผือกก่อนราดน้ำกะทิสูตรเฉพาะจากน้ำตาลมะพร้าวนำไปย่างด้วยไฟอ่อนๆเพียง 15-20 นาทีจะสังเกตเวลาในการใช้ก็จะน้อยกว่ากระบอกไม้ไผ่นะคะไม่ได้มีฝาปิดนะคุณผู้ชมเนี่ยต้องใช้ฝาใหญ่ๆแบบนี้ปิดเอาไว้เร็วกว่าแบบเดิมอย่างชัดเจนทำให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องทันกับออเดอร์จำนวนมากในแต่ละวันนี้เราก็มาใส่หน้าเพิ่มเลยคุณกระต๊อบคุณดูสิ
0: โอ้ซึมๆเลยนะครับจุดขายอีกอย่างก็คือประสบการณ์ในการรับประทานครับเพราะลูกค้าสามารถถือกินได้ทันทีจากกะลาไม่ต้องแกะกระบอกเหมือนข้าวหลามทั่วไปแต่ผมว่าง่ายกว่านะ
1: จริง
0: เพราะกระบอกมันยากอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วมันก็เหมือนกับแบบพวกหัวกะทิอ่ะมันไม่ลงไปข้างล่าง
1: ใช่แต่ว่ามันก็จะคนละรูปแบบละกัน
0: คนละรูปแบบละกันนะถือว่าข้างบนเนี่ยก็ยังเล่นลูกเล่นได้อีกเช่นการเพิ่มท็อปปิ้งทั้งมะพร้าวถั่วเผือกข้าวโพดแล้วก็ไฮไลท์เด็ดนี่ฝอยทองครับคุณผู้ชมทำให้ภาพลักษณ์นั้นดูทันสมัยเหมาะกับสายโซเชียลที่ชอบถ่ายรูปอาหารแบบคุณชมัยพร
1: นึกภาพคุณกระต๊อบออกเลยคุณต้องไปยืนแบบมือสั่นอยู่ข้างหน้าร้านอ่ะแล้วก็เสียงสั่นเพราะอยากกินหมดทุกอันเลย
0: ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบถ่ายรูปอยู่แล้วไงผมกินเลย
1: นะคะนี่ฝาที่ใช้คุณผู้ชมคุณไหมมันคือฝาปิดแก้วน้ำ
0: มันใส่ได้พอดีเลยนะ
1: ใช่เนี่ยใส่ได้พอดีเลยค่ะแล้ว1เดือนแรกหลังเปิดขายกระแสตอบรับมาแรงเกินคาดจากแผงริมทางสู่หน้าร้านในหมู่บ้านสิรัญญา3ต้องปรับรูปแบบเป็น walk in ค่ะใช้โซเชียลมีเดียช่วยกระจายข่าวเพื่อแก้ปัญหาลูกค้ามาแล้วไม่ได้ซื้อประของหมดก็คือบางทีอาจต้องไปติดตามที่หน้าเพจนะปัจจุบันผลิตได้วันละประมาณ250ถึง300ลูกคิดรายได้หลักหลายพันบาทต่อวันนะคะอันนี้รายได้อย่างเดียวนะคุณต้องไปหักกำไรต้นทุนต่างๆด้วยนะคะแล้วขายราคาดีมากๆลูกละ35บาท3ลูก100บาทค่ะ
0: แต่ว่าเบื้องหลังความสำเร็จนั้นก็ยังคงเป็นโมเดลครอบครัวขนาดเล็กครับที่ช่วยกันทำพ่อแม่ลูก3คนลดต้นทุนแรงงานและควบคุมคุณภาพได้เอง

0: เองทุกขั้นตอนครับพร้อมต่อยอดเมนูอื่นอย่างเช่นสังขยามะพร้าวอ่อนสังขยาฝอยทองในกะลาเพื่อใช้วัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุดครับเจ้าของสูตรเนี่ยก็ยังมองไปไกลกว่านั้นด้วยนะโดยมีแผนพัฒนาเมนูข้าวแกงกะลา กินข้าวในกะลาไปเลยและขนมมะพร้าวแปรรูปใหม่ๆเพื่อสร้างความหลากหลายและขยายฐานลูกค้าในอนาคตครับ
1: โอ้ไอเดียนี้ดีมากนะคะแล้วก็จะเห็นค่ะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดจะทำของขายตัวนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านละมี delivery มีช่องทางโซเชียลก็ช่วยได้แต่ว่า delivery วันนี้เนี่ยผู้ประกอบการเจอปัญหาค่า GP โดนบวกสูงขึ้น
0: GP คืออะไรคุณต้องอธิบายเพิ่มหน่อย
1: ค่า GP เนี่ยมันก็คือเป็นค่าที่ผู้ให้บริการเป็นเขาขอหักคุณผู้ชมเป็นเหมือนเป็นอารมณ์ว่าสื่อกลางเหมือนเป็นค่าเก็บหน้าร้าน
0: ค่าในหน้าใช่ไหมค่าแบบค่าเอเจนซี
1: ่เหมือนค่าพื้นที่หน้าร้าน
0: ส่วนมากร้อยหนึ่งสมมติร้อยหนึ่งเนี่ยของที่เราได้ก็อาจจะเงินที่เราได้อาจจะไม่ได้ครบร้อย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะพี่ไรเดอร์เนี่ยก็จะโดนแบ่งออกไปอีกร้านก็ถูกแบ่งออกไปอีก
1: ใช่ค่ะนะคะนี่แหละคุณผู้ชมอันนี้ได้เห็นกันแต่ว่าจริงๆก็จะเป็นหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะคะนำของที่มีในบ้านแล้วก็มาดัดแปลงแล้วก็ใส่ไอเดียกันไปแบบนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เอาไปดูกันหน่อยค่ะหลายพื้นที่ตอนนี้ฝนตกกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะเห็นพืชของป่าต่างๆออกมาตามฤดูกาลค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนนี้เขาเข้าป่าเก็บเห็ดกันค่ะนี่อุปกรณ์พร้อมค่ะที่จังหวัดตรังค่ะเขาไปหาของอร่อยขึ้นชื่อนะคะเพื่อเก็บเห็ดเสม็ดชาวใต้จะเรียกว่าอะไรนะคุณกระต๊อบ
0: เห็ดเม็ด
1: เห็ดเม็ดขึ้นอยู่บริเวณใต้ต้นเสม็ดขาวพบได้แค่ปีละครั้งนะคะช่วงฝนแรกหลังหมดฤดูร้อนเข้าฤดูฝนปลายเดือนเมษาถึงพฤษภาของทุกปีอุปกรณ์การเก็บมีไม้ยาวๆหรือมีพร้าคุ้ยหาเห็ดงอกที่ซ่อนอยู่ใต้กองใบเสม็ดขาวที่ร่วงหล่นทับถมกันสังเกตได้ง่ายเพราะเขาบอกว่าดอกส่วนใหญ่มีขนาดใหญ่สีขาวอมม่วงเด่นชัดแล้วก็ในพื้นที่พบเห็ดเม็ดสีม่วงมากกว่าสีขาวอีกด้วยค่ะ
0: คุณวิลาศรองเมืองเห็ดเม็ดคุณวิราชรองเมืองครับชาวบ้านในพื้นที่เราฟังว่าช่วงนี้เริ่มมีฝนตกต่อเนื่องครับก็ทำให้เห็ดเม็ดเนี่ยนะครับทยอยงอกออกมาชาวบ้านจึงออกมาเก็บกันทุกวันบางคนสามารถหาได้มากถึงวันละ10กิโลกรัมครับขายได้กิโลกรัมละ150-200บาทกันไปเลยรายได้ก็ทำแบบเสริมๆฮะเสริมๆแต่ว่า200คุณผู้ชมมันก็ดีขึ้นนะฮะในช่วงหน้าฝนแบบนี้สำหรับรสชาติของเห็ดนั้นเนี่ยก็จะมีความนุ่มหอมมันแล้วก็ติดขมเล็กน้อยที่ปลายลิ้น
1: มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะทั้งเรื่องระบบขับถ่ายปราศจากไขมันน้ำตาลต่ำค่ะใครที่ต้องการควบคุมน้ำหนักลดคอเลสเตอรอลเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายและเมนูยอดนิยมจากเห็ดเม็ดค่ะมีแกงกะทิแกงเห็ดแกงป่าลวกจิ้มน้ำพริกแล้วก็แกงส้มเป็นต้นนะคะนี่หนึ่งของดีตามธรรมชาติที่สร้างรายได้แล้วก็อาหารพื้นบ้านให้กับชาวบ้านในช่วงฤดูฝนกันอีกด้วยค่ะ
0: ใช่แล้วครับอ้าวรับประทานเห็ดเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเก็บเห็ดขายสร้างรายได้เอาเงินไปเที่ยวกันต่อดีกว่าช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยการท่องเที่ยวก็จะอีกฟิลอีกรูปแบบหนึ่งช่วงหน้าร้อนก็จะไปเที่ยวทะเลใช่ไหมครับแดดแรงๆใครชอบความสดใสของแดดจ้าก็ว่ากันไปแต่ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ครับก็จะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำนะครับของฝนที่โปรยลงมาส่วนผู้ชมนะครับไปเที่ยววัดพระธาตุดอยพระชานครับที่นั่นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ธรรมชาติกำลังเขียวสดใสเลยครับใครเคยไปบ้างบอกหน่อยว่าเขียวแบบนี้หรือเปล่าคุณผู้ชม
1: โอ้นี่องค์พระใหญ่หลายคนจะคิดถึงที่ญี่ปุ่นเลยนะ
0: นะแต่ที่นี่อยู่ที่ลำปางครับคุณผู้ชมครับแล้วสวยจริงๆดูสีทุกอย่างมันตัดกันนะครับที่เห็นนี่คือวัดพระธาตุดอยพระชานที่อำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางครับอีกหนึ่งจุดหมายบนยอดดอยที่ช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายจุดเด่นที่หลายคนรู้จักก็คือองค์พระใหญ่ไดบุสือที่ตั้งอยู่บนยอดดอยท่ามกลางวิวภูเขาของจังหวัดลำปางและกลายเป็นอีกหนึ่งมุมยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่มักจะมาแวะถ่ายภาพขึ้นมาทางด้านบนนี้แหละครับนี่ก็เหมือนญี่ปุ่นเลยนะ
1: อันนี้เสาโทริอิค่ะถ้าเกิดที่โอซาก้าจะมีเสาโทริอิพันต้น
0: เนี่ยเหมือนเลย
1: แล้วก็มีพระพุทธรูปไดบุสึแบบนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยมุมต่างๆจากบรรยากาศให้มีกลิ่นอายแบบญี่ปุ่นค่ะคนที่มาที่นี่ก็จะได้บรรยากาศเหมือนมาเที่ยวต่างประเทศเลยแล้วพอหน้าฝนแบบนี้ค่ะต้นไม้บริเวณรอบวัดเริ่มกลับมาเขียวสดชื่นแมวกวักก็มานะคะบางช่วงมีหมอกลอยผ่านบริเวณยอดดอยนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะถ่ายภาพเดินทางมาชมวิวกันได้อย่างต่อเนื่อง
0: จริงๆด้วยนะ
1: ทำไมพรว่าทำไมพรใส่กิโมโนแล้วขึ้นลำปางแล้วกันอะ
0: ยุ้ยไม่ต้องไปแล้วญี่ปุ่นนะ
1: โอซาก้าน่ะหรอนะโดยเฉพาะช่วงเช้าแล้ววันหยุดก็คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็นิยมจะไปเที่ยวกันในช่วงนั้น
0: เอาจริงๆทำไมเราถึงไม่เคยเห็นเน
1: า
0: ะ
1: เอ้ยจริงๆมี
0: ไ
1: ปรอบมานานแล้วนี่ๆก่อนเข้าวัด
0: นี่
1: ต้องต้นเป็นในแบบตลอดไปเหรอเนี่ย
0: คุณพลาดได้ไง
1: ชมวิวด้านบนค่ะมองเห็นภูเขาและธรรมชาติโดยรอบได้แบบมุมกว้างหลายคนเลือกมาพักผ่อนเดินชมบรรยากาศหรือว่าเก็บภาพวิวสีเขียวในช่วงหน้าฝนนะคะไม่ได้มีแค่ความเป็นญี่ปุ่นนะ
0: คือ
1: บางคนบอกว่าจะใส่กิโมโนไปถ่ายมีมุมแบบมีความเป็นล้านนาเจ้าไหม
0: มีความเป็นไทยมีความเป็นชาวเหนือด้วยคุณผู้ชมครับก็มีวิหารและศาสนาแบบล้านนาแล้วก็มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางขึ้นมากราบไหว้นอกเหนือจากการถ่ายภาพด้วย หลายคนที่ขึ้นมาที่นี่ก็จะเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวนะครับแล้วก็ไหว้พระทำบุญกันไปด้วยเพราะบรรยากาศข้างบนนั้นค่อนข้างเงียบอากาศเย็นยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยต้นไม้ก็จะ

0: ขียวอย่างที่เห็นนี่เลยครับใครมีโอกาสแวะเวียนไปเที่ยวภาคเหนือก็แวะไปลำปางไปเที่ยวที่นี่กันได้นะครับที่พระธาตุดอยพระชานที่ลำปางได้ทั้งชมวิวบนดอยถ่ายรูปแล้วก็ทำบุญไปพร้อมกันครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ไงวัดฝั่งไทยก็จะอยู่อย่างนี้เห็นไหมฮะเป็นแนวไทยของเราก็มีขึ้นไปได้เลยครับ
1: นี่ค่ะที่เดียวได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะคะคุณผู้ชมย้ำนะคะอยู่ที่ลำปางนะคะอ่ะไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องการใช้ชีวิตกันบ้างนะคะปัจจุบันเดี๋ยวเราจะเห็นคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยค่ะที่บางทีไม่ได้อยู่รอวันเกษียณนะเอาเลือกที่จะออกมาจากพนักงานประจำแล้วก็กลับมาสร้างอาชีพจากการเกษตรที่ตนเองรักพาไปดูท่านนี้นะคะจากจังหวัดกาญจนบุรีผันตัวจากพนักงานโรงงานมาเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นกันอยู่นี้นะคะคือฟาร์มเพาะเห็ดของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีผันตัวจากพนักงานโรงงานสู่อาชีพเกษตรกรที่รักเพราะเห็ดนางฟ้าภูฏานนะคะก่อนเริ่มเนี่ยคือศึกษาวิธีการแล้วก็เลือกสายพันธุ์ในการลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากการทำเกษตรนี่แหละเป็นหนึ่งในองค์ประกอบนะคุณผู้ชมคือต้องหาข้อมูลก่อนนี่คือถามว่าทำไม ถึงเลือกเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานเพราะว่าได้รับความนิยมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขายง่ายและวิธีการต้องการของทางตลาดด้วยนะคะเนี่ยสำคัญกว่าการปลูกอะไรได้คือตลาดต้องการหรือเปล่า
0: ต้องมีตลาดก่อนนะจะทำอะไรขายจะขายอะไรเนี่ยนะครับคุณพีรพัฒน์ดวงสร้ายทองครับเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานเนี่ยก็เล่าให้ฟังว่าอุปสรรคสำคัญของการเพาะเห็ดก็คือสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนของที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่กาญจนบุรีคือร้อนจริงผมเคยไปถ่ายซีรีส์ที่ลาดหญ้ายืนเฉยๆแบบไม่ต้องมีอะไรเลยนะยืนอยู่ใต้ร่มไม้ด้วยซ้ำก็ยังร้อน
1: คือไอร้อนก็คือแตะผิวแบบรู้สึกได้เลย
0: แต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าเกษตรกรเก่งพอที่จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยสามารถปลูกเห็ดได้เขาบอกว่าเห็ดนางฟ้าภูฏานเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีในอากาศที่เย็นและชื้นใช่ไหมโดยอุณหภูมิภายในโรงเรือนต้องไม่เกิน32องศาเซลเซียสครับจึงต้องมีการออกแบบโรงเรือนและใช้อุปกรณ์ช่วยลดอุณหภูมิเพื่อให้เห็ดออกดอกได้ดีนอกจากนี้ยังต้องใส่ใจเรื่องของความสะอาดอย่างมากครับเพราะเห็ดเป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับเชื้อราหากดูแลไม่ดีอาจจะเกิดโรคและเชื้อรารบกวนก้อนเห็ดเป็นได้ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าครับที่รับไปขายต่อรวมถึงร้านอาหารต่างๆครับในช่วงที่ผลผลิตออกจำนวนมากจนล้นตลาดเนี่ยก็จะเอาเห็ดมาต่อยอดแปรรูปเป็นเห็ดอบกรอบแสนอร่อยเพิ่มมูลค่าและยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้ามีออเดอร์สั่งกันมาอย่างต่อเนื่องครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ปรับและวางแผนการพัฒนาทั้งการตลาดแล้วก็เปลี่ยนบริบทพื้นที่ให้เหมาะแก่การทำเกษตรกรรมครับ
1: ใช่ค่ะเห็ดนางฟ้าภูฏานนะคะเขาบอกว่ามีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศภูฏานโตง่ายเลี้ยงไวรสชาติเขาบอกว่าหวานอร่อยคล้ายกับเนื้อสัตว์ค่ะ
0: หรอเอากินแทนแบบเนื้อได้
1: ยุ้ยเคยกินชุบแป้งทอดอ่ะอร่อยอยู่นะเคยชิมอยู่1คำ
0: 1คำแล้วคุณรู้รสเหรอคุณกล้าเอามาอวดเล่าได้ยังไง
1: เออทำไมอ่ะก็เคยก
0: ินเป็นขีดเป็นกำเป็นโล
1: เอาไปในหูใช่พอได้ยินบอกว่าเออเคยกินไหมก็พูดตรงๆว่ากิน1คำถ้วน
0: อันนั้นเรียกอุบัติเหตุอันนั้นเรียกเผลอไม่ได้เรียกตั้งใจกิน
1: หรอ
0: จากเห็ดนางฟ้าภูฏานครับคุณผู้ชมครับชวนกันไปหาหอยกันหน่อยดีกว่านะครับที่โคราชครับนครราชสีมาเคยเจอเคยเห็นกันไหมครับหอยฉลามครับเคยเจอไหม
1: สรุปเป็นหอยหรือเป็นฉลาม
0: ไปดูกันว่าคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นใครถึงออกมาเป็นแบบนั้นไปดูหอยฉลามกันครับนี่เอ้ามันก็เหมือนหอยแมลงภู่ไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: คล้ายๆไหมแต่ว่าหอยแมลงภู่มันจะต้องเขียวๆหน่อยเอ้ามาดูกันว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่าหอยฉลามครับนี่ช่วงนี้เขากำลังเก็บหอยกันครับจับหอยกันเพราะว่าน้ำเนี่ยมันลดลงอ๋อเข้าใจแล้วคุณลุงสนองนะครับพร้อมเพื่อนบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้น้ำมูลเนี่ยลำน้ำมูลเนี่ยครับมันลดลงก็ลงกันไปหาหอยกันในสระในบ่อนั่นแหละครับเพราะหอยชนิดนี้สามารถนำไปทำอาหารได้หลายเมนูทั้งต้มผัดแกงทอดหรือแม้แต่ลาบหอยหอยชนิดนี้ชาวบ้านบางคนเรียกว่าหอยขวานหรือว่าหอยเรือใบเพราะเปลือกเนี่ยจะมีเงี้ยงแหลมๆเห็นไหมแหลมๆแบบนี้นะครับมันก็คล้ายกับครีบฉลามเหมือนกันนะและกลายเป็นอีกหนึ่งหอยพื้นบ้านที่คนในพื้นที่เขารู้จักกันดี
1: ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจุดเด่นของหอยชนิดนี้คือเนื้อนุ่มไม่คาวรสมันน้อยกว่าหอยกาบทั่วไปหลายคนชอบนำมาทำอาหารรับประทานกันในครอบครัวโดยเฉพาะช่วงที่ระดับน้ำยังไม่สูงมากก็ยังพอหาได้ง่ายกว่าช่วงน้ำหลากด้วยค่ะ
0: ป
1: ั
0: จจุบันหอยชนิดนี้กลับเริ่มหายากขึ้นครับต่างกับเมื่อ10ปีก่อนที่ลงหาไปไม่นานก็เจอหยิบขึ้นมาจับกันได้หลายกิโลกรัมครับแต่ตอนนี้บางครั้งใช้เวลาหาเป็นชั่วโมงก็ยังไม่มากเหมือนเมื่อเดิมเมื่อก่อนเดิมซึ่งชาวบ้านมองว่าความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศรวมถึงการใช้สารเคมีทางการเกษตรนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อสัตว์น้ำในลำน้ำมูลได้ทำให้ทุกวันนี้แทบจะไม่มีใครงมหอยชนิดนี้ไปขายแล้วเพราะมันจับยากหาไม่ค่อยเจ
1: อ
0: ส่วนใหญ่จะหากันเฉพาะเวลาที่อยากเอามากินกันเท่านั้นครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารพื้นบ้านริมลำน้ำมูลของจังหวัดนครราชสีมาโคราชบ้านเราครับที่แม้วันนี้จะเริ่มหายากขึ้นจากเดิมก็ตามแต่ก็ยังเป็นของกินที่หลายคนในพื้นที่นั้นคุ้นเคยและยังคงอยากให้อยู่คู่ลำน้ำมูลของไทยต่อไปครับ
1: เขาบอกว่า

0: หายากเนี่ยคือหอยฉลามยูก็เพิ่งเห็นครั้งนี้นะคุณผู้ชมใครเคยเห็นใครเคยกินบอกหน่อยนะคะอ
1: ร่อยไหมเขาบอกเนื้อมันนุ่มกว่าหอยกาบ
0: เขาบอกว่าวงจรสืบพันธุ์ตามธรรมชาติอะค่ะคือหอยฉลามเดิมทีก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าใช้เวลาตั้งท้องนานแล้วก็ออกลูกครั้งละน้อยๆอัตราการสืบพันธุ์ค่อนข้างต่ำเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อสภาพสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดระบบนิเวศเนี่ยเปลี่ยนไปเนี่ยเขาก็มีผลต่อเรื่องการออกลูกการสืบพันธุ์ด้วย
1: โอ้เพิ่งเคยเห็นนะครับ
0: นี่แหละคุณผู้ชมหอยฉลามนะคะอ่ะพาไปดูอีกหนึ่งไอเดียดีๆคุณเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณชอบทำแกงนี่คะคุณชอบทำแกงส้มแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่ง
1: ผมก็ทำตลอดผมลูกหลานคนใต้ผมก็ต้องกินแกงส้มอยู่แล้ว
0: เอาพาไปดูมิติใหม่พริกแกงคุณเอาพริกแกงก้อนธรรมดาก ลายเป็นหนึ่งไอเดียสร้างรายได้แล้วกลายเป็นแบบความน่ารักนุ๊กนิ๊กใจฟูค่ะไปดูค่ะ
1: โอ้ยอะไรอะไรคือส้มกทมอ่ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เป็นชื่อน้ำพริกเหรอ
0: ตอนเนี้ยกำลังคิดว่า
1: เผ็ดหยาบอย่างดีแปลว่าอะไร
0: อารมณ์ชมัยพรรู้สึกเหมือนการก่อพระเจดีย์ทรายตอนเนี้ย
1: อันนี้เหมือนกับเขาเวลาเหลือจากการขายของไหมก็เลยปั้นให้มันสวยนะ
0: แบบตะโกนค่ะ
1: แล้วเราจะกล้าไปซื้อไหมเนี่ย
0: น่ารักดีนะเนี่ยนำพริกแกงมาปั้นเป็นรูปสัตว์นานาชนิดวางเรียงเต็มหน้าร้านลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาต้องมีหันมาเฮ้อกัน
1: เหงาแหละดูออก
0: นะคะมีช้างกระต่ายเต่านกฮูกแมวแต่ละตัวถูกปั้นอย่างตั้งใจบางคนนะตอนแรกเอ้ยไม่ได้คิดจะซื้อพริกแกงเพราะเห็น
1: ซื้อซะหน่อย
0: น่ารักถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จเห็นเจ้าของร้าน
1: เต่าหัวขาดไปแล้วหนุน
0: เอาเป็นกลยุทธ์นะเสร็จปุ๊บถ่ายรูปเจ้าของร้านชะงกหน้าขึ้นมาอ้าวรับแกงอะไรจ้าก็ต้องซื้อกันหน่อยแหละ
1: ขอส่วนหูขอส่วนหูช้างได้ไหม
0: แล้วเจ้าของไอเดียเนี่ยเป็นวัยรุ่นคนยุคใหม่เจนซีนะอันนี้น่าจะใช่น้องปณชัยประดิษฐ์สุวรรณเจ้าของร้านวัย26ปี
1: 26นี่เจนซี
0: เจนซีจุดเริ่มต้นมาจากความคิดง่ายนี่น้องหมูเด้งนะคะ
1: หมูเด้ง
0: บอกว่าทำไมพริกแกงต้องปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างเดียวนะคะก็เลยเปลี่ยนรูปแบบปั้นเป็นรูปสัตว์ต่างๆเอาซะเลยเนี่ยทำมาได้ประมาณ1เดือนค่ะคือตอนเช้ามาเนี่ยสิ่งที่ต้องมาตั้งร้านถ้าเกิดสมมติว่าไลน์ไปหาเขาเป็นเพื่อนกับปณชัยเนี่ยปณชัยทำอะไร
1: ปั้นอยู่
0: กำลังเตรียมร้านอยู
1: ่นี่จบจิตรกรรมปูนปั้นแน่เลย
0: นี่ลูกแมวอ้วนนะคะทำมาเดือนนึงเขาบอกว่าผลตอบรับดีมากนะคือไม่ใช่แค่เฉพาะลูกค้าที่เดินผ่านแล้วเจอพี่ต๊อบ
1: ลูกค้าใหม่เนี่ยเขาก็ตามมาตามมาจากออนไลน์ก็มากันเรื่อยๆคุณผู้ชมครับหลายคนมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาสั่งซื้อเลยนะครับเพราะเห็นความน่ารักจากในโซเชียลแล้วอดทนไม่ไหวอดรนทนไม่ไหวก็มาซะเลยส่วนสัตว์ที่ลูกค้าชอบมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมแมวกับช้างครับ
0: เดี๋ยวนะคะไม่ได้พูดถึงชนิดพริกแกงอะไรเลยเหรอคะ
1: ไม่เห็นเนี่ยตั้งอ่านมาไม่เห็นมีเลยว่าพริกแกงอะไรพริกน้ำพริกนรกไม่มีแค่มีช้างกับแมวที่ขายดีที่สุดบางครั้งลูกค้ายังคอมเมนต์เข้ามาขอให้ปั้นรูปสัตว์ต่างๆให้หน่อยด้วยทางร้านก็จัดให้ตามคำขอครับโดยเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเด็กๆจะมาดูกันเป็นจำนวนมากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียเล็กๆนะครับที่ช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็ของกินพื้นบ้านจากธรรมดาให้กลายเป็นความน่ารักที่ใครเห็นก็ต้องยิ้มตามครับ
0: น่ารักมากเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีรีเควสต์ว่าขอซื้อ5ขีดนะจ๊ะแต่พ่อค้าปั้นมาให้นิดนึง
1: ถ้าว่าเขาว่างก็คงทำให้อ่ะแต
0: ่
1: ถ้าไม่ว่างก็อาจจะต้อง
0: ปั้นปั้นรูปพี่แกงให้หน่อยปั้นมาให้หน่อยนะคะนี่พี่สะอิ้งกับพี่เกษตรศิลป์ฟาร์มพูดแชร์มาเพราะว่าเราถามนะเรื่องหอยฉลามใช่ไหมพี่สะอิ้งเนี่ยใน TikTok บอกว่าที่บ้านผมมีครับที่จักรราชเนี่ยกินประจำหน้าแล้งมันจะหาได้ง่ายคุณเกษตรบอกว่าที่ขามทะเลสอก็ยังพอหาง่ายนะครับนี่พี่จักรราชนครราชสีมาเหมือนก
1: ันก็แถวโคราชลำแม่น้ำมูลใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: แต่ว่าร้านนี้ร้านน้ำพริกปั้นเนี่ยผมไม่อยู่ปทุมธานี
0: ใกล้บ้านคุณนี
1: ่นี่ไงตรงตลาดในตลาดปทุมธานีแล้วตลาดปทุมธานีมี10ตลาด
0: เพื่อคุณจะรื้อฟื้นสูตรทำแกง
1: ผมไปบ่อยก็ตลาดรังสิตตรง200ปีน่ะไปบ่อยตรงนั้น
0: ไม่แน่ใจ
1: เขาบอกว่าร้านชื่อร้านสุวรรณมาศนะครับส
0: ุ
1: วรรณมาศพริกแกงนะลองไปหาดูกันได้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี
0: ชื่นชมนะเขาเป็นคนมีความสุขกับสิ่งที่ทำเนี่ยแหละพอเรามีความสุขกับสิ่งที่ทำมันก็จะสามารถครีเอททำอะไรได้หลายต่อหลายอย่างนะคะ
1: เห็นไหมครับมีครบและมีหอยมีพริกแกงไปเก็บผักกันหน่อยคุณผู้ชมครับมาใส่ในแกงเป็นแกงหอยฉลามมะเขือพวงแล้วกัน
0: นี
1: ่ดีไหม
0: คุณเขียนเมนูอย่างนี้เลยเหรอ
1: เขียนเมนูให้เลยนะครับแต่ซื้อพริกแกงเมื่อกี้ที่ประทุม
0: สีสันที่ทีมงานทำมาให้
1: เลี้ยงมาให้เพราะว่าสีสันวาไรตี้ของเราเขาต้องการให้เราทำแกงหรือเปล่าไปชวนเก็บมะเขือพวงนะครับขายสร้างรายได้ดีที่เดิมเลยครับนครราชสีมาไปดูกันครับได้หอยแล้วได้มะเขือเพิ่มไปอีกหน่อยไหมจ้าแม่จ๋าตอนนี้ครับต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องเผชิญกับอากาศร้อนครับส่งผลให้ผักหลายชนิดมีผลผลิตลดลงแต่กลับกลายเป็นโอกาสของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือพวงที่ตอนนี้ราคาพุ่งสูงมากน้องดีมานด์เยอะมากนะครับ ที่ตำบลสะว่านพระยาอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาครับชาวบ้านก็เร่งเก็บมะเขือพวงที่ปลูกเอาไว้ส่งขายให้แม่ค้ากันในตลาดครับหลังในช่วงนี้ราคามะเขือพวงนะครับพุ่งสูงต่อเนื่องเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยคือมันคงขายไม่ค่อยหมายถึงว่าโตไม่ทันขายอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ่ะใช่แล้วก็อากาศร้อนด้วยไงคะผลผลิตมันเลยออกมาน้อย
1: รู้ไหมว่ากิโลกรัมละเท่าไหร่น้องยุ้ยคุณผู้ชม
0: เท่าไหร่
1: 60 บาท
0: โอ้โห
1: และยังมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอีกนิดต่อไปใครกินแกงเขียวหวานอย่าเขี่ยมะเขือพวงออกนะฮะแพงนะฮะ
0: ของแพงนะคะคุณปัญญาประสาทนอกเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือพวงเล่าว่าปลูกมานานแล้วล่ะ 4-5 ปีแล้วแล้วก็มองว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายแต่ดูแลยากนะเพราะว่าอ่อนไหวต่อโรคเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ทําได้ลําบากเพราะว่าตัวต้นเนี่ยมีทั้งหนามและขนที่อาจทําให้เกิดผื่นคันระคายเคืองต่อผิวหนังดวงตาและระบบทางเดินหายใจซึ่งทำให้มีเกษตรกรปลูกกันไม่เยอะนักที่ผ่านมาราคามะเขือพวงทั่วไปกิโลกรัมละ 20-40 บาทบางช่วงเนี่ยราคาตกต่ำจะไม่ถึง10บาทต่อกิโลกรัมเลยแต่ปีนี้ราคากลับปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากปริมาณผลผลิตที่ลดลงเกษตรกรก็สามารถขายได้ราคาดีขึ้นอย่างมากราคานะคะ60แค่เริ่มต้นพี่ต๊อกเพราะว่าจริงๆเนี่ยที่เขาบอกมาคุณปัญญาบอกว่า60-110บาทค่ะ
1: ตั้งแต่เด็กจนโตมาไม่เคยรู้มาก่อนนะว่ามะเขือพวงมันจะแพงขนาดนี้
0: ใช่คือเขาบอกว่าก็ถือว่าเป็นช่วงสร้างรายได้กับเกษตรกรนะเพราะว่างานจะหนักแล้วเก็บเกี่ยวลำบากแต่ถ้าเกิดปรับตัวสูงขึ้นมันก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนปลูกเป็นอย่างมากในช่วงนี้นะคะ
1: ก็ต้องเข้าใจนะว่ามันก็โตยากเหมือนกัน
0: ทุกอย่างมีต้นทุนค
1: ่
0: ะ
1: ใช่แล้วก็อากาศมันไม่ดีแบบนี้ครับมันก็ไม่ค่อยจะออกผลผลิตเท่าไหร่ดังนั้นก็เป็นธรรมดานะฮะดีมานด์ซัพพลายของมันหายากมันโตยากก็ขายแพงเป็นธรรมดา
0: เดี๋ยวเราพาไปที่พิกัดพลเมืองกันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมพาไปทำความรู้จักกันนะคะ
1: ไอเดียเจ๋ง
0: ๆเป็นไอเดียเจ๋งๆละกันนะคะกับแต่หนาค่ะเต้หนาเป็นเครื่องดนตรีของชาวปากากยอนะคะเอาไปดูหน้าตากันเลยค่ะ
1: คล้ายๆไงเป็นเรื่องของคนในพื้นที่เหมือนกัน
0: เต้หนานะที่หมู่บ้านศรีเวียงชัยหมู่21ตำบลนาซายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนค่ะคุณแสนดีนักดนตรีที่เคยร่วมวงกับตือโพนักร้องชาวปากากยอชื่อดังในกลุ่มชาติพันธุ์รู้จักกันดีรับหน้าที่เป็นมือดีดเตหนาหรือว่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองของชนชาวกะเหรี่ยงนะคะโดยนายแสนดีรู้จักกันด้วยการเล่นดนตรีก็คือจอแม่โพเตหนาเตหนาเนี่ยสายคล้ายกีตาร์แต่รูปทรงมันเหมือนกีตาร์นะคะมีความโค้งงอค่ะสายดีดมีตั้งแต่6สายไปจนถึง8สายใช้เล่นกันในงานประเพณีต่างๆของชาวปากากยอและยังมีงานรื่นเริงหรือว่าบางทีดีดเล่นกันในครอบครัวด้วยนะคะ
1: โดยเตหนาทุกตัวในบ้านของคุณแสนดีเนี่ยทำขึ้นมาเองด้วยมือนะครับถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดทำโดยอาศัยจากประสบการณ์มาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแล้วก็ทำมาเรื่อยๆตอนแรกก็ทำเพื่อเก็บสะสมแหละครับจนมีคนมาขอแล้วก็ขอซื้อกันไปทุกวันนี้มีลูกค้าทั้งชาวปากากยอไปจนถึงชาวต่างชาติทั้งชาวฝรั่งเศสอังกฤษแคนาดาที่ซื้อไปเพราะว่าความชื่นชอบในเครื่องดนตรีชนิดนี้ด้วยเหตุผลว่ามีความเพราะของเสียงที่เป็นธรรมชาติและที่ถูกใจชาวต่างชาติมากที่สุดครับก็คือสายดีดคุณผู้ชมสายดีดนะทำมาจากสายเบรกรถจักรยานนะ
0: นี่แหละเขาบอกว่าจากเดิมอะค่ะคือเตหนาจะใช้เส้นทองเหลืองเสียงมีความนิ่งแต่หาได้ยากแล้วเสียงเนี่ยไม่เท่ากับสายเบรกรถจักรยานซึ่งต่างประเทศชอบมากเพราะว่าเหมือนเอาของเก่ามาดัดแปลงทำใหม่นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูค่ะ

0: เนาะเสียงร้อนนะไปกีตาร์เลยอ่ะ
1: โอ้ไม่คิดเลยว่าจะมาจากสายเบรกนะคุณผู้ชมครับนอกจากเป็นการใช้วัสดุเก่าอย่างสายเบรกรถจักรยานให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วยังทำให้ต้นทุนการผลิตนั้นลดลงและช่วยผู้ที่สนใจสามารถมีตัวเลือกของราคาสินค้าได้มากขึ้นราคาไม่แพงคุณผู้ชมครับงานฝีมือระดับเทพแบบนี้ 1,500 บาทเท่านั้นหรือบางชิ้นเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างมูลค่าได้นะแบบสั่งทำคอสตอมพิเศษ 7,000 บาทต่อชิ้นก็มีขึ้นอยู่กับวัสดุแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเองครับ
0: อุ๊ยที่เป็นของขวัญให้กับเพื่อนต่างประเทศที่เล่นดนตรีน่าจะประทับใจนะ
1: เขาน่าจะชอบ
0: เตน่านะคะ
1: มีอันเดียวด้วยนะ
0: ผ
1: มสั่งทำขึ้นมาราคาคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้แน่นอนนะครับชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองเก่าที่สิงห์บุรีกันหน่อยนะครับช่วงนี้เนี่ยกระแสเที่ยวเมืองเก่าหลายๆคนก็สนใจเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยผมได้ยินเขาพูดมาว่าในเมืองเนี่ยเขาหาที่ท่องเที่ยวที่แบบดั้งเดิมอย่างบางลำพูสำเพ็งในวัยรุ่นเขาไปเที่ยวไปแล้วนะ
0: อ๋อใช่แล้วค่ะนะคะงั้นพาไปดูที่สิงห์บุรีกันหน่อยนะคะจากกำแพงว่างเปล่าริมเขื่อนสู่งานสตรีทอาร์ตที่ต้องไปเช็คอินกันค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรที่มันแบบคลาสสิก back to basic นะ
0: ค่ะนะคะก็ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมคะจากกำแพงว่างเปล่าริมเขื่อนกลายมาเป็นแกลเลอรี่กลางแจ้ง

0: ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตวัฒนธรรมเสน่ห์ของสิงห์บุรีนะคะถูกถ่ายทอดผ่านทางจิตรกรรมสีสันสดใสนี่คือโครงการสตรีทอาร์ตอินบุรีซีซั่น2จัดขึ้นที่บริเวณวัดพงษ์สุวรรณวารามหรือว่าวัดสำโรงอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะโดยมีคุณวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางบรรยากาศคึกคักมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนเยาวชนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นโดยโครงการนี้ตั้งใจใช้ศิลปะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือกระตุ้นการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานสตรีทอาร์ตถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านมุมมองของคนในพื้นที่เองอีกด้วยค่ะ
1: ไฮไลท์สำคัญก็คือการพัฒนาเส้นทางสินริมเขื่อนอินบุรีครับจากพิพิธภัณฑ์สู่วัฒนธรรมระยะทางทั้งสิ้น1กิโลเมตรครับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่พิพิธภัณฑ์บ้านคูเมืองไปจนถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินบุรีหรือว่าวัดโบสถ์ให้กลายเป็นเส้นทางเดินเที่ยวถ่ายภาพแล้วก็พักผ่อนกันแบบเพลินๆครับนอกจากนี้ยังมีเยาวชนจาก8สถานศึกษาในพื้นที่อำเภออินบุรีเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,000 คนก็ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคงานศิลป์และการทำงานร่วมกับมืออาชีพอย่างศิลปินมืออาชีพถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ได้ภูมิใจในบ้านเกิดของตัวเองนะครับจากเมืองเก่าริมน้ำวันนี้อินบุรีก็กำลังค่อยๆถูกเติมเต็มชีวิตด้วยงานศิลปะและอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายใหม่ของสายเที่ยวสายถ่ายรูปที่อยากมาสัมผัสเสน่ห์ชุมชนผ่านสีสันบนกำแพงแห่งนี้ครับ
0: เป็นหนึ่งในกุศโลบายที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าสามารถรวมคนได้ในทุกเจเนอเรชันคุณกระต๊อบนี่ทีมงานเขาถามมาแม่คุยถามมาว่าถ้าเราสองคนได้กำแพงเปล่าๆมาสักหนึ่งพื้นที่เป็นของเราคุณจะวาดอะไร
1: คือผมเป็นคนที่ศิลปะแย่มากเลยไง
0: แต่คุณชอบดูงานศิลปะเนี่ยคะคุณกระต๊อบ
1: ผมชอบดูศิลปินที่ทำงานศิลปะที่น่าสนใจใช่ครับช่วงนี้ก็เสพงานศิลป์เยอะหน่อย
0: ใช่
1: มันจะมีงานศิลป์แนวใหม่ไงถ้าจะถามว่าวาดอะไรเหรอฮะ
0: ค่ะ
1: คิดไม่ออกอ่ะเพราะว่าสมองเราส่วนนั้นมันไม่เคยทำงานไงคุณนอกมันไม่เคยคิดจะวาดไงคุณวาดอะไรคุณ
0: ของชมัยพรหรอถ้าชมัยพรช่วงนี้จะสนใจดวงดาวมั้ง
1: ทำไมอ่ะทำไม
0: ก็จะวาดดวงดาว
1: คุณอยากกลับดาวหรออ
0: ะไรก็ว่า
1: ดิฉันจะกลับดาวไหนอ่ะดิฉันจะอยู่ดาวอะไรเนี่ย
0: เดี๋ยวดิฉันจะอยู่โลกเดียวกับคุณนี่แหละฉันไม่ได้อยู่ดาวนาเมกดิฉันไม่อยู่ดาว
1: บอลช่วงนี้แบบมีความรักโรแมนติกเหรอฮะ
0: ไม่มีไม่ใช่อย่างนั้นแค่ถามว่าอะไรที่คิดเร็วๆขึ้นมาได้ไง
1: อ๋อดาวใช่ไหม
0: เออเนี่ยก็วาดได้แต่จริงๆอ่ะคือในงานโครงการนึงอ่ะสตรีทอาร์ตนะคุณผู้ชมถือว่าดีมากๆนะคะเอาอย่างศิลปินในชุมชนใช่ไหมก็ได้โอกาสโชว์ฝีไม้ลายมือน้องๆในชุมชนก็ได้มาระบายสีไงเอามาที่วาดโครงเอาไว้ให้เด็กๆก็มาระบายส
1: ีเขาไม่วาดใช่ไหมสมมติถ้าเกิดผมเป็นคนที่แบบศิลปะแย่มากแต่วาดไม่สวยนี่เขาอนุญาต
0: ก็อย่างเด็กๆนี่ไงเขาให้ทำหน้าที่ในการระบายสีไงเนี่ยต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำแล้วบางทีมันเสริมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนนี่ถือได้หลายอย่างเลยนะ
1: โอเคอักไปกันได้นะครับที่สิงห์บุรีสตรีทอาร์ตอินบุรีซีซั่น2เขาเริ่มกันแล้วนี่
0: เนี่ยคุณอ้อมอริดาบิวตี้น่ารักมากว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้ให้เด็กชาวสิงห์บุรีเขาแสดงความสามารถนะคะอ้าวคุณเมนี่มาแชร์บอกว่าเห็ดกินกับน้ำพริกกะปิอร่อยนะคะ
1: คืออะไรมะเขือพวง
0: มะเขือพวงมะเขือพวงตอนนี้ราคาเนี่ยโอ้โหกำลังมาแรงเลยเอาคุณผู้ชมถามมาวันนี้ไปจะหวักไม่เล่นหรอคะอันนี้ยังใกล้ๆ 9:00 นนะคะคุณผู้ชมรอแป๊บนึง
1: 9:00 นสิครับคุณผู้ชมรีบไปไหน
0: รอเปิดดูหน้าจอ
1: เราหน้าเบื่อขนาดนั้นเลยเหรอ
0: รอเปิดดูหน้าจอไทย PBS เต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวไปเก็บคุณประเสริฐศักดิ์ว่าเป็นการครีเอทที่ดีมากนะครับพริกแกงกลายเป็นจุดขายทั้งปักหมุดด้วยภาพแล้วก็ขายดีมากขึ้นด้วยนะครับนะคะแกงเขียวหวานเห็ดใส่หอยฉลามก็น่าอร่อยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือพวงเพิ่มความลักชูรี่ค่ะ
1: เดี๋ยวผมไปตามดูนะครับว่าพริกแกงที่ปั้นนั้นอยู่ตลาดไหนเขียนมาว่าแห่งหนึ่งในปทุมธานีเดี๋ยวจะขับตะเวนเลยวันหยุดยาวนี้นะครับหยุดสัปดาห์คุณผู้ชมก็พักผ่อนอยู่กับบ้านให้เต็มที่นะครับระวังฟ้าระวังฝนใครเดินทางไปที่ไหนก็ขับให้ขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับเราสองคนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามขอให้เป็นสุดสัปดาห์ที่มีความสุขของทุกท่านสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBS

0: NEX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพอ
2: ัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปัตตภี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น
3: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Home และการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ

0: ไหนบอกจะกลับไปกราบพ่อแม่วันสงกรานต์เราก็กลับมานี่บ่ายของอีกวันเพิ่งจะกลับ
1: คงเห็นว่าผัวไม่อยู่อ่ะเจ้าค่ะก็เลยไม่ต้องเกรงใจใครคำพูดคำจาต่อผู้ใหญ่ก็เลยไม่ต้องรักษาจะทิ้งบ้านทิ้งช่องอย่างไรก็ได
2: ้แม่สร้อยพูดเช่นนี้เพื่ออะไรคุณแม่คะขอฉันเรียนความจริงกับคุณแม่ตามลำพังให้แม่สร้อยออกไปก่อนฉันจะไม่แก้ข้อกล่าวหากับบ่าวค่ะ
1: ทำไมหรือเจ้าคะเพราะไม่กล้าแย้งกับความจริงหรือเจ้าคะ
0: สร้อยออกไปก่อน
1: คุณหญิง
0: เชิญนั่งก่อนค่ะ
3: คุณหญิงมาเรือนนี้หรือคะดิฉันว่าอีกประเดี๋ยวจะขึ้นไปกราบที่เรือนใหญ่เนื่องในโอกาสสงกรานต์ขึ้นปีใหม่เสียหน่อย

ดิฉันต้องกราบขอประทานโทษแทนแม่อ่อนด้วยนะคะพอดีเมื่อเย็นวันวาน

0: สมาด้วยเสียเลยเพราะว่าจะได้เอาของที่สวนมาให้ที่บ้านนี้ด้วยค่ะมีมะม่วงทุเรียนแล้วก็แตงโมค่ะของหนักๆทั้งนั้นก็เลยถือโอกาสยกมาเสียในคราวเดียวและเอามารวมไว้ที่นี่ก่อนและอีฉันค่อยคัดผลงามๆไปให้คุณหญิงกับท่านเจ้าคุณนะคะ
1: ขอบพระเดชพระคุณจริงๆค่ะอีฉันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะคะก็แค่เป็นห่วงแม่อ่อนเห็นหายไปทั้งคืนแบบนี้อีฉันก็ใจคอไม่ค่อยดีทราบมาว่าน้ำลงแล้วกลับไม่ได้ก็แล้วไปเถอะค่ะ

น้องอ่อนของพี่เวลานี้เรือพระที่นั่งมหาจักรีกำลังทิ้งสิงคโปร์ไว้เบื้องหลังและทะยานผ่านคลื่นลมหนักในมหาสมุทรอินเดียพี่ได้แต่หวังว่าพรุ่งนี้เช้าคลื่นจะเบาลงบ้างและเราจะไปถึงทะเลแดงเพื่อตัดเข้าคลองสุเอซได้โดยปลอดภัยพี่อยากเห็นคลองสุเอซมากเพราะสมัยแผ่นดินที่แล้วผู้ใหญ่เล่าว่าพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไม่ไว้วางใจชาติอังกฤษเลยที่คิดจะขุดคลองกระของเราทรงเล็งเห็นว่าจะทำให้พวกนั้นยึดตอนใต้ของเราไปอย่างสะดวกได้จึงไม่ทรงยอมและแล้วอังกฤษก็ทำเช่นนั้นจริงแม้ไม่มีการขุดคลองอะไรมาแผ่นดินนี้ฝรั่งเศสคิดจะเป็นเจ้าภาพขุดคลองกระของเราอีกโดยจะใช้นายช่างที่ขุดสุเอซเป็นผู้ดำเนินการซึ่งทางเราก็ปฏิเสธไปอีกมีบางคนบอกว่าเราคิดผิดที่ไม่ให้ขุดเพราะหากมีคลองชาติเราจะร่ำรวยจนเงินทองไม่หลุดไปให้สิงคโปร์แต่พี่คิดว่าคนที่รวยน่าจะเป็นชาติที่มาขุดเองเสียมากกว่าก็เลยอยากดูคลองสุเอซให้เห็นกับตาว่าทำให้ประเทศอียิปต์รวยหรือจนเป็นประการใดกันแน่

0: คุณคะไม่สบายหรือเปล่าเจ้าคะตัวก็ไม่ร้อน
1: เออนี่แหละนะท่าแท้ของพวกชาววังสบายเสียจนเคยตัวตื่นมาก็มีคนหาของกินไว้ให้ไม่ต้องตื่นมาก่อนไก่โห

0: พัดรู้สึกไม่มีแรงอะไรไม่รู
1: ้น่าจะไม่สบายช่วงนี้อากาศก็ร้อนเหลือเกินคุณมีปวดศีรษะด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ
0: เวียนหัวเสียมากกว่า
1: ถ้าอย่างนั้นก็นอนพักเถอะเจ้าค่ะเดี๋ยวฉันจะไปหาอะไรมาให้กินจะได้มีแรง

0: จริง
1: น้ำอะไรเจ้าคะ
0: น้ำในคลอง
1: อ๋อวันนี้น้ำลงเลนตมก็เลยเหม็นเขียวเจ้าคะ

0: ุณอ่อนไม่สบายแล้วทำไมไม่นอนเจ้าคะจะเข้าครัวทำไม
1: ฉันดีขึ้นมากแล้วล่ะให้นอนต่ออีกคงจะไม่ไหวลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างดีกว่าไม่อยากให้คนเขานินทา
0: โถเอ้ยใครจะมานินทาแล้วเจ้าคะก็ช่างหัวเข้าไปอะไรคุณเป็นนายของบ้านนี้นะเจ้าคะไม่ต้องสนใจเจ้าค่ะอ๋อนี่เห็นคุณบอกว่าเบื่อพวกของเล่นๆมันๆกะทินี่กำลังจะเตรียมตำน้ำพริกให้เจ้าค่ะจะได้เจริญอาหารเดี๋ยวจะยกขึ้นไปให้นะเจ้าค่ะ
1: ไม่เอาไม่ต้องยกขึ้นไปหรอกเดี๋ยวฉันตำเอง
2: กระปี่มาแล้วจ้าแม่พัด
1: ได้มาจากไหนทำไมกลิ่นคาวเช่นนี
0: ้คุณอ่อน
3: ดีขึ้นบ้างหรือยังเจ้าคะ
1: นี่ฉันเป็นอะไรก็ไม่รู้เรี่ยวแรงไม่ค่อยมีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมตลอดเวลา
3: คุณอ่อนเจ้าขาขอถามอะไรสักนิดได้ไหมเจ้าคะ
1: มีอะไรหรือพัด
3: หมู่นี้คุณอ่อนได้ซักผ้าแดงบ้างหรือเปล่าคุณอ่อนไม่ได้ซักผ้าซับประดูมากี่เดือนแล้วเจ้าคะ
1: นี่ถือว่าฉัน

0: สิเจ้าคะอีฉันไม่ได้พูดเกินความจริงเลยสักนิดนึงงานบ้านไม่เคยทำปล่อยให้บ้านรกอย่างกำลังหนูเห็นไหมเจ้าคะ
1: ฉันว่าแม่อ่อนเขาอาจจะไปคลุกอยู่ในครัวก็ได้นะ
0: ครัวก็ไม่ได้เข้ามา 2-3 วันแล้วเจ้าค่ะใช้แต่นางพัดคุณอ่อนเนี่ยไม่เคยทำอะไรสักอย่างได้แต่นั่งนั่งนอนนอนงอมืองอเท้าปล่อยให้บ่าวไพ่ทำ
1: แม่อ่อนเป็นอะไรไหมลูก
2: คุณอ่อนไม่ค่อยสบายเจ้าค่ะก็เลยต้องนั่งนั่งนอนนอนงอมืองอเท้าไม่ทำอะไรเลย
1: แม่อ่อนนั่งก่อนลูกทำไมหน้าตาดูซีดเซียวแบบนี้แล้วนี่ดูสู้ไปต้องเยอะนะลูก
3: ขอบพระคุณค่ะแต่ฉันไม่ได้เป็นอะไรมาก
2: ไม่ได้เป็นอะไรมากได้อย่างไรแล้วเจ้าคะ
0: สงสัยคิดถึงผัวมากเลยตรอมใจ
1: นี่มีอะไรก็พูดมาเถอะนะมาทำอ้ำๆอึ้งๆแบบเนี้ยฉันใจคอไม่ดีเลย
3: คือคุณแม่คะฉันตั้งครรภ์ค่ะ
1: แม่อ่อนตั้งครรภ์แม่อ่อนแม่มหาจำเริญทำไมไม่ยอมบอกแม่ลูกนี่ฉันกำลังจะมีหลานเหรอ
2: คุณอ่อนเธอบอกว่าฤดูไม่มาตั้งแต่ตอนที่คุณเลิกไปนี่ถึงวันนี้ก็ได้3เดือนแล้วเจ้าค่ะ
1: ท่านเจ้าคุณนี่ถ้าเจ้าคุณรู้จะต้องเป็นลมไปหลายตลบเลยนะอ้าวนางสร้อยเกะกะจริงๆเลยนี่นางสร้อยแกไปหาเบ่าไพ่ที่ขยันขันแข็งนะมาช่วยทำความสะอาดเรือนของคุณอ่อนเนี่ยให้เรียบเลยทีเดียวแล้วก็เร็วๆด้วยถ้าเครื่องใช้ในเรือนมีฝุ่นแม้แต่ชิ้นเดียวฉันเคียนแกแน่
0: เจ้าค่ะ
1: แม่อ่อนช่วงเนี้ยหน้าดูสู้ไปมากเลยนะแม่ก็ไม่ทันได้สังเกตโถพอพ่อเลิศไม่อยู่แม่ก็ไม่ได้ดูแลเมียของพ่อเลิศเลยแม่นี่มันหน้าชังดีแท้แล้วช่วงเนี้ยแม่อ่อนอย่าไปทำอะไรหนักๆของนี่ห้ามยกเด็ดขาดเลยแล้วก็ดูแลร่างกายถนอมร่างกายไว้นะลูกเดี๋ยวแม่จะต้องไปหาอะไรมาบำรุงสักหน่อยแล้ว
3: ขอบพระคุณค่ะคุณแม
1: ่ทำไมจะต้องมาขอบคุณด้วยล่ะแล้วนี่เช้านี้กินอะไรหรือยังต้องกินนะลูกกินเยอะๆแล้วมีอาการแพ้ท้องบ้างหรือเปล่าเหรอรีบไปเร็วๆๆ
0: เจ้าค
4: ่ะอ้าวจ้ะไหนล่ะหลานฉันอยู่ไหนกันอะไรกันคะแม่น้องอ่อนเพิ่งจะตั้งท้องได้ไม่ถึง3เดือนดีเลยจะอุ้มหลานได้อย่างไรกันคะ
5: ไม่รู้ล่ะฉันดีใจนี่ขอให้ฉันได้จับท้องแม่อ่อนก็ยังดีนะ
4: โอ้ยหลานฉัน
6: แล้วคุณพ่อล่ะคะไม่ได้มาด้วยหรือ
5: โอ้ยรายนั้นอ่ะ3วันดี4วันไข้เดี๋ยวบ้านหมุนเดี๋ยวแน่นหน้าอกให้อยู่เฝ้าบ้านน่ะดีละ
7: ท่านเจ้าคุณก็ว่าจะมาด้วยดอกเจ้าค่ะทีแรกแต่เมื่อเช้าเห็นท่านบ่นว่าปวดข้อเข่าก็เลยไม่ได้มาด้วยเจ้าค่ะ
8: แต่ฉันว่าฉันก็เริ่มจะปวดข้อเข่าแล้วเหมือนกันค่ะเรานั่งกันเถอะนะคะโอ้ยแล้วนี่แม่เอาอะไรมามากมายกันคะมีของฉันบ้างไหม
5: ของพวกนี้สำหรับแม่อ่อนไม่มีของแกหรอก
8: คุณแม่พ่อจะมีหลานก็ลืมลูกเลยนะคะ
5: ดูทำหน้าเข้าแม่วาดนี่จะเป็นป้าคนอยู่แล้วยังทำตัวเป็นลิงหลอกเจ้าอยู่อีกไม่อายหลานมันซะบ้างแล้วงานการนี่ไม่ทำแล้วหรือไงมาเฝ้าแม่อ่อนสบายเชียวนะวางวงไปกลับแล้วหรือ
8: ฉันลากิจแล้วค่ะพ่อบอกว่าน้องอ่อนตั้งครรภ์แล้วแพ้มากผู้คนก็ไล่ฉันให้มาดูแลน้องอ่อนเลย
2: นั่นใครมา
3: คุณสิม
9: คุณอ่อนก็ผมมาเยี่ยมขอรับไหว้ขอรับคุณแม่ทองสำลี
5: จ้ะพ่อสิม
8: แล้วตานี่รู้เรื่องได้อย่างไรกันคะ
3: อ้าวพี่วาดไม่ได้เป็นคนบอกหรือ
9: นี่อะไรหรือขอรับ
7: ตะลิงปลิงแล้วก็มาดันรู้จักไหมเจ้าคะ
9: ถ้าเป็นมะยมกับมะขามก็ผมพอรู้อยู่ขอรับแต่ตะปิงกับมะดันก็ผมไม่เคยกินขอรับ
7: อะไรกันแค่นี้ก็ไม่รู้จักตะลิงปลิงตะลิงปลิงไหนลองพูดซิเจ้าคะ
9: ตะลิงปลิง
7: เก่งเจ้าค่ะ
8: โง่ละสิไม่ว่า
5: แม่ว่า

0: อดสินเขาเป็นผู้ชายไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรดอกของพวกนี้สำหรับคนแพ้ท้องนะคะ
1: กระผมก็มีของสำหรับคนแพ้ท้องมานะขอรับมีลูกอมเปเปอร์มินต์เอาไว้อมเวลาขึ้นไส้ขอรับแล้วก็มีน้ำมันยูคาลิปเอาไว้ดมแก้วิงเวียนแล้วก็ช่วยให้หายใจสะดวกขอรับมีองุ่นกับแอปเปิ้ลส้มและลูกพลับมีตัวยาดีบำรุงกระดูกด้วยขอรับ
2: จะเอามาอวดว่าของนอกดีกว่าของสวนบ้านเราละสิไม่ว่า
1: ผมขอตัวก่อนดีกว่าขอรับจะไปรายงานคุณกล้าว่าคุณอ่อนสบายดีแต่คุณวาดเลือดลมพรุ่งพ่านผันผวนสมควรเจียดยามาเสริมพลังหญิงให้รับทานนะขอรับ
0: บอกพ่อกล้าให้หาเวลามาเยี่ยมน้องบ้าง
1: คุณกล้ายุ่งมากขอรับเรื่องฝรั่งเศสที่จันทบุรีต้องเขียนบันทึกรายงานไม่น้อยนี่เดี๋ยวผมก็ต้องไปช่วยแปลเอกสารภาษาฝรั่งเศสด้วยขอรับ
2: งั้นก็ให้พี่กล้ามาเป็นพอส่วนตัวคุณไม่ต้องมาหรอกก็เกรงใจเขานะคะกลัวเขาลำบาก
1: ไม่ลำบากอะไรดอกขอรับคุณวาดกระผมกับคุณกล้ารับปากคุณเลิศไว้ว่าเวลาเขาไม่อยู่ให้แวะเวียนมาดูเมียเขาว่าต้องการสิ่งใดขาดเหลืออะไรกระผมจะได้คอยจัดหามาให้ไม่ขาดขอรับกระผมก็แค่ทำตามที่รับปากสหายเอาไว
0: ้มิตรสหายสามเกลือนี่น่าเอ็นดูจริงๆขอบใจมากนะพ่อสิง
1: มิเป็นไรไม่ได้ดอกขอรับคุณแม่ทองสำลีคุณอ่อนเขาแพ้ท้องเพื่ออยากกินของแปลกหนวดเต่าเขากระต่ายผมจะได้หามาให้ขอรับ
3: ถ้าคุณสินยังไม่รู้จักตะลิงปลิงสิ่งที่ฉันคิดอยากกินจริงๆจังๆมาหลายวันคุณสินคงหาไม่ได้ยิ่งกว่าหนวดเต่าเขากระต่ายเสียอีกฉันก็ได้แต่คิดแล้วก็ระงับใจเอาไว้เพราะคงเป็นไปไม่ได้ดอก
2: อะไรน้องอ่อนบอกมาเลยบอกมาสิจะได้รู้ว่านายสินจะหามาได้จริงหรือไม
0: ่
3: คิดก็น้ำลายโกรกแล้ว
0: เอาเอาอ่อนเอาโอ้ยดีโอ้ยตายละหรือว่าแม่แพ้ท้องอยากจะกินดินกลางกรุงของสาวดีขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้ย

0: น้ำมันนี่ดีจริงขอบคุณนะคุณศิลป
1: ์คุณอ่อนบอกผมมาเถอะขอรับว่าอยากกินอะไรอุ้งตีนหมีดีเสือนอแรด
0: ไม่ใช่ของพวกนั้นหรอกค่ะฉันไม่เคยคิดอยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสัตว์ป่าหายากอะไร
2: ก็แล้วอะไรเล่าแม่อ่อนอมพนำอยู่นั่น
0: คิดแล้วมันน้ำลายสอนะคะคุณแม่พี่วาดจำน้ำพริกที่พี่เคยเอามาให้ฉันชิมได้ไหมน้ำพริกในวังบรรจุขวดที่เอาลงเรือมหาจักรีเป็นเสบียงให้ในหลวงเสวยไปอีรอบ
3: จำได้ที่ทำน้ำพริกหนำเลียบก็ในศิลป์นั่นแหละที่เอาลูกหนำเลียบมาขายที่วังขายแพงแพง

0: ว่าไงล่ะขนมาสิเอามาให้น้องอ่อนสักหีบ
1: นำเรียบหรือขอรับได้ขอรับ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นมันยังมีน้ำพริกอีกกระปุกหนึ่งน้ำพริกมะหมาดมาดของตำหนักเจ้าดารา
0: น้ำพริกฝีพระหัตถ์ของท่านเลยนะน้องอ่อน
2: ฉันก็แค่คิด
0: แม่น้องฉันขี้กลากจะกินหัวแพ้ท้องอยากกินอะไรไม่อยากอยากกินน้ำพริกฝีพระหัตถ์ของเจ้าดารา
3: ว่าแต่มะหมาดมาดอะไรไม่รู้จัก
2: คือมะแขวนนะคะนิยมเอามาใส่ลาบหรือแกงอ่อมอาหารทางภาคเหนือ
0: เป็นอย่างไรล่ะมะแขวนรู้จักไหมไปหามาสิถ้าเก่งจริง

0: นี่ฉันรู้จักข้าหลวงตำหนักนี้อยู่คนชื่อคำแก้วแต่เวลานี้คงกลับเชียงใหม่ไปเสียแล้วเสียดายจะได้วานให้เอาขโมยมาให้หน่อย
1: จะขโมยทำไมเราต้องให้เขาช่วยสอนตำน้ำพริกนะอย่าลืม
0: เขาจะสอนเราหรือเขาคงห่วงวิชาเสียด้วยซ้ำไป
1: ไม่ดอกเจ้าน้อยท่านพระทัยดีหากรู้ว่าเรานิยมชมชอบอาหารเหนือก็มีแต่จะดีใจ
2: จริงหรืออ
3: ีนายสองคนนี่เป็นไผมีธุระอย่างมาหาไผ
0: ฉันมาจากตำหนักทรงประเคนค่ะ
1: ไม่ได้มาหาใครหรอกค่ะจะมาขอมะแขวน
0: มีมะแขวนจะปันให้คนยากสักช่อสองช่อไหมคะ
3: ถ้าเราอยู่ที่นี่เราจะไปตวยคนมาฮื้อแล้วก็อย่าไปเพ่นพ่านเกะกะที่ไหนเน้อ
0: ค่ะ

0: ตำหนักนี้สวยงามเหลือเกิน
1: เจ้าเมืองเชียงใหม่ทรงพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้ในหลวงเราสร้างพระราชทานให้พระธิดาของท่านเองเลยนะ
0: ดนตรีของตำหนักนี้ไพเราะแปลกหูฟังเยือกเย็นปนเศร้า
1: เจ้าน้อยท่านทรงพระปรีชาด้านดีดจะเข้มากเลยนะหรือจะเป็นเสียงท่านทรงเองก็ไม่รู้เป็นบุญหูเหลือเกิน
0: เมี่ยง
1: คนเหนือติดเมี่ยงเหมือนคนสยามติดหมากนั่นแหละเมี่ยงถ้ามาจากใบชาที่นำมาหมักเขามักนิยมกินกันเพื่อล้างปากหลังมื้ออาหารหรือจะกินกันยามว่างหรือใช้รับแขกหรือญาติที่มาเยี่ยมเยียน
0: ฉันชิมได้ไหมนี
2: ่ฉันชิมได้เลยเจ้าอันนี้เป็นเมี่ยงส้มเจ้าข้าเจ้าเป็นคนย่าเองเจ้า
0: ฉันขอลองนะ

0: ็มหอมอ่อนๆยิ่งนักรสชาติถึงใจจริง
1: ใส่เกลือเม็ดขิงอ่อนมะขามเปียกแล้วก็น้ำกระเทียมดองตวยเจ้า
2: โอ้ยโปรดกรามน้ำลายสอขอฉันลองบ้าง
1: ข้าเจ้าดีนว่าปีถึงสองจะมาขอบปั่นบะแควนกะเจ้า
0: ใช่จ้ะ
3: ถ้าน้องช่วยพวกเราทำน้ำพริกมะแขวนด้วยก็จะเป็นการดีฉันชื่อวาดเป็นข้าหลวงจากตำหนักทรงประเคนและนี่คุณปราง
1: น้องจือสบันงาเจ้า
2: ชื่อเพราะจริง
1: สบันงาก็คือดอกกระดังงาเจ้า
3: โอ้ยชอบภาษาเหนือมีเสน่ห์น่าติดใจจริง
1: ข้าเจ้ายังไม่ได้ถามเลยว่าย่าได้ปีตึ้งสองถึงขยากินน้ำพริกบะแควนกันขนาดเจ้า
3: ไม่ใช่เราสองคนหรอกจ้ะแต่เป็นน้องสาวฉันเอง
2: พี่สะใภ้ฉันด้วยจ้ะคือเธอแพ้ท้องหนักมากแล้วเกิดอยากกินขึ้นมาก็เลย
1: บ่ได้บ่ได้แม่ม้านกินบ่ได้เด็ดขาดเลยนะเจ้าเพราะว่าบะแควนมีสรรพคุณคับเลือดคับระดูของแม่หญิงหากเอาไปให้คนต้องกินเกิดแต่งขึ้นมาจะยากจะใด
3: เกือบไปแล้วไหมล่ะโชคดีที่น้องสบัญงาถามนะไม่อย่างนั้น
2: แล้วเราจะเอาอะไรให้แม่อ่อนดีล่ะ
1: เจริญเจ้าคนมานก็ต้องกินของที่มีประโยชน์ลองนี่ดูก่อนเจ้าอันนี้คือถั่วเน่าแคปหรือห้องแหมยางว่าแผ่นถั่วเน่า
3: ถั่วเน่าหรือ
1: เจ้าก็คือเฮาจะใส่เมล็ดถั่วเหลืองแจ่ให้นิ่มนำไปนึ่งมักบดทำให้เป็นแผ่นแล้วนำไปตากแดดให้แห้งเจ้า
2: คงไม่ต้องกินแบบแผ่นแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ถั่วเน่าเอาไว้ยาอาหารได้หลายอย่างเจ้าทำน้ำพริกก็ได้ตัวหนาเจ้าเดี๋ยวข้าเจ้าจะบอกวิธีการทำให้เจ้ารับรองเลยว่าล้ำบ่แป้น้ำพริกบ่แควนยางแน่นอนเลยเจ้า
3: เราต้องทำอย่างไรบ้างจ๊ะ
1: จ้าอันเดี๋ยวตัวข้าเจ้าไปในครัวดีกว่าเดี๋ยวข้าเจ้าจะลองยะให้ชิมเจ้า

0: ยเจ้าค่ะนี่ไปเดินมาทั่วตลาดท่าเตียนเลยก็ไม่มีไปบ้านโบกบางกอกน้อยที่มีลาวเวียงจันทร์ทำทองเหลืองทางยานั้นก็ไม่มีเจ้าค่ะ
1: ไม่เป็นไรจ้ะฉันรู้ว่าคงหาได้ไม่ง่ายดอก
2: คุณอ่อนขอรับ
1: คุณศิลป์เชิญนั่งก่อนสิคะ
2: ผมมีของมาฝากขอรับลองเปิดออกดูสิขอรับ
1: คุณศิลป์หามาแขวนมาได้หรือมีพ่อค้ามาจากทางเหนือหรือมาแขวนจริงๆด้วย
2: ไม่ใช่ดอกขอรับสิ่งนี้เรียกว่าชวงเจียหรือพริกหอมของเสฉวนขอรับร้านขายยาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันเอามาทำตุ๋นเต้าหู้แบบเสฉวนมีรสชาติอร่อยนะขอรับ
0: เต้าหู้เสฉวนมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกับมะแขวนเลยนะพ่อคุณ
1: ไม่เป็นไรจ้ะยังไงก็ขอบคุณคุณศิลป์มากนะคะ
3: ถั่วเน่า 3-4 แผ่นตัดเป็นชิ้นๆแล้วนำไปปิ้งให้สุกกรอบ

0: ือแช่งใครหรือเปล่าโอ้ยจะตายอยู่แล้ว
1: นี่น้องส้อยพูดจาอะไรให้มันเป็นมงคลหน่อยสิลูกสาวฉันเพิ่งกลับมาจากวังคงจะทำอะไรกินกันน่ะ
0: อะไรเจ้าคะอาหารชาววังกินราวกับข้าววัวข้าควาย
2: ใครก็ทำอะไรกันนะฮะไปบอกว่าฉันสั่งให้หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะไป
0: เจ้าค่ะฉันจะไปกำราบเองเจ้าค่ะ
1: เน่ไม่ต้องมีใครไปทั้งนั้นแหละลูกสะใภ้ฉันคงทำกับข้าวแก้แพ้ท้องไม่ต้องมีใครไปสารแน่หรอกนะ
3: แล้วก็เอาไปตำให้ละเอียดตำพริกหอมกระเทียมกะปิแล้วใส่ปลาแห้งป่นถั่วเน่าป่นแล้วสุดท้ายก็มะเขือส้ม

0: ใกล้สุดแล้วใช่ไหมฉันน้ำลายสอแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าที่คุณปรางกับพี่วาดบอกว่าอร่อยไปอีกแบบรสชาติจะเป็นอย่างไร
1: ผักต้มก็สุกแล้วข้าวก็สุกแล้วน้ำพริกก็เสร็จเรียบร้อยแต่ไม่แน่ใจว่าน้องอ่อนจะแพ้อีกไหม
2: ถ้ารับทานกับปลาช่อนแดดเดียวปิ้งก็น่าจะเข้ากันนะเจ้าค่ะ
3: ปลาช่อนชาววังเขาต้องเรียกว่าปลาหางนะจ๊ะพัดถ้าเรียกว่าปลาช่อนระวังโดนมะพร้าวเฮาตบปากนะจ๊ะ
2: เจ้าค่ะ
0: กลิ่นหอมดีนะกลิ่นออกเย็นๆไม่ร้อนเหมือนน้ำมะมาดมาก

0: อร่อยต้องพูดว่าลำแต่แต้แปลว่าอร่อยมากจริง
1: ๆชมฝีมือฉันใช่ไหมล่ะ
0: ชมรสชาติของน้ำพริกถั่วเน่าต่างหากคุณแม่รับประทานข้าวหรือยังคะรับด้วยกันไหม
2: เชิญค่ะคุณแม
3: ่แม่อ่อนไม่ต้องลุกขึ้นลุกลงดอกแกงอะไรกันกลิ่นพริกฉุนไป3บ้าน8บ้าน
2: น้ำพริกถั่วเน่าค่ะ
3: กลิ่นหอมน่ากินจริงๆ
2: ใครก็ต้องขอบคุณคุณปรางกับพี่วาดมากนะที่อุตส่าห์ไปถึงตำหนักเจ้าดาราไม่อย่างนั้นฉันคงไม่รู้ว่าน้ำพริกถั่วเน่าอร่อยถึงเพียงนี
1: ้ก่อนที่จะตำให้น้องอ่อนฉันไปฝึกตำกับยายฟักมาแล้วเจ้าแม่น้ำพริกห้องเครื่องเพราะฉะนั้นไม่มีทางพลาด
4: ตลกดีไหมพวกชาววังเวลาแพ้ท้องต้องมากินของบุตรของเน่าสุดท้ายมันก็ไม่ต่างอะไรกับชาวบ้านธรรมดานั่นแหละทีแรกก็ทำตัวสูงส่งต้องกินของหายากที่มาจากในวังแล้วเป็นอย่างไรล่ะ

0: แม่สร้อยถามจริงๆเถอะรู้ไหมว่าทำไมเวลาที่แม่สร้อยมาคนเขาถึงได้แหวกหนีอย่างกับเรือแหวกน้ำ
1: ก็พวกมันกลัวที่ฉันจะเห็นไงพวกมันทำอะไรผิดพลาดแล้วเดี๋ยวฉันก็มาฟ้องคุณหญิง
0: เขาไม่ได้กลัวแต่เขาเหม็น
1: เหม็นเหม็นอะไรเหม็นตรงไหน
0: เหม็นใจแม่สร้อยนั่นแหละใจก็บูดความคิดก็บูดคำพูดก็บูดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกจากปากมามันก็เลยเหม็นไปหมดนี่รู้ไหมทั้งบ้านเนี่ยมีใครหอมแม่สร้อยกี่คนมีใครเหม็นแม่สร้อยกี่คนหรือว่าแม่สร้อยชอบเวลาที่เดินมาแล้วมีคนเบือนหน้านี้ก็ตามใจ
2: คุณแม่ก็ทำสวยนะคะใบเล็กๆแบบนี้ลูกชอบ
3: แม่ไม่ค่อยถนัดหรอกนะเรื่องกับข้าวกับปลาเนี่ยแต่ถ้างานเย็บปักถักร้อยเนี่ยยังพอได
4: ้สวยออกค่ะคุณหญิงถ้าชิ้นไหนเสร็จแล้วคุณหญิงใส่มาในนี้นะคะ
5: คุณวาดใส่เกลือมากนักมันจะไม่เค็มแย่หรือเจ้าคะ
3: อย่าสอนนะแม่สร้อยหล่อนเนี่ยจะมารู้ดีเรื่องการทำกับข้าวกับปลาได้ยังไงแม่วาดเนี่ยเขาฝีมือชั้นสูงทำของเสวยให้กับเจ้านายนียาก
4: ระท้อนนี้เปรี้ยวมากค่ะต้องปราบด้วยเกลือเค็มส่วนน้ำเชื่อมก็ต้องทำชนิดหวานจัดรสชาติต้องไปให้สุดทั้ง3รสแล้วจะทำเผื่อให้แม่สร้อยได้ลองชิมด้วยนะจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไร
2: รสมือแม่วาดนั้นเด็ดขาดนักสุดทุกทางฉันยังจำได้ว่าวันงานบวชพิเลิศหัวกลิ้งของแม่วาดกินแล้วน้ำตาไหลแต่ยังอยากกินต่อไม่หยุด
3: จริงว่างๆแม่วาดทำใหม่นะฉันน่ะอยากกิน
4: ได้ค่ะคุณหญิง
5: หนักไหมล่ะ
6: ช้าสิเดี๋ยวจะสะเทือนถึงลูกช้า
5: ๆตอนงานบวชคุณเลิศคุณอ่อนกับคุณวาดออกมาจากวังทำกับข้าวให้ทั้งสองคนเลยหรือน่าคิดจริง
6: ๆโอ้ยเขาลือกันทั้งคลองว่าลูกสาวบ้านนี้เสน่ห์ปลายจวักเป็นเลิศนักหนาแล้วเขาแข่งกันในทีด้วยนะจ๊ะแม่สร้อยคนหนึ่งมีกรอบคนหนึ่งคั่วกลิ้งข้าได้กินหลังพระยังจำได้ติดใจ
5: แหมคุณหญิงของพวกเรานี่ช่างเข้าทีเหลือเกินชลอยอยากจะได้ทั้งสองพี่น้องมาให้คุณเลิศละสิถึงได้เอามาจัดประชันแสดงแข่งกันในงานบวชเช่นนั้น
7: อะไรกันนินทาเจ้านายเดี๋ยวเถอะได้โดนดีกันหมด
5: อุ๊ยอีฉันไม่ได้นินทาเจ้านายนะเจ้าค่ะคุณปรางคือคือบ่าวกำลังชื่นชมเจ้าค่ะว่าคุณอ่อนกับคุณวาดนะเจ้าค่ะอุ๊ยทั้งงามทั้งมีเสน่ห์ปลายจวักน่าจะได้มาเป็นสะใภ้ของคุณหญิงเนียมทั้งสองคนเลยนะเจ้าค่ะแบบพับเพื่อนกับพับแพงไงล่ะเจ้าค่ะ
2: นี่อย่าเที่ยวพูดแบบนี้ไปพี่เลิศเธอรักแม่อ่อนของเธอแต่เพียงผู้เดียวพอจะไปขอก็ถามกันให้วุ่นว่าตกลงจะขอใครแต่พี่เลิศเธอไม่เคยคิดจะแบ่งใจให้เป็นสองเลย
5: อุ๊ยแบบนี้พอขอคุณอ่อนไม่ขอคุณวาดแล้วคุณวาดเธอไม่เสียหน้าแย่หรือเจ้าคะคุณวาดเธอเป็นพี่ไม่ใช่หรือเจ้าคะ
2: นี่สร้อยหยุดพูดถ้าขืนยังขุดคุยเรื่องนี้อีกฉันจะให้คุณแม่มาเล่นงานสร้อยนะ

0: ุณหญิงให้นำมาให้เจ้าค่ะกระท้อนแช่อิ่มวันก่อนได้ทำกระท้อนลอยแก้วก็ได้เอาเปลือกมาทำแช่อิ่มจะได้เก็บไว้รับประทานนานๆเจ้าค่ะ
1: ขอบใจจ้ะแต่ช่วยเอาไปไว้ในครัวได้ไหมนี่ดึกแล้วฉันคงไม่รับอะไรแล้วล่ะ
0: เอ๊ะนั่นคุณอ่อนทำอะไรเจ้าคะอุ๊ยเขาถือนะเจ้าคะไม่ให้ทำของก่อนล่วงหน้าลูกมันเป็นลาง
1: ฉันไม่ได้ทำของให้ลูกหรอกจ้ะฉันทำผ้าปูโต๊ะน่ะ
0: เก่งนะเจ้าคะแสงแค่นี้ไม่กลัวเสียสายตา
1: โครเชต์ไม่ได้ใช้สายตาอะไรมากดอกไม่ใช่พวกงานปัก
0: คุณวาดกับคุณปรางกับเขาวังกันไปหมดบ้านเงียบเงียบคุณอ่อนคงจะเหงานะเจ้าคะ
1: ฉันถึงต้องหาอะไรทำอยู่นี่ไง
0: คิดถึงคุณเลิศนะเจ้าคะคุณวาดเป็นพี่สาวคุณแต่ไม่ยักก็ออกเรือนปล่อยให้น้องออกเรือนก่อนหน้าแปลกนะเจ้าคะนี่ถ้าคุณวาดออกมาจากวังแล้วมาอยู่บ้านนี้ด้วยกันสองพี่น้องก็คงจะดีนะเจ้าคะเวลาคุณเลิศไปราชการไหนอีกคุณจะได้ไม่เหงาและยิ่งถ้ามีลูกด้วยกันพร้อมๆกันสองพี่น้องมาวิ่งเล่นกันให้เต็มบ้านเจ้าคุณกับคุณหญิงคงจะชอบใจอีฉันเอากระท้อนไปเก็บในครัวกันนะเจ้าคะ

0: าฉันตาย
1: ไม่พูดอย่างนั้นเป็นลางเจ้าค่ะ
2: เมียท้องแก่ใกล้คลอดอันแดงหน้าบ้านอยู่ปากคลองพระโขนงชอบมายืนชะเง้อรอผัวอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้าน
0: คนที่น้องเกิดน้องทำให้แม่ต้องตายค่ะ
3: ขอให้ช่วยปกปักรักษาแม่อ่อนด้วยอย่าให้ลูกต้องเป็นเหมือน
4: อะไรเช่นนั้นค่ะ
5: คุณรักคุณเลิศผิดจากคุณเลิศคุณก็จะไม่ยอมเป็นเมียใคร
6: ครับผมพูดถูกไหมครับ
7: ในศีล

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ปูถ้าไม่มีเซฟประกายอ่ะปูเขียนนิยายต่อได้ปะ
2: ถ้ากดใจถึง 10,000 ดวงพี่จะหอมแก้มไอเซฟโชว
3: ์นี่กาย
2: มึงเป็นอะไรเนี่ยไอเซฟกูแค่รอเล่นกับคนดูเองกู
3: หอบไปได้แล้วเอาไป
2: ที่ผ่านมามีแต่กูที่จริงจังกับมึงอยู่คนเดียวกูว่ากูตัดใจดีกว่า
4: ไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
5: ทั้งหมดนี้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม
6: โหนี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมมันยิ่งหดกินอีกก็หดอีกทำไมมันหดแบบนี้ล่ะครับ
7: มันหายไปประมาณ8ล้านตันเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้น
6: แล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
8: หน้าฝนก็แล้วทำไมมันร้อนอย่างนี
9: ้ร้อน
10: งั้นต้องนี่เลย
8: อะไรอ่ะ
11: ชื่นใจ
8: สูตรอะไรชื่นใจขนาดนั้น
10: ใบเปปเปอร์มินต์ไง
12: ถ้าเกิดไม่โดมจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
13: ต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
10: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอ
8: ่
10: ะ
8: เย็นขนาดไหนต้องดูมหาอำนาจบ้านนาทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
14: ดูให้รู้รู้ให้ลึกตามไปรู้ให้ลึกว่าได้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้าง
15: ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นของคุณสิ้นสุดนะวันนี้เลย
16: ของผมก็คือใช้จนหมดแล้วยังไงก็ไม่พอกินข้าวเนี่ยกินได้แค่มื้อเดียว
15: ที่ประเทศไทยมันยังอาจขาดองค์ความรู้หรือว่าหัวข้อวิจัยที่เราต้องการมาเรียนเพิ่มเติมแต่สุดท้ายสิ่งที่เป็นรีซัลต์หรือว่าเป็นผลลัพธ์หรือว่างานที่เราต้องการขับเคลื่อนน่ะก็คืออยากกลับไปทําที่ไทยครับ
16: เราไม่ต้องกลัวว่าสุดท้ายแล้วเราจะไปยืนอยู่ตรงไหนแต่สุดท้ายถ้าเราทํางานวิจัยของเราได้ดีอ่ะมันก็จะพาเราไปในที่ที่มันเหมาะสมเหมาะควรเอง
14: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอนสําเร็จทั้งน้ําตากับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
0: สนามแรกผ่านไปเตรียมฟูลเทิร์นแล้วไปกันต่อกับสัปดาห์ที่2ของศึกวอลเลย์บอลที่จึ้งที่สุดในจักรวาลสาวเหล็กโนเอลคัพไทย PBS 2026สนามที่2ชิงแชมป์ภาคกลางถ่ายทอดสดจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live ไทย PBS YouTube Live ไทย PBS TikTok Live ไทย PBS Sport รวมถึง www.wipa.me และ Wipa Application
17: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5 วัน 4 คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30 พฤษภาคม 2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
0: ทุกเช้ายังมีเสียงของธรรมชาติแต่เป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินและหลงลืมมองเห็นความงดงามเล็กๆใกล้ตัวที่บอกเล่าเรื่องราวยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันปี2012ไทย PBS จัดโครงการ Save the Bird ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นหัวใจอนุรักษ์ธรรมชาติของผู้ที่สนใจส่งผลงานภาพและคลิปวิดีโอเข้าประกวดเป็นจำนวนมาก
18: ผลงานของผู้เข้าประกวดถูกเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆบอกเล่าเรื่องราวของนกไทยและมอบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติสู่สาธารณชนปี2026ไทย PBS ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยการกลับมาอีกครั้งของการประกวดภาพนกเพื่อส่งเสริมการตระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพและความหมายของการใช้ชีวิตรวมถึงส่งเสริมทักษะการถ่ายภาพให้กับทุกคนที่มีใจรักเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์2026เพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติไทย PBS จึงได้เปิดรับผลงานจากทุกคนทั้งมือใหม่มือเก่าทั้งกล้องใหญ่หรือกล้องมือถือภาพนิ่งคลิปสั้นภาพนิ่งจากโทรศัพท์มือถือนกบ้านฉันผลงานทุกชิ้นจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านภาพถ่ายธรรมชาติและการอนุรักษ์นกรวม5ท่านเพื่อคัดเลือกผลงานที่สะท้อนทั้งความงดงามผ่านเรื่องเล่าและคุณค่าของธรรมชาติผู้ชนะการประกวดจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทพร้อมโอกาสในการเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569มองโลกผ่านปีกเล็กๆของนกแล้วการเห็นนกสักตัวของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์เพราะทุกภาพช่วยให้ธรรมชาติบินต่อไป

0: ดีครับ
1: คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแบบนี้เจอกันหน้าจอไทย PBS เลยค่ะวันนี้อยู่กับกิ๊ฟอภิญญาฉายจันทิพย์ค่ะ
0: ปาร์คกวินภพพันดูเรอร์ครับนอกจากหน้าจอไทย PBS แล้วฮะแน่นอนอีกหนึ่งช่องทางนะครับเพจ Facebook ไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็ฝาก TikTok ของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยคุณผู้ชมเข้าไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารเวทวงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็บันเทิงกันได้นะครับ
1: ตอนนี้เตรียมนับถอยหลังแล้วนะคะปลายเดือนพฤษภาคมกำลังเข้าสู่มิถุนายน
0: นึกว่านับถอยหลังเงินเดือน
1: นับถอยเข้าปุ๊บหมดปั๊บแต่อันนี้ไม่ใช่พูดถึงเทศกาลพรายมันที่กำลังจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะคะเรายิ่งใหญ่ทุกๆปีอยู่แล้วคือทั่วโลกก็ยอมรับว่าเรามีความหลากหลายแล้วแต่ละปีมีความคืบหน้าค่ะทั้งด้านกฎหมายเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะอย่างล่าสุดก่อนที่สีลมนะคะจะถูกเปลี่ยนให้เป็นบรรยากาศสีรุ้งทั้งหมดมีพรมมีธงอะไรก็แล้วแต่ในงาน Bangkok Pride Festival 2026นะคะมีอีกงานนึงเขาโหมโรงกันก่อนเป็นการมอบรางวัลให้คนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็สนับสนุนเรื่องของสิทธิทางด้านนี้ด้วยรางวัลนั้นก็คือ Bangkok Pride Award 2026ว่าแต่ใครได้บ้างไปดูกันค่ะ

0: คนนี้ล่ะค่ะขึ้นชื่อว่าหน้ายักษ์ตลอด
1: มีอยู่คนเดียวครับวงการนี
0: ้มีคนเดียวหน้ายักษ์น่ารักนะคะต้องเก่งทัชยะคนนี้ค่ะขึ้นเวทีทีไรอลังการตลอดนะคะมาแสดงสดนับหนึ่งวันแรกกับงาน Bangkok Pride Festival ปีนี้ก็เปิดฉากด้วยงานประกาศรางวัลเลยค่ะ Bangkok Pride Award 2026นะคะถือว่าเป็นนัดเดินพรมของชุมชนคนสีรุ้งไปรวมกันแบบนี้แสดงพลังความงดงามความคิดสร้างสรรค์ใครมีก็แสดงออกมานะคะแล้วก็ร่วมยินดีกับผู้ได้รับรางวัล24รางวัลใน11สาขาด้วยกันรวมถึงมีรางวัลพิเศษ2รางวัลนะคะทำให้มีคนบันเทิงนักแสดงอินฟลูเอนเซอร์ไปรับรางวัลในสาขาตัวเองกันหลายคนเลยค่ะซึ่งในสาขานักแสดงแบ่งเป็น4รางวัล1ในนั้นก็คือ Pride Popular of Peer Character Star นะคะตกเป็นของคนนี้ค่ะโอ้โหช่วงหลังฮอตเหลือเกินในโซเชียลนะคะคุณกบพิมลรัตน์นะคะคือเด็กๆ เข้าไปจีบเธอเพียบเลยในโซเชียลอ่ะ
1: นี่ก็รู้จักตั้งแต่ตอนเล่นอู้มันปลายเทียนอ่ะ
0: คือเขาบอกตอนนั้นเด็กมาก แต่ตอนเนี้ยพี่กบอายุ42แล้วบอกน้องๆว่าใจเย็นค่อยๆจีบพี่ยังโสด
1: แล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมด้วย
0: ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก่อนหน้านี้เธอก็ประกาศออกมาว่าเรื่องของความรักอะจริงๆเพศเดียวกันก็ได้อะไรก็ได้เลยทำให้เป็นที่ฮือฮานะคะเธอบอกว่าเซอร์ไพรส์มากที่ได้รับแรงโหวตจนได้รับรางวัลนี้นะคะคือตัวเองเนี่ยเพิ่งกลับมาทำงานในวงการบันเทิงได้แค่2ปีเท่านั้นกลับมาเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ค่ะเพราะว่าละครซีรีส์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมีบทบาทที่เป็นเพศหลากหลายมากขึ้นมันอาจจะต่างเนาะต่างจากตอนที่พี่กบเขาเข้าวงการตอนนั้นเขายังเป็นเด็กๆอยู่เลยอะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: ได้เข้าไปลึกขึ้นนะคะในด้านของคนที่ถูกปิดกั้นเนาะเรื่องเพศทางเลือกอะก็เหมือนกับในส่วนของเราเนี่ยก็เหมือนกับเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ได้เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับความรู้สึกที่เขาไม่เคยได้ถูกพูดถึงหรือไม่เคยได้ถูกยอมรับในสังคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนักแสดงที่ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ค่ะ
3: รางวัลที่ได้ในวันนี้ก็เป็นสาขาของ Pride Popular of Series or Drama นะคะของสาขา GL ค่ะ
4: ม
3: ี
4: สาข
3: า
4: GL ขึ้นมาทำให้การของเราได้เล่นอะไรที่มันหลากหลายข
3: ึ้นใช่ค่ะได้แบบลองบทบาทใหม่ๆได้เจอพาร์ทเนอร์ด้วยค่ะ
5: หนูรู้สึกว่างานนี้เป็นงานที่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจกับทางคนที่ได้รางวัลแล้วก็วันนี้ขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาและเปิดกว้างกับกลุ่ม LGBT ค่ะวันนี้มาในลุคของกรีกนี่ส่วนใหญ่เทพกรีกจะมีแต่ผู้ชายกับผู้หญิงวันนี้เราก็อยากเป็นกรีก LGBT
0: เอาหรอวันนี้เป็นกรีก LGBT ดิฉันนึกว่าปกติก็เป็นโรเซ่ Blackpink คุณเน
1: ี่ยจริงๆกรีก LGBT มีนะตามเทพปกรณามอ่ะมี
0: จริงหรอในตำนานใช่มั้ยคะนี่แหละก็เป็นอีกคนนึงนะคะที่ในบทบาทอินฟลูเอนเซอร์คุ้นค่ะก็เป็นปีที่2เท่านั้นค่ะที่มีงานประกาศรางวัลแต่คุณผู้ชมขางานมันใหญ่โตขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะว่ามันมีการสนับสนุนค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้ของ LGBTQ+ ค่ะก็กลายเป็นเครือข่ายที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะมีนักธุรกิจสื่อมวลชนในสายวัฒนธรรมสังคมการเมืองนักเคลื่อนไหวคอนเทนต์ครีเอเตอร์

นักแสดงดนตรีละครภาพยนตร์มาหมดค่ะเป็น drag entertainment ก็มีนะคะก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนความเท่าเทียมทางเพศที่สำคัญด้วยค่ะในงานเนี่ยเขามีการใช้ผลโหวตมาตัดสินด้วยเป็นพลังแฟนดอมนะคะเขาโหวตเข้ามากว่า6ล้านเสียงค่ะมีมาจากทั้งจีนยุโรปเอเชียลาตินอเมริกาด้วย

0: สื่อวัฒนธรรมเนาะแล้วก็น่าสนใจมากเพราะจริงๆอ่ะสิ่งที่ทำงานยากที่สุดในประเด็น LGBT ก็คือการเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงวัฒนธรรมนั่นหมายความว่าการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมให้มาให้ความร่วมมือกับพวกเราแล้วก็ประกาศศักยภาพของความหลากหลายทางเพศคือหนึ่งในวัฒนธรรมนี่คือการประกาศรางวัลที่สำคัญมากที่เรากำลังนำความหลากหลายทางเพศและวัฒนธรรมกลายเป็นวัฒนธรรมหลักของประเทศค่ะ
1: โอ้จริงจริงจริงก็อยากทำ the face drag นะน่าทำมะน่าทำมะนี่อันนี้ก็จริงๆก็เป็นความคิดที่ดีเพราะว่าสมัยนานแล้วเราก็เคยทำ drag race แล้วก็ต่อมาก็เป็น the face ที่รวมความเท่าเทียมกันอยู่ในเวทีเดียวกันก็จะมีทั้งหญิงทั้งชายทั้ง LGBTQ ก็จริงๆทำมาโดยตลอดต่อเนื่องก็อย่างที่ว่าทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยนะครับแต่ว่าอยากจะทำอะไรตอนนี้เหรอก็อยากจะทำหนังนะหนังดีๆสักเรื่องนึงภาพยนตร์โอเค BL เนี่ยก็ทำอยู่แล้วแหละ
2: คือเราอยากมางานแบบนี้มากๆเลยเป็นอะไรที่เราเคยฝันว่าถ้าสักครั้งหนึ่งเราได้มาร่วมงานช่วยกันรณรงค์เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่มีความหลากหลายทางเพศอย่างตัวหนูนะฮะก็วันนี้หนูมีโอกาสได้เป็นเกียรติได้มาร่วมงานก็ดีใจมากๆค่ะ
3: นี่คือน้องวรวิทย์บีมอนเซ่ของเราคุณผู้ชมจำได้หรือเปล่าที่มาร่วมพูดคุยในรายการไทยบันเทิงอ่ะที่มาเป็นชุดต้มยำกุ้งอ่ะ
4: ไม่ใช่
3: ใช่ป่ะ
4: ไม่ใช่
3: ใช่สิน้องแต่งตัวมา
4: คนละคน
3: เอาจริงเหรอ
4: นี่ม่อนน้องม่อนนี่น้องม่อนคือน้องม่อนที่มาเยือนสัตหีบและนุ่งบางเขนน
3: ั่
4: นก
3: ๊
4: อตแลนด
3: ์อ๋อขอโทษขอโทษนั่นก๊อตแลนด์
4: พี่กิฟต์พอเห็นแต่งชุดนะพี่กิฟต์สับสนเลยเนี่ยด้วยช่วงวัยคุณผู้ชมสวยเหมือนกัน
3: คือน้องม่อนอันนี้เขาเป็นนักร้องลูกทุ่ง
4: เป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ก่อนหน้านี้คือน้องม่อน
3: มีวิกเยอะม
4: ี
3: ว
4: ิ
3: ก
4: เยอะตัวเนาะเมื่อปลายปีที่ผ่านมาว่าแบบว่าเอ้ยแสดงออกว่าแบบเป็น LGBT นะ
3: ได้แล้ว
4: คนนึงที่มา
3: พอเปลี่ยนวิกดิฉันจำไม่ได้ผิดคนนะคะแต่ละคนนี้ก็คือโดดเด่นมากในวงการ Drag Queen เพราะว่ามีความหลากหลายนะคะซึ่งถามว่าในงาน Bangkok Pride เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคุณผู้ชมคะเขาบอกว่ามีบัตรอีกเป็นหมื่นใบเลยก็คือจะเป็นการปะทะกันของหมอลำระเบียบวาทศิลป์นะคะกับปฐมบันเทิงศิลป์ก็ยกเวทีมาม่วนกลางเมืองเลยที่สนามกีฬาเทพหัสดินในวันที่31พฤษภาคมนะคะซึ่งวันเดียวกันก็จะมีเดินพาเหรดถนนสีรุ้งกันที่ถนนสีลมด้วยหรือถือได้ว่าย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นของการจัดงาน Bangkok Pride Festival ค่ะส่วนงาน World Pride ที่อัมสเตอร์ดัมโหหลายงานมากนะคะอันนี้ก็จะมีคุณเก่งทัชยาเป็นหนึ่งในตัวแทนจากไทยเนี่ยไปร่วมเฉิดฉายในงานด้วยค่ะ
4: ดีนะจึ้งๆนะ
3: เห็นบอกว่าอย่างเมื่อกี้ที่พูดออกมาน่าสนใจจะมีเป็นรายการวาไรตี้เป็นแดร็กหรือเปล่า
4: เออไม่แน่ใจเพราะก่อนหน้านี้คุณเต้ปิยรัตน์ทำแดร็กเรสอยู่แล้วแล้วอย่างที่ก๊อตแลนด์ไปประกวดใช่
3: ไหมไปได้เป็น
4: แบบไปได้ของแบบ
3: นานาชาติ
4: ก็น่าสนใจว่าเดอะเฟส
3: ไทยก็น่าจะไปถึงตรงนั้นได้เหมือนกัน
4: เพราะล่าสุดเขาเพิ่งจบเป็นเดอะเฟสแมนแล้วเดี๋ยวจะประกาศเดอะเฟสผู้หญิงอีกทีนึง
3: ดิฉันยิงให้อ่ะคุณจะโปรโมทอะไรก็โปรโมทเร็วๆเขาเลย
4: คุณผู้ชมเห็นหน้าพี่เต้ไม่ใช่อะไรฮะแอบโปรโมทแอบขายของนะฮะเห็นหน้าพี่เต้ปิยรัตน์นึกถึงเดอะเฟสแต่สัปดาห์หน้าป๊อปดีโคดวันพฤหัสบดี 3 ทุ่มปาร์คชวนคุยกับมาสเตอร์เมนเทอร์คุณชัยอดัมจะมาเปิดใจเหมือนกันที่ป๊อปดีโคดเบื้องลึกเบื้องหลังรายการเรียลิตี้ดังที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาบอกที่เห็นทั้งหมดเนี่ย3% จาก 100%
3: รอ
4: ไม่ใช่ของจริงทั้งหมดมีทั้งที่จริงมีทั้งบางอย่างที่คนเบื้องหลังรู้แต่คนที่เห็นด้านหน้าไม่รู้ติดตามได้แล้วจะพูดคุยยาวๆไปถึงเรื่องของแวดวงภาพยนตร์ด้วยน่าสนใจทำไมประเทศไทยกลายเป็นประเทศที่เขาพูดว่าคนไทยดูหนังยากมากที่สุดในโลก
3: อ่ะพอแล้วให้โปรโมทฟรีแค่นี้
4: โปรโมทฟรีแค่นี้ขอบคุณพี่กิฟต์
3: รอติดตามได้เลยนะจ๋าป๊อปดีโคดค่ะ
4: เมื่อกี้เห็นบรรยากาศเขาบอกหลายคนเป็นไอดอลขวัญใจของชาว LGBT ใช่ไหมฮะอันนี้พาไปไอดอลจริง
3: ๆ
4: ไอดอลแบบไอดอลเลย สาว BNK48 คนนี้ตอนนี้ต้องใช้คำว่าเป็นอดีต BNK48 นะฮะสำหรับน้องเจนกุลจิรานัดย้อนไปคุณผู้ชมเมื่อ2022ตอนนั้น4ปีที่แล้วประกาศจบการศึกษาก็คือแกรดออกมาแต่ว่าเส้นทางบนวงการบันเทิงของเจนตอนนี้เรายังเห็นผลงานหลากหลายมากนะไม่ว่าจะเป็นงานแสดงปีที่แล้วเราเห็นผลงานกับละครของไทย PBS ด้วยคนนี้สาวสวยคนนี้ล่าสุดกำลังจะมีผลงานที่เป็นงานจองเงินแม่ใช้คำว่าจองเงินดูโบราณ งานภาพยนตร์เรื่องแรกของเจนด้วยเจ้าตัวบอกจริงๆคิดอยากจะทำงานเพลงเหมือนกันนะฮะแต่ติดปัญหาอยู่นิดเดียวไม่แน่ใจว่าปัญหาอะไรลองฟังดูฮะ

0: มาปรากฏตัวในฐานะนักแสดงจองเงินครั้งแรกนะครับแม่จองเงินก็คือหนังนี่แหละฮะสำหรับไอดอลสาวเจนกุญจิรานัทวรรักษานะครับหรือว่าเจนอดีต BNK48 รุ่นที่1 นะฮะซึ่งเธอตอนนั้นย้อนไปเป็นตัวท็อปของรุ่นด้วยคุณผู้ชมถ้าใครจำได้ชนะการโหวตทะลุแสนนะฮะสร้างประวัติศาสตร์คว้าอันดับหนึ่งการเลือกตั้งในปี2563นะครับแม้การประกวดจะแม้การแสดงในฐานะของ BNK48 จะจบลงมาแล้ว4ปีนะฮะแต่เส้นทางในวงการบันเทิงของเจนเนี่ยบอกเลยว่าไม่เคยหายไปไหนมีงานแสดงออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างปีก่อนก็มีละครบนหน้าจอไทย PBS ก็คือเรื่องกล้าทะเลแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตก็คือเรื่องเทอม4นี่แหละฮะซึ่งสำหรับไอดอลสาวแล้วแม้จะเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงด้วยการร้องการเต้นนะครับแต่เรื่องของการแสดงเจนบอกว่าแหมเรื่องนี้เอาอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามีเข้าคอร์สเรียน acting อยู่เหมือนกันแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ไอดอลสาวเขาบอกว่าตอนนี้กังวลนะฮะกับงานแสดงบนจอเงินครั้งแรกเรื่องนี้คือเรื่องอะไรคุณผู้ชมลองฟังเสียงน้องเจนหน่อย
1: ตื่นเต้นมากเอาตรงคือที่หนูกังวลที่สุดเลยนะหนูไม่เคยพูดที่อื่นมาก่อนที่หนูกังวลที่สุดเลยอ่ะหนูกลัวหน้าบานก็เพราะว่าปกติเวลาขึ้นโรงภาพยนตร์แบบว่าจอใหญ่ๆอ่ะหน้ามันจะบานอ่ะ
2: แล้วเราก็ไปทำยังไงต้องมีทริคสิในการที่ลดความแบบความไม่มีเฟส
1: ก้อนเท่าที่ใช้ได้ทำเท่าที่ทำได้
2: บ้าง
1: กรุณ
2: าบอกพี่หน่อยพี่จะได้รู้ว่ามีเทคนิคนี้ที่
1: อบซาวน่ากินน้ำมะพร้าวตอนเช้าเขาบอกว่าช่วยนะหนูก็ทำตามนั้น
0: นึกว่าจะกังวลเรื่องอะไรจอใหญ่
3: ๆกลัวหน้าบาน
0: กลัวคนเห็นเยอะแล้วกลัวหน้าบานนะฮะแม่
4: เจนไม่ต้องกลัวหรอกผู้พี
0: ่ยังไม่กลัวเลย
4: บานทุกเช้า
0: ที่ขนาดเจนบอกว่าแม้จะกังวลเรื่องหน้าบานนะไม่ต้องไปอยู่บนจอภาพยนตร์จอใหญ่ๆคุณผู้ชมฮะที่เหล่าโอตาหรือว่าแบบแฟนๆจดจำจริงๆก็ใบหน้านี้แหละเจนไม่ต้องกังวลแฟนๆเขาจำได้เหล่าแฟนคลับของ BNK48 เนี่ยซึ่งแฟนๆเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะใบหน้าไหนก็ตามอาจจะหน้าบานไม่บานไม่เกี่ยวแล้วฮะสิ่งที่อยากเห็นเจนกลับมาออกเพลงบ้างเพราะว่าสาวๆวงนี้หลายคนเนี่ยเขาบอกจบการศึกษาจาก BNK ไปแล้วใช่ไหมครับไปลดแล่นบนเส้นทางของนักแสดงกันเยอะแต่เจนบอกว่าต้องขอบคุณชื่อเสียงจากการเป็นไอดอลนะฮะที่ปูทางให้เข้าสู่วงการบันเทิงก็เลยทำให้เธอได้ทำอะไรที่หลากหลายมากนะครับแต่เรื่องของการร้องการเต้นแฟนๆไม่ต้องกังวลเจนบอกไม่ทิ้งนะฮะยังมีไปฟีเจอริ่งกับศิลปินคนอื่นๆอยู่บ้างนะครับส่วนงานเพลงเดี่ยวติดตรงที่นิดเดียวคุณผู้ชมอยากทำแต่เงินน่ะมีไหมปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องเงินสนับสนุนนี่แหละซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็สำคัญมากๆครับ
1: ความจริงแล้วหนูก็อยากจะบอกว่าติดนิดนึงแบบว่าเอ้ยหรือว่าเราลองแบบว่าแต่งเพลงเองแต่อาจจะยังหนูอ่ะหนูไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมาพาร์ทการแสดงมันเป็นเรื่องบังเอิญที่กลายเป็นว่าหนูชอบบังเอิญได้มาพาร์ทการแสดงแล้วกลายเป็นว่าหนูรักการแสดงเหมือนกันคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนหนูที่แบบว่าไม่ได้โฟกัสว่าเฮ้ยเราเข้า BNK เพื่อจะเป็นนักแสดงหรือเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าพอได้ลองทำกับมันอ่ะแล้วทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราก็ชอบพาร์ทนี้เหมือนกันนี่ว่าอะไรอย่างมากกว่า
0: สิ่งที่ทำให้ได้ไปต่อในวงการบันเทิงสำหรับเจนนะครับเจ้าตัวบอกเลยว่าคือพลังซับพอร์ตจากแฟนคลับครับซึ่งเธอเองก็ได้พูดถึงวง MNL48 ด้วยนะที่ได้ประกาศปิดตัวอย่างเป็นทางการปลายเดือนพฤษภาคมปีนี้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการปิดฉากวงไอดอลน้องสาวของ AKB48 ในประเทศฟิลิปปินส์นะครับวงนี้ MNL48 ว่าเสียใจที่ไอดอลประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปต่อนะฮะซึ่งเจนก็เล่าเหมือนกันเจ้าตัวบอกกังวลเหมือนกันนะว่าจะเกิดกับ BNK48 แล้วก็ CGM48 ด้วยเหมือนกันเพราะทุกวันนี้บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยยังคงมีการถกเถียงกันอยู่เลยฮะว่าไอดอลดังกล่าวเนี่ยสรุปเป็น J-POP หรือเป็น T-POP กันแน่เจนเขาบอกว่าเขายืนยันคอนเฟิร์มชัดเลย BNK48 เป็น T-POP นะครับแล้วก็อยากให้แฟนๆชาวไทยสนับสนุนสายเลือดศิลปินสายเลือดไทยด้วยให้ได้เดินตามฝันวงการนี้ต่อไปนะฮะนี่ขนาดจบจาก BNK ไปแล้วยังไม่ลืมที่จะให้กำลังใจและยังไม่ลืมที่จะเชียร์วงน้องๆด้วยน่ารัก
4: ทีป๊อปก็มาแรงนะคุณผู้ชมค่ะอ่ะพาไปกินขนมกันบ้างผ่อนคลายกันสักนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงนะคะอาหรับเปอร์เซียเราก็จะนึกถึงเส้นทางเครื่องเทศที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะคะเขามีเครื่องเทศเยอะแยะมากมายมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีรสชาติเขาใส่เข้าไปทุกอย่างคุณผู้ชมค่ะของคาวของหวานแต่วันนี้พิเศษหน่อยพาไปดูขนมหวานเป็นขนมหวาน

เก่าแก่ด้วยแต่น้องพริมวานิตาบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยทำง่ายนะคะทำง่ายทำไม่ยากแต่ว่าจะมีรสชาติยังไงมีความเก๋ยังไงเขาบอกว่ากลิ่นเครื่องเทศน่ะกินแล้วติดจมูกเลยนะคะไปติดตามในอิ่มมนรสค่ะกับน้องพริมวานิตาวิมลเกตค่ะ

0: ไม่เยอะนะครับทุนนี้มันต้องเป็นแบบก้อนเล็กๆหน่อยคือถ้าเราปั้นก้อนใหญ่เบาหวานขึ้น
1: ปั้นลูกใหญ่แล้วจะหวานเกินไปก็ส่วนหนึ่งแต่อีกเหตุผลที่ต้องปั้นให้เล็กเพราะขนมทูตเป็นขนมที่ต้องปั้นให้เหมือนผลไม้ลูกเล็กคือลูกม่อนตามความหมายของชื่อที่คำว่าทูตในภาษาเปอร์เซียแปลว่าลูกม่อนทูตเป็นขนมเก่าแก่ของเปอร์เซียมานานหลายร้อยปีไม่เฉพาะแต่ในราชสำนักแต่ชาวบ้านทั่วไปก็ทำกินเพราะขั้นตอนการทำไม่ยากใช้วัตถุดิบน้อยและวัตถุดิบหลักอย่างเครื่องเทศก็มีมากในดินแดนเปอร์เซียวัตถุดิบเพียง5อย่างคือเมล็ดอัลมอนด์แป้งอัลมอนด์บดกระวานเขียวบดน้ำตาลไอซิ่งและน้ำกุหลาบแต่ถ้าไม่มีน้ำกุหลาบสามารถใช้น้ำมะลิน้ำใบเตยหรือนมแทนได้ส่วนวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งอัลมอนด์บดกระวานเขียวบดและน้ำตาลไอซิ่งรวมกันแล้วค่อยๆเติมน้ำกุหลาบเพราะถ้าเหลวเกินไปก็จะปั้นยากนวดไปเรื่อยๆจนแป้งเซตตัวเป็นก้อนจากนั้นปั้นเป็นก้อนเล็กๆคลุกน้ำตาลไอซิ่งอีกทีแล้วใช้เมล็ดอัลมอนด์ตกแต่งที่ส่วนหัวให้เป็นก้านของลูกม่อนเป็นขนมทูตที่นอกจากหวานมากก็ยังเด่นที่กลิ่นหอมทั้งจากน้ำกุหลาบและกระวานเขียวบดที่เป็นราชินีแห่งเครื่องเทศทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปปั้นหอมปรุงขนมหวานสไตล์เปอร์เซียที่จัดโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรได้ทั้งลิ้มรสอร่อยที่มากกว่ารสชาติคือกลิ่นหอมและยังได้เรียนรู้เรื่องราวของเครื่องเทศจากขนมทูตด้วย
2: คือปกตินะคะเป็นคนชอบอาหารแขกกันนะฮะชอบอาหารอินเดียอยู่แล้วแล้วก็ที่วันนี้มาเนี่ยก็เห็นว่าอาหารเนี่ยคือชีวิตและก็อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์เนี่ยเข้าซึ่งกันและกันนะคะ
3: ชอบอาหารอินเดียมากนะคะโดยเฉพาะเป็นคนที่สนใจเรื่องเครื่องเทศแล้วก็ศึกษาเรื่องเครื่องเทศด้วยขนมตัวนี้มันแปลกตรงที่เขามีเครื่องเทศทำให้เขาเกิดความหลากหลายจากขนมที่เรารู้จักนะน่าสนใจมากและอร่อยด้วย
4: ส่วนผสมของพวกเครื่องเทศนะครับที่มันเป็นตัวที่ชูโรงทำให้ขนมเนี่ยมันมีความอร่อยแล้วก็เราผสมตัวน้ำกุหลาบไปด้วยคือเวลากุหลาบกับเครื่องเทศที่มันเป็นกระวานเขียวเจอกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่อร่อยมากเป็น Queen of Spice ก็คือเป็นตัวกระวานเขียวกระวานเขียวเนี่ยมันฟังก์ชันของมันก็คืออยู่ได้ทั้งอาหารคาวแล้วก็อาหารหวานเวลาอยู่อาหารคาวก็จะช่วยทำให้รสชาติเนี่ยมันมีความเข้มข้นน่ากินแล้วก็เวลาอยู่กับอาหารหวานน่ะมันก็ยิ่งทำให้กลิ่นความหวานเนี่ยหอมเพิ่มมากยิ่งขึ้น
5: ตอนนี้ที่วิทยากรพูดถึงเรื่องของกุหลาบน้ำกุหลาบหรือน้ำดอกไม้เทศน่ะเข้ามาถึงบ้านเราตั้งแต่อยุธยาก็รู้จักแล้วหรือมาไกลกว่านั้นเดินทางมาตั้งแต่เพราะมาจากภาษาด้วยนะครับคำว่ากุหลาบมาจากคำว่ากุลบวกกับคำว่าออฟกุลแปลว่าดอกไม้อะไรก็ตามแต่ก็คือกุลทั้งหมดแหละออฟแปลว่าน้ำกุลออฟคือน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้อะไรก็ได้มีโอกาสที่จะศึกษาผ่านอะไรก็ตามแต่อาหารก็ได้ภาษาก็ได้วัฒนธรรมการแต่งกายก็ได้เรื่องของราชสำนักก็ได้ราชาศัพท์ก็ได้หรือการละเล่นพื้นบ้านก็ได้พวกนี้จะเป็นร่องรอยของอารยธรรมที่เข้ามาถึงบ้านเราถ้าเราย้ำเลยประโยคเดิมคือเราเปิดโลกทัศน์ของเราให้กว้างอย่าจำกัดโลกทัศน์เราเราก็จะอันนี้คือน่าจะเป็นหัวใจของงานศึกษาทางมนุษยวิทยาหรือหัวใจของสมศ.ศูนย์มนุษยวิทยาศิรินธรที่เราเปิดโลกทัศน์ให้เราเห็น
1: ขนมทูตอันเล็กเท่าลูกหม่อนตามชื่อแต่บอกเลยว่าหวานมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากินแค่ตัวขนมอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะหวานเกินไปทางที่ดีค่ะก็คือจะต้องกินคู่กับชาค่ะรสชาติจะได้เข้ากันพอดีอย่างอันนี้ค่ะเป็นชาผสมเครื่องเทศก็คือเป็นชาอัสสัมใส่เครื่องเทศหลายอย่างทั้งขิงตะไคร้กระวานเขียวเทียนข้าวเปลือกแล้วก็อบเชย

0: ข้ากันสุดๆค่ะ
1: ทำที่ง่ายขนมทูตจึงยังเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันหากินได้ไม่ยากในประเทศอิหร่านและส่วนใหญ่จะเป็นการทำในลักษณะแฮนด์เมดที่คนในครอบครัวมาช่วยกันทำทำให้นอกจากเป็นขนมกินเล่นคู่กับชาเป็นขนมต้อนรับแขกก็ยังมักพบขนมทูตในโอกาสงานสำคัญเช่นงานแต่งงานงานบุญหรืองานเลี้ยงปีใหม่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัววันนี้ตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
2: เห็นขนมทูตน่ากินแล้วน่าสนใจไม่เป็นไรรอบนี้น้องพิมวันนี้ตาไม่ได้เอาขนมทูตให้กินไม่เป็นไรฮะได้กินอย่างอื่น
3: ชอบปาเขาดูจบข่าวเขาพูดคำเดียวอันนี้ไม่ได้กินคุณผู้ชม
2: อันนี้ไม่ได้กิน
3: บทสรุปคืออยากกิน
2: แต่ได้กินอย่างอื่นนะพิมเอาอย่างอื่นมาให้ชิมแต่ไม่บอกว่าคืออะไรมีเกลือแล้วเกลือรสชาตินวลด้วย
3: ดิฉันน้องรักเราแล้วแหละพอเป็นของข้าวหวานไม่เอามาแต่พอเป็นเกลือปุ๊บ
2: เป็นวัตถุดิบเอามา
3: พี่ชิมไหมคะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าน้องพิมจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเกลือนะคะ
2: ติดตามอิมอนรถได้ทุกวันศุกร์นะฮะส่วนพรุ่งนี้สารพันลั่นทุ่งบางเขนนะครับรอบก่อนป้ากับพี่กิฟต์ติดสัญญาคุณผู้ชมไว
3: ้
2: ยกมือพนมขออภัยมาฮะรอบที่แล้วชวนแม่ตู่มันธนามาแต่ประเด็นคือไม่ได้ร้องเพลงดังของตัวเองคุณผู้ชมจำได้ไหมรักเธอทุกพศรอบนี้ขออนุญาตแก้ไขแก้ตัวนะฮะแม่ตู่มันธนามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มาพร้อมกับน้องๆทีมลิเกเยาวชนมีความพิเศษด้วยเพราะบางคนตอนนี้เนี่ยมีชื่อเสียงแล้วแล้วก็วันนี้เราได้เห็นความหลากหลายของทีมลิเกตัวจิ๋วที่ขึ้นมาโชว์บนเวทีสารพันลั่นทุ่งบางเขนไปดูตัวอย่างกันครับ

0: มาเยือนสารพันลั่นทุ่งรอบก่อนไม่ได้โชว์เพลงดังประจำตัวนะคะแฟนๆหลายคนของแม่ตู่มัณฑนาบ่นเสียดายกันเยอะพี่กิฟต์กับป้าขออภัยด้วยนะฮะรอบนี้แก้มือให้แล้วคุณผู้ชมครับเพลงดังรักเธอทุกพ.ศ.ได้ฟังเต็มๆแน่นอนจากต้นฉบับด้วยนะฮะรอบนี้แม่ตู่มัณฑนากลับมาสารพันอีกครั้งแต่บรรยากาศบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะนะครับมากันเป็นรถตู้เลยงานนี้ขนทีมลูกศิษย์มันแน่นๆหลายคนดังไปแล้วอย่างคนนี้นะฮะมีแม่ยกเรียบร้อยน้องปลื้มพรเทพนะครับแต่ตอนนี้นามสกุลเปลี่ยนใหม่นะฮะเขาพ่วงท้ายเป็นน้องปลื้มไมทองคำเรียบร้อยแล้วนะครับคิวงานแน่นควงพี่เพลงพัดสอนนะฮะลูกสาวแม่ตู่ออกงานตลอดซึ่งครูเพลงเองก็พ่วงตำแหน่งเป็นครูสอนร้องเพลงให้ด้วยแล้วก็เป็นนางเอกลิเกด้วยบางทีก็เป็นผู้กำกับการแสดงไปเลยแม่พี่เพลงทำหลายอย่างนะฮะครั้งก่อนที่มาไม่ได้โชว์ลิเกใช่ไหมคุณผู้ชมฮะแต่ครั้งนี้ไหนๆก็บอกแล้วขอแก้ตัวขอแก้มือจัดเวทีลิเกเด็กให้ดูด้วยลีลาหน้าเอ็นดูใช้ได้ไปดูกันฮะ
1: สีทองมานี่พี่มีอะไรจะบอก
2: เอ้า
1: เรารักกันชอบกันด้วยใจ

0: ขออภัยคุณผู้ชมฮะพระนางหลบไปก่อนนะฮะให้ซีนตัวโจ๊กตัวโกงเข้ามาแย่งซีนกันก่อนนะฮะน้องซัพพลายเสื้อเขียวหรือเสื้อเหลืองนะ
1: เขียวมะนาว
0: แยกไม่ออกนะ
1: น้องซัพพลายเขียวมะนาว
0: น้องซัพพลายเคยมาเยือนแล้วครั้งนึงแต่ครั้งนี้ได้โชว์ลิเกสักทีนะฮะเล่นมุกตลกหน่อยแต่ที่เห็นเมื่อสักครู่คุณผู้ชมไม่สนับสนุนความรุนแรงนะครับเป็นแค่การแสดงไม่ให้ลอกเลียนแบบนะเพราะความรุนแรงไม่ดีนะแต่ที่เห็นน้องๆเล่นกันได้เนี่ยจริงๆเนี่ยเขามีการซักซ้อมกันด้วยแล้วก็ที่จะได้เห็นเนี่ยมีทั้งน้องๆทั้งน้องปลื้มแล้วก็น้องเพลงเนี่ยเขาเพลงรักด้วยเขาซ้อมกันมาเล่นกันมาตลอดด้วยนะฮะส่วนพระนางนี่รุ่นเยาว์พระนางก็ได้รุ่นเด็กเป็นน้องอันดากับน้องทอฝันแหมถ้าใช้ชื่ออันดากับมาวินนี่เป็นหนังอีกเรื่องเลยนะ
1: บอกอายุอีกแล้ว
0: มาประกบคู่กันนะครับที่เห็นทั้งหมดนี้เป็นรุ่นจิ๋วคุณผู้ชมอายุแค่หลักสิบกว่าเท่านั้นนะครับเป็นคณะลิเกเยาวชนเพื่อทุนการศึกษารวมมิตรศิษย์พระนอนนี่เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับส่วนที่เห็นตัวโตกว่าใครเมื่อสักครู่นี้ก็คือพี่เนสนี่รุ่น1นะฮะเล่นเป็นดาวร้ายคนนี้เป็นรุ่นแรกอยู่กับแม่ตู่มาตลอดจนทุกวันนี้ก็ได้งานลิเกนี่แหละฮะเลี้ยงตัวครับ
2: อย่างเช่นผมได้มา 1,000 บาทผมจะเก็บไว้400ครับแล้วก็600จะเก็บไว้ที่ตัวส่วน400นี้จะเอาเป็นเงินฉุกเฉิน

0: เกินไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เจ็บป่วยหรือว่าเก็บไว้เป็นยามฉุกเฉินที่ว่าต้องเอาไว้เรียนต่ออะไรเงี้ยครับใช่ครับจะเก็บไว้อย่างนั้น
1: คุณพ่อสมชายคุณพ่อสมชายเนี่ยแกเกษียณมาแกอยากต่อยอดในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งสิ่งที่แกอยากทำก็คือลิเกเด็กแกใฝ่ฝันมานานมากแกอยากทำลิเกเด็กพอเกษียณมาปุ๊บแกเอาเงินตัวเองเนี่ยเปิดโครงการเลยค่ะจัดโครงการโดยรับสมัครเด็กๆในโรงเรียนเนี่ยมาฝึกลิเกในช่วงปิดเทอมโดยแบบมีเมียเลี้ยงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้แล้วทีนี้เด็กๆเนี่ยเราก็ทำหนังสือแล้วก็คุยไปทางโรงเรียนก็ให้เด็กๆสมัครผ่านโรงเรียนมาก่อน
2: ลิเกก็มีให้ดูนะฮะเพลงก็มีให้ฟังคุณผู้ชมจะมีอะไรเพลินไปกว่านี้อีกฟังลิเกจากน้องๆได้แล้วก็ต้องระวังด้วยบางช่วงเผื่อพี่กิฟร้องลิเกอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะจะเป็นช่วงไหนพรุ่งนี้ห้ามพลาดสารพันรัฐทุ่งบางเขนบ่ายสามโมงนะครับ
3: เตือนคุณผู้ชมไว้ก่อนนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะก่อนจะชมสารพันลั่นทุ่งนะยกพลคนน้ำพริกของเราสัปดาห์นี้สนุกแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรุ่นพี่มาเยือนถึงสตูดิโอเลยคุณผู้ชมค่ะจะมาสาธิตนะคะการทำน้ำพริกถั่วเน่าสูตรไทยลือโดยแม่สนองจันตคาดชื่อนี้คุณดีอยู่แล้วคุณแม่เข้าชิงนะซีซั่นที่แล้วเข้าถึง5รอบสุดท้ายนะ5ทีมสุดท้ายเลยคราวนี้เป็นรุ่นพี่มาสาธิตปุ๊บเดี๋ยวจะมีมาแนะนำอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะแขกรับเชิญพิเศษสัปดาห์นี้คือคุณแม่สนองจันตคาดนะคะที่เคยฝากฝีไม้ลายมือส่งน้ำพริกถั่วเน่าหอมหมื่นลี้มาประชันในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นแรกถ้ายังจำกันได้ทีมจากจังหวัดเชียงรายทีมนี้เขามีทีเด็ดเป็นถั่วเน่าค่ะที่ใช้ทั่วไปในอาหารไทยหรือรสชาติมันก็จะนุ่มนวล นะคะนำมาเสริมทับในถ้วยน้ำพริกก็จะแซ่บค่ะเพียงก็ต้องมีไอเดียสร้างสรรค์นะคะซึ่งคุณแม่สนองบอกว่าในฐานะรุ่นพี่พร้อมแล้วพร้อมมาแชร์ทุกเคล็ดลับค่ะ
4: ใจแรกใจเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราต้องมั่นใจว่าของเราดีจริงดียังไงก็คือ1ตัววัตถุดิบที่เราใช้อย่าพยายามไปเอาที่อื่นมาใช้ในสิ่งที่เรามีตัวนี้ค่ะแล้วก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจว่าของที่เรามีดีอยู่แล้ว
3: ต้องรอฟังนะคะดีกีรองแชมป์ของซีซั่นแรกเลยค่ะซึ่งเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารภูมิปัญญาก็ต้องมาพร้อมรสชาติแบบนี้นะคะคุณแม่สนองจะบอกเคล็ดลับอะไรบ้างและสัปดาห์นี้จะมีสูตรเด็ดวัตถุดิบเด่นอะไรจากหลายภูมิภาคคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันเสาร์ที่30พฤษภาคมเวลา 14:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ได้เลยจ้าร
5: องชนะเลิศ
2: ดูกันไปยาวๆได้นะฮะตั้งแต่บ่ายสองจนถึงบ่ายสี่โมงเย็นสารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วยนะครับส่วนพี่วายวินิการมารออยู่แล้วใครเป็นแฟนสายลับ007ต้องฟังข่าวนี้นะ
6: จับปืนปิ้วหลายคนอาจจะรอลุ้นกันอยู่เพราะว่า007ก็จะมีการพลิกโฉมใหม่เรียกได้ว่าเพราะว่าแดเนียลเครกใช่ไหมเขาก็วางมือไปแล้วตอนนี้หลายๆคนก็ลุ้นกันว่าเอ๊ะนักแสดงอังกฤษคนไหนหรือว่านักแสดงไอริชคนไหนนะคะที่จะมาสวมบทเป็น007คนต่อไปค่ะอาจจะต้องรอแต่ว่าสิ่งที่ไม่ต้องรอชมผู้ชมหยิบจอยมาเล่นเกมกันก่อนนะคะเพราะว่ามีเกมใหม่ที่อ้างอิงเรื่องราวเกี่ยวกับ007แต่ว่าต้องย้อนไปในวัยหนุ่มค่ะรับรองว่าตื่นเต้นเร้าใจไม่แพ้ในหนังนะคะสำหรับเกม007 First Light ค่ะที่เพิ่งจะเปิดตัวกันไปเกมนี้เนี่ยก็จะพาแฟนๆไปรู้จักกับเจมส์บอนด์ในช่วงวัยหนุ่มซึ่งก็อาจจะยังไม่ได้เก่งกาจเหมือนกับในหนังนะคะเพราะว่าต้องย้อนรับทุกคนใฝ่ฝันค่ะ007 First Light เป็นผลงานของค่าย IO Interactive นะคะซึ่งก็เป็นผู้สร้างเดียวกันกับเกมดังอย่าง Hitman โดยได้รับความร่วมมือจาก Amazon MGM Studios ค่ะที่ถือลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในแฟรนไชส์เจมส์บอนด์ตอนนี้ก็ยังต้องลุ้นนะคะว่าใครเนี่ยจะมารับบทเป็นเจมส์บอนด์คนต่อไปแต่ว่าในเกมนี้ไม่ต้องเดานะคะเพราะว่าต้นแบบของบอนด์เวอร์ชันในเกมเนี่ยใช้ใบหน้ารวมถึงการแสดงของนักแสดงหนุ่มหล่อชาวไอริชแพทริกกิบสันค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่ารู้สึกกดดันนะเพราะว่าเรื่องราวในเกมเป็นช่วงชีวิตของบอนด์ที่ไม่เคยถูกเล่ามาก่อนจึงไม่มีต้นแบบให้อ้างอิงแล้วก็ต้องอาศัยความเชื่อใจในทีมเขียนบทและผู้กำกับตลอดการทำงานค่ะหลังจากนักแสดงชื่อดังแดเนียลเครกประกาศอำลาบทสายลับ007ในภาค No Time To Die เมื่อปี2021จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะคะว่าใครเนี่ยที่จะมาสวมบทเป็นเจมส์บอนด์คนใหม่ซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าสายลับ007ในภาคใหม่นั้นจะเป็นใครค่ะ ก็มีกระแสจากสื่อต่างประเทศว่าตอนนี้กำลังออดิชั่นกันอยู่ต้องมาลุ้นกันเพราะว่าก็จะเป็นเจมส์บอนด์ที่ค่อนข้างจะหนุ่มนิดนึงค่ะในภาพยนตร์
3: เข้มหรือมันละมุนเนาะเดี๋ยวรอลุ้นกระหวายนะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะเรา3

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกับจับตาสถานการณ์วันที่29พฤษภาคม2569พบกับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะปิดล้อมจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายหลังพบหลักฐานปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตซื้อปืนหลายร้อยกระบอกขายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ
1: DSI ถกคดีกักตุนน้ำมันวันนี้ก่อนออกหมายจับล็อตแรกด้านทีมสุดซอยพลังงานตรวจคลังน้ำมันที่สมุทรปราการพบน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตร
0: จับตาประชุมสภาวันนี้ถกวาระส่งตัวชนพัฒน์ให้ DSI หรือไม่ด้านหมอวรงค์เรียกร้องสสเห็นชอบส่งตัวให้สอบคดีเว็บพนันออนไลน์
1: หลายประเทศทั่วโลกหวั่นเชื้ออีโบลายกระดับป้องกันสหรัฐเตรียมเปิดศูนย์กักกันโรคที่เคนยาป้องกันชาวอเมริกันที่ติดเชื้อเข้าประเทศ
0: ยังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะหลังผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์จนเสียชีวิตแล้วพยายามจะหลบหนีบนถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีล่าสุดเจ้าตัวเดินทางไปพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำเพิ่มเติมส่วนตำรวจเตรียมแจ้ง3ข้อกล่าวหาหนักค่ะ
2: เนี่ยพี่เขาลงมาพี่เขาสั่นแบบ
0: นี่เป็นช่วงหนึ่งของเหตุการณ์นะคะที่ชาวบ้านยืนยันในคลิปวิดีโอว่ามีความพยายามในการจะสลับตัวผู้ก่อเหตุจากชายที่สวมเสื้อสีขาวเป็นชายที่สวมเสื้อยืดสีดำแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนที่ไม่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ก่อเหตุแต่ว่าเดินทางมาภายหลังเกิดอุบัติเหตุก่อนที่ชายเสื้อขาวจะยืนยันด้วยเสียงพูดอ้อแอคล้ายคนเมาว่าไม่มีเปลี่ยนตัวค่ะ
3: โอ้จะมาสลับตัว
4: ไม่มี
3: อะไร
4: ไม่มีอยู่แล้วสำหรับไม่มี
3: ตายก็แล้วอ่ะตายคน
4: ผลหรอกบอกให้เรียกเล่นไม่ได้เขาตายแล้ว
0: อุบัติเหตุครั้งนี้ชาวบ้านและผู้เห็นเหตุการณ์ช่วยกันขับรถไล่ตามรถของผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษจนพบรถกระบะคันนี้ยางแตกจอดอยู่ริมถนนบริเวณทางลงสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าถนน345ตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีโดยไรเดอร์ที่ถูกรถคันนี้ชนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรียืนยันว่าไม่มีการเปลี่ยนตัวคนขับดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานประกอบกับผลตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของทั้งสองคนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดมีความผิดค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุกล้องวงจรปิดโดยรอบและกล้องหน้ารถกระบะเพื่อเป็นหลักฐานประกอบสำนวนคดี
5: เมื่อคืนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เป็นคนขับนะฮะแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ว่าใครเป็นคนขับกันแน่เพราะว่ามีมาเนี่ยมาเห็นบอกว่ามาสองคนมาสองท่านแต่เราได้มีการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยทั้งคู่นะครับทั้งคู่ขึ้นครับขึ้นทั้งคู่ครับ
6: ปริมาณว่าคนหน
5: ึ่
6: ง
5: หนึ่งร้อยแปดสิบเก้ากับอีกคนหนึ่งหนึ่งร้อยสิบห้าห้องเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาไม่มีทางทำได้อยู่แล้วนะครับแล้วตรงปรากฏหลักฐานตรงนี้ก็ต้องบอกแบบนี้ครับเราให้ความยุติธรรมกับคนตายและก็ญาติคนตายแน่นอน
0: ล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้อำนวยการสำนักสืบสวนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะเบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหา3ข้อคือคนขับรถกระบะขับรถในขณะเมาสุรา

0: เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถชนแล้วไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือแจ้งเหตุแสดงตัวต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ขณะที่ลูกชายของผู้เสียชีวิตก็บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียพ่ออย่างกระทันหันนะคะหลังเกิดเหตุต้องปิดบ้านเช่าหลังนี้ย่านประชาอุทิศแล้วก็ย้ายไปพักอาศัยอยู่กับป้าในละแวกใกล้เคียงที่ผ่านมาพ่อออกรถวิ่งรถทุกวันค่ะเพื่อรวบรวมเงินไปชำระหนี้ค่าผ่อนที่ดินที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายทิ้งไว้ให้ตัวเองกับน้องสาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ต้องการให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบค่ะ
1: ความที่มันแบบว่าเสียใจมันเจ็บใจอยู่อ่ะมันตอนนี้คือผมแบบอยากอยู่กับพ่อคิดอย่างเดียวผมไม่ได้คิดอย่างอื่นว่าผมจะเอาไงผมอยากอยู่กอดพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาไปผมก็ไม่ได้กอดแม่อะไรเลยล่าสุดเนี่ยเรื่องเขาเพิ่งจัดงานวันเกิดของเขาเขียนแคปชั่นในเฟซแบบว่าเค้กร่วมสาบานอะไรประมาณนี้เขาจะอยู่กับผมไปนานๆประมาณแบบนี้แหละแล้วพอมารู้ข่าวผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นแบบนี้อ่ะให้มารับผิดชอบให้มารับผิดชอบทุกอย่างที่พ่อผมเขาอยากสร้างอะไรให้ผมแบบว่าที่ดินอะไรอย่างนี้เขาก็ส่งน้องสาวเรียนอยู่ครับส่วนผมก็ทำงานผมก็ไม่มีปัญหาเลยเขาอยากให้เขาแบบช่วยดูแลเรื่องที่ดินเรื่องบ้านเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอ่ะอยากจะได้บ้านแบบบ้านกระต๊อบสร้างไว้ให้ผมอยู่กับน้องสาวแล้วก็อยู่กับพ่อ3คนแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครมาส่งต่อเรื่องที่ดินแล้วครับผมก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องแบบดำเนินเรื่องเอาให้สุดครับ
0: ทางด้านของพี่สาวผู้เสียชีวิตก็บอกว่าน้องชายเป็นคนขยันเป็นหัวหน้าครอบครัวหลังเกิดเหตุคู่กรณีให้ทนายความนำเงินเยียวยา 500,000 บาทมามอบให้แต่ว่ามันก็ไม่คุ้มกับการต้องสูญเสียเสาหลักครอบครัวเตรียมนำร่างน้องชายมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งครุบ่ายนี้ค่ะ
2: เอาเงินเลยป่ะล่ะคันนู้นด้วย
3: กลัวแค่นี้แหละกลัวไม่ยืดกลัวไม่คืบหน้าเอาจริงก็พยายามน้องชายเขาก็หาทนายให้ว่าจะไปสู้กับเขาได้ไหมทนายเรากับทนายเขาแล้วเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เคยเจอคดีแบบนี้มาก่อนไม่เมื่อคืนเขายังไม่คุยเลยหลานสาวบอกโคตรเหม็นเหล้าเลยแล้วยังบอกทนายถามตำรวจเนาะลูกชายถามว่าเขาเมาแล้วปล่อยเขาไปได้ยังไงครับตำรวจเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรเขาอ๋อเดี๋ยวเราจะรับผิดชอบนะเต็มที่นู่นนี่นั่นเขาพูดผู้หญิงพูดนะผู้ชายไม่ได้พูดสักคำก็แค่นี้ก็ไม่มีแล้วค่ะไปดูแลตัวเองดีๆนะลูกจับแขนเจ้าเนี่ยแค่นั้นแหละ
0: จดหมายข่าวของปปช.ที่เผยแพร่ออกมาชี้แจงถึงกรณีข้าราชการในสังกัดขับรถเกิดอุบัติเหตุจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสอดคล้องกับนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการปปช.ที่ระบุว่าบุคคลที่ปรากฏเป็นข่าวเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่รองโฆษกปปช.แต่อย่างใดเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีการกล่าวอ้างตำแหน่งในขณะเกิดเหตุตอนนี้เตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยังไม่มีการให้ออกจากราชการแต่อาจจะโยกย้ายไปส่วนอื่นก่อนเพื่อรอการสอบสวนจากตำรวจพร้อมยืนยันว่าดำเนินการตามกฎหมายไม่มีสิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
4: ด้านทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปติดตามการปฏิบัติงานของตำรวจจราจรนะคะที่ตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อเข้มงวดกดขันพฤติกรรมเมาแล้วขับในจุดต่างๆก็เพราะว่าตลอดทั้งคืนนะคะก็ยังมีผู้ขับขี่จำนวนหนึ่งค่ะที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายอยู่ก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ขับขี่นะคะที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายโดยไร้จิตสำนึกค่ะภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปปช.ถูกกล่าวหาว่าเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อคืนทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปยังจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ของกองบังคับการตำรวจจราจรกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่เข้มงวดด้านการบังคับใช้กฎหมายจราจรโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนตลอดการสังเกตการนะคะทีมข่าวก็พบว่ามีผู้ขับขี่หลายคนถูกเรียกตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะบางคนก็มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนสะท้อนให้เห็นว่าแม้ว่าจะมีการรณรงค์และเพิ่มโทษทางกฎหมายมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนจำนวนไม่น้อยค่ะจากข้อมูลข่าวสารที่ผ่านมาพบว่าพฤติกรรมของผู้ที่รู้ตัวว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ในร่างกาย

0: พยายามหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีก็มีหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าด่านตรวจด้วยการจอดรถก่อนถึงด่านหรือเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ค่ะบางส่วนก็พยายามให้ความร่วมมือในการตรวจวัดแอลกอฮอล์รวมถึงเสนอผลประโยชน์เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีอีกพฤติกรรมที่มักพบเห็นได้บ่อยครั้งนะคะก็คือการแอบอ้างรู้จักผู้บังคับบัญชาระดับสูงค่ะหรือบุคคลที่มีอำนาจเพื่อที่จะกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้พ้นจากการถูกดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่ามีแนวทางรองรับสถานการณ์ลักษณะนี้เอาไว้แล้วและปฏิบัติตามหน้าที่โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะทีมข่าวยังได้สังเกตเห็นว่าภายในจุดตรวจนั้นมีการติดป้ายระบุชื่อผู้ควบคุมด่านตรวจพร้อมกับหมายเลขโทรศัพท์ของผู้บังคับการของผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ประชาชนนั้นร้องเรียนได้โดยตรงนะคะหากพบพฤติกรรมหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ทางด้านของพนักงานขับขี่รถจักรยานส่งของก็เปิดเผยนะคะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้ขับขี่ที่เมาแล้วขับเป็นครั้งแรกที่ผ่านมามีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมาแล้วหลายครั้งค่ะส่วนใหญ่มาจากผู้ขับขี่ที่ขาดจิตสำนึกและเลือกฝ่าฝืนกฎหมายแม้ว่าตัวเองจะพยายามขับขี่อย่างระมัดระวังที่สุดแต่บางสถานการณ์ก็ยากจะหลีกเลี่ยงค่ะ
2: มันก็ไม่ควรกันพี่ก็คือมันดื่มได้แต่ถ้าขับมามันเดือดร้อนคนอื่นเขาไงเวลาไปชนหรือว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ระมัดระวังกันหน่อยถ้าเลือกได้ก็คือดื่มแล้วก็ไม่เลือกถ้าเมาไม่ไหวแล้วก็ไม่ขับดีกว่าใช่หรือว่าเรียกนั่งรถกลับแท็กซี่กลับดีกว่า
3: คนขับรถใหญ่ดื่มเหล้าดื่มอะไรนะครับก็สมควรได้ก็ไม่ควรขับออกมาถนนใหญ่เพราะมันจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุ
4: จริงก็ไม่สมควรขับเลย
3: ใช่ไหมครับใช่ครับ
4: ก็คือเราขับรถทุกวันเนี้ยเรามีความกลัวหรือกังวลอะไรบ้าง
3: ก็มีนะ
4: แล้วมีวิธีสังเกตหรือระวังตัวยังไงบ้าง
3: ก็หนึ่งก็สังเกตไฟเลี้ยวพอเราก็เปิดไฟเลี้ยวเราก็ต้องชะลอละจะรอเบรกแล้วเขาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวอะไรเงี้ย
4: ก็ต้องระวังตัวเอง
3: ครับผม
4: ทุกวันนี้เราขับแล้วเราคิดว่าเรามีความเสี่ยงเยอะไหมพี่กับการขับรถ
3: มีครับมากมาก
1: กรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ยังทำให้สังคมตั้งคำถามต่อมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐโดยเฉพาะบุคลากรในองค์กรตรวจสอบการทุจริตเพราะนอกจากประเด็นเมาแล้วขับยังมีข้อมูลจากพยานแวดล้อมถึงพฤติกรรมการอ้างตัวรู้จักผู้มีอำนาจและความพยายามหลีกเลี่ยงความรับผิดแม้ว่าตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งด่านตรวจและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างต่อเนื่องแต่การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวอาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดค่ะถ้าเกิดว่าผู้ขับขี่ยังขาดจิตสำนึกและมองว่าการดื่มแล้วขับเป็นเรื่องที่ยอมรับได้เพราะท้ายที่สุดเมื่อเกิดเหตุเมาแล้วขับความเสียหายอาจจะไม่ได้จบแค่คดีความแต่ยังหมายถึงชีวิตของผู้บริสุทธิ์ที่อาจไม่มีโอกาสได้กลับบ้านอีกเลย
0: วันนี้คดีกักตุนน้ำมันในช่วงวิกฤตสงครามสหรัฐและอิหร่านน่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นนะคะเมื่อ DSI นั้นได้นัดหารือกับทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานค่ะในการขยายผลทั้งเรื่องของการกักตุนน้ำมันเพื่อเก็งกำไรความผิดปกติของเอกสารขนส่งน้ำมันรวมถึงเส้นทางขนส่งน้ำมันที่ต้องสงสัยในหลายจังหวัดนะคะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะทีมสุดซอยก็ได้มีการอายัดน้ำมันเบลดีเซลปลอมปนกว่า5ล้านลิตรที่คลังน้ำมันในจังหวัดสมุทรปราการเบื้องต้นก็พบว่าคลังน้ำมันแห่งนี้นั้นมีความเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองค่ะเมื่อวานนี้ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานนำโดยนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัททิปเปิลเอสปิโตรเลียมซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเป็นการลงพื้นที่ขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศของชุดปฏิบัติการสุดซอยเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบการประกอบกิจการคลังน้ำมันแล้วก็เก็บตัวอย่างไบโอดีเซล B100 จำนวน5ตัวอย่างจากถังเก็บน้ำมันจำนวน5ถังของบริษัททิปเปิลเอสปิโตรเลียมจำกัดซึ่งมีปริมาณน้ำมันที่อยู่ในถังขณะจัดเก็บทั้งหมดรวม5ล้านกว่าลิตรค่ะซึ่งก็พบว่าผลทดสอบคุณภาพตัวอย่างไบโอดีเซลจำนวน5ตัวอย่างของบริษัทดังกล่าวก็พบว่ามีลักษณะและคุณภาพ

0: ไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศกำหนดเอาไว้ที่เข้าข่ายไม่ปฏิบัติตามกฎหมายการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดอายัดน้ำมันไบโอดีเซลที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดนี้และพลังงานจังหวัดสมุทรปราการก็ได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทกับทางกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบและตำรวจสอบสวนกลางนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษก็จะส่งให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีต่อไปค่ะเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบนะคะว่าบริษัท Triple S Petroleum จำกัดนี้มีความเชื่อมโยงกับบริษัท Tulen Oil จำกัดในจังหวัดอ่างทองค่ะและขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีกับบริษัท Tulen Petroleum จำกัดในจังหวัดอ่างทองอยู่และวันนี้ค่ะทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมหารือร่วมกับทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานเพื่อขยายผลการตรวจสอบเครือข่ายน้ำมันต้องสงสัยหลังพบข้อมูลการปกปิดการรับจ่ายน้ำมันแล้วก็เส้นทางขนส่งผิดปกติหลายรายการซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับขบวนการกักตุนน้ำมันและลักลอบนำออกนอกระบบในช่วงวิกฤตพลังงานช่วงที่ผ่านมาค่ะการหารือครั้งนี้นะคะก็จะเน้นการตรวจสอบกระบวนการเติมน้ำมันแล้วก็เส้นทางการกระจายสินค้าของบริษัทเป้าหมายในจังหวัดอ่างทองรวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในหลายจังหวัดด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่นั้นพบว่ามีการไม่รายงานปริมาณรับเข้าและจ่ายออกน้ำมันรวมกว่า20ครั้งในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งก็เป็นช่วงที่รัฐบาลนั้นได้มีการประกาศมาตรการควบคุมข้อมูลพลังงานอย่างเข้มงวดค่ะทั้งนี้ก็มีรายงานว่า DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินและก็โครงสร้างผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากพบว่ามีลักษณะที่ใช้โนมินีและบุคคลใกล้ชิดนั้นถือครองกิจการแทนโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะสืบหาผู้บงการหรือว่าบอสตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังของเครือข่ายค้าน้ำมันดังกล่าวนี้ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพันตำรวจตรีชนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าระหว่างนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่บริษัทหรือว่ากรรมการของบริษัทรายใดให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะเพราะว่าการจะดำเนินคดีทางอาญาได้นั้นพนักงานสอบสวนจะต้องมีพยานหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการกระทำความผิดในฐานความผิดนั้นๆและก็จะต้องมีมติร่วมกันในที่ประชุมพนักงานสอบสวนว่าการออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพื่อให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตามฐานความผิดใดค่ะซึ่งบริษัทแต่ละแห่งนะคะก็จะมีสำนวนคดีที่มีพฤติการแตกต่างกันออกไปค่ะบางส่วนเนี่ยก็อาจจะมีความผิดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายพรบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงบางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการหรือบางส่วนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะส่วนกรณีใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือจำนวน166ฉบับที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7หรือว่า6โรงกลั่นของไทยซึ่งไม่ปฏิบัติตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานนั้นทีมสุดซอยพลังงานก็ได้นำพยานหลักฐานเอกสารมามอบให้กับ DSI เพื่อใช้ขยายผลในการดำเนินคดีขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมดอยู่นะคะโดยยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาแก่ผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7รายใดเลยมาดำเนินคดีโดยพนักงานสอบสวนก็จะมีการประสานขอข้อมูลกับผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะพยานก่อนนะคะแล้วก็นำมาพิจารณาว่าท้ายที่สุดแล้วนั้นกระทำความผิดตามกฎหมายฉบับใดค่ะ
1: ซึ่งหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานมีการอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปนไป5ล้านกว่าลิตรนะคะแล้วก็มีการส่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินคดีไปแล้วกับคลังน้ำมันที่สมุทรปราการแล้วไปเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันที่อ่างทองล่าสุดวันนี้ยังมีการลงพื้นที่ตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติมที่พิษณุโลกด้วยนะคะพูดคุยกับคุณกิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณกิติพัชร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอค่ะสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ลงพื้นที่ที่พิษณุโลกได้ความยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้กำลังเข้าไปตรวจสอบคลังน้ำมันนะคะที่พิษณุโลกซึ่งเป็นการขยายผลมาจากที่จังหวัดเชียงรายเพราะเนื่องจากว่าตัวของเจ้าของคลังน้ำมันเนี่ยเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันก็คือเป็นเชื่อมโยงในส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะไปที่อ่างทองด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เรามาตรวจในส่วนของขยายผลในส่วนของบริษัทที่มาเช่าคลังน้ำมันซึ่งก็เป็นครอบครัวเดียวกันอีกเช่นกันนะคะก็มาทำการค้าขายน้ำมันอยู่ที่ทางภาคเหนือก็จะมีที่เชียงรายพะเยาแล้วก็พิษณุโลกตอนนี้กำลังเข้ามาที่คลังที่พิษณุโลกค่ะ
1: ค่ะคดีนี้มันเชื่อมโยงกับกรณีไหนบ้างคะคุณทิติพัฒน์อย่างมันเป็นเคสที่มีการ

0: ตุนน้ำมันในช่วงที่ราคาน้ำมันมันแพงขึ้นหรือว่าในน้ำมันไบโอดีเซลที่มันมีการปลอมปนนะคะ
1: ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ค่ะเครือข่ายตอนนี้ที่เรากำลังดูเป็นเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงมาจากคลังน้ำมันที่อ่างทองซึ่งมีทั้งในเรื่องของขายเกินราคามีทั้งในเรื่องของน้ำมันปลอมปนค่ะ
2: ค่ะและอย่างน้ำมันที่อ่างทองนะคะและอย่างล่าสุดที่ไปตรวจที่สมุทรปราการมีความเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันที่อ่างทองอย่างไรอยากจะเล่าในเรื่องของรายละเอียดให้ฟังนิดนึงอะค่ะ
1: ค่ะสืบเนื่องจากคลังน้ำมันอ่างทองตอนนี้ของบริษัททิเลียนปิโตรเทรดดิ้งซึ่งเป็นผู้ค้าเช่าคลังน้ำมันของทิเลียนออยล์อยู่ที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยทาง DSI เนี่ยรับเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะทีนี้ทางท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยก็ได้มีการสั่งให้มีการขยายผลตรวจสอบคลังน้ำมันทั่วประเทศนะคะตอนนี้ก็มีการขยายผลมาที่สมุทรปราการเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาปรากฏว่าในคลังน้ำมันที่สมุทรปราการเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงในส่วนของหุ้นส่วนกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทคลังน้ำมันที่สมุทรปราการเนี่ยเป็นชุดเดียวกันกับบริษัทพิเลียนออยล์ที่อ่างทองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยโดยโอได้นำทีมเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็มาเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจก็พบว่าหลังจากที่นำไปตรวจแล้วเนี่ยก็พบว่าผลการตรวจของน้ำมันเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ประกาศของกรมธุรกิจพลังงานกำหนดโดยเฉพาะน้ำมันไบโอดีเซลเนี่ยตกมาตรฐานทั้งหมดประมาณ 5.2 ล้านลิตรค่ะ
0: ค่ะกรณีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะท้ายที่สุดจะสามารถเอาผิดได้หรือไม่คะเพราะว่าเชื่อได้ว่าประชาชนก็คงใจจดใจจ่อกันอยู่โดยเฉพาะในช่วงที่น้ำมันมันราคาค่อนข้างจะขึ้นลงกันแบบนี้สวิงกันแบบนี้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้เองความพยายามที่จะไปเอาผิดกับผู้ค้ารายใหญ่เองก็ดูเหมือนจะคดีความมันก็คงไม่ได้เดินต่อไปแล้วอะค่ะในกรณีแบบนี้ค่ะจะสามารถเอาผิดกับใครเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างได้หรือไม่คะ
1: ขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้นะคะในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยในฐานะที่เราเป็นหนึ่งในผู้เสียหายในกรณีในเรื่องของการที่มีการขายเกินราคาอันนี้จะเป็นในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นะคะส่วนในเรื่องของขายน้ำมันปลอมปนเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของกระทรวงพลังงานในเรื่องของใบกำกับการขนส่งน้ำมันเนี่ยซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญนะคะเป็นองค์ประกอบเบื้องต้นในการที่เราจะตรวจสอบในเรื่องของคุณภาพน้ำมันตรวจสอบในเรื่องของเส้นทางน้ำมันจากต้นทางไปสู่ปลายทางเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญในการที่ทางเจ้าหน้าที่ทั้งไม่ว่าจะเป็นตำรวจสอบสวนกลางที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปคบ.2นะคะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้ำมันโดยตกแล้วก็รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องนำไปขยายผลโดยเราเนี่ยจะเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษในส่วนที่เราพบในการกระทำผิดของพรบทั้งไม่ว่าจะเป็นพรบการค้าน้ำมันพรบควบคุมน้ำมันนะคะที่กระทรวงพลังงานได้ถืออยู่เราดำเนินคดีอย่างเต็มกำลังแล้วก็ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความไปที่หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI แล้วก็ตำรวจสอบสวนกลางแล้วทีนี้ก็จะอยู่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษในการที่จะขยายผลหาความเชื่อมโยงและรวมถึงดูเส้นเงินว่าใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องของเครือข่ายในธุรกิจนี้ค่ะท่านคะ
2: ค่ะคุณโอ๋ครับอย่างที่คุณโอ๋นั้นก็ได้เรียนเราไปเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้ก็ได้มีการขยายผลออกไปเรื่อยๆแล้วก็พบเจอความผิดปกติมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังมีส่วนไหนอีกบ้างที่ต้องขยายผลต่อไปเพราะว่าตอนนี้ทาง DSI ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วทางคุณโอ๋ก็ส่งหลักฐานต่างๆให้กับทาง DSI ไปบ้างแล้วนะคะ
1: ค่ะจริงๆแล้วในการประกอบกิจการของคลังน้ำมันต่างๆที่เราพบเนี่ยมันมีความซับซ้อนพอสมควรมีตัวแทนอำพรางมันมีในเรื่องของนิติกรรมอำพรางในเรื่องของการหลบเลี่ยงในเรื่องของการชี้แจงข้อเท็จจริงกับเจ้าพนักงานอยู่พอสมควรแต่ว่าด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่และการบริหารการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเนี่ยเราพยายามที่จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงทั้งหมดนะคะแล้วก็ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ DSI เนี่ยเข้าไปทำการขยายผลดูในเรื่องของเส้นเงินดูในเรื่องของความซ้ำซ้อนในเรื่องของการประกอบธุรกิจอันนี้เราพยายามทำอย่างเต็มกำลังในตอนนี้เนี่ยตอนนี้มาที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับคลังน้ำมันที่เชียงรายแล้วก็ตัวคลังน้ำมันเจ้าของน้ำมันเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงในส่วนของหุ้นส่วนที่มาจากคลังน้ำมันที่อ่างทองด้วยค่ะ
2: ค่ะคุณโอ๋คะจากที่มีการขยายผลเนี่ยตอนนี้อย่างทางฝ่ายค้านะคะอย่างคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานเนี่ยเจอนักเลงปากซอยหรือเปล่ามีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคในเรื่องของการขยายผลในการตรวจสอบในเรื่องของผู้ที่กักตุนน้ำมันยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
1: ต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะเราทำงานอย่างเต็มกำลังไม่มีการถอยแน่นอนเราทำงานกันอย่างต่อเนื่องและทำงานอย่างหนักตั้งแต่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เข้ามาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงพลังงานเราทำงานกันไม่หยุดแล้วก็ไปทุกครั้งน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงหรือมีข้อสงสัยในการประกอบกิจการที่ไม่ตรงไปตรงมาแต่อย่างที่เรียนค่ะว่าการตรวจสอบเราตรวจสอบบนข้อเท็จจริงเราเน้นจับจริงเราไม่ได้เน้นจับเพื่อให้มันมีโอกาสที่จะหลุดรอดไปได้เพราะเราพยายามทำทุกอย่างบนข้อของกฎหมายแล้วก็พยายามสืบแสวงสืบสอบแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งกระบวนการและเครือข่ายค่ะ
1: ค่ะการดำเนินการครั้งนี้จะได้คำตอบเรื่องของไอ้โม่งที่กักตุนน้ำมันในช่วงที่ราคามันพุ่งสูงขึ้นอย่างที่สังคมต้องการได้ไหมคะคุณธิติพัฒน์คะ
0: อันนี้ต้องขออนุญาตดำเนินอย่างนี้ค่ะว่าเราลองทุกข์กล่าวโทษไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษทีนี้อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในการขยายผลเพราะว่าอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยจะมีในเรื่องของการตรวจสอบเส้นเงินตรวจสอบในเรื่องของนิติกรรมที่มีการซ่อนเงื่อนและรวมถึงเนี่ยคดีที่ซับซ้อนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหลายหน่วยงานและรวมถึงกฎหมายหลายฉบับเข้ามาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยอันนี้ก็จะต้องอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษในการที่จะใช้อำนาจนี้ในการที่จะดำเนินการค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าสายนี้เนี่ยเป็นสายเดียวกันกับที่เคยมีการอมที่ตั้งข้อสงสัยในเรื่องของไอ้โม่งไหมคะที่กำลังดำเนินการอยู่นี
0: ้ตอนนี้เคสนี้เป็นเรื่องของขายเกินราคาแน่นอนนะคะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของปลอมปนน้ำมันในส่วนของอ่างทองแล้วก็สมุทรปราการค่ะ
2: ค่ะคุณโอคะและอย่างวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าจากทางที่มีการหารือร่วมกับ DSI ยังไงบ้างอะคะ
0: วันนี้โออยู่ที่พิษณุโลกมาตรวจสอบในเรื่องของคลังน้ำมันส่วนสิ่งที่เราข้อมูลทั้งหมดที่เราพบเนี่ยเราส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วอยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการพิจารณาว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะคะ
1: ค่ะค่ะก็เดี๋ยวต้องไปติดตามจาก DSI อีกทีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณธิติพัฒน์
0: ขอขอบคุณนะคะพอดีเดินทางอยู่ที่พิษณุโลกแต่อาจจะขาดหายแล้วก็เดินทางอยู่ด้วยค่ะขอโทษด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์นะคะประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพราะว่าถ้าเกิดจำกันได้ในช่วงที่เราถามหากันว่าทำไมน้ำมันแพงน้ำมันไม่มีขายน้ำมันไปไม่ถึงหน้าปั๊มในช่วงเวลาที่คนต้องการที่จะมีน้ำมันเอาไว้ใช้ในช่วงน้ำมันที่มันกำลังขึ้นราคากันอยู่ด้วยเนี่ยนะคะก็ไปเจอจุดหนึ่งที่อ่างทองแล้วก็มีการเก็บ
2: ไว้
1: ขยายผลไปเรื่อยๆเลยก็พบเครือข่ายสายสนที่มันขยายไปตอนนี้ขึ้นไปถึงภาคเหนือแล้วจากเชียงรายก็ลงมาพิษณุโลกด้วยกลายเป็นว่ามันมีความเกี่ยวพันกันทั้งหมดทั้งในแง่ของการกักตุนแล้วก็น้ำมันที่มันปลอมปนด้วยในช่วงที่กำลังส่งเสริมไบโอดีเซลกันอยู่ปรากฏว่าก็ไปเจอน้ำมันปลอมปนอีกขยายผลกันอยู่นะคะแต่ว่าท้ายที่สุดคงต้องไปดูที่ DSI
2: แต่เชื่อว่าเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอยู่เหมือนกันเพราะว่าผ่านมาสักพักนึงแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการกักตุนน้ำมันบางส่วนเนี่ยก็พยายามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะจับผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือว่าเป็นไอ้โม่งตัวจริงได้หรือไม่สำหรับคดีกักตุนน้ำมันนี้นะคะมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่รุมทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่บนเกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนที่จะมีการยิงใส่จนคนขับนั้นเสียชีวิตล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้เป็นคนที่2แล้วนะคะพร้อมกับเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่เหลือค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในซอยพานุพงศ์ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีบันทึกเหตุการณ์เมื่อกลางดึกของวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เห็นรถแท็กซี่สีเหลืองแดงที่นายศิครินทร์พรหมเจริญเป็นคนขับค่ะมีลักษณะพุ่งชนกำแพงริมทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่คนขับค่ะถูกกลุ่มชายชะกันเนี่ยรุมทำร้ายแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตคาพวงมาลัยจนกระทั่งญาติผู้เสียชีวิตเนี่ยกังวลว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงเข้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับทางเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะล่าสุดตำรวจสภ.บ่อผุดขออนุมัติหมายศาลจังหวัดเกาะสมุยและจับกลุ่มตัวผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพิ่มเติมอีก1คนก็คือนายอภิสิทธิ์ชาวอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีค่ะโดยใช้เวลาในการสอบสวนอย่างเคร่งเครียดนายอภิสิทธิ์ก็เล่าเหตุการณ์ว่าตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานรับฝากรถภายในซอยพานุพงศ์ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุโดยช่วงตีหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ลานรับฝากรถก็มีรถยนต์เนี่ยเข้ามาในซอยจำนวนมากรวมทั้งรถแท็กซี่ของผู้ตายแล้วก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะ กันจึงเดินเข้าไปดูและในกลุ่มนั้นก็มีเพื่อนของตนเองเนี่ยอยู่ด้วยกระทั่งมีการรุมทำร้ายร่างกายแล้วก็เห็นผู้ตายเนี่ยชักมีดออกมาจึงเข้าไปเตะด้วย1ครั้งอ้างว่าเป็นห่วงกลัวเพื่อนถูกแทงจากนั้นค่ะก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3ครั้งก็ทำให้วงแตกส่วนตนเองนั้นก็ตกใจจึงออกจากที่เกิดเหตุกลับไปที่พักค่ะ
3: ไม่รู้จักกันมาก่อนครับผมไม่ได้ขับแท็กซี่กันดิ
4: ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกปั่นปื้มมาก
3: ผมก็ไม่อยากให้การเป็นแบบนี้เลยครับผมเกิดมาถึง
4: เส เสียใจมาก
3: ครับเสียใจที่ให้เป็นแบบนี้ไปแล้วก็ไม่คิด

0: กันว่าที่ถึงขั้นแบบนี้แล้วก็ไม่รู้กันว่ามีปืนมีอาวุธได้กัน
1: อยากจะขอโทษได้บ้างไหม
0: ก็ขอโทษไปทางฝั่งผู้เสียหายครับที่ผมทำร้ายไปทีนึงครับ
1: คร
0: ับ ผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะผมก็แค่ป้องกันเพื่อนผมตัวเองเท่านั้น
2: ส่วนสาเหตุไม่ทราบว่าเกิดจากเรื่องใดค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ผู้ตายเนี่ยพากลุ่มคนนับ10คนเนี่ยมาชี้หน้าด่าแล้วก็ท้าทายจนมีปากเสียงอย่างรุนแรงส่วนตนเองนั้นไม่เคยรู้จักผู้ตายมาก่อนยอมรับว่าอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็ใช้เท้าเนี่ยเตะผู้ตายไป1ครั้งไม่รู้ว่าคนในกลุ่มเนี่ยมีอาวุธอยู่ด้วยหลังเกิดเหตุก็บอกว่ารู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตสำหรับผู้ร่วมก่อเหตุครั้งนี้นะคะตำรวจออกหมายจับไปแล้ว8รายสามารถจับกลุ่มตัวได้แล้ว2รายรายแรกก็คือนายจตุพลเรืองคนซึ่งเป็นคนเคาะกระจกรถผู้ตายให้จอดตำรวจเนี่ยได้นำตัวขอหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุยฝากขังไปแล้วนะคะขณะเดียวกันตำรวจภูธรภาค8ก็ได้ส่งกำลังตำรวจสืบสวนภาค8ลงพื้นที่ร่วมกับตำรวจสืบสวนสภ.บ่อผุดให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือค่ะ
3: เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มอดีตปลัดอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายพร้อมพวกค่ะหลังไปพบหลักฐานการปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนหรือว่าใบป.3ของบุคคลอื่นเอาไปซื้อปืนจำนวนกว่า400กระบอกก่อนนำไปขายต่อให้เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกรณีซื้อปืนสวัสดิการที่เกิดจากการปลอมแปลงเอกสารใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนหรือใบป.3ที่ออกโดยอดีตปลัดอำเภอเชียงของและพวกช่วงปี2565ถึง2567จำนวนกว่า460กระบอกจำนวน467กระบอกนะคะจากการตรวจค้นบ้านพักเจ้าหน้าที่พบปืนลูกซอง2กระบอกและปืนขนาดจุด22มิลลิเมตร1กระบอกทั้งหมดมีเลขทะเบียนปืนครบทั้ง3กระบอกแต่ว่าไม่สามารถแสดงเอกสารใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ได้ครบทุกกระบอกผู้ถูกกล่าวหายอมรับว่าได้มีการติดต่อซื้อขายปืนผิดกฎหมายกับเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจำนวนหนึ่งก่อนจะนำไปขายต่อให้กับคนในพื้นที่ซึ่งก็รวมไปถึงข้าราชการครูและคนจากประเทศเพื่อนบ้านในราคากระบอกละ 3,000 บาท
4: ได้กระบอกเท่าไหร่ไปขายอ่ะ
5: 3-4,000
4: ได้แค่ 3-4,000 นะขายฝั่งนู้นเขาขายหลักแสน
5: ไม่ถึงมั้ง
4: ขายเท่าไรมันก็ขายนั่นแหละมันก็ขายเหมือนกันนั่นแหละทีนี้ไปขายให้ใครบอกมาบอกเจ้าหน้าที่เข้ามาไม่งั้นเดี๋ยวเรื่องยาว
5: แล้วรู้ได้ยังไงครับก็เขามันอยู่วงการที่เขาว่ากันหมดคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไป
6: เ
5: อาไปตรงนู้นบ้าง
6: ชื่ออ
5: ะไรไม่รู้ครับที่
6: อยู่ที่ไหนเรียนสอนที่ไหน
5: ดอนมหาวัน
4: ดอนมหาวัน
6: ไม่ต้องห่วงเราตำบลอะไร
7: พี่ม
6: ี
7: อยู่แล้ว
6: ไม่ต้องกลัว
7: ตรงไหนนะติดแม่น้ำ
5: เดี๋ยวแต่ผมก็ไม่มีข้อมูลเลยชัดเจน
6: นะไม่เป็นไร
5: เขาก็ซื้อขายกันแบบนี้เพราะว่าถ้าจะมาโยนให้ผมคนเดียวมันไปไม่ได
3: ้รองอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ขอหมายจับจากศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค5จำนวน5หมายจับและหมายค้นอีก2หมายครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและพิษณุโลกซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกรณีการปลอมแปลงเอกสารราชการโดยเฉพาะการปลอมแปลงลายเซ็นของอดีตนายทะเบียนท้องที่อำเภอเชียงของเพื่อออกใบป.3โดยมีอดีตปลัดอำเภอเชียงของเป็นผู้ดำเนินการค่ะ
4: คือปลัดอำเภอคนนี้ปัจจุบันถูกออกจากราชการไปแล้วนะครับเขาย้ายไปที่เวียงแหงแล้วก็ไปทำทุจริตสวมตัวทางทะเบียนราษฎรนะครับแล้วทางกรมการปกครองก็ให้ออกไปแล้วนะครับในส่วนนี้เขาก็มีการตอนที่เขาย้ายยังไม่ได้ย้ายไปอยู่เชียงของเขาอยู่ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่เวียงแหงเขาอยู่เชียงของมาก่อนนะครับแล้วก็ทำเรื่องปืนเนี้ยนะฮะแล้วก็มีการทุจริตนะแล้วก็ต่อมา ท่านนายอำเภอก็เอาเขาย้ายงานละแต่เขาก็ยังมาทำอยู่นะฮะก็คือเรียกว่าปลอมแปลงเอกสารราชการครับ
3: สำหรับช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำหมายสารเดินทางไปที่บ้านพักของอดีต

0: ผู้ต้องหาส่วนการขยายผลช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกันปลอมแปลงเอกสารราชการเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบปากคำเพิ่มณที่ว่าการอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายก่อนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไปสำหรับอดีตปลัดอำเภอเชียงของเคยปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปี2565ถึง2567ก่อนจะย้ายไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรและหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะถูกจับกุมในปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหงของกรมการปกครองช่วงปลายปี2568ซึ่งเป็นคดีทุจริตสวมสิทธิสถานะบุคคลและออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบให้กับกลุ่มชาวต่างชาติมากกว่า 20,000 รายชื่อค่ะ
1: ตำรวจบุกทลายบ่อนพนันในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะก็จับกลุ่มผู้ต้องหารวม34คนพร้อมกับของกลางจำนวนมากค่ะเบื้องต้นก็เพราะว่าดัดแปลงอาคารพาณิชย์เก่านั้นเป็นแหล่งลักลอบเล่นพนันแล้วก็มีการคุมเข้มการเข้าออกค่ะตำรวจชุดสืบสวนสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีบุกจับนักพนันชายและหญิงรวมกัน34คนภายในอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งอยู่ในซอยบิ๊กแลนด์หมู่13ตำบลคลอง1อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีค่ะหลังจากที่สืบทราบว่ามีการลักลอบเปิดบ่อนพนันเมื่อเช้าที่ผ่านมาจากการเข้าตรวจค้นก็พบว่าเป็นอาคารพาณิชย์เก่าค่ะดัดแปลงพื้นที่ชั้น2ให้เป็นบ่อนพนันลักลอบเล่นพนันแล้วก็มีการปิดกั้นทางเข้าออกอย่างแน่นหนาถึง3ชั้นเจ้าหน้าที่นั้นต้องใช้เครื่องมือตัดกุญแจก่อนเข้าจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดค่ะโดยนางสาวรัตดาอายุ49ปีก็รับว่าเป็นเจ้ามือพร้อมกับยึดของกลางหลายรายการนะคะเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตรวม39เครื่องเครื่องรูดบัตรเครดิต2เครื่องอุปกรณ์การเล่นพนัน
2: ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากสายลับว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีการลักลอบเล่นการพนันก็ได้ท่านรองผู้กับสืบรองผู้กับป้องกันปราบปรามก็ได้ร่วมกันวางแผนตรวจสอบว่ามีการจะมีการเล่นจริงจากนั้นก็ได้มีการวางแผนบูรณาการกำลังเพื่อร่วมจับกลุ่
3: ม
2: เป็นที่มาของวันนี้นะครับก็ได้ร่วมกันเข้าทำการจับกลุ่มได้ผู้ต้องหาทั้งหมด34คน
1: เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดนะคะไปสภ.คลองหลวงดำเนินคดีและส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะ
0: คุณผู้ชมวันนี้น่าติดตามนะคะว่าสภาผู้แทนราษฎรจะมีการหารือกรณีที่ DSI ทำหนังสือขอตัวส.ส.ชนพัฒน์นาคซัวเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ด้วยหรือไม่ค่ะเรื่องนี้ยังเป็นประเด็นที่หลายพรรคการเมืองมีจุดยืนแตกต่างกันอย่างภูมิใจไทยถึงแม้จะเป็นพรรครัฐบาลแต่ก็เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ควรต้องให้สภามาโหวตเพราะว่ามันเป็นกรณีส่วนบุคคลที่ควรจะตัดสินใจด้วยตัวเองจะดีที่สุดทางพรรคประชาชนที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านเช่นเดียวกับพรรคกล้าทำต้นสังกัดของส.ส.ชนพัดกลับมองว่าสภาควรจะส่งตัวนะคะเช่นเดียวกับนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.พรรคไทยพักดีซึ่งก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนกันค่ะก็มองว่าในเมื่อทุกพักประกาศจุดยืนต้านทุนเทามาโดยตลอดการที่ส.ส.คนนึงถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อ้างยี่และอาจจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจึงเป็นเรื่องที่สมาชิกสภาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและตัวส.ส.เองก็ไม่ควรจะใช้เอกสิทธิ์เกินความจำเป็นด้วยค่ะ
4: ผมขอทำความเข้าใจพื้นฐานกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา125นั้นเป็นเจตนารมณ์ที่จะแม้จะคุ้มครองส.ส.นะซึ่งอยู่ในช่วงสมัยประชุมมันมีประเด็นสำคัญอยู่เพียง3ประเด็นก็คือกรณีที่ห้ามมีการจับกุมห้ามมีการคุมขังและห้ามมีการออกหมายเรียกตัวส.ส.ไปสอบสวนแต่เป้าหมายสำคัญคือต้องไม่มีการกลั่นแกล้งทางการเมืองจุดที่เรากังวลใจก็คือการบังคับใช้กฎหมายถ้าปล่อยให้ส.ส.ใช้เอกสิทธิ์ที่ไม่สมเหตุสมผลอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนมองว่าขณะนี้ส.ส.กำลังใช้เอกสิทธิ์มากเกินความจำเป็นหรือไม่ดังนั้นจุดยืนของพรรคไทยพักดีวันนี้ที่ต้องการจะมาแถลงก่อนวันตัดสินใจในวันรุ่งขึ้นคือไทยพักดียังยืนหยัดถึงความถูกต้องและไทยพักดียังยืนหยัดถึงต้องการทำลายระบบเอกสิทธิ์ของส.ส.ที่มากเกินกว่าประชาชนและพักไทยพักดียังต้องการให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกัน จึงอยากจะเรียกร้องไปยังเพื่อน

0: สมาชิกทุกท่านในการตัดสินใจนะฮะว่าพรรคไทยพักดีมีจุดยืนที่ถ้าจะต้องมีการโหวตควรจะโหวตและมีบทสรุปให้ DSI สามารถออกหนังสือเชิญตัวท่านส.ส.ชนภัทรไปให้ปากคำได้
1: แต่สำหรับนักวิเคราะห์การเมืองที่เคยเป็นอดีตส.ส.อย่างคุณเทพไทยเสนผมมองอีกมุมหนึ่งนะคะว่าเอกสิทธิ์คุ้มครองการทำหน้าที่ของส.ส.ในระหว่างสมัยประชุมเนี่ยมันเป็นเจตนารมณ์ที่ตอนนี้มีการพัฒนาการมันคลี่คลายมาตามลำดับแล้วแต่ยังคงเป็นประเพณีปฏิบัติเมื่อมีการขออนุญาตจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้วไม่เคยมีการอนุมัติส่งตัวส.ส.ไปดำเนินคดีเลยเว้นแต่เจ้าตัวจะขออนุญาตต่อที่ประชุมไปสู้คดีด้วยตัวเองในกรณีนี้ค่ะการขอให้สิทธิ์ไปสู้คดีด้วยตัวเองโดยไม่ต้องลงมติเนี่ยน่าจะเป็นการดีที่สุดแต่การเรียกร้องให้โหวตส่งตัวมันอาจจะดูสุดขั้วเกินไปสักหน่อยค่ะ
2: ซึ่งในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่สุดขั้วจนเกินไปทางออกน่าจะเป็นเรื่องของการไม่อนุญาตให้นายชนภัทรไปสู้คดีเว้นแต่นายชนภัทรจะขอใช้สิทธิ์เพื่อไปสู้คดีด้วยตัวเองซึ่งจะทำให้ภาพลักษณ์หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญศักดิ์สิทธิ์จึงอยากจะให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รักษาความศักดิ์สิทธิ์และประเพณีปฏิบัติที่ยึดถือมายาวนานเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของส.ส.ด้วยครับ
1: เมื่อวานนี้มีโอกาสได้คุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระหวังสัจโชติภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดเนี่ยสภาก็คงจะยึดตามธรรมเนียมปฏิบัติเดิมก็คือไม่ส่งตัวส.ส.เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในช่วงสมัยของการประชุมสภาค่ะอาจารย์อธิบายในเชิงหลักการและธรรมเนียมปฏิบัติแบบนี้นะคะบอกว่าเอกสิทธิ์คุ้มกันเนี่ยมันเป็นกลไกป้องกันการกลั่นแกล้งเพื่อคุ้มครองส.ส.จากรัฐบาลหรือฝ่ายไหนก็ตามในกรณีที่จะบีบไม่ให้ส่งเสียงในสภาแทนประชาชนโดยเจตนารมณ์คือไม่ให้ส.ส.มีคดีอาญาระหว่างประชุมเพื่อป้องกันการกลั่นแกล้งไปด้วยแต่แน่นอนว่าคดีของคุณชนภัทรเนี่ยแม้คนที่ติดตามการเมืองอาจจะทราบดีว่าอะไรเป็นความผิดส่วนตัวอะไรเป็นความผิดที่เป็นการกลั่นแกล้งแต่โดยสภาพของกฎหมายอาญาอาจารย์อธิบายแบบนี้ค่ะว่ามันไม่สามารถชี้ชัดได้แบบนั้นเนื่องจากคดีอาญามันเป็นคดีที่กระทบต่อความมั่นคงสาธารณะอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเว็บพนันออนไลน์จะเป็นมาตรา112หรือคดีล่วงละเมิดทางเพศก็ตามแต่ธรรมเนียมปฏิบัติของสภาคือไม่ให้มีการปิดปากใครคนใดคนหนึ่งถึงแม้ว่าบางเคสมันอาจจะดูชัดว่าเป็นความผิดส่วนตัวแต่ถ้าเกิดโปรดเปิดให้โหวตและยอมส่งตัวไปมันจะกลายเป็นคำถามตามมาได้เหมือนกันว่าแล้วในอนาคตจะมีอะไรเป็นหลักประกันได้ว่าคดีไหนเป็นการกลั่นแกล้งคดีไหนเป็นประเด็นส่วนตัวดังนั้นจึงใช้ธรรมเนียมสภาเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดว่าไม่ต้องส่งตัวในสมัยประชุมสภาทุกกรณีค่ะที่ผ่านมากระทั่งเคสที่มีหมายจับในคดีล่วงละเมิดทางเพศก็ยังไม่เคยมีมติให้ส่งตัวนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเคสนี้ให้มีการส่งตัวจะใช้อะไรมาเป็นคำอธิบายค่ะ
3: เรื่องของชนภัทรเนี่ยจะถูกเอาไปเปรียบเทียบกับความผิดในลักษณะที่เป็นคดีอาญาเหมือนกันที่เกิดขึ้นในรัฐสภาหรือในสภาแห่งนี้ในเคสอื่นๆซึ่งถ้าในเคสอื่นๆไม่มีการส่งตัวมันก็บอกได้ยากถ้ามองในเชิงหลักการนะบอกได้ยากว่าทำไมจะต้องส่งเคสนี้คนเดียวแต่ถ้าถามใจประชาชนบอกว่าทำไมไม่ดูเป็นเคส by เคสไปล่ะไปดูเนื้อหาสาระของแต่ละคนว่ามันเป็นกรณีแบบไหนผมก็ถามกลับไปว่าเราจะรู้ได้ยังไงเคสไหนกันแกล้งเคสไหนเป็นความผิดโดยส่วนตัวเพราะการจะจับส.ส.เนี่ยนะครับผมหรือการเรียกส.ส.เข้าไปในลักษณะที่แบบไปให้ความเห็นหรือไปแจ้งข้อกล่าวหาอะไรพวกนี้มันมีการเมืองอยู่ข้างในอยู่แล้วเพราะว่าการเมืองเป็นตัวที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมมันทำงานบางเคสนี่ก็ถูกดองหายไปเลยบางเคสนี่ก็เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทางสภาผมก็เลยเข้าใจเขาว่าเขาก็ต้องยึดธรรมเนียมไว้ว่าไม่ส่งตัวมันจะได้ถูกทำในบรรทัดฐานเดียวกันนะครับ
1: จริงอยู่ค่ะที่สภาชุดนี้เขาแสดงจุดยืนต้านเรื่องสีเทาๆแต่ในแง่หลักการถ้าในมุมมองของอาจารย์ก็มองว่าอาจจะต้องยึดไว้นะคะแล้วท้ายที่สุดอ่ะดูได้เหมือนกันว่าสภาอาจจะโยนภาระกลับมาที่พรรคว่าจะจัดการยังไงพรรคจะมีการบีบให้ส.ส.ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยไปเคลียร์ตัวเองหรือไม่หรือว่าจะจัดการอย่างไรต่อไปค่ะ
3: บางพรรคจะมีการบีบให้ลาออกหรือบางพรรคจะมีกรณีที่ให้เป็นความรับผิดชอบโดยตัวคนนะครับว่าสามารถที่จะใช้ช่วงเวลาที่อาจจะอยู่ในสมัยประชุมแล้วก็ไปรายงานตัวเองเพื่อบอกว่าฉันแบบเป็นบุคคลที่ ขาเรียกว่ามีความบริสุทธิ์แล้วก็ยินดีมีส่วนร่วม

0: กระบวนการยุติธรรมโดยไม่จำเป็นจะต้องให้สภาส่งตัวไปถ้าสังคมสามารถกดดันให้ชนพัฒน์ลาออกได้เนี่ยซึ่งเขาไม่ลาออกหรอกนะครับในเชิงปฏิบัติเนี่ยแต่แนวทางมันมีคือถ้าพรรคกล้าทำอยากจะให้พรรครู้สึกเขาเรียกว่ามันดูขาวมากขึ้นอ่ะนะครับผมเนี่ยก็ใช้เคสนี้ชุบภาพหลักของพรรคขึ้นมาให้คุณชนพัฒน์ลาออกแล้วก็เลือกตั้งใหม่ถ้ามั่นใจว่าคะแนนเสียงมันเยอะถึงขนาด 47% เนี่ยนี่เกือบจะเป็น absolute majority แล้วเนี่ยตรงคนใหม่มายังไงก็ชนะ
1: ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทุกครั้งนะคะที่มีส.ส.เนี่ยคนใดเนี่ยถูกออกหมายจับถูกกล่าวหาถูกตั้งข้อกล่าวหาหรือว่ามีคดีอาญาเกิดขึ้นมักจะมีข้อถกเถียงเรื่องของการขอเอกสารสิทธิคุ้มครองในระหว่างสมัยประชุมสภาเสมอนะคะและคดีนี้ก็เช่นเดียวกันกับคดีของนายชนพัฒน์นาคสัวพูดคุยกันต่อกับทางรองศาสตราจารย์ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายมาให้อาจารย์มองในประเด็นนี้กันนะคะมาเดาใจกันว่าวันนี้ในการประชุมส.ส.เนี่ยนะคะทางส.ส.จะมีมติเช่นนี้ออกมาอย่างไรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณกีรชาตาคุณพึ่งนภาครับ
1: อาจารย์ค่ะวันนี้ถ้าให้เดาใจของการประชุมของส.ส.วันนี้เนี่ยน่าจะมีการพูดเรื่องนี้ของคุณชนพัฒน์หรือเปล่าแล้วน่าจะมีวาระในการส่งตัวไม่ส่งตัวยังไงบ้างอะคะ
3: ฮะไม่ส่งแน่นอนครับ
1: อัน
3: นี้ฟันธง
1: ค่ะ
3: ครับนอกจากพวกสีส้มกับสีฟ้านะครับเพราะว่าพวกสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยก็ถ้าเราจำกันได้นะฮะตอนหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยก็ประกาศจะไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำ
1: ค่ะ
3: นะครับเพราะนั้นสีส้มกับสีฟ้าเนี่ยนะครับถ้าขืนไปโหวตไม่ส่งตัวเนี่ยก็เท่ากับกืนน้ำลายตัวเองซึ่งมันเป็นไปไม่ได
1: ้
3: นะครับส่วนพรรคอื่นที่เหลืออยู่นะครับรักษาเอกสิทธิ์ยิ่งกว่าชีวิตโดยไม่สนติ่งอะไรทั้งนั้นอันนี้ผมฟันธงเลยแต่ผมบอกไว้ก่อนนะคดีนี้นะครับผมเรียนว่ามันไม่ใช่คดีทางการเมือง
1: ค
3: ดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีอาญาแล้วก็เกี่ยวข้องกับความมั่นคงซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับเขาสอบสวนมาเป็นระยะเวลานานแล้วดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับส.ส.พรรคที่เหลืออยู่เนี่ยจะเอาเหตุเรื่องว่านี่คือการปกป้องเอกสิทธิ์ไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองเลอะเทอะ
1: ค่ะ
3: ผมบอกเลยนะครับผมจะย้อนประวัติศาสตร์ให้นะครับ
1: ค่ะ
3: สมัยเมื่อเกิดอำนาจเผด็จการเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะมันมีการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกลั่นแกล้งทางการเมืองจริงๆโดยการไปอุ้มส.ส.นะครับเราทราบไปฮะว่าก็เพราะมันมีการกลั่นแกล้งทางการเมืองจริงๆเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดตำรวจสภานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจฝ่ายบริหารเนี่ยเข้ามาจับส.ส.ซึ่งกำลังจะไปโหวตในสภาที่มาของมันคือเรื่องกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่ไม่ใช่เรื่องคดีอาญาแล้วผมเรียนนะครับหลายท่านเนี่ยไม่เคยรู้เรื่องนี้ผมเอามาบอกทั้งสองท่านเลยไปแหกตาดูกันตั้งปี2549สมัยนายกชื่อพลเอกเปรมนะครับสภาผู้แทนราษฎรในยุคนั้นเนี่ยเคยอนุมัติให้ส่งตัวส.ส.ไปดำเนินคดีเช็คมาแล้วนะครับซึ่งเบากว่าคดีนี้เยอะส.ส.ท่านนั้นเนี่ยเป็นส.ส.จังหวัดอุดรธานีเอ้าผมเอาให้ชัดเลยเคยเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเคยเป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพวกมาอุ้มกันอย่างนี้เนี่ยนะครับกรุณาไปแห่ตาดูประวัติศาสตร์บ้างนะครับตอนนั้นน่ะคดีเช็คเลยครับซ
1: ึ
3: ่งเบากว่าคดีนี้เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมฟันธงเลยว่านอกจากส้มกับฟ้าแล้วก็พรรคอื่นนะครับก็จะอุ้มกันหมดนั่นแหละ
2: ค่ะอาจารย์ทีนี้ถ้าเกิดว่าดูในแง่ทาง
3: เดาหลังเองบ้างข้าบ้าง
2: ค่ะ
3: ครับ
2: อาจารย์ถ้าเกิดว่าดูในท่าทีของพรรคบ้างอ่ะอาจารย์คือบางทีเนี่ยทางฝ่ายรัฐบาลเองอย่างภูมิใจไทยเขาก็บอกมาแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันจะให้สวยที่สุดอ่ะก็พิจารณาตัวเองไปด้วยตัวเองไหมไม่ต้องถึงขั้นให้สภามาโหวตแต่ว่าทางพรรคเองเขาก็ยังไม่มีทีท่าที่จะแสดงออกถึงการที่จะกดดันหรือว่าออกมาบอกให้คุณชนพัฒน์เนี่ยดำเนินการในทางใดทางหนึ่งเลยนะคะ
3: คือพรรคเนี่ยเราอย่าไปหวังเลยนะครับพรรคเนี่ยยังไงเขาก็ต้องปกป้องลูกพรรคเขานะฮะซึ่งถ้าโยนภาระไปให้พรรคผมก็ต้องถามว่าแล้วเราจะมีสภาผู้แทนราษฎรทำบ้าอะไรนะครับแล้วผมเถียงเลยนะฮะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคนไหนออกมาปากแจ๋วเรื่องนี
1: ้
3: ผมถึงบอกว่าให้ไปย้อนดูประวัติศาสตร์สภาปี2529นะครับมันมีปรากฏเรื่องนี้เรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วคดีเช็คธรรมดานี่เอง
1: ค่ะ

0: เบากว่าคดีนี้เยอะเพราะฉะนั้นนะครับบรรดานะครับพรรครัฐบาลที่มาบอกว่าจะปราบเทาปราบเทวแล้วไปอุ้มเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าท่านกำลังนะครับยืนน้ำลายตัวเองนะครับหรือไม่ก็ผมน้ำลายลงมาแล้วมันลดหน้าตัวเองไปดูประวัติศาสตร์การเมืองให้ดีนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสภาเคยมีมติแบบนี้มาแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยมีนะครับครับผม
1: ค่ะอาจารย์คะแต่ทีนี้มันก็มีก่อนหน้านี้มันก็จะมีประเด็นมองกันว่าเอ๊ะมันจะเป็นการที่เป็นการที่มาคุกคามทางฝ่ายนิติบัญญัติหรือไม่แต่ว่าในกรณีเนี่ยรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าก็มีเสียงข้างมากมากกว่าอยู่แล้วอันนี้มันก็เลยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่าก่อนหน้านี้หรือว่ามีคดีก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเสียงส.ส.ของทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมันก็จะก้ำกึ่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็มองว่าการที่ให้เอกสารสิทธิ์เนี่ยหรือว่ามีการส่งตัวไปเนี่ยมันก็จะเป็นการที่ไปเกี่ยวข้องกับคดีทางการเมืองด้วยหรือไม่แล้วก็มีการตัดสินเรื่องของคะแนนเสียงในสภาด้วยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงอะคะ
0: คือคดีนี้เนี่ยผมถามก่อนฮะมันเกี่ยวกับการเมืองตรงไหนนะครับคดีนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่การแสดงออกทางการเมืองของส.ส.กฤษเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องคดีที่ถูกกล่าวหาทางอาญาโดยแท
2: ้
0: นะครับแล้วเจ้าหน้าที่ที่สอบสวนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขามาดักจับกันหน้าสภาที่ไหนนะครับมันมีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้หลายวาระแล้วนะครับปปง.ก็ได้เข้าไปอายัดทรัพย์ตามขั้นตอนกฎหมายมาก่อนหน้านี้แล้วคดีนี้ไม่มีคดีการเมืองคดีนี้คดีอาญาปกติผมถึงได้บอกไงว่าปี29คดีเช็คเนี่ยก็คดีอาญาเอากับคดีนี้เนี่ยนะครับยุบป๋าเปรมอ่ะทำไมส่งไปอ่
2: ะ
0: นะครับอันนี้ผมเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังว่าสงสัยคนในสภายุคนี้เนี่ยนะครับคงจะไม่รู้เหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วว่ามันเคยมีกรณีแบบนี
2: ้
0: ผมก็เลยเอามาบอก
2: ยกตัวอย่างให้ดูนะอาจารย์ว่ามันเคยมีเคสแบบนี้ก
0: ันได้เลิกแถลงอะไรเฉย
2: ๆอาจารย์แล้ว
0: คือคนพวกนี้นะฮ
2: ะ
0: จะไปหาอ่านประวัติศาสตร์ไม่รู้ตอบเข้ามาเป็นผู้แทนราษฎรกันเพื่ออะไรนะครับครับ
2: อาจารย์แล้วอย่างนี้นะคะพอมันมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยสภาเองจะพิจารณายังไงดีจะสร้างศรัทธายังไงดีกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ณขณะนี้นะคะ
0: ก็ไม่ต้องสร้างยังไงฮะเพราะคะแนนเสียงเนี่ยนะครับพวกที่จะส่งตัวก็เดาได้เลยว่าก็มีแต่ส้มกับฟ้านะครับส่วนสีอื่นนะครับก็อุ้มกันหมดก็แปลว่ามติสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เลือกที่จะอุ้มส.ส.โดยที่ไม่จำแนกแยกแย
2: ะ
0: นะครับว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาน่ะมันเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่ใช่การเมืองนะครับแล้วผมบอกตรงๆนะถ้าเกิดคดีเนี่ยนะครับอาญาลักษณะแบบนี้นะครับคดีสแกมเมอร์คดีออนไลน์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าตีความเป็นเรื่องการเมืองหมดต่อไปเราก็จะมีส.ส.8888เป็นสภาเราก็จะมีรัฐมนตรี8888
2: อาจารย์แต่ถ้ามองอีกทางหนึ่งนะถ้าสมมุติให้มีการส่งตัวไปดีไม่ดีว่ามันจะหายไปสักครึ่งสภาหรือเปล่ามีคนพูดกันแบบนี้เหมือนกันนะอาจารย
0: ์ถึงหายไปครึ่งหนึ่งก็ต้องยอมครับก็ตราบใดที่มันไม่ใช่คดีการเมืองอ่ะจะหายไปค่อนสภาก็ต้องยอมคุณมีปัญหาอะไรไม่เห็นมีปัญหาเลยนะครับเพราะคนที่ถูกส่งตัวไปคุณก็ไปสู้ในกระบวนการยุติธรรมนะครับแต่ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่วางหลักไว้ตั้งแต่วันนี้เนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเราจะมีสภาผู้แทนราษฎรไว้ทำไมในเมื่อวาระนี้นะครับผมเรียนย้ำนะไม่ใช่เรื่องการเมืองนี่อันนี้เป็นข้อกล่าวหาทางอาญาผมก็อุตส่าห์ไปหาประวัติศาสตร์มาให้ว่าปี2529เนี่ยเคยส่งมาแล้วด้วยนะครับถามว่าอ้าวแล้วปี2529เลยนะครับส.ส.อาวุโสหลายๆคนน่ะนะครับที่อยู่ในสภาวันนี้เนี่ยก็น่าจะเกิดทันนะ
2: ค่ะ
0: หรือว่าแกล้งลืมหรือว่าต้องให้ผมไปหรือว่าต้องให้ผมไปเตือน
2: แหมต้องถามไปทางประธานสภาไม่ทันไหมช่วงนั้น
0: ก็ไม่ทราบฮะผมเชื่อว่าคุณโสพลตาลำเนี่ยก็น่าจะรู้ประวัติศาสตร์ที่ผมเอามาบอกอ่ะ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะแล้วเมื่อสักครู่อาจารย์ก็บอกว่าทางพรรคต้นสังกัดเองเนี่ยก็คงจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองลูกพักอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจารย์มองว่าคุณชนภัทรน่าจะแสดงสปิริตออกมาหรือเปล่าคะวันนี
0: ้คือผมเนี่ยไม่ได้สนใจหรอกครับว่าใครจะแสดงสปิริตหรือว่าไม่ใช่สปิริตเพราะนั่นมันเป็นเรื่องของแต่ละตัวบุคคลซึ่งมันไม่ถูกซึ่งมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ผมกำลังสนใจระบบของเรานะครับว่าระบบของเรา

0: เอาวันนี้นะครับเราจะวางบรรทัดฐานยังไงแล้วผมเรียนว่าคดีลักษณะแบบนี้มันชัดเจนว่ามันไม่ใช่คดีการเมืองแล้วมันก็มีตัวอย่างในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นมาแล้ว2529นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเรายังมายกบรรทัดฐานนะครับโดยที่ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับว่าหรือจำแนกไม่ได้ว่าอะไรคือคดีการเมืองอะไรคือคดีอาญาคดีความมั่นคงเนี่ยผมก็ต้องตั้งคำถามว่าเลือกตั้งรอบหน้าก็อย่าไปเลือกส.ส.พวกนี้กลับมาเข้ามาเป็นผู้แทนอีกแล้วก็อย่าแปลกใจว่าทำไมรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยนะครับถึงแก้ยากแก้เย็นเพราะอะไรฮะเพราะทำตัวไม่น่าไว้วางใจกันนะครับอันนี้จะไปโทษพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่ได้นะครับส.ส.วันนี้ฮะถ้าอยากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นนะครับเบื่อไอ้จริยธรรมอะไรนี่เหลือเกินน่
1: ะ
0: ท่านวางหลักเกณฑ์ให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองแล้วทำตัวเป็นผู้ใหญ่นะครับจำแนกแยกแยะประเด็นผมเชื่อว่าบรรทัดฐานอะไรเนี่ยนะครับมันปรับเปลี่ยนได้ทั้งนั้นแหละตามสังคมที่มันเปลี่ยนไป
2: ค่ะ
0: น
2: ั่นแหละค
0: ่
2: ะ
0: ได
2: ้ค่ะอาจารย์
0: ครับผม
2: ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอบพระคุณครับ
2: ค่ะรองศาสตราจารย์ธนพรศรีหกูลนะคะผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายคือในมุมอาจารย
1: ์
2: มองว่าบรรทัดฐานธรรมเนียมปฏิบัติใดมันก็สามารถปรับเปลี่ยนไปได้แหละเพราะว่าคดีนี้ถ้าเกิดว่ามองกันโดยปุถุชนทั่วไปนะก็น่าจะพอมองออกว่ามันเป็นคดีที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่คดีในทางการเมืองด้วยขึ้นอยู่กับว่าที่ประชุมสภาจะพิจารณากันยังไงแล้วล่ะ
1: ค่ะดังนั้นแล้วนะคะก็ต้องไปจับตาที่ประชุมสภาในวันนี้เพราะว่าการที่จะส่งตัวไม่ส่งตัวได้ก็ต้องใช้เสียงเนี่ยนะคะค่อนข้างมากในสภาเหมือนกันค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
3: โดยมีแนวโน้มสูงนะคะที่สภาจะไม่ตั้งกรรมาธิการวิสามันขึ้นมาศึกษาโครงการแลนด์บิดค่ะสภาเตรียมโหวตว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินโครงการแลนด์บิดโดยต้องใช้เสียงข้างมากจากจำนวนส.ส. 500คนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะไม่ตั้งค่ะจากท่าทีของส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลโดยนายกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลก็เปิดเผยว่าจะให้ส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการคมนาคมของสภาพิจารณาในเรื่องนี้ค่ะหลังสมาชิกได้อภิปรายกว่า30คนจาก5ยติที่เสนอโดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านค่ะส่วนใหญ่มีเพียงฝ่ายค้านนะคะที่เห็นด้วยกับการตั้งด้วยให้เหตุผลว่ารัฐบาลไม่มีแผนที่ชัดเจนเป็นโครงการที่มีความเสี่ยงสูงทำให้เกิดมหันตภัยกับระบบเศรษฐกิจและสถานะทางการคลังของประเทศรวมถึงระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศค่ะโดยนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะก็ชี้ว่าถึงความจำเป็นที่สภาต้องมีกลไกค่ะ
4: ปัญหาของโครงการสะพานเศรษฐกิจหรือแลนด์บริดจ์ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดโครงการหนึ่งในประวัติศาสตร์คือ1ล้านล้านบาทเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากมายาคติว่าประเทศไทยจะอาศัยลักษณะของภูมิประเทศที่มีส่วนที่แคบที่สุดของประเทศเรามาใช้เพื่อประโยชน์ในการเข้าไปทดแทนช่องแคบมาลากาเป็นมายาคติซึ่งการศึกษาทุกการศึกษายกเว้นของสนขยอมรับว่าจะเกิดปัญหามากมายครับ
3: ซึ่งขณะนี้ที่ประชุมสภากำลังจะลงมติแล้วค่ะจากนั้นจะเข้าสู่เรื่องด่วนการขออนุญาตขอสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนักสู้ส.ส.พรรคก้าวธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนในระหว่างสมัยประชุมเกี่ยวกับคดีเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินค่ะซึ่งพรรคใหญ่อย่างพรรคภูมิใจไทย191เสียงนะคะก็ประกาศแล้วว่าไม่ส่งตัวคาดว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็จะโหวตไปในทิศทางเดียวกันเช่นพรรคเพื่อไทยแต่ว่าพรรคประชาชน120ส.ส.ประกาศโหวตส่งตัวให้ DSI ดำเนินคดีค่ะส่วนพรรคประชาธิปัตย์ขอฟังเหตุผลก่อนตัดสินใจโหวตรวมถึงพรรคไทยรวมพลังหัวหน้าพรรคก็บอกว่าจะโหวตส่งตัวค่ะส่วนเจ้าตัวนะคะก็เปิดเผยว่าจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหลังจากที่ปิดสมัยประชุมซึ่งจะปิดในวันที่12กรกฎาคมนี้และตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายชนภัทรก็ไม่ปรากฏตัวให้สื่อมวลชนได้เห็นแต่ได้สอบถามจากส.ส.บางคนก็บอกว่าได้พบเจออยู่ในช่วงวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะ
2: คุณผู้ชมแรงงานจังหวัดชลบุรีไปจับกลุ่มตัวชาวติ๊กเป็นดาวติ๊กตอกขวัญใจแรงงานชาวเมียนมาค่ะเพราะว่าเขาไปลักลอบเปิดออฟฟิศแรงงานข้ามชาติทำงานเป็นเสมียนจัดทำเอก

0: สารให้แรงงานข้ามชาติดูแล้วเป็นลักษณะของการแย่งอาชีพคนไทยค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีเข้าตรวจออฟฟิศแห่งหนึ่งที่ตำบลบ่อวินอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังสืบทราบว่ามีแรงงานข้ามชาติลักลอบทำงานในลักษณะเสมียนและนายหน้าซึ่งเป็นอาชีพต้องห้ามสำหรับแรงงานข้ามชาติจากการตรวจสอบพบพนักงานชาวเมียนมา4คนทำหน้าที่เป็นเสมียนนั่งประจำหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำเอกสารให้กับลูกค้าที่เป็นแรงงานข้ามชาติค่ะแล้วยังไปพบนายหน้าชาวเมียนมาอีก1คนเตรียมยื่นเอกสารต่อใบอนุญาตทำงานให้แรงงานชาวเมียนมาด้วย
1: เราได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นจำนวนมากและหนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องของนายหน้าจัดหางานเถื่อนต่างๆนะครับคนสัญชาติเมียนมาเนี่ยมารับดำเนินการเอกสารซึ่งลักษณะงานดังกล่าวเป็นงานห้ามนะครับซึ่งเป็นงานเข้าข่ายงานเสมียนธุรการนะครับซึ่งคนต่างด้าวเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับหากเราพบเห็นเนี่ยเราก็จะนำมาตรวจสอบการทำงานต่างๆแล้วก็ตรวจสอบเอกสารต่างๆแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ
2: ถึงแม้มีใบอนุญาตทำงานก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหม
1: ไม่ได้ครับถือเป็นงานห้ามตามกฎหมาย
0: หนึ่งในชาวเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวได้เป็นดาว TikTok ขวัญใจแรงงานข้ามชาตินะคะมีคนติดตามกว่า 200,000 คนคือส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลงเนื้อหาแบบรีวิวการต่อเอกสารของแรงงานข้ามชาติให้ดูน่าเชื่อถือมีแรงงานข้ามชาติมาใช้บริการกันจำนวนมากค่ะจากการตรวจสอบพบว่าออฟฟิศดังกล่าวเปิดดำเนินการภายใต้รูปแบบบริษัทหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับนอมินีหรือไม่หากพบการกระทำผิดในฐานใดสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรีก็จะดำเนินการตามกฎหมายเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาชาวเมียนมาทั้ง5คนในความผิดฐานเป็นต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา8ค่ะ
3: สหรัฐและอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นร่วมกันแล้วนะคะซึ่งก็จะขยายเวลาหยุดยิงไปอีก60วันค่ะแล้วก็เริ่มต้นการเจรจาในประเด็นนิวเคลียร์นะคะขณะที่ทรัมป์ก็ย้ำว่าสหรัฐนั้นถือไพ่เหนือกว่าทั้งหมดในการเจรจากับอิหร่านค่ะพร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะใช้กำลังหากจำเป็นค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐระบุระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News ว่าสหรัฐยังคงมีอำนาจต่อรองอย่างมหาศาลในการเจรจากับอิหร่านและเป็นฝ่ายที่ถือไพ่เหนือกว่าโดยเฉพาะในเรื่องขีดความสามารถทางการทหารโดยเตือนว่าพร้อมกลับมาใช้กำลังทางทหารอีกครั้งหากการเจรจานั้นไม่ประสบผลสำเร็จและได้ข้อตกลงที่ไม่เป็นผลดีกับสหรัฐท่าทีดังกล่าวของทรัมป์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่สื่อหลายสำนักรายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐว่า2ชาติบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเพื่อขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก60วันและเริ่มต้นการเจรจารอบใหม่ในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วโดยกำลังรอการอนุมัติจากผู้นำของทั้ง2ประเทศค่ะด้านสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านระบุว่ากรอบข้อตกลงดังกล่าวนั้นยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือยืนยันแต่อย่างใดขณะที่เจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังไม่บรรลุข้อตกลงร่วมกันค่ะแต่เข้าใกล้จุดนั้นแล้วพร้อมกับเสริมว่าสหรัฐอยู่ในสถานะที่สามารถชะลอโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้อย่างมากข่าวความคืบหน้าของการเจรจาเกิดขึ้นท่ามกลางการเผชิญหน้ากันระหว่างสองฝ่ายที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศของสหรัฐในภูมิภาคเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐนั้นโจมตีเมืองบันดาอับบาสก่อนหน้านี้ค่ะขณะที่กองบัญชาการกองทัพสหรัฐได้ออกมาปฏิเสธรายงานข่าวจากสื่อทางการอิหร่านที่ระบุว่าเครื่องบินของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับเมืองบูเชของอิหร่านด้านสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่าโอมานให้คำมั่นกับสหรัฐแล้วว่าไม่มีแผนที่จะเก็บค่าผ่านทางในช่องแคบฮอร์มุสหลังจากก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐออกมาเตือนโอมานว่าไม่ให้เข้ามายุ่งในเรื่องนี้ค่ะ
0: สถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลาในเดียคองโกและยูกันดายังน่ากังวลอยู่นะคะถึงแม้ว่าความเสี่ยงของการระบาดเป็นวงกว้างจะยังอยู่ในระดับต่ำแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นประเทศต่างๆทยอยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังกันแล้วด้วยนะคะคุณทิพย์ตะวันมาตรการเหล่านี้บางส่วนเนี่ยรวมถึงการห้ามเดินทางเข้าประเทศเลยนะคะ
4: ใ ช่ค่ะคือตอนนี้หลายประเทศเนี่ยบังคับใช้มาตรการนี้โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานะคะที่ถึงขั้นบอกว่าจะไปคุยกับเคนยาเพื่อเปิดศูนย์กักกันโรคป้องกันไม่ให้ผู้ที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาเข้าประเทศค่ะตอนนี้ความช่วยเหลือยังคงทยอยหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานะคะหลังจากมีรายงานว่าหลายพื้นที่ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการต่อสู้กับโรคระบาด

0: บาทค่ะเจ้าหน้าที่ช่วยกันขนของออกจากเครื่องบินภายในสนามบินที่บูเนียเมืองเอกของจังหวัดอิตูรีที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกนะคะซึ่งภารกิจลำเลียงความช่วยเหลือนี้กินเวลา8วันค่ะเป็นการจัดส่งสิ่งของจำเป็นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันยาและอื่นๆรวมน้ำหนักเนี่ยประมาณ100ตันด้วยกันค่ะองค์การระหว่างประเทศหลายแห่งยกระดับการสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อควบคุมการระบาดในพื้นที่ทางตะวันออกของดีอาร์คองโกนะคะหลังจากองค์การอนามัยโลกเตือนเขาว่าการระบาดของอีโบลากำลังแซงหน้าความพยายามในการรับมือด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์เขาว่ากำลังเดินทางไปยังดีอาร์คองโกเพื่อสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาดโดยให้คำมั่นนะคะว่าจะช่วยเหลือทุกอย่างที่ทำได้และให้กำลังใจประชาชนด้วยเขาว่าพวกเขาจะไม่โดดเดี่ยวซึ่งดีอาร์คองโกเคยชนะอีโบลามาแล้ว16ครั้งดังนั้นผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเลยบอกว่าครั้งที่17ค่ะก็จะชนะด้วยเช่นเดียวกันหากทุกคนร่วมมือและต่อสู้กับโรคระบาดนี้ทันทีค่ะข้อมูลจากทางการตอนนี้พบว่าการระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในพื้นที่3จังหวัดทางตะวันออกของประเทศนะคะได้แก่จังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูแล้วก็เซาท์คิวูค่ะตัวเลขผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อตอนนี้เนี่ยพุ่งสูงทะลุ 1,000 คนแล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตอีกไม่ต่ำกว่า246คนขณะที่ยูกันดาพบผู้ติดเชื้ออีโบลาแล้วอย่างน้อย7คนเสียชีวิต1คนด้วยกันค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะจะพบการระบาดแค่ในดีอาร์คองโกแล้วก็ยูกันดาแต่บางประเทศมีความกังวลค่ะถึงความเสี่ยงที่เชื้ออาจจะลุกลามไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับจังหวัดอิตูรีซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดนะคะหลังจากมีความเป็นไปได้ที่เชื้อไวรัสอีโบลาอาจจะระบาดมาก่อนหน้าที่จะมีการตรวจพบในดีอาร์คองโกนานหลายสัปดาห์แล้วนะคะและนี่เองอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะที่ทำให้เซาท์ซูดานโดนหางเลขไปด้วยค่ะสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศแรกๆค่ะที่ออกมาตรการคุมเข้มป้องกันโรคนะคะโดยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศถึงกับบอกว่าจะไม่ยอมให้ผู้ติดเชื้ออีโบลาเข้าประเทศขณะที่มีรายงานว่าตอนนี้สหรัฐได้คุยกับเคนยาเพื่อขอเปิดศูนย์กักกันโรคสำหรับชาวอเมริกันที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้ออีโบลาแต่ไม่แสดงอาการแทนการรับตัวพลเมืองของตัวเองกลับสหรัฐค่ะซึ่งล่าสุดเคนยาตอบรับคำขอของสหรัฐแล้วนะคะคุณผู้ชมมาตรการนี้เรียกเสียงวิจารณ์จากผู้เชี่ยวชาญในสหรัฐมากพอสมควรเลยทีเดียวบางคนบอกว่าเคนยาเนี่ยไม่มีทางที่จะมีความพร้อมในการดูแลเท่ากับสถาบันทางการแพทย์ในสหรัฐหรือว่าในเยอรมนีค่ะขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐสั่งห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานเข้าประเทศนะคะก่อนที่จะขยายคำสั่งให้ครอบคลุมไปถึงผู้ที่ถือบัตรกรีนการ์ดที่เคยเดินทางไปยัง3ประเทศดังกล่าวในช่วง21วันก่อนหน้านอกเหนือไปจากมาตรการคุมเข้มอื่นๆค่ะส่วนที่แคนาดามีการสั่งห้ามผู้ที่อาศัยในดีอาร์คองโกยูกันดาและเซาท์ซูดานเข้าประเทศเป็นเวลา90วันแต่ถ้าเป็นพลเมืองแคนาดาหรือชาติอื่นๆที่เคยไปในพื้นที่ที่พบการระบาดจะต้องกักตัว21วันนะคะขณะที่อินเดียแล้วก็อีกหลายชาติเลือกใช้วิธีการเพิ่มการตรวจคัดกรองที่สนามบินหรือว่าตามจุดผ่านแดนต่างๆแต่ที่สหภาพยุโรปไม่ได้เพิ่มมาตรการอะไรเป็นพิเศษนะคะหลังจากทางการประเมินว่ามีความเสี่ยงของการระบาดต่ำซึ่งสวนทางกับที่ยูกันดาค่ะที่เขาพบผู้ติดเชื้อแล้วแต่ก็ยังเลือกที่จะปิดพรมแดนที่ติดกับดีอาร์คองโกด้วยความหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยจำกัดการระบาดได้ค่ะแม้ว่าอีโบลาจะเคยระบาดในหลายภูมิภาคของโลกนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกแล้วก็ตอนกลางของภูมิภาคซึ่งนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรกในปี1976จนถึงปี2025นะคะมีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยทะลุ 35,000 คนเสียชีวิตมากกว่า 15,000 คนด้วยกันโดยการระบาดในช่วงปี2014ถึง2016ถือเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดนะคะเริ่มต้นขึ้นที่กินีค่ะก่อนที่จะลุกลามไปยังเซียร่าลีโอและไลบีเรียที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างรวดเร็วส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเนี่ยกว่า 28,000 คนเสียชีวิตอีกกว่า 11,000 คนด้วยกันส่วนดีอาร์คองโกนะคะเผชิญกับการระบาดมาแล้วหลายครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่17ในช่วง50ปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตถ้าดูกันเนี่ยสูงมากทีเดียวนะคะคุณผู้ชมตามมาด้วยยูกันดาซูดานสาธารณรัฐคองโกกาบองแล้วก็อีกหลายประเทศค่ะสิ่งที่น่ากังวลในตอนนี้นะคะสำหรับดีอาร์คองโกหนีไม่พ้นสถานการณ์ความขัดแย้งและสงครามในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศซึ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อการรับมือกับโรคระบาดค่ะโ ดยเมื่อวันพุธนะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกมาร้องขอให้มีการหยุดยิงในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการระบาดของอีโบลาได้อย่างเต็มที่ค่ะหลังจากการสู้รบส่งผลให้ผู้คนพลัดถิ่นนะคะเพิ่มความเสี่ยงของการระบาดไปในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงในค่ายผู้อพยพที่มีผู้คนอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นด้วยค่ะตอนนี้อีโบลากลายเป็นบททดสอบครั้งใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในการต่อสู้กับโรคระบาดท่ามกลางอุปสรรคนานับประการด้วยกันค่ะซึ่งรวมถึงการตัดลดงบประมาณสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขด้วยคุณจชตาคุณพึ่งนภาคะการจำกัดการเดินทางเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าสามารถช่วยจำกัดการระบาดได้แต่ว่าวิธีนี้ไม่ใช่วิธีเดียวนะคะที่จะต่อสู้กับโรคระบาดได้แน่ๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะมีความเห็นจากเวทีภาคประชาชนแล้วก็ภาคการเมืองที่สะท้อนปัญหาวิกฤตพลังงานแล้วก็ค่าครองชีพสูงนะคะส่วนหนึ่งก็เกิดจากนโยบายรัฐค่ะที่เอื้อประโยชน์ภาคธุรกิจในช่วงที่ผ่านมาติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: แม้ภาครัฐจะมีการออกมาตรการเยียวยาและลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับแต่ในเวทีของภาคประชาชนและตัวแทนพรรคการเมืองในวันนี้มีการสะท้อนถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ยังไม่ถูกแก้ไขนะครับโดยเฉพาะการออกนโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการผูกขาดทางธุรกิจจนกระทบต่อภาคประชาชนครับสภาองค์กรของผู้บริโภคตัวแทนภาคประชาชนและภาคการเมืองวันนี้เปิดเวทีระดมความเห็นต่อนโยบายการแก้ปัญหาปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตของประชาชนที่แพงขึ้นนะครับโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคทั้งค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตจนกระทบต่อค่าครองชีพประธานสภาองค์กรของผู้บริโภคระบุนะครับว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากการที่รัฐหรือองค์กรที่ถูกตั้งขึ้นมาดูแลระบบสาธารณูปโภคมีนโยบายที่เอื้อให้เกิดการผูกขาดของกลุ่มธุรกิจด้านพลังงานและโทรคมนาคมจนเกิดการเอาเปรียบภาคประชาชนครับ
1: เขาก็ไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่กฎระเบียบให้เขาสามารถเอาเปรียบประชาชนได้เพราะนั้นการผูกขาดคือเรื่องของการเอาเปรียบประชาชนเหล่านี้เนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันเรื่องน้ำมันเรื่องไฟฟ้าเดี๋ยวก็คงจะมีคนพูดถึงแต่ว่าเรื่องกระบวนการต่อสู้ของภาคประชาชนเนี่ยมันก็คงยังต้องดำเนินต่อไปเพราะฉะนั้นมันจะพูดไปอื่นไม่ได้หรอกนอกจากเราก็ต้องพึ่งรัฐบาลเพราะรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหารตอนนี้เรามีองค์กรอิสระรัฐบาลนู้นนี้นั้นก็แก้จนไม่สามารถไปแตะต้องได้
0: ด้านนายธีรชัยภูวนาถดารารุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสะท้อนถึงปัญหาราคาพลังงานนะครับนอกจากจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันทั่วโลกแต่ในไทยยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างโดยเฉพาะการที่รัฐนั้นปล่อยให้มีการปรับค่าการกลั่นสูงขึ้นส่งผ่านราคาไปยังทุกกิจกรรมทางเศรษฐกิจและกระทบไปยังผู้บริโภคขณะที่การจัดการปัญหาของรัฐบาลยังขาดประสิทธิภาพและถูกตั้งคำถามครับ
2: มันไม่มีทางเคลียร์ความรู้สึกในใจประชาชนเลยว่าอ๋อที่คุณออกนโยบายนี้มาใช่ไหมเพราะมันมีคนที่ได้ผลประโยชน์อยู่ในพรรคหรือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังพรรคหรือเป็นพรรคพวกนะฮะที่อุตส่าห์เชิญมาเพื่อที่จะมารับฟังความเห็นของเจ้าสัวว่าจะบริหารประเทศอย่างไรนะประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งหมดนี้นะฮะเราเห็นกำไรค่าการกลั่นไม่ลดเดี๋ยวคุณรสนาจะอธิบายทำไมกำไรจากการกักตุนไม่มีการเก็บภาษีราบลอยทำไมเวลานี้ยังมีการพยายามที่จะขอส่งออกน้ำมันเครื่องบิน
0: ขณะที่ประเด็นเรื่องของค่าโทรศัพท์และค่าอินเทอร์เน็ตแพงนะครับมีข้อเสนอจากภาคการเมืองเช่นนายสาธิตวงศ์หนองเตยตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับที่เสนอให้ทบทวนอำนาจและรื้อโครงสร้างของกสทช.ที่ไม่สามารถกำกับดูแลปัญหาได้เช่นการควบรวมกิจการของค่ายโทรศัพท์มือถือและเสนอให้มีกฎหมายเฉพาะในการให้อำนาจกับคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าในการเข้าไปชี้ขาดการมีอำนาจเหนือตลาดจนกระทบต่อผู้บริโภคครับคุณพึ่งนภาคุณจิรชตาครับในเวทีวันนี้นะครับยังมีข้อเสนอจากภาคประชาชนที่อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐหรือว่ารัฐบาลนั้นเพิ่มสัดส่วนของภาคประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหรือว่าในการตรวจสอบนโยบายของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อค่าครองชีพด้วยครับ
3: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ปรากฏว่ายังมีประชาชนที่ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุค่ะแล้วบางคนเนี่ยเขาเสียเวลา

0: เดินทางมาที่ธนาคารกรุงไทยติดต่อกัน2วันแล้วแต่ก็ไม่สามารถลงทะเบียนได้สักทีฝากไปถึงรัฐบาลนะคะขอให้มีวิธีการยืนยันตัวตนที่มันง่ายกว่านี้ค่ะไปดูบรรยากาศหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วแต่ว่ายังมีประชาชนจำนวนมากค่ะเขามานั่งรอธนาคารเปิดทำการจะได้ยืนยันสิทธิ์จากการสอบถามชาวบ้านส่วนใหญ่เขาบอกเดินทางมาจากต่างพื้นที่กันตั้งแต่เช้าเลยบางคนมา2วันติดต่อกันแล้วแต่ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าติดปัญหาคนเยอะคิวเต็มนางนูพบขุนทดอายุ70ปีบอกว่าบ้านอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทดไปกลับ40กิโลเมตรนะคะต้องออกจากบ้านตั้งแต่6โมงเช้าเหมาซาเล้งมาที่ธนาคารหมดค่าเดินทางไปวันละ300บาทรอบนี้เนี่ยครั้งที่3แล้วค่ะที่เดินทางมาธนาคารเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมามันติดปัญหาคนเยอะแล้วก็ต้องรีบกลับไปรับหลานที่เลิกเรียนก็อยากจะให้รัฐบาลปรับรูปแบบการลงทะเบียนให้กับผู้สูงอายุด้วยค่ะ
1: แต่รอบที่หนึ่งรอบที่สองมาทำไมถึงไม่ได้ทำ
2: มันเขาเต็มมดก็ต้องกลับวันทุดท้ายก็สามสี่ทุ่มก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าหลานน้อยไปโรงเรียนก็ต้องกลับไปรับหลาน
1: จ้า
2: ฝากถึงนายกอนุทินด้วยว่าถ้าแจกทีหลังน่ะก็จะให้คนเฒ่ามันลำบากลำบนแบบนี้หลาย
1: จ้า
2: พิจารณาดูว่าที่แจกแบบไหนนั่นแบบไหนจะได้ให้คุณไม่ต้องมาออกันจะมาเหยียบกันตายเลย
0: ผู้สูงอายุในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมายังเสนอไปยังรัฐบาลด้วยนะคะให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยโดยสำรวจเอาจากเลขที่บ้านดูจำนวนประชากรที่มีสิทธิ์ในแต่ละหลังวิธีการนี้จะช่วยลดความยุ่งยากให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่เขามีข้อจำกัดในเรื่องสมาร์ทโฟนและการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์ค่ะ
3: ไปต่อกันที่กีฬานะคะไปดูโนราเกมติดตามจากคุณไพฑูรย์ค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18หรือว่าโนราเกมครับถือเป็นพื้นที่สำคัญที่ให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการซึ่งช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับทั้งร่างกายและจิตใจไปติดตามความเคลื่อนไหวได้ครับจากคุณอินทัศน์เพชรประสมกูลกับการรายงานสดจากวัดท่าแคจังหวัดพัทลุงเชิญครับคุณอินทัศน์ครับ
5: ครับคุณไพฑูรย์ครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดท่าแคครับจุดกำเนิดและศูนย์กลางศิลปะการแสดงมโนราครับนำโดยบรมครูพ่อขุนศรีสัทธาครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของชาวมโนราทั่วเมืองไทยครับและห่างจากที่นี่เพียงแค่8กิโลเมตรยังมีการแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุทั่วเมืองไทยโดยเฉพาะพี่เจนจากจังหวัดสุรินทร์ครับ

0: บทเพลงกอดฉันก่อนลาของธิดาดวงดาวขับร้องโดยพี่เจนณัฐวันแม่ค้าขายขนมจากสุรินทร์ครับตัวเต็งคว้าแชมป์ประกวดร้องเพลงคาราโอเกะที่เทศบาลเมืองพัทลุงหลังจากพี่เจนคว้าแชมป์ได้2สมัยติดโดยมีเพื่อนพี่น้องจากชมรมจิตอาสาคาราโอเกะโรงพยาบาลสุรินทร์ครับตามให้กำลังใจถึงขอบเวทีหลังจากเหมารถตู้เดินทางไกลเกือบ 1,300 กิโลเมตรเพื่อมาหาความสุขและมิตรภาพที่เมืองลุงโดยพี่เจนวัย62ปีเป็นหนึ่งในนักร้องทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นอายุ60ปีขึ้นไปจากทั่วเมืองไทยจำนวน240คนที่ลงชิงชัยครับทั้งชายและหญิงในประเภทลูกทุ่งลูกกรุงภายใต้หลักเกณฑ์ตัดสิน6ด้านนำโดยเสียงจังหวะทำนองภาษาอักขระอารมณ์เพลงบุคลิกภาพและการแต่งกายโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีเป็นคณะกรรมการตัดสินอย่างเที่ยงธรรมครับโดยพี่เจนบอกว่าเคล็ดลับของการมีเสียงไพเราะและสุขภาพที่ดีคือการพักผ่อนให้เพียงพอและไม่ดื่มแอลกอฮอล์เด็ดขาดที่สำคัญการร้องเพลงยังช่วยมีความจำที่ดีและได้พบปะกับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีความสุขเช่นการร้องเพลงอยากเจอคนจริงใจของดวงตาคงทองครับ
1: ค่ะมีความสุขมากค่ะแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ทางจังหวัดเขาต้อนรับดีค่ะต้อนรับดีก็โอเคค่ะมีความสุขมากในการมาครั้งนี้ค่ะถึงเราจะเดินทางมาไกลก็ไม่มีปัญหาค่ะอันนี้นึกไม่ออกเหมือนกันคือ
2: ร้องเพลง
1: ใช่ร้องเพลงแล้วเรามีความสุขมีความสุขในการร้องเพลงแล้วทำให้เรามีความจันทีขึ้นได้มาเจอเพื่อนฝูงได้มารีแลกซ์ให้แบบบางทีถ้าอยู่คนเดียวมันจะเป็นอาจจะเป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่ว่ามาเจอตรงนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็ทำให้เรามีความสุขความจำดีขึ้นมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเคล็ดลับไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พักผ่อนเยอะๆค่ะพักผ่อนมากๆแต่ผู้ชราก็ส่วนมากก็นอนน้อยอะค่ะอันนี้เราก็ถือว่าเป็นผู้ชราแล้ว60ขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ชราแล้วค่ะ
3: มันขึ้นกับเพลงอะคุณเพลงที่ร้องสังเกตไหมถ้าเป็นลูกทุ่งรถด่วนขบวนสุดท้ายอะไรพวกนี้ค่ะมีมันสักสิบขบวนได้คือสิบคนร้องแล้วก็เพลงอะไรโรงแรมใจหลายเพลงขึ้นอยู่กับว่ากรรมการฟังแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยใช้ได้ไหมขึ้นอยู่ว่ากรรมการเนี่ยเขาจะตัดสินยังไงมันไม่ได้ว่าเออนักร้องจะร้องอะไรยังไงแต่ว่ากรรมการเขาจะฟังจากที่ทั้งหมดเนี่ยแล้วเอาประมวลนะคะว่าจะได้ไม่ได้มันดูออกค่ะถ้าเป็นลูกกุ้งผู้หญิงก็จะแต่งตัวเพียบเหมือนเดิมสวยมากเมื่อวานนี้นะคะแล้วร้องเพลงนี่ตัดสินยากมากเพราะมันไงมันนิดเดียวนิดๆผู้ชายก็เหมือนกัน
0: ขณะที่กรีฑาที่สนามกีฬาสิริวัฒน์วรีอำเภอควนขนุนไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง200เมตรหญิงอายุ80ปีขึ้นไปครับแชมป์เก่าโคราชเกมยายนงนุชชมพูพานนักวิ่งสูงอายุทีมชาติไทยจากพิษณุโลกเจ้าของแชมป์วิ่ง100เมตรขับเคี่ยวกับยายถนอมจิตคงดีจากสุรินทร์ในเสื้อส้มเจ้าของเหรียญเงินวิ่ง100เมตรปรากฏว่ายายถนอมจิตสปีดเข้าเส้นชัยคนแรกครับเวลา 47.657 วินาทีคว้าเหรียญทองแรกในรายการนี้ตามด้วยยายนงนุชที่แพ้แชมป์ไปเพียงแค่ 0.331 วินาทีเท่านั้นส่วนยายปราณีคำมีครับอีกหนึ่งนักวิ่งจากสุรินทร์คว้าเหรียญทองแดงที่2ให้กับตัวเองวิ่ง200เมตรรุ่น80ปีขึ้นไปชายครับตาไทยทองชาติจากตรังในเสื้อฟ้าเจ้าของแชมป์100เมตรโชว์ฟอร์มเยี่ยมครับวิ่งนำม้วนเดียวจบเวลา 36.061 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2ที่ชิงชัยในโนราเกมเหรียญเงินเป็นของปานิยมแจ่มจ้าจากเพชรบุรีครับและชานัทขันสอนจากน่านที่คว้าเหรียญทองแดงที่2ต่อจาก100เมตรถือว่าคุณตาชานัททำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันเสาร์นี้นะครับส่วนปีหน้าจะแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุและนันทนาการชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่19ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับช่วงนี้กลับไปที่คุณไพฑูรย์ครับ
4: ครับขอบคุณครับคุณอินทัศน์ครับไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างครับลีโอเนลเมสซี่เตรียมวาดรูปลายในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่6หลังมีชื่อติดทีมชาติอาร์เจนตินาชุดป้องกันถ้วยแชมป์โลกในเดือนหน้าแม้ว่าเมสซี่จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจากการลงเตะนัดล่าสุดก็ตามครับลีโอเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์โลกครั้งล่าสุดประกาศรายชื่อ26นักเตะที่จะเรียกใช้งานชุดทำภารกิจป้องกันแชมป์นำทีมโดยลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่แม้เพิ่งจะได้รับบาดเจ็บจากการลงเตะให้กับอินเตอร์มิอามีในเกมล่าสุด ก็ยังมีชื่อติดทีมชุดนี้ครับหลังจากต้นสังกัดยืนยันว่าเมสซี่ถูกเปลี่ยนตัวออกไม่ใช่เพราะจากอาการบาดเจ็บแต่แค่กล้ามเนื้อมีอาการล้าเท่านั้นซึ่งการติดทีมในครั้งนี้ครับจะทำให้เมสซี่ได้ลงเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่6ทำสถิติสูงสุดเทียบเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดคู่ปรับร่วมยุคที่มีชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสไปเตะฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในช่วงกลางปีนี้เช่นกันครับซึ่งนอกจากเมสซี่แล้วบรรดาขุมกำลังหลักจากชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อนยังอยู่กันครบทั้งเอมิเลโนมาร์ติเนสเจ้าของรางวัลถุงมือทองคำลิซันโดมาร์ติเนสและคริสเตียนโรเมนโดแนวรับจากแมนยูและสเปอร์รวมไปถึง2กำลังหลักในแดนกลางครับทั้งอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเอนโซเฟรนันเดสมิดฟิลด์จากลิเวอร์พูลและเชลซีไปต่อกันที่ศึกเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นครับกับเหตุการณ์ล็อกถล่มเมื่อยานนิกซินเนอร์มือหนึ่งโลกคนปัจจุบันจากอิตาลีที่มีดีกรีเป็นรองแชมป์เก่าพลาดท่าแพ้กับควอนมานูเอลเซรุนโดโลมือ56ของโลกจากอาร์เจนตินาโดยจุดเปลี่ยนเกมนี้เกิดขึ้นในเซตที่3ครับเมื่อซินเนอร์ที่ชนะไปก่อนใน2เซตแรกและนำอยู่5-1เกิดอาการเครื่องช็อตเล่นไม่ออกขึ้นมาดื้อก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้ไป2-3เซตครับด้วยคะแนน6-3 6-2 5-7 1-6 และ1-6ตกรอบ2ไปอย่างเหลือเชื่อโดยซินเนอร์ครับที่ชนะคู่แข่งมาต่อเนื่อง30แมตช์ก่อนจะมาเป็นฝ่ายแพ้ในนัดนี้เผยว่าตัวเขาเองเจอสภาพอากาศร้อนเล่นงานจนรู้สึกเวียนหัวและหมดแรงในช่วงปลายเซต3

แม้ว่าจะพยายามกัดฟันสู้แล้วครับแต่ว่าเหมือนแรงจะยังไม่กลับมาจนทำให้ต้องตกรอบไปในที่สุดครับแอคชั่นทูเดย์วันนี้ครับลากันด้วยช็อตทำโฮอินวันของแบรนด์สนีเดเกอร์โปรชาวสหรัฐที่ส่งลูกจากแท่นทีออฟพุ่งตรงลงหลุมไปอย่างแม่นยำโดยไม่กระดอนพื้นในศึกกอล์ฟเดลเทคโนโลยีแชมเปี้ยนชิพเมื่อคืนที่ผ่านมาหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: good look at the swing there from Snedeker. That's on a great line.
1: ขอบคุณคุณไพฑูรย์ค่ะ
2: ในช่วง4วันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณค่ะ

0: วัสดีค่ะระยะนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับอันตรายจากฝนที่ตกหนักในช่วงตลอดระยะเวลา4วันนับจากวันนี้นะคะโดยฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในบริเวณพื้นที่ลุ่มรวมไปถึงคลื่นลมนะคะในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนช่วงนี้จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะและบริเวณอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนนะคะจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดังนั้นก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือได้ความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองในส่วนของเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะเนื่องจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นมีกำลังแรงขึ้นพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้วันนี้ค่ะก็จะมีพื้นที่เสี่ยงสูงจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะโดยจะเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตากภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกที่จังหวัดตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดระนองและก็พังงานอกจากนี้นะคะก็ยังมีจังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักซึ่งเบากว่าเริ่มจากพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่บึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็ที่อุบลราชธานีค่ะภาคกลางที่จังหวัดอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและจันทบุรีปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตแล้วก็ที่จังหวัดกระบี่ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดระยะ4วันนับจากวันนี้นะคะประเทศไทยนั้นก็ยังคงจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางสายด่วนกรมอุตุหมายเลขโทรศัพท์1182ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดเวลาของจับตาสถานการณ์นะคะเราทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: รายการตรงประเด็นนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันอรวรรณสุโขค่ะประเดิมลงพื้นที่หาเสียงแล้วสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อีก50เขตหวังชูนโยบายมัดใจคนกรุงขณะที่วันแรกเปิดรับสมัครมีผู้สมัครผู้ว่ากทม16คนสก.อีก241คนใบส่งตัวปัญหาใหญ่ผู้มีสิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพอีกจดยากว่าที่ผู้ว่าคนใหม่สำรวจนโยบายขยายระบบปฐมภูมิรองรับหวังแก้ปัญหาใบส่งตัวกับโอกาสความเป็นไปได้เมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการเปิดรับสมัครผู้ว่ากทม.และสก.ทั้ง50เขตสรุปตัวเลขเมื่อวานนี้มีผู้สมัครแล้วทั้งหมด16คนค่ะส่วนผู้สมัครที่รับเลือกตั้งในสก.มีจำนวน241คนหลังจากที่มีการจับสลากรู้เบอร์กันแล้วก็เริ่มเดินหน้าหาเสียงกันทันทีเลยนะคะลองไปดูกันค่ะว่าคุณผู้ชมจะเห็นหลากหลายนโยบายจากผู้ว่าที่ผู้สมัครแต่ละท่านนะคะลองไปดูว่ามีนโยบายอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเริ่มคนแรกนะคะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะอดีตผู้ว่ากทม.คนที่17เมื่อวานนี้จับได้หมายเลข9ค่ะชูนโยบายหาเสียงสมัยที่2ภายใต้แนวคิดทำงานทำงานและทำงานนายชัชชาติบอกว่ายังมีหลายเรื่องที่ต้องทำต่อโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการสร้างโอกาสแล้วก็การเปิดพื้นที่ค้าขายให้ประชาชนพร้อมย้ำนะคะว่างานบริหารเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็พร้อมรับฟังทุกคำวิจารณ์เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานค่ะจากนั้นในช่วงเย็นค่ะนายชัชชาติก็เปิดเวทีปราศัยแถลงเปิดนโยบายมากกว่า250นโยบายที่สเตเดียมวันนะคะแล้วก็กล่าวสรุปการทำงานตลอด4ปีที่ผ่านมาว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ทำโครงการใหญ่ทำแต่เส้นเลือดฝอยซึ่งจริงๆแล้วได้วิเคราะห์จากปัญหากรุงเทพถ้าเส้นเลือดฝอยดีเส้นเลือดใหญ่อ่อนแอก็ไปไม่รอด
1: ทำโครงการใหญ่เลยทำแต่เส้นเลือดฝอยใช่ไหมคือจริงแล้วเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์นะเราวิเคราะห์ปัญหากรุงเทพเมื่อ4ปีก่อนเนี่ยเส้นเลือดใหญ่เรามีเข้มแข็งแต่เส้นเลือดฝอยเราอ่อนแอมันเหมือนกับร่างกายคนใช่ไหมร่างกายคนเลือดเนี่ยมีทั้งเส้นเลือดใหญ่กับเส้นเลือดฝอยถ้าเส้นเลือดใหญ่เข้มแข็งแต่เส้นเลือดฝอยเปราะบางตายไปไม่รอดนั้นเส้นเลือดฝอยดีเส้นเลือดใหญ่อ่อนแอก็ไปไม่รอดนั้นต้องเป็นทั้งระบบไปด้วยกันแต่เราเชื่อว่าที่ผ่านมาเราละเลยเส้นเลือดฝอยเยอะ
0: ส่วนอีกหนึ่งผู้สมัครที่ถูกจับตานะคะก็คือนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจค่ะจากพรรคประชาชนเมื่อวานจับได้หมายเลข10ชูนโยบายกรุงเทพโปร่งใส AI จับโกงเพื่อแก้ปัญหาทุจริตแล้วก็เสนอแนวคิดลดป้ายหาเสียงเพื่อลดผลกระทบต่อทัศนียภาพของเมืองเมื่อวานยังลงพื้นที่หาเสียงที่เคหะชุมชนบ่อนไก่รับฟังปัญหาของประชาชนในชุมชนแล้วก็มีการร่วมแถลงนโยบายรายเขตที่มองว่าเป็นวาระสำคัญของแต่ละพื้นที่และก็ต้องการผลักดันให้คนกรุงเทพเป็นเมืองที่แคร์คนอย่างแท้จริงค่ะ
2: ขอฝากประชาชนยกทีมนะครับทั้งผู้ว่าและสก50คน50เขตเห็นส้มๆต้องการเข้าไปเลยครับทั้ง2ใบนะครับ50คน50เขต
0: ส่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาธิปัตย์จับได้หมายเลข5ค่ะมาพร้อมแกนนำพรรคแล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมาร่วมให้กำลังใจนะคะนายอนุชาชูนโยบายด้านการเดินทางเมืองสะอาดแล้วก็การใช้เทคโนโลยี AI มาบริหารจัดการเมืองรวมถึงแนวคิดผลักดันระบบรถเมล์ขอสอมกให้อยู่ภายใต้การดูแลของกรุงเทพค่ะ
3: เพราะเรามีนโยบายตอนเปิดตัวว่ามี5เรื่องหลักๆที่เราจะครอบคลุมให้ประชาชนได้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเดินทางสะดวกเรื่องของเมืองสะอาดเรื่องของความสบายเรื่องของการที่ว่าจะมีเศรษฐกิจมีรายได้ที่ดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการบริหารราชการแบบสุจริตตรวจสอบได้ทุกเมื่อ5เรื่องนี้เป็น5เรื่องใหญ่ๆซึ่งก็ตรงกับเบอร์ของที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยที่เมื่อเช้าจับได้
0: ขณะที่กตต.ระบุว่าการรับสมัครเมื่อวานนี้เรียบร้อยดีค่ะส่วนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ครั้งนี้จะใช้คนละแบบกับบัตรเลือกตั้งสนามใหญ่ครั้งที่ผ่านมานะคะมีการป้องกันการปลอมแปลงแต่ว่าจะไม่มี QR code และก็บาร์โค้ดในบัตรเลือกตั้งและช่วงหาเสียงขอความร่วมมือผู้สมัครติดป้ายหาเสียงตามที่กทม.กำหนดเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนพื้นที่หน่วยเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนกทม.จะจัดการเลือกตั้งทั้งในอาคารแล้วก็นอกอาคารซึ่งบริเวณนอกอาคารจะต้องมีเต็นท์ป้องกันทั้งฝนแล้วก็แดดร้อนส่วนผู้ที่มาใช้สิทธิ์ก็อยากให้มาครบ 100% ค่ะให้มากกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี2565ที่อยู่ที่ประมาณ100

0: ช่วงที่มีการเลือกตั้งการลงพื้นที่หาเสียงแบบนี้เราจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะนโยบายจากแต่ละคนที่จะชูค่ะแต่ว่าโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพมหานครมีหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของระบบสุขภาพนะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์เรื่องนี้กันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยนะคะดูเหมือนว่า4ปีที่ผ่านมามีอะไรที่ทำไปแล้วและถ้าจะไปต่อมีเรื่องอะไรบ้างคะที่น่าสนใจ
1: ที่ทำไปแล้วก็มีเยอะนะครับแต่ว่าที่จะไปต่อปัญหาใหญ่ๆน่าจะเป็นเรื่องบัตรทองกทมที่ว่ายังมีปัญหาไปส่งตัวแต่อยากจะย้อนให้ฟังว่าเมื่อวานนี้นะครับที่มีการเปิดตัวผู้ว่ากทมแล้วก็ตัวคุณชาชาติเองก็ออกมาแถลงนโยบายเนี่ยคนก็ไปโฟกัสหรือว่าไปสะดุดตากับนโยบายสุขภาพด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะนโยบายที่บอกว่าถ้าเข้าไปหาหมอที่โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพบหมอไม่เกิน1ชั่วโมงคือจะได้พบแล้วไม่ต้องรอนานอะไรอย่างเงี้ยครับอ
0: ันนี้น่าจะโดนใจนะคะ
1: น่าจะโดนใจแต่ว่าคนก็ชวนมองไปอีกว่าตอนนี้ไม่ต้องรอพบหมอนานขนาดนั้นนะฮะรอขอใบส่งตัวก่อนจะพบหมอเนี่ยก็ใช้เวลานานเหมือนกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างก็คือในโรงพยาบาลเนี่ยมันจัดการได้ง่ายว่าจะทำยังไงให้ลดเวลาการรอคอยแล้วคิวที่จะไปรอไม่เกินชั่วโมงเนี่ยก็เป็นคิวที่นัดหมายไปล่วงหน้าด้วยแต่ก่อนที่คนไข้คนนึงเขาจะไปที่โรงพยาบาลใหญ่นะครับมันต้องเริ่มจากคลินิกปฐมภูมิก่อนแล้วไอ้คลินิกปฐมภูมินี่แหละที่เป็นปัญหาเพราะว่าจะต้องขอไปส่งตัวจากคลินิกปฐมภูมิเนี่ยก่อนจะไปเจอหมอที่โรงพยาบาลใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาอะไรที่มันไม่ให้มันฉาบฉวยเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากการแก้ใบส่งตัวก่อนนะครับแต่ทีนี้อยากจะชวนมาดูว่าในภาพรวมที่เราบอกว่ากรุงเทพมหานครมาได้ไกลมาไกลได้แค่ไหนนะครับชวนดูว่า4โครงการที่เราสรุปมาเนี่ยทางคุณชาชาติในช่วง4ปีทำอะไรไว้แล้วบ้างนะครับอย่างที่เราเห็นเป็นรูปธรรมก็คือการสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่4แห่งนะครับโรงพยาบาลใหญ่4แห่งที่มีการสร้างก็อย่างเช่นโรงพยาบาลเขตสายใหม่ที่ชื่อว่าโรงพยาบาลบุษราคำจิตการุณโรงพยาบาลเขตดอนเมืองที่จะตั้งชื่อว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์แล้วก็โรงพยาบาลหลวงพ่อสดซึ่งอยู่ที่เขตภาษีเจริญนะครับนอกจากการสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่สร้างก็คือโรงพยาบาลเขตทุ่งครุด้วยนะครับนอกจากการสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อที่จะรองรับคนกรุงเทพแล้วเนี่ยอีกโครงการหนึ่งที่กรุงเทพมหานครทำไปก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของการตรวจสุขภาพ1ล้านคนนะครับเป็นครั้งแรกที่มีการจัดการเรื่อง Big Data ครั้งใหญ่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มีการทำเหมือนกันก็คือเรื่องของกองทุนสุขภาพของกรุงเทพมหานครที่ขยับไปสู่ชุมชนมากขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีแพทย์มาประจำมากขึ้นด้วยนะครับแต่อันนี้ก็เป็นเพียงแค่4โครงการใหญ่ๆเท่านั้นแต่จะเห็นอีกโครงการนึงที่ยังแก้ไม่จบก็คือเรื่องของบัตรทองกทมยังเป็นปัญหาใหญ่เพราะว่าคนเดือดร้อนมากจากปัญหาใบส่งตัวผมเลยลงไปดูนะครับว่ามันมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คืบหน้าไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ไปพบว่ามันมีความพยายามของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลนึงครับก็คือโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขาพยายามจะแก้ปัญหาใบส่งตัวโดยการเปิดคลินิกปฐมภูมิเองคุณหมอใช้คำว่าไม่อยากจะยืมจมูกคนอื่นหายใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องให้คลินิกเอกชนเป็นคนเปิดคลินิกปฐมภูมิแล้วคลินิกเอกชนก็จะส่งตัวผู้ป่วยเข้ามาที่โรงพยาบาลพอมันมีปัญหากันในช่วงที่ว่าคลินิกเอกชนถอนตัวออกจากระบบบัตรทองก็กระทบกับคนไข้จำนวนมากว่าเคว้งคว้างหาคลินิกประจำสิทธิ์ไม่ได้โรงพยาบาลก็เลยเปิดคลินิกให้บริการเองเพื่อที่จะลดขั้นตอนในการส่งต่อก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วในวันที่เราลงไปพื้นที่เนี่ยนอกจากจะไปดูตัวอย่างในการเปิดคลินิกปฐมภูมิของโรงพยาบาลกทมเองแล้วก็ยังได้พูดคุยกับคนไข้ซึ่งทำให้เราได้เห็นความเจ็บปวดความทุกข์ยากของเขาที่ต้องรอใบส่งตัวเป็นเวลานานทำให้หาหมอได้อย่างยากลำบากลองไปติดตามจากรายงานครับภายในปั๊มน้ำมันปตท.หนองแขมเป็นที่ตั้งของคลินิกโอบอ้อมภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ที่เพิ่งเปิดใหม่รองรับประชากรสิทธิ์บัตรทองเพิ่มอีกกว่า 9,000 คนตลอดครึ่งวันเช้ามีผู้ป่วยหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องหลายคนย้ายสิทธิ์การรักษามาจากคลินิกเอกชนเดิมหลังประสบปัญหาเรื่องใบส่งตัว
2: ก็ไม่แน่ใจก็เลยโทรไปโรงพยาบาลบอกว่ามานี่ก่อน
1: นางยลดีอายุ65ปีบอกเล่าความเดือดร้อนจากคลินิกเดิมว่าต้องไปต่อคิวขอใบส่งตัวตั้งแต่ตี 3บางครั้งก็ไม่ได้รับใบส่งตัวเพราะคลินิกไม่ออกให้เนื่องจากเธอป่วยเพียงโรคเรื้อรังทั่วไปที่รักษาได้ที่คลินิกแต่เธอก็ไม่มั่นใจอยากจะกลับไปรักษากับหมอประจำที่โรงพยาบาล

0: ือนที่ผ่านมา
1: ที่ไปขอกันนะตีสามตีสี่กูทะเลาะกันจะตายหน้าคลินิกอ่ะเราพอทะเลาะกันไม่ว่านะพอไปเจอหมอไม่ให้อย่างเดียวจบเลยหมอที่ตรวจเขาไม่ให้เขาพูดจำลองว่าทำไมต้องไปอ่ะเขามียาแค่นั้นแหละเขาไม่ให้ไป
2: ถ้าที่นี่เขาบอกว่าเขาก็รักษาที่นี่ได้ไม่
1: ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีอาการมากเราก็ยังไปโรงพยาบาลได้ง่าย
2: เพราะอะไรครับ
1: อันนี้มันเป็นของรัฐบาลยังไงมันก็ดีกว่าเยอะและยาก็คล้ายกัน
2: อันนี้ความเชื่อเราเลยคร
1: ับ ส่วนมากเขาก็เชื่อเขาถึงดิ้นกันมาเนี่ย
0: ขณะที่ผู้ป่วยอีกคนตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมแม้ผลจะไม่ใช่เนื้อร้ายแต่แพทย์ยังนัดติดตามอาการด้วยการตรวจเมโมแกรมอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลวชิระซึ่งทุกครั้งต้องกลับมาขอใบส่งตัวใหม่ที่คลินิกทำให้เสียเวลาค่าเดินทางและต้องรอคิวนานหลังย้ายสิทธิ์มาที่นี่ก็ได้รับการส่งต่อเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากกว่าและใช้ใบส่งตัวเพียงครั้งเดียวไม่ต้องกลับมาขอซ้ํา
3: ไปกันตั้งแต่บางคนไปตีห้าครึ่งไปหกโมงอ่ะไปนั่งรอเอาคิว
2: คุณป้านี่นานสุดตอนนั้นคิวที่กว่าจะได้มานี่นานไหม
3: ไม่ถึงวันนั้นนะไปตั้งแต่หกโมงกว่าฝ่าเนี่ยป้าได้คิวคนที่12-13แล้วอ่ะแล้วฝ่าจะเข้าไปเนี่ยฝ่าจะได้เขาไปเจอหมอฝ่ายจะได้คิวไงนี่แหละคือใบส่งตัว
2: คือใบรอบเดียวคือถ้าไปหาหมอแล้วไม่ต้องกลับมานี่แล้วใช่ไหม
3: ไม่ต้องถ้าเราหาโรคนี้นะเขาถ้ามีใบนัดก็ไปนู่นเลยไม่ต้องมาเอาใบส่งตัว
0: ข้อดีของคลินิกปฐมภูมิที่อยู่ภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลโดยตรงทำให้การส่งต่อและการออกใบส่งตัวทำได้ง่ายขึ้นเพราะอยู่ภายใต้กระเป๋าเงินเดียวกันต่างจากคลินิกเอกชนที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่อาจมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งต่อ
4: เดี๋ยวเอาลิ้นนะครับดูที่แก้มนะครับชื่ออะไรครับชื่อหมดนะครับ
0: แต่ภาพที่เกิดขึ้นนี้ก็ยังเป็นเพียงส่วนเล็กของปัญหาเท่านั้นเพราะปัจจุบันโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ดูแลประชากรสิทธิ์บัตรทองราว 27,000 คนขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพมหานครมีมากถึง 3.5 ล้านคนซึ่งอีกจำนวนไม่น้อยยังอาจเผชิญกับปัญหาใบส่งตัวและอุปสรรคในการเข้าถึงการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: คลินิกของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ก็เพิ่งเปิดนะครับคุณอรวรรณครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าคนไข้เนี่ยผมเห็นคนไข้2คนคนแรกเนี่ยที่เขาให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาเป็นแค่โรคเรื้อรังแล้วคุณหมอไม่ยอมออกใบส่งตัวให้เนี่ยถ้าในอีกมุมมองนึงทางคุณหมอที่อยู่คลินิกชุมชนอบอุ่นที่เป็นภาคเอกชนก็จะบอกว่ามันมียาในการรักษาที่คลินิกได้อยู่แล้วแต่คุณป้าเนี่ยไม่เชื่ออยากจะไปรักษากับคุณหมอคนเดิมคือมันจะมีลักษณะที่เป็นผู้ป่วยแบบนี้คือเขาเคยชินกับการรักษาในโรงพยาบาลแล้วพอเขาต้องออกมารักษาข้างนอกมาเจอคุณหมอคนใหม่ต่อให้ตัวยาเหมือนกันแต่ก็อาจจะเกิดความไม่มั่นใจพอคุณป้าคนนี้ย้ายมาอยู่กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วโรงพยาบาลราชพิพัฒน์บอกว่าคลินิกนี้มันเป็นคลินิกที่เป็นย่อยออกมาจากโรงพยาบาลคุณป้าก็ได้รับความรู้สึกเหมือนกับว่าเหมือนกับได้ไปที่โรงพยาบาลคือมันเป็นเรื่องความรู้สึกของคนนะครับคุณอรวรรณอันนี้อีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นปัญหาซับซ้อนโรคบางโรคไม่ต้องมีใบส่งตัวไปก็จริงรักษาได้ที่คลินิกแต่คนไข้บางคนก็อยากจะไปก็อาจจะเกิดเบาะแสเกิดการผิดใจกันระหว่างหมอกับคนไข้ในขณะที่คนอีกคนนึงเนี่ยคุณป้าอีกคนนึงเนี่ยอันนี้จำเป็นจริงๆเพราะว่าไปตรวจเจอก้อนเนื้อที่บริเวณเต้านมอันนี้คลินิกปฐมภูมิรักษาไม่ไหวอยู่แล้วอันนี้ต้องส่งไปที่โรงพยาบาลแต่ก็มีปัญหาอีกพอส่งไปรอบนึงจะคุณหมอนัดตรวจอีกรอบนึงก็ต้องวิ่งกลับมาเอาไปส่งตัวที่คลินิกอีกอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยต้องมาดูว่าจะแก้ยังไงอย่างที่ราชพิพัฒน์เนี่ยเขาก็พยายามจะแก้ด้วยกันเปิดคลินิกมันเองซะเลยไม่ต้องไปพึ่งกับคลินิกเอกชน
5: ค่ะแต่ว่าจะทำแบบที่โรงพยาบาลที่คุณวชิริศเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นโจทย์ที่ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราดูขนาดของผู้ป่วยที่กทม.ตอนนี้มีจำนวนที่มากแล้วการที่เราจะสร้างโรงพยาบาลปฐมภูมิขึ้นมารองรับแบบนี้มันเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของสัดส่วน
2: ถ้ามองกันตามที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์เนี่ยอาจจะเป็นโมเดลหรือว่าเรียกว่าเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าทางด้านของผู้บริหารโรงพยาบาลเนี่ยท่านพยายามเกลี่ยเงินหลายๆส่วนเอามาเพื่อที่จะสร้างคลินิก แล้วก็ต้องยอมรับว่าการรับสิทธิ์บัตรทองมาเพิ่มเนี่ยมันก็ได้ลายหัวของประชาของสปสช.เนี่ยมาเพิ่มด้วยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โรงพยาบาลทำในตอนนี้ก็คือว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าจะทำคลินิกแบบนี้ต้องดูเรื่องกำลังคนก่อน อย่างโรงพยาบาลราชพิพัฒน์มีข้าราชการอยู่ประมาณ300กว่าคนแล้วต้องจ้างถ้าทำคลินิกแบบนี้ต้องจ้างคนเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 1,700 คนเพื่อจะมาเมเนจทั้งโรงพยาบาลแล้วก็มีคลินิกย่อยๆแบบนี้อีกเนี่ยครับก็ต้องหาเงินมาที่จะทำมาจ้างคนไอ้เรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่ไม่เท่าไหร่เรื่องยาเนี่ยมันจัดซื้อรวมอยู่แล้วเรื่องคนเนี่ยสำคัญ
5: มีคำถามสำคัญที่เขาถามว่าถามสปสช.แล้วหรือยังด้วยที่จะทำอะไรแบบนี้อันนี้ต้องเกี่ยวกันไหม
2: จริงๆมันทำได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ในเป็นหน่วยบริการของโรงพยาบาลสามารถจะทำได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นคำถามมากกว่าก็คือว่าทำแบบนี้มันเป็นการแก้ปัญหายั่งยืนหรือเปล่าซึ่งนักวิชาการอีกคนนึงก็บอกว่าจริงๆกรุงเทพมหานครมันมีสิ่งที่เรียกว่าศูนย์บริการสาธารณสุขอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่เหมือนคลินิกมีหมออยู่ที่นี่ด้วยทำไมไม่พัฒนาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นไปตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ69แห่งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าอาจจะรองรับสิทธิ์บัตรทองได้ไม่มากพอลองไปฟังความคิดเห็นของนักวิชาการทั้งสองท่านลองไปฟังความคิดเห็นของอีกท่านหนึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นในส่วนของนักวิจัยเรื่องระบบสาธารณสุขที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ครับ
6: งั้นผมก็ต้องทำวิธีเหมือนเอกชนก็คือบริการประกันสังคมบริการเบิกได้จ่ายตรงอีกทักเนี่ยกับชำระเงินเองเนี่ยอีก 40-50% เพื่อเอาค่าใช้จ่ายเนี่ยมาจ้างคน 1,700 คนผมลดต้นทุนเรื่องอื่นๆลดต้นอื่นเช่นเราจะซื้อโปร่งใสหรืออะไรเงี้ยมันทำให้เงินจัดซื้อเนี่ยมันเหลือก็มาลดขาดทุนผมลดขาดทุนแล้วคลินิกทำไมผมกล้าเปิดเพราะผมยอมขาดทุนไงลดขาดทุนและเพื่อให้ขาดทุนน้อยและก็คือยอมขาดทุนแล้วมาเคลียร์เรื่องใบส่งตัวได้ด้วยแต่ถ้าจะดีกว่านั้นถ้าคนที่เป็นเจ้าของผู้บริหารเงินก็คือสปสช.มีหลักคิดร่วมกับหน่วยบริการที่ลงตัวไม่ให้เกิดเพนพอยต์กับหน่วยบริการ
7: เรื่องขยาย PCU ของโรงพยาบาลกรุงเทพก็อันนี้เป็นแนวคิดใหม่มากๆที่ราชพิพัฒน์เพิ่งทำนะครับเพราะว่าถ้าดูของกทม.ประมาณ11-12โรงพยาบาลเนี่ยยังไม่มีที่ไหนทำ PCU ของตัวเองเนาะอันนี้ราชพิพัฒน์ก็ไปขยายพื้นที่ข้างนอกเพื่อเปิด PCU มากขึ้นนะครับผมคิดว่าก็เป็นวิธีการเพิ่มศักยภาพของกทม.แบบนึงนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยต้องดูว่าในแต่ละโรงพยาบาลจะสามารถขยาย PCU ได้มากแค่ไหนเนาะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยกทม.เขามีศูนย์บริการสาธารณสุขของตัวเองใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะทำถ้าอยากขยายในหน่วยปฐมภูมิจริงๆเนี่ยไปขยายส่วนศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีศักยภาพมากขึ้นก็อาจจะเป็นแนวคิดที่มันระยะยาวเนี่ยมันน่าจะยืนได้ดีกว่าครับ
2: คือทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจากปัญหาเรื่องไปส่งตัวกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับในต่างจังหวัดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้จะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลประจำจังหวัดเป็นเจ้าของโรงพยาบาลประจำอำเภอแต่ว่าในกรุงเทพมหานครไม่ใช่แบบนั้นนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาจะมีรูปแบบพิเศษที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลของตัวเองเป็นเจ้าของโรงพยาบาลใหญ่ๆแล้วก็เป็นเจ้าของโรงพยาบาลประจำเขตต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของบัตรทองเนี่ยจริงๆแล้วความที่มันควรจะเป็นก็คือกรุงเทพมหานครควรจะรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตรทองเนี่ยเข้ามาดูแลเป็นจำนวนมากๆแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับถ้าเราเปิดดูตัวเลขโครงสร้างประชากรสิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพมหานครเราจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนกรุงเทพที่ใช้สิทธิ์บัตรทองจะต้องพึ่งพาคลินิกเอกชนเป็นหลักนะครับอย่างที่เราจะเห็นนะครับเราใช้ในส่วนของตัวประชากรสิทธิ์บัตรทองเนี่ยทั้งกรุงเทพมหานครจะมีอยู่ประมาณ3,500,000คนนะครับในจำนวน3,500,000คนจะเป็นคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองกับคลินิกเอกชนมากถึง1,900,000คนต้องบอกว่าเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดแล้วคำถามก็คือว่าแล้วตอนนี้กรุงเทพมหานครดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองกันสักกี่คนก็ปรากฏว่าจะดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเนี่ยถ้าในส่วนของปฐมภูมิที่อยู่กับศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครจะดูแลอยู่แค่ 800,000 คนเท่านั้นเองในขณะที่โรงพยาบาลรัฐกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะดูอีกประมาณ 1,900,000 90,000 คนรวมๆแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครจะดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองก็จะประมาณ1ล้านคนนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าสัดส่วนที่ไปอยู่กับคลินิกอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นปัญหาตามหน้าสื่อหรือว่าออกตามข่าวต่างๆที่บอกว่ามีปัญหาเรื่องใบส่งตัวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคลินิกเอกชนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้สัดส่วนผู้ใช้บัตรทองไปอยู่กับกรุงเทพมหานครมากขึ้นหรือไปอยู่กับโรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลมากขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของใบส่งตัวมากกว่ามันแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับก็อาจจะมีหลักคิดแบบนี้ว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยเขาอาจจะไม่มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนพอไม่มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนหรือว่าเราให้บริการประชาชนได้เต็มที่มากกว่าไม่ต้อง

0: ต้องกังวลว่าจะขาดทุนหรือว่าจะได้กำไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็จะสามารถส่งผู้ป่วยส่งต่อผู้ป่วยเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลใหญ่มากกว่าในขณะที่คลินิกเอกชนเนี่ยเขาก็ต้องบอกว่าเขาทำในเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่เขาก็ไม่ได้ทำการกุศล นะครับเขาทำเพราะว่าเขาก็ต้องไปทำธุรกิจเหมือนกันต้องการที่จะได้กำไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องคิดว่าการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยมันจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมันก็เลยทำให้มีปัญหาเรื่องใบส่งตัวก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งทีนี้พอในเรื่องนี้ตัวเลขนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับที่ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึงว่าจะแข่งขันกันเพิ่มสิทธิ์บัตรทองเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานครได้มากขึ้นกว่านี้หรือไม่ซึ่งตอนนี้เท่าที่เราตรวจสอบดูนะครับมีอยู่2แคนดิเดตผู้ว่ากทม.ที่พูดถึงเรื่องนี้คนแรกก็คือทีมของคุณชัชชาตินะครับทีมของคุณชัชชาติเนี่ยเมื่อวานบอกแล้วนะครับว่าจะมีการขยายรองรับสิทธิ์บัตรทองปฐมภูมิจาก 800,000 คนนะครับให้เป็น 1,300,000 คนในขณะที่ฝั่งของพรรคประชาชนที่ส่งดร.โจลงเข้าเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยก็เสนอเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าเปรียบเทียบเลยนะครับว่าจะเพิ่มให้เป็น1ล้านคนจากปฐมภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาตัวเลขมาเทียบกันเนี่ยทีมของคุณชาชาติก็จะเพิ่มจำนวนผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองเข้ามาอยู่ในการดูแลของกรุงเทพมหานครในจำนวนที่มากกว่าพรรคประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับที่แคนดิเดตผู้ว่ากทม.ที่ขันอาสาเข้ามาเป็นผู้ว่าเนี่ยแข่งขันกันในการเพิ่มจำนวนผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองมากขึ้นเพราะว่าคนที่ใช้กับคลินิกเอกชนเนี่ยจะได้เข้ามาพึ่งพาโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นทีนี้เรื่องนี้ครับทางนักวิจัยระบบสุขภาพก็มองว่าในระยะยาวเนี่ยคลินิกเอกชนก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปเลยนะครับถ้ากรุงเทพมหานครมีบทบาทที่จะรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยบัตรทองได้เข้มแข็งกว่าเอกชนมันจะเกิดการแข่งขันครับเอกชนที่เขาอาจจะเข้าออกในการดูแลสิทธิ์บัตรทองเนี่ยก็จะน้อยลงก็จะเหลือแต่คลินิกเอกชนดีๆที่ตั้งใจจะดูแลผู้ป่วยเพราะฉะนั้นส่วนนี้ต้องรีบทำอย่างเร่งด่วนเลยนะครับที่จะให้กรุงเทพมหานครเนี่ยมีความเข้มแข็งในการที่จะดูแลประชากรสิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพมหานครได้เพิ่มมากขึ้นครับ
1: ก็อย่างที่ว่าครับก็คือประชากรกรุงเทพเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องบัตรทองเนี่ยมีเยอะมากประมาณ 2.8 ล้านคนเนาะที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้เนาะซึ่งถ้าช่วยเรื่องการจัดการเรื่องใบส่งตัวได้เนี่ยจะดีการที่บอกว่าทำไมต้องศูนย์บริการสาธารณสุขหรือกทม.ต้องเบ่งขยายตัวนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ค่อนข้างถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหน่วยงานของเอกชนเนี่ยจะมีประเด็นที่เขาต้องคิดอีกเยอะอย่างเช่นเขาต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายต้องดูเรื่องความคุ้มทุนเนาะบางทีมันมีข้อจำกัดบางอย่างที่เขาบริการได้ไม่เต็มที่หรือว่าไม่สามารถส่งตัวได้นะครับแต่ว่าศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยข้อจำกัดเรื่องการส่งตัวค่อนข้างน้อยกว่าดังนั้นถ้าเบ่งศักยภาพให้สามารถรับประชากรได้เพิ่มเนี่ยก็น่าจะช่วยประชากรได
0: ้ทีนี้คำถามก็คือว่าจะทำใหกรุงเทพมหานครเนี่ยควรจะรับผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองในจำนวนเท่าไหร่ปัญหาใบส่งตัวจึงจะคลี่คลายลงนะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวขึ้นกราฟิกตัวโครงสร้างประชากรสิทธิ์บัตรทองให้ดูเราจะเห็นว่าตอนนี้สิทธิ์บัตรทองมีทั้งหมด 3,500,000 คนกทม.ดูแลอยู่เพียง 800,000 คนคุณชัชชาติบอกว่าจะเพิ่มให้เป็น 1,300,000 คนพรรคประชาชนบอกว่าจะเพิ่มไปอีก1ล้านคนที่กทม.จะมาดูเองคำถามก็คือเหลืออีกประมาณ2ล้านกับอีก 500,000 คนเนี่ยใครจะดูตอนนี้ก็คือจำนวน2ล้าน 500,000 คนเนี่ยอีกประมาณเกือบ 500,000 คนโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขหรือโรงพยาบาลรัฐอื่นๆเนี่ยเขาดูอยู่อีก2ล้านคนล่ะจะทำยังไงหรือว่าเนี่ยไอ้ตัวเลข1ล้านกับอีก 900,000 มันเกือบ2ล้านตรงนี้จะแบ่งมาอยู่กับกทม.ได้มากน้อยแค่ไหนกทม.แบ่งมาล้านหนึ่งพอหรือยังอาจจะไม่พอนะครับถ้าจะจบปัญหาใบส่งตัวเนี่ยมีความคิดที่ว่ากทม.ควรจะดูแลประชากรสิทธิ์บัตรทองในสัดส่วน2ใน3เลยทีเดียวคือไม่ใช่แค่เกินครึ่งของประชากรสิทธิ์บัตรทอง 3,500,000 คนก็คือ1ล้านกับอีก 750,000 คนยังไม่พอนะครับกทม.จะต้องดูแลนี่คือเป้าหมายแบบในระยะยาวเลยถ้าเป็นไปได้นะครับกทม.ควรจะต้องดูแลประชาชนที่เป็นสิทธิ์บัตรทองเนี่ยถึง2ล้านกว่าคนถึงจะทำให้ปัญหาเรื่องใบส่งตัวเนี่ยคลี่คลายลงเพราะว่าพอกทม.ดูแลคนที่เป็นสิทธิ์บัตรทองมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสัดส่วนที่เอกชนเขาดูแลลดลงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องคุณภาพมันจะไม่มีปัญหาเรื่องใบส่งตัวอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี
2: ้ถ้าถามแบบ เอาถามแบบเรื่องเงินทองนะคะว่าถ้าเกิดว่ากทม.เขาดึงเรื่องนี้ไปทำงบประมาณที่มีอยู่ในมือของสปสช.เนี่ยมันต้องมาด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องครับจริงๆลายหัวมันอยู่กับสปสช.อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเงินสปสช.ตามมาด้วยแต่ปัญหาที่โรงพยาบาลสะท้อนมาโดยตลอดก็คือว่าตอนนี้สปสช.จ่ายค่าชดเชยค่ารักษาต่ำกว่าต้นทุนก็เลยทำให้โรงพยาบาลขาดทุนทีนี้ในส่วนของสปสช.เนี่ยเป็นเงินก้อนหนึ่งแต่เงินอีกก้อนหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครที่มีเงินอยู่กับตัวเองก้อนหนึ่งเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครอาจจะช่วยร่วมเจ็บไปกับการดูแลผู้ป่วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะพึ่งสปสช.ฝ่ายเดียวอาจจะไม่ได้แล้วกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็อาจจะต้องยอมเจ็บร่วมกันเพื่อที่จะให้การบริการประชาชนเนี่ยมันไม่เกิดความทุกข์ยากไม่เกิดความลำบากไม่เกิดการรอคอยเหมือนอย่างที่เราได้ฟังคุณป้าต่างๆเนี่ยที่อยู่หน้าคลินิกให้สัมภาษณ์กับเรา
2: ค่ะถ้าเกิดว่าทำได้นะคะก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปได้ก็หวังว่านี่คงจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์นะคะสำหรับผู้ว่ากทม.คนใหม่วันนี้ขอบคุณคุณวชิรวิทย์บ้างนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์กับรายการของเราค่ะคุณผู้ชมคะยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะวันนี้ยังอยู่กับของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ค่ะช่วงบ่ายวันนี้ทางไทย PBS จะแถลงข่าวนะคะงาน Next Station อนาคตกรุงเทพกรุงเทพไปได้ไกลแต่ว่ายังไปได้อีกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะในฐานะที่ไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายนะคะเราจะเกาะติดการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ทั้ง50เขตนะคะโดยจะรวบรวมปัญหาแล้วก็นโยบายที่ผ่านมาอย่างเป็นระบบนะคะตั้งแต่ผู้ว่าในอดีตจนไปถึงปัจจุบันรวมไปถึงข้อเสนอแนะแล้วก็ความหวังความต้องการของคนกรุงเทพนอกจากนี้นะคะเราจะยังมี election platform tracking poll ค่ะซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มที่จะติดตามคะแนนความนิยมของผู้สมัครแต่ละช่วงเวลารวมไปถึงเกาะติดการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งของวันที่28มิถุนายนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจของไทย PBS ได้นะคะซึ่งวันนี้จะเริ่มในช่วงบ่าย 3:30 ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือรายการตรงประเด็นในวันนี้ค่ะวันนี้ดิฉันอรวรรณสุโขและทีมงานลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ

เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะครบ1ปีเหตุปะทะชายแดนที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะนับเป็นชนวนเหตุสำคัญที่นำไปสู่ข้อพิพาทเรื่องเขตแดนจนนำไปสู่การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาตลอดปีที่ผ่านมานะคะปัจจุบันไทยสามารถเข้าควบคุมพื้นที่รวมถึงพัฒนาความมั่นคงทั้งเรื่องของการก่อสร้างถนนไฟฟ้ารวมถึงระบบสื่อสารในพื้นที่ที่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญได้แล้วถนนเลียบแนวชายแดนช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีที่ก่อสร้างขึ้นหลังจากเหตุการณ์สู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจการลาดตระเวนตามเส้นทางยุทธศาสตร์โดยเฉพาะเนิน469ที่ไทยสามารถควบคุมและผลักดันทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่ไปได้ผ่านไป1ปีชายแดนช่องบกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทหลังจากที่ฐานกัมพูชาขุดคูเลตล้ำเขตแดนจนนำมาสู่การปะทะกันเมื่อวันที่28พฤษภาคมปี68ค่ะและถือเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เกิดการสู้รบระหว่างทหารไทยและกัมพูชาตลอดแนวชายแดนปัจจุบันทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและสถาปนาพื้นที่ความมั่นคงด้วยการสร้างถนนแหล่งน้ำไฟฟ้าและวางระบบสื่อสารเพื่อความเรียบเรียบทางยุทธวิธีแม้ว่าการวางแนวป้องกันเพื่อความมั่นคงตามจุดยุทธศาสตร์จะสร้างความมั่นใจในการปกป้องอธิปไตยแต่ว่าชาวบ้านตามแนวชายแดนบอกว่าก็ยังไม่เคยวางใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะทำให้ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
1: ไม่เคยลืมยานทุกเวลา24ชั่วโมง
2: เตรียมตัวยังไงคะตอนน
1: ี้ก็พับเสื้อผ้ามุ้งยาแก้ไขหมดทุกอย่างเตรียมไปหมดไว้คือเก่าใช้ลังคือเก่าพอได้มาก็จะได้อันนี้ขึ้นรถเลยนะคะ
2: แล้วจากเหตุการณ์ความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นเนาะเรารู้สึกเสียดายในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนกัมพูชาไหมทั้งเรื่องการค้าการขายหรือการเดินมาหาสู
1: ่เสียดายเนาะอยากให้ดีกันนะคะคือตะกอน
3: ดีกันคือ
1: เก่าไม่ให้อยากไม่ให้ยิ่งกันนะคะให้ดีกันคือเก่าคือตะกอน
0: ปีที่แล้วข้อพิพาทช่องบกเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมค่ะหลังจากที่ฐานกัมพูชาขุดคูเลตล้ำเข้ามาในเขตไทยก่อนที่วันที่28พฤษภาคมจะเกิดการปะทะกันระหว่างทหารไทยและกัมพูชาทำให้ฐานกัมพูชาเสียชีวิต1นายผู้นำทหารทั้ง2ฝ่ายเจรจาหยุดยิงเพื่อลดความตึงเครียดก่อนที่สถานการณ์ความขัดแย้งจะยกระดับจนนำไปสู่การสู้รบตลอดแนวชายแดนทั้งในภาคอีสานและภาคตะวันออกค่ะ

0: การสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะส่งผลกระทบต่อเนื่องนะคะทำให้มีความจำเป็นต้องปิดจุดผ่านแดนถาวรรวมถึงจุดผ่อนปรนการค้าในพื้นที่อีสานใต้รวมทั้งหมด4แห่งด้วยกันค่ะนั่นย่อมส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในภาคอีสานนะคะคุณพจนีสายกระจ่างติดตามประเด็นนี้จากในพื้นที่ค่ะคุณพจนีผ่านมา1ปีแล้วถ้าวิเคราะห์สถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมโดยเฉพาะบริเวณตามแนวชายแดนแต่ตอนนี้มีจุดเปลี่ยนอะไรสำคัญบ้างไหมคะ
1: ค่ะคุณออนเสนีคะการปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชานะคะต้องยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจในภาคอีสานอย่างแน่นอนนะคะแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะซ้ำเติมและส่งผลกระทบมากกว่านะคะนั่นก็คือภาวะของสงครามตะวันออกกลางแล้วก็ภาวะน้ำมันแพงนะคะซึ่งหากเราย้อนไปดูภาพรวมนะคะของมูลค่าการส่งออกสินค้าตามแนวชายแดนในภาคอีสานเมื่อปีที่ผ่านมานะคะก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่ค่ะการค้าขายและส่งออกสินค้าที่จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กอำเภอสุรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีมีรถบรรทุกสินค้ามารอเข้าคิวเพื่อนำสินค้าส่งออกผ่านแดนไปยังประเทศลาวโดยสินค้าส่งออกส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคและชิ้นส่วนยานยนต์โดยหลังการปิดด่านพรมแดนไทยกัมพูชานะคะส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้านำเข้าบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องเม็กนะคะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะคือในช่วงปีพ.ศ.2567มีมูลค่าการส่งออกนำเข้าอยู่ที่ 38,547 ล้านบาทส่วนในช่วงปีพ.ศ.2568มีมูลค่าส่งออกนำเข้าอยู่ที่ 40,623 ล้านบาทนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งการขยายตัวนะคะของการส่งออกนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นค่ะก็ส่งผลให้ภาคเอกชนนะคะในจังหวัดอุบลราชธานีเสนอให้มีการขยายเวลาปิดด่านจากเดิม2ทุ่มเป็น4ทุ่มนะคะดิฉันค่ะได้มีโอกาสไปพูดคุยกับประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มองภาพรวมเศรษฐกิจของภาคอีสานในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงโอกาสทางการค้าผ่านเมกะโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างเช่นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6เดี๋ยวไปลองติดตามกันค่ะเรามองภาพรวมของเศรษฐกิจอีสานในห้วงปีที่ผ่านมาที่มันมีเรื่องของสถานการณ์ชายแดนด้วยแล้วก็เรื่องของการปิดด่านพรมแดนของไทยกับกัมพูชาตรงนี้ถ้าเรามองภาพรวมของการค้าการส่งออกโดยเฉพาะอีสานเนี่ยมันกระทบไหมคะในภาพรวม
2: ครับจริงๆต้องเรียนนะครับว่าณปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เฉพาะปัญหาความขัดแย้งของกัมพูชากับไทยนะครับแต่ปัญหาของภาคอีสานก็เกิดจากภาวะของสงครามของทางอิหร่านด้วยครับเดิมทีเนี่ยเราก็จะมีการค้าขายโดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยนะครับเราก็มีการค้าขายกันก็จะมีพวกหยี่ปั้วซาปั้วซึ่งขายพวกสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเข้าไปยังฝั่งกัมพูชาก็มีส่วนหนึ่งครับ

0: ก็มันก็จะมีการขนส่งโลจิสติกใช่ไหมครับที่จะมาออกตังด่านต่างๆที่อยู่ในอีสานนะครับแต่พอหลังจากที่เรามีปัญหากันเนี่ยนะครับเราก็หยุดชะงักไปหลายเดือนติดต่อกันก็ทำให้เศรษฐกิจอีสานเนี่ยต้องถือว่าซบเซา
1: แล้วตอนนี้ของทางอุบลเองกำลังมีโครงการในเรื่องของการจะก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6ตรงนี้จากที่เรามองศักยภาพของพื้นที่อะค่ะมันสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าในพื้นที่โดยเฉพาะอีสานใต้เนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนในมุมมองของคุณสมชาติอะค่ะ
0: สำหรับสะพานแห่งที่6เนี่ยนะครับผมมองว่าในช่วงแรกเนี่ย ก็คือยังไม่ได้เพิ่มมูลค่าในการส่งออกมากนะครับเพราะถ้าเรามาดูสินค้าเนี่ยนะครับสินค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าก็มาจากกรุงเทพแล้วก็มาจาก EC อย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปก็คือของเราอยู่ที่ภาคกลางใช่ไหมครับแต่เดสติเนชันเนี่ยของสินค้าที่จะไปลาวส่วนใหญ่นะ80%เลยผมมองว่าไปที่ปักซีซึ่งปักซีเนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกับช่องเมกก็ข้ามจากช่องเมกไปบางเต่าแล้วก็ปักซีแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราขนส่งทางเส้น24แล้วก็มาที่ปักซีเนี่ยมันก็ถือว่าใกล้สุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราไปส่งสินค้านะครับถ้าเราจะไปข้ามสะพานแห่งที่6เนี่ยเราก็จะต้องวิ่งผ่านเลยอุบลไปอีกใช่ไหมครับแล้วไปข้ามสะพานแห่งที่6แล้วก็วิ่งกลับมาที่ปักเซถามว่าถ้าสินค้ามันปลายทางมันอยู่ที่ปักเซเนี่ยผมเข้าใจว่ามันยังไม่เกิดประโยชน์มากเท่าไหร่แต่สะพานแห่งนี้นะครับมันก็มีประโยชน์ในอนาคตน
1: ั่
0: นหมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งเราจะเดินทางไปที่เวียดนามนะครับแล้วเราอยู่ทางตอนกลางนะครับแล้วเราจะสนใจสินค้าใดก็ตามที่จะข้ามไปสู่เวหรือว่าดานังเนี
1: ่
0: ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุยกันนะครับเราควรจะคุยกับทางเวียดนามยังไงก็ตามถ้าจะเกิดประโยชน์สูงสุดเวียดนามจะต้องทำอุโมงค์อุโมงค์ลอดมาจากเวียดนามเนี่ยครับมาที่ลาวนะครับแล้วเราก็ขนถ่ายสินค้าจากลาวแล้วก็ทะลุไปยังเวียดนามได
1: ้
0: ส่วนบริเวณที่จากลาวไปที่เวเนี่ยมันเป็นภูเขาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการขนส่งสินค้าอาจจะไม่สะดวกเลยฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะการท่องเที่ยวเนี่ยเราสามารถท่องเที่ยวเป็นลูปได้ใช่ไหมครับเราอาจจะเข้าปากเซแล้วไปสารวันแล้วก็กลับมาอย่างนี้เป็นต้นหรือจะเข้าสารวันแล้วไปออกมุกดาหารแล้วก็กลับมาเป็นลูปเป็นลูปได้แต่ถ้าถามว่าขนถ่ายสินค้าเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผมยังมองว่าก็อาจจะยังมีสินค้าที่จะผ่านยังไม่มากนะครับยกเว้นว่าทางเวียดนามเขาทำถนนเชื่อมมาแต่ในช่วงนี้ผมก็ยังมองว่าอาจจะเร็วไปนิดหนึ่งแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับเราต้องไฟต์เต็มที่มันแล้วรัฐบาลไทยต้องทำความเชื่อมความสัมพันธ์กับทางเวียดนามว่าถ้าเกิดกรณีที่เราจะสร้างสะพานแห่งที่6นะดูก็เจาะอุโมงค์มาแล้วเราจะโปรโมทการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันอย่างนี้เราก็จะทำให้ประเทศไทยเราสามารถโปรโมทการท่องเที่ยวไปยังลาวไปยังทางเวียดนามได้ด้วยแล้วเวียดนามก็มาเที่ยวไทยได้ด้วยก็มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีได้อย่างนี้เป็นต้นมันก็กลับกัน
1: จะเห็นได้ว่าในส่วนของสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่6นะคะถ้าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่วางเอาไว้นะคะก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางการค้าการท่องเที่ยวที่สำคัญของพื้นที่ภาคอีสานใต้ค่ะคุณออนสินีคะ
2: ในแง่หนึ่งก็เป็นความหวังนะคะว่าอนาคตการค้าชายแดนจะสดใสขึ้นแต่จะมีปัจจัยอะไรรบกวนทำให้การก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งนี้เนี่ยไม่แล้วเสร็จตามแผนไหมคะ
1: ค่ะคุณออนสินีคะจริงๆแล้วนะคะในส่วนของฝั่งไทยเราเองค่ะมีความพร้อมนะคะแล้วก็จะสามารถดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางเอาไว้ได้แน่นอนในปีพ.ศ.2571นะคะแต่สิ่งที่สำคัญค่ะก็อยู่ในฝั่งของประเทศลาวนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็จะต้องเร่งดำเนินการในการกู้เงินนะคะตามสัดส่วนการลงทุนนะคะงบประมาณในการก่อสร้างสะพานสายนี้กว่า 5,000 ล้านบาทซึ่งตอนนี้วางเอาไว้แบบ50 50นะคะไทย50ลาว50 ซึ่งตอนนี้นะคะในส่วนของเราเองค่ะก็ยังได้มีการเสนอนะคะว่าอยากจะให้ไทยนะคะช่วยนะคะออกเงินในการก่อสร้างตัวสะพานให้กับลาวด้วย185ล้านบาทนะคะแล้วก็อยากจะให้มีการปรับลดสัดส่วนในการก่อสร้างค่ะเป็นไทย70ลาว30นะคะเพื่อที่จะให้การก่อสร้างนั้นเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นซึ่งทางไทยเราเองค่ะก็บอกว่าควรจะให้ทางลาวนั้น

0: นะคะทำหนังสือแบบเป็นทางการผ่านทางการทูตเพื่อที่จะทำการเจรจาแล้วก็หาจุดเหมาะสมร่วมกันในการก่อสร้างสะพานเส้นนี้ค่ะคุณออนซินีคะ
1: สะพานแห่งที่6เนี่ยยังต้องลุ้นยังต้องประเมินอนาคตกันต่อนะคะแต่ว่าณเวลานี้เรามีสะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ย4แห่งไปแล้วถ้ามองในเศรษฐกิจภาพรวมณเวลานี้ถือว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงยังไงบ้างไหมคะ
0: ค่ะจากการที่ดิฉันได้พูดคุยนะคะในส่วนของประธานหอการค้าภาคอีสานนะคะก็มองในส่วนของภาพรวมนะคะของการค้าการขายตามแนวชายแดนของไทยเรานะคะโดยเฉพาะในภาคอีสานตามจุดผ่านแดนนะคะสะพานทั้ง4แห่งที่ผ่านมานะคะในปีที่ผ่านมานั้นก็พบว่ายังคงชะลอตัวจากภาวะปัจจัยอย่างที่บอกไปทั้งเรื่องภาวะสงครามนะคะตะวันออกกลางแล้วก็ภาวะของเศรษฐกิจที่ตกต่ำถ้าเราไปมองดูนะคะมูลค่าการส่งออกนะคะนำเข้าสินค้าตามจุดผ่านแดนทั้งสะพานนะคะทั้ง4แห่งนะคะในพื้นที่ภาคอีสานค่ะก็ยังคงพบนะคะว่าพื้นที่นะคะที่มีการนำเข้าส่งออกสินค้านะคะมากที่สุดนะคะก็ยังคงเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1หนองคายนครหลวงเวียงจันทน์นะคะซึ่งปีที่ผ่านมาค่ะมีมูลค่าการนำเข้าส่งออกสินค้ามากกว่า100,000 ล้านบาทส่วนลำดับที่มีอัตราการส่งออกนำเข้าสินค้าน้อยที่สุดนะคะก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5นะคะบึงการบริคำไซนะคะซึ่งมีการเปิดใช้งานไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีมูลค่าการส่งออกแล้วก็นำเข้าสินค้าไปเพียง6,000 ล้านบาทเท่านั้นค่ะคุณออนซินีคะ
1: ขอบคุณคุณพจนีค่ะคุณผู้ชมคะนี่อาจจะเป็นทั้งความหวังสำหรับคนชายแดนนะคะว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นมาได้ค่ะไปดูอีกข่าวนึงค่ะเมื่อวานนี้ปปช.ภาค9ไปลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบดูดทรายในลำคลองเทพาจังหวัดสงขลาค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายอีกหลายจุดนะคะทั้งเรื่องของการดูดทรายใกล้กับตลิ่งดูดทรายโดยที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงไม่มีการบำบัดน้ำเสียในบ่อพักก่อนที่จะปล่อยลงสู่ลำคลองจนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเลยค่ะน้ำสีแดงขุ่นเกือบตลอดแนวลำคลองเทพาจังหวัดสงขลาและร่องรอยการกัดเซาะตลิ่งเป็นแนวยาวเป็นผลกระทบอย่างหนักที่กำลังเกิดขึ้นจากการลักลอบดูดทรายผิดกฎหมายค่ะซึ่งจากการลงเรือสำรวจของเจ้าหน้าที่ปปช.ภาค9พร้อมกับ5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตเมื่อวานนี้พบว่าบางจุดเกิดการกัดเซาะตลิ่งพังจนเกือบถึงสวนยางพารารวมถึงที่ดินของชาวบ้านด้วยบางจุดก็ยังพบแนวท่อดูดทรายวางพาดกลางแม่น้ำทั้งที่ตามระเบียบแล้วการประกอบกิจการดูดทรายต้องห่างจากฝั่งหรือว่าชุมชนไม่น้อยกว่า500เมตรถึง1กิโลเมตรนอกจากนี้ยังพบการกระทำผิดระเบียบลักลอบดูดทรายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตในหลายจุดด้วย
2: บางจุดที่ยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับก็บางจุดก็ไม่ได้ขุดนะครับแล้วก็บางจุดถึงแม้ยังไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา9ตามประมวลกฎหมายที่ดินก็ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งที่พบก็คือมีกองทรายนะครับที่ยังใหม่อยู่นะครับแต่ไม่พบผู้ดำเนินการและบางจุดบางแห่งนะครับก็พบในส่วนของบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับเมื่อขุดนะครับจากเครื่องร่อนเครื่องตะแกรงเสร็จก็ลงมีบ่อพักน้ำแล้วก็ใส่ท่อ PVC ระบายน้ำลงมาจากบ่อเลยนะครับโดยที่ไม่มีการให้น้ำได้พักเพื่อป้องกันฝุ่นตะกอนกลับลงดินนะ
1: การลงพื้นที่ตรวจสอบของปปช.เมื่อวานนี้เป็นการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำค่ะหลังจาก29เมษายนที่ผ่านมาไปตรวจสอบบ่อดูดทรายตลอดแนวลำคลองเทพาพบว่าบางแห่งปิดประตูและไม่พบผู้ประกอบการทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกบ่อซึ่งจากการสุ่มตรวจส่วนใหญ่ในครั้งแรกพบว่าบ่อทรายกว่า10แห่งยังไม่ได้ต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องหลังจากตรวจสอบซ้ำเจ้าหน้าที่จะสรุปผลการตรวจสอบและรายงานกับผู้ราชการจังหวัดสงขลาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาพร้อมกับตรวจสอบการดำเนินการทั้งหมดว่าเป็นไปตามระเบียบหรือไม่โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลมาดูเส้นทางการต่อสู้ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางค่ะล่าสุดมีการไปยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดลำปางขอให้ออกโฉนดที่ดินหลังจากที่พวกเขาเรียกร้องที่ดินผืนนี้มานานกว่า20ปีแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จตัวแทนชาวบ้านบ้านเวียงของล้านนาหมู่12ตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนำโดยนายดวงดีหลักคำผู้ใหญ่บ้านเดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดลำปางเพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดลำปางแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของชุมชนในการขอคัดค้านมติที่ประชุมที่จะให้กรมป่าไม้เข้าดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยแปลงรวมตามนโยบายของรัฐบาลหรือคสช.ในพื้นที่รับรองการอพยพครั้งที่5 ของชาวบ้านซึ่งได้รับผลกระทบจากการขยายเหมืองแม่เมาะโดยมีนายสุรชัยแสงสิริผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางนายสายันสิทธิจันยาวิไลป้องกันจังหวัดลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องผู้ใหญ่บ้านเวียงหงล้านนาบอกว่าการออกมายื่นหนังสือในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวบ้านร่วมกันเปิดประชุมประชาคมหมู่บ้านและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่เห็นด้วยกับแนวทางของรัฐบาลเนื่องจากในกระบวนการพิจารณาที่ผ่านมาชุมชนมองว่าขาดความโปร่งใสและไม่ได้มาจากการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะซึ่งการจัดทำที่ดินในรูปแบบคทช.ถือเป็นการลดทอนสิทธิ์และอำนาจในที่ดินของชาวบ้านโดยทุกคนต้องการให้ออกเป็นโฉนดที่ดินเท่านั้นเพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมาเคยร้องเรียนเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องของการออกโฉนดมานานกว่า20ปีแต่ก็ยังไม่ได้รับความคืบหน้า
3: ผู้จัดการแผ่นดินมาเนาะ4ปีที่แล้วอ่ะเขาก็มาขันทีเนี้ยเดี๋ยวเขายืนข้างหลังเนาะผู้จัดการแผ่นดินก็บอกว่าแล้วว่าบ้านเวียงหงกับบ้านสลองราดนี่มันเป็นเขตเดียวกันห้องออกโฉนดพร้อมกันนี่แหละเพียงแต่บ้านเวียงหงนี่บ่มีปฏิครม.ว่าให้ออกเอกสารสิทธิ
4: ์คร
3: ับตอนนี้เราได้รับข่าวมาจากไอ้พลังงานว่าไอ้ช่วงทรัพยากรจะเอาเข้าครม.ครม.ว่าจะเป็นคทช.ซึ่งชาวบ้านต้องการต้องการโฉนดที่ดินเท่านั้น
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่รับหนังสือของชาวบ้านเอาไว้ค่ะจะนำเรื่องส่งต่อให้กับผู้ราชการจังหวัดลำปางพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไปก่อนที่ชาวบ้านจะแยกย้ายกันกลับและระบุว่าหลังจากนี้จะติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์อนุมัติให้มีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกา1ล้านตันค่ะแลกเปลี่ยนกับการเจรจาทางการค้าเรื่องนี้ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดรวมถึงสมาคมการค้าพืชไร่เขามีความกังวล นะคะว่าอาจจะทำให้ราคาผลผลิตในท้องตลาดของประเทศนั้นตกต่ำซ้ำเติมทุกข์ของเกษตรกรเกษตรกรในจังหวัดต่างๆทยอยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่องหลังจากเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะแต่ว่าชาวไร่ข้าวโพดในจังหวัดนครสวรรค์กำลังกังวลใจหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์อนุมัติให้นำข้าวโพดภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลกหรือ WTO จากสหรัฐอเมริกาจำนวน1ล้านตันโดยเกษตรกรกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบกับตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศจนทำให้ราคาของผลผลิตตกต่ำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดบอกว่าปี68ยังไม่มีข้าวโพด GMO ค่ะราคาข้าวโพดตกต่ำจนทำให้ชาวไร่ต้องออกมาชุมนุมเรียกร้องก่อนที่รัฐบาลจะประกันราคาที่ความชื้นร้อยละ30ในราคา7บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมแต่พอเอาจริงๆแล้วขายได้เพียงแค่กิโลกรัมละ6บาท50สตางค์เท่านั้นซึ่งการนำเข้าข้าวโพดจากสหรัฐก็เชื่อว่าจะทำให้ราคาข้าวโพดตกต่ำลงประกอบกับต้นทุนทั้งเรื่องของปุ๋ยยารวมถึงน้ำมันแพงเกษตรกรก็จะยิ่งขาดทุน
5: ก็อยากให้ท่านสุภจีและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรท่านสุญญาเนี่ยคิดวิเคราะห์ให้ดีถึงผลกระทบข้อดีข้อเสียครับแล้วก็การปรับปรุงราคาประกันในอนาคตที่จะถึงในฤดูฝนรุ่น1และรุ่น2เนี่ยว่าควรจะปรับราคาประกันควรจะพิจารณาเรื่องต้นทุนการผลิตของเกษตรกรใหม่จาก 7.5 บาทสตางค์เป็น 7.5 ถึง 8 บาทที่ความชื้น30หวังว่ารัฐบาลก็คงจะเห็นใจเกษตรกรนะครับว่าเราพวกเราเดือดร้อนกันมากอยากให้วิงวอนให้ท่านลงมาพูดคุยกับเกษตรกร
1: ด้านอุปนายกสมาคมการค้าพืชไร่ต้องการให้รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ทบทวนการนำเข้าข้าวโพดเพราะเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับเกษตรกรไทยไปซ้ำเติมปัญหาต้นทุนการผลิตสูงทั้งจากราคาปุ๋ยน้ำมันและพลังงานที่เพิ่มขึ้น
6: เกษตรกรยังไม่มีความมั่นใจนะครับที่จะการันตีเขาได้ว่าวันนี้เขามีการลงทุนที่สูงขึ้นแล้วอนาคตวันเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะได้รับผลกำไรมากน้อยแค่ไหนหรือจะประสบกับวิกฤตสภาวะขาดทุนอย่างที่เคยเป็นมานะครับวันนี้ทางสมาคมเราเนี่ยขอให้เรียกร้องนะครับทางส่วนราชการที่ดูแลทางส่วนนี้โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์นะครับอยากให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้ดูแลเนี่ยประชาชนนะครับได้ตระหนักถึงนะครับผลกระทบที่จะนำมาสู่เกษตรกรภายในประเทศ
1: ข้อมูลของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยระบุว่าประเทศไทยมีความต้องการข้าวโพดเพื่อผลิตอาหารสัตว์อยู่ที่ประมาณ8ล้าน5แสนตันต่อปีค่ะแต่ว่าไทยสามารถผลิตได้เองเพียงแค่4ล้าน8แสนตันต่อปีเท่านั้นต่ำกว่าความต้องการประมาณ3ล้าน8แสนตันต่อปีจึงจำเป็นที่รัฐต้องนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดและสมาคมการค้าพืชไร่มองว่าการนำเข้าข้าวโพดจาก

0: รัฐมากถึง1ล้านตันจะส่งผลบวกกับผู้ผลิตอาหารสัตว์และผู้เลี้ยงสัตว์เพราะว่าทำให้มีต้นทุนลดลงแต่จะส่งผลกระทบกับผู้ปลูกข้าวโพดจากราคาที่อาจจะตกต่ำลงนั่นเองค่ะยังพอมีเรื่องที่ทำให้สมาชิกสหกรณ์โคนมใจชื้นอยู่บ้างค่ะสามารถนำน้ำนมดิบที่ขายไม่ได้เอามาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมมาทดแทนการใช้สารเคมีรวมถึงแก้ไขปัญหาราคาน้ำนมตกต่ำนะคะและที่สำคัญค่ะช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับพืชได้หลากหลายชนิดนะคะแต่ว่านี่ก็อาจจะเป็นการยืนยันอีกด้านนึงค่ะว่างานวิจัยไม่ได้แค่ขึ้นหิ้งหรืออยู่บนแค่กระดาษอีกต่อไปแต่ว่าสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้จริงน้ำนมดิบที่ล้นตลาดของสมาชิกสหกรณ์โคนมถูกนำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมเพื่อให้เกษตรกรในตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีใช้เป็นปัจจัยหลักในการผลิตพืชผลทางการเกษตรช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับปุ๋ยเคมีที่ราคาปรับสูงขึ้นในขณะนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมลงนาม MOU ในการใช้น้ำนมดิบที่ล้นตลาดของสมาชิกสหกรณ์โคนมนำมาแปรรูปเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมค่ะนับเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและราคาตกต่ำซึ่งทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเดือดร้อนฝ่ายวิชาการเกษตรมีการคิดค้นคว้าวิจัยนำน้ำนมดิบนำมาหมักเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าสามารถเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้แก่พืชได้หลายชนิดและกรมวิชาการเกษตรก็ยืนยันนะคะว่าผลผลิตดีพืชโตไวและสามารถให้ผลดีอีกด้วย
1: ในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องของการยกระดับนะครับการใช้พัฒนาปุ๋ยอินทรีย์นะครับในสูตรที่มีนมนะครับเพื่อเป็นองค์ประกอบนะครับการพัฒนาอะมิโนนมไปสู่การเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะครับในส่วนนี้นะครับต้องถือว่าเป็นการขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของการที่จะปรับเรื่องของการใช้ปุ๋ยนะครับจากอินทรีย์กับเคมีนะครับจะใช้เคมี70อินทรีย์30เพื่อทำให้เรื่องของการยกระดับความยั่งยืน
0: การลงนามครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทยจำกัดร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองไซโยกจำกัดค่ะน้ำนมดิบนอกจากนำมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพกรดอะมิโนนมแล้วก็ยังสามารถนำไปใช้ในทางการเกษตรเพื่อบำรุงดินปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินทำให้ดินร่วนซุยอุ้มน้ำได้ดีและเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลดการใช้สารเคมีและช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของปุ๋ยเคมีและเคมีกำจัดศัตรูพืชค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงเวลานี้ทั้งประติมากรรมวัวชนรวมถึงบ้านทรงไทยของเอกชนซึ่งตั้งอยู่บนที่ดินติดกับป้อมเมืองสงขลาเก่าซึ่งเป็นเขตโบราณสถานยังไม่มีการย้ายไปไหนนะคะแม้ว่ารัฐจะมีคำสั่งให้ย้ายออกแล้วก็ตามค่ะล่าสุดค่ะเกิดกรณีคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าเป็นหน่วยงานรัฐที่ทำซะเองค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เทศบาลเมืองสิงหนครเข้าปรับพื้นที่สร้างถนนในเขตโบราณสถานแต่ว่าไม่ได้ขออนุญาตกรมศิลปากรและปปช.ประจำจังหวัดสงขลาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังจากเทศบาลเมืองสิงหนครจัดทำโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังพร้อมกับวางท่อระบายน้ำระยะทาง180เมตรในเขตพื้นที่โบราณสถานอำเภอสิงหนครสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากได้รับแจ้งค่ะรวมถึงสำนักศิลปากรที่11สงขลามีการส่งหนังสือระงับโครงการก่อสร้างเอาไว้ก่อนแล้วจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่ามีการก่อสร้างถนนพร้อมกับคูระบายน้ำเข้าไปในเขตโบราณสถานจริงและยังไม่ได้ขออนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรตามข้อกฎหมายทำให้เทศบาลสิงหนครซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับการดำเนินการหมิ่นเหม่กับการกระทำผิดกฎหมายเบื้องต้นปปช.ประจำจังหวัดสงขลาได้ขอเอกสารหลักฐานจากโครงการดังกล่าวของทางเทศบาลเพื่อนำมาพิจารณาแล้ว
2: ได้มีการขอเอกสารหลักฐานโครงการดังกล่าวจากเทศบาลเมืองสิงหนครว่าเขามีขั้นตอนกระบวนการอะไรท่านเจ้าชาติมันก็เป็นโครงการตามแผนงานโครงการจริงๆมีประมาณมีการจัดหาผู้รับจ้างทำเนินการจริงถ้าว่าดำเนินการโดยหน่วยงานราชการซะเองเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่น่าขบคิดครับตรงนี้ก็เดี๋ยวปปช.เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับอยู่หลังการที่ทางให้เทศบาลรายงานข้อเท็จจริงมา
0: ส่วนเอกชนเข้าปรับพื้นที่ดินส่วนตัวซึ่งติดกับเขตโบราณสถานเมืองสงขลาเก่าไปติดตั้งประติมากรรมบัวชนและบ้านทรงไทยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรตามพรบ.โบราณสถานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรื่องนี้คณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกโบราณสถานจังหวัดสงขลามีมติให้เคลื่อนย้ายประติมากรรมบัวชนกับบ้านทรงไทยออกจากพื้นที่ค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบล่าสุดพบว่ายังไม่มีการดำเนินการใด แม้ว่าภาคเอกชนเจ้าของที่ดินพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายแต่ยังต้องรอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ก่อน
3: ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากจะเรียกร้องให้ทุกคนละครับที่มีอำนาจหน้าที่เนาะอย่าใช้ดุลวินิจนะเกินขอบเขตแล้วก็อยากจะให้ได้ช่วยกันมีจิตสำนึกในการหวงแหนปกป้องนะครับทรัพยากรหรือโบราณสถานอันเป็นของประชาชนทุกคนเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อส่งต่อในอนาคตเพื่อให้มันได้เรียนรู้ล่องรอยพัฒนาการการปรากฏขึ้นนะของคนสงขลาด้วย
0: คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ที่ทั้งเอกชนและรัฐที่แม้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินเข้าดำเนินการในบริเวณที่ถูกประกาศให้เป็นเขตโบราณสถานของทางสำนักศิลปากรที่11ค่ะที่ผ่านมามีความพยายามดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนและเจ้าหน้าที่มาโดยตลอดแต่ยังพบข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่องการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นให้ปฏิบัติตามกฎหมายค่ะส่งท้ายสัปดาห์นี้ด้วยบรรยากาศการสืบสานงานประเพณีงานเดือน8 2ผลค่ะเป็นประเพณีของชาวอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์กับพิธีกรรมรับส่งผีปู่ย่าสื่อสารถึงความเชื่อเรื่องความกตัญญูและความผูกพันของคนในชุมชนค่ะเป็นนัดพิเศษค่ะปีนี้ที่วัดเขาแก้วชาวบ้านกว่า700ครอบครัวในอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์มารวมตัวกันในงานเดือน8 2ผลหรือว่างานปีเพื่อร่วมพิธีรับส่งผีบรรพบุรุษโดยเดือน8 2ผลเป็นช่วงปีตามปฏิทินจันทรคติไทยที่มีเดือน8ซ้ำกัน2ครั้งจะเกิดขึ้นทุก 2-3 ปีตรงกับช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญซึ่งสำหรับลูกหลานที่แยกย้ายไปทำงานต่างถิ่นจะเดินทางกลับมารวมตัวกันเพื่อร่วมประกอบพิธีตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวชุมชนพยุหคีรีมีความเชื่อนะคะว่าหากพวกเขามารับผีปู่ย่าตายายไปอยู่ด้วยก็จะช่วยคุ้มครองดูแลให้อยู่เย็นเป็นสุขนอกจากแต่ละครอบครัวจะนำหม้อดินเบี้ยจั่นขี้ผึ้งห่อสำลีหมากพลูและผ้าขาวนำมาใช้ประกอบพิธีก่อนที่จะนำไปเก็บรักษาภายในบ้านแล้วงานนี้ยังมีการร้องรำทำเพลงและการแสดงซึ่งสะท้อนถึงวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านดั้งเดิมที่หลอมรวมความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและชุมชนเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสัปดาห์นี้ดิฉันอรศินีอมรมูลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ยังเจอกันที่เดิมนะครับไทย PBS
1: 3ทุ่มเวลาดีก่อนนอนต้องฟัง3ท่านนี้ครับ
2: แล้วผมจะพูดอะไรล่ะครับเนี่ย
1: เขาว่าสแกมเมอร์เนี่ยมันไปโยงกับหลายเรื่อง
2: ผมว่าเปลี่ยนพิธีกร
0: เรื่องเหี้ยเรื่องเหี้ย
2: แต่ก็แล้วคุณพอมีเบาะแสไหม
0: ก็พอจะพอรู้แต่ว่าถ้ารู้นะผมขี้เกียจไปกินกาแฟที่อื่น
2: แล้วพบกับเรา3คนเข้มข้นทุกวันศุกร์กับคุยให้คิดทางไทย BBS ครับ
3: ผมเคยท้าทายรัฐบาลไว้ก่อนที่จะเลือกตั้งถ้าไม่มีความรู้มีความสามารถหรือความอยากที่จะมาช่วยเกษตรกรนะไม่อยากให้มาเลยตัวเนี้ยประเทศไทยต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย
4: จะไปต่อกันอย่างไรในวันที่ปุ๋ยพุ่งน้ำมันแพงแต่ราคาผลผลิตต่ำ
5: รัฐบาลวันนี้ถ้ามีความจริงใจแก้ปัญหาเพราะว่ารัฐบาลมีไม่รู้กี่กระทรวงที่ดูแลอยู่แต่ละกระทรวงเนี่ยก็เป็นลูกน้องเป็นผู้ที่ดูแลภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเลย
6: สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพูดถูกก็คือว่าถ้ารัฐบาลฟังเสียงที่แท้จริงเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
7: ในช่วงต้นที่เขาตั้งรัฐบาลเขาพูดว่าต้องมีรองนายกที่ดูแลทั้งเกษตรและพาณิชย์ตรงนี้หัวใจเลยขอให้มีรองนายกรัฐมนตรีหนึ่งคนที่ดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องเกษตรกรได้ครบอันนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม
8: ่ขณะนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นของพรรคการเมืองแต่เป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของประเทศชาติ
4: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 นทางไทย PBS
9: ครู 900,000 คนเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทหลายคนเงินเดือนถูกหักเกือบหมดบ้านถูกยึดไร้ที่ทำกิน
10: เราไม่ได้กู้เงินแต่เราเป็นผู้ค้ำแต่ต้องโดนยึดบ้านยึดที่เจ็บปวดมากที่สุดในโลกสังคมก็ประณาม
9: หนี้ครูกระทบถึงการเรียนการสอนเพราะครูไร้ทางออก
11: เขาฆ่าตัวตายเขาผูกคอตายหรืออะไรต่างๆเขาไม่มีทางออก
9: มหากาพย์หนี้ท่วมครูBig Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันจันทร์

0: ที่1มิถุนายนนี้เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
1: เขาไม่เหลืออะไรไว้เลยอ่ะ
2: ในอดีตมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอนาคตก็จะเกิดชุดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเช่นเดียวกัน
3: ยินดีต้อนรับสู่ Bad Bad World
4: ทุกวันอังคาร เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS

น้ำโขงแม่น้ำสายยิ่งใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนแถบลุ่มน้ำโขงมาหลายพันปีพื้นนาเขียวขจีป่าไม้หนาทึบและหมู่บ้านเล็กๆทั้งสองฝั่งน้ำต่างดำรงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ด้วยสายน้ำที่ไม่เคยเหือดหายผู้คนแถบลุ่มน้ำเรียนรู้จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างรู้คุณก่อนทอดแหก็ยกมือพนมมือไหว้ก่อนตักน้ำก็เอ่ยถ้อยคำขอบคุณทุกการกระทำล้วนแฝงด้วยความเคารพต่อความเมตตาของธรรมชาติคืนเดือนเพ็ญเสียงสังดังกังวานบทสวดบูชาแม่น้ำแห่งชีวิตกังวานไปทั่วหมู่บ้านและท้องทุ่งทุกถ้อยคำสวดทุกเสียงเล่าล้วนย้อนกลับไปสู่ตำนานตำนานของนาคีธิดาแห่งพญานาคผู้พิทักษ์สายน้ำผู้มอบความอุดมสมบูรณ์และผู้เฝ้ามองศรัทธาที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติตำนานนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่เลือนหายไปตามกาลเวลาหากแต่คือสายใยที่หล่อหลอมให้ผู้คนเคารพผืนน้ำดินป่าและฟ้าหล่อหลอมให้เกิดวิถีชีวิตที่รุ่มรวยด้วยศรัทธาประเพณีที่งดงามและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งเพราะสำหรับผู้คนริมฝั่งโขงนาคีมิใช่เพียงเทพีในตำนานแต่คือหัวใจของความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ

0: กาลครั้งหนึ่งในยุคแห่งความทุกข์ยากเด็กน้อยได้เอ่ยถามผู้เฒ่าด้วยความไร้เดียงสา
1: ตาน้ำหายไปไหนหมด
0: ผู้เฒ่าถอนหายใจยาวแล้วตอบด้วยน้ำเสียงแห่งความสิ้นหวัง
2: น้ำไม่ได้หายแต่ธรรมชาติหมดแรงจะให้แล้วหลานเอ๋ย
0: เพราะที่แห่งนี้เคยอุดมสมบูรณ์แต่วันนี้เหลือเพียงความแห้งแล้งและทุกข์ยากที่กดทับหัวใจผู้คนสายน้ำโขงที่เคยเต็มเปี่ยม

่งเขินจนโขดหินโผล่พ้นผิวน้ำผืนนาที่ชุ่มฉ่ำเขียวขจีกลายเป็นรอยแตกระแหงแห้งผากน้ำใสสะอาดที่เคยปริ่มถัง

และในห้วงเวลาเดียวกันนั้นเมื่อความยากเข็ญถึงขีดสุดจึงก่อกำเนิดการหล่อหลอมศรัทธาที่แรงกล้าเปลี่ยนเป็นคำสัตย์ต่อฟ้าดินว่าขอเพียงโอกาสสักครั้งขอให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมาเถิดเราจะรักษาผืนดินผืนป่าและสายน้ำดุจชีวิตของพวกเราคำวอนจากศรัทธาที่รวมเป็นหนึ่งนั้นแรงกล้าและทรงพลังดังก้องลึกลงไปใต้ผืนน้ำทะลุผ่านชั้นหินโบราณลอยลงสู่เมืองบาดาลที่หลับไหลและที่นั่นแสงเรืองรองสว่างวาบสะท้อนไปทั่วบาดาลราวกับธรรมชาติทั้งผืนกำลังเรียกผู้พิทักษ์ให้ตื่นขึ้นอีกครั้ง

หมอกหนาทอดตัวคลุมผิวน้ำโขงบรรยากาศนิ่งสงัดจนได้ยินเพียงเสียงคลื่นกระทบฟังเบาๆท่ามกลางหมอกที่ค่อยๆจางเงาร่างหนึ่งค่อยๆปรากฏขึ้นสีสังหญิงสาวผู้หนึ่งผิวเนียนละมุนดั่งน้ำค้างหยาดแรกของรุ่งอรุณริมฝีปากแต้มรอยยิ้มอ่อนละไมปรากฏขึ้นพร้อมอาภรณ์สีขาวพริ้วไหวตามแรงลมทุกย่างก้าวของนางก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์กับทุกสรรพสิ่ง

0: ผู้เฒ่าคนหนึ่งเอ่ยขึ้น
1: แม่หญิงสีสังท่านมาช่วยเราแล้วจริง
0: ๆเด็กน้อยที่กำลังเล่นอยู่ในสระบัวหยุดนิ่งทันทีเมื่อสบตาเธอเสียงกราบไหว้ดังตามกันเสียงชาวบ้านลอยมาตามอากาศ
2: ท่านมาช่วยมอบฝนมอบความอุดมสมบูรณ์มอบชีวิตให้เรา
0: พวกเขารู้ว่าหญิงสาวตรงหน้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาเธอคือนาคีธิดาแห่งพญานาคผู้พิทักษ์สายน้ำผู้ที่ได้ยินคำวิงวอนของมนุษย์

ใต้ผืนน้ำเมืองบาดาลเรื่องรองขึ้นเจดีย์แก้วเจ็ดประการเปล่งประกายพญานาคผู้เป็นบิดามองลูกสาวด้วยความภาคภูมิใจที่ยอมเสียสละตนทั้งหมู่บ้านราวกับหยุดหายใจผู้ยืนอยู่ตรงนี้คือผลแห่งการอธิษฐานที่จะรักษาคำสัตย์ด้วยความศรัทธาเป็นผู้ฟังคำสวดอ้อนวอนและมอบชีวิตให้อีกครั้งและวันนั้นความอุดมสมบูรณ์ก็ได้ฟื้นขึ้นพร้อมนาคีที่กลับมาในการนั้นชีวิตของผู้คนริมโขงผูกพันกับสายน้ำและป่าเขาอย่างแนบแน่นก่อนทอดแหชาวประมงก็จะพึมพำถ้อยคำขอบคุณเบาๆขอให้น้ำเมตตาให้ปลาเป็นอาหารแก่ลูกหลานเมื่อชาวบ้านได้รับก็ปล่อยลูกปลาที่ยังตัวเล็กกลับคืนแหล่งน้ำเพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนสืบไปฟ้ากู่คำรามก้องก่อนฝนโปรยร่วงหล่นจากผืนฟ้า

าวนาปลื้มปิติด้วยความสุขชูมือรับหยาดฝนชุ่มฉ่ำโปรยจากฟากฟ้านี่คือพระพรของแม่หญิงสีสังพวกเขากล่าวด้วยศรัทธาหญิงชราก้มกราบต้นไม้ใหญ่ก่อนเด็ดสมุนไพรเท่าที่พอใช้ เด็กๆ เล่นน้ำกับควายเสียงหัวเราะก้องทั่วท้องทุ่งหญิงสาวทอผ้าใต้ถุนบ้านเสียงกระสวยกระทบไม้สอดประสานคลอเคลียกับเสียงน้ำไหลไม่รู้จบสีสังปรากฏเป็นเงาลางๆริมสายน้ำยืนฟังด้วยความสุขชาวบ้านแลกปลาสดจากแม่น้ำกับข้าวเหนียวใหม่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะแบ่งปันกันทั่วหมู่บ้านกลิ่นข้าวหอมลอยคลอไปกับสายลมสีสันมองดูด้วยความอบอุ่นทุกคืนวันพระลานวัดก็เต็มไปด้วยแสงไฟและเสียงสังทุกครัวเรือนนำข้าวปลาดอกไม้ธูปเทียนมาถวายสีสังยืนริมตลิ่งเมืองบาดาลใต้ลำน้ำส่องสว่างเช่นกันเด็กๆปล่อยกระทงดอกบัวลงสู่สายน้ำผิวน้ำพราวระยับด้วยแสงจันทร์เต็มดวงเปลวเทียนไหวริ้วพริ้วไปตามคลื่นราวกับสายน้ำกำลังตอบรับคำอธิษฐานเสียงสังประสานกับเสียงหัวเราะสีสังมองด้วยความสุขห้วงนั้นมนุษย์ธรรมชาติและนาคีผู้พิทักษ์สายน้ำล้วนเป็นเครือญาติกันทุกคำไหว้ทุกเสียงสังทุกหยดน้ำคือสายใยแห่งศรัทธาที่ถักทอโลกทั้งสองเข้าไว้ด้วยกัน

ากเมื่อการเวลาผ่านไปหมู่บ้านเล็กริมฝั่งโขงก็เปลี่ยนแปลงจากชุมชนเรียบง่ายกลายเป็นตลาดใหญ่ชาวบ้านบางกลุ่มเริ่มมีความโลภเห็นความอุดมสมบูรณ์เป็นเพียงเครื่องมือสร้างความร่ำรวยเสียงสังแห่งศรัทธาเริ่มจางหายแทนที่ด้วยเสียงค้าขายและความวุ่นวายเสียงขวานแว่วไปทั่วผืนป่าต้นไม้น้อยใหญ่ที่เคยโอบอุ้มลมหายใจของโลกล้มลงอย่างช้าๆ

0: ไร่กว้างและถนนลาดยางเกิดขึ้นแทนที่ทุ่งหญ้าและทางดินเก่าแก่ของหมู่บ้านเมื่อคนมีเงินทองมากขึ้นพวกเขาหลงลืมไปว่าความอุดมสมบูรณ์นั้นเคยเป็นของขวัญจากสายน้ำเราสร้างฝายกันเถิดชายหนุ่มเอ่ยขึ้นจะได้ไม่ต้องรอฝนอีกต่อไปอีกคนเสริมเสียงดังเบี่ยงทางน้ำให้กว้างขึ้นเราจะได้ที่ดินเพิ่มลูกบ้านใหม่ใหญ่กว่าเดิมสีสังฟังแล้วเศร้าส้อยยิ่งนักนางเอ่ยเตือนด้วยเสียงอ่อนโยนสายน้ำมีหนทางของมันเองหากเจ้าบังคับวันหนึ่งน้ำจะย้อนถามเอาคืนแต่แทนที่จะเงียบงันเสียงหัวเราะเย้ยหยันกลับดังขึ้นแทนคำตอบ
1: ก็เพราะน้ำมันไหลไม่เป็นระเบียบนี่แหละเราจึงต้องบังคับให้มันเชื่อฟัง

ที่เคยเข้มแข็งค่อยๆเลือนหายวัดที่เคยเป็นศูนย์รวมของหัวใจเหลือเพียงความรกร้างเสียงสังแห่งศรัทธาดับลงหลงเหลือเพียงเท่าผู้หนึ่งที่ยังคงภาวนาอยู่ในความว่างเปล่าสายน้ำที่เคยใสเริ่มขุ่นมัวความอุดมสมบูรณ์ค่อยๆเสื่อมสลาย

จากความสงบกลับกลายเป็นความวุ่นวายเสียงหัวเราะของผู้คนถูกกลบด้วยเสียงเครื่องยนต์และฝุ่นควันเมื่อผลประโยชน์เริ่มเข้ามาศรัทธาที่เคยงดงามก็ถูกมองเป็นเพียงความงมงายเสียงสังที่เคยก้องกังวานค่อยๆแผ่วเบาลงเมื่อไม่มีผู้ใดสดับฟังอีกต่อไป

0: คืนหนึ่งในพิธีใหญ่เบื้องหน้าพระธาตุผู้คนมากมายมาชุมนุมกันหากมิใช่ด้วยหัวใจแห่งศรัทธาอีกต่อไปบางคนมาด้วยความบันเทิงบ้างหัวเราะเฮฮาดื่มด่ำรสสุราใต้แสงเทียนเสียงสังที่เคยศักดิ์สิทธิ์วันนี้เป็นได้เพียงเสียงประกอบงานรื่นเริงในขณะเดียวกันนั้นเด็กน้อยผู้เปี่ยมศรัทธาเดินผ่านมาพร้อมดอกบัวในมือชายผู้หนึ่งที่กำลังเมาไม้ได้ที่ได้คว้าดอกบัวจากมือเด็กน้อยมาขยำจนแหลกคามือแล้วพูดว่า
1: ศรัทธานั้นไร้ค่าเงินตราสิของจริง
0: ท่านใดนั้นร่างของสีสังสะท้านไหว

กล็ดนาคสีรุ้งวาวผุดขึ้นทั่วกายส่องประกายต้องแสงจันทร์ยามค่ำคืนสายน้ำโขงเริ่มหมุนวนราวกับอสรพิษยักษ์ขบกรามด้วยโทสะกระแสน้ำเชี่ยวกรากพัดซัดตะลิ่งจนสั่นสะเทือน

ผู้คนแตกตื่นวิ่งหนีด้วยความหวาดกลัวต่างรู้ดีว่าตนได้ลืมคำสัตย์ที่เคยวิงวอนไว้คำสัตย์ที่บรรพชนเคยรักษาไว้ด้วยชีวิตและบัดนี้ได้ปลุกให้สายน้ำเดือดดาล

่ามกลางความโกลาหลสีสันยืนอยู่เหนือผิวน้ำดวงตาของนางเต็มไปด้วยความเศร้าและผิดหวังครั้งหนึ่งข้าเคยเป็นความหวังของพวกเจ้าครั้งหนึ่งพวกเจ้าเคยก้มกราบผืนน้ำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์แต่วันนี้เจ้ากลับรอยย่อต่อธรรมชาติเห็นน้ำและฝ่าเป็นเพียงเครื่องมือ

นางกวาดตามองผู้คนที่แตกตื่นบางคนยังคงยกมือไหว้มิใช่เพราะศรัทธาหากเป็นเพียงการขอความเมตตาครั้งสุดท้ายในวันที่ธรรมชาติมิอาจให้อภัยมนุษย์ทั้งหลายร่ำให้ด้วยความสำนึกแต่ทุกสิ่งก็สายเกินไปท่ามกลางกลุ่มชาวบ้านร่างของสีสังค่อยๆเปล่งแสงโอบรับการตื่นขึ้นของพลังดึกดำบรรพ์แสงสว่างแผ่กระจายสะท้อนทั่วผิวน้ำก่อนร่างนั้นจะเผยโฉมที่แท้จริงของนาคี

ทพีแห่งสายน้ำหันกลับมามองชาวบ้านด้วยแววตาที่แฝงไปด้วยความผิดหวังที่พวกเขามิอาจรักษาคำสัตย์ที่ให้ต่อธรรมชาติไว้ได้อีกต่อไปและกล่าวคำพูดสุดท้ายแก่เหล่ามนุษย์ผู้พ่ายแพ้ต่อความไม่รู้จักพอว่าคำสัตย์หาใช่พันธนาการหาคือสะพานที่เชื่อมระหว่างผืนฟ้าแผ่นดินและสายน้ำหากวันใดที่หัวใจของเจ้าเปลี่ยนด้วยศรัทธาอีกครั้ง

รุ่งสางแสงแรกส่องต้องผิวน้ำเงาสะท้อนของผู้คนริมฝั่งต่างยืนนิ่งเงียบงันผู้เฒ่าพิงถอนหายใจเบาๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวนี้อีกครั้งให้เด็กๆฟังเพื่อเตือนว่าอย่าลืมคำสัตย์อย่าลืมเคารพน้ำและป่าเพราะเมื่อใดที่มนุษย์ลืมธรรมชาติจะหวนกลับมาทวงคืนเสมอและในหลายๆครั้งก็มาตักเตือนในคราบของความสูญเสียที่ไม่มีผู้ใดอยากให้อุบัติขึ้นแม้ในวันนี้เรื่องราวของนาคีเป็นเพียงตำนานโบราณทว่าจิตวิญญาณของนาคียังคงดำรงอยู่ในชาวบ้านที่ยังคงพนมมือไหว้ผืนน้ำก่อนทอดแหหาปลาในชุมชนที่เลือกปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อรักษาผืนดินและสายน้ำในผู้คนที่ร่วมกันปลูกต้นไม้ริมตลิ่งเพื่อกันดินพังและปกป้องผืนป่าไม่ให้ร่วงโรยอยู่ในพิธีบวชต้นไม้ที่ประกาศว่าป่าคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเด็กๆที่รู้ว่าขยะเพียงชิ้นเดียวก็ทำร้ายแม่น้ำได้และอยู่ในผู้คนที่รวมตัวเก็บขยะตามคลองกลางเมืองใหญ่เพื่อฟื้นคืนวิถีชีวิตที่เกื้อกูลกับธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและหวนกลับมาเคารพในวัฏจักรของสายน้ำทั้งหมดนี้คือสัญญาณเตือนจากสายน้ำว่าความเจริญไม่ได้ทำให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นหากแต่ย้ำให้เราระลึกว่ามนุษย์ดำรงอยู่ได้เพราะธรรมชาติและไม่มีสิ่งใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการรู้จักพึ่งพาและเคารพในสิ่งที่

เลี้ยงเรานาคีไม่เคยจากไปไหนนางเพียงรอวันที่มนุษย์จะก้าวกลับมาด้วยหัวใจที่อ่อนน้อมรอวันที่เราจะหยุดคิดว่าตนคือผู้ครอบครองและหวนระลึกได้ว่าทุกสิ่งที่เรามีล้วนเป็นของขวัญจากผืนแผ่นดินฟากฟ้าและสายน้ำ

0: เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS ติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69 กรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีก
1: ทั้งหมดนี้มันคือแป้งครับคุณผู้ชม
2: โอ้นี่มันอะไรอ่ะยิ่งกินทำไมมันยิ่งหดกินอีกก็หดอีกทำไมมันหดแบบนี้ล่ะครับ
3: มันหายไปประมาณ8ล้านตันเพราะว่าเขาเรียกว่าโลกมันร้อนขึ้น
2: แล้วจานอร่อยของพวกเรามันจะหายไปไหมแล้วมันต้องทำยังไงติดตามได้ในจานนี้มีเรื่องโลกวันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS
4: หน้าฝนก็แล้วทำไมมันร้อนอย่างนี
5: ้ร้อน
6: งั้นต้องนี่เลย
4: อะไรอ่ะ
7: ชื่นใจ
4: สูตรอะไรชื่นใจขนาดนั้น
8: ใบเปปเปอร์มินต์ไง
9: ถ้าเกิดไม่ดมจะไม่มีแรงเนี่ยมีพลังมาแล้วเนี่ย
10: ต้องอย่าลืมซื้อเสื้อกันหนาวด้วยนะคะไม่งั้นอ่ะหนาวจับใจเลย
8: โอ้โหอยากจะอยู่ขั้วโลกเหนือเลยอ
4: ่
8: ะ
4: เย็นขนาดไหนต้องดูมหาอำนาจบ้านนาทุกวันอาทิตย์10:30 น.ทางไทย PBS
11: กระจูดก็เหมือนทองคำในน้ำนะครับผมคนนอกก็มองเป็นแค่วัชพืชไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าสำหรับคนที่นี่ของคนบ้านปะเตเรน้อยนะมันเป็นทองคำที่สามารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเขาได้หล่อเลี้ยงตั้งแต่บรรพบุรุษของเขามาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นะครับผมตัววันนี้เราไม่ได้สานแก้กระจูดนะครับเรากำลังสานฝันสานภูมิปัญญาสานวัฒนธรรมไปสู่สากลนะครับ
12: รายการไทยศิลป์วันอาทิตย์นี้เวลา17:05 น.ทางไทย PBS

0: ครื่องรางของขลังเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจลี้ลับ
1: กุมารทองมี2ประเภทจะมีกุมารเทพและกุมารพราย
2: กุมารเป็นเด็กตัวแดงๆชวนเล่นซ่อนแอบ
3: บูชารูปหล่อแม่นางมารเวลาเราไปไหนอย่างเงี้ยคนก็จะถามว่ามากับใครทั้งที่เราไปคนเดียว
0: อะไรทำให้ความเชื่อและความศรัทธาเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่

สวัสดีครับพบกับผมเคนทวัฒน์แก้วบัวสายผมจะพาทุกคนไปเปิดตำนานผีเพื่อเข้าใจวิถีคนกับรายการพูดผีวิถีคนถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องรางของขลังที่ไม่ใช่พระเครื่องเครื่องรางของขลังเหล่านี้มักถูกจัดอยู่ในหมวดไสยศาสตร์มันเป็นสิ่งที่เชื่อกันว่ามีพลังอำนาจลี้ลับในการบันดาลผลเรื่องโชคลาภการเงินเมตตามหานิยมหรือคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายแม้ว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่พลังของมันถูกฝังอยู่ในวิถีชีวิตของผู้คนในโลกปัจจุบันเครื่องรางของขลังไม่ได้มีเพียงพลังทางจิตใจหากยังถูกแปรเปลี่ยนให้เป็นสิ่งของที่มีมูลค่า

ค่าสูงทางเศรษฐกิจคำถามคืออะไรทำให้ความเชื่อและความศรัทธาเหล่านี้ยังคงดำรงอยู่และมีราคาในสังคมร่วมสมัยของเราวันนี้ไปหาคำตอบกันครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับผมกำลังจะพาทุกคนไปที่สำนักของอาจารย์สวงซึ่งได้รับความศรัทธาอย่างมากมายจากผู้คนเราจะไปพูดคุยกันเรื่องของขลังอย่างกุมารทองและแม่นางไม้กันครับ

0: มารทองมีกี่ประเภทครับ
1: มี2ประเภทจะมีกุมารเทพและกุมารพรายกุมารเทพเนี่ยคือวัตถุที่นำมาใช้ทำเนี่ยจะไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับธาตุเกี่ยวกับวิญญาณหรือเกี่ยวกับผีพรายเลยจะมีฤทธิ์มีตัวขึ้นมาได้ด้วยการอ้อนวอนเชื่อเชิญเหล่าเทวดาที่เป็นชั้นภูมิต่ำๆแล้วก็มีฤทธิ์ด้วยการปลุกเสกคือเวทมนต์คาถาและอำนาจทางจิตส่วนกุมารทางพลายเนี่ยก็จะเป็นกุมารประเภทที่ว่าใช้เท่ากระดูกหรือของอาถรรพ์ต่างๆเนี่ยมาทำเช่นเท่ากระดูกตายโหงนะดินเจ็ดประช้าพวกนี้ถ้าพูดกันถึงเรื่องอิทธิฤทธิ์หรือหลักความเชื่อจริงๆเนี่ยในหลักวิชาก็จะเชื่อว่าเป็นวัตถุมงคลที่หนุนนำทางความเจริญช่วยทั้งเรื่องการค้าขายการดูแลรักษาบ้านเรือนดูแลผู้เป็นเจ้าของก็เป็นหลักความเชื
0: ่ออาจารย์ช่วยเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับกุมารทองให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: ก็วันนั้นเนี่ยประมาณ9โมง10โมงเช้าอาจารย์ก็นั่งอยู่หน้าหิ้งนี่แหละเพื่อลงตะกรุดที่จะใช้ฝังวัตถุมงคลกุมารทองรุ่นที่2ของสำนักขณะที่นั่งจานไปเนี่ยแล้วก็เสกกระกล่อมผงอยู่

ตาเราเนี่ยก็เหลือบไปเห็นว่าหลานมันวิ่งพอวิ่งขึ้นมาแล้วก็มาแอบจนแปลกใจนี่มันเงียบก็เลยเดินออกมาดูไม่มีอะไรอ่ะ

0: ื่องรางของขลังที่มันเป็นโดยธรรมชาติของมันกับเครื่องรางของขลังที่เกิดจากมนุษย์ทำขึ้นนะครับไอ้เครื่องรางที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยช่วงประมาณสัก 40,000 ปีที่แล้วนะครับคนเนี่ยก็จะต้องมีภัยอันตรายต่างๆนะครับก็จะเจอพวกหมีพวกอะไรเนี่ยการที่สามารถฆ่าหมีได้แล้วก็เอาเขี้ยวของหมีเนี่ยด้วยฟันเนี่ยมาห้อยคอหรือมาประดับมาตกแต่งอะไรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเครื่องป้องกันหรือเป็นเครื่องแสดงสถานะอะไรบางอย่างแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นก็เอามาประกอบพิธีด้วยนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือของที่คนเขาสร้างขึ้นอันนี้แน่นอนว่ามันต้องมีพิธีกรรมมันต้องมีวัตถุมันต้องมีคนมันต้องมีมนต์อาคมที่จะต้องใส่ไปด้วยอย่างเช่นพวกตะกรุดพวกยันพวกอะไรทั้งหลายแหล่นี้นะครับอันนี้ก็แบ่งเป็นกว้างๆได้2แบบเนี่ยครับ
1: มนุษย์มีความหวาดกลัวต่อสิ่งเหนือธรรมชาติและสิ่งที่ไม่สามารถหาคำตอบได้ของขลังจึงถูกนำมารับใช้เป็นเครื่องมือยึดเหนี่ยวจิตใจให้มั่นคง
2: เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับกุมารทองยังไงบ้างครับ

0: าหลานไม่เจอก็หากันเป็นชั่วโมงแล้วหาไม่เจอเราก็เลยไปจุดธูปบอกกุมารก็เจอหลานนั่งอยู่หลานบอกว่าพี่เขาชวนเล่นซ่อนเอ็ดว่าไม่ให้เดินออกมาก็ถามว่าพี่ไหนเขาบอกว่าพี่กุมารเขาบอกพี่กุมารเป็นเด็กตัวแดงๆชวนเล่นซ่อนเอ็ด
1: บุรพาจารย์นะเวลาเขาจะทำเรื่องเครื่องรางของขลังก็ดีเรื่องยันเรื่องอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยจะทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยมันต้องมีชีวิตมันต้องมีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นพวกมวลสารพวกอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันก็จะถือว่าก็จะเป็นร่างกายมันยังไม่มีจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีพิธีปลุกมีพิธีเสกเพื่อให้เกิดมีจิตวิญญาณเพื่อให้มันศักดิ์สิทธิ์อย่างที่เขาต้องการได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปลุกเสกมันต้องมีการปลุกเสกเพื่อให้เกิดมีจิตสำนึกให้เกิดมีปฏิกิริยาขึ้นมาอย่างเช่นเวลาของขลังอาจารย์ผู้ทำพิธีเนี่ยจะต้องเพ่งสมาธิจนกระทั่งมันขยับได้หรือมันแสดงปฏิกิริยาได้ถึงจะบอกว่าเออนี่มันศักดิ์สิทธิ์แล้วมันได้ที่แล้วเพราะนั้นแต่ก่อนเนี่ยมันก็เลยทำได้น้อย
2: นอกจากความมั่นคงมนุษย์เองกลับแสวงหาความมั่งคั่งร่ำรวยของขลังจึงแปลเปลี่ยนสถานะมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนในยุคปัจจุบันในหลากหลายรูปแบบแล้ววิชานางไม้อะครับเป็นยังไงครับอาจารย
3: ์วิชานางไม้หรือวิชานางตะเคียนเนี่ยก็เป็นวิชาทางด้านค้ำคูณ
2: ครับ
3: นะครับทางด้านโชคลาภอุปมาประเหมือนว่าแม่คอยดูแลลูกแต่นางไม้เนี่ยเป็นลูกเทวดาที่เราได้เชื้อเชิญท่านมาเนี่ยอยู่ในวัตถุต่างๆที่เราจะกระทำเลยนะนางไม้ถ้าอุปมาเข้าใจง่ายๆก็คือแม่นางไม้เนี่ยคือผู้หญิงสาวสวยเนาะผู้หญิงที่มีอายุ
2: เคยมีประสบการณ์พบเห็นแม่นางไม้บ้างไหมครับ
4: ส่วนตัวเองไม่เจอแต่ว่าคนอื่นจะเจอแล้วก็ทักเรามากกว่า

0: วันนั้นขับรถไปธุระไปคนเดียวค่ะประมาณ 5-6 โมงเย็นพอเราจอดรถแล้วเราก็ไปคุยกับคนที่เราเข้าไปหาเขาก็ถามว่ามากับใครก็บอกว่ามาคนเดียวขณะที่เขาพูดเขาก็เดินมาส่องดูที่รถนะคะเราก็บอกว่าไม่มีมาคนเดียวแล้วเราก็เปิดรถให้ดูว่าเรามาคนเดียวแต่เขาบอกว่าเห็นคนนั่งมาด้วยเป็นผู้หญิงผมยาว
1: การสร้างวัตถุมงคลมันคือสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจของคนเพราะบางคนเนี่ยเขาดำรงชีวิตอยู่เนี่ยดำรงสัมมาอาชีพของเขาเนี่ยบางคนเขามีขวัญกำลังใจที่มันเข้มแข็งไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาอะไรเขาก็ผ่านพ้นไปด้วยตัวเขาเอง
2: ครับ
1: แต่กับบางคนกำลังใจเรามันไม่เท่ากันบางคนจิตใจเขามันอ่อนโยนจนเกินไปพอเจอปัญหาอะไรเนี่ยมันไปไม่ได้บุคคลกลุ่มนี้ก็จะต้องหาที่ยึดเหนี่ยวเช่นไปหาครูบาอาจารย์ต่างๆไปหาคนที่เขาสามารถพูดคุยได้ให้กำลังใจเขาได้หรือบางคนก็ต้องไปหาวัตถุที่มาเป็นขวัญกำลังใจเขา
3: ของขลังบางอย่างจริงๆมันก็มีความเป็นเบสิกบางอย่างนะเช่นแบบผ้าถุงของแม่อะไรเงี้ยก็ถือเป็นของขลังได้เหมือนกันนะครับจนหลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ในแนวคิดเรื่องของการป้องกันพยานอันตรายเราเอามาใช้ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นของขลังเช่นกันอยุธยาเนี่ยมันเป็นรัฐที่ทำสงครามบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตมันอยู่บนความเสี่ยงคนเนี่ยต้องพยายามหาของที่คุ้มครองให้ปลอดภัยจากสงครามจากโจรผู้ร้ายอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นในช่วงเนี่ยเราก็จะพบว่าการให้ความสำคัญกับเรื่องของยันให้ความสำคัญกับเครื่องรางอะไรต่างๆนานาคราวนี้พอเข้ามาสู่ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์เรื่องศึกสงครามก็ยังมีอยู่การใช้ของขลังการใช้เครื่องรางอะไรเงี้ยนะครับก็ยังสืบเนื่องต่อมาย
4: ุคนึงของประเทศไทยครับอาจารย์ที่มีการใช้ของขลังกันเยอะมากๆเลยที่ทุกคนพอจะรู้จักกันดีคือยุคขุนพันธุ์ยุคเสือทำไมสังคมไทยช่วงนั้นมีการใช้ของขลังพวกนี้เยอะ
3: คือในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันมีปัญหาอยู่2อย่าง1คือมันมีความรุนแรงในสังคมเพราะว่าอาวุธปืนเนี่ยแล้วก็อาวุธสงครามมันจะมีอะไรเนี่ยมันแพร่กระจายไปในสังคมเยอะมาก2ก็คือว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันเกิดปัญหาเรื่องข้าวยากหมากแพงมันเลยทำให้โจรเสืออะไรตัวมีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับขุนพันธ์เนี่ยก็เป็นตำรวจที่นครศรีธรรมราชขุนพันธ์เนี่ยหนึ่งคือท่านมีความเก่งอยู่แล้วแหละในเรื่องของการแบบใช้อาวุธปืนเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญนะสองเนี่ยคือถามว่าความมั่นใจพวกนี้มาจากไหนคือแกเป็นคนเล่นของอย่างขุนพันธ์เนี่ยท่านจะมีขึ้นชื่อนะในเรื่องของการ อยู่ยงคงกระพันถ้าตามประวัติเนี่ยตั้งแต่ประมาณปี2481ต้นมาเนี่ยนะครับท่านก็เริ่มเป็นตำรวจหลังจากนั้นก็เริ่มปราบพวกโจรเสืออะไรต่างๆนานาปราบทั้งโจรที่เป็นไทยพุทธนะโจรที่เป็นมุสลิมก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงเนี่ยเพิ่มมากขึ้น
5: เวทาโดเขาดังอยู่แล้วเขาเป็นคนเก่งไงตัวเวทาโดเองยิงไม่เข้าอ่ะยิงไม่ถูกด้วยเขาไม่เคยโดนยิงถูกเลยเขานั่งให้ลูกน้องยิงรอบทิศก็ไม่ถูกนั่งกลางร่มนั่งบนครกตำข้าวอ่ะให้ลูกน้องรุมกันยิงไม่ถูกทีนี้นายออกคำสั่งให้เขาไปช่วยจับแล้วพ่อผมมาจับเวทาโดเป็นวิชาที่ไปยิงแล้วโดนเขาอ่ะคือเอาเวทาโดโดนยิงครั้งแรกเขาเอากิดบังหน้าอย่างเงี้ยกิดเขาแตกหมดเลยทั้งด้ามทั้งบักเหลือแต่ใบกิดอ่ะเอาไปทะโดโดนยิงครั้งแรกเขาก็อ่อนกำลังแล้วเขาก็โดนจับแล้วเลยจับมาแล้วมาสอบสวนเขาคายลูกกระสุนมาให้ดูไงในคอหอยด้วยแดงอยู่สอบสวนเสร็จก็ส่งราชการเจ้าบ้านเจ้าเมืองเขารู้ทั้งนั้นแหละว่าพ่อเป็นคนยังไงไงก็คุยกันแล้วว่าถ้าจับเป็นได้ก็จับเป็นแต่ถ้าต่อสู้กันตายก็ไม่ว่าพญากัลยาณตันก็ให้รางวัลที่พ่อรักษาสัจจะคือมีดเล่มนี้
4: เครื่องรางของขลังสำหรับพลตำรวจตรีขุนพันธรักษ์ราชเดชตำรวจมือปราบในตำนานและจอมขมังเวทแห่งเมืองนครใช้เครื่องรางของขลังในการปกปักรักษาคุ้มภัยเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเหล่าเสือร้าย
5: อันนี้เป็นดาบของพญาวิชัยครับลูกหลานพญาวิชัยให้เขามาครับเล่มนี้ครับที่พบตลอดคือเขาใช้เป็นเครื่องรางไม่เคยเอาไปใช้ฟันใครแต่ไปไหนสะพายตลอดครับ อันนี้เป็นมีดที่พกติดตัวเป็นเครื่องรางอันนี้เป็นสายเอวของพระบุญสุนทรวัดดินดอนเนี่ยอันนี้เป็นเสื้อยันของอาจารย์ละเอียดดำคือเครื่องรางของขลังครับอย่าลงลักษณะดูถูกดูหมิ่นแบบเนี้ยไม่ได้การลงเนี่ยเป็นการไม่เชื่อถือครูบาอาจารย์คือห้ามลงเลยอย่างเขาอันนี้ห้ามลงเลยก็ต้องเป็นคนดีครับต้องเป็นคนมีคุณธรรมเครื่องรางทุกอย่างเลยครับต้อนให้คนเนี่ยเข้ามาปฏิบัติดีไม่มีหรอกเครื่องรางที่จะไปช่วยคนชั่วแล้วจะรอดอ่ะ
3: จุดที่ทำให้ขุนพันธ์เนี่ยรู้จักกันในระดับประเทศนะก็คือตอนที่เกิดการสร้างจตุคามรามเทพตอนที่มีการตั้งศาลหลักเมือง
4: ในปีพ.ศ. 2530องค์จตุคามรามเทพรุ่นแรกถูกสร้างขึ้นพลังแห่งความศรัทธาสร้างกระแสให้องค์จตุคามรามเทพโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางส่งผลในเครื่องรางของขลังมีมูลค่าได้เพิ่มสูงขึ้น
5: คือเท้าจตุคามเท้ารามเทพอะครับก่อนจะทำศาลหลักเมืองก็เป็นเสื้อเมืองทรงเมืองอยู่แล้วนะครับนานมาแล้วหลายร้อยปีมาแล้วคนจะไปบนบานศาลกล่าวกันที่วัดพระธาตุส่วนที่หลักเมืองเนี่ยในเมื่อสร้างเสาหลักเมืองขึ้นมาแล้วท่านเป็นเสื้อเมืองทรงเมืองมาโกรธแล้วครับก็เชิญท่านนั่นแหละมาเป็นเทวดาประจําเสาคือการเบิกเนตรหลักเมืองครับเขาจะต้องเชิญผีไม้เอาผีไม้ในออกก่อนไอเราก็ไม่เห็นหรอกว่าเขาออกหรือไม่ออกแต่ว่าการประกอบพิธีเบิกเนตรเพื่อที่จะบรรจุให้เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณนะครับผมมาอยู่ข้างหลังคอยจับของพ่อเป็นคนเบิกเนตรผีไม้ออกมาเราไม่เห็นเราก็อยู่ตรงนั้น
4: องค์จตุคามรามเทพไม่ใช่แค่วัตถุชิ้นหนึ่งแต่คือการบันทึกฝีมือของช่างศิลป์ด้วยลวดลายที่อ่อนช้อยผ่านพิธีกรรมผ่านคติความเชื่อที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ
2: ์จุดเริ่มต้นเนี่ยมูลค่าของจตุคามแทบไม่มีเลยเพราะว่าเขาสร้างมาด้วยความศรัทธาไม่ได้อิงเรื่องธุรกิจยุคนั้น 2,530 น่าจะไม่ถึง10บาทครับ20 30บาทประมาณนั้นนะครับปัจจุบันก็หลักล้านตั้งแต่ยุคเริ่มต้นมาถึงยุคเฟื่องฟูเนี่ยความศรัทธามันขยายใหญ่ขึ้นไม่ใช่แค่คนไทยครับขยายไปมาเลสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงจีน
3: ของเนี่ยมันมีจำนวนจำกัดความต้องการมีสูงขึ้นเราอาจจะบอกว่าเป็นดีมานด์กับซัพพลายเพราะฉะนั้นพระเครื่องนี่เป็นของที่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีในขณะที่ความต้องการเนี่ยเยอะขึ้นนะคนมันจำนวนมากขึ้นเนี่ยแล้วยิ่งตลาดขยายไปจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็คือกระบวนการในการสะสมทุนแบบเด็ก
4: เมื่อโลกเปลี่ยนเข้าสู่ยุคดิจิตอลความเชื่อมั่นในของขลังก็ยังไม่จางหายหากเปลี่ยนเป็นรูปแบบแฟชั่นที่ทันสมัย
6: ที่ใส่อยู่ก็จะเป็นไอ้ไข่วัดเจดีย์อะค่ะเจริญโชคลางเงินทองที่เรียกเป็นกำไรเพราะว่าพกพาสะดวกแล้วก็มันเหมือนเป็นแฟชั่นได้ด้วยในชีวิตประจำวันค่ะ
7: จากสถิติในเรื่องของตลาดนะครับเครื่องรางของขลังแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะฮะต้องบอกว่าในปี62เนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 22,000 ล้านบาทแล้วก็ต้องบอกว่าก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเครื่องรางของขลังในอนาคตผมมองว่ามันก็ต้องผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีในมุมมองผมมองว่าต้องสะดวกมากยิ่งขึ้นนะฮะหรือว่าต้องพกพาง่ายอย่างที่ทางกรมส่งเสริมมีการพัฒนาผู้ประกอบการแล้วก็ทำโปรดักต์เครื่องรางของขลังขนาดเล็กหรือว่าสามารถพกพาไปในที่ต่างๆได้สุดท้ายผมมองว่าตลาดเครื่องรางของขลังอยู่ที่ความเชื่อส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็วิถีการใช้ชีวิตของคนอีกส่วนหนึ่งต้องผสมกันไปในส่วนนี้แต่มันจะออกเป็นรูปลักษณ์แบบไหนในอนาคตเนี่ยผมก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้นะ
4: อ
8: ก่อนอันนี้คิดว่าเครื่องรางของขลังเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอเรามาเห็นเป็นเครื่องรางที่เป็นรูปแบบของเครื่องประดับอะค่ะซึ่งเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีความทันสมัยสามารถที่จะใส่ไปในโอกาสต่างๆก็มีความชื่นชอบมากขึ้นนะคะเครื่องรางของขลังสมัยนี้ก็จะออกมาในรูปแบบของเครื่องประดับซึ่งก็สะท้อนไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแล้วก็มีความทันสมัยสามารถที่จะใส่ได้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ในทุกโอกาสพี่มีความชื่นชอบตัว Evil Eye มากเลยนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยขจัดพลังงานลบอะค่ะซึ่ง Evil Eye ชิ้นนี้นะคะก็คือมีหลากหลายสีซึ่งในแต่ละสีเนี่ยก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างเช่นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะช่วยขจัดความโชคร้ายแล้วก็สีเขียวจะเป็นในเรื่องของสุขภาพค่ะ
3: ผมว่าตราบใดยังมีมนุษย์ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยของขังมันก็ยังไม่หายไปหรอกไม่ใช่เฉพาะในสังคมไทยนะสังคมทั่วโลกเพียงแต่ว่าเราจะมองของขลังเนี่ยอยู่ในลักษณะบทบาทแบบไหนคือผมคิดว่าตราบใดก็ตามที่มนุษย์เนี่ยนะมันก็ต้องเผชิญกับพยานอันตรายความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงตัวชีวิตในทางสังคมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่ามนุษย์ก็ยังต้องการเครื่องรางของขลังเพื่อความมั่นใจเพื่อการใช้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย

ในปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วความกลัวและความหวังของผู้คนมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้เครื่องรางของขลังยังคงทรงพลังและมีมูลค่าสูงอาจไม่ใช่เพราะคาถาอาคมหรือความศรัทธาที่มีต่อสิ่งที่มองไม่เห็นแต่อาจเป็นเพราะความไม่แน่นอนและความไม่มั่นคงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเครื่องรางของขลังและวิถีคนในวันนี้ครับ

0: ดาห์นี้พบกับมุมมองดร.ประทีปปัญญาดีนักพฤกษศาสตร์ที่จะมาบอกเล่าความโดดเด่นของพืชพันธุ์ที่ชาวบ้านนำมาใช้ตำเป็นน้ำพริก
1: ต่อน้ำหนักแห้งเนี่ยค่อนข้างสูง
0: พร้อมกับการสาธิตการทำน้ำพริกถั่วเน่าหอมหมื่นหลีรองชนะเลิศจากรายการซีซั่น1พบกันในรายการยกพลคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ 14:05 น.ทางไทย PBS

0: ได้โชว์เพลงดังแล้วยังหวานใสแหววเหมือนเดิมไหมแม่ตูมัทนาจะกี่พ.ศ.ก็ยังอยากร้องผลทีมลิเกเด็กโชว์ฝีมือขอโอกาสวอนแฟนสารพันรับไว้ในอ้อมอกเปิดบ้านตูมัทนาร้องรำตามภาษาปลูกฝังลูกทุ่งลุยสายวัฒนธรรมปั้นเด็กประกวดภูมิใจได้หาอยู่หากินจากเสียงร้องและสองมือเจอเลยเสาร์ที่30พฤษภาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: เมื่อเสียงของเราสร้างกรุงเทพได้ไทย PBS และเครือข่ายขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน Next Station อนาคตกรุงเทพออกมาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่มาช่วยกันแชร์ไอเดียออกแบบเมืองที่เราอยากเห็นวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปที่ SCBX Nextech ศูนย์การค้าสยามพารากอนหรือชมถ่ายทอดสดได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBSติดตามความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ได้ทาง www.thaipbs.or.th/bkkelection69

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่อนุญาตให้ DSI เรียกตัวนายชนภัทรนาคสัวส.ส.พรรคกล้าธรรมไปรับทราบข้อกล่าวหาระหว่างสมัยประชุมในข้อกล่าวหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินนะคะด้านเจ้าตัวยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญค่ะ
1: ซึ่งเสียงส่วนใหญ่นะคะที่โหวตให้ส่งตัวนั้นก็มีแต่เสียงของพรรคการเมืองฝ่ายค้านคือพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งเสรีรวมไทยและไทยพักดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก308ต่อ126งดออกเสียง2และไม่ลงคะแนน3สรุปว่าไม่อนุญาตให้ DSI ออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสัวส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินระหว่างสมัยประชุมค่ะโดยนายชนภัทรก็ลุกขึ้นชี้แจงกลางที่ประชุมกลางสภานะคะน้อมรับคำอภิปรายของสมาชิกและแสดงความพร้อมในการรับผลโหวตโดยชี้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ว่าจะยึดหลักตามมติของสภาและชี้แจงว่าหากปิดสมัยประชุมก็หลีกหนีไม่พ้นค่ะในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการรับทราบข้อกล่าวหาค่ะก่อนหน้านี้สมาชิกรัฐสภานะคะก็อภิปรายแสดงความเห็นทั้งสนับสนุนและคัดค้านการส่งตัวโดยนางนันทนันสงประภานะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ชี้ว่าจะปิดสมัยประชุมในเดือนกรกฎาคมนี้ที่เพื่อนสมาชิกก็จะใช้ช่วงเวลาหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้หากสภามีมติส่งตัวก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ส.ส.ค่ะซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้การอนุมัติส่งตัวนั้นเป็นมาตรฐานทำลายหลักประกันของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นหลักการสำคัญของระบอบรัฐสภาโดยย้ำว่าเอกสิทธิ์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ในการหลบหลีกหนีคดีแต่ว่าเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ผู้แทนค่ะส่วนนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.พรรคประชาชนก็ให้เหตุผลที่ต้องส่งตัวชี้ว่ามีความผิดเข้าข่ายคดีอาญาข้อกล่าวหาร้ายแรงค่ะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนี้นะคะนายณัฐวุฒิยังย้ำด้วยนะคะว่าหากส.ส.พรรคประชาชนถูกกล่าวหาดำเนินคดีพรรคประชาชนก็พร้อมที่จะมีมติส่งตัวค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายผู้ต้องหาชาวจีน4รายตามหมายจับคดีช่อโกงและปลอมแปลงเอกสารเกือบ100ล้านบาทนะคะหลังหลบหนีเข้ามากบดานที่เมืองพัทยาพร้อมใช้วีซ่าเกษียณอำพรางตัวตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB ร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดปฏิบัติการบุกจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4รายตามหมายจับของทางการจีนในคดีช่อโกงและปลอมแปลงเอกสารมูลค่าความเสียหายเกือบ100ล้านบาทหลังพบหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะนำโดยกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษร่วมกับกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลังได้รับการประสานข้อมูลจากศูนย์ความร่วมมือล้านช้างแม่โขงให้ติดตามจับกลุ่มเครือข่ายผู้ต้องหาที่เป็นที่ต้องการตัวของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปลอมเอกสารและข้อมูลเพื่อหลอกเบิกเงินชดเชยโครงการรื้อถอนและเวนคืนที่ดินในเมืองอู่ฮั่นก่อนหลบหนีเข้ามายังประเทศไทยนะคะและใช้วีซ่าเกษียณเป็นฉากบังหน้าในการพำนักระยะยาวโดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นบ้านพักหรูในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายและขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีกรายนะคะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและเตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่ประเทศจีนค่ะราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่นะคะปรับเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตั้งแต่11โมงเช้าถึงเที่ยงคืนมีผลบังคับใช้วันนี้ค่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรื่องกำหนดเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2569โดยมีสาระสำคัญคือการปรับเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้สามารถขายได้ตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง24นาฬิกานะคะและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปประกาศดังกล่าวลงนามโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยยกเลิกประกาศฉบับเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ยังมีข้อยกเว้นให้สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในบางพื้นที่เช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินสถานบริการตามกฎหมายโรงแรมและพื้นที่จัดกิจกรรมหรือเขตส่งเสริมเมืองการบินภาคตะวันออกจังหวัดระยองขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นต้องจัดมาตรการคัดกรองและดูแลความสงบเรียบร้อยรวมถึงป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนายมนัสจันแดงอายุ63ปีสูงประมาณ160เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำแดงผมสั้นสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่6ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรศรีราชานะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111อีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ

0: ลยทางวัดก็เลยลงประชุมกันก็ให้สมควรจะมีการตัดลานกิ่งออกมาก
1: เราถ้าเขาเล็กกิ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันเยอะค่ารถเครนโอ้โหเป็นหมื่นหลายหมื่น

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้ชวนพูดคุยกันหน่อยค่ะเมื่อช่วงต้นรายการพี่เดียวเห็นไหมว่าต้นยางนาเนี่ยขนาดใหญ่มากๆแต่ถูกตัดออกไปค่ะนี่เลยเกิดการตั้งคำถามนะคะว่าการตัดต้นยางนาอายุกว่า100ปีภายในวัดพิกุลแก้วอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกตรงนี้แล้วก็ทำให้ค้างคาวแม่ไก่ที่อยู่บนต้นไม้เนี่ยตายไปด้วยเรื่องนี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบรวมทั้งตอนนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกสั่งอายัดไม้ก้อนนั้นแล้วนะคะรวมทั้งมีการให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวด้วยค่ะนี่เป็นภาพต้นยางนานะคะคุณผู้ชมที่วัดพิกุลแก้วอำเภอพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกแล้วดูสภาพนะพี่เดียวคุณผู้ชมค้างคาวแม่ไก่เกาะกิ่งไม้ของต้นยางนาอายุกว่า100ปีที่ถูกตัดลงมาแล้วค่ะย้อนกลับไปไทม์ไลน์เรื่องนี้เลยเนี่ยคือเกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะ28พฤษภาคม2569มีการโค่นต้นยางนาอายุกว่า100ปีภายในวัด4ต้นเนื่องจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะวัดแห่งนี้ปกติแล้วเนี่ยจะมีการจัดตั้งร้านค้าเป็นตลาดของทางวัดนะคะมีกิ่งไม้หล่นลงมาใส่รถแล้วก็ร้านค้าได้รับความเสียหายในวันจันทร์ถัดมาค่ะก็เลยมีการประชุมคณะกรรมการวัดได้ข้อสรุปว่าต้องตัดต้นยางนาออกบางส่วนแต่ทางวัดบอกว่าไม่มีเงินจ้างจึงให้เอกชนที่รับตัดต้นไม้ฟรีเข้ามาตัดต้นยางนาแล้วก็เป็นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยค่ะตอนนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าการตัดต้นยางนาอายุกว่า100ปีต้องได้รับอนุญาตหรือไม่ไม้ที่ตัดออกไปแล้วถูกเก็บไว้ที่ไหนและการตัดต้นยางนาถือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ค้างคาวแม่ไก่ตายหรือไม่ค่ะ
0: คือทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะฮะแล้วก็ไปพบกับท่านพระมหาเฉลิมพลเนี่ยท่านนั้นเป็นรองเจ้าอาวาสวัดพิกุลแก้วครับท่านก็ชี้แจงว่าเหตุที่ต้องมีการตัดต้นยางนาเพราะว่าบางต้นเนี่ยเริ่มผุแล้วครับขณะที่หลายต้นครับก็อยู่ใกล้กับศูนย์เด็กเล็กอีกกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับเด็กๆจึงตัดสินใจตัดไป4ต้นด้วยกันส่วนเรื่องการตัดแล้วก็ขนย้ายครับอ้างว่าคนตัดไม้มีหนังสือรับรองโดยมีสำเนาโฉนดวัดตราประทับวัดสำหรับไม้ตอนนี้เนี่ยถูกจำหน่ายแล้วก็ขนย้ายไปปลายทางแล้วโดยที่เงินคือขายไม่ได
1: ้
0: นะฮะจะนำมาจ่ายรถเครนรถเทรนเลอร์ค่าแรงงานแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะนำมาถวายวัดด้วยเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะครับ
1: เมื่อช่วงเวลา 11:00 นที่ผ่านมาค่ะก็มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปตรวจสอบคุณพัทรานิศศาสดีค่ะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ

0: ่อไปส่วนการขออนุญาตตรงนี้ทางวัดก็เพิ่งทราบว่าผู้รับจ้างไม่ได้มีใบอนุญาตกับทางภาครัฐก็เลยแนะนำให้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ
1: ครับแล้วสิ่งที่เราอยากทราบนะครับก็คือว่า1เรื่องของต้นไม้และอีกอย่างนึงคือเรื่องของสัตว์นั่นเองนะครับที่ตายไปทีมงานครับต่อสายไปที่ท่านสมฤทธิ์สุภมิตรกฤษณาครับท่านเป็นผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
2: สวัสดีครับคุณดุษฎาคุณธีรเดชครับผ
1: ู้อ
2: ำนวยการทั้ง2ท่านและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับจากการตรวจสอบล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับท่านผอ.ครับ
2: ครับจากการตรวจสอบนะครับก็การดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับโดยท่านอธิบดีอัศพลเจริญชันสานะครับภายใต้การดำเนินการของท่านสุขีบุญซ่านะครับผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและก็นายยศวัฒน์เชียนสวัสดิ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1ปราจีนบุรีนะครับว่าหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะครับร่วมกับทางท่านธนวัฒน์ปิ่นแก้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกท่านนายอำเภอนะครับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านนาเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกนะครับสำนักจัดการป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีศูนย์ป่าไม้นครนายกนะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับคณะกรรมการวัดรวมถึงสำนักงานพระพุทธศาสนานะครับโดยในการตรวจสอบนะครับพบว่ามีฝูงค้างคาวแม่ไก่จำนวนมากนะครับเกาะอยู่บนต้นไม้ภายในบริเวณวัดที่ขุนแก้วนะครับซึ่งโดยค้างคาวแม่ไก่ภาคกลางนี่ครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับที่ไม่ใช่สัตว์น้ำจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกนมนะครับในลำดับที่73นะครับจากการสอบถามนะครับก็ทราบว่าฝูงค้างคาวแม่ไก่นี้นะครับอยู่อาศัยมานานหลายปีแล้วแต่ว่าไม่ได้มีการแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐทราบจะอย่างใดนะครับแล้วก็ช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีกิ่งยางนาหักร่นหล่นลงมาทับรถกระบะนะครับแล้วก็มีลูกค้างคาวแม่ไก่ร่วงตกลงมาด้วยนะครับบางตัวก็มีการได้รับบาดเจ็บแล้วก็ส่วนหนึ่งก็บินกลับขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ต่างเดิมนะครับในส่วนนี้ปัจจุบันนะครับหลังจากที่มีการตัดต้นยางนานะครับจากการเดินตรวจสอบนะครับก็พบว่ากลุ่มข้างคาวแม่ไก่กลุ่มนี้ครับก็ขยับพื้นที่จุดอาศัยนะครับห่างจากจุดเดินไปประมาณ100เมตรนะครับแต่ก็ยังคงอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ของวัดครับ
0: ค่ะท่านผอ.ค่ะส่วนซากที่ค้างคาวตายไปแล้วเห็นบอกว่าเป็นสัตว์ป่าในพรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า2562ด้วยคนที่ไปกำจัดหรือว่าดำเนินการตรงนี้ถือว่ามีความผิดด้วยไหมคะ
2: ครับจากการที่เราพบซากค้างคาวแม่ไก่จำนวน1ซากนะครับแต่บริเวณโดยรอบเนี่ยในขณะตรวจสอบไม่พบตัวที่บาดเจ็บนะครับอย่างที่ได้นำเรียนนะครับว่าค้างคาวแม่ไก่นะครับเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ในส่วนที่2นะครับว่าด้วยการคุ้มครองสัตว์ป่ามาตรา12นะครับห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับในส่วนนี้สำหรับซากนะครับเบื้องต้นนะครับการดำเนินการต้องเป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการดำเนินการแก่ซากสัตว์ป่านะครับหรือผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ป่าและค่าใช้จ่ายในการดูแลสัตว์ป่าพ.ศ. 2565นะครับ
1: ครับอยากให้ท่านผอ.ช่วยสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่แม้แต่ว่าคนที่ว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เองด้วยครับ
2: ครับผมก็คือในการดำเนินการนะครับในการดำเนินการเนี่ยในบทบัญญัตินะครับถ้าผู้ใดดำเนินการนะครับแต่ก็ในมาตรา13แห่งบทบัญญัติเดียวกันนะครับก็บัญญัติไว้ว่าผู้ใดล่าสัตว์ป่าเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติอย่างนี้หรือว่าเป็นความผิดนะครับแต่หากดำเนินการด้วยความจำเป็นภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษน
0: ั่
2: นก็คือเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นพ้นจากอันตรายหรือเพื่อสงวนหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่นและการล่านั้นได้กระทำพอสมควรแก่เหตุดังนั้นผู้กระทำตามวรรคหนึ่งนะครับต้องไม่เคลื่อนย้ายสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ป่าที่ถูกล่านั้นออกไปเว้นแต่มีความจำเป็นและต้องแจ้งเหตุที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายนั้นให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานสอบสวนแห่งท้องที่ทราบดังนั้นครับในการดำเนินการนะครับต้องแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้มีความผิดในการดำเนินการในส่วนนั้นนะครับเพราะว่าในการดำเนินการเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการป้องอันตรายหรือเพื่อสงวนรักษาไว้และก็กระทำพอสมควรแก่เหตุนะครับตรงเนี้ยก็ถือว่าไม่ต้องรับโทษได้ในส่วนนั้นครับผม
1: ครับเบื้องต้นตรวจสอบเป็นนี้นะฮะขอบคุณท่านผอ.สมฤทธิ์เป็นอย่างสูงนะครับอีกสายหนึ่งครับที่อยากจะคุยด้วยเหมือนกันนะครับเพราะทีมงานต่อสายไปที่ท่านอาจารย์นายแพทย์รังสฤทธิ์กาญจนาวณิชนะครับท่านก็เป็นประธานชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาแล้วก็เป็นกรรมการมูลนิธิสืบนาคเสถียรนะครับสวัสดีครับอาจารย์หมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับหมอหมองครับได้ยินครับผมชัดเจนนะฮะในมุมมองของหมอหมองเองนะฮะเรื่องนี้นี่คือว่านักอนุรักษ์มองกันยังไงเพราะว่ามีค้างคาวแม่ไก่ตายด้วยครับ

0: เป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆครับเพราะว่าผมตกใจครับว่าเราไม่เห็นคุณค่าของท่านชาวแม่กลางกันเลยเหรอเพราะจริงๆผมว่าเป็นเรื่องพิเศษมากๆนะครับที่แบบวัดมีค้างคาวหายากเลยนะครับทำให้การภาคกลางเนี่ยที่มาอาศัยอยู่จำนวนมากผมว่าจริงๆเนี้ยสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ภูมิใจครับเพราะว่าผมเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองของวัดและพุทธศาสนานะฮะมันไม่น่าจะวัดมาจากว่าโอ้มีลานปูนรับจอบกว้างขวางมีแบบโบสถ์วิจิตรพิสดารองค์พระพุทธรูปสีทองใหญ่มันไม่ใช่ครับมันต้องวัดที่คุณค่าของการว่าเป็นดินแดนความเป็นเมตตาธรรมเป็นพื้นที่ที่มนุษย์แล้วก็สัตว์ชีวิตแบบอยู่ร่วมกันได้นะฮะไม่เบียดเบียนกันให้อยู่อย่างสงบร่มเย็นผมว่านั่นแหละครับคุณค่าของวัดและการที่มีแม่ข้าวแม่ไก่มาอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณพิเศษมากๆครับว่าสถานที่นั้นเนี่ยถูกเลือกแล้วนะครับว่ามันมาอยู่มันไม่ได้ที่ไหนก็มีก็ได้นะครับแม่ข้าวแม่ไก่เนี่ยผมจะบอกเลยนะครับมันเป็นสัตว์หายากมากนะครับในปัจจุบันเป็นแม่ข้าวที่ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยปีกของมันเนี่ยถ้าเราเห็นเวลามันกลางเมตรครึ่งนะฮะใหญ่มากๆแล้วก็มันหากินไกลมากที่นี้มันหลบนอนที่วัดแต่ว่าช่วงกลางคืนเนี่ยแน่นอนครับมันออกไปหากินบางทีเป็นหลายสิบกิโลเมตรหรือเป็นร้อยกิโลเมตรเลยนะครับไปตามไปช่วยไปติดป่าเลยแล้วก็ผมอยากให้คนมองว่าจริงๆทั้งข่าวแม่ไก่เนี่ยมันเป็นนักปลูกป่าที่สำคัญมากนะครับมันเป็นมีผลต่อระบบนิเวศมากนะครับผลไม้ป่าหลายชนิดเนี่ยก็ใช้มันเนี่ยเป็นตัวกระจายพันธุ์แล้วก็ช่วยผสมเกสรด้วยนะครับนั่นมีเขาเรียกว่านิเวศบริการจะมีคุณค่าทางเชิงนิเวศด้วยนะครับอย่าไปมองในแง่ว่าโอ้สกปรกแล้วเธอเนี่ยจริงๆในแง่บวกหรือคุณค่าที่มันมีให้เนี่ยมีมากมายเลยครับ
1: ค่ะคุณหมอมองว่ามากกว่าค้างคาว1ตัวหรือว่า1ฝูงแต่นี่คือส่วนเติมเต็มระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นงั้นอยากให้คุณหมอค่ะแนะนำหรือว่ามีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องของการอยู่ระหว่างคนสัตว์ธรรมชาติแล้วก็เมืองที่เปลี่ยนไปค่ะ
0: ครับผมก็มองว่าสถานที่ที่จะเป็นที่ให้เป็นที่หลบภัยให้สัตว์อยู่ได้ร่วมคนมันเหลือไม่มากแล้วนะครับหรือว่าเหลือน้อยจริงๆเลยวัดเนี่ยหรือเขตอภัยทานเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยนะครับที่เราน่าจะเป็นที่เหลือไว้ให้กับสัตว์เหล่านี้ได้มาพักพิงนะครับได้มาอยู่ร่วมกับเราได้หลายคนครับกังวลเรื่องของโรคติดต่อนะครับทั้งข่าวคนได้ยินว่ามีโรคติดต่อได้นะครับไวรัสต่างโควิดอะไรต่างแต่ผมจะบอกว่าข้างคาวแม่ไก่เนี่ยถ้าจะมีรายงานนะครับก็คือจะเกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสนิพานะฮะนิพาไวรัสที่เราอาจจะเคยได้ยินที่ระบาดแถวอินเดียทางตะวันออกแต่ว่าจริงๆแล้วการระบาดของสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดมาจากการที่เราเข้าไปบุกรุกพื้นที่เขานะครับแล้วก็ไปเขาเรียกว่า spill over คือไวรัสเนี่ยมันจริงๆถ้ามันอยู่ในสมดุลธรรมชาติมันจะไม่เกี่ยวข้องกับคนเลยครับแต่ว่าเราเนี่ยเข้าไปบุกรุกสถานที่เขาอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็จะมีโอกาสที่มีได้เพราะแต่ว่าผมว่าเราก็ทุกอย่างมันมีบวกมีลบครับแล้วก็มีการต้องเฝ้าระวังในเรื่องของการระบาดต่างๆก็ต้องทำครับแต่ว่าผมมองว่าประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันมากกว่าแล้วมันเป็นของพิเศษมากนะครับได้มีหน้าตาก็น่ารักนะฮะเหมือนหมาเลยมันหมาจิ้งจอกเลยนะฮะทั้งขาแม่ไก่แล้วก็มันแบบโอ้โหมันมาอยู่ในวัดขนาดนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายนะครับอย่างที่วัดบางใหญ่ใช่ไหมฮะที่เป็นชาวในคนก็ไปมากมายเลยนะฮะผมไปทำรายการที่นั่นก็ไปถ่ายทำรายการที่นั่นก็โอ้ยนะฮะเห็นคนมาท่องเที่ยวมาดีมากมันก็เป็นของพิเศษมากครับที่จะมีอยู่ในชุมชน
2: ครับแบบนี้คือว่าคนจะอยู่กับสัตว์ป่าที่หายากอย่างนี้ได้ยังไงครับ
0: ผมว่าก็ต้องยอมรับก่อนครับว่ามันมีสิทธิ์ที่อยู่ในโลกนี้ร่วมกับเราครับไม่ใช่ว่าเราจะมองมันจะเราจะต้องอยู่คนเดียวนะฮะแบบมีแต่มนุษย์อย่างเดียวผมว่ามันน่าจะเป็นโลกที่น่าแห้งแล้งมากนะครับที่เราจะมีแต่มนุษย์อย่างเดียวแล้วเราขาดสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ระบบนิเวศเนี่ยไม่สมบูรณ์นะครับมันทำหน้าที่บริการให้เราในปิดทองหลังพระให้เราต้องเห็นคุณค่ามันครับเมื่อเราเห็นคุณค่ามันเราก็คงจะให้มันเราก็คงมีพื้นที่ให้มันอยู่ร่วมกับเราได้ครับนั่นเองครับผมมองว่าถ้าเราเห็นคุณค่ามันเข้าใจมันนะฮะแล้วเราก็คงจะแบ่งพื้นที่ให้เขาอยู่ร่วมกับเราครับ
1: ค่ะเบื้องต้นตรวจสอบกับคุณหมอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณคุณหมอมากค่ะคุณหมอบอกว่าทุกอย่างที่ประกอบขึ้นมานะภายในวัดเนี่ยมีคุณค่าหมดเลยพี่เดียวอย่างทางท่านผอ.เองเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยพบว่าฝูงค้างคาวที่เหลือก็ไปอาศัยอยู่กับต้นไม้ที่ห่างจากตรงนั้นประมาณสัก4กิโลเมตรส่วนตอนนี้เนี่ยนะคะเรื่องของซากสัตว์ก็ต้องไปตรวจสอบกันด้วยส่วนคุณหมอหม่องเองก็มองว่าระบบนิเวศแล้วก็ค้างคาวแม่ไก่เนี่ยถือว่าไปเติมเต็มนะมีส่วนสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของค้างคาววันนั้นจบไปแล้วแต่หลายคนที่ตั้งคำถามว่าแล้วต้นยางนาไม้ตรงนั้นไปไหนตัดได้หรือไม่เรามีคำตอบนะคะที่

0: ข่าวของเราค่ะได้พูดคุยกับคุณธีรวัฒน์อ่อนสำลีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9สาขาปราจีนบุรีกรมป่าไม้ค่ะบอกว่าจริงๆแล้วได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดตามกฎหมายระบุเอาไว้ว่าไม้ทุกชนิดที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ไม่ถือเป็นไม้หวงห้ามตามพ.ร.บ.ป่าไม้ซึ่งไม้ของวัดที่ถูกตัดก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการของวัดอาจจะต้องผ่านคณะกรรมการวัดและนำไม้ดังกล่าวไปทำอะไรอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ทางกรมป่าไม้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านรุกขกรเข้าไปให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการตัดแต่งกิ่งไม้ว่าควรทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมและรักษาต้นไม้ไว้ได้และไม่เป็นอันตรายต่อคนในพื้นที่ค่ะ
1: คือว่าต้นไม้ใหญ่ๆอายุเป็นร้อยปีนะฮะคือว่าหน้าห่วงแหนและรุกขกรเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในการไปตัดแต่งกิ่งแบบว่าถูกต้องตามหลักวิชาการอะไรอย่างนี้นะฮะนั้นหากว่าที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะวัดแห่งนี้เผื่อว่าพี่อื่นกำลังเล็งกำลังคิดมีแนวคิดแนวแบบนี้อยู่เนี่ยให้ติดต่อลูกขกรไปนะครับ
0: ใช่ค่ะอย่างที่วัดแห่งนี้เองตอนนี้เหลืออีก3ต้นต้นยางนาเหลืออีก3ต้นหลายคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าต้องส่งลูกขกรที่มีความรู้ความสามารถในการตัดแต่งกิ่งไม้หรือว่าการตัดต้นไม้ไปหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราตามกันต่อนะคะ
1: มีเรื่องนึงครับที่ต้องบอกว่าไทยพีเอสเองฮะน่าจะเป็นสื่อสาธารณะสื่อทีวีอันดับต้นๆของเมืองไทยกันนะฮะในการที่นำเสนอข่าวเรื่องของแอปเงินกู้ที่ผิดกฎหมายนะฮะที่แอปเงินกู้เนี่ยบางทีเนี่ยเราไปเจอตามเว็บไซต์ตามเพจหรือแม้แต่ว่าในระบบ Android บางคนผู้เสียหายอ้างว่าเจอในระบบ iOS ว่าอย่างนั้นพอเข้าไปแล้วผมปรากฏว่าผู้ก่อเหตุฮะสามารถที่จะไปล้วงเอาข้อมูลได้ทั้งหมดฮะและก็มีกลโกงต่างๆในการทำให้ผู้เสียหายนะครับโอนเงินไปก่อนบ้างหรือบางทีฮะมีการข่มขู่มีการแอบอ้างว่าเดี๋ยวจะนำภาพไปประจานแต่ว่าล่าสุดนะครับคุณผู้ชมครับผลปรากฏว่าหลายภาคส่วนครับร่วมมือกันในการกวาดล้างแล้วก็สั่งปิดแอปพลิเคชันเงินกู้ผิดกฎหมายปี2569ครับ 1,500 รายการเลยครับเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนแล้วกันนะฮะคือที่ให้ดูนี่ก่อนเนี่ยถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราอาจจะรู้จักกันนะฮะเป็นรูปแบบของหมวกกันน็อกนะซึ่งตรงนี้เนี่ยได้เห็นว่ามีการขับขี่รถจักรยานยนต์ไปพร้อมๆกับการโปรยนามบัตรปล่อยเงินกู้ไปตามบ้านและก็ย่านชุมชนมีการโฆษณาผ่านออนไลน์เป็นช่องทางของแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบครับนี่ถือว่าเป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นวงกว้างเลยทั้งการถูกเอารัดเอาเปรียบเรื่องของดอกเบี้ยเกินกฎหมายที่กำหนดและการแฮ็กข้อมูลมือถือเพื่อนำไปข่มขู่ทวงหนี้ครับน้องอ้อม
0: จากภาพการจับกุมค่ะมีการจับกุมเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอสค่ะเขาไปจับกุมตัวแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบได้ที่ทาวน์เฮาส์3ชั้นแห่ง1ย่านมีนบุรีหลังสืบสวนก็พบเบาะแสค่ะว่าเป็นบ้านพักของกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบผ่านช่องทางไลน์และเขาจะใช้ชื่อว่า Big Jack 777เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดและมีพฤติการข่มขู่ผู้กู้และบุคคลใกล้ชิดจนเป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายค่ะ
1: และผลการตรวจค้นจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะฮะเจ้าหน้าที่จับได้4คนเลยนะครับยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ12เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน1เครื่องแท็บเล็ตจำนวน1เครื่องโน้ตบุ๊กจำนวน1เครื่องนามบัตรจำนวน71ใบครับเอกสารเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้จำนวน17ชุดสมุดจดบันทึก2เล่มด้วยกันทั้ง4คนเนี่ยถูกดำเนินคดีนะครับร่วมการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและร่วมการเรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ปล่อยเงินกู้และเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดจริงด้วยนะครับ
0: ซึ่งเรื่องนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะคะธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการกวาดล้างแอปเงินกู้ค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่แอบอ้างหน่วยงานรัฐแล้วก็สร้างความน่าเชื่อถือโดยแอปพลิเคชันที่ถูกแอบอ้างก่อนหน้านี้ไปมี5แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะจากปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะทางภาครัฐเขาก็เลยร่วมไม้ร่วมมือกันหลายภาคส่วนเลยทั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองเพื่อบริโภคสคบและธนาคารแห่งประเทศไทยบูรณาการรับเรื่องร้องทุกข์ช่วยเหลือประชาชนค่ะซึ่งเรื่องนี้ประชาชนค่ะสามารถเช็คได้อย่างไรเพราะตอนนี้พี่เดียวคุณผู้ชมแอปพลิเคชันเงินกู้เยอะมากๆรวมถึงมี

0: บัตรที่เป็นเชิญชวนให้ไปกู้เงินเถื่อนเนี่ยปลิวกระจายเลยเต็มหน้าบ้านน้องอ้อมก็มีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนที่จะมาหาทางออกให้กับเรื่องนี้ได้ค่ะท่านนี้เลยค่ะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับเราเจอกันอีกแล้วค่ะแต่ครั้งนี้มาช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องของแอปพลิเคชันเงินกู้เอาแอปพลิเคชันก่อนตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทางภาครัฐมีการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนถูกแอบอ้างมี5แอปพลิเคชันด้วยกันตอนนี้ปิดไปหมดแล้วหรือยังคะ
2: ตอนนี้เนี่ยครับก็อยู่ในขั้นตอนนะครับที่หลังจากที่นะครับมีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่ในส่วนของทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเนี่ยครับเราก็ได้มีการเชิญในส่วนของผู้ประกอบการทั้ง5แอปเนี่ยนะครับที่ถูกแอบอ้างนะครับต้องเรียนว่าผู้ประกอบการทั้ง5รายนะครับไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำแอปขึ้นมานะครับแต่ถูกนำไปแอบอ้างโดยการใช้ชื่อและรวมทั้งนะครับมีการนำเอาชื่อของหน่วยงานทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของกลต.นะครับที่นำไปแอบอ้างนะครับเพื่อสร้างเครดิตสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแอปเหล่านั้นนะครับเพื่อคล้ายๆว่าเป็นการโฆษณาเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหลงเชื่อนะครับจนกระทั่งนำมาสู่กระบวนการในการเข้าสู่ในการที่จะไปกู้เงินกู้ทองกันนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับทั้งผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยทางสคบได้เชิญมานะครับพบปะพูดคุยที่ทำงานนะครับที่แจ้งวัฒนะเนี่ยครับซึ่งผู้ประกอบการทั้ง5รายเนี่ยครับก็ให้ความร่วมมือด้วยดีนะครับก็มาด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับรวมทั้งทางท่านนายกสมาคมผู้ประกอบการปล่อยสินเชื่อเงินกู้เนี่ยท่านก็มาด้วยนะครับเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ถูกนำไปแอบอ้างนะครับเพื่อไปหลอกพี่น้องประชาชนเนี่ยครับท่านก็มายืนยันในความบริสุทธิ์ใจว่าทั้ง5แอปนะครับทั้ง5บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการนำไปทำแอปพลิเคชันเนี่ยท่านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจแหละนะครับทั้งนะครับผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ดำเนินการในเรื่องการปิดนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านั้นทั้งหมดนะครับแต่ต้องเรียนว่าขั้นตอนกระบวนการในการตรวจสอบของหน่วยงานที่นอกเหนือจากการทำงานของสคบแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงดีอีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตำรวจไซเบอร์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยู่ในขั้นตอนที่หน่วยงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับเร่งดำเนินการเพื่อที่จะต้องปิดแอปต่างๆเหล่านั้นต่อไปครับ
1: คือต้องชื่นชมนะฮะคือที่ผ่านมาเนี่ยสถานีประชาชนฮะเราบอกไปว่าน่าจะเป็นที่แรกๆเลยพยายามที่นำเสนอแอปเงินกู้ผิดกฎหมายมาตลอด
2: ครับ
1: แล้วผู้เสียพยายามผลักดันว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นมรดกแห่งชาติและก็รอคอยมานานแสนนานจนวันนี้เนี่ยในยุคของท่านประเดิมชัยมา
2: ครับ
1: ทีนี้พอยุคของท่านเนี่ยมาแก้ไขปัญหาเรื่องของแอปเงินกู
2: ้ครับ
1: ตามความประสงค์ของผู้เดือดร้อนนี้แล้วกันฮะนี่สิ่งที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาออกกลลวงเองเพราะว่ามีคนมาแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าเบื้องหลังเนี่ยเป็นในทุนต่างชาติมาอย่างนี้ได้ป่ะแล้วก็เอาไปแอบอ้างสร้างแอปอะไรขึ้นมาเนี่ยท่าน
2: ขบวนการที่นะครับต้องเรียนว่าตอนนี้ในเรื่องนี้ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับทั้งท่านรัฐมนตรีนะครับสุภมาศที่ดูแลในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยท่านให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับกับเรื่องนะครับภัยออนไลน์ผมใช้คำว่าภัยออนไลน์ก็แล้วกันนะครับที่จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารนะครับไปถึงพี่น้องประชาชนซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนเองเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากนะครับทีนี้ในเรื่องนี้นะครับเราก็ได้มีการนำเสนอนะครับเพื่อที่จะต้องให้มีการนะครับพูดคุยนะครับถึงวิธีการในการทำงานที่จะต้องรวดเร็วฉับไวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผมได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ทั้งหมดเนี่ยครับก็จะมีการนัดพูดคุยหารือถึงกรอบแนวทางวิธีการทำงานเพราะว่านะครับในข้อเท็จจริงที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องเรียนว่าบางครั้งนะครับผู้เดือดร้อนเนี่ยก็ไม่ได้มาร้องที่นะครับมาแจ้งที่สคบทั้งหมดนะครับก็จะพุ่งตรงไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองนะครับแต่เสียงสะท้อนที่ออกมาเนี่ยก็ยังมีปัญหาในเรื่องของกระบวนการในการติดตามตรวจสอบอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็ต้องดูในหลากหลายมิตินะครับเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามตรวจสอบหาข้อมูลเชิงลึกอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้เข้าถึงพวกอาชญากรรมหรือว่าอาชญากรที่ไปประกอบอาชีพมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนอยู่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าการเปิดแอปปิดแอปเนี่ยมันเขาทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้ทำฐานอยู่ที่ทำอยู่แถวชายแดนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับมันก็

0: เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยอะไรด้วยนะครับมีผู้ที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับที่มีการสร้างขบวนการเหล่านี้ขึ้นมานี่ถามว่าในประเด็นเหล่านี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินทุนข้ามชาติหรือไม่นะครับจริงๆแล้วนะครับในฐานข้อมูลเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้มีการได้ข้อมูลเชิงลึกถึงขนาดนั้นเพราะว่าในเรื่องของการที่มีการสร้างแอปขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การหลอกลวงพี่น้องประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประชาชนจะไม่ได้เงินจากการกู้หรอกครับเขาสร้างแอปขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้คนหลงเชื่อนะครับว่าเขาสามารถเป็นที่พึ่งในการที่จะหาเงินได้แต่ก่อนที่จะได้เงินเนี่ยก็จะมีขบวนการนะครับในการที่จะให้ประชาชนเนี่ยจ่ายเงินคล้ายๆกันค่าบริการนะครับ 5,000 7,000 อะไรเงี้ยนะครับเพื่อเอาไปต่อยอดว่าถ้าเขาทำดำเนินการในการที่จะให้ได้มาซึ่งเงินกู้นะครับตามที่ทางผู้กู้ประสงค์เนี่ยครับก่อนที่ถึงขั้นนั้นเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันไปก่อนเมื่อมีการจ่ายเงินจ่ายทองกันไปก่อนแล้วเนี่ยครับก็ปิดแอปนะฮะไม่ติดต่อไม่ได้ติดต่อแอปติดต่อเบอร์โทรศัพท์ตามที่แจ้งมาไม่ได้ก็ชาวบ้านก็ตามหาตัวไม่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นไม่ยังไม่ถึงขั้นกระบวนการในการที่จะให้มีการรู้ว่าต้องการกู้แสนหนึ่งแล้วได้เงินแสนมาไม่มียังไม่มีครับผม
1: คล้ายๆว่าเป็นการเปิดแอปพลิเคชันแบบมิจฉาชีพเลยนะคะ
0: ค
1: ือตั้งใจเปิดแอปพลิเคชันมาแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยทำเรื่องแล้วอ้างว่าเดี๋ยวจำต้องเสียค่าดำเนินการสมมติกู้ 300,000 แต่ต้องเสียค่าดำเนินการก่อน 3,000 บาทแต่พอโอนไปปุ๊บปิดแอปพลิเคชันหนีทันทีแต่ทีนี้ก็จะมีอีกกลุ่มนึงค่ะท่านประเดิมชัยเรื่องนี้เนี่ยน้องอ้อมแล้วก็พี่เดียวเคยรับเรื่องมามีคนโทรศัพท์มาร้องเรียนเยอะมากเลยคือติดต่อไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินการกันแล้วทีนี้ดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตอนนี้ส่งไม่ไหวแล้วค่ะคนที่เผลอไปทำธุรกรรมไปแล้วถูกเอาภาพมาตัดต่อประจานด้วยแบบนี้จริงๆถ้าสมมติว่าเราถูกมีการรับเงินเขามาแล้วแล้วอยู่ระหว่างที่ต้องส่งเงินกันไปส่งเงินกันมาตอนนี้ต้องหยุดส่งหรือว่ายังไงต่อดีคะ
0: คือถ้านะครับมันเป็นการเพราะที่จริงในเรื่องของการกู้เงินเนี่ยมันมีแบบสัญญาที่เป็นมาตรฐานที่กฎหมายเขากำหนดไว้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นถามว่าถ้ากระบวนการในการกู้นะครับไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมายยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นเรื่องเอกชนนะครับประชาชนให้กู้ด้วยกันเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าอัตราดอกเบี้ยต้องไม่เกินร้อยละ 1.5 นะครับถ้าเป็นในส่วนของสถาบันการเงินเนี่ยครับก็ต้องเป็นอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2.5 ต่อปีนะครับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับงั้นถามว่าถ้านะครับมีการดำเนินการที่นอกเหนือไปกว่านั้นเนี่ยนะหมายความว่าคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5ร้อยละ10นะครับต่อส่วนใหญ่ตอนนี้ก็จะเป็นต่อเดือนมากกว่าต่อปีถูกไหมครับถ้าถามว่าเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่ต้องส่งแล้วครับ แล้วก็มาร้องนะครับในส่วนของถ้าเป็นจังหวัดก็ไปร้องที่ศูนย์ดำรงธรรมนะฮะของจังหวัดนะครับถ้าต่างจังหวัดนะครับถ้าส่วนกลางก็มาร้องที่สคบนะครับหรือว่าทางสภาคุ้มครองผู้บริโภคนะครับซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่มาร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็สามารถที่เราก็จะมีบุคลากรหรือว่ามีคนที่รับผิดชอบในการดูแลนะครับทําหน้าที่นะครับแทนท่านที่เดือดร้อนเหล่านั้นนะครับก็ไม่ต้องจ่ายนะ
2: ครับ
0: ถือว่าผู้กระทำเนี่ยเป็นการกระทําการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของข้อกฎหมายอย่างอื่นตามมาเอาผิดสำหรับผู้กระทำการเหล่านี้ด้วยซ้ำไปนะครับ
2: ครับผู้เสียที่ฟังอยู่ในท่านที่ปรึกษาบอกเองนะเพราะหลายคนเนี่ยคือเกิดความทุกข์นะท่านฮะ
1: ใช่
2: เนื่องจากว่าพอผู้ก่อเหตุเนี่ยได้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียไปแล้วเอาไปประจาน
0: ครับ
2: บางทีคือแท็กคนที่แบบรู้จักด้วย
0: ครับ
2: นะฮะทำให้ผู้เสียหายเองเนี่ยรู้สึกว่าแม่เราถูกข่มขู่คุกคามขนาดนี้ไม่รู้จะหาทางออกยังไงดีนี่คือว่าไม่ต้องจ่ายแต่ประเด็นเนี่ยที่ว่าล่าสุดแล้วคือพูดถึงเรื่องของ5แอปนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยตัวบริษัทเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันจริงไหมฮะหรือว่าการแอบอ้างคือแอบอ้างยังไงท่านฮะ
0: ครับทั้ง5บริษัทที่มาพบที่สคบเนี่ยครับยืนยันว่าทั้ง5บริษัทไม่มีแอปเป็นของตัวเองนะครับฉะนั้นการที่จะเปิดแอปเพื่อเป็นการโฆษณานะครับเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้าถึงในเรื่องของการบริการให้เงินกู้ได้เนี่ยครับจะต้องมีการดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นหมายความว่าการที่จะมีการทำโฆษณาผ่านแอปได้เนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะซึ่งทั้งหน้าแอปเนี่ยมายืนยันว่าไม่ได้มีการดำเนินการนะฮะฉะนั้นการที่นะครับทั้ง5บริษัทนะครับที่ถูกนำไปสร้างโปรไฟล์ใน5แอปแล้วก็นะครับเอาไปโฆษณาเนี่ยครับถือว่าผู้กระทำเนี่ยครับเป็นการนำไปแอบอ้างนะครับนำไปทำนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจผิดและหลงเชื่อนะครับซึ่งในขณะนี้นะครับในส่วนของแอปเหล่านั้นเนี่ย

0: ก็มีหน่วยงานของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นมีการแอบอ้างนะครับเอาสคบเข้าไปเป็นเครดิตนะครับว่าทางสคบเนี่ยรับรองนะครับมีธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีทางกรตนะครับปรากฏไปในแอปซึ่งในส่วนของสคบเราเองเนี่ยเราก็ได้มีการไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเพื่อให้พนักงานเจ้าพนักงานตำรวจนะครับในส่วนของการติดตามตรวจสอบนะครับว่าผู้กระทำเนี่ยครับเป็นกลุ่มไหนอย่างไรเพื่อที่จะเอาผิดนะครับมาลงเอาผู้กระทำเนี่ยครับมารับโทษต่อไปครับ
1: แล้ว5บริษัทนี้คือปล่อยกู้จริงไหมฮะ
0: 5บริษัทมีการจดทะเบียนถูกต้องในการปล่อยสินเชื่อเงินกู้จริงครับแต่เขาไม่ได้มีช่องทางในการโฆษณาผ่านทางแอปพลิเคชัน
1: ไม่มีแอปนะฮะ
0: ผม
1: มาแสดงความสุดใจแล้ว
0: ครับใช่
1: กับท่านที่ปรึกษา
0: ครับ
1: แต่ผู้ก่อเหตุคือว่าเอาโลโก้ไปใช่ไหม
0: ครับ
1: เอาโลโก้โปรไฟล์อะไรต่างๆเนี่ยไปสร้างแอปขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วก็แอบอ้างชื่อแอบอ้างสคบ
0: ครับ
1: แอบอ้างธนาคารประเทศไทยไปรวมผู้คน
0: ใช่ครับครับใช่ครับ
2: ค่ะ
0: คร
2: ับแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยท่านบอกว่าคือแอปพลิเคชันที่ทั้ง5แอปพลิเคชันบริษัทที่เป็นกู้เงินเนี่ยมีจริงๆแต่เขาไม่มีแอปพลิเคชันและถ้าเกิดแอปพลิเคชันไหนที่จะมีการปล่อยเงินกู้จะต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยทีนี้น้องอ้อมก็ลองเซิร์ชไปในระบบ iOS ก็เห็นว่ามีแอปพลิเคชันที่กู้เงินเยอะมากๆแล้วอันไหนของจริงของปลอมอันไหนจะปลอดภัยเราดูได้ยังไงคะ
0: ครับถ้าจะตรวจสอบเลยนะครับว่าแอปไหนนะครับดำเนินมีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่นะครับดีที่สุดก็คือโทรไปสอบถามข้อมูลนะครับที่1213นะครับซึ่งเป็นเบอร์กลางของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับว่าแอปเหล่านี้นะครับมีการอนุญาตนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการที่จะให้มาทำธุรกรรมในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อเงินกู้โดยการโฆษณาที่มีแอปเป็นของตัวเองหรือไม่แต่ดีที่สุดผมขออนุญาตเรียนผู้บริโภคหรือพี่น้องประชาชนอย่างนี้ครับว่ากระบวนการในการที่ท่านมีถ้าท่านมีความจำเป็นในการที่จะต้องเข้าถึงแหล่งเงินกู้จริงๆนะครับโดยเฉพาะในส่วนของแหล่งเงินกู้ที่เป็นภาคเอกชนที่มาประกอบธุรกิจนะครับที่ได้รับการอนุญาตนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับให้ไปดำเนินธุรกิจได้เนี่ยครับก็ท่านนะครับเข้าไปติดต่อที่สำนักงานเนี่ยดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของรูปแบบของสัญญานะครับซึ่งทางกฎหมายเนี่ยบังคับใช้นะครับซึ่งทั้งผู้ประกอบการทั้งหมดเนี่ยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับอันนั้นเนี่ยจะปลอดภัยที่สุดฉะนั้นถ้านะครับเราอยากคิดว่าเราเอาสะดวกเข้าว่าเอาง่ายเข้าว่านะครับแล้วก็หลงเชื่อการโฆษณาผ่านทางสื่อช่องทางสื่อโซเชียลออนไลน์หรือสื่อออนไลน์ต่างๆที่มีอยู่ในขณะนี้ในทุกช่องทางเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นภัยที่ร้ายแรงแล้วก็ใกล้ตัวนะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนกันเป็นจำนวนมากในขณะนี้นะครับ
1: ครับ
0: นั้นง่ายๆก็คือว่าไปต้องการกู้ที่ไหนไปหาที่นั่นดีกว่านะครับไปคุยกับทางผู้ให้บริการก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับอย่าไปหลงเชื่อสิ่งเหล่านี้ครับ
1: ครับแล้วชาวบ้านจะรู้ได้ยังไงว่าเขากำลังเจอแอปเถื่อนอยู
0: ่รู้ได้ยังไงนั่นหมายความว่าคือการที่ถ้าเราเดือดร้อนนะครับในมุมมองผมนะครับถ้าเราเดือดร้อนเนี่ยครับถ้าเราคิดว่ามันมีแอปที่โฆษณาเราอาจจะดูจากสื่อช่องทางสื่อโซเชียลได้เพียงแต่ว่าขบวนการต่างๆเนี่ยนะครับอย่าไปหลงเชื่อว่านะครับมีการทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันในขณะนี้ยังไม่มีนะครับบริษัทใดนะครับที่สามารถทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันได้นะครับทุกช่องทางจะต้องเดินทางเข้าไปทำธุรกรรมนะครับที่ตั้งของสำนักงานนะครับที่เปิดให้บริการเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถดำเนินการได้ถ้าท่านทำธุรกรรมผ่านทางแอปพลิเคชันนั่นหมายความว่าท่านถูกหลอกแน่นอนในขณะนี้ไม่มีครับ
2: ค่ะนอกจากสถาบันการเงินก็คือธนาคารนี่แหละเขาก็จะมีแอปพลิเคชันแบบถูกต้องตามกฎหมายแต่บริษัทเอกชนตอนนี้ยังไม่มีแอปพลิเคชันที่ให้กู้เงินเลยทีนี้น้องอ้อมอยากถามนิดนึงว่าสำหรับอย่างเป็นการกู้แบบใบปลิวที่เอาใบปลิวมาแจกตามหน้าบ้านถ้าสมมติเป็นผู้เสียหายสคบคุ้มครองคนกลุ่มนี้ด้วยไหมคะ
0: คุ้มครองครับเพราะว่าคือในลักษณะของการเชิญชวนที่เป็นการโฆษณาที่เกินจริงนะครับใบปลิวส่วนใหญ่แต่ใบปลิวเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นการโฆษณาที่นะครับสร้างข้อมูลนะครับที่ทำให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นการกระทำที่เกินกว่าที่กฎหมายให้อำนาจที่จะสามารถดำเนินการได้นะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มทุนนะครับผู้ที่มีเงินมีทองแล้วก็นำมาปล่อยกู้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกหาเช้ากินค่ำนะ
1: คร
0: ับผู้ประกอบการนะครับพ่อค้าแม่ขายรายเล็กรายน้อยก็จะไปใช้บริการซึ่ง ก็จะมีการกำหนดอั

0: ตราดอกเบี้ยที่เกินกว่ากฎหมายกำหนดซึ่งตรงนี้ก็ผิดด้วยนะครับก็ผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านสามารถมาแจ้งมาร้องนะครับให้กับทางเราได้เข้าไปช่วยดูแลได้นะครับย้ำอีกทีว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ไปศูนย์ดำรงธรรมนะครับถ้าไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพส่วนกลางนะครับซึ่งจะต้องเสียค่าจ่ายค่ารถคาราก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ให้นโยบายไปกับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วนะครับในนั้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับว่าจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดในเรื่องพวกนี้ครับ
1: คือต้องขอบคุณแทนชาวบ้านเพราะว่ามีคนร้องภัยออนไลน์มากับทางรายการสถานีประชาชนเยอะแล้วก็เราเห็นว่าชุดนี้เนี่ยคือให้ความสำคัญอย่างยิ่งเลยฮะต้องขอความช่วยเหลือต่อไปแล้วกันนะท่านนะขอบคุณมากครับท่านผู้ดำเนินการคร
2: ับ ขอบคุณค่ะใครเป็นผู้เสียหายผู้เดือดร้อนนะคะจากแอปพลิเคชันเงินกู้หรือว่าการกู้เงินเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดก็โทรไปได้ค่ะสายด่วน1166สายด่วนของสคบด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมค่ะเรายังช่วยเหลือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องทุกคนคือผู้บริโภคค่ะเวลาที่ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ทางออนไลน์นะคะหลายคนบอกว่าเจอต้นตอเลยคือมาจากทาง Facebook ค่ะล่าสุดเลยFacebook ตรงนี้ใช่มิตรที่เป็นมิตรภาพมิตรเพื่อนหรือว่าเป็นมิจฉาชีพกันแน่ผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนที่สภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะหลังจากที่มีมิจฉาชีพที่เป็นสแกมเมอร์นี่แหละผ่านเพจ Facebook แล้วก็ปลอม account Facebook เนี่ยนะคะหลอกลวงประชาชนก็เลยมีการค่ะเรียกร้องให้ฟ้องร้องกับทาง Meta ซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจะเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะเปิดฟีด Facebook ไถ Facebook กันทุกวันนี้ค่ะต้องตั้งสติกันให้ดีค่ะเพราะว่าข้อมูลจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ระบุชัดเจนนะคะว่า Facebook ครองแชมป์อันดับ1แพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงมากที่สุดพบว่ามีความเสียหาย 120,000 เคสความเสียหายสูงสุดก็คือ 2,810 ล้านบาทหากไล่เรียงไทม์ไลน์ในรูปแบบต่างๆค่ะที่ระบาดหนักในช่วงนี้ปี2568จะเห็นภาพของขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ที่พัฒนาความแนบเนียนอย่างต่อเนื่องเราไล่เรียงมาแบบนี้คุณผู้ชมเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเห็นจุดเริ่มต้นเลยของแอปพลิเคชันปลอมก็คือ ETOTH มิจฉาชีพเนี่ยเขาจะแฝงตัวไปที่ Facebookแล้วก็ให้คำแนะนำด้านการเงินก่อนจะชวนผู้เสียหายเนี่ยแหละค่ะเข้ากลุ่มไลน์เพื่อที่จะสอนกราฟหุ้นผ่านโปรแกรม Zoom สร้างความน่าเชื่อถือคือเจอผ่าน Facebook แล้วก็หลอกให้ไปโหลดแอปพลิเคชัน ETOTH ผ่าน App Store ซึ่งมีผู้เสียหาย1ล้านบาทค่ะ
1: ครับคือกระทั่งเดือนมิถุนายนนะครับถึงกันยายน2568นะฮะเกิดมหากาพย์หลอกลงทุนแอปที่ชื่อว่า 4G Sphere ครับผู้เสียหายฮะคนเดียวที่สูญเงินไปถึง165ล้านบาทถือว่าเป็นเคสที่รุนแรงที่สุดครับโดยมิจฉาชีพนะครับก็ใช้ Facebook เหมือนกันฮะยิงแอดโฆษณาครับแอบอ้างชื่อแล้วก็ภาพกูรูหุ้นชื่อดังเพื่อดึงคนเข้ากลุ่ม Open Chat จากนั้นครับลวงให้มีการติดตั้งแอป 4G Sphere ซึ่งมีการทำกราฟมีแดชบอร์ดปลอมที่ดูเหมือนกระดานเทรดจริงผู้เสียหายคนหนึ่งฮะก็เริ่มโอนเงินตั้งแต่ช่วงมิถุนายนครับและก็สูญเงินรวมไปมหาศาลถึง165ล้านบาทโดยมิจฉาชีพใช้บัญชีม้านิติบุคคลถึง25บัญชีครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยไว้วางใจครับโอนเงินเข้าบริษัทจริงนะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยคือว่าในเดือนกันยายน2568นะครับก็ยังไปพบเพจปลอมอีกหลอกแจกชุดชั้นในฟรีแล้วก็สแกมเมอร์บัตรคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังด้วยนะครับ
2: ค่ะซึ่งต่อมาค่ะในเดือนตุลาคม2568ก็เกิดภัยโฆษณาเทรดหุ้นวัยเกษียณค่ะกรณีแอปพลิเคชัน CAP Fast ค่ะเริ่มจากพบเหตุการณ์อดีตพยาบาลค่ะเกษียณอายุเห็นโฆษณาชวนเทรดหุ้นผ่านทาง Facebook นำไปสู่กระบวนการหลอกลงทุนในแอปพลิเคชันเสียเงินที่สะสมไปค่ะโอนไป21ครั้งมูลค่าความเสียหาย17ล้านบาทแม้ตำรวจค่ะเคยไปเตือนถึงบ้านพักแต่ว่าเขาก็ไม่เชื่อในขณะนั้นต่อมาเลยสดๆร้อนๆปีนี้ค่ะ2569เดือนมีนาคมมีเพจปลอมอาศัยวิกฤตช่วงสงครามค่ะหลอกลงทุนทองโดยมิจฉาชีพใช้ช่องทาง Facebook ค่ะยิงแอดโฆษณาเพจขายทองราคาถูกเกินจริงแล้วก็แอปพลิเคชันเทรดทองปลอมโดยอาศัยสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยแหละค่ะเป็นตัวล่อแล้วก็พบว่ามีผู้ที่เสียเงินไปจากเหตุการณ์นี้2ล้านบาทในสัปดาห์เดียวซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมเราพูดถึงคำว่า Facebook บ่อยมากเลยนะพี่เดียว
1: ทีนี้ฮะสิ่งที่น่ากลัวมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวนี้คือเทคโนโลยีเนี่ยก้าวไกลเหลือเกินฮะพูดถึงเรื่องของข่าวปลอม AI ครับทั้งยังมีไลฟ์อนาจารด้วยพบ

0: การระบาดของไลฟ์เนื้อหา18บวกบนหน้าฟีด Facebook ฮะจนนำไปสู่การมีผู้ใช้ AI สร้างข่าวปลอมอ้างว่าตำรวจมีการจับกุมคนไลฟ์ได้แล้วเพื่อดึงดูดคนให้กดเข้าไปดูแล้วก็หลอกลงทุนต่อล่าสุดนะครับ 25-28 พฤษภาคม2569เนี่ยไปพบโครงการไทยช่วยไทย Plus ปลอมนะครับระบาดบน Facebook มีการแอบอ้างหน่วยงานรัฐและโครงการรัฐบาลให้ประชาชนเนี่ยกดลิงก์ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ปลอมหวังว่าจะดูดเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะน้องอ้อมนะ
1: จากไทม์ไลน์ที่ไล่เรียงมาทั้งหมดเนี่ยค่ะส่งผลให้สภาองค์กรของผู้บริโภคกำลังผลักดันมาตรการฟ้องแพลตฟอร์มค่ะเพื่อให้ Meta ในฐานะเจ้าของ Facebook ร่วมการรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากมิจฉาชีพค่ะนำ Facebook เนี่ยแหละเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงและมองว่าในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มควรมีมาตรการที่ป้องกันที่ดีแล้วก็ยังเสนอให้มีระบบยืนยันตัวตนผู้ขายด้วยเอกสารราชการหรือว่า EKMY นะคะซึ่งจะตั้งกองทุนเยียวยาผู้เสียหายต่อไปด้วยค่ะ
0: บรรดาผู้เสียหายนะครับที่มาร้องที่รายการสถานีประชาชนนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขาอาจจะหมดความหวังครับแต่บอกว่าวันนี้เองเนี่ยผู้เสียทุกคนครับอยากให้ดูกรณีนี้เป็นตัวอย่างพวกเขามีความหวังมากยิ่งขึ้นแล้วนะฮะเพราะว่ามีมือหนึ่งนะฮะในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับอยู่กับเราฮะท่านแรกครับท่านสรีอองสมหวังครับท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับที่จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาเรื่องนี้แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับส
2: ่
0: วนท่านถัดไปครับคนนี้เนี่ยก็เคยเป็นผู้เสียหายมาร่วมวงมาก่อนแล้วก็ท่านเนี่ยคือว่าเห็นสื่อออนไลน์ของเราครับจึงได้มีการติดต่อมานะครับขอขานชื่อว่าคุณเอครับเป็นผู้เสียหายครับเสียหายจากคดีหลอกลงทุน ETOTH นะสวัสดีสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ต้องคุยกับท่านเลขาครับต้องชื่นชมเหมือนกันนะเพราะว่าคือจริงแล้วผู้เสียหายเนี่ยชื่นชมทางสภาผู้บริโภคเยอะมาก
1: ใช
0: ่เพราะถือว่าเป็นความหวังของพวกเขาในกรณีที่ว่าจะไปต่อก่อนกับแพลตฟอร์มใหญ่อยากจะทราบกับความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นไงท่านเลขาครับ
3: ก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ถ้าเราไปโรงพักเนาะ
1: ค่ะ
3: ไปโรงพักเนี่ยเราก็จะเห็นเลยนะฮะว่าคดีอื่นแทบจะไม่มีมีแต่คดีหลอกลวง
1: ใช่
3: นะฮะแล้วก็ใน100คนที่ไปที่โรงพักเนี่ยเกือบ70คนเป็นปัญหาจาก Facebookหรือล่าสุดเนี่ยถ้าเราตามนะฮะพะเยาที่คนกำลังจะไปต่างประเทศไป เรียกว่าไปจีนกับไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เจอถูกหลอกเป็น10ล้านนะฮะเพราะนั้นดิฉันคิดว่าอันเนี้ยมันก็มีสถานการณ์ที่เรียกว่าเราถูกหลอกรายวันถูกหลอกทุกวัน29ล้านต่อวันนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะมากกว่านี้อีกนะฮะนี่ลดลงมาประมาณสักครึ่งนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าที่สภาองค์กรผู้บริโภคเราก็มีเรื่องร้องเรียนอยู่ไม่น้อยกว่า 6,164 กรณีนะคะแล้วใน 6,164 กรณีเนี่ยเป็นของ Facebook มากกว่า 60% ซึ่งตัวเลขก็ใกล้เคียงกับของตำรวจนะคะเพราะฉะนั้นก็สภาองค์กรผู้บริโภคก็เรียกว่าถ้าซื้อของแล้วไม่ได้ของแล้วมีตัวตนเนี่ยส
1: ่
3: วนใหญ่หมายถึงว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดปัญหาซื้อของแล้วของชำรุดบกพร่องหรือของเสียหายอันเนี้ยเราก็ได้เงินคืนหรืออย่างน้อยก็ได้ของชิ้นใหม่เป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่ากับของ Facebook เนี่ยถ้าคนที่เป็นโจรเนี่ยมันแทบจะไม่ได้อะไรกลับมาแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีความรับผิดชอบจาก Facebook เพราะเราเคยส่งคนหมายถึงว่าส่งรายชื่อคนที่ถูกหลอกลวงของเขาเนี่ยไปให้นะฮะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรกลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่ง่ายเลยเนาะที่Facebook จะบอกว่าตัวเองเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแต่ขณะนี้ใครดู Facebook ทุกคนก็เห็นนะฮะว่าขายของเต็มไปหมดโฆษณาขายของไดเป่าผมซึ่งเป็นไดเป่าผมที่ยังเป็นอันตรายอยู่ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะนั้นอันเนี้ยสภาองค์กรผู้บริโภคเลยก็คิดว่าจะทำยังไงที่ทำให้กติกาในเรื่องเนี้ย เดินหน้าไปข้างหน้าได้ด้วยอย่างเช่นเราก็อุ่นใจมานิดนึงว่าตอนเนี้ยอย่างเช่นสมมติว่าคุณจะขายของและคุณจะโฆษณาเนี่ยแอดด้าบังคับให้ต้องขึ้นทะเบียนแต่อีก180วัน
1: ไม่ทัน
3: ก็ไม่ทันแล้วก็นอกจาก180วันเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเดียวขึ้นทะเบียนแล้วเมื่อต้นปีนะฮะ1มกราเนี่ยยังไม่ถึงปีคุณเดียวไม่ต้องไปขึ้นทะเบียน นะฮะเพราะนั้นมันก็มีช่องว่างมีโอกาสที่จะทำให้เกิดปัญหาได้อยู่ตลอดเวลานะฮะเพราะนั้นสภาเองก็อยากเห็น

0: ว่าอันเนี้ยควรเป็นนโยบายของ Facebook เลยไม่ใช่ที่ทําให้เกิดปัญหาอยู่แบบนี้คือเราก็จะเห็นด้วยนะฮะว่าเดี๋ยวประเทศนู้นก็ฟ้องประเทศนี้ก็ฟ้อง Facebook เพราะนั้นจะทํายังไงที่ทําให้เค้ามีนโยบายว่าคนขายของเนี่ยต้องลงทะเบียนคือถ้าคุณสื่อสารกับเพื่อนแลกเปลี่ยนรูปกับเพื่อนหรือทำอะไรเนี่ยยังเรายังไม่ค่อยซีเรียสนะฮะเพราะว่าคุณต้องการที่จะทำให้พูดคุยกับเพื่อนเป็นเรียกว่าเป็นสังคมออนไลน์จริงๆแต่ว่าขณะนี้แพลตฟอร์ม Facebook ทุกคนก็ทราบดีว่าไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเดียวขายของเป็นหลักถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อขายของเป็นหลักเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าใครเป็นคนขายของไม่ใช่โจรขายของ
1: ใช่
0: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาที่สภาองค์กรผู้บริโภคเจอแล้วก็ถ้าเป็นที่อื่นก็อย่างที่เรียนว่าเราประสานงานขอเงินคืนได้เปลี่ยนของได้แต่ของ Facebook เนี่ยต้องบอกว่ายากมากยากมากเพราะว่าไม่มีตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่สภาองค์กรผู้บริโภคเจอนะคะค่ะ
1: ค่ะต้องบอกว่าถ้าในมุมมองของผู้บริโภคถือว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคแน่มากเลยนะคะที่เตรียมจะฟ้องเมตาพอบอกได้ไหมคะว่าจะเป็นในคดีลักษณะแบบไหนยังไงคะ
0: จริงๆสภาจะแถลงข่าววันที่4นะคะวันที่4นี้ที่ว่าทำไมเราต้องฟ้องนะคะจริงๆก็คิดว่าอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าขณะนี้ทุกคนเจอเหมือนกันเนาะฉันก็โดนฉันก็จองไปเที่ยวต่างจังหวัดจองโรงแรมลดราคามากเหลือเกินสุดท้ายไปถึงโรงแรมแล้วไม่มีโรงแร
1: ม
0: เนาะหรือแม้กระทั่งซื้อของเล็กๆน้อยๆนะซื้อผลไม้ซื้อข้าวสารซื้ออะไรก็ตามที่ขายบางคนอยากช่วยชาวนาแต่เรามีแต่ชาวนาปลอมถูกไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เลยเรียนเชื่อว่าคนทั้งอาเซียนเนี่ยหมดความอดทนกับการที่เราไม่ได้มีคนขายของจริงแต่เรามีโจรอยู่ข้างหลังซึ่งจริงๆสภาองค์กรผู้บริโภคก็เคยคุยกับ Facebook นะฮะสิงคโปร์ก็ดีหรือแม้กระทั่งซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเราก็เคยคุยนะว่าคุณจะปรับปรุงยังไงคุณจะทำยังไงแต่ว่าคำตอบมันก็มีข้อจำกัดมากนะฮะอันนี้ก็ต้องขออนุญาตเรียนตรงๆและเชื่อว่าผู้บริโภคเองเนี่ยก็เจอปัญหารายวันแล้ววันหนึ่งเป็นเรื่องทั้งหมดของโรงพักนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าผู้บริโภคก็ไม่ควรจะต้องทนต่อไปนะคะแล้วก็มีรูปธรรมที่เป็นพันๆกรณีรองรับอยู่ในมือที่ซื้อของแล้วไม่ได้ของคือเรียกว่าโจรขายของอ่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าก็อยากให้ผู้บริโภคเองเนี่ยสนับสนุนนะคะสภาเองก็คิดว่าเราก็จะทำเต็มที่นะฮะทำเต็มที่ในการทำเรื่องนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็เรียกว่าเตรียมการ
2: คือต้องสื่อสารไปกับพี่ผู้เสียหายคนหนึ่งนะฮะที่สูญเงินไปกว่า165ล้านบาทครับก็ถือว่าเป็นคนสำคัญนะครับที่พยายามรวบรวมผู้เสียหายเนี่ยไปที่ทางสภาผู้บริโภคด้วย
0: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วถึงบอกว่าคือทางกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยชื่นชมทางสภาของผู้บริโภคนะฮะว่านี่คือเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกนะผมแม้แต่ว่าที่อเมริกาเองเนี่ยยังมีผู้คนครับสูญเงินเนี่ยจากการถูกหลอกลงทุนผ่านทางแพลตฟอร์มนี้ด้วยเหมือนกัน
0: คือต้องบอกคนเดียวอย่างนี้ว่าบางทีคนเวลาถูกหลอกเนี่ยคนจำนวนมากเนี่ยอายกลุ่มคนที่ไปที่สภาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่อายเพราะนี่มันคือเงินเขาแล้วเขาไม่ได้ลงทุนจริงเขาถูกหลอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมีผู้บริโภคลุกขึ้นมาทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็เจอเหมือนกันแต่ว่าคนที่จะปฏิบัติการจริงจังเนี่ยมันก็มีจำกัดเพราะนั้นเรียนคิดว่าสภาเองก็อยากให้กำลังใจอยากเชียร์เราก็ยังไม่รู้นะฮะว่าเราจะเจออะไรบ้างแต่สิ่งที่สภาตัดสินใจก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ติดลบนะเราศูนย์หรือเราบวกเนี่ยเราเดินหน้าเราศูนย์หรือเราบวกเราเดินหน้านะไม่ติดลบเราเดินหน้าแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอยากให้กำลังใจผู้เสียหายทุกคนที่มันยากมากนะฮะตำรวจก็ทำงานไม่ไหวถูกไหม1ล้านคดีคุณลองคิดดูนะตำรวจคนหนึ่งเนี่ยทำคดี10คดีเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนี่เรามี1ล้านคดีเราไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่มันเหมือนกับที่ประกันภัยแล้วเงินไม่พอต้องใช้เวลา50ปีดีไม่ดีคดีเหล่านี้กว่าจะเสร็จไม่รู้ใช้เวลาเท่าไหร่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า การหลอกลว

0: อยู่บนเส้นทางนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันคงไม่เป็นผลเพราะนั้นเราก็คิดว่า Facebook ต้องมาดำเนินการสิ่งที่ควรจะทำในประเทศไทยเนาะอย่างเช่นแน่นอนใครจะขายของคุณต้องขึ้นทะเบียน Lazada Shopee LINE TikTok ทุกคนขึ้นทะเบียนหมดถ้าคุณจะเป็นคนขายนะฮะเพราะฉะนั้นเหลือแต่ Facebook เท่านั้นที่ไม่ยอมขึ้นทะเบียนคนขาย
1: ถือว่าเป็นการสร้างมาตรการที่ให้มีความเข้มแข็งปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งคนที่วันนี้ค่ะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้เสียหายที่เขาลุกขึ้นสู้และเขาก็ไปขอความช่วยเหลือที่สภาองค์กรของผู้บริโภคคุณเอเคยมารายการสถานีประชาชนแล้วครั้งหนึ่งนะคะครั้งนั้นก็คือเจอกับพี่เดียวนี่แหละเป็นการหลอกลงทุน ETOTH เสียหายไป1,400,000 บาทเจอผ่านทางแพลตฟอร์ม Facebook ถูกต้องไหมคะคุณเอ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เล่าย้อนก่อนที่จะใหคุณผู้ชมได้ทราบต่อไปว่าเราจะเดินหน้าต่อยังไงย้อนกลับไปคือมันน่าเชื่อถือใช่ไหมที่เราเห็นจาก Facebook แล้วถึงตัดสินใจลงทุนนะคะ
2: ใช่ค่ะตอนที่เจอตอนนั้นนะคะก็มีโฆษณาสอนลงทุนเนี่ยเยอะมากเลยค่ะจากหลายเซียนเลยแล้วจากเราผู้บริโภคเนาะเราเห็นการโฆษณาจาก Facebook เราก็เชื่อถือระดับนึงแล้วอะค่ะมันก็เลยทำให้เราแบบลองสนใจลองคลิกเข้าไปดูอย่างนี้ค่ะแล้วถัดมาเนี่ยเขาก็หลอกให้เราเข้าไลน์เข้ากลุ่มเขาก็บอกว่าเขาจะสอนนะสอนทุกวันตอนเย็นทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มพอสอนเสร็จเริ่มไปได้สัก10 วันเขาก็เริ่มชักชวนแล้วเขามีโครงการอย่างนี้อย่างนี้นะโครงการ ETOTH ประมาณเดือนหนึ่งนะเขาสามารถไปเจรจากับทางบริษัทให้ขายหุ้นให้เขาได้ในราคาพิเศษเพื่อที่มาให้พวกเราแล้วพวกเราก็จะได้กำไรมากขึ้นเราก็ลงทุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ1 เดือนของโครงการเขาก็ต้องไปเสียค่าชำระหุ้นซึ่งก็เลยทำให้เรารู้ว่าอันนี้มันมีการหลอกลวงอะค่ะพอเสร็จแล้วพอเราเริ่มสงสัยเราก็มาเสิร์ชเน็ตนะคะตอนแรกก่อนที่จะลงทุนก็เสิร์ชก็ดูข่าวคราวของเขานะคะก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่พอผ่านไปใกล้จะจบเดือนนึงเนี่ยค่ะช่วงประมาณปลายมิถุนาไปเสิร์ชดูอีกทีตอนนั้นเราก็โดนหลอกไปแล้วนะคะเราก็เห็นมีข่าวขึ้นมาว่ามีคนหนึ่งโดนหลอกไป4 ล้านโครงการเดียวกันเลยก็เลยทำให้เราตกใจก็เลยรีบโทรมาที่ไทย PBS เนี่ยค่ะนักข่าวออกนักข่าวของที่นี่ก็แนะนำว่าเราจะต้องไปแจ้งตำรวจเราจะต้องไปโรงพัก DSI ไปอายัดทรัพย์อะไรทุกอย่างอะค่ะทีเนี้ยเราก็ไปแจ้งตำรวจแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้ค่ะคดีมันก็ยังไม่ได้คืบหน้าอะไรเลยเนื่องด้วยอย่างที่คุณอ้อมพูดนะคะคือตำรวจเขาก็จะอ้างว่าคดีเยอะตำรวจน้อยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จริงมั้งคะแต่เราก็เนี่ยแล้วเขาพูดอย่างนี้เราจะไปไหนได้ก็เลยทีนี้ก็เลยมาทางไทย PBS มาเจอคุณเดียวค่ะแล้วก็ได้ออกรายการนะคะแล้วก็ได้เจอกับทางผู้เสียหายร่วมกันก็คือเนี่ยค่ะที่โดนไป165 ล้านเราก็มาเจอผู้เสียหายด้วยกันก็เลยปรึกษากันเราจะทำยังไงดีไม่มีจะกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้เสียหายทุกคนเนี่ยก็เดือดร้อนนะคะถึงได้มาอย่างดิฉันเนี่ยเงินนอกจากเอาเงินเก็บที่มีทุกบาททุกสตางค์ออกไปใช้กับโครงการนี้หมดเนี่ยดิฉันยังเอารถไปจำเอาบ้านไปจำอีกอะค่ะแล้วเดือดร้อนมากคือทางด้านจิตใจพอเรารู้ว่าเราโดนหลอกมันก็ชอกช้ำเหมือนเนาะแล้วก็ไหนจะทางด้านร่างกายอีกมันก็คือต้องควบคุมร่างกายให้คิดดีไว้เพราะไม่งั้นมันจะผ่านซึมเศร้าค่ะมันก็มีผลต่อสังคมอีกอย่างเงี้ยค่ะจากที่เคยกินสบายสบายต้องกลายเป็นกินข้าวสวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็หลายอย่างค่ะการดำเนินชีวิตเราก็ไม่มีงานประจำเนา
1: ะ
2: จะทำอะไรอ่ะอย่างนี้อีกก็ไม่มีเงินนะคะอย่างเงี้ยมันคนหนึ่งไม่มีเงินมันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมคะมันก็นั่นแหละค่ะมันก็หลายอย่างจนกระทั่งมาออกข่าวแล้วมาเจอผู้เสียหายด้วยกันเนี่ยเราก็เลยทำยังไงกันดีคะมารวมตัวกันก็อ่ะปะสู้ไปออกรายการนู้นรายการนี้นะคะแล้วก็ได้เจอกับทางสบเนี่ยค่ะก
3: ็
1: สภาผู้บริโภค
2: ใช่ค่ะท่านก็ช่วยเหลือก็เป็นความหวังเดียวของเราจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้ว

0: แบบก็คือนักผู้ร่วมเสียหายที่เขาไม่กล้าออกมาก็เยอะอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยต้องสู้อ่ะเราไม่รู้จะอะไรยังไงแล้วอ่ะเรามีความหวังก็ยังดีกว่าไม่มีนี้ใช่มั้ยคะถึงแม้ว่าเราจะแย่สภาพร่างกายจิตใจอย่างเงี้ยความเป็นอยู่นะคะ
1: ค่ะ
0: มันมีผลกระทบไปหมดอะค่ะ
2: ครับครับเวลาสั้นๆนิดนึงฮะคือต้องบอกว่ามีที่เดียวนะฮะที่รับเรื่องนี้อยากจะให้กำลังใจกับทั้งผู้เสียหายแล้วก็ทางสภาผู้บริโภคนะฮะท่านสาลีครับปิดนิดนึงแล้วกันฮะในการที่เราจะสร้างโอกาสแสงสว่างครั้งใหม่ให้กับผู้เสียหาย
3: คือเน้นคิดว่าเวลาคนถูกหลอกและหมดเงินไปจนหมดตัวเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสุขภาพจริงๆอย่างในกลุ่มเขาเนี่ย10คนเนี่ยนะฮะมีคนหนึ่งเรียกว่าเศร้าจนขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วนะมีผู้เสียหายรายหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเราก็เห็นภาพเด็กที่ถูกหลอกซื้อมือถือไม่ได้มือถือนู่นนี่นั่นที่สุดท้ายก็ต้องปลิดชีวิตของตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรียนคิดว่าสิ่งที่เราเห็นบทเรียนในต่างประเทศด้วยอย่างเช่นออสเตรเลียเองนะออสเตรเลียเองเนี่ย ACCC เนี่ยก็ฟ้องเมตาว่าเผยแพร่โฆษณาคริปโต
4: ท่านเลขาคะเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์ดูว่าต่างประเทศมีอะไรบ้างรวมทั้งการเดินหน้าฟ้องเมตาฟ้อง Facebook ต่อจะเป็นอะไรบ้างติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook และ YouTube ช่องทางเดียวค่ะ
5: เข้าถึงปัญหา
6: เข้าหาประชาชนเป็นที่พึ่งของทุกคน
5: ทุกปัญหามีทางออกที่สถานีประชาชน

วัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันเชยชูค่ะอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีทนายอั๋นเปิดเผยแชทข้อความช่วยน้ำเงินด้วยยืนยันไม่ใช่บทสนทนาของตนนะคะเตรียมใช้สิทธิทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงและประโยชน์ของราชการนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกหนังสือชี้แจงกรณีที่นายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรัมย์พร้อมคณะยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเปิดเผยบทสนทนาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์และกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองยืนยันว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมายึดหลักความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตค่ะว่าการนำข้อมูลดังกล่าวออกมาเผยแพร่ในช่วงเวลานี้ทั้งที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งมานานแล้วอาจมีเจตนาอื่นแอบแฝงอธิบดีกรมการปกครองยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและเดินหน้าปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดนะคะพร้อมเตรียมใช้สิทธิทางกฎหมายจากการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงค่ะไทย PBS คว้า2รางวัลชมเชยด้านข่าวสิ่งแวดล้อมจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในผลงานเส้นทางปลาหมอคางดำและเกาะโลซินเกาะแสนล้านระบบนิเวศล้ำค่าใต้ทะเลสะท้อนบทบาทสื่อในการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมไทยค่ะไทย PBS ได้รับ2รางวัลชมเชยจากการประกวดรางวัลข่าวด้านสิ่งแวดล้อมของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ33ปีของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยโดยผลงานที่ได้รับรางวัลคือรายงานพิเศษเส้นทางปลาหมอคางดำที่นำเสนอการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและผลกระทบต่อระบบนิเวศสังคมและวิถีชีวิตของประชาชนส่วนอีกผลงานคือเกาะโลซินเกาะแสนล้านระบบนิเวศล้ำค่าใต้ท้องทะเลที่สะท้อนความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและการจัดการพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศใต้ทะเลให้น้อยที่สุดสำหรับการประกวดครั้งนี้สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมุ่งส่งเสริมบทบาทสื่อมวลชนในการนำเสนอประเด็นสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและปัญหามลพิษซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกตำรวจและชาวบ้านในจังหวัดอุทัยธานีช่วยเหลือ

0: สุนัข5ตัวหลังถูกขังในตู้กระจกเลี้ยงปลาท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดตำรวจสภ.หนองฉางจังหวัดอุทัยธานีพร้อมชาวบ้านเข้าตรวจสอบห้องเช่าในชุมชนทองประสาทเวชตำบลหนองฉางหลังได้รับแจ้งว่ามีการนำสุนัข5ตัวขังไว้ภายในตู้กระจกเลี้ยงปลาและใช้ผ้าคลุมเอาไว้นะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบสุนัขทั้ง5ตัวอยู่ภายในตู้ปลาขณะที่ชาวบ้านต่างช่วยกันนำน้ำและน้ำแข็งมาให้สุนัขกินเพื่อคลายร้อนต่อมาเจ้าของสุนัขเดินทางกลับมาที่ห้องเช่าค่ะพร้อมชี้แจงว่าเพิ่งย้ายมาเช่าได้เพียง2คืนต้องออกไปทำงานช่วงเช้าจึงนำสุนัขขังไว้ชั่วคราวเพราะเกรงจะไปรบกวนผู้เช่ารายอื่นอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักยังพบแมวอีก4ตัวและมีกลิ่นอับอย่างหนักรวมทั้งเลี้ยงปลาไว้ด้านหลังห้องอีกจำนวนหนึ่งด้านเจ้าของห้องเช่าระบุนะคะว่าผู้เช่าไม่ได้มาแจ้งล่วงหน้าว่ามีสัตว์เลี้ยงทั้งที่ห้องพักมีข้อห้ามเลี้ยงสุนัขจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาเช่าและให้ผู้เช่าไปหาที่พักใหม่แทนค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวธรับแจ้งนางสาวนุชเคลือบกลิ่นอายุ48ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวหายจากบ้านเลขที่263/5หมู่ที่7ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่25เมษายน2569ญาติแจ้งความไปที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัยนะคะท่านใดพบเห็นสามารถแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: กะโหลกและคอของแกสตูเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
2: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น

นสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ตั๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพกับกิจกรรมปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะวันวิสาขบูชา2569ค่ะซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดกล้าเพาะสุขค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ธรรมะผ่านธรรมชาติและการวิปัสสนานะคะซึ่งบอกเลยค่ะคุณผู้ชมว่ามีหลากหลายกิจกรรมมากมาร่วมค้นหาความรู้สึกภายในจิตใจของตัวเราเองและมาร่วมการสร้างสังคมโรมณีไปพร้อมกันค่ะจิตใจของเราว่านะคะฉันคือต้นไม้กิจกรรมที่อยากจะชวนคุณผู้ชมมาตามหาต้นไม้ที่จะเติบโตไปพร้อมกับชีวิตของเรานะคะเขาบอกให้เราค่อยๆเดินสำรวจค่ะตามแนวทางบารมี10ที่เป็นความดีที่เราจะน้อมนำมาใช้เพื่อพบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์นะคะมีต้นไม้ต้นไหนที่เรารู้สึกอยากจะเติบโตไปเดี๋ยวเราจะไปหาใบไม้ใบนั้นกันนะคะแล้วก็เราจะได้เอาต้นไม้เนี่ยค่ะใบไม้เนี่ยนะไปรับต้นไม้พร้อมกับให้เราได้กลับไปปลูกที่จะเป็นแนวทางให้เราได้เติบโตงอกงามไปพร้อมๆกันนะคะไปดูกันว่ามีต้นอะไรบ้างเขาแบ่งเป็นหมวดหมู่

0: ั้ง10อันนี้ตรงจุดนี้ก็คือแบ่งเป็น5หมวดหมู่10หมวดหมู่เลย
1: เนี่ย

0: ันนี้ค่ะ
1: คือแต่ละอันน่ะก็แตกต่างกัน
0: เลือกได้มาสุด2,000
1: 2ใบเหรอคะ
0: 2ใบ
1: อันนี้ก็เป็นใบมา
0: แล้วก็เอาไปแลกตามนี้นะคะตามนัมเบอร์เลยเบอร์1ก็ไปแลกที่เบอร์1
1: ทำไปทำไมไม่ใช่หน้าที่เราเลย
0: อยากเก็บไว
1: ้แต่ว่าย่างก่อน
0: ยังไม่ใช่

0: ันนี้ไปให้ได้ก่อนขอผ่านวันนี้ไปให้ได้ก่อน
1: ไม่มั่นใจชอบพูดว่าไม่มั่นใจเลยอ่ะ
0: ได้แล้วหนึ่งงานค่ะ

ไปค่ะที่เราอยากจะเด็ดออกทั้งในเรื่องของไม่มั่นใจอีกแล้วอ่ะกับเกิดแต่กับฉันนะคะสองอันนี้เดี๋ยวไปดูว่าได้ต้นไม้อะไร

0: ม้แห่งปัญญากระเจียวต้นไม้ที่มีเงาซ่อนตัวอยู่ใต้ดินค่อยๆสะสมพลังและชูช่อเบ่งบานเมื่อถึงฤดูกาลสะท้อนถึงปัญญานะคะที่ค่อยๆงอกงามจากการพิจารณาเหมือนบอกนิสัยของต้นไม้ให้เรากลับไปดูแล้วก็สะท้อนว่าเรามีนิสัยยังไงด้วยนะบัวสวรรค์ถ้าเอาไปเราเนี่ยปลูกยังไงได้บ้าง
1: ดูก็ไม่ต้องนะฮะว่าปลูกไปมันได้หลายๆได้เรื่อยๆไม่อยู่ได้นาน
0: ค่ะเอาลงดินเนาะหรือว่าลงกระถาง
1: ลงดินดีกว่า
0: ลงดินดีกว่านะคะนี่เลือกเป็นดอกบัวสวรรค์นะคะต้นบัวสวรรค์ได้เลยแล้วขอหยิบเลยได้ไหมคะเอากลับบ้านไปลงดินนะจะรอดไหมนะชีวิตปัญญาก็จะค่อยๆเบ่งบานอย่างสงบนี่แหละมากกว่าความรู้นะคะก็คือการมองเห็นความจริงนะคะต่อไปอีกอันหนึ่งอันที่8
2: เบอร์8จะเป็นต้นไม้ที่ชื่อต้นซองออฟอินเดียค่ะต้นซองออฟอินเดียเนี่ยเราจะรู้จักกันในชื่อต้นกวนอิ
0: ม
2: นะคะก็คือเป็นไม้ที่เป็นง่ายมากที่เรานิยมเอาไปประดับในบ้านเพราะว่าแค่ตัดกิ่งไปชำแล้วก็จะออกรากนะคะแล้วก็เนี่ยก็จะเขียวอยู่เนี่ยเป็นปีนะคะอยู่ในร่มก็ได้อยู่ในแดดก็ได้
0: วิธีการดูแลล่ะคะต้องเอาไปดูแลต่อยังไง
2: โอ้อันนี้นี่ดูแลง่ายมากค่ะคือไม่ว่าคุณจะใช้วิธีการไหนๆเขาก็ยกเว้นวางไว้เฉยๆเขาถึงจะตายซองออฟอินเดียเป็นไม้ที่ถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะสูงไปได้เรื่อยๆที่บ้านนี่สูงประมาณ3เมตรใช่แต่ถ้าเราตัดแต่งเรื่อยๆเขาก็จะเป็นออกพุ่มข้างๆไงคะ
0: จริงเหมือนแบบได้ค้นหาธรรมะผ่านต้นไม้ด้วยแล้วเราก็ได้ข้อคิดดีๆจากการปลูกด้วยแล้วก็พอเราเอาไปปลูกเองดูแลเองจริงๆมันก็จะเหมือนย้ำเตือนความคิดความรู้สึกของเรานะคะแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะต้องการปล่อยวางออกไปด้วยสุดยอดมากค่ะสังเปิ้ลน่ารักมากความร่วมมือของจิตอาสาค่ะจำนวนกว่า80คนที่ช่วยกันเพาะกล้านะคะผมเพาะให้เกิดต้นไม้แห่งความสุขให้เราเนี่ยได้เอาไปปลูกต่อแล้วก็สร้างสังคมโรมาเนียร่วมกันนะคะและหนึ่งในอาสาสมัครที่อยู่กับเราตรงนี้ก็คือพี่หลินนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะที่เรามาเป็นจิตอาสามายังไง
3: ก็เกิดจากว่าพี่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ไพศาลเนาะช่วงวันอายุวัฒนะท่านก็บางทีก็อยากจะทำอะไรถวายพระอาจารย์ก็มีอยู่ปีหนึ่งที่กราบเรียนท่านว่าปีนี้จะชวนเพื่อนๆปลูกต้นไม้ตามบ้านของตัวเองแล้วก็ถวายเป็นอาจาริยบูชาแล้วก็พระอาจารย์ก็บอก

0: ็ลองไปดูที่สมณคีรีนะมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะเนี่ยเขาทำงานอยู่กำลังปลูกป่าที่ถือว่าเป็นสถานธรรมใหม่ที่สมณคีรีก็หลังจากนั้นเราก็เห็นว่าพี่ๆเขาก็ทำเรื่องกล้าไม้วันวิสาขาเงี้ยก็ต้องซื้อมาพอได้ยินว่าซื้อมาปุ๊บก็ก็อยากจะช่วยว่า
1: เรา
0: จะ
1: ทำอะไรได้บ้าง
0: เราทำได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆเราจะทำได้เราก็เลยมาร่วมกันปีแรกเราก็ลองทำดู 1,550 ต้นอ๋อมันง่ายนี่นะทำได้อ่ะ
1: 1,550 ต้นตอนนั้นเริ่มเป็นประมาณกี่คนคะ
0: 4คน
1: 4คน 1,550 ต้นเยอะ
0: ก็พวกเราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วเพราะว่าส่วนมากแล้วก็จะเป็นคนที่สนใจปลูกต้นไม้กันอยู่เครือข่ายตรงนี้แหละเราก็จะมีกันเกือบ 1,000 คนก็เวลามีงานนู่นนี่นั่นก็เราก็จะมาช่วยกัน
1: จากครั้งแรก 1,500 ต้นสู่วันนี
0: ้10,000 ต้น
1: 10,000 ต้นวิสาขบูชานี้เราจะได้ร่วมปลูกพื้นที่สีเขียวด้วยต้นไม้10,000 ต้นตอนนี้สมาชิก80คน
0: จริงๆแล้วก่อนหน้านั้นมีงานนะก็จะมีประมาณสัก10กว่าคนที่ช่วยกันเพาะจากเมล็ดให้เป็นกล้าก่อนปลูกเสร็จแล้วก็ยังต้องมีทีมที่จะช่วยกันดูแลหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้าไปดูความสมบูรณ์ของกล้าแล้วก็ต้นไหนที่ตายก็ต้องปลูกซ่อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ให้ครบเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็สนุกสนานกันมากเลย
1: เราจะเห็นว่าความตั้งใจของจิตอาสาเนี่ยไม่ใช่อาสาลงมือทำในการปลูกอย่างเดียว มีทั้งอาสาในการปลูก
0: ค่ะอาสาเพาะ
1: อาสาเพาะอาสาดูแล
0: ใช่
1: ค่ะแล้วก็นี่วันนี้ก็มีอาสาคนที่มาร่วมงานที่ได้ต้นกล้าไปก็เป็นหนึ่งในอาสาที่เอาไปปลูกด้วยเหมือนกันคือหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยสามารถมีใจเป็นจิตอาสาได้ต้นไม้เรารู้สึกยังไงบ้างคะ
0: เวลาเราทำงานที่มีคนมากกว่า 2-3 คนขึ้นไปจนถึง80คน100คนเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้เลยคือเราจะเห็นอารมณ์ของเราเวลาที่มีอะไรมากระทบอันนี้ส่วนตัวก่อนเนอะเวลาที่มีอะไรมากระทบแล้วเราก็จะเห็นอารมณ์นั้นมันวิ่งอยู่ข้างในเราจะทำยังไงกับเขาที่ให้มันหายไปดูเขาเฉยๆหรือว่าเราจะสวนกลับไปหรือว่าเราจะไปอธิบายให้เขาฟังทีหลังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราจะไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยดูธรรมชาติมันทำงานมันก็ได้เรียนรู้ธรรมะที่พระอาจารย์สอนมาตลอดสำหรับงานทีมใหญ่บางทีเราก็จะเห็นคนอื่นด้วยในทีมงานว่าอ๋อคนนี้เขารับแรงกระแทกได้ดีนะคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในแรงกดดันได้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราคราวหน้าถ้าเขาอาสาอีกเราจะชวนเขาทำอย่างอื่นแทนทำตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็อันนี้มันเป็นเรื่องบริหารจัดการก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟแล้วเราต้อง
1: จัดการบริหารจัดการ
0: ต้องมีความวิริยะอุตสาหะอดทนอุเบกขาด้วยนะเวลาที่ทำอะไรไม่ได้แล้ว
1: เพราะหนึ่งคนเนี่ยเท่ากับว่าจัดการต้นไม้ปลูกต้นไม้มาเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าต้นต่อ1คนต้องมีหลักธรรมเลยอย่างที่บอกต้องชอบก่อนนะส
0: ั
1: มภะวิริยะอุตสาหะวิมังสาด้วย
0: เก่งมากเลย
1: ครบเลย4ด้านนะคะ
0: เก่งมาก
1: ซึ่งวันนี้ทำให้เราเห็นเลยนะคะจากที่พี่หลินเล่าให้เราฟังเห็นทั้งพลังของความร่วมของจิตอาสาแล้วก็เห็นพลังจากภายในของตัวเราเองด้วยที่เราจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเพื่อสังคมแล้วก็สร้างสังคมลมมณีนะคะเรียกว่าเป็นการค้นหาความสุขที่แท้จริงก็เชิญชวนนะคะเริ่มต้นจากตัวเราเองนี่แหละก่อนนะคะค่ะขอบคุณวันนี้ขอบคุณพี่หลินนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: และอยู่กับคนที่ถอดรหัสทศบารมีนะคะที่เชื่อมโยงกับต้นไม้แต่ละต้นค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่กับอาจารย์นพพรค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: จริงๆแล้วต้นไม้ทุกชนิดนี่แหละมันมีนิสัยทางนักวิชาการพืชศาสตร์เขาเรียกว่าวิสัยเราก็ถอดนิสัยหรือวิสัยของพืชออกมาให้ตรงกับคำนิยามที่พระอาจารย์ท่านให้มาอย่างเช่นทานบารมีก็คือต้นไม้ที่ชอบการให้ทานการให้บริจาคไม่หวังผลอะไรกับใครแล้วก็ให้ได้ทุกคนก็เหมือนกับต้นไม้ที่ให้ผลให้ดอกให้ใบที่สัตว์แล้วก็มนุษย์เอาไปทานได้มะขามมะยมขนุนที่เรารู้จักพวกมะพร้าวพวกผลไม้ต่าง
0: ๆแล้วอันที่สองคะถ้าเป็นเรื่องศีลนะคะศีลบารมีบ้างมาตีความว่ายังไง
1: ศีลก็ผู้ที่มีความ
0: ปลอดภัย
1: มีความ

0: ถือศีลก็คือผู้ที่ไม่ค่อยยุ่งกับใคร
1: ต้องบอกว่ามีตามนิสัยของพืช
0: ใช่ครับ
1: ด้วยพันไม้แต่ละชนิดนะคะแล้วก็มีในเรื่องของต้นไม้ที่มีความเรียบง่าย
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้ก็เอามา
0: ต้นไม้ที่ดูมีปัญญาก็มีต้นไม้ที่มีสัจจะแล้วก็จับนิสัยของแต่ละอย่างมาขยายความทศบารมีได้
1: อาจารย์รู้สึกว่าธรรมชาติอย่างต้นไม้เนี่ยเชื่อมโยงกับธรรมะได้ยังไงบ้างคะ
0: จริงๆแล้วธรรมะก็คือสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วใช่ไหมธรรมชาติคือทุกสิ่งที่เป็นจริงดังนั้นการที่เราจะดำรงชีวิตอยู่ได
1: ้
0: อย่างมีความสุขเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติกับธรรมะเป็นตัวที่อยู่ให้กับชีวิตเราให้กลมกล่อม
1: ซึ่งก็เชื่อมโยงกับชีวิตการใช้ชีวิตของมนุษย์นะ
0: ใช่ครับ
1: เหมือนกันไหมคะต้นไม้กับมนุษย์การใช้ช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: เอาง่ายคือเขามีชีวิตจิตใจเหมือนเราเพียงแต่ว่าเขาอาจจะเคลื่อนที่ไม่ได้แต่เขาสามารถสื่อสารกันกับเราได้ถ้าเราปลูกเขาดีๆแล้วดูแลเขาดี
1: ๆ
0: เขาสามารถสื่อสารให้เราได้อย่างเช่นเขาส่งกลิ่นหอมมาหรือเขาส่งสีดอกสวยๆมาเราก็จะมีความสุขจากเขานั่นคือสิ่งที่เขาสื่อสารให้พวกเรา
1: ซึ่งมนุษย์กับต้นไม้เนี่ยอาจารย์บอกว่ามีความเหมือนกันด้วยคนมนุษย์เองเนี่ยก็มีนิสัยต้นไม้ก็มีนิสัย
0: ใช่แต่ละอย่างก็มีนิสัยต่างกันก็เลยออกมาเป็น10กลุ่มบารมีวันนี้จริงๆที่เป็นคนเลือก10อย่างเน
1: ี่
0: ยเลือกสำหรับคนเมืองมากกว่าดังนั้นที่มาแจกตัวนี้ก็คือสามารถปลูกในเมืองได
1: ้แล้วการที่เราจะเอาต้นไม้แต่ละต้นไปดูแลเราจะต้องมีวิธีการมีคำแนะนำไหม
0: เห็นคำให้แล้วในแต่ละต้น
1: อ
0: ่ะทุกคนมีคำแนะนำหมดว่ามันชอบยังไงเป็นยังไงนิสัยยังไงทุกคนจะได้ป้ายคำแนะนำไปด้วย
1: เรียกว่า1ต้นไม้นะคะ1เมล็ดพันธุ์1กล้าพันธุ์ค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ในเรื่องของธรรมะธรรมดาแล้วก็ธรรมชาติของชีวิตไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะ
2: รักษา2ต้นนี้ให้ดีเพื่อชุบชูใจตัวเองด้วยค่ะ

0: ไพศาลวิสาโลในฐานะประธานมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะและพระพรหมพัชรยานมุนีหรือพระอาจารย์ชยสาโรประธานที่ปรึกษามูลนิธิเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันให้เกิดการเรียนรู้หลักธรรมรูปแบบใหม่ในวันนี้ค่ะ
1: บารมีเนี่ยคือความดีที่พึงปฏิบัติอย่างยิ่งยวดไม่ใช่ความดีธรรมดาและถ้าว่าเราสามารถจะบำเพ็ญบารมีทั้ง10อย่างครบถ้วนก็มีโอกาสที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยท่านได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะว่าท่านบำเพ็ญบารมี10ครบถ้วนทุกระดับแปลว่าอะไรแปลว่าบารมีเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราควรจะน้อมนำเข้ามาใส่ตัวและต้นไม้เนี่ยก็เป็นตัวแทนของคุณความดีที่เราเรียกว่าบารมีต้นไม้บางชนิดเนี่ยเป็นตัวแทนของทานบารมีก็คือเอื้อเฟื้อให้เสมอนะต้นไม้บางชนิดเนี่ยเขาไม่เบียดเบียนใครนะเขาไม่ไปก่อความเดือดร้อนให้กับใครก็เป็นตัวแทนของศีลบารมีต้นไม้บางชนิดเนี่ยทำให้เกิดปัญญาเข้าใจแสดงทำความจริงก็จะเป็นตัวแทนของปัญญาบารมีคือถ้าเราเอาบารมีสิบเนี่ยมาจับก็จะพบว่าต้นไม้นานาชนิดเนี่ยเขาสามารถจะเป็นตัวแทนของบารมีสิบได้คราวนี้คนเราเนี่ยควรจะบำเพ็ญบารมีให้ครบสิบบางคนก็หนักไปทางบารมี

0: ใดบารมีหนึ่งแต่บางบารมีก็อาจจะอ่อนหรือหย่อนเราก็อยากเชิญชวนนะว่าเนี่ยเมื่อเราไปเลือกต้นไม้เนี่ยต้นไม้ก็จะบอกเราว่าบารมีข้อใดที่เรายังขาดอยู่ต้นไม้สอนทำได้ต้นไม้ทำให้เราเห็นตัวเองได้ถ้าเราเปิดใจเพียงพอดังนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าให้ต้นไม้เลือกเราให้ต้นไม้บอกเราว่าเราควรจะบำเพ็ญบารมีข้อไหนนั่นคือเราควรจะบำเพ็ญความดีด้านใดเป็นพิเศษ
1: และการเผยแผ่ของพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลตั้งแต่สมัยพุทธเจ้าเลยคือเราจะไม่เริ่มต้นโดยปรัชญาหรือแนวความคิดต่างๆที่อาจจะฟังแปลกหรือไม่เข้าใจแต่พุทธเจ้าจะเริ่มที่ชีวิตจริงของผู้ศึกษาโดยเฉพาะในสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นปัญหาในชีวิตนั้นก็พูดกับคนรุ่นใหม่เราต้องกำหนดว่าคนรุ่นใหม่รู้สึกทุกข์เขาเป็นทุกข์เรื่องอะไรบ้างแล้วถามว่าเขาเมื่อเขาเป็นทุกข์เขาแก้ทุกข์ของเขายังไงเขามียุทธศาสตร์ยุทธวิธีอย่างไรไหมหรือว่าสักแต่ว่าหาอะไรมากินหาอะไรมาดูหาอะไรมาเล่นเพื่อแบบกลบเรื่องความทุกข์ชั่วคราวเท่านั้นเราจึงจะเสนอว่าในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเรามีวิชาดับความทุกข์ที่ดีกว่านั้นเราที่จะได้ผลในระยะยาวถ้าเริ่มต้นในชีวิตจริงของเขาเขาจะรู้สึกโอ้พุทธศาสนาเป็นเรื่องของเขาด้วยซึ่งทุกวันนี้คนจะมองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่หรือเรื่องของพระที่เขาอยากให้เราสนใจซึ่งเราต้องมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเรื่องของคุณอยู่แล้วแต่คุณอาจจะยังไม่ได้สำนึกเท่านั้น

0: าร่วมพูดคุยกันต่อค่ะตั้งอยู่กับคุณธวัชชัยโตศิตระกูลนะคะผู้อำนวยการมูลนิธิปลูกต้นไม้ปลูกธรรมะหรือว่าพี่ชัยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงกิจกรรมที่มาจัดที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่5แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ที่เรามารวมกันวันนี้สำหรับกล้าเพาะสุกชื่อดีมากๆความหมายจริงๆแล้วเราต้องการสื่อสารอะไรคะ
1: ก็อยากให้คนได้เห็นความสำคัญของการที่จะมาช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เรามีสภาพแวดล้อมเนี่ยที่เกื้อกูลต่อชีวิตอย่างเวลานี้เนี่ยเราต้องเดือดร้อนกับฝุ่น PM 2.5 เดือดร้อนกับภาวะอุณหภูมิที่สูงถ้าหากเรามีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเนี่ยปัญหาเหล่านี้จะเบาบางชะลอลดลงได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยชีวิตเราที่ดำรงอยู่เนี่ยสิ่งที่เราต้องการหรือมีคุณค่าความหมายก็คือความสุขจะทำยังไงให้เชื่อมโยงการสร้างความร่มเย็นภายนอกและการทำให้เกิดความสุขสงบเย็นในจิตใจ
0: เราจะเห็นว่าธรรมะการปลูกต้นไม้เนี่ยช่วยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมส
1: ัง
0: คมได
1: ้
0: ได้ยังไงบ้างครับพี่ชัย
1: ในด้านสิ่งแวดล้อมเราเห็นกันอยู่แล้วนะครับในแง่ที่ว่าทำให้มันเกิดความร่มรื่นนะครับมีเครื่องในการกรองฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ลดอุณหภูมิความร้อนเนี่ยให้เย็นลงส่วนในทางสังคมเนี่ยอันนี้ก็คือช่วยให้เกิดการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆในการทำความดีเหมือนกับว่าเราได้ภาวนาไปด้วยในขณะที่เราทำงานเพาะกล้าไม้ก็ดีปลูกต้นไม้ก็ดีคือจริงๆแล้วต้นไม้หลายชนิดเนี่ยสามารถสอนธรรมะกับเราได
0: ้
1: บางชนิดเนี่ยเขามีความอดทนมากนะครับแล้งยังไงก็ไม่ตายเขาก็พยายามจะแตกใบออกดอกให้เราได้ชื่นชมมันก็สะท้อนเราว่าบางทีเนี่ยชีวิตเราทำงานเจอสิ่งยากเจออุปสรรคต่างๆทำยังไงเราจะไม่ท้อถอยเหมือนกับต้นไม้อย่างเช่นเฟื่องฟ้าที่เรามาแจกในงานนี้ด้วยนะครับ
0: อดทนอย่างนี้ใช่ไหม
1: อดทนขันตินะคร
0: ับ นอกจากภาคีเครือข่ายนะคะยังมีภาคประชาชนคนตัวเล็กๆก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมรมณีได
1: ้
0: ได้ยังไงบ้างคะพี่ชัย
1: อย่างเช่นเวลาเราจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้สร้างถิ่นรมณีหรือสร้างป่าเนี่ยนะครับเราก็จะประกาศอย่างเช่นกิจกรรมที่ใกล้ที่สุดถัดจากนี้นะครับก็คือวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่31พฤษภาคมซึ่งถือเป็นวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติด้วยทางมูลนิธิก็จะไปจัดงานใหญ่ร่วมกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชื่อว่าโครงการสร้างถิ่นรมณีศรีอยุธยาเราจะไปร่วมกันปลูกต้นไม้สร้างป่าสร้างพื้นที่สีเขียวในอยุธยาซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเป็น1ใน4จังหวัดของประเทศไทยที่ไม่มีพื้นที่ป่า
0: ไม่มีพื้นที่ป่าทั้งที่มีน้ำ
1: ใช่ครับ

0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่ากรุงเก่าที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันนี้ไม่มีพื้นที่ป่าเหลืออยู่เลยแต่ว่าโครงการเราเนี่ยจะไปร่วมกันที่จะสร้างแล้วเราก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยเข้าไปเป็นจิตอาสาไปร่วมกันปลูกต้นไม้ที่นั่นครับซึ่งสถานที่ที่จะทำเนี่ยมีความสำคัญเราเรียกกันว่าทุ่งภูเขาทองนะครับเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้กับพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรเราจะไปฟื้นฟูให้เป็นพื้นที่ป่าเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยขึ้นมาแล้วก็จะให้อากาศบริสุทธิ์ให้กับคนในอยุธยาด้วยแล้วก็สร้างความร่มรื่นร่มเย็นให้คนได้มาพักผ่อนหย่อนใจได้
1: ค่ะเหมือนเราไปพลิกฟื้นนะคะคืนถิ่นโรมาเนียให้กับในชุมชนด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ชัยมากๆนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณเช่นกันครับ

กในวันนี้นะคะทำให้เราเห็นถึงความสุขจากการปลูกต้นไม้ค่ะที่ไม่ใช่แค่การสร้างพื้นที่สีเขียวในเรื่องของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังทำให้เราเข้าใจความหมายภายในจิตใจของเราหาความสุขที่แท้จริงได้อีกด้วยนะคะอยากจะชวนทุกท่านค่ะช่วยกันสร้างสังคมโรมานีด้วยการปลูกต้นไม้คนละไม้คนละมือค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังได้นะคะผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินดัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดโมเดลอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุทัยธานีเติมได้ไม่อั้นหน้าตาน่ากินสวยเกินงบปลูกฝังนักเรียนอิ่มท้องพร้อมวินัยวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาจังหวัดเชียงใหม่ให้นักศึกษาเรียนรู้ไลฟ์ขายของได้งานได้เงินได้วุฒิหลักสูตรการตลาดออนไลน์สันสนีพลอยวิไลพาอุดหนุนสินค้าอำเภอปูเตียงจังหวัดน่านแหล่งปลูกมะม่วงขึ้นชื่อนับพันไร่นำมะม่วงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเป็นทางเลือกให้ลูกค้าของดีที่จังหวัดลพบุรีช่วงนี้ครับชาวสวนกำลังเก็บผลผลิตแล้วก็เตรียมส่งขายกันแล้วนะครับนั่นคือกระท้อนหวานที่ถือว่าเป็นพืช GI ของดีของที่อำเภอเมืองลพบุรีครับเขาปลูกกันอยู่แค่3ตำบลเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยเปิดสวนนะครับให้ในอำเภอได้เข้าไปดูการใช้เทคนิคการบำรุงดูแลเก็บผลผลิตต่างๆด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยประหยัดระยะเวลาได้มากเลยครับ
1: ตรงแป้งควรจะต้องเหลือบาง
2: รสหวาน
1: เนื้อปุย
2: หวานสะดุ้ง
3: กระท้อนลพบุรี
0: สโลแกนกระท้อนที่ผ่านการรับรองจาก GI ที่มีต้นกำเนิดจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงในพื้นที่3ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรีครับนั่นคือตำบลตะลุงอำเภอตำบลโพ9ต้นแล้วก็ตำบลงิ้วรายครับเพราะว่าที่นี่ภูมิศาสตร์เขาเหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดีครับอย่างเช่นที่สวนของลุงถาวรค้ำคูณแล้วก็ป้าทองสุขค้ำคูณนะครับแปลงปลูกกระท้อนหมู่13ตำบลตะลุงนะครับทั้ง2เนี่ยเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้งานวันนี้ก็เลยเปิดสวนให้ในชามจูดคงในอำเภอเมืองลพบุรีรับพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีมาชมการเก็บผลผลิตนะครับตอนนี้ใช้รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกนะครับคุณผู้ชมแบบรถตีนตะขาบขนาดเล็กที่ลุยสวนได้ง่ายครับมาปรับใช้กันเอาไว้ช่วยตัดแต่งกิ่งทำสาวให้กับต้นกระท้อนก็ได้ช่วยห่อผลกระท้อนก็ดีครับแล้วก็เอาไว้เก็บผลกระท้อนแบบนี้ไม่ต้องปีนต้นเองให้ลำบากหรือว่าอันตรายครับมีอยู่300กว่าต้นนะครับบนเนื้อที่กว่า16ไร่รวมๆกันเนี่ยกว่า 80,000 ผลนะครับที่นี่มีทั้งกระท้อนสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับมีพันธุ์ปุยฝ้ายพันธุ์อีล่าพันธุ์ทับทิมแล้วก็พันธุ์นิ่มนวล นะครับแล้วเขาใส่ใจห่อผลกระท้อนทุกผลเลยครับเพื่อกันเจ้าแมลงวันทองครับแทนการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อให้กระท้อนนั้นมีสีที่สวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
4: ครับวันนี้ก็มาดูสวนกระท้อนในพื้นที่ตำบลตะลุงนะครับซึ่งกระท้อนในปีนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ทั้งหมดในภาพรวมของกระท้อนทั้งหมดในอำเภอเมืองลพบุรีก็มีประมาณ400กว่าไร่แล้วก็คาดว่าผลผลิตปีนี้ก็จะได้ประมาณ400ตันนะครับในลักษณะของพื้นที่ของอำเภอเมืองลพบุรีนะครับเป็นพื้นที่โดยเฉพาะ 2-3 ตำบลนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกกระท้อนและเรามีกระท้อน GI นะครับกระท้อน GI แล้วก็ผลผลิตในปีนี้ก็จะคาดว่าจะได้ผลผลิตเต็มที่แล้วก็ในประมาณปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งในช่วงนั้นก็ทางอำเภอเมืองลพบุรีก็ร่วมกับชาวสวนก็จะจัดกิจกรรมงานกระท้อนหวานของลพบุรีครับ
0: จากนั้นครับนายอำเภอเมืองลพบุรีก็ไปต่อกันที่การเยี่ยมชมแล้วก็แปรรูปกระท้อนสดนะครับเพื่อเป็นกระท้อนหยีเป็นการเพิ่มมูลค่ากันไปที่สวนกระท้อนของป้าแจ็คหรือว่านางวิภารอดทองดีที่ตำบลงิ้วรายอำเภอเมืองลพบุรีครับเอากระท้อนเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็แช่ในน้ำเกลือความเข้มข้นประมาณ 5-10% นะครับเป็นเวลา1คืนแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยครับเกลือเนี่ยมันจะไปช่วยดึงรสฝาดแล้วก็ยางออกจากเนื้อกระท้อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาต้มด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆน้ำตาลมันจะค่อยๆซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อกระท้อนแทนนะครับจากนั้นก็เอาไปตากแดดจัดๆเลยครับสักวัน2วันแล้วก็เอากระท้อนที่แห้งหมาดๆนะครับมาคลุกกับส่วนผสมพริกป่นเกลือน้ำตาลทรายครับเสร็จแล้วก็เก็บในภาชนะที่แห้งสะอาดปิดให้สนิทเลยครับอย่างพวกโหลแก้วสวยๆก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคกับลูกค้าอีกทางหนึ่งครับ ก็ในอำเภอมาดูการเก็บผลผลิตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องของคุณภาพจากสวนนะครับเดี๋ยวสักประมาณปลายเดือนมิถุนาจนถึงกรกฎาคมก็จะมีงานใหญ่งานกระท้อนหวานของดีของที่ลพบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ให้ผู้สื่อข่าวไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ครับชาวบ้านที่เขารอคอยกันมาครับหลังจากที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนเป็นฝนแรกฝนใหม่ฝนบัดหมาดในแบบนี้ที่ตรังนะครับชาวบ้านเขาก็รอกันไปเก็บเห็ดสมเด็จนะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในเนื้อที่นับพันไร่เลยครับวันวันหนึ่งเก็บได้คนละหลายกิโลกรัมนะครับเอากลับบ้านไปทำกินเองด้วยแล้วก็เอาไปขายได้ราคาดีด้วยครับชาวบ้านหลายร้อยคนนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ของตัวเองเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรังที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีเก่าตั้งแต่เช้าเลยครับพากันไปเก็บเห็ดสมเด็จนะครับหรือว่าชาวบ้านภาคใต้เขาเรียกกันว่าเห็ดเม็ดนะครับเพราะว่าจะขึ้นอยู่บริเวณใต้ต้นสมเด็จขาวครับเนื้อที่ตั้ง 1,300 ไร่นะครับได้ดอกเห็ดเม็ดดอกใหญ่สีขาวอมม่วงโคนดอกสีขาวนะครับแล้วก็มีเห็ดสมเด็จดอกสีขาวครับลักษณะมันจะคล้ายกับเห็ดฟางงอกขึ้นมาด้วยเห็ดทั้ง2 อย่างนี้ครับขายได้กิโลกรัมละ150บาทถึง200บาทเลยครับซึ่งเห็ดสมเด็จนี้จะพบได้เพียงปีละครั้งนะครับในรอบของช่วงฝนแรกเท่านั้นนะครับหลังจากหมดฤดูร้อนไปสักช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีซึ่งทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ห่วงห้ามเลยนะเพราะว่าอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับได้มาเก็บเห็ดสมเด็จกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ในบริเวณกว้างแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วด้วยครับ
5: มาจากหลายที่ส่วนมากต่างจังหวัดก็มี
6: คุณพูดนี่ไปหากันวันละประมาณเท่าไหร่ได้คะ
5: เป็นร้อย
6: แต่ละวันที่หาได้นะคะที่เคยหาได้สูงสุดมีประมาณกี่กิโลคะ
5: บางคนมันติดกิโลเลยนะ
6: แล้วก็ขายกิโลเท่าไหร่รสชาติเป็นไงบ้างคะ
5: มีรสชาติขมกิโลประมาณจะ150ถึง200บาทจ้ะ
6: แล้วทำยังไงเคล็ดลับทำ

0: ขาหายขมแล้วสามารถเอามาเกงได้คะ
1: เอามาต้มต้มแล้วก็ตีน้ำจริงต้มน้ำจริงนะประมาณ 2-3 ครั้ง
0: ก็จะ
1: ได้รสชาติไม่ขม
2: การเอาไปทำกินตามที่ชาวบ้านบอกนะครับต้องเอาไปต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งสัก 2-3 น้ำก่อนนะครับความขมจะได้ลดลงครับเสร็จแล้วที่เขานิยมมาไปทำกินก็คือทำแกงกะทิก็ได้แกงเห็ดแกงป่าครับหรือว่าจะลวกจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้ง่ายๆเลยครับมีแกงส้มแล้วก็แกงอื่นๆอีกหลายอย่างเลยครับจะเคี้ยวหนุบๆแล้วก็มีความหอมมันแล้วก็ยังติดขมอยู่เล็กน้อยครับที่ปลายลิ้นให้สรรพคุณเรื่องของการช่วยระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ไม่มีไขมันนะครับน้ำตาลก็ต่ำถือว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อย่างดีครับช่วงนี้ก็เลยมีชาวบ้านบางรายเนี่ยพากันไปเก็บเห็ดเม็ดขายเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ส่งไปขายไกลถึงต่างจังหวัดด้วยมีรายได้วันหนึ่งประมาณ500บาทจนถึง 1,000 บาทต่อวันก็มีครับชาวบ้านเขาจะออกหาเห็ดเสม็ดแบบนี้กันตั้งแต่สักช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ลากยาวไปหน่อยถึงสักประมาณต้นเดือนมิถุนายนเดี๋ยวก็จะหมดไปนะครับพอเข้าสู่ช่วงฝนเต็มตัวแบบนี้มีออกมาเก็บเห็ดกันได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องรีบเก็บกันรีบทำกินรีบเอาไปขายแบบนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมนะครับคุณผู้ชมในบ้านเราเองก็ถูกวิจารณ์กันอยู่บ่อยๆว่าบางทีอาหารดูน้อยไปนะครับนั่นก็คืองบประมาณก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแต่ว่ามีโรงเรียนตัวอย่างที่อุทัยธานีนะคุณผู้ชมโรงเรียนนี้งบประมาณในการทำอาหารกลางวันก็น้อยเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถจัดสรรออกมาได้อย่างน่ากินจัดเต็มนะครับเด็กๆ เติมได้ไม่อั้นเลยครับได้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆในช่วงก่อนรับประทานอาหารก็จะมาร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณถึงคุณค่าของอาหารแล้วก็ข้าวทุกเม็ดนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกลางชนบทนะครับแต่ว่าที่นี่ทำอาหารกลางวันได้แบบจัดเต็มอย่างน่ากินเลยครับภายใต้แนวคิดอิ่มท้องพร้อมวินัยเพื่อเติมเต็มโภชนาการแล้วก็ความสุขให้กับเด็กนักเรียนด้วยนางอุบลเครือธนกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับบอกว่าที่นี่มีนักเรียนแค่39คนเองครับส่วนงบประมาณทำอาหารกลางวันเนี่ยตกหัวละ36บาทต่อวันแต่ว่ากลับสามารถสร้างสรรค์เมนูที่หลายคนมองว่านี่ถือว่าเกินมาตรฐานโรงเรียนชนบทไปมากนะครับมีทั้งข้าวผัดอเมริกันนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน่องไก่ไข่ดาวแล้วก็ฮอตดอกนะครับแล้วก็เมนูที่หมุนเวียนกันไปอย่างสปาเกตตี้ผัดซอสฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ข้าวผัด3สีซุปหมูเด้งแกงส้มผักรวมไก่ทอดพะแนงหมูผัดกระเพราหมูสับลูกชิ้นหมูต่างๆไข่เจียวทรงเครื่องก็มีรวมถึงขนมหวานผลไม้ของว่างก็มีด้วยครับและเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับเติมอาหารได้ไม่อั้นด้วยครับ
3: 36บาทค่ะ
4: แล้วเพียงพอได้ยังไง
3: ก็เราก็จะจัดในเรื่องของอาหารกลางวันในการมีการปลูกผักเพาะเห็ดแล้วก็ตอนนี้มีการเลี้ยงปลาดุกค่ะแล้วเราก็จะเพาะผักไฮโดรโปนิกด้วยค่ะเพื่อมาลองถาดจัดจานให้สวยงามแบบนี้ค่ะบางครั้งอย่างเช่นน่องไก่ใหญ่นะคะอนุบาลเนี่ยเขาจะทานไม่หมดเราก็จะใส่ถุงให้กับแล้วก็ในส่วนที่มีเด็กนักเรียนยากจนแม่ครัวของเราก็ได้จัดใส่ถุงที่เป็นกับข้าวเหลือข้าวเปล่าอาหารกับข้าวที่เหลือใส่ถุงให้กับค่ะแล้วก็ถ้าเหลือเกินกว่านี้ก็จะเรียกเด็กว่าใครสนใจที่จะเอากลับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็กในฐานะยากจนแล้วก็ผู้เด็กจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่จะอยู่กับปู่ย่าตายายค่ะจะมีฐานะยากจนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดูแลหรือดูแลไม่ทั่วถึงนะคะในมื้อเย็นนะคะแล้วเขาก็รับไปเพื่อไปทานมื้อเย็นค่ะ
2: เบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนนะครับก็คือการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ครับโรงเรียนเขาก็เลยปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงปลาดุกแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกต่างๆเพื่อเอาผลผลิตเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแล้วก็ตกแต่งจานให้น่ากินด้วยก็ส่งผลให้เด็กนักเรียนนะครับที่นี่ก็เลยชอบการกินผักอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็ก่อนเวลาที่จะมากินข้าวกันนะครับก็สอนเด็กๆนะครับต้องปลูกฝังเรื่องของวินัยครับต้องมาเข้าแถวให้เป็นระเบียบล้างมือให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับอาหารไปกินกันแล้วก็กินให้หมดด้วยรวมถึงยังมีพี่ๆในชั้นที่โตกว่าก็มาช่วยดูน้องๆด้วยโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกคนหนึ่งด้วยครับไปดูรุ่นพี่ที่โตขึ้นมาเป็นระดับนักศึกษากันบ้างเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับต้องเน้นไปที่เรื่องของการเรียนแล้วก็ฝึกภาคปฏิบัติจริงนะครับอย่างหลักสูตรการตลาดตอนนี้ครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาที่เชียงใหม่เนี่ยก็ให้นักศึกษาได้มาไลฟ์ขายของกันจริงๆนะครับเขาขายได้จริง

0: ส่งของจริงได้เงินจริงแล้วก็ได้วุฒิการศึกษาด้วยครับ
1: ปกติเท่าไหร่คะ690บาท
2: 29บาทค่ะ
0: นักศึกษาเข้ามาสนุกกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจริงขายจริงได้เงินจริงจากการไลฟ์ขายสินค้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับในหลักสูตรการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของสาขาการตลาดแล้วก็สาขาวิชาบริหารธุรกิจนะครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดนะครับที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆของภาคเหนือครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นว่าได้งานได้เงินได้วุฒิจริงครับ
3: โครงการนี้เราคาดหวังให้นักศึกษาเนี่ยในสาขาวิชาการตลาดการขายเนี่ยเขาได้เรียนรู้ของจริงได้พัฒนาขึ้นไปให้เป็นนักการตลาดนักขายที่แท้จริงหลังจากที่เรียนจบไปนะครับ
4: เป็นประสบการณ์ตรง
3: ถูกต้องครับประสบการณ์ตรงนะครับส่วนของน้องๆเนี่ยที่มาไลฟ์เนี่ยนะครับเราก็ซัพพอร์ตน้องๆก็คือน้องๆไม่ต้องไปจัดส่งสินค้าเองน้องๆไม่ต้องคอยไปเก็บเงินเองดังนั้นน้องๆเนี่ยนะครับมีสินค้ามาโชว์น้องๆไลฟ์ขายหลังจากนั้นน้องๆส่งออเดอร์ไปที่บริษัทจัดการให้น้องๆทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับให้น้องๆรู้ว่าข้อน้องๆขายอะไรไปบ้างนะครับยอดขายเท่าไหร่เพื่อให้น้องๆรู้ว่าผลงานตัวเองนะครับมีเท่าไหร่และบริษัทก็มีผลตอบแทนกลับคืนมาให้น้องๆด้วยคือน้องๆไม่ได้ทำงานฟรีนะครับต้องเรียนอย่างนั้น
0: มีการฝึกขายจริงมาต่อเนื่องนะครับในหลักสูตรนี้เป็นเวลากว่า5ปีแล้วครับผ่านรูปแบบการไลฟ์แล้วก็การนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสินค้าราคาพิเศษด้วยอย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ต่างๆถ้ามีการสั่งซื้อสั่งจองสินค้านักศึกษาก็จะส่งยอดขายต่อให้กับบริษัทนิยมพาณิชย์นะครับดำเนินการด้านเอกสารแล้วก็จัดส่งต่อไปครับ
5: เราหนูได้ความรู้ค่ะแล้วก็ได้ทดลองทำจริงได้ทดลองขายจริงส่งจริงแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราขายได้ทางนิยมเขาก็จะมีค่าคอมให้กับพวกเราด้วยค่ะ
6: ใช่
0: นี่เป็นหลักสูตรด้านการตลาดที่อบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการเรียนโดยที่จริงๆเขาไม่ได้กำหนดยอดขายหรือว่าเป้าหมายทางธุรกิจนะครับแต่ว่าเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริงนะครับเพื่อพัฒนาทักษะอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
7: วิไลได้มีการวัดและประเมินผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ครับในรายวิชาที่มีครูอาจารย์เนี่ยคอยกำกับดูแลนะครับแล้วก็ให้ตรงไปตามกฎหมายหรือตรงไปตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ประเมินความสุขของเด็กครับเราเห็นรอยยิ้มของเด็กเราเห็นเด็กปฏิบัติได้จริงเราเห็นเด็กได้ทำงานจริงแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตได้จริงเราจะสังเกตว่าเด็กเราเนี่ยไปประกอบอาชีพในธุรกิจไลฟ์สดหรือทำธุรกิจได้จริงในหลายๆสาขาหลายๆแขนงครับอันนี้คือการประเมินของ
8: เรามีทั้งปริมาณและคุณภาพครับในส่วนของปริมาณก็คือสถานประกอบการที่เรานำเข้ามาร่วมจัด กิจกรรมแล้วก็ส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วก็ไปทวิภาคีครับส่วนเชิงคุณภาพนะครับก็เป็นเรื่องของกำไรจากธุรกิจครับแล้วก็การประเมินผลการเรียนนะครับของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์นะครับจากมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพครับ
0: วิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษาสาขายานยนต์และไฟฟ้าทั้งซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตด้วยครับก็เป็นการพัฒนาหลักสูตรนะครับให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ยุคโซเชียลแบบนี้ให้เด็กๆได้มีทักษะจริงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมไปอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรอยู่ที่ตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นพันไร่เลยครับก็นำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
9: ผลสุกจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นมะม่วงกวนสินค้าขายดีมีรสชาติหวานหอมที่เป็นเอกลักษณ์เน้นความหวานแบบธรรมชาติโดยวิสาหกิจชุมชนน่านออริจินอลฟาร์ม
10: เห็นมะม่วงที่เป็นผิวแบบนี้ไหมคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นมะม่วงที่เกรด A แต่ว่าเราสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของในเกษตรกรที่ผู้ปลูกมะม่วงในตำบลเมืองจัน
9: ขั้นตอนเริ่มจากคัดแยกมะ งที่ผลสุกจัดโดยจะเป็นสายพันธุ์น้ำดอกไม้นำมาล้างทำความสะอาดปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วนำไปกวนค่ะซึ่งจะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อเวลาไปอบจะได้แห้งเร็วค่ะ
2: แล้วก็การกวนจะเห็นว่ากวนหลายชั่วโมงมากปกติประมาณกี่ชั่วโมงพี่ที่กวน
10: ประมาณ5ชั่วโมง
2: 5ชั่วโมงทำไมเราถึงต้องกวนนานขนาดนี้คะ
10: ให้น้ำที่อยู่ในมะม่วงอะค่ะลดหมายถึงว่างวดลงแห้งลงแล้วมันจะเป็นเนื้อเนียนๆ นะคะแล้วเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอาไปอบมันก็จะมีเป็นเนื้อนิ่มๆได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านนะคะเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรค่ะ
2: ก็คือแล้วก็มีสถานที่ในการแปรรูปที่แบบดูแบบได้มาตรฐาน
10: ใช่
2: ก็คืออันนี้ขออย.หรือยังพี
10: ่ค่ะขอแล้ว
2: ขออย.แล้ว
9: เมื่อกวนแล้วจะตักใส่ถาดเกลี่ยให้สวยงามก่อนจะนำเข้าเตาอบอีกประมาณ2ชั่วโมงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงกวนจำหน่ายกล่องละ35บาท

0: ็นชิ้นเป็นแบบคำๆแบบนี้นะคะหวานมากคุณพี
1: ่ทำมาจากเนื้อของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความสุกฉ่ำ มันจะหอมหอมน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะไม่หวานมาก
0: ใช่ก็คือหวานพอดีพอดีนะคะเป็นหวานแบบธรรมชาติคุณผู้ชมแล้วก็ทำเป็นชิ้นๆแบบนี้ด้วย
1: ค่ะเนื้อเนียนดีใช่ไหมคะ
0: เนียนนุ่มอร่อยคือไม่เหนียวนะคุณผู้ชมไม่เหนียวนะคะอย่างนี้ขายราคากล่องละเท่าไหร่คะ
1: อันนี้100กรัม35บาทค่ะ
0: ก็จะได้เป็นแบบนี้เลย
1: ใช่
0: จัดส่งทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมโทรมาตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้นะคะอันนี้ก็เก็บไว้รับประทานได้นานเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าแห้งแห้งสนิทแล้ว
0: ค่ะแล้วเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างมะม่วงกวนคะพี
1: ่มะม่วงกวนเพราะด้วยความหอมของน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ก็คือมีแบบซื้อซ้ำค่ะสั่งซื้อซ้ำมีซื้อซ้ำส่วนว่าซื้อไปแล้วเอาไปทานแล้วก็มีการสั่งซ้ำมาอีก
2: มะม่วงกวนแล้วยังมีการแปรรูปทำเป็นมะม่วงหนึบราคาถุงละ59บาทค่ะถ้าสั่งซื้อ1กิโลกรัมราคา350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
1: มะม่วงหนึบค่ะมะม่วงหนึบจะทำมาจากแก้วขมิ้นที่กำลังใกล้จะสุกหำๆแล้วก็หรือไม่งั้นก็เป็นโชคอนันต์ค่ะรสชาติก็จะให้ชิมก่อนค่ะว่ารสชาติเป็นยังไง
0: มีอมเปรี้ยวนิดๆหวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะคุณผู้ชมหนึบๆ
1: ใช่ถ้าอยากแบบถ้าอันนี้หวานแล้วก็อันนี้
0: ก็ตัดรสชาติกัน
1: ตัดรสชาติกันอีกจะอีกมอง
0: เวลาจะสั่งก็สั่งทั้งกวนสั่งทั้งหนึบไปได้เลยนะคะพี่เยี่ยมในเรื่องของการดูแลมะม่วงเราดูแลยังไงบ้างคะ
3: ขั้นตอนดูแลการดูแลมะม่วงครับมันมีขั้นตอนแรกก็คือเรื่องการเตรียมพื้นที่เนาะครับเนาะเรื่องพื้นที่คือพื้นที่ต้องตัดให้เตียนให้โล่งให้สะอาด
0: ค่ะ
3: แล้วก็ตรวจคุณภาพของดินด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาดินไปตรวจ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ตรวจดินแล้วว่าดินเรามีค่าอะไรมั่งค่า pH ค่าอะไรเท่าไหร่เราการเตรียมต้นของมันเนี่ยถ้าเราจะเตรียมทำเป็นผลไม้ส่งออกเนี่ยให้ได้คุณภาพเราจะต้องเตรียมต้นให้อย่างดีที่สุดก็คือตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งกิ่งให้โล่งให้โปร่งแล้วทีนี้พอตัดแต่งกิ่งเสร็จเราจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงล้างต้นเขาเรียกล้างต้นเนาะให้สะอาดล้างทั้งเชื้อราล้างทั้งเชื้อโรค
0: ต้องบอกว่าตัวยาเนี่ยไม่ใช่สารเคมีใช่ไหมที่เอามาฉีด
3: ไม่ใช่สารเคมีครับเพราะเป็น
0: ชีวพันธุ์
3: ครับเป็นชีวพันธุ์ชีวภาพเราจะทำส่วนหนึ่งก็ทำหมักเองทำเองนะครับ
2: การดูแลมะม่วงจะดูแลตั้งแต่เริ่มแทงยอดค่ะโดยจะดูแลให้ใบนั้นเขียวสดและก็ดูแลเรื่องของเพี้ยส่วนผลต้องห่อเพื่อให้ผิวสวยป้องกันแมลงวันท้องค่ะที่ตำบลเมืองจังจะมีมะม่วงเขียวเสวยที่มีจุดเด่นคือเนื้อแห้งมีความกรอบหวานมันค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เยี่ยมของเราจะผ่าให้ชิมสดๆกันเลยนะคะเพิ่งเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นี้พันเขียวเสวยนะคะต้องบอกว่าเขียวเสวยที่นี่เขาขึ้นชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกเลยเหรอคะ
4: โลกเลย
0: ที่1เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะทำไมของเราถึงแบบได้รับรางวัลคะมีจุดเด่นยังไงคะเขียวเสวยของเรา
4: เขียวเสวยบ้านเราก็คือเรื่องของเราไม่ได้ให้น้ำนะครับเป็นผลไม้ที่แบบได้จากธรรมชาตินะครับได้จากธรรมชาติก็คือปล่อยตามฤดูกาลถ้าฝนตกก็ได้น้ำฝนถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีฝนไม่มีน้ำครับแล้วเนื้อมันจะแห้งครับเนื้อแห้ง
0: นี่ดู
4: มันจะหวาน
0: แห้งๆเลยนะคะเนี่ย
4: มันจะหวานมันหวานมันแล้วก็กรอบ
0: ค่ะ
4: รสจะไม่จืดอันนี้ความแก่ของมันประมาณ 85% แล้ว
0: เอาใจคนที่ชอบกินมะม่วงมันนะคะโอ้ นี่เขียวเสวยที่เขาว่าอร่อยที่สุด
4: ครับผมเนื้อในมันจะออกสีเหลืองครับแล้วก็กินแล้วมันจะกรอบ
0: มันกรอบแล้วมันแล้วมีความหวานนิดๆด้วย
4: ครับผม
0: อร่อยอ่ะ
4: ครับผม
0: ยิ่งถ้า
4: ไม่เหนียวครับเนื้อจะกรอบมาก
0: ยิ่งถ้าออกเหลืองๆหน่อยๆก็ดีมากเลย
4: สุดยอดครับผมถ้าเหลืองแสดงว่าแก่จัดแล้วครับ
0: อ
4: ันนี้แก่จัดแล้ว
2: มะม่วงที่ปลูกมีทั้งหมด6สายพันธุ์มีพันธุ์เขียวเสวยเขียวกิมหงน้ำดอกไม้เบอร์4น้ำดอกไม้สีทองแก้วขมิ้นโชคอนันต์พิมพ์เสนมันซึ่งจะส่งออกต่างประเทศมีทั้งประเทศญี่ปุ่นและเวียดนามค่ะ
0: ถ้าอย่างผลสดตรงนี้เราส่งขายที่ไหนบ้างคะคุณลุง
5: ครับมะม่วงเขียวเสวยเนี่ยเป็นมะม่วงกินมะม่วงแก่อย่างเดียวนะครับส่งญี่ปุ่นถ้าส่งออกต่างประเทศก็ญี่ปุ่นเวียดนามครับอันนี้มะม่วงโชคอนันต์ครับกินตั้งแต่อ่อนถึงแก่ถึงสุกครับอันดับแรกมะม่วงอ่อนก็คือส่งที่เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานครับทำน้ำปลาหวาน
0: ค่ะมีความเปรี้ยวหน่อยๆ
5: ม
0: ี
5: ความเปรี้ยวหน่อย
0: ๆค
5: ่ะแปรรูปได้นะครับแปรรูปเป็นมะม่วงหนึบได้
0: ค่ะ
5: เป็นมะม่วงจิ๊ดจ๊าดได
0: ้
5: คร
0: ับ
5: มะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้ก็ทำได้หลายอย่างเหมือนกันแปรรูปก็ได้ส่งออกก็ได้นะครับเนี่ยถ้าว่าลูกเล็กอันนี้เราก็คัดออกที่มันตกเกล็ดเราก็ไปแปรรูปนะครับ
0: คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสั่งซื้อมะม่วงนะคะไปชิมว่ามะม่วงเมืองน่านเนี่ยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่รายการขึ้นให้วันนี้เราขายกี่สายพันธุ์คะคุณลุงที่จัดส่ง
5: 3สายพันธุ์ครับ
0: มีพันธุ์อะไรบ้างคะ
5: มีโชคอนันต์สุขครับ
0: ค่ะ
5: แก้วขมิ้นคร
0: ับ
5: เขียวเสวยครับ
0: ก็คือตรงนี้ต้องบอกว่ารสชาติคือขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะเขียวเสวยของที่นี่นะคะ
5: ครับ
0: ราคายังไงคะคุณลุง
5: ราคาโชคอนันต์ตอนนี้300ครับ
0: ค่ะ
5: เขียวเสวย200ครับ
0: แล้วก็แก้วขมิ้นก็200เหมือนกันนะคะ
5: ครับ
0: ก็ส่วนค่าส่งคุณผู้ชมก็จ่ายตามน้ำหนักนะคะ
2: มะม่วงตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูก 1,200 ไร่ค่ะผลผลิตแต่ละปีเฉลี่ย 3,000 ตันสร้างรายได้กว่า30ล้านบาทต่อปี
6: ใครอยากอุดหนุนก็สามารถโทรศัพท์ไปสั่งซื้อกันได้ภายในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าจะเป็นสินค้าตามฤดูกาลเดี๋ยวก็จะหมดหน้าของมะม่วงแล้วครับปิดท้ายกันด้วยสีสันนางรำ7ตำบลนุ่งผ้าไหมผ้าขาวม้ามาฟ้อนรำร่วมงานบุญบั้งไฟยางศรีสุราษฎร์นะครับเป็นการสืบสานตำนานขอฝนพญาแถนหน้าที่ว่าการอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะเหตุไรเดอร์เหตุผู้ก่อเหตุนะคะที่มีขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตเมื่อคืนก่อนหน้านี้นะคะที่ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.พร้อมกับทนายความก็ได้เข้าพบตำรวจเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะยอมรับนะคะว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงแต่ปฏิเสธว่าเปลี่ยนตัวคนขับรถแทนค่ะพลตำรวจตรีอรรถพลอนุสิทธิ์รองผู้บัญชาการภาคหนึ่งพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีผู้กำกับการสภ.บางสีเมืองและพนักงานสอบสวนประชุมติดตามคดีที่นายจรงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ขับรถกระบะชนนายสอนนรินทร์อาชีพไรเดอร์เสียชีวิตเมื่อคืนวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาบริเวณถนนราชพฤกษ์สะพานข้ามถนนรัตนาธิเบศรตำบลบางรักน้อยอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะหลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายจรงได้เดินทางมาพร้อมกับทนายความเพื่อมอบตัวกับตำรวจหลังสอบปากคำตำรวจแจ้ง3ข้อหานะคะก็คือขับรถในขณะที่เมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถชนแล้วไม่ได้หยุดให้ความช่วยเหลือค่ะขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีได้เข้าไปตรวจสอบรถกระบะคันเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อที่จะเก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนยังได้เชิญตัวผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่รปภ.มาสอบปากคำเพื่อยืนยันว่านายจรงมานั่งดื่มที่ร้านจริงซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามถึงเหตุการณ์ที่ร้านผู้จัดการร้านก็ยืนยันว่ามาจริงแล้วก็ดื่มไวน์ไป3ขวดค่ะทางนี้ยังมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหานายธำรงชายเสื้อดำเพื่อนของนายจรงที่ปรากฏอยู่ในคลิปเหตุการณ์ที่พยายามอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะแทนนายจรงรวมทั้งยังเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนและพยายามอ้างว่าเป็นคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุแทนนายจรงค่ะโดยก่อนเกิดเหตุนายธำรงได้ร่วมนั่งดื่มกับนายจรงที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบนถนนราชพฤกษ์ตั้งแต่เวลา 16:30 นก่อนที่จะแยกย้ายกับนายจรงไปในเวลา 22:00 นจนกระทั่งนายจรงขับรถกระบะออกมาเฉี่ยวชนไรเดอร์จนเสียชีวิตและก็โทรศัพท์หานายธำรงให้เดินทางมาที่เกิดเหตุนายจรงยอมรับว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จริงแต่ปฏิเสธไม่ได้เปลี่ยนตัวคนขับรถแทนค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้คิดหนีตนเองไม่ทราบตนเองนั้นไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นจริง
1: ๆผมเลิกงานครับ 4:30 กว่าจะมาถึงร้านก็เกือบ 6:00 นั่งกินแป๊บเดียวแต่ดื่มไม่ดื่มยอมรับนะครับต้องไปทานอาหารดื่มเล็กน้อยนะครับแต่ว่ามันจะตกตกจริงๆผมไม่ขอพูดในส่วนนี้ครับให้การไปหมดเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดนั่นก็คือผมเป็นคนขับเองก็ยอมรับตลอดนะครับที่บอกว่ามีการเปลี่ยนตัวผมว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะผมก็ขับรถมาคนเดียวผมลงรถจากจุดที่ผมลงรถนะครับผมก็ลงอยู่คนเดียวผมโดนล้อมนะครับมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเยอะแยะคือผมไม่ได้หนีตอนนั้นคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้น
0: ส่วนที่วัดทุ่งครูถนนประชาอุทิศ84กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพมีครอบครัวเดินทางมารอรับร่างผู้เสียชีวิตจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์จังหวัดปทุมธานีค่ะขณะที่ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุเป็นกังวลนะคะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าคู่กรณีนั้นเป็นข้าราชการระดับสูง

0: จึงหวังให้สื่อมวลชนนั้นช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนให้ด้วยค่ะสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ส่งตัวนายชนภัทรนาคสู้ให้กับทาง DSI เพื่อดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินระหว่างสมัยประชุมค่ะซึ่งวันนี้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่างก็มีการอภิปรายนะคะทั้งสนับสนุนแล้วก็คัดค้านการส่งตัวติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะสสชนภัทรนาคสู้นะคะก็ยืนยันว่าเมื่อปิดสมัยประชุมสภาหนีไม่พ้นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะสภามีมติ308ต่อ126ค่ะงดออกเสียง2และไม่ลงคะแนน3สรุปว่าไม่อนุญาตให้ DSI ออกหมายเรียกนายชนภัทรนาคสู้ค่ะสสสงขลาพรรคก้าวธรรมให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินระหว่างสมัยประชุมนายชนภัทรลุกขึ้นก่อนโหวตน้อมรับมติสภาแสดงความพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่ยืนยันว่าจะต้องรักษาหลักการของสภาซึ่งหลังปิดสมัยประชุม11กรกฎาคมนี้ก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
2: ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ขึ้นคัดค้านเมื่อสักครู่ว่าผมพร้อมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ผมก็ยังคงต้องยึดตามหลักการนะครับเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยหากปิดสมัยประชุมผมเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นนะครับตัวผมเองก็พร้อมครับท่านประธาน
1: โดยก่อนโหวตค่ะสสฝ่ายค้านและรัฐบาลก็มีการอภิปรายทั้งสนับสนุนและคัดค้านการส่งตัวโดยส่วนใหญ่นะคะรัฐบาลก็ค้านการส่งตัวค่ะโดยนางนันทนาสงประภาสงประชาค่ะสสภูมิใจไทยชี้ว่าสภาจะต้องระมัดระวังไม่ให้การอนุมัตินั้นกลายเป็นมาตรฐานทำลายหลักประกันระบอบรัฐสภาค่ะขณะที่นายณัฐวุฒิบัวประทุมสสพรรคประชาชนชี้ว่าข้อกล่าวหาเป็นความผิดคดีอาญาร้ายแรงโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและยืนยันว่าหากสสพรรคประชาชนคนใดถูกดำเนินการในอนาคตนะคะในข้อเท็จจริงเดียวกันก็พร้อมที่จะโหวตส่งตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะถอดเสียงโหวตพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลค่ะโหวตในทิศทางเดียวกันเว้นบางคนบางกลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ในวาระดังกล่าวแต่ก็มีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย1คนค่ะโหวตสวนมตินะคะงดออกเสียง1คนคือนายจุติไกรฤกษ์ขณะที่พรรคฝ่ายค้านโหวตสนับสนุนการส่งตัวค่ะทั้งพรรคประชาชนประชาธิปัตย์ส่วนหนึ่งที่ร่วมประชุมเสรีรวมไทยและไทยพักดีค่ะค่ะคุณพึ่งนภาคะแต่ก็มีส.ส.พรรคประชาชนบางคนนะคะที่แสดงตนแต่ว่าโหวตงดโหวตไม่ลงคะแนนค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจจับกุมในหน้าจัดหาคนไทย5คนที่เข้าร่วมขบวนการสแกมเมอร์ในกัมพูชาค่ะพบพฤติการโพสต์รับสมัครงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เสนอสวัสดิการที่พักออกค่าเดินทางให้แต่ว่าพอเมื่อไปถึงนะคะกลับถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงชาวไทยด้วยกันเองด้วยกลอุบายต่างๆนะคะหากทำไม่ได้หรือว่าหาเงินไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกทำร้ายร่างกายค่ะตำรวจสอบสวนกลางติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมขบวนการสแกมเมอร์และรับเป็นในหน้าจัดหาคนไทยเข้าร่วมขบวนการสแกมเมอร์ได้รวม5คนโดยกระจายกำลังเข้าตรวจค้นจับกลุ่มในหลายพื้นที่ค่ะทั้งในพื้นที่ชลบุรีจันทบุรีและตราดผู้ต้องหาคนสำคัญรู้จักกันในกลุ่มขบวนการชื่อว่าซอโรสพบพฤติการตั้งแต่ปี68ค่ะโพสต์ประกาศจ้างงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนไปทำงานเป็นแอดมินตอบข้อความลูกค้าในกัมพูชาพร้อมสวัสดิการที่พักและข้อเสนอออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ซึ่งมีผู้สมัครงานจำนวนมากแต่เมื่อไปถึงนะคะก็จะถูกบังคับให้ทำหน้าที่แชทหลอกลวงชาวไทยด้วยกันเองด้วยกลอุบายต่างๆไม่ว่าจะทำให้กลัวไปจนถึงทำให้หลงรักเพื่อให้โอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์หากหาเงินไม่ตรงตามเป้าก็จะถูกทำร้ายร่างกายไปจนถึงให้ติดต่อญาติหาเงินเนี่ยมาไถ่ตัวค่ะการสืบสวนติดตามจับกลุ่มไหนนะการสืบสวนติดตามจับกลุ่มในหน้าจัดหาคนร่วมขบวนการแซงกัมเมอร์สืบเนื่องจากว่ามีผู้เสียหาย5คนค่ะได้รับความช่วยเหลือออกมาจากขบวนการได้ให้ข้อมูลกับทางตำรวจว่าตกลงทำงานกับซอโรสในเดือนตุลาคมปี68จากนั้นก็ได้เดินทางโดยเครื่องบินไปลงที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาจากนั้นก็จะมีรถยนต์มารับเพื่อไปทำงานที่ในจังหวัดตะโบงคะมุงซึ่งนอกจากถูกหลอกลวงไปทำงานหลอกผู้คนแล้วนะคะ ยังมีการซื้อขายพนักงานระหว่างองค์กรสแกมเมอร์ด้วยกัน

ซึ่งนายทุนหรือบอสทั้งหมดนั้นเป็นชาวจีนค่ะเบื้องต้นดำเนินคดีกับผู้ต้องหา5คนฐานร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบโดยตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไป

ครอบงำพาหรือส่งคนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมกับอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบทั้งหมดค่ะทหารเมียนมายังคงเร่งทำลายอาคารของแก๊งสแกมเมอร์ที่ใช้หลอกลวงออนไลน์ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเมืองเคเคปาค่ะโดยทำลายไปแล้วกว่า635อาคารส่วนเมืองเชเวโกโกนั้นกำลังเร่งทำลายก็ตั้งเป้าไว้วันละ2อาคารค่ะอาคารและตึกของสแกมเมอร์ในเมืองเคเคปาจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาตรงข้ามกับตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากถูกทำลายต่อเนื่องนะคะหลังมีการเร่งปราบปรามอย่างหนักซึ่งมีรายงานว่าทหารเมียนมาได้ใช้ระเบิดทำลายไปแล้วทั้งหมด635แห่งล่าสุดทางการเมียนมาขยายปฏิบัติการไปยังอาคารสแกมเมอร์ในเมืองเชเวโกโกเขตอิทธิพลของทหารกองทัพกะเหรี่ยงอิสระแห่งชาติหรือ KNA ที่นำโดยพลตรีหม่องชิดตู่อยู่ตรงข้ามบ้านวังแก้วตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดและบ้านวังผาตำบลเคเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งมีอาคารเป้าหมายจำนวน77แห่งเบื้องต้นตั้งเป้าจะทำการระเบิดทำลายวันละ2แห่งไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมีรายงานข่าวแจ้งว่าแก๊งสแกมเมอร์บางกลุ่มนั้นได้ย้ายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่นตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านตรงข้ามจังหวัดตากแต่พื้นที่ก็จะอยู่ลึกจากชายแดนเข้าไปอีกเพื่อไม่ให้คนที่อยู่ในฝั่งไทยนั้นได้เห็นความเคลื่อนไหวค่ะส่วนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังเปิดด่านอีกครั้งเมื่อวานนี้ก็เริ่มมีผู้ประกอบการส่งสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อรอข้ามแดนส่งสินค้าออกไปยังฝั่งประเทศเมียนมาซึ่งขณะนี้ยังไม่มีปัญหาติดขัดอะไรนะคะและก็ทำให้การค้าขายกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้งโดยเจ้าหน้าที่ก็มีแผนจะทยอยเปิดด่านอย่างเต็มรูปแบบต่อไปค่ะตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีน4คนตามหมายจับทางการจีนในคดีช่อโกงปลอมแปลงเอกสารมูลค่าความเสียหายกว่า18ล้านหยวนหรือว่าเกือบ100ล้านบาทนะคะหลังพบว่าหลบหนีเข้ามาซ่อนตัวในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใช้วีซ่าเกษียณนั้นบังหน้าค่ะตำรวจสอบสวนกลางกองปฏิบัติการพิเศษและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีน4คนค่ะประกอบด้วยนายเฉินอายุ55ปีนายหยวนอายุ54ปีนายเฟยอายุ51ปีภายในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีและนางหลัวอายุ54ปีภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะจากการสืบสวนพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเกี่ยวข้องกับบริษัทที่ได้รับสัญญาดำเนินโครงการรื้อถอนและฟื้นฟูภูมิทัศน์ในเมืองอู่ฮั่นที่ประเทศจีนซึ่งร่วมกันปลอมแปลงข้อมูลเอกสารเพื่อที่จะหลอกเบิกเงินชดเชยค่ารื้อถอนรวมถึงแอบอ้างชื่อและบัญชีธนาคารของผู้อื่นในการรับผลประโยชน์มูลค่าความเสียหายกว่า18ล้านหยวนหรือประมาณ100ล้านบาทค่ะโดยหลังทราบว่าถูกทางการจีนดำเนินคดีกลุ่มผู้ต้องหาก็ได้เดินทางเข้ามายังประเทศไทยแล้วก็ใช้วีซ่าระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ50ปีขึ้นไปหรือวีซ่าเกษียณเพื่อเลี่ยงต่อการติดตามจับกุมก่อนที่จะแจ้งเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามพรบคนเข้าเมืองปี2522ค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนส่งห้องกักสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็เตรียมส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่จีนต่อไปค่ะตำรวจนะคะนำตัวอดีตพระลูกวัดหายโศกที่จังหวัดหนองคายค่ะที่ก่อเหตุขโมยพระเกศทองคำน้ำหนัก5บาทก่อนที่จะนำไปขายให้กับโรงหล่อทองคำโดยอ้างว่าเป็นพระมาจากประเทศลาวแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยให้นำมาขายต่อเพื่อไปนำไปซ่อมแซมศาลาได้นำตัวฝากขังต่อศาลแล้วนะคะหลังตำรวจตามจับกุมได้ที่บ้านพักในข้อหาลักทรัพย์ค่ะตำรวจภูธรเมืองหนองคายนำตัวนายมารุตหรือว่าทิศต้นอายุ35ปีอดีตพระลูกวัดหายโศกเขตเทศบาลเมืองหนองคายไปฝากขังต่อศาลจังหวัดหนองคายในข้อหาลักทรัพย์ซึ่งเป็นยอดพระเกศทองคำหนัก5บาทค่ะหลังจากเมื่อ2วันก่อนตำรวจสามารถจับกุมตัวได้ภายในบ้านพักในอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายค่ะคดีลักทรัพย์ยอดพระเกศทองคำเกิดขึ้นเมื่อวันที่19พฤษภาคมภายหลังเกิดเหตุพระต้นนั้นไม่ยอมไปเก็บลายนิ้วมือเหมือนกับพระรูปอื่นแต่ได้แอบขับรถวัดเนี่ยไปจอดทิ้งไว้บริเวณบขส.หนองคายก่อนที่จะขึ้นรถทัวร์หลบหนีไปจำวัดแห่งหนึ่งในอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
ระทั่งตำรวจสามารถติดตามแกะรอยแล้วก็จับกลุ่มในคดีขโมยรถ

ตนและตำรวจอนุญาตให้ประกันตัวต่อสู้คดีค่ะระหว่างนั้นนะคะชุดสืบสวนก็เลยลงพื้นที่แกะรอยและได้รวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับต่อศาลและควบคุมตัวอีกครั้งซึ่งระหว่างที่ทิต้นอยู่ในห้องขังเพียงลำพังก็มีอาการซึมนะคะไม่ค่อยพูดค่อยจาและเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามทิต้นก็บอกเพียงว่าไม่พูดเขาไม่ให้พูดแล้วก็ไม่เครียดเลยจากการสืบสวนของตำรวจก็ทราบว่าทิต้นได้นำยอดพระเกศทองคำที่ขโมยมาได้นี้นะคะไปขายที่ร้านรับซื้อทองหลอมแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายค่ะโดยทิต้นอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระมาจากประเทศลาวหลวงพ่อให้นำทองคำเนี่ยมาขายเพื่อที่จะนำเงินเนี่ยไปซ่อมศาลาทางร้านจึงหลงเชื่อนะคะจึงได้รับซื้อเอาไว้แล้วก็ยังได้ให้เงินสมทบจำนวนหนึ่งเพื่อร่วมทำบุญขณะนี้ตำรวจไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดร้านทองได้เนื่องจากว่าต้องกันไว้เป็นพยานค่ะชุดพิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการหาพยานหลักฐานความเชื่อมโยงของกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ที่ก่อเหตุประกบยิงครอบครัวของตำรวจภูธรยะริ่งที่เป็นเหตุให้ภรรยาเสียชีวิตนะคะส่วนผลการตรวจสอบปืนรวม4กระบอกที่ใช้ก่อเหตุยิงตำรวจภูธรสายบุรีจังหวัดปัตตานีนั้นก็พบว่าเคยก่อเหตุในคดีความมั่นคงมาแล้วถึง60คดีในช่วงกว่า14ปีที่ผ่านมาค่ะศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เปิดเผยถึงผลการตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนของกลางที่ผู้ก่อเหตุใช้ยิง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราชช่วยราชการสถานีตำรวจภูธรสายบุรีด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาพบในที่เกิดเหตุจำนวน66ปลอกถูกยิงมาจากอาวุธปืนจำนวน4กระบอกได้แก่ปืนอาก้าพบปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ17ปลอกเคยก่อเหตุมาแล้ว10คดีปืนอาก้าพบปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ17ปลอกเคยก่อเหตุ47คดีปืน HK พบปลอกกระสุน13ปลอกเคยก่อเหตุมาแล้ว4คดีและอาวุธปืน M16 พบปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุ19ปลอกเคยก่อเหตุมาแล้ว2คดีค่ะซึ่งเมื่อรวมทั้ง4กระบอกนี้นะคะก็พบว่าเคยก่อเหตุมาแล้วทั้งสิ้นกว่า60คดีทั้งนี้จากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏนะคะก็ชี้เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้มีอาวุธปืนสงครามร้ายแรงอยู่ในครอบครองและก็ใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานีมายาวนานต่อเนื่องนานกว่า14ปีค่ะส่วนความคืบหน้าคดีนะคะผู้ก่อเหตุ4คนก็แต่งกายคล้ายกับผู้หญิงมุสลิมตามประกบยิงรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรยะริ่งขณะที่เดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนที่เป็นเหตุให้นางสาวฟาติมะยาโงะครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิภรรยาเสียชีวิตเมื่อ4วันก่อนนั้นล่าสุดตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องค่ะและยังคงรอผลพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุจากชุดพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงของกลุ่มแนวร่วมที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและข้อมูลในเชิงลึกในทุกประเด็นของการก่อเหตุในครั้งนี้ค่ะเดินหน้าหาเสียงกันอย่างคึกคักกันแล้วนะคะสำหรับผู้สมัครผู้ว่ากทม.หลายคนค่ะที่ตอนนี้ก็เร่งตะเวนหาเสียงพบปะกับประชาชนตามพื้นที่ต่างๆกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยโดยแต่ละคนนะคะก็มีการหยิบยกประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายของตนเองนั้นมานำเสนอผ่านสื่อต่างๆหวังที่จะพิชิตใจคนกรุงเทพให้ได้ค่ะเริ่มกันที่นางมณิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ค่ะลงพื้นที่ไปมักกะสันจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ใช้รถใช้ถนนตำรวจวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเจ้าหน้าที่รถไฟและเจ้าหน้าที่ขนส่งมวลชนกรุงเทพที่ประจำจุดบริเวณนั้นก่อนที่จะนำเสนอระบบ AI Traffic เพื่อเชื่อมต่อการแจ้งเตือนอย่างพร้อมเพรียงแก้ไขปัญหาและลดอุบัติเหตุซึ่งระบบนี้นะคะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรทั้ง500กว่าจุดสำคัญของพื้นที่กรุงเทพค่ะขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ลงพื้นที่หาเสียงในพื้นที่ชุมชนวัดโพเรียงเขตบางกอกน้อยพบปะประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องการล็อกท่อและปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนจากนั้นนายชัชชาติก็ได้ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณ
คลองด้านหลังวัดโพเรียงค่ะที่มี

0: ความล่าช้าแล้วก็หยุดชะงักมานานกว่า2ปีโดยระบุว่าโครงการดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งในปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดของพื้นที่ฝั่งธนบุรีค่ะแล้วก็เป็นเพียงไม่กี่โครงการของกทม.ที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ซึ่งตนเองก็จะเข้ามาเร่งแก้ไขตลอดทางก็มีประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมาอยู่บนท้องถนนก็บีบแต่แล้วก็โบกมือให้กำลังใจกับนายชัชชาติกันอย่างคึกคักค่ะ
1: ทำไมต้องเบอร์9
0: ส่วนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข10จากพรรคประชาชนตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้นะคะก็มีป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่หลายจุดทั่วกรุงเทพเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนและสามเหลี่ยมดินแดนปรากฏข้อความว่าเมืองแคร์คนและนโยบายต่างๆ10นโยบายค่ะขณะที่ตัวนายชวัฒน์เองนะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่ชุมชนเย็นอากาศ2ในเขตยานนาวาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับหัวหน้าศูนย์เด็กเล็กถึงปัญหาต่างๆค่ะเช่นเรื่องเงินเดือนครูที่ค่อนข้างต่ำและได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกทม.ที่น้อยเกินไปโดยนายชวัฒน์ก็ประกาศนะคะบอกว่าจะเร่งผลักดันเปิดศูนย์เด็กเล็กเพิ่มขึ้นขยายเวลาเปิดปิดเพื่อช่วยผู้ปกครองที่ทำงานถึงช่วงเย็นพร้อมกับขยายอายุที่เปิดรับให้เป็นไปตามนโยบายกรุงเทพง่ายๆเลี้ยงลูกง่ายด้วยค่ะขณะที่ทางไทย PBS เองนะคะวันนี้ก็มีการเปิดแคมเปญ Next Station อนาคตกรุงเทพจับตาศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในปีนี้นะคะซึ่งก็จะพาคุณผู้ชมนั้นไปส่องถึงปัญหาและก็มิติต่างๆทางสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพค่ะเพื่อที่จะได้เป็นคู่มือเทียบกับนโยบายของผู้สมัครผู้ว่าแต่ละคนและก็ช่วยให้คนกรุงเทพกว่า4.5 ล้านคนนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นมีข้อมูลในเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้ว่านะคะติดตามจากคุณภควัชชมศรีค่ะรายงานสดจากสเตเดียมวันสยามพารากอนค่ะคุณภควัชคะ
2: ครับคุณพึ่งนภาครับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในอีกวันที่28มิถุนายนนะครับเป็นมหานครแห่งความหวังที่หลายคนก็ต้องการจะมองว่าผู้นำคนใหม่ของกทม.นั้นจะเป็นใครนะครับดังนั้นไทย PBS เองก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็พร้อมที่จะพาผู้ชมไปดูในเรื่องของการพัฒนาบ้านเมืองแล้วก็ปัญหาที่ซ่อนอยู่ทุกมิติของสังคมในกรุงเทพครับตลอด30วันจากนี้นะครับก่อนลงคะแนนเสียง28มิถุนายนเนื้อหาที่เราพร้อมนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS ครับจะชวนคุณผู้ชมไปดูทุกซอกทุกมุมในรูปแบบเชิงวิเคราะห์ปัญหามองโอกาสและขับเคลื่อนนโยบายเมืองด้วยบริบทความแตกต่างทางสังคมเมืองหลวงของไทยครับที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น 30% ของประเทศครับหรือว่ากว่า 4.2 ล้านล้านบาทครับแต่ก็เป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่สูงมากตามมาซึ่งรองผู้อำนวยการด้านเนื้อหาองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS นะครับบอกว่าทุกมุมมองจากคนในกทม.นะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกิดผลกระทบทุกพื้นที่ทั้ง50เขตทั้งปัจจุบันและที่กำลังต้องเตรียมรับมือในอนาคตจะปรากฏบนหน้าจอทั้งทีวีและออนไลน์ครับซึ่งเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับอาจจะเป็นคู่มือใช้ในการตัดสินใจเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารกรุงเทพผ่านการเปรียบเทียบนโยบายครับ
3: เจาะลึกก็คือเรื่องเกี่ยวกับมหาทั้งหลายแหล่เพราะเนื่องจากเราเป็นกรุงเทพมหานครเราก็ต้องเล่นเรื่องมหาซะหน่อยนะมหาที่ไม่ใช่อยู่ในวัดนะฮะคนละเรื่องกันมันคือมหานครที่มันมีปัญหาของมหาชนอยู่มีปัญหาของมหาภัยมีปัญหาของมหาสมุทรอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในสกู๊ปที่เราจะทำการเจาะลึก
2: นอกจากการจับตาทางนโยบายกลุ่มผู้สมัครแล้วนะครับประเด็นระดับมหานะครับสำนักข่าวไทย PBS พร้อมเสนอ3มหา9เรื่องราวครอบคลุมมิติทางสังคมความปลอดภัยในการใช้ชีวิตและการรับมือกับภัยธรรมชาติผ่านทุกช่วงข่าวครับและพาคุณมองไปข้างหน้านะครับกับการพัฒนาเมืองที่มีประชากรชาวกทม.กว่า5ล้านคนครับบวกกับประชากรแฝงอีกประมาณ3ล้านคนแต่ก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.กว่า4ล้าน5แสนคนครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งที่น่าจับตามองในการขับเคลื่อนของไทย PBS ในการจับตาศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับนั่นคือวันที่18มิถุนายนนะครับทางไทย PBS และร่วมกับภาคีที่เป็นสำนักข่าวด้วยกันนะครับที่เป็นกลุ่มพันธมิตรร่วมกันจัดเวทีดีเบตที่จะเกิดขึ้นในไทย PBS นะครับแล้วก็ในวันที่28มิถุนายนเองนะครับก็จะมีการจับตารายงานคะแนนผลผู้ว่ากทม.ด้วยครับ
0: ขอบคุณคุณภควัฒน์ค่ะก็ชวนคุณผู้ชมติดตามกันนะคะผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เดินทางถึงดีอาร์คอง

0: โกแล้วนะคะแล้วก็เตรียมลงพื้นที่บริเวณที่มีอีโบลาระบาดค่ะพร้อมกับขอให้นานาชาตินั้นระดมทุนเพิ่มเติมขณะที่ยูกันดาก็ยกระดับคุมเข้มชายแดนเร่งสกัดอีโบลาจากดีอาร์คองโกค่ะเจ้าหน้าที่ยูกันดายกระดับความเข้มงวดในการควบคุมบริเวณพรมแดนที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกโดยเพิ่มมาตรการคัดกรองด้านสุขภาพทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบประวัติการเดินทางของประชาชนความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากระลอกล่าสุดซึ่งในยูกันดามีรายงานผู้ป่วย8คนแล้วค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้ทางการยูกันดาประกาศปิดพรมแดนที่ติดกับ DR คองโกตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยกเว้นคำสั่งดังกล่าวสำหรับบางกลุ่มรวมถึงการขนส่งอาหารและสินค้าผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้เดินทางถึงกรุงคินชาซาของ DR คองโกเพื่อประสานงานการรับมือกับการแพร่ระบาดพร้อมทั้งระบุว่าการระบาดครั้งนี้มีความซับซ้อนอย่างยิ่งและเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธในภาคตะวันออกของ DR คองโกประกาศหยุดยิงเนื่องจากปัญหาความไม่สงบและการขาดแคลนอาหารกำลังทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นทำงานได้ยากลำบากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกยังเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มเงินทุนสนับสนุนค่ะที่ขณะนี้ได้รับงบประมาณเพียง1ใน3ของงบประมาณที่จำเป็นที่ต้องใช้ทั้งหมดเท่านั้นขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเปิดเผยนะคะว่างบประมาณสนับสนุนที่นานาชาติเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะมอบให้เพื่อสู้กับการระบาดของอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาลดลงเกือบครึ่งหนึ่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากผู้บริจาคจำนวนหนึ่งเปลี่ยนใจค่ะโดยเมื่อวันจันทร์มียอดเงินที่ตกลงไว้สูงเกือบ500ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่พอมาถึงวันพฤหัสบดีตัวเลขดังกล่าวกลับลดลงเหลือเพียง290ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังย้ำว่าจะไม่สามารถจัดการกับการแพร่ระบาดได้หากปราศจากทรัพยากรพร้อมทั้งเสริมว่ามาตรการจำกัดการเดินทางที่ชาติตะวันตกบางประเทศเริ่มนำมาใช้กับประเทศแอฟริกาไม่สามารถหยุดยั้งการระบาดได้เช่นกันค่ะจรวดของ Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นในระหว่างการทดสอบก่อนกำหนดการบินขึ้นสู่อวกาศเพื่อที่จะส่งดาวเทียมในสัปดาห์หน้าค่ะขณะที่ทางบริษัทก็ระบุนะคะว่ายังอยู่ในระหว่างการสอบสวนและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บค่ะภาพที่บันทึกเหตุการณ์บันทึกไว้แสดงให้เห็นถึงวินาทีที่จรวดของบริษัท Blue Origin เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงจนเกิดเป็นลูกไฟสีส้มและกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าบริเวณแหลมคาเนเวอรัลรัฐฟลอริดาค่ะจรวดนิวเกรนของ Blue Origin บริษัทของเจฟเบโซสมหาเศรษฐีเจ้าของ Amazon เกิดระเบิดระหว่างการทดสอบติดเครื่องยนต์ก่อนมีกำหนดการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรในสัปดาห์หน้าโดยเจ้าหน้าที่ประจำฐานปล่อยจรวดระบุว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะหลังเกิดเหตุเบโซสโพสต์ข้อความระบุว่ายังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดระเบิดขึ้นได้แต่จะสร้างทุกอย่างที่เสียหายขึ้นมาใหม่และก็จะกลับมาบินอีกครั้งจรวดลำเกิดเหตุสูงถึง98เมตรและเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปี2025โดยตั้งชื่อตามจอห์นเกรนชาวอเมริกันคนแรกที่โคจรรอบโลกโดยปัญหานี้ถือเป็นมรสุมรอบ2หลังจากเมื่อเดือนเมษายนจรวดนิวเกรนเพิ่งจะถูกสั่งระงับบินหลังเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องจนส่งดาวเทียมผิดวงจรค่ะและเหตุระเบิดนี้นะคะยังสร้างความกังวลต่อโครงการอาร์ทิมิสของนาซาเนื่องจาก Blue Origin มีสัญญาพัฒนาลานจอดและยานลงจอดที่จะนำนักบินอวกาศลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์ด้วยค่ะหมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: แต่เดี๋ยวแต่ดื่มไม่ดื่มยอมรับนะครับต้องไปทานอาหารดื่มเล็กน้อย
2: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.ยอมรับขับรถชนไรเดอร์อ้างไม่คิดหนีไม่เปลี่ยนตัวตำรวจพบขวดเหล้าในรถแจ้ง3ข้อหาหนักบุกจับเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐร้านขายปืนร่วมทุจริตสวมสิทธิ์ใบอนุญาตซื้อปืนสวัสดิการหายออกนอกระบบกว่า400กระบอกหวั่นเข้าตลาดมืดส่งต่อกลุ่มอาชญากรรมไทยชนกยืนยันเดินหน้า AI Passport งบ1,600 ล้าน ไม่หวั่นเสียงวิจารณ์

0: นักวิชาการห่วงเป้าหมายยกระดับความรู้ไม่สำเร็จแถมกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน
1: มีอาการเป็นยังไงบ้างวันนี
2: ้โอ้ยอ่อนแรงกว่าแต่คนเราแต่ถ้าก็ไปจะตายเลย
1: อ่ะเดี๋ยวจะรีบพาออกนะ
0: ถ้าชาวลาวเริ่มอ่อนแรงรอเคลื่อนย้ายออกจากถ้ำวางแผนเสริมกำลังกู้ภัยอุปสรรคใหญ่ดำน้ำเส้นทางแคบยาวหลายร้อยเมตรติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: สวัสดีค่ะเสียงเปลี่ยนเมืองกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ค่ะเชื่อว่าเวลาเราพูดถึงการไปทำงานต่างประเทศหลายคนคงหลับตาแล้วนึกภาพโอกาสที่จะได้เก็บเงินกลับบ้านใช่ไหมคะความจริงก็น่าจะต้องเป็นแบบนั้นค่ะปัจจุบันมีแรงงานไทยทำงานอยู่ในต่างประเทศกว่า 200,000 คนใน142ประเทศทั่วโลกนะคะสามารถสร้างรายได้กลับสู่ประเทศไทยประมาณมากกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีค่ะเฉพาะปีงบประมาณนี้2569หลังเราได้ครม.ใหม่นะคะกรมการจัดหางานก็ตั้งเป้าส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศเพิ่มอีก 130,000 คนแต่ภายใต้ตัวเลขสวยหรูที่แฟนกำลังเล่ามีเรื่องราวความไม่เป็นธรรมซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆคงเป็นแรงงานเก็บเบอร์รี่ในฟินแลนด์และสวีเดนนะคะไปทำงานต่างแดนด้วยความหวังว่าจะทำงานเก็บเงินกลับบ้านแต่ว่าสุดท้ายหลายคนก็ถูกหลอกค่ะกลับบ้านมือเปล่าแถมด้วยหนี้สินหนักกว่านั้นบางคนอาจจะมีคดีติดตัวมาด้วยทั้งกรณีถูกหลอกเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือว่าอาจจะถูกฟ้องว่าทำผิดสัญญาจ้างนะคะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเกิดมานานแล้วค่ะแต่จนถึงทุกวันนี้สถานการณ์ก็เหมือนจะว่าไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะบานปลายกลายเป็นปัญหาที่เราเรียกกันว่าค้ามนุษย์ค่ะวันนี้เลยอยากชวนฟังเรื่องราวของแรงงานอีสานที่ไปเก็บเบอร์รี่ในฟินแลนด์ในสวีเดนนะคะถ่ายทอดผ่านสารคดีบัตรเบอร์รี่ค่ะหรือว่าหมากไม้กำลังจะลงฉายบนหน้าจอไทย PBS นะคะอยากให้ผู้ชมลองชมตัวอย่างสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยถึงความเข้มข้นของเนื้อหาค่ะ
1: เพราะตอนโควิดเปิดเกิดเป็นโควิดเหรอเขาก็เลยว่าบ่ไหวหรอกถ้าอยู่ต่อไปเขาก็ต้องดิ้นรนไปหาทางอื่นเขาบ่มีเงินมูก็เลยว่าถ้าอยากได้เงินหลายก็ไปเมืองนอกตีพลเรือนซี
2: ไอ้คนเดียวบ่ได้เงินหรอกเพราะว่าได้กับบ่หลายคันสองคนผัวเมียไปได้ซื้อฮอดน้าเพิ่นว่า
3: ผลไม้เปล่ากลับเลยนะครับว่าเขาช่างไปน้ำหนักเก็บมากได้มากเก็บน้อยได้น้อยครอบครัวนึงก็มา7คนก็มีเงินกลับไปล้านนึง
2: ไปฮอดแคมเขาก็ยืดพาสปอร์ตยืดยังพวกเขาไว้นะว่าให้พวกเขาถือ
1: บ่มียังกินจักอย่างบ่แม่ไปก็ยังขอทานนะเข้าเม็ดเดียวเขาก็บ่เอาไว้เฮาอีหยังก็บ่มีให้พวกแม่กินโอ้บ่3มื้อบ่แม่บ่ได้กินข้าว
4: หนาวมากหนาวฝนตกอ่ะเราก็ทนเก็บทนเก็บเป็นนั่นแหละเก็บทั้งเปียกๆเพราะอยากได้เงินมันหนักสุดๆนะคือขามเขานึ่งลูกแล้วต้องแบกแบกถุงปุ๋ยหนักๆกับขามเพื่อที่จะเอามาให้ได
2: ้แบกเนี่ยก็จากว่าน้ำน้ำมันก็เย็นนั่นหมาน้ำทั้งเย็นทั้งแดงอ่ะหมากแดงน่ะเห็นที่เลือดไหลลงน้ำตุ๋นตัวเสื้อผ้าแดงมั้ย
1: เก๊ทุเรียนทำไมไม่เอาไอ้คนป่วยกลับบ้านส่งเขากลับบ้านเลยเอามานอนคนกันไม่ได้แล้วทำงานมันเหนื่อยๆแล้วเหม็นคาวกลิ่นเลือดเขาเอาให้เขาไปอยู่เมืองอื่นในบ่อเอามันไปทิ้งขยะเลยมันเป็นภาระ
5: ถามไผออกมากับบ่มีคนฝากเลยในเราเงินจากบาทบ่ปากเอาคือพากันเฮ็ดหนาเมยแท้เอากับบ่ปากวันนี้กุ้มได้ออกมาอายได้รับเงินจากบาทได้สายกับบ่ปาก
4: นั่งกอดเข้าห้องให้กันแบบกลับบ้านแทบจะบ่มีกับจิตใจทุกคนแบบทุกคนเงียบ
6: อีสานน่ะดิบันเนาะดิบันเนาะเท่มากเลย
7: เท่แบบไหนอะ
6: เท่แบบหาของกินได้อะ
7: สูงแล้วมาขอฝากแม่แต่เช่นเดียวกับบ่มีให้ลูกเงินก็บ่ได้ได้เงินมาพันเดียวลูกทำได้เสียมาฝากบ่ได้ขนมมาให้หนูกินบ่แม่ซื้อ

0: ไม่มึงเวอร
1: ์แล้วผมถามว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราทำเพื่อพี่น้องประชาชนเราเนี่ยไม่ได้ที่คิดให้เขาไปแล้วลำบากถ้าคิดให้เขาไปแล้วลำบากคนอย่างผมจะส่งเขาไม่ได้ยังไง
2: อยากให้ติดตามชมสารคดีชิ้นนี้นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กับคนทำงานเบื้องหลังผลงานชิ้นนี้ค่ะคุณโกวิทโพธิสารบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ดนะคะเรียกว่าเป็นผู้ผลิตสารคดีบัตเบอร์รี่ค่ะพี่โกสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นทุกอย่างแล้วสำหรับสารคดีชุดนี้
3: เข้าใจว่าอย่างนั้น
2: ไปคว้ารางวัลสารคดีเพื่อสิทธิมนุษยชนยอดเยี่ยมจากแคนาดามาด้วยสำหรับปีน
3: ี้ใช่ครับใช
2: ่รู้สึกยังไงบ้างวันที่บอกว่าสารคดีได้รับรางวัลนี้
3: ก็ในแง่ของคนทำงานสื่อครับการได้รางวัลมันก็ชุบชูใจอะเนาะแต่ว่าผมคิดว่ารางวัลที่เราคาดหวังมากกว่านั้นคือแรงงานที่อยู่ในเนื้อเรื่องทั้งหมดรวมทั้งคนที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องเนี่ยได้รับการชดเชยเยียวยาผมคิดว่าเรื่องนี้ใหญ่กว่า
2: ค่ะบางคนเคลื่อนไหวเรื่องนี้บอกว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมมามากกว่า10ปีถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างคะ
3: คนงานที่ไปเก็บเบอร์รี่เนี่ยเฉพาะของคนที่เป็นแรงงานไทยเนี่ยมีการเก็บข้อมูลมามากกว่า10ปีนะครับจะเกือบ20ปีด้วยซ้ำไปของสหภาพคนทำงานระหว่างประเทศคนทำงานต่างประเทศได้เก็บข้อมูลมาเนี่ยก็ตลอด20ปีที่ผ่านมาก็หลายเคสหลายกรณีเพราะนั้นถ้าพูดถึงว่ามีแรงงานแบบไหนอย่างไรบ้างผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าเราหยิบใครมาเล่ามากกว่า
2: แล้วในสารคดีค่ะตัวละครหลักๆซึ่งเป็นคนจริงๆเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆพี่โกหยิบใครมาเล่าบ้างแต่ละคนเขาเจอปัญหาอะไรบ้างเอาเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะ
3: คือตัวละครที่เราเลือกมาเนี่ยเป็นกลุ่มของแรงงานที่ไปทำงานโดยเฉพาะกลุ่มที่ทำงานในช่วงโควิดเนาะช่วงโควิดเนี่ยสถานการณ์ก็คือว่าคนจำนวนมากก็ไม่มีงานทำไม่มีงานทำหรือธุรกิจส่วนตัวของเขาก็ได้รับผลกระทบรายได้ลดลงภาระค่าใช้จ่ายครอบครัวมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าโดยรากของมันทั้งหมดก็จะมีประเด็นเรื่องเราเรียกว่าหนี้ครัวเรือนนะครับปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนที่มีมากเป็นทุนเดิมแล้วก็ปัญหาเรื่องรายได้ที่มีน้อยเพราะนั้นค่าแรงต่ำรายจ่ายเยอะก็เป็นผลกระทบที่ต่อเนื่องกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยิ่งเจอโควิดมาซ้ำเติมเนี่ยก็ยิ่งทำให้สถานการณ์พวกนี้มันหนักหน่วงพอมันหนักหน่วงเนี่ยเขาก็ไม่มีช้อยส์ก็ทำยังไงก็ได้เห็นโฆษณาอยู่ใน Facebook หรือเห็นคนญาติบอกต่อกันปากต่อปากหรือคนที่อยู่ในชุมชนบอกกันปากต่อปากว่าไปทำงานเก็บเบอร์รี่สิสบายนะ3เดือนได้เงินแสนกลับมาก็เอาสิก็แสนหนึ่งแสนสองแสนเนี่ยไปคนเดียวก็ใช้ได้แล้วนะถ้าไปทั้งครอบครัวเนี่ยก็น่าจะกลับมาปลดเปลื้องหนี้สินได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาภาระต่างๆนานาที่เกิดขึ้นได้เขาก็ตัดสินใจไป
2: คือคนไปแล้วได้หลักแสนกลับมามีจริงแต่คนไปแล้วกลับมาไม่ได้อะไรเลยหรือได้น้อยกว่าที่คาดการก็มีเยอะ
3: คนจำนวนมากคิดว่าอ๋อมีคนนี้ไงที่ไปแล้วได้เงินมาเงินแสนกลับมาได้เงินหมื่นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหรือขั้นต่ำก็คือก็ได้เงินกลับมาเนี่ยก็มีไหมมีแต่คำถามคือว่าแล้วคนอื่นๆที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมกลับมามันหมายความว่าคนที่ได้รับกลับมาคนที่ได้ผลประโยชน์กลับมาเนี่ยสามารถชดเชยสิ่งที่คนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมได้เหรอ
2: ไม่ได้นะ
3: มันก็ไม่ได้มันคนละเคสกันคนที่โชคดีก็โชคดีไปคนที่โชคไม่ดีเนี่ยก็ต้องชดเชยเยียวยาเขาโดยหลักการมันเป็นเช่นนั้นแต่ว่าที่สุดหลายปีที่ผ่านมาชาวบ้านก็พบว่าเมื่อเขากลับมาเขาก็นอกจากรายได้ไม่ได้ตามเป้าที่ต้องการแล้วเนี่ยตามที่เขามีการประกาศเอาไว้แล้วเนี่ยก็มีหนี้สินติดตัวตามมาผลกระทบตามมาสารพัดอย่าง
2: ค่ะคือบางคนต้องขายทรัพย์สินเพื่อให้ได้ไปด้วยก็เป็นหนี้ตั้งแต่ก่อนไปอยู่แล้ว
3: สารพัดอย่างครับมีหลายเคสหลายกรณียืมญาติพี่น้องไปกู้ธกส.ไปกู้หนี้นอกระบบในระบบสารพัดอย่างก็เพื่อที่จะมีเงินก้อนเพื่อจะเดินเรื่องทำวีซ่าทำนู่นทำนี่ตามที่บริษัทนายหน้าจะบอกให้ทำเขาก็ทำเสร็จแล้วเมื่อกลับมาเนี่ยเมื่อรายได้มันไม่เข้าตามเป้าครับแต่รายจ่ายมันรออยู
2: ่
3: ก็ต้องไปกู้เพิ่มอีกทีนี้กู้คนชาวบ้านธรรมดาจะไปเข้าสถาบันการเงินที่ไหนได้ก็กู้นี่นอกระบบกู้ขายอะไรได้ก็ขายเพื่อทำให้ตัวเองมีพอจะมีชีวิตอยู่ได
2: ้เมื่อสักครู่พี่โกพูดคำว่านายหน้าคือการไปทำงานในประเทศแถบสแกนดิเนเวียฟินแลนด์สวีเดนเก็บเบอร์รี่ต้องมีนายหน้าต้องผ่านนายหน้า
3: ก็ธุรกิจนี้มีนายหน้าข้อต่อของมันก็คือว่ามีนายหน้าที่อยู่ในประเทศไทยทำหน้าที่ในการจัดหาคนเข้าไปทำงานทำเอกสารวีซ่าทำนู่นทำนี่จัดหาตั๋วเครื่องบินสารพัดอย่างแล้วก็พาคนเหล่านี้เดินทางไปที่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดนแล้วฝั่งไปสวีเดนก็ไปอยู่ในพื้นที่ที่ทำงานก็จะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งที่รับเข้าไปทำงาน
2: เหมือนแฟนเคยได้ยินว่าในประเทศแถบสแกนดิเนเวียบางประเทศเนี่ยการเก็บเบอร์รี่ไม่ใช่การเก็บในฐานะ

0: คแรงงานแต่เหมือนมองคนไปเก็บอะเป็นผู้ประกอบการทำให้คือกฎหมายปลายทางด้วยไหมคะมันทำให้เกิดความลักลั่นไม่เป็นธรรมต่อการจัดการ
1: คือการเก็บเบอร์รี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า every man rights หมายความว่าทุกคนสามารถเข้าไปเก็บเบอร์รี่ได้คล้ายๆกับเราสามารถเข้าไปเก็บเห็ดไปเก็บหน่อไม้ไปหาหน่อไม้ในหัวไร่ปลายนาในบ้านเราคล้ายๆกัน
0: ที่เราพูดนี่คือเบอร์รี่ป่านะ
1: ใช่ในฟินแลนด์ก็เหมือนกันก็ไปคือทุกคนสามารถเก็บเบอร์รี่ได้หมดแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาของมันคือว่าการไปเก็บเบอร์รี่ในแรงงานที่มีปัญหาในชุดหลายปีก่อนหน้าเนี่ยมันคือการใช้วีซ่าเรียกว่าวีซ่าเชงเก้นเชงเก้นก็คือท่องเที่ยวก็ไปใช้วีซ่าท่องเที่ยวก็ไม่มีสถานะการเป็นแรงงานเม
0: ื
1: ่อมีสถานะการเป็นแรงงานหมายความว่าไม่มีสถานะการเป็นลูกจ้างนายจ้างต่อกันไปถึงก็คล้ายๆกับต้องรับผิดชอบตัวเองแทบทุกอย่างนะครับอันนี้ process ของมันเป็นอย่างนี้ที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยหมายความว่าขั้นต้นเนี่ยเขาต้องกู้หนี้ยืมสินเพื่อเดินเรื่องไปใช่ไหมครับเมื่อไปถึงปั๊บเนี่ยเขายังต้องเขาเรียกว่าต้องเอาเงินต้องเป็นหนี้บริษัทนายหน้าเพ
0: ื
1: ่อที่จะเช่ารถค่าที่พักค่าอาหารค่าอะไรต่างๆนานาคือหาเงินส่งตัวเองไปแล้วก็หาเงินเช่ารถค่านู่นค่านี่ค่าน้ำมันทุกอย่างหักหมดครับแล้วก็เพื่อที่จะไปหาเบอร์รี่ซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
0: ไม่รู้จะเก็บได้เท่าไหร่ด้วย
1: ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษข้อความป้ายเป็นภาษาอังกฤษแล้วพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ประเทศในฟินแลนด์นะฮะฟินแลนด์สวีเดนอ่ะมันไม่เหมือนเข้ามากรุงเทพเข้ามาหมอชิดที่เราอ่านป้ายได้ใช่ไหมไม่หางานทำไม่ได้ก็วิ่งตรงนั้นตรงนี้ก็พอจะอยู่รอดได้แต่สวีเดนมันอยู่ตรงไหนฟ
0: ิน
1: แลนด์อยู่ตรงไหนชาวบ้านบางคนไม่เคยขึ้นเครื่องบินด้วยซ้ำไปไปถึงก็ไปอยู่ในสภาวะที่อากาศหนาวเย็นมากๆแล้วก็ทำงานอย่างหนักหน่วงเพราะนั้นเนี่ยสภาพการจ้างต่างๆนานามันหนักมากสำหรับคนทำงาน
0: ค่ะเพื่อให้ตัวสารคดีเล่าเรื่องอย่างสมบูรณ์พี่โกเองก็บินไปที่นู่นด้วย
1: บางคนที่เราไปเจอนี่คืออายมากอายถึงขั้นที่ว่าขอเข้าบ้านตอน5 ทุ่ม6 ทุ่มรอข้างบ้านเขาหลับหมดแล้วจะได้ไหมไม่ต้องมานั่งตอบคำถามว่าคนอีสานเรียกว่าหมานบอหมายความว่าโชคดีไหมได้เงินได้ทองกลับมาไหมไม่อยากตอบคำถาม
0: ความสมบูรณ์ของสารคดีก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงให้มันได้ไปได้เราไปเจอแล้วก็ได้ไปคุยนะคะท
1: ี
0: น
1: ี
0: ้อะไรยากที่สุด
1: อะไรยากที่สุด
0: สำหรับงานชิ้นนี้อะไรยากที่สุด
1: คือความยากที่สุดเลยผมคิดว่าหนังสารคดีเรื่องนี้ไม่ได้โชว์โปรดักชันเนาะไม่ได้เป็นหนังที่แสดงโปรดักชันใหญ่โตถ่ายภาพสวยงามเราไม่ได้คือโดยความตั้งใจก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นหนังใหญ่โตอะไรขนาดนั้น
0: แต่มันเรียวมันมีความเป็น
1: ใช่มันมีความเรียวสิ่งที่ยากที่สุดในการเก็บเรื่องนี้คือการค่อยๆกระเทาะมันออกมานะครับค่อยๆนั่งคุยกับแรงงานที่เราไปเจอแล้ววันหนึ่งครั้งแรกๆที่เจอกันเนี่ยบางคนก็อาจจะไม่ไว้ใจเพราะก็เคยโดนหลอกมาแล้วจนกระทั่งเราทำงานไปเรื่อยเขาก็เห็นความจริงใจของเราเพราะความยากคือเวลาในการทำงาน
0: ค่ะไม่ง่ายค่ะสำหรับสารคดีชิ้นนี้นะคะในการเล่าเรื่องชีวิตของผู้คนนะคะบัตเบอร์รี่นะคะคุณผู้ชมอยากให้ชมค่ะผ่านหน้าจอไทย PBS คือ16 มิถุนายนนี้3 ทุ่มครึ่งเปิดดิจิตอล HD หมายเลข3รอเลยนะคะ16 มิถุนายนนี้3 ทุ่มครึ่งส่วนใครไม่สะดวกอาจจะมีกิจกรรมอะไรไม่ได้อยู่บ้านชมได้ผ่านแพลตฟอร์มวิภาของไทย PBS ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่วันที่5 มิถุนายนนี้เป็นต้นไปถามมาถึงตรงนี้พี่โกปิดท้ายนิดนึงสถานการณ์ณวันนี้แรงงานเก็บเบอร์รี่เนี่ยมันดีขึ้นบ้างไหมคะ
1: ไม่เลยครับ
0: หรือมันแย่ลงก็ไม่รู้นะ
1: มันคือจะพูดว่าดีบ้างก็อาจจะพอจะพูดได้บ้างนิดหน่อยตรงที่คนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์เหล่านี้เนี่ยถูกตัดสินให้มีความผิดแล้วก็ตัดสินจำคุกตัดสินให้ชดใช้ต่อผู้เสียหายหลายล้านบาทนะครับแต่ว่าคดีเหล่านี้เกิดขึ้นที่ฟินแลนด์ศาลที่ฟินแลนด์พิพากษาให้มีคนที่เกี่ยวข้องคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลฟินแลนด์แล้วก็มี CEO ของบริษัทที่บริษัทเบอร์รี่ในฟินแลนด
0: ์
1: แล้วก็มีนายหน้าชาวไทยที่ถูกตัดสินว
0: ่
1: ามีความผิดนะครับแต่ฝั่งไทยไม่มีอะไรเลย
0: กระทรวงแรงงานอยู่ตรงไหนของเรื่องเนี่ยอยากรู้มากเลย
1: ผมเล่าแบบนี้แรงงานที่จะต้องไปเขาจะมีการเวิร์กช็อปแล้วก็ต้องเอาคนไปรวมกันนะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคนเป็นพันนะรวมกันตรงนั้นก็มีนายหน้ากล่าวมาพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ขายความฝันอะไรต่างๆนะแล้วก็มีโต๊ะของกระทรวงแรงงานไปตั้ง
0: แต่แรกเลย
1: ตั้งแต่แรกเลยเพราะนั้นเนี่ยกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกไปจนจุดกลับมา
0: เพราะเรื่องนี้ยังไม่จบค่ะไทย PBS จึงอยากชวนคุณผู้ชมคิดอ่านและพูดคุยกันต่อนะคะชมสารคดีกับเราแล้วก็อาจจะคุยเรื่องนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียที่คุณผู้ชมสนใจได้นะคะอยากให้เรื่องนี้ถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้จริงๆนะคะวันนี้ลารายการพร้อมพี่โกวิทเลยนะคะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง16:45วันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะถ้าพูดถึงเวทีนางงามในยุคสมัยนี้เรียกว่าการประกวดเนี่ยเปิดกว้างกว่าเดิมมากค่ะเราได้เห็นว่าผู้หญิงแต่กำเนิดก็สามารถมาประกวดร่วมกันกับสาวทรานส์นะคะแม้จะไม่ได้ผ่าตัดแปลงเพศเป็นผู้หญิงก็สามารถมาประกวดในเวทีเดียวกันได้อีกอย่างนึงค่ะผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะคะเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนางสาวเป็นคำว่านางมีลูกแล้วหรือว่าผ่านการหย่าร้างก็สามารถมาประกวดนางงามสวมส้นสูงใส่สายสะพายได้เช่นกันนะคะเวทีนึงในบ้านเราค่ะก็คือเวที Mrs. Tourism Thailand นะคะที่เตรียมจะคิกออฟการประกวดในปี2026ค่ะนอกจากจะเป็นเวทีที่ส่งเสริมพลังของผู้หญิงที่ไม่จำกัดสถานะแล้วนะคะคำว่า Tourism ก็เป็นอีกโจทย์สำคัญเหมือนกันว่าผู้เข้าประกวดในเวทีนี้ต้องมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านเราด้วยแต่อย่างที่หลายคนรู้กันนะคะว่าในยุคสมัยนี้น้ำมันก็แพงอะไรก็แพงหลายคนก็จะรู้สึกว่าไม่ได้อยากเที่ยวรู้สึกว่าอยากจะประหยัดเงินเก็บเงินเอาไว้ดีกว่านะคะดังนั้นวันนี้ค่ะลองไปฟังมุมมองจากเหล่าคุณแม่มีมงกันนะคะว่าจะมีวิธีการเที่ยวอย่างไรให้สนุกแบบเซฟๆในยุคสมัยนี้ค่ะ

0: แต่ละคนนี้ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากนะคะแถมชุดก็มาแบบแกรนเลยค่ะเพราะว่าแต่ละคนสวมใส่ชุดที่ได้แรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าไทยโชว์ความงามตามคอนเซปต์เวทีประกวด Mrs. Tourism Thailand 2026ค่ะที่ก็เพิ่งจะเปิดรับสมัครกันไปเวทีนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่เปิดกว้างนะคะไม่จำกัดอายุสาวงามแต่ว่ากติกาอาจจะยากนิดนึงนะคะสำหรับสาวโสดเพราะว่าเวทีนี้เนี่ยเขาขอว่าต้องเป็นมิสซิสหรือว่าเป็นผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วค่ะมาเป็นกระบอกเสียงทั้งเรื่องพลังหญิงควบกับการโปรโมทการท่องเที่ยวงานนี้ที่มาหาเราถึงไทยบันเทิงนะคะรวมคุณแม่มีมงค่ะจากปี2022 2023 2024และล่าสุดปี2025มาเชิญชวนหญิงไทยให้ก้าวออกจากเซฟโซนค่ะ
1: เราก้าวเข้ามาเพื่อที่จะทำอะไรเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงในสังคมมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นตัวอย่างของความที่ว่าโอเคเราเลี้ยงลูกอย่างไรนะคะทำธุรกิจยังไงหรือว่าบาลานซ์ชีวิตยังไงนะคะในการที่เป็นนางงามด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับเป็นคุณแม่ด้วยแล้วก็ดูแลธุรกิจด้วยพี่เลยรู้สึกว่าทุกๆหน้าที่อะค่ะทำให้พี่เป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์ดีๆในชีวิตเยอะมาก
2: คือเราสามารถทำได้ทุกอย่างปลดล็อกสกิลของความเป็นแม่ความเป็นไทยต่างๆนะคะแต่การมาประกวดในเวทีนี้ค่ะแม่จอยใช้การรำไทยใช่ไหมคะลูกๆเห็นคือลูก5ขวบผู้หญิงตอนนี้เรียนรำไทยอยู่เพราะว่าเห็นคุณแม่ว่าไอ้คุณแม่รำไทยสวยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นคุณแม่ใส่ผ้าไทยกลายเป็นว่าลูกก็ชอบผ้าไทยด้วยเวลาเราไปจังหวัดต่างๆเราจะเห็นผ้าไทยที่เป็นของพื้นท้องถิ่นนะคะก็คือจะมีความสวยที่แตกต่างกันลูกก็ได้เรียนรู้ไปด้วย

0: วยเราบอกเลยว่าช่วงนี้คือเน้นท่องเที่ยวในประเทศไทยอย่างเดียวเลยค่ะ
1: ค่ะก็สำหรับเวทีของเรานะคะเรียกว่าเราอะเฟ้นหาค่ะราชินีเสน่ห์ไทยค่ะหรือว่าไทยเฮอริเทจควีนค่ะผู้หญิงที่ทรงคุณค่าแล้วก็สามารถสะท้อนความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าให้กับสังคมแล้วก็ให้กับประเทศได้แล้วก็เป็นตัวอย่างความเป็นไทยที่ดีให้กับคนรุ่นหลังด้วยค่ะให้กับลูกหลานค่ะซึ่งก็จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถสะท้อนความเป็นไทยวัฒนธรรมความเป็นผู้หญิงไทยที่เพียบพร้อมที่สุดแล้วก็ทรงพลังที่สุดค่ะแล้วผู้ที่ชนะนะคะก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยค่ะดำรงตำแหน่งมิสซิสทัวริซึมไทยแลนด์ค่ะเป็นไซสปายไทยแลนด์ตัวแทนประเทศไทยที่จะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนในการประกวดรอบนานาชาติซึ่งปีนี้นะคะประกวดรอบนานาชาติที่ประเทศเวียดนามค่ะ
2: เห็นยังสวยเป๊ะขนาดนี้เนี่ยแต่ละคนได้ชื่อว่าเป็นคุณแม่ดีกรีลูก2ลูก3กันทั้งนั้นนะคะความเป็นครอบครัวใหญ่ยุคนี้ก็ไม่ง่ายค่ะถ้าถามปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจในฐานะที่มีมงนางงามด้านการท่องเที่ยวนะคะไม่ให้เสียชื่อสายสปายทัวริซึมก็มองว่าการท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลักค่ะแถมได้ปลูกฝังให้ลูกๆได้รักความเป็นไทยด้วย
3: ก็พยายามลองจัดวันเวลาดูแล้วก็ไปสถานที่ที่เหมาะสมนะคะที่ครอบครัวไปได้ทริปสั้นๆก็ได้ไม่ต้องแบบยาวอะไรเงี้ยหาเวลาไปเติมความสุขเล็กๆริมชายหาดบางแสนมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเน้นพวกแบบนี้พอไปปุ๊บเด็กๆเขาก็จะมีความรู้สึกว่าบางครั้งอ่ะการมีทริปใหญ่ต้องแพลนนานต้องดูวันไหนจะวันหยุดวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเก็บเกี่ยวความสุขในวันเล็กๆนะคะเริ่มจากรถแมพใกล้ๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมีเวลาจริงเราก็ไปไกลขึ้นอย่างเงี้ยก็เหมือนแม่จอยเป็นบวกหนึ่งนะคะก็คือเน้นการท่องเที่ยวในประเทศไทยก่อนค่ะปีนี้ค่ะ
4: เรื่องประหยัดการประหยัดน้ำมันนะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าหันมาใช้ EV มากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทิ้งน้ำมันค่ะแต่ก็ใช้ควบคู่กันไปเพราะว่าเราก็จะมาดูว่าแบบไหนประหยัดอะไรเงี้ยค่ะก็อยากที่จะเชิญชวนสาวๆนะคะที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะคะเข้ามาสมัครกันเถอะค่ะเพราะว่าเวทีนี้นะคะเปิดกว้างมากๆเลยแล้วก็ทำให้คุณได้มายืนอยู่จุดนี้แล้วคุณจะรู้ค่ะว่าคุณทำได
2: ้สำหรับการประกวดเวที Mrs. Tourism Thailand 2026ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะและจะปิดรับสมัครวันที่12มิถุนายนนี้ค่ะก่อนประกวดกันในเดือนกรกฎาคมปีนี้ผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนสายสะพายไทยแลนด์ที่ประกวดรอบนานาชาติที่ประเทศเวียดนามค่ะการประกวดยุคนี้ก็เปิดกว้างจริงๆก็ทำได้เห็นศักยภาพผู้หญิงว่ายังคงมีความสามารถไม่จำกัดสถานะนะคะแล้วก็ไม่จำกัดอายุด้วยเช่นเดียวกับเทคโนโลยีค่ะในยุคสมัยนี้เรียกว่าเปิดกว้างไร้ขอบเขตไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆทำให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้นเช่นเดียวกับการผลิตสื่อผลิตคอนเทนต์หลายคนสามารถแจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ในระยะเวลาเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะเช่นเดียวกับการผลิตสื่อยากๆอย่างสารคดีค่ะหลายคนอาจจะมองว่าต้องใช้เวลาใช้เครื่องไม้เครื่องมือเยอะแต่เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก็เอื้อให้หลายๆคนสามารถสร้างสารคดีได้ภายในวันเดียวเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าหากเราลงลึกในรายละเอียดจริงๆการทำสารคดีนั้นค่ะยังคงมีหลายอย่างนะคะหลายปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จรวมถึงต้องใช้ประสบการณ์ของผู้ลงมือสร้างลงมือผลิตสารคดีด้วยนะคะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานมองมุมหนังกันค่ะ
5: เอาจริงๆอย่างเราเคยไปอยู่กับเพื่อนที่เมลเบิร์นออสเตรเลียเดือนหนึ่งเงี้ยก็โอ้โหแบบเหมือนอยู่ดินแดนอะไรนะดินแดนพระศรีอานน่ะได้ไหมออกไหมทำงานอาทิตย์ละ4วันวันละ6ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็คนที่ทำในคนที่ทำงานแรงงานได้เงินมากกว่าทำงานออฟฟิศช่างทาสีพนักงานก่อสร้างพนักงานซ่อมท่อได้เงิน
6: ช่างมงช่างไม
5: ้รวยมากกว่าเพื่อนเราไปทำงานเป็นดูแลคนแก่อย่างเงี้ยตอนนี้เขามีบ้านอยู่2หลังอยู่ริมทะเลแล้วก็หลังนึงให้เช่าแล้วก็ช่วงวันหยุดอีก3วันคนเหลืองอาทิตย์ก็ขับรถไปเนชั่นแนลปาร์คไปตั้งแคมป์กันตอนเย็นปิ้งบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณภาพดีมากแล้วเราไปอยู่ว่าเราไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะหรือทำภาพยนตร์เลยพอเราไปอยู่คิดว่าเออ รือว่าฉันก็ไปทำงานร้านอาหารแล้วก็มีชีวิตดีๆไปดีวะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
6: พี่เบิ้ลอย่าพูดนี่นะพอพี่เบิ้ลพูดนี่พี่เบิ้ลพูดแต่ว่าการอยู่ในบ้านเรามันมีอะไรที่มันเป็นปัญหามันเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ค่อยโอเคจะต้องตีแผ่มันอย่างนั้นเลยนะถ้าความหมายอ่ะ
5: แต่พออยู่บ้านเราเนี่ยเวลาอยากจะทำหนังเรื่องอะไรหันซ้ายหันขวาเอ้ยฉันจะทำหนังอะไรดีนะจะต้องทำมาหากินแล้วต้องหาประเด็นอะไรไปขายละโอ้เต็มเลย
7: อาจฟังดูเป็นมุกตลกแต่ก็เป็นตลกร้ายที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหากต้องการตั้งต้นทำสารคดีสักเรื่องในเมืองไทยมีประเด็นเป็นร้อยเป็นพันให้หยิบกล้องขึ้นมาบันทึกได้นี่คือหนึ่งในเรื่องเล่าของนนทวัฒน์นำเบญจพลที่เล่าไว้ผ่านรายการป๊อปดีโคดทางไทย PBS เผยมุมมองว่าการทำสารคดีในไทยนั้นเรื่องเนื้อหาอาจไม่ใช่เรื่องยากซึ่งรวมถึงวิธีการถ่ายทำที่เจ้าตัวมองว่าขั้นแรกสุดอาจทำได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวก่อนที่จะพัฒนาไปสู่การทำโปรดักชันที่ดีขึ้นเมื่อมีต้นทุนและโอกาสหากความยากในมุมผู้กำกับสารคดีคนดังคือเรื่องของการหาทุนสร้างที่เจ้าตัวเชื่อว่าการหาทุนสร้างสารคดีนั้นในต่างประเทศอาจมีพื้นที่และก็แรงสนับสนุนที่มากกว่า

0: รียมกำลังพร้อมเราจะไปสลายการชุมนุมเสื้อแดง
1: ประสบการณ์ส่วนตัวจากการทำสารคดีที่เจ้าตัวเคยถูกผลักออกไปเป็นคนวงนอกอุตสาหกรรมหรือแม้แต่ในสังคมจากความเห็นต่างทางการเมืองที่เป็นผลมาจากการบันทึกสารคดีอย่างฟ้าต่ำแผ่นดินสูงไปจนถึงการได้ทำงานกับนานาชาติยังทำให้นนทวัฒน์พบว่าสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ควรจะคำนึงถึงในการทำสารคดีและก็ไม่ควรมองข้ามคือเรื่องของกฎหมายและการประเมินความเสี่ยง
2: ถ้าเราไม่เก็บตี้ผมขึ้นไปบนรถเนี่ยผมตายแน่นอน
3: ก็ควรจะประเมินนะในระดับหนึ่งก็ต้องควรจะพิจิตรคาดการล่วงหน้าไว้เหมือนกันว่าสิ่งนี้มันจะก่อให้เกิดอะไรยังไงบ้างทั้งตัวเราตัวคนที่ถูกคนที่อยู่ในหนังเรามาเนี่ยควรจะประเมินใช่จริงๆถ้ามันโปรโบมากๆควรจะมีทีมลีกอลทีมกฎหมายแต่ด้วยซ้ำ
4: ต่างประเทศมีไหมฮะทีมกฎหมายมีทีมกฎหมายในการดูแลเฉพาะ
3: สำคัญมากถ้าเกิดประเด็นที่มันซีเรียสแล้วก็จริงจังมากๆก็ควรจะต้องมีครับ
4: แล้วถ้าของไทยบ้านเราล่ะหรือว่าทำแบบตามมีตามเกิด
3: เราไม่ค่อยมีคนทำไงเราก็เลยไม่แน่ใจว่าคนอื่นเขามีกันไหมแต่เรามี
5: จริงๆผมก็ทำหลายงานเลยพี่จิทั้งก่อสร้างทั้งเด็กเสิร์ฟ
6: แล้วเป็นไงมาไงสอนถึงมาทำงานที่นี่ได้
7: สองคิดว่าถ้าได้พาสปอร์ตมาแล้วจะหาเงินได้เยอะขึ้นน่ะ
8: แล้วไหนพาสปอร์ตอะไหนเงินน่ะ
9: Welcome to the Dayboy ค่ะ
10: ผมก็ต้องพยายามทำตัวให้เหมือนคนไทยที่สุดอะพี่
1: คำพิสารคดี101ในมุมนนทวัฒน์นำเบญจพลยังมีอีกหลายประเด็นน่าสนใจทั้งเรื่องการคิดเนื้อหาการขอทุนต่างประเทศการเตรียมงานด้านโปรดักชันและการพิจารณาความเหมาะสมในรูปแบบการถ่ายทำและพื้นที่ฉายซึ่งผู้กำกับคนดังได้แชร์ไว้ในรายการป๊อปดีโคดโดยสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และ YouTube ของไทย PBSอีกทั้งเร็วๆนี้เจ้าตัวก็กำลังจะมีผลงานสารคดีเรื่องใหม่ลงฉายพร้อมกับกำลังเตรียมการทำหนังฟิกชันรวมถึงบทบาทการเป็นเมนเทอร์ให้กับงานวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026เพื่อเฟ้นหานักทำสารคดีรุ่นใหม่อีกด้วยกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงาน
11: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงวันนี้นะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: ไทย PBS Kids Club
1: มาอัปเดตข่าวสารจากน้องพริมทั้งกิจกรรมของนักลงทุนรุ่นจิ๋วและแคมเปญสุดฮาที่ชื่อโรงเรียนยาวสุด
2: ๆถึงเวลาท้าด่วนชวนน้องกรและน้องหมิงมาคิดติดเล่นกับเกมสุดไวรัล

0: หมากาไก
1: ่ปิดท้ายด้วยห้องเรียนธรรมชาติพาเด็กๆคนเก่งไปเรียนรู้วิธีจับปลาจับกบกัน
0: ติดตามชมได้วันเสาร์นี้เวลา 7:30 น
1: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3แล้วมาเจอกันนะเด็กๆ
0: มาเจอกันนะครับ
2: ไอโนโอเคสัปดาห์นี้อเล็กชวนด็อกเตอร์กับสมอนดูซีรีส์แต่ดันสับสนกับชื่อเรื่อง
3: The Cloud ครับ
4: โอ้แบบว่าตัวตลกแย่งพลังกัน
2: และเมื่อโจนัสมาซื้อของเพื่อออกทริปแต่ดันได้สิ่งนี้ไป
5: What is this
2: พบกับความสนุกล้นจอกับซิทคอมฮาๆและภาษาอังกฤษในชีวิตจริง I know okay วันเสาร์นี้ 8:00 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3นะครับ
6: ลงเย็นๆถ่ายชีวิตใส่พลัดแล้วยัง
7: ลงละความน่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ที่มาเข้าโครงการใหม
6: ่ครับ
7: ซึ่งมีประมาณ6ล้านคนถ้า4เดือนต่อไปมันไม่ขยุกขยิกนะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าปี2569นี่จะไปยังไงมาที่ระบอบสีน้ำเงิน
8: รัฐบาลชุดนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบทางการเมืองได้ยากเพราะกลไกที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลล้วนอยู่ในกำมือของฝ่ายสีน้ำเงินไปเกือบหมด
7: ทุกครั้งที่พูดถึงระบอบอย่างนี้มันจะตามมาด้วยไอ้ที่เราไม่ต้องการ
9: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการทะลุกว้างกับเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปติดตามเรื่องราวของทางรถไฟบนเทือกเขาของสวิตเซอร์แลนด์ครับเมื่อ150ปีก่อนกันครับซึ่งในตอนนั้นนะครับมันคือการบุกเบิกแล้วก็ถือเป็นเทคโนโลยีชิ้นโบแดงเลยแหละครับและในปัจจุบันเนี่ยมันก็คือเครื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยโดยขบวนรถไฟนี้นะครับจะเริ่มออกเดินทางจากเมืองมองเทอร์ครับริมทะเลสาบเจนีวาเพื่อขึ้นสู่ยอดเขาโรเชเดเนรวมระยะทาง10กิโลเมตรครับโดยใช้เวลาเดินทางก็ราวๆ50นาทีนะครับโดยระหว่างนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศความรุ่งโรจน์ในอดีตเพราะภูมิภาคนี้ในอดีตเคยเป็นสนามเด็กเล่นของเหล่าขุนนางชั้นสูงมหาเศรษฐีและคนดังมาก่อนครับในปัจจุบันนะครับแม้ว่าความหรูหราฟู่ฟ้าจะซบเซาลงไปบ้างแต่นักท่องเที่ยวก็ยังนิยมมากันแบบไม่ขาดสายเลยนะครับเนื่องด้วยธรรมชาติอันแสนสงบที่มีทั้งป่าเขาและทะเลสาบเวิ้งว้างอยู่คู่กันจนมีสุภาษิตกล่าวไว้นะครับว่ามีมอนทรีนั้นคุณจะได้นั่งแช่เท้าในทะเลสาบเจนีวาและเอนศีรษะพักพิงแอลป์นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Spectacular Mountain Railways of the Swiss Alps ทางรถไฟแสนสวยแห่ง Swiss Alps ในตอนรถไฟสาย Rocher de Nez ครับ
1: The Swiss Mountain Railroads, 150 years ago, a pioneering technology and a masterpiece. Today, an attraction for visitors and residents.
2: Hello, please show your tickets.
1: Taking us through majestic landscapes up to the most spectacular peaks.
3: My brother works down there by the lake. He drives the boats and I drive the trains. In our family, we always have to be on the move.
1: The mountain railroads continue to fascinate with their tradition and technology. And they provide an essential day-to-day lifeline for those who live on the mountain.

0: คุณผู้ชมครับเส้นทางรถไฟบนเทือกเขายังคงน่าทึ่งด้วยธรรมเนียมอันเก่าแก่นะครับที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแบบนี้ในขณะที่รถไฟล้อเฟืองเนี่ยค่อยๆไต่ระดับขึ้นเขาท่ามกลางพื้นที่ที่มีสัตว์ป่าอยู่มากมายครับและแถวนี้ก็จะมีชามัวของมองเทอร์นะครับที่เดินหากินไปมาอยู่ตลอดทั้งปีด้วยหลังจากนั้นนะครับรถไฟก็จะมุดลงใต้ดินครับผ่านย่านเมืองเก่าด้วยอุโมงค์ยาวเกือบ400เมตรที่เป็นช่วงสุดท้ายของทางรถไฟล้อเฟืองที่สร้างแล้วเสร็จในปี1909แล้วก็ถือว่าเป็นสายเลือดหล่อเลี้ยงผู้คนที่อาศัยอยู่บนขุนเขาแห่งนี้แหละครับดูแล้วก็มีเสน่ห์มากจริงๆนะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยไปขึ้นรถไฟขบวนนี้มาก่อนก็อย่าลืมนะครับสามารถส่งเข้ามาพูดคุยเล่าให้กับเราฟังได้ที่ Facebook Fanpageท่องโลกกว้างไทย PBS กันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะปิดทีวีทุกครั้งเมื่อไม่มีคนดูและไม่เปิดทิ้งไว้โดยไม่จำเป็นเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะทีวีที่เปิดค้างไว้ยังคงใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยปิดทีวีทันทีหลังใช้งานไม่เพียงช่วยลดค่าไฟในระยะยาวเท่านั้นแต่ยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วยนะครับ
1: พอแม่น้ำโขงเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยชาวประมงเองในแม่น้ำโขงเนี่ยก็ถูกกดทับด้วยคำว่าแม่น้ำเนี่ยมันเป็นแม่น้ำนานาชาติเป็นแม่น้ำที่ไม่มีเจ้าของเป็นแม่น้ำสากล
2: รู้จักกับลวงมองและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแม่น้ำโขงติดตามได้ในภาพยนตร์สารคดี Lost in แม่โขง Talk to Film 22 นาฬิกา 30 นาที เสาร์ที่ 30 พฤษภาคมนี้ทางไทย PBS
3: กะโหลกและคอของแกสโตเนียปรับสภาพให้เป็นเหมือนตัวดูดซับแรงกระแทกแต่นี่ไม่ใช่การต่อสู้นี่คือวิธีที่แกสโตเนียสร้างมิตรภาพ
4: อัศจรรย์ไดโนเสาร์เจ้าปฐพี Walking with Dinosaur ทุกวันอาทิตย์เวลา 21:30 น.
5: ถ้ากินแป๊บเดียวแต่ดื่มไม่ดื่มยอมรับนะครับต้องไปทานอาหารดื่มนิดน้อย
6: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.ยอมรับขับรถชนไรเดอร์อ้างไม่คิดหนีไม่เปลี่ยนตัวตำรวจพบขวดเหล้าในรถแจ้ง3ข้อหาหนักบุกจับเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐร้านขายปืนร่วมทุจริตสวมสิทธิ์ใบอนุญาตซื้อปืนสวัสดิการหายออกนอกระบบกว่า400กระบอกวัดเข้าตลาดมืดส่งต่อกลุ่มอาชญากรรมชัยชนกยืนยันเดินหน้า AI Passport งบ 1,600 ล้านไม่หวั่นเสียงวิจารณ์นักวิชาการห่วงเป้าหมายยกระดับความรู้ไม่สำเร็จแถมกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน
7: มีอาการเป็นยังไงบ้างวันนี้เดี๋ยวจะรีบพาออกนะ
6: ห้าชาวลาวเริ่มอ่อนแรงรอเคลื่อนย้ายออกจากถ้ำวางแผนเสริมกำลังกู้ภัยอุปสรรคใหญ่ดำน้ำเส้นทางแคบยาวหลายร้อยเมตรติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
8: ลงเต็มเย็นถ่ายชื่อใส่พลัสได้ยัง
9: ลงละลงละลงละความน่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ที่มาเข้าโครงการใหม
8: ่ครับ
9: ซึ่งมีประมาณ6ล้านคนถ้า4เดือนต่อไปมันไม่ขยุกขยิกนะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าปี2569นี่จะไปยังไงมาที่ระบอบสีน้ำเงิน
10: รัฐบาลชุดนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบทางการเมืองได้ยากเพราะกลไกที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลล้วนอยู่ในกำมือของฝ่ายสีน้ำเงินไปเกือบหมด
9: ทุกครั้งที่พูดถึงระบอบอย่างนี้มันจะตามมาด้วยไอ้ที่เราไม่ต้องการ
11: เพราะกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ต้นเดียวแต่ดื่มไม่ดื่มยอมรับมันต้องลงไปทานอาหารดื่มเล็กน้อย
1: ผอ.สำนักสืบสวนปปช.ยอมรับขับรถชนไรเดอร์อ้างไม่คิดหนีไม่เปลี่ยนตัวตำรวจพบขวดเหล้าในรถแจ้ง3ข้อหาหนักบุกจับเครือข่ายเจ้าหน้าที่รัฐร้านขายปืนร่วมทุจริตสวมสิทธิ์ใบอนุญาตซื้อปืนสวัสดิการหายออกนอกระบบกว่า400กระบอกหวั่นเข้าตลาดมืดส่งต่อกลุ่มอาชญากรรมชัยชนกยืนยันเดินหน้า AI พาสปอร์ตงบ 1,600 ล้านไม่หวั่นเสียงวิจารณ์นักวิชาการห่วงเป้าหมายยกระดับความรู้ไม่สำเร็จแถมกลุ่มเป้าหมายไม่ชัดเจน
2: มีอาการเป็นยังไงบ้างวันนี
3: ้โอ้ยอ่อนแรงกว่าเดิมแล้วท่านก็ไปโดนตายเลย
2: เดี๋ยวจะรีบพาออกนะ
1: 5ชาวลาวเริ่มอ่อนแรงรอเคลื่อนย้ายออกจากถ้ำวางแผนเสริมกำลังกู้ภัยอุปสรรคใหญ่ดำน้ำเส้นทางแคบยาวหลายร้อยเมตร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: หลังจากคาราคาซังมาหลายวันนะครับเรื่องส่งตัวหรือไม่ส่งตัวนายชนพัฒน์นาคซั่วให้กับ DSI ตามการเรียกไปสอบปากคำวันนี้ชัดเจนแล้วนะครับ
1: วันนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ส่งตัวนายชนพัฒน์ส.ส.กล้าทำให้กับ DSI ตามข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินนะคะซึ่งก็มีปฏิกิริยามาจากรังสิมันต์โรมค่ะแสดงความผิดหวังต่อมติของที่ประชุมและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเรื่องการหลบหนีออกนอกประเทศค่ะนายชนพัฒน์นาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าทำลุกขึ้นเปิดใจกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนที่ประชุมจะมีมติเสียงข้างมาก308ต่อ126งดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน3เสียงสรุปก็คือไม่อนุญาตให้ DSI ออกหมายเรียกนายชนพัฒน์รับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำระหว่างสมัยประชุมในคดีเกี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินค่ะซึ่งนายชนพัฒน์ยืนยันว่าพร้อมและยินดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่จะยึดตามหลักการมติของสภาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็ไม่สามารถหนีกระบวนการทางกฎหมายไปได
2: ้ว่าผมพร้อมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ผมก็ยังคงต้องยึดตามหลักการนะครับเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยหากปิดสมัยประชุมผมเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นนะครับตัวผมเองก็พร้อมครับท่านประธานแต่ว่าหลักการของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็ยังต้องยึดตามหลักการ
0: ก่อนหน้านั้นครับที่ประชุมสภาอภิปรายแสดงความเห็นเรื่องการส่งตัวนายชนพัฒน์นะครับมีทั้งสนับสนุนแล้วก็คัดค้านครับเช่นนายณัฐวุฒิบัวประทุมให้เหตุผลนะครับว่าต้องส่งตัวนายชนพัฒน์เพราะเข้าข่ายความผิดคดีอาญาข้อหาร้ายแรงครับโดยเฉพาะการเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยืนยันนะครับว่าอนาคตถ้ามีส.ส.ของพรรคประชาชนถูกกล่าวหาในลักษณะเดียวกันก็พร้อมโหวตส่งตัวให้กับตำรวจแน่นอนครับ
3: และผมเชื่อมั่นว่าหากเพื่อนสมาชิกสละเจตนาของความคุ้มกันถึงแม้ในทางกฎหมายนั้นจะไม่ใช่บทเบ็ดเสร็จให้ท่านสละได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของพวกเราและนี่คือบรรทัดฐานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระบอบสภาแห่งนี้ในระบอบประชาธิปไตยงั้นผมอยากจะย้ำจุดยืนครับว่าหากในอนาคตมีเพื่อนสมาชิกของพรรคประชาชนท่านใดถูกดำเนินการในลักษณะข้อเท็จจริงแบบเดียวกันพรรคประชาชนก็จะเห็นด้วยกับการอนุญาตให้พวกเขาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความถูกผิดเช่นเดียวกัน
1: เช่นเดียวกับนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมที่สนับสนุนให้ส่งตัวนายชนพัฒน์เพราะว่าแม้ส.ส.จะมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ว่าเอกสิทธิ์ย่อมมีข้อจำกัดซึ่งกรณีของนายชนพัฒน์มันเกี่ยวข้องกับคดีร้ายแรงและอาชญากรรมข้ามชาติบอกว่าถ้าสภามีมติไม่ส่งตัวให้ DSI อาจทำให้ประชาชนมองว่าสภากำลังปกป้องทุนเทาหรือใช้อภิสิทธิ์มากกว่าประชาชนหรือไม่ค่ะ
4: ว่าเป็นการกันแกล้งทางการเมืองท่านก็ตัดสินใจอย่างหนึ่งแต่ท่านคิดว่า DSI ได้ทำหน้าที่ในกระบวนการปกติของกระบวนการยุติธรรมมันก็จะต้องตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งและสิ่งที่ผมต้องย้ำกับเพื่อนสมาชิกอย่าลืมนะครับว่าคดีนี้เป็นคดีที่พัวพันพนันออนไลน์โดยที่มีฐานความผิดพูดถึงการเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
0: ส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเศรษฐกิจครับมีความเห็นว่าขอปกป้องหลักการคุ้มครองส.ส.ในสมัยประชุมไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสภาครับแต่ก็เรียกร้องให้นายชนพัฒน์แสดงสปิริตเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยไม่ต้องให้สภาปกป้องครับ
5: วันนี้ครับผมเข้าใจดีครับว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนโกรธครับเขาเห็นเรื่องนี้ในสื่อเขาเห็นว่านายชนพัฒน์นาคซั่วเนี่ยเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันผมก็โกรธครับผมก็ไม่อยากให้คนเหล่านี้ที่มีเรื่องเกี่ยวพันแบบนี้เข้ามาอยู่ในสภาแห่งนี้เหมือนกันแต่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ในเมื่อเขายังไม่ได้ถูกศาลตัดสิน ในเมื่อเขาเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้วันนี้เราต้องปกป้องหลักการครับท่านประธาน
1: ส่วนความเคลื่อนไหวนอกห้องประชุมสภานะคะนายรังสิมันต์โรมบอกว่ามติเสียงข้างมากของสภาครั้งนี้อาจกระทบกับความเชื่อมั่นของประชาชนและมองว่าสภาควรพิจารณาเหตุผลของคดีอย่ายึดถือมาตรฐานเดิมและฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังแนวชายแดนเพื่อป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศค่ะ
6: ไม่รู้หรอกครับว่าสุดท้ายเนี่ยคุณชนภัทรจะหนีไปที่ต่างประเทศหรือไม่แต่สิ่งที่มันควรจะทำก็คือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ DSI นะครับหรือทางรัฐบาลอาจจะมีการสั่งการไปยังหน่วยงานตำรวจเนี่ยให้เฝ้าระวังเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเรารู้อยู่แล้วว่าสภาเนี่ยจะปิดสมัยประชุมเมื่อไหร่วันสุดท้ายของการประชุมสภาจะเป็นเมื่อไหร่มันก็ควรจะมีการตระเตรียมเรื่องนี้เอาไว้ตั้งแต่เนิ่น
1: ๆการขอมติสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาส่งตัวนายชนภัทรให้ DSI นะคะสืบเนื่องมาจากตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา125วรรค1กำหนดเอาไว้บอกว่าห้ามมิให้มีการเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรค่ะส่วนพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษบอกว่าต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญหลังสภามีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวนายชนภัทรให้พนักงานสอบสวนโดยต้องรอให้หมดสมัยประชุมสภาก่อนจึงจะประสานแล้วก็แจ้งให้มาพบแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือระหว่างนี้ถ้านายชนภัทรประสงค์สละเอกสิทธิ์คุ้มครองก็สามารถเข้าพบพนักงานสอบสวนได้เลยค่ะ
0: ทีมสุดซอยของกระทรวงพลังงานเดินหน้าตรวจสอบคลังน้ำมันนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าสอบครั้งนี้มันจะไปสุดที่ตรงไหนเพราะยิ่งตรวจก็ยิ่งพบครับวันนี้ไปคลังน้ำมันพิษณุโลกนะครับซึ่งเจอความเชื่อมโยงไปยังคลังน้ำมันที่เชียงรายขณะเดียวกันทำไมต้องไปที่นี่ครับปรากฏว่าเจอความผิดปกติหลายอย่างโดยเฉพาะใบกำกับการขนส่งนะครับที่พบความผิดปกติมากกว่า171ครั้งครับจุดที่เข้าตรวจสอบครับเป็นคลังน้ำมันบริษัทซิกนัทออยจำกัดนะครับอยู่ที่ตำบลบางระกำอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกครับพบถังเก็บน้ำมันขนาดใหญ่1ล้านลิตรจำนวน2ถังครับถังขนาด5

0: น้ำมันส่งออกต่างประเทศนะครับนอกจากนั้นยังพบว่าหัวจ่ายน้ำมันทั้ง4หัวไม่ได้รับอนุญาตโดยในปี2561ครับได้ขออนุญาต1หัวต่อมาใบอนุญาตหมดอายุนะครับและปี2564ครับได้เพิ่มมาเป็น4หัวก็ยังไม่ได้ขออนุญาตทั้งหมดครับนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานครับหรือว่าหัวหน้าชุดสุดซอยกระทรวงพลังงานนะครับบอกว่าการตรวจสอบรอบนี้เป็นการขยายผลจากการตรวจสอบบริษัทซิกนัทออยล์จำกัดที่เชียงรายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับซึ่งพบความผิดปกติใบขนส่งไม่ตรงตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานจำนวน171ครั้งวันนี้ได้สอบปากคำเกี่ยวกับข้อสงสัยแล้วก็ตรวจคลังน้ำมันเพิ่มเติมครับ
1: นี้ก็เลยมาทำการขยายผลแล้วก็ตรวจสอบนะคะที่บริษัทซิกนัทออยล์จังหวัดพิษณุโลกซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเพิ่งไปที่บริษัทซิกนัทออยล์ที่จังหวัดเชียงรายนะคะก็พบความผิดปกติแล้วก็ไปที่กาญจนบุรีแล้วก็กลับมาที่พิษณุโลกเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงนะคะจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการขยายผลด้วยวันนี้เราเข้ามาเนี่ยเรานอกจากเราจะมาสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องของความผิดปกติที่เจ้าหน้าที่สงสัยแล้วเนี่ยเรายังมาตรวจในเรื่องของคลังน้ำมันว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมายในฉบับใดบ้าง
0: หลังการตรวจสอบวันนี้ครับเจ้าหน้าที่อายัดมิเตอร์วัดที่ไม่ได้มีการขออนุญาตตามพรบช่างตวงวัดนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำมันเอาไปตรวจว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ครับแล้วก็ยังเจอข้อสงสัยเรื่องการขายเกินราคาให้กับผู้ค้ารายอื่นหรือไม่ซึ่งจะขยายผลส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อครับ
2: ตำรวจชุดสืบสวนสภ.คลองหลวงค่ะนำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งอยู่ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีนะคะนี่เป็นจุดที่นายชัยชนะเดชเดโชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่าลักษณะเป็นร้านยำ
0: ครับ
2: แต่ว่าร้านยำทำไมมีกำไรเงินหมุนเวียน300ถึง400ล้านบาท มันมีความผิดปกติเกิดขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางการเงินที่อาจจะโยงไปยังผู้กระทำความผิดก็เลยมีการตรวจสอบในพื้นที่ไปเจอผู้หญิงคนนึงแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านค่ะเจ้าหน้าที่แสดงหมายค้นก่อนเข้าตรวจสอบบ้านต้องสงสัยที่ได้รับแจ้งว่าเป็นที่อยู่จดทะเบียนนิติบุคคลในชื่อบริษัทแห่งหนึ่งโดยพบว่าเป็นการจดทะเบียนเมื่อวันที่21มีนาคมปี2560ค่ะจากการสอบถามของตำรวจสภ.คลองหลวงกับหญิงที่แสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านได้ข้อมูลว่ารู้จักกันจริงกับหนึ่งในกรรมการบริษัทที่ถูกนายชัยชนะกล่าวอ้างโดยมีความสัมพันธ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันบอกว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วหญิงที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทได้เข้ามาอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ต่อมาหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็ย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นแต่ว่ายังคงมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแล้วก็ยังติดต่อพูดคุยกันต่อเนื่องค่ะจนกระทั่งช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2569ได้ติดต่อมาปรึกษาเรื่องการเปิดร้านขายยำออนไลน์พร้อมขอใช้ที่อยู่และสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อนำไปจดทะเบียนนิติบุคคลประกอบธุรกิจอาหารค่ะ
0: เบื้องต้นครับตำรวจได้เชิญเจ้าของบ้านและผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้นะครับ4คนเชิญไปสอบปากคำในฐานะพยานครับโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การเข้าไปตรวจสอบของตำรวจเนื่องจากนายชัยชนะเดชเดโชคณะกรรมการตำรวจของสภาครับออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับถึงความเชื่อมโยงในการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทดังกล่าวสูงถึง300-400ล้านบาทท่ามกลางข้อสังเกตครับว่าบริษัทยำเนี่ยมีทุนจดทะเบียนแค่หลักแสนแต่ทำไมเงินหมุนเวียนหลักร้อยล้านบาทครับ
2: นาธรรมที่เมืองล่องแจ้งของลาวเวลานี้เต็มไปด้วยความหวังและความกดดันนะคะเมื่อชุดกู้ภัยของไทยเริ่มแผนปฏิบัติการในการลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาวออกจากถ้ำแล้วคำว่าเริ่มในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเคลื่อนย้ายหรือว่าพาผู้ประสบภัยออกมาจากถ้ำได้ทันทีเพราะประเมินดูแล้วมันไม่ง่ายนะคะคำว่าเริ่มในที่นี้ก็คือต้องเริ่มวางแผนร่วมกับทีมแพทย์มีการซักซ้อมค่ะโดยตั้งเป้าให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จได้ในทันทีในครั้งแรกนะคะหลังจากก่อนหน้านี้มีนักดำน้ำจากหลายชาติเข้าไปสมทบวันนี้มีกู้ภัยไทยผลัด2เข้าไปเติมด้วยประเมินดูแล้วชาวลาวทั้ง5คนตอนนี้สุขภาพโดยรวมค่อนข้างอิดโรยค่ะ
3: เจ้าชิยาน
4: วันนี้คำลา
3: มีอาการเป็นยังไงบ้างวันนี้

0: ไปเลยตายเลย
1: อ่ะเดี๋ยวจะรีบพาออกนะ
0: จะ
1: รีบนะโอเค
0: มาไปเราจะตายปลาลูกปลาเมียล่ะ
1: แล้วมีอาการอย่างอื่นไหม
0: อ่อนเพลียหมด
1: โอเค
2: นี่เป็นเสียงของหนึ่งในผู้ประสบภัยชาวลาวที่รออยู่ในถ้ำเหมืองเมื่อคืนนะคะช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยและนักดำน้ำถ้ำนำอาหารเข้าไปให้พร้อมประเมินสุขภาพและกำลังใจผู้ประสบภัยบอกว่ารู้สึกอ่อนแรงค่ะหลังจากติดอยู่ในถ้ำเหมืองมานาน10วันซึ่งนายเก่งกาจบงกาวงหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในลาวบอกว่าผู้ประสบภัย5คนที่รอการเคลื่อนย้ายเริ่มไม่ค่อยไหวก็คือมีสภาพอิดโรยซึ่งการช่วยเหลือผ่านรูแคบๆระยะทางยาวหลายร้อยเมตรแล้วต้องดำน้ำไปด้วยเป็นอะไรที่ยากมากและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดจึงต้องรอบคอบและวางแผนรับมือให้รัดกุมค่ะ
3: เราจะเคลื่อนย้ายออกวันนี้ใช่ไหมพี่ตามแผนเรา
4: พยายามจะให้มันได้วันนี้แหละแต่เราต้องประเมินความปลอดภัยของผู้ประสบภัยด้วยนะครับแล้วก็ผู้ให้การช่วยเหลือด้วยทั้งนี้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของเขาด้วยอ่ะในสภาพที่คนอิดโรยมาหลายวันนะเราก็ต้องค่อยๆประคับประคองฟื้นฟูสุขภาพเขาก่อนแม้กระทั่งเรื่องของการให้อาหารก็ต้องให้อาหารที่จากเบาไปหาหนักทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการช่วยเหลือทุกอย่างต้องคอนซัลท์แพทย์ตลอดเนาะ
3: แล้วตอนนี้ทีมแพทย์ไทยเรามาแล้วนะพี่
4: แพทย์แผนไทย
3: แพทย์ไทยเรา
4: อ๋อแพทย์ไทยแพทย์ไทยมา
3: ทีมแพทย์ไทยเราน
5: ายเก่งกาจบงกาวงและนายจักริดแต่งตั้งนะครับเป็น2กู้ภัยไทยครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ของปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเตรียมความพร้อมภายในโถงสุดท้ายซึ่งต่อจากจุดนี้ครับนักดำน้ำต้องมุดเข้าไปในช่องแคบๆครับแล้วก็ดำน้ำต่อเป็นระยะทาง27เมตรจะถึงจุดที่ผู้ประสบภัยพักรออยู่ครับ
6: ตอนนี้เรากำลังทำการซักซ้อมทำระบบครับเซตระบบเรื่องโลกนะครับเพื่อเคลื่อนย้าย5ชีวิตนะครับที่ติดอยู่ในถงถ้ำเพื่อนำออกสู่นอกถ้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการซักซ้อมนะครับโอเค
2: ชุดกู้ภัยเริ่มภารกิจตามแผนลำเลียงผู้ประสบภัยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาด้วยการซักซ้อมเสมือนจริงหากต้องลำเลียงผู้ประสบภัยผ่านช่องแคบๆทีละคนค่ะด้านมิโกพาซีนักดำน้ำถ้ำชาวฟินแลนด์โพสต์คลิปนี้ขณะกำลังซักซ้อมเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่ที่โถงที่4ซึ่งหัวหน้าชุดกู้ภัยอธิบายบอกว่านี่เป็นโถงสุดท้ายวันนี้ถ้าเข้าไปแล้วเจอผู้ประสบภัยแล้วแนะนำวิธีการปฏิบัติตัวในการลำเลียงออกมาแล้วผู้ประสบภัยเข้าใจปฏิบัติการลำเลียงจะเริ่มนับ1ทันทีซึ่งก่อนเริ่มภารกิจค่ะทั้งกู้ภัยนักดำน้ำได้ประเมินวิธีการลำเลียงผู้ประสบภัยร่วมกับทีมแพทย์นะคะก่อนหน้านี้มีนักดำน้ำถ้ำที่มีความเชี่ยวชาญ2คนชาวไทยและชาวฟินแลนด์ซึ่งมีประสบการณ์จากการกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อวานมีนักดำน้ำชาวมาเลเซียเข้าไปร่วมทีมอีกคนวันนี้เข้าไปเพิ่มอีกนะคะสำหรับนักดำน้ำถ้ำวันนี้มีนักดำน้ำเข้าไปเสริมอีก5คนทั้งจากประเทศไทยฝรั่งเศสอินโดนีเซียญี่ปุ่นและออสเตรเลียขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดที่2ก็เดินทางจากประเทศไทยไปถึงเมืองล่องแจ้งเพื่อเสริมทีมแล้วเช่นกันหลังจากประเมินแล้วว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดแรกที่เข้าไปก็เริ่มเหนื่อยล้านะคะแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการเปิดเผยแผนการลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากถ้ำแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่เบื้องต้นคาดการว่าถ้าประเมินสุขภาพแล้วผู้ประสบภัยพร้อมอาจลำเลียงผ่านโถงที่ถูกน้ำท่วมออกมาต่อเมื่อผู้ประสบภัยเข้าใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ภายในโถงถ้ำก็มีการเติมอากาศเข้าไปแล้วก็สูบน้ำออกทำให้ระดับน้ำลดลงมีการลำเลียงแล้วก็วางถังอากาศเอาไว้ตามเส้นทางที่อาจจะลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาในถ้ำเจ้าหน้าที่กู้ภัยเชื่อว่าถ้าผู้ประสบภัยผ่านช่วงที่มีน้ำท่วมออกมาได้พวกเขาก็จะมุดออกจากถ้ำได้เพราะว่าคนงานเหมืองเหล่านี้เข้าออกเหมืองอยู่เป็นประจำแต่ถ้าประเมินแล้วพบว่ายังอันตรายเกินไปเจ้าหน้าที่ก็อาจจะตัดสินใจชะลอหรือว่าปรับแผนค่ะกู้ภัยไทยลาวและทุกฝ่ายตอนนี้ทำงานแข่งกับเวลานะคะแล้วก็ตัดสินใจที่จะลำเลียงผู้ประสบภัยออกมาหลังมีคำเตือนว่า

0: นับจากนี้ฝนอาจจะตกลงมาอย่างหนักทำให้ประเมินกันแล้วมีโอกาสที่น้ำในถ้ำจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: คดีเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตครับวันนี้ญาติตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นคืนแรกนะครับญาติยังเป็นห่วงครับเพราะคดีนี้ผู้ก่อเหตุมีตำแหน่งระดับสูงนะครับขณะเดียวกันครับในฝั่งของผู้ก่อเหตุก็คือผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.นะครับวันนี้ไปร่วมงานศพด้วยแต่ก่อนหน้านั้นครับเขาไปให้การกับตำรวจนะครับไปกับทนายความครับยืนยันใน2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือเป็นคนขับชนไม่ได้สลับตัวเขามีสติเขายืนยันประเด็นแรกเรื่องนี้ครับประเด็นที่2ก็คือเขาบอกว่าขณะที่ชนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นปรากฏว่ามีคนไปล้อมรถเป็นจำนวนมากก็เลยทำให้เขาไม่แน่ใจนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: นั่งกินแป๊บเดียวแต่ดื่มไม่ดื่มยอมรับนะครับก็มาทานอาหารดื่มนิดน้อยนะครับแต่ว่ามันจะตัดฝนตกจริงๆผมไม่ขอพูดในส่วนนี้ครับให้การไปหมดเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดนั่นก็คือผมเป็นคนขับเองก็ยอมรับตลอดนะครับที่บอกว่ามีการเปลี่ยนตัวผมว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะผมก็ขับรถมาคนเดียวผมลงรถจากจุดที่ผมลงรถนะครับผมก็ลงอยู่คนเดียวผมโดนล้อมนะครับมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเยอะแยะคือผมไม่ได้หนีตอนนั้นคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมฝนมันตกผมเข้าใจว่าผมมาโดนใครมาชนท้ายรถด้วยซ้ำไปตึ้งแค่นั้นเองครับ
3: เรามีสติอยู่นะครับตอนขับรถจากร้าน
2: มีสติครับคือถ้าผมไม่มีสติคงกลับบ้านไม่ได้ครับ
1: คำให้สัมภาษณ์นี้ครับเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.นะครับเดินทางมาพร้อมกับทนายความครับไปมอบตัวกับตำรวจสภ.บางสีเมืองไปรับทราบข้อหานะครับนั่นก็คือข้อหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับข้อหาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับและข้อหาขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือนะครับด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีครับเข้าไปตรวจรถกระบะคันเกิดเหตุอีกรอบหนึ่งไปเก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงครับในรถเนี่ยเจอสุรายังไม่เปิดขวดหนึ่งแบนก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนอกจากนี้พนักงานสอบสวนเชิญตัวผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับและเจ้าหน้าที่รปภ.ของร้านมาสอบปากคำครับเพื่อยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมานั่งดื่มที่ร้านจริงโดยผู้จัดการร้านยืนยันครับดื่มไวน์ไป3ขวด
4: เป็นผู้จัดการครับ
5: ไปดื่มไปกินจริงๆใช่ไหม
6: ไม่ครับ
5: ไปตอนไหนครับพี่ตอน4:30ใช่ไหม
6: อ๋อพี่เข้าไปพี่ว่าไปดื่มนะคะพี่เข้าไปล่าสุดค
5: ่
6: ะ
5: ไม่แล้วกิน3กลม3ขวดจริงไหม
6: จริงค่ะ
5: 3ขวดนะ
6: อ๋อขวดที่3
5: กินอยู่3คนใช่ไหม
6: ค
5: ่
6: ะ
5: 3คนนะ
6: กินอะไรไปอะคะ
5: เป็นเหล้าใช่ไหมพี่
6: อ๋อไวน์
0: นอกจากผู้ก่อเหตุนะคะมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหากับชายเสื้อดำที่อยู่ในที่เกิดเหตุโดยในคลิปเหตุการณ์ที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้พบว่าเขาพยายามอ้างตัวว่าเป็นคนขับรถซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าวได้ร่วมนั่งดื่มอยู่กับผู้ก่อเหตุในคืนวันที่27พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 16:30 นก่อนจะแยกย้ายกันในเวลาประมาณ 22:00 นจนมาเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุภายหลังค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งบอกว่าเรียกพยานมาสอบปากคำทั้งหมด5ปากและขณะนี้ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดผู้ต้องหายอมรับว่าเป็นคนขับรถส่วนที่พนักงานสอบสวนปล่อยตัวกลับในตอนแรกเพราะว่าพยานหลักฐานยังไม่แน่ชัดและมีการอ้างว่าสลับตัวคนขับรถพร้อมยืนยันขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการ
7: พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไปที่เกิดเหตุในทันทีตัวผู้ขับเนี่ยมาตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพักนะครับก็ยังมีข้อที่เขายังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ขับในวันนั้นใช่ไหมครับในวันนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เลยตรวจวัดแอลกอฮอล์ไว้แล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับพอพยานหลักฐานชัดเจนวันนี้ก็เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
8: แต่ถ้าเปรียบเทียบกับคดีของประชาชนทั่วไป
7: ก็ไม่ทั่วไปกรณีที่จะชัดเจนว่าตรวจแอลกอฮอล์แล้วจับเลยเนี่ยก็คือตรวจที่ลงจากรถที่ตั้งด่านใช่ไหมที่เราเห็นนะครับแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไปเจอที่ตรงนั้น
1: ฝั่งญาติผู้เสียชีวิตครับวันนี้เข้ารับร่างที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์จังหวัดปทุมธานีนะครับนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดทุ่งครุกำหนดสวดพระอภิธรรม3 คืนครับและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่1 มิถุนายนนี้ครับ

0: ใครไม่ทำ
1: ส่วนคลิปนี้ครับเป็นช่วงที่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.นะครับเดินทางไปที่งานศพครับแล้วก็มีชายคนหนึ่งที่ไม่พอใจกับเหตุการณ์เข้าไปทำร้ายก่อนที่ญาติจะเข้ามาระงับเหตุนะครับแล้วก็ให้ผู้ก่อเหตุนั้นเข้าไปเคารพศพครับ
2: เป็นเงินทำบุญจากครอบครัวเรานะคะเป็นการทำบุญร่วมทำศพเฉยๆนะยังไม่ใช่การเยียวยาเลยนะด้วยการทำศพค่ะแล้วเดี๋ยวเราคุยกันหลังงานเสร็จค่ะ
3: ผู้หญิงที่มาพร้อมกับผู้ก่อเหตุได้มอบเงินช่วยเหลือนะคะพร้อมระบุว่าเป็นเงินร่วมทำบุญไม่ใช่เงินเยียวยาขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตยังกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะมองว่าคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูงค่ะ
4: หัวใจแทบละลายอ่ะด้วยความที่ผมเป็นพ่อได้เป็นลูกอยู่กับเขามาแต่เด็กผมก็รู้ใจเขารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขานิสัยยังไงผมรู้หมดแล้วมาเสียแบบคนที่เรารักเนี่ยมันเร็วมากมันทำใจลำบาก
5: ไม่คิดว่าคนที่ว่ามีภาวะสูงเป็นผู้นำเนี่ยไม่น่าทำอย่างนี้ลำพังถ้าชนแล้วลงมาดูญาติผมอาจไม่ตายก็ได้แต่อันนี้เขายอมรับว่าแย่มากขอผมกลัวเรื่องมันจะเงียบเพราะว่าเห็นเขาเป็นคนมีสี
1: นายสอนนรินทร์นาคงศรีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตครับมีอายุ43ปีนะครับเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูก2คนโดยลำพังครับลูกชายคนโตอายุ21ปีทำงานรับจ้างส่วนลูกสาวคนเล็กอายุ20ปีนะครับอาจจะต้องหยุดเรียนเพราะครอบครัวกังวลไม่มีเงินส่งเรียนครับ
3: ดื่มไม่ขับเป็นสิ่งที่ภาคประชาชนและองค์กรต่างๆนั้นรณรงค์และเรียกร้องมาอย่างต่อเนื่องนะคะและแม้ว่าจะมีกฎหมายเอาผิดกับคนที่เมาแล้วขับจนมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็ดูเหมือนว่ายังเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆเกิดความสูญเสียซ้ำๆหลายองค์กรจึงมีข้อเสนอต้องการให้เพิ่มโทษกรณีเมาแล้วขับให้เท่ากับเจตนาฆ่าค่ะลองฟังเสียงสะท้อนจากคนที่กลายเป็นคนพิการจากเหตุการณ์เมาแล้วขับก็สะท้อนว่าบทลงโทษที่ผ่านมามันไม่รุนแรงพอที่จะทำให้คนเกรงกลัวนายชวลิตย่อมดอนที่กลายเป็นผู้พิการต้องใช้ชีวิตโดยใช้รถวีลแชร์เป็นอุปกรณ์เสริมค่ะหลังบาดเจ็บสาหัสจากการถูกคนเมาขับรถชนเขาบอกว่ากว่าจะยอมรับกว่าจะปรับตัวได้ใช้เวลานานหลายปีตอนแรกหลังฟื้นจากอาการบาดเจ็บรู้สึกมึนงงสับสนไม่อยากมีชีวิตที่ต้องเป็นภาระครอบครัวแต่ยังดีที่ได้กำลังใจจากครอบครัวและได้รับโอกาสจากโรงงานแห่งหนึ่งเข้ารับเข้าทำงานคดีของนายชวลิตผ่านมาแล้วหลายสิบปีแต่ก็ยังไม่สามารถจับคนผิดมาลงโทษได้เขาบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังมองเห็นช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายที่ไม่มีการบังคับโทษที่รุนแรงพอจึงเห็นเหตุการณ์เมาแล้วขับอย่างต่อเนื่องค่ะ
6: เหยื่อคนเมาที่ขับนะมันก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเกิดมันไม่น่าจะเกิดขึ้นอีกสำหรับแบบนี้คนเมาขับถ้าเสียชีวิตก็อีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดไม่เสียชีวิตก็เป็นแบบเนี้ยแข้งขาหักคนพิการบางคนสมองนะบางคนเป็นตั้งแต่คอลงมาขยับแค่คอใช่ไหมอย่างพี่เชาเนี่ยยังดียังมีมือที่สามารถช่วยตัวเองได
1: ้ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนครับสะท้อนมุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับกรณีผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เมาแล้วขับรถไปชนไรเดอร์เสียชีวิตบอกว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเจอบ่อยครับและยิ่งผู้กระทำผิดมีตำแหน่งสูงและรู้กฎหมายส่วนใหญ่มักปฏิเสธอ้างบุคคลมีอำนาจสะท้อนให้เห็นถึงจิตสำนึกและช่องโหว่การบังคับใช้กฎหมายนะครับสาเหตุที่ยังมีคดีเมาแล้วขับมุมมองของผู้จัดการศูนย์นะครับเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะประชาชนไม่เกรงกลัวกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมายยังคิดว่าคดีอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องของความประมาทครับซึ่งถ้าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงจะต้องปรับแก้บทลงโทษคดีเมาแล้วขับและมีผู้เสียชีวิตผู้กระทำผิดต้องถูกจำคุกครับ
7: เมื่อไหร่ก็ตามที่โทษเกิน10ปีอย่างเช่น

0: โทษขั้นต่ำเป็น15ปีต่อให้เขาสารภาพนะฮะลดกึ่งหนึ่งโทษจำคุกก็ยังเกินที่ศาลจะรอลงอาญาได้เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าถ้าเมาขับชนคนตายและมีพฤติกรรมที่อันตรายเนี่ยอย่างเช่นลากเหยื่อไปไกลเนี่ยในลักษณะนี้พอมีการจำคุกแน่นอนคนก็จะมีความตระหนักมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยถ้าทำพฤติกรรมนี้แล้วอันตรายติดคุกแน่นอนนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็มองว่าสังคมไทยน่าจะช่วยกันปลดล็อกเรื่องนี้แล้วทำให้เรื่องนี้เมื่อไหร่ก็ตามเมาขับชนคนตายจะต้องติดคุกเสมอครับ
1: สอดคล้องกับนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะที่เคยเสนอให้เพิ่มโทษคดีเมาแล้วขับเท่ากับเจตนาฆ่าแต่ก็ถูกปัดตกเมื่อกฎหมายเข้าสู่สภาแต่ยืนยันจะผลักดันต่อโดยจะเสนอให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเพื่ออุดช่องโหว่เรื่องการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะ
2: เมาแล้วขับเนี่ยนะครับแล้วไปชนคนตายเนี่ยเขาไม่ได้ถือว่าเป็นการประมาทเขาถือเป็นอาชญากรรมเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขามองว่าอันเนี้ยมันเป็นการเจตนาเล็งเห็นผลได้คือไม่ใช่เจตนาว่าเฮ้ยพอเมาแล้วเจตนาว่าวันนี้จะขับออกไปแล้วไปชนคนไม่มีใครเป็นแบบนั้นนะครับไม่มีใครอยากจะขับรถออกไปแล้วไปชนคนอื่นตายแต่พฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันเล็งเห็นผลได้เอาประเด็นนี้ก่อนให้ต้องตรวจแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนเจ็บหรือตายแล้วค่อย move ใหม่อันต้องมีหลายอย่างนะไม่ใช่แค่สองอย่างนี
3: ้
2: เรายังอยากที่จะแก้คือในต่างประเทศเขาก้าวหน้าไปกว่านี้เยอะแล้วครับในบางประเทศนี่คนนั่งไปด้วยเนี่ยนะถึงไม่เมานะแต่นั่งไปกับคนเมาเนี่ยถ้าโดนตำรวจจับได้นะไม่ต้องชนเลยนะคนนั่งไปด้วยเนี่ยโดนโทษเมาแล้วขับเหมือนกันเลยนะครับ
1: เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับระบุด้วยค่ะว่ายังมีช่องโหว่ในกฎหมายอีกหลายอย่างเช่นเมาแล้วชนคนตายส่วนใหญ่ก็รอลงอาญาโดยอ้างว่าไม่ได้เจตนาถ้าเปลี่ยนโทษเป็นจำคุกทันทีก็จะมีส่วนทำให้คนเมาคล้ายกับว่ายั้งคิดก่อนจะขับรถมากขึ้น
4: ได้197มิลลิกรัมนะครับ197
5: หลายเรื่องของประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในระดับโปรนะครับแต่ตอนนี้เราจะมี AI เวอร์ชั่นโปรให้ใช้ฟรี5ล้านสิทธิ์เอาเงินของกองทุน DE ครับหลักพันล้านบาทมาดันโครงการนี้นะครับทางกระทรวง DE เขาบอกอยากจะผลักดันวางรากฐานให้คนไทยได้ใช้ AI ครับแต่โครงการนี้คุณนิชมนครับคำถามมันก็เยอะข้อสังเกตมันก็แยะมีข้อสังเกตหลายจุดเลยนะฮะ
6: เรียกว่าถูกตั้งคำถามแทบจะทุกจุดเลยค่ะตั้งแต่การใช้เงินนอกงบประมาณนะคะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมไปถึงรายละเอียดที่ระบุอยู่ใน TOR ด้วยค่ะการที่โลกเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุค AI นะคะในขณะที่การเข้าถึง AI ของคนไทยยังต่ำกว่าหลายประเทศเพื่อนบ้านค่ะนั่นทำให้รัฐบาลมีแนวคิดที่จะทำโครงการไทย AI Passport นะคะโดยโครงการนี้จะรวบรวม AI เวอร์ชันโปรหลายแบรนด์นะคะให้ประชาชน5ล้านคนได้ใช้งานกันแบบฟรีๆนาน1ปีค่ะโดยงบกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะจากกองทุน DE ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินจากกสทช.ค่ะโดยนี่ถือเป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์กองทุน DE เลยนะคะเงิน 1,600 ล้านบาทไปอยู่ตรงไหนบ้างส่วนใหญ่แล้วใช้ไปกับค่าระบบ AI นะคะประมาณ 1,500 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีค่าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์นะคะ26ล้านบาทโฆษณาประชาสัมพันธ์35ล้านบาทแล้วก็ค่าประเมินโครงการอีกประมาณ 4,500,000 บาทนะคะโดยโครงการนี้ถูกตั้งข้อสังเกตจากพรรคประชาชนใน3ประเด็นหลักนะคะคือ TOR ที่กำหนดให้ต้องลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านจอในร้านสะดวกซื้อค่ะซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ชนะประมูลนะคะรวมถึงกลุ่มเดียวกันกับที่ทำหน้าที่ในการวางราคากลางและทำโครงการใหญ่ของรัฐในหลายโครงการนะคะโดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในการดูแลของพรรคภูมิใจไทยค่ะรวมไปถึงการใช้จ่ายของโครงการหลักๆที่เป็นค่าโทเค็น AIนะคะแต่ไม่ได้ระบุโควต้าสัดส่วนแต่ละแบรนด์อย่างชัดเจนทำให้พิสูจน์ไม่ได้ว่าผู้รับจ้างซื้อโทเค็นไปจริงๆเท่าไหร่แล้วส่งไปถึงประชาชนเท่าไหร่นะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเชิงโครงสร้างนะคะจากการที่สดช.เป็นทั้งผู้เสนอแล้วก็ผู้อนุมัติโครงการเองค่ะ

0: นอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าติดตามนะคะอย่างเช่นโครงการเงินพันล้านนี้ใช้กองทุน DE ซึ่งไม่ต้องผ่านครม.แล้วก็ไม่ต้องผ่านการพิจารณาของสภานะคะนอกจากนี้มีการลงทะเบียนผ่านไทยดีที่อาจจะเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลของผู้ใช้งานด้วยรวมไปถึงตั้งคำถามว่าตัวเลข5ล้านสิทธิ์มาจากการประเมินความต้องการจริงหรือคำนวณจากวงเงินกองทุนที่เหลืออยู่ค่ะเช่นเดียวกับรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะที่ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและความคุ้มค่าของโครงการโดยมองว่ารัฐบาลควรมุ่งเน้นในการสนับสนุนสตาร์ทอัพ AI ปัญญาประดิษฐ์ของประเทศมากกว่าการใช้งบไปกับการประชาสัมพันธ์ให้กับแพลตฟอร์มต่างชาติค่ะ
1: เท่านั้นลองดูนะคะสมมติเราได้ฟรีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาใช้พอของฟรีนั้นมันหมดไปทางเลือกที่หนึ่งคือเราก็รู้สึกติดกับมันละเราก็อยากจะใช้ต่อถ้าคนอยากจะใช้ต่อเนี่ยรัฐจะถมอีก1,500มาอีกหรือเปล่าถ้าไม่ถมแปลว่าคนก็ต้องทำต้องไป subscribe เองซึ่งเผลอๆว่ารัฐกำลังทำการตลาดให้ AI แพลตฟอร์มต่างชาติโดยใช้ภาษีของเงินของคนไทยด้วยซ้ำไปอย่างเนี้ยที่เราอยากที่จะมามองดูในรายละเอียดให้ลึกซึ้งว่าที่บอกว่าจะยกระดับ AI หรือยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยเราคิดว่าเรายังมองไม่เห็นผลสำเร็จตรงนี้จริงจากการอ่านใน TOR นะคะ
0: นอกจากนี้มีความเห็นจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพรเขมภัตตพันธ์นะคะคณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะอาจารย์มองว่าการที่ให้ประชาชนได้เข้าถึง AI แบบโปรก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่สิ่งสำคัญคือความชัดเจนในเรื่องของจำนวนโทเค็นต่อคนค่ะเพราะจะสะท้อนว่าผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนะคะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการที่แจกสิทธิ์ให้กับประชาชนจำนวนมากโดยไม่ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนจะไม่สามารถยกระดับทักษะแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขณะที่ภาครัฐควรที่จะสนับสนุนการเพิ่มหลักสูตร AI เข้าไปในบทเรียนเข้าไปในสถานศึกษานะคะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาทักษะได้อย่างยั่งยืนมากกว่าค่ะด้านกระทรวง DE ตั้งโต๊ะแถลงด่วนนะคะวันนี้ไล่เรียงไทม์ไลน์โครงการตั้งแต่เดือนกันยายน2568ซึ่งเป็นวันที่รัฐบาลแถลงนโยบายนะคะก่อนที่จะเอาไปออกแบบโครงการนำเข้าคณะกรรมการเพื่อจัดทำงบประมาณนะคะแต่ว่าขณะนั้นงบปี69เริ่มต้นไปแล้วค่ะจึงต้องพิจารณาแหล่งเงินนอกงบประมาณนะคะโดยยืนยันว่าใช้เงินกองทุนตามกฎหมายมีการรายงานต่อครม.เศรษฐกิจรายงานต่อกรมบัญชีกลางนะคะก่อนที่จะประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤศจิกายน68แล้วก็เข้าสู่กระบวนการเสนอราคานะคะซึ่งตอนนั้นมีเอกชนสนใจ3รายค่ะโดยมีการใช้หลักการพิจารณาแบบ price performanceนะคะแบ่งเป็นเทคนิค 80% และราคา 20% นะคะเนื่องจากเป็นโครงการ IT ที่มีความซับซ้อนสูงก่อนที่จะได้ผู้ชนะการประมูลและลงนามสัญญาเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
2: คือเขามีคอนเนคชั่นไม่มีคอนเนคชั่นผมไม่ทราบเนาะแต่ว่าต้องยอมรับว่าบริษัทเราก็คงไม่ตอนที่เราค้นราคาหรือประมาณราคาเนี่ยวิธีการทางปฏิบัติเราก็ต้องเอาจากผู้รับจ้างหรือผู้เคยรับจ้างภาครัฐในลักษณะโครงการที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเราคงไม่สามารถไปสืบค้นราคาจากนายกนายขอมาได้เนาะส่วนเมื่อผู้ชนะประมูลเป็นใครเป็นอย่างไรก็คือว่ากันตาม TOR
0: โดยรูปแบบโครงการจะเป็นแพลตฟอร์มกลางนะคะที่รวบรวม AI มากว่า20โมเดลเพื่อที่จะให้คนไทยได้ทดลองใช้นะคะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อบริหารโควต้า5ล้านสิทธิ์นะคะโดยจะแบ่งผู้ได้รับสิทธิ์เป็น4กลุ่มคือนักเรียนนักศึกษาแรงงานบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งถ้าหากคนกลุ่มนี้ผ่านการอบรมทำแบบทดสอบตามหลักสูตรที่กำหนดก็จะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานในเวอร์ชันโปรมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าไม่ใช้สิทธิ์นี้ก็จะถูกโอนให้กับผู้อื่นนะคะพร้อมกับประเมินว่าถ้าประชาชนสมัครใช้งาน AI Pro เองจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ700บาทต่อเดือนนะคะแต่ว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณ27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นส่วนข้อกังวลในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันว่าระบบจัดเก็บข้อมูลแบบไม่ระบุตัวตนนะคะรู้เพียงคำถามคำตอบแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลของใครโดยข้อมูลที่ได้ก็จะนำไปต่อยอดพัฒนา AI ของประเทศที่มีชื่อว่าไทย LLM ค่ะโดยคาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ลงทะเบียนกันในเร็วๆนี้นะคะนอกจากนี้ยังบอกว่าเตรียมที่จะเดินหน้าในเฟส2ด้วยนะคะคุณเจษฎาคุณวันวิสาค่ะซึ่งครั้งนี้จะเป็นการของบประมาณปี2570มูลค่ากว่า900ล้านบาทค่ะ
3: ขอบคุณคุณนิชมนครับ
4: ตรวจสอบเรื่องน้ำเสียกันนะคะคุณผู้ชมหลังจากมีข้อร้องเรียนอยากให้ตรวจสอบต้นตอที่มาที่ทำให้น้ำในคลองตะเข้จังหวัดสระบุรีเป็นแบบนี้ค่ะกลายเป็นสีดำแล้วก็มีกลิ่นเน่าเหม็นนะคะเป็นปัญหาซ้ำซากยาวนานมากว่า20ปีวันนี้กรมควบคุมมลพิษตั้งโต๊ะแถลงพร้อมตอบคำถามสื่อมวลชนบอกว่าจะจัดการปัญหานี้อย่างไรเราลองตรวจสอบในที่เกิดเหตุกันก่อนนะคะก่อนจะไปฟังคำอธิบายจากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษอยากชวนคุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นตอนที่ทีมข่าวไทย PBS ทดลองนำก้อนหินโยนลงไปในคลองหนองน้ำเขียวซึ่งเป็นคลองที่น้ำไหลไปรวมกับคลองตะเข้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเห็นว่าจากน้ำที่เป็นสีน้ำตาลปกติเนี่ยค่ะพอโยนลงไปปุ๊บมันกลายเป็นสีดำปุ้งขึ้นมาเลยเช่นเดียวกันค่ะชาวบ้านเขาลองเอาไม้กวนลงไปบริเวณท้องน้ำคนๆกวนๆสักพักมันมีตะกอนสีดำลอยขึ้นมาทั้งชาวบ้านและทีมข่าวที่สำรวจด้วยตัวเองบอกว่ามันไม่ได้มีแค่สีแต่พอกวนปุ๊บสีดำขึ้นมาปั๊บมีกลิ่นเหม็นลอยตามขึ้นมาด้วยวันนี้บนเวทีแถลงข่าวของกรมควบคุมมลพิษทีมข่าวก็เลยสอบถามประเด็นนี้นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นตะกอนของสารเคมีค่ะ
5: คือน้ำบริเวณนั้นน่ะผิวน้ำมันเป็นสีน้ำตาลซึ่งไม่ดำแต่พอเราเอาไม้ไปงัดใต้ท้องน้ำขึ้นมาดูครับพบว่าดินข้างล่างดำแล้วก็พองัดเสร็จก็มีน้ำดำพุ่งลอยขึ้นมาผสมกับน้ำสีน้ำตาลครับมันบ่งบอกอะไรด้วยไหมครับ
6: มันบ่งบอกว่ามีการสะสมของสารเคมีในดินแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าสารเคมีนั้นใหม่หรือเก่าอันนี้คือประเด็นเมื่อวานผมก็ดูของคุณสถาพรอ่ะผมนั่งดูอยู่ที่เห็นโยนก้อนอิฐลงไปอ่ะแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นสีดำเลยซึ่งจริงๆอ่ะมันก็ตอบสมมติฐานเราเบื้องต้นว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงน้ำแรงอ่ะน้ำมันจะไปกระตุ้นดันตะกอนขึ้นมา
3: ในการแถลงข่าวครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษยังพูดถึงการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำทั้งบริเวณคลองหนองน้ำเขียวแล้วก็คลองเกตนะครับซึ่งไหลลงไปยังคลองตะเข้ที่น่าสนใจก็คือพบว่าตัวอย่างน้ำในคลองหนองน้ำเขียวครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบค่าการนำไฟฟ้าที่2066ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรนะครับถัดลงมาตรงจุดท้ายโรงงานรีไซเคิลพบค่าการนำไฟฟ้าที่2064และหลังจากนั้นค่าการนำไฟฟ้าทยอยลดลงตามทิศทางการไหลของน้ำครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่าค่าลักษณะนี้อาจบ่งชี้ว่ามีการปนเปื้อนของสารบางอย่างในน้ำขณะที่ผลตรวจเบื้องต้นของสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือ VOC พบว่าเจอในตัวอย่างน้ำครับ
6: ของส่วนหนึ่งนะฮะที่เราได้มีการตรวจเบื้องต้นนะฮะเรามีการทำกระบวนการก็เรียกว่า H-based ก็คือการหาค่าสารละลายจากตัวน้ำที่เราใช้เนี่ยว่ามันมีตัวสารละลายอินทรีย์ระเหยง่ายหรือเปล่าซึ่งถ้ามีก็แสดงว่ามีโอกาสเป็นสารเคมีสูงนะฮะดังนั้นเราก็เลยทำการทดสอบในตัวกลางลำน้ำในโซน B นะครับแล้วก็โซน A นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าพบนะฮะพบแต่พบไม่ได้แปลว่าสูงหรือต่ำนะฮะพบก็คือพบแต่ว่าจะสูงหรือต่ำเดี๋ยวเราต้องดูผลลัพธ์อีกครั้งหนึ่ง
4: นอกจากนี้ตัวอย่างน้ำที่เก็บโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะจะนำไปตรวจสอบอย่างละเอียดในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งคาดว่าจะทราบผลในอีก7วันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าทางเคมีในจุดที่ต้องสงสัยเพื่อหาต้นตอของน้ำเสียที่เกิดขึ้นค่ะ
3: มีการร้องเรียนเข้ามานะครับให้ไปตรวจสอบการลักลอบนำขยะเข้ามาทิ้งกลางหมู่บ้านจัดสรรครับอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับซึ่งจุดนั้นท่านผู้ชมเห็นภาพมันก็ได้กลิ่นแล้วครับชาวบ้านเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยรุนแรงมากและที่สำคัญเขาห่วงว่ามันจะเป็นจุดกระจายเชื้อโรคไปยังชุมชนที่อยู่โดยรอบนะครับขณะที่ผู้ประกอบการเนี่ยอ้างว่ารับซื้อขยะรีไซเคิลแต่ไม่ทราบที่มาครับกองขยะขนาดมหึมาครับความสูงกว่า3เมตรนะครับอยู่บนที่ดินกว่า120ตารางวากลางหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งครับที่ตำบลบางพระอำเภอเมืองฉะเชิงเทรานะครับส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงสร้างความกังวลให้กับผู้พักอาศัยครับห่วงว่าจะกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคสร้างมลพิษให้กับชุมชนนะครับ การตรวจสอบครับพบว่าขยะที่นำ

0: มาทิ้งมีทั้งกระดาษถุงพลาสติกโลหะอลูมิเนียมเศษเหล็กกล่องนมลังไม้แล้วก็เศษอาหารครับผู้พักอาศัยบอกว่าไม่รู้ว่าขยะเหล่านี้ถูกนำมาทิ้งได้อย่างไรนะครับเพราะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตครับว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นกลุ่มชาวจีนบริเวณดังกล่าวจากนั้นก็มีรถบรรทุก10ล้อนะครับทยอยขนถุงขยะเข้ามาทิ้งจนปริมาณของมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นครับประสานให้อบต.บางพระเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็เอาขยะเหล่านี้ออกจากพื้นที่ครับ
1: ก็มาแต่กลางคืนเช้าก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มาแค่เดือนหนึ่งวันหนึ่งสองวันอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีคนจีนเข้ามาคุยเหมือนมาดูที่แล้วก็คุยกันหนูก็เลยมองว่าเขาอาจจะขายต่อกันไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นได้พักนึงก็มีขยะกองใหญ่เนี่ยตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบบมาวางพักไว้เฉยๆเดี๋ยวก็คงมาเอาไปเหมือนที่ครั้งก่อนๆนะเนาะแต่ปรากฏว่าพอมาได้อีกสักพักนึงอ้าวไม่มาอีกกองนึงอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็คือตอนนี้กองสูงมาก
1: ใช่แล้วก็เหมือนกับเป็นขยะเสียเป็นพวกแบบนมเสียอาหารเสีย
3: เขามาอีกรอบหลังก็เลยถามเขาเอาออกมาลงนี้ได้ไงล่ะเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาแกะเอาพิเนียมไปแล้วเขาจะเอาไปทิ้งที่ขยะแล้วจะเอาพิเนียมไปขายโลเดี๋ยวเอาลูกน้องมาช่วยแกะ
4: แล้วไอ้ขยะกองนั้นมาเมื่อไหร่ครับ
3: อันนี้มาก่อนเพื่อนอันนั้นมาทีหลังมาตอนยายไม่อยู่อันนี้นะรู้ว่านอนแล้ว
5: นายปรัตรวีวิจบนายอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนายวรยุทธช่วยนรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระและอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่ทิ้งขยะกลางชุมชนนะคะเบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบ1หมู่บ้านและ1ชุมชนสอบถามผู้ประกอบการให้ข้อมูลบอกว่ารับซื้อขยะมาจากบุคคลที่รู้จักและเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นสถานที่พักขยะชั่วคราวรอการคัดแยกก่อนนำไปขายพร้อมยอมรับว่ายังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตกับท้องถิ่นส่วนที่มาของขยะไม่ทราบว่ามาจากไหนเพราะว่าตอนรับซื้อทราบเพียงว่าเป็นขยะรีไซเคิลค่ะ
6: ผู้ประกอบการเขาให้ถ้อยคำว่าเป็นอาชีพเขาอยู่แล้วในการคัดแยกขยะรีไซเคิลขายเนี่ยเขาก็เลยสนใจเขาก็รับซื้อมา 1,000 บาทแล้วก็มาเช่าที่ตรงบางพระเนี่ยนะครับในการกองเศษวัสดุไว้เพื่อรอการคัดแยกซึ่งขณะที่เศษวัสดุมาลงเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามาลงตอนไหนเอาอะไรมาลงบ้างเขาเพิ่งรู้ว่านอกจากเศษวัสดุแล้วเนี่ยมันมีส่วนนึงซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยเป็นเศษอาหารและเป็นเศษอาหารที่มันเน่าบูดแล้วซึ่งมันไม่ได้อยู่ในข้อตกลงเขาก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในข้อตกลง
0: ล่าสุดครับอบต.บางพระออกคำสั่งให้ดำเนินการขนย้ายขยะทั้งหมดออกจากพื้นที่ภายใน7วันนะครับแล้วก็ดำเนินคดีความผิดตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขปี35ครับขณะที่อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรานำข้อมูลบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนชิ้นส่วนขยะไปตรวจสอบแหล่งที่มานะครับและการขออนุญาตนำออกจากโรงงานต้นทางว่าทำถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับ
5: ปัญหาคนจีนหายตัวไปในประเทศไทยก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดไทย PBS ได้รับแจ้งเบาะแสให้ติดตามหาตัวนักศึกษาชาวจีนคนหนึ่งคนนี้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมานะคะหลังเดินทางมาถึงไทยได้เพียง2วันและจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมติดตามจากรายงานค่ะ
7: ภาพของหวังอี้ป๋อนักศึกษาชาวจีนอายุ20ปีพร้อมข้อมูลแชทและการเดินทางในประเทศไทยถูกส่งมายังทีมข่าวไทย PBS เพื่อขอความช่วยเหลือให้ติดตามหลังชายคนนี้ขาดการติดต่อจากครอบครัวตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมา2วันหลังเดินทางมาถึงประเทศไทยเอกสารขอความช่วยเหลือให้เบาะแสว่าหวังอี้ป๋อเดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงเช้ามืดวันที่11พฤษภาคม2569ข้อมูลตรวจสอบของตำรวจจีนพบว่าโทรศัพท์มือถือของหวังอี้ป๋อมีการใช้งานครั้งสุดท้ายเวลา 4 ทุ่ม 41 นาทีของวันที่13พฤษภาคมบริเวณจังหวัดชัยนาทประเทศไทยนักศึกษาไทยในประเทศจีนซึ่งเป็นตัวแทนประสานงานขอความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของหวังอี้ป๋อให้ข้อมูลว่าหวังอี้ป๋อรู้จักกับหญิงคนหนึ่งผ่านเกมออนไลน์ก่อนชักชวนให้เขาเดินทางมาทำงานเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทย

0: น้องเนี่ยไปเล่นเกมแล้วไปรู้จักกับผู้หญิงคนเนี้ยจนนําไปสู่การที่ผู้หญิงคนเนี้ยชักชวนน้องไปว่าให้ไปทํางานในประเทศไทยจากนั้นก็มีการชักชวนไปจนมีการแลกคอนแทคใน QQ QQ ก็คือแอปของจีนแล้วเน
1: า
0: ะใช่ครับแล้วจะมีการติดต่อของจีนคล้ายๆกับไลน์บ้านเราประมาณนั้นแล้วก็นำไปสู่การติดต่อว่าแบบเดี๋ยวจะออกตังค่าตั๋วให้ค่าเดินทางให้อะไรแบบนี้ฮะ
2: ข้อความแชทที่พี่สาวพบในแท็บเล็ตที่หวังอี้ป๋อทิ้งไว้ในบ้านทำให้รู้ว่าระหว่างเดินทางมาไทยมีการพูดคุยในกลุ่มแชท5คนประกอบด้วยบุคคลที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ชักชวน1คนและอีก4คนคาดว่าเป็นผู้ถูกชักชวนให้มาทำงานในไทย1ในนั้นมีหวังอี้ป๋อรวมอยู่ด้วยบทสนทนาพูดถึงการเปลี่ยนรถการถูกชักชวนให้เดินทางต่อไปยังพื้นที่อื่นหลังมาถึงประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีการระบุถึงการถูกควบคุมตัวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินของไทยรวมถึงข้อความที่ระบุว่าคนขับรถที่เดินทางมาด้วยมีสิ่งผิดกฎหมายจากข้อมูลในเอกสารขอความช่วยเหลือไทย PBS เริ่มต้นสืบข้อมูลโดยสอบถามไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่พบสัญญาณโทรศัพท์ของหวังอี้ป๋อเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าในช่วงสัปดาห์ที่หวังอี้ป๋อหายตัวไปไม่พบข้อมูลการควบคุมตัวคนจีนในพื้นที่ทีมข่าวประสานข้อมูลกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ตำรวจสอบสวนกลางพบข้อมูลว่านายหวังอี้ป๋อปรากฏตัวครั้งสุดท้ายที่จังหวัดกาญจนบุรีขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตามว่าปลายทางไปที่ไหนมีข้อมูลว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมามีคนจีนถูกจับระหว่างเดินทางมุ่งหน้าชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีจำนวนมากขณะที่ติดเมืองพญาตองซูประเทศเมียนมาติดกับชายแดนอำเภอสังขละบุรีก็มีข้อมูลว่าเคยเป็นแหล่งรวมของพนันออนไลน์และธุรกิจสแกมเมอร์ข้อมูลจากกองพัฒนาระบบการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ระบุว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2567จนถึงวันนี้มีการแจ้งให้ติดตามชาวต่างชาติสูญหายในไทยทั้งหมด50คนในจำนวนนี้28คนหรือมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นสัญชาติจีนชาวจีนคนล่าสุดที่ปรากฏข้อมูลหายตัวไปเวลา2ทุ่มวันที่13พฤษภาคมวันเดียวกับที่หวังอี้ป๋อขาดการติดต่อทอฝันช่วยชูไทย PBS รายงาน

0: ับสลากเมื่อวานได้เบอร์ได้เลขกันมาแล้วครับรออะไรแล้วครับวันนี้หาเสียงสิครับป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ครับขึ้นข้อความเมืองแคร์คนและนโยบาย10นโยบายนะครับของนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนครับพบเห็นได้หลายจุดทั่วกรุงเทพนะครับเช่นอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสยามพารากอนแล้วก็สามเหลี่ยมดินแดงครับนายชัยวัฒน์เนี่ยวันนี้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนเย็นอากาศ2ครับอยู่ที่เขตยานนาวานะครับไปฟังปัญหาจากครูและผู้ดูแลเด็กพร้อมกับชูนโยบายพัฒนาเด็กเล็กรองรับเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปครับให้สอดคล้องกับสิทธิ์ในการลาคลอดและขยายเวลาเปิดปิดศูนย์เพื่อช่วยผู้ปกครองทำงานให้ถึงช่วงเย็นนะครับนายชัยวัฒน์ครับบอกว่าศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งเนี่ยตอนนี้ขาดแคลนครูอุปกรณ์และงบประมาณครับย้ำครับว่าถ้าได้รับเลือกจะเร่งจัดสรรทรัพยากรและสานต่อนโยบายที่พรรคประชาชนผลักดันไว้ครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กและบุคลากรนะครับส่วนกรณีที่ผลโพบางสำนักนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.มีคะแนนนำนายชัยวัฒน์เนี่ยบอกว่ามั่นใจครับยืนยันเดินหน้าหาเสียงเชิงรุกนะครับจะทำทั้งเคาะประตูบ้านสื่อออนไลน์ส่วนเบอร์ที่จับได้ถือว่าเป็นเลขมงคลสื่อถึงการเติมเต็มกรุงเทพให้เต็ม10ผ่านแนวคิดเมืองที่แคร์คนครับ
1: ไม่ได้เป็นข้อกังวลครับผมคิดว่ายังไงเนี่ยการแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับยิ่งมีคู่แข่งขันมากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีเท่านั้นนะครับเราก็หลายอย่างเราก็แข่งขันกับตัวเราเองนะครับว่าเราจะนำเสนอยังไง

0: ให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงได้นะครับแล้วก็เห็นภาพวาระที่เราต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นเนี่ยใน4ปีข้างหน้าได้มากที่สุดอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราจะพยายามทำอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดครับภายในเวลา1เดือนก่อนการเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะวันนี้พบปะประชาชนชุมชนวัดโพเรียงเขตบางกอกน้อยก่อนสำรวจโครงการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณคลองด้านหลังวัดโพเรียงนะคะซึ่งมีความล่าช้าหยุดชะงักมานานกว่า2ปีนายชัชชาติยอมรับโครงการนี้เป็นหนึ่งในปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดของพื้นที่ฝั่งธนบุรีและเป็นเพียงไม่กี่โครงการของกทม.ที่ยังมีปัญหาค้างคาอยู่ซึ่งก็จะเข้ามาเร่งแก้ไขค่ะจากนั้นเดินทางไปหาเสียงต่อที่ย่านวังหลังซึ่งเป็นพื้นที่ฟันหลอประสบปัญหาน้ำท่วมขังเกือบทุกปีโดยบอกว่าพยายามแก้ปัญหามาตลอดและถ้าได้รับเลือกครั้งนี้ก็จะสานต่อค่ะ
2: เดี๋ยวคงต้องถ้ามีโอกาสกลับมาก็ต้องสร้างตรงนี้ให้เข้มแข็งมากขึ้นเพราะว่าพอเขื่อนมันกล่าวปุ๊บเนี่ยน้ำมันซึมขึ้นมาข้างล่างน้ำนี่ถือว่าลงเวลาน้ำขึ้นเนี่ยขึ้นมาใกล้ๆนี้เลย
3: ผู้สมัครอีกคนหนึ่งครับนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับลงพื้นที่มักกะสันจุดเกิดเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับไปแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนใช้รถใช้ถนนตำรวจพี่วินเจ้าหน้าที่รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่ขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับที่อยู่จุดนั้นแล้วก็เสนอนโยบายจะเอาระบบ AI ทราฟฟิกเพื่อเชื่อมต่อการแจ้งเตือนอย่างพร้อมเพรียงกันครับเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ลดอุบัติเหตุกว่า500จุดสำคัญในกรุงเทพมหานครนะครับตกช่วงบ่ายไปที่ตลาดบองมาเช่ย่านประชาชื่นครับไปฟังปัญหาพ่อค้าแม่ค้านะครับนี่ชูนโยบาย SME จับคู่เงินกู้ปลดล็อกเงื่อนไขผูกมัดดึงสถาบันการเงินมาจับคู่กับผู้ค้ารายย่อยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครครับ
4: ขอบคุณนะคะ
1: คุณผู้ชมสามารถมีส่วนกับไทย PBS ได้นะคะมีส่วนกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มากกว่าแค่เฉพาะการไปเลือกตั้งเพราะว่าล่าสุดไทย PBS เปิดแคมเปญ Next Station อนาคตกรุงเทพค่ะจับตาศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569ภายใต้สโลแกนที่บอกว่ากรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีกมีการเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนำข้อเสนอของคนเมืองมานำเสนอนะคะแล้วก็จะนำเสนอผ่านทุกแพลตฟอร์มค่ะเหลือเวลาอีก30วันกรุงเทพต้องการผู้นำคนใหม่แบบไหนนี่เป็นคำถามที่ชาวกทม.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4,500,000 คนต้องตอบล่ะค่ะแต่ก่อนจะไปตัดสินใจไทย PBS จะพาคุณผู้ชมลองไปส่องปัญหาและมิติทางสังคมของกทม.เทียบกับนโยบายผู้สมัครผ่านแคมเปญ Next Station อนาคตกรุงเทพภายใต้สโลแกนกรุงเทพมาได้ไกลยังไปได้อีกเนื้อหาจะเป็นการชวนคุณผู้ชมในทุกแง่มุมไปดูทุกซอกทุกมุมในรูปแบบเชิงวิเคราะห์ปัญหามองโอกาสและขับเคลื่อนนโยบายเมืองเพราะความแตกต่างของสังคมกรุงเทพแม้จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4.2 ล้านล้านบาทแต่ก็เป็นเมืองที่มีความเหลื่อมล้ำค่อนข้างสูงค่ะรองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยบอกว่ากรุงเทพยังสามารถพัฒนาไปได้มากกว่านี้เพื่อเป็นเมืองที่น่าอยู่และสร้างโอกาสส่วนคำว่าสถานีต่อไปเพราะว่าอยากจะชวนทุกคนมาร่วมกันกำหนดอนาคตกรุงเทพจากทุกมุมมองของคนกทม.ผ่านการนำเสนอในทุกแพลตฟอร์มซึ่งจะเป็นคู่มือในการตัดสินใจเลือกคนที่จะเข้ามาบริหารกทม.ผ่านการเปรียบเทียบนโยบายค
5: ่
1: ะ
5: นะครับซึ่งกรุงเทพเราก็เป็นเมืองใหญ่มีคนอยู่เป็นหลายล้านนะครับมันมีทั้งคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งคนที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเขามีความคิดเห็นยังไงมีความต้องการยังไงนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นเช่นกันแล้วก็ที่ไฮไลท์สุดๆอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการรายงานข่าวครับเราก็จะมีการเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้งนู่นนี่นั่นไปเยอะแยะมากมายครับเพราะเราก็เป็นสถานีข่าวด้วยเราก็จะทำเรื่องพวกนี้มีสกู๊ปเจาะลึกก็คือเรื่องเกี่ยวกับมหาทั้งหลายแหล่เพราะเนื่องจากเราเป็นกรุงเทพมหานครเราก็ต้องเล่นเรื่องมหาซะหน่อยนะมหาที่ไม่ใช่อยู่ในวัดนะฮะคนละเรื่องกันมันคือมหานครที่มันมีปัญหาของมหาชนอยู่มีปัญหาของมหาภัยมีปัญหาของมหาสมุทรอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในสกู๊ปที่เราจะทำการเจาะลึก
1: นอกจากการจับตาเรื่องนโยบายของผู้สมัครแล้วนะคะไทย PBS พร้อมนำเสนอเนื้อหารายการและข่าวสารครอบ

มิติทางสังคมความปลอดภัยในการใช้ชีวิตการรับมือกับภัยธรรมชาติผ่านทุกช่วงข่าวค่ะและจะพาคุณผู้ชมมองไปข้างหน้ากับการพัฒนาเมืองที่มีชาวกทม.กว่า5ล้านคนและในวันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้ไทย PBS เช่นเคยค่ะเราจะรายงานผลการเลือกตั้งแสดงคะแนนแบบเรียลไทม์ทั้งผู้ว่ากทม.สก.ทั้ง50เขตรวมไปถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาด้วยค่ะ

0: ทพมหานครครับมาได้ไกลไปได้อีกนะครับ4ปีที่ผ่านมาอะไรบ้างล่ะที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรที่เราแก้ให้มันดีกว่าเดิมได้อีกครับหนึ่งในโจทย์ยากและโจทย์ใหญ่ก็คือระบบสุขภาพครับคุณวชิรวิทย์ครับที่ผ่านมามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างและถ้าจะให้ดีกว่าเดิมเนี่ยต้องไปแก้อะไรเพิ่ม
1: อย่างน้อยเราได้เห็นการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นมาอีก4แห่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ยังเป็นปัญหาอยู่นั่นคือการเข้าถึงการรักษาของคนกรุงเทพที่ใช้สิทธิ์บัตรทองซึ่งยังต้องทนทุกข์กับใบส่งตัวกินเวลามา3ปีแล้วนะครับยังไม่สามารถแก้ไขได้การเลือกตั้งผู้ว่ากทมครั้งนี้จะมีส่วนในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้หรือไม่จะมาคลี่คลายให้ดูครับถ้าถามว่าระบบสุขภาพกรุงเทพมหานครพัฒนาไปอย่างไรในช่วง4ปีที่ผ่านมาเราก็พบนะครับว่ามีการสร้างโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น4แห่งที่เขตสายไหมดอนเมืองภาษีเจริญและก็เขตทุ่งครุครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตรวจสุขภาพ1ล้านคนทำให้กรุงเทพมหานครมี Big Data สุขภาพครั้งแรกขณะที่กองทุนสุขภาพกทมก็เริ่มขยับเข้าสู่ชุมชนมากขึ้นรวมไปถึงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุขหรือว่าสปส.ให้มีแพทย์จำนวนมากขึ้นครับแต่ว่าบัตรทองในกรุงเทพมหานครก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพราะว่าคนเดือดร้อนจากใบส่งตัวจำนวนมากขณะเดียวกันคลินิกชุมชนอบอุ่นก็ทยอยออกจากระบบบัตรทองทำให้ผู้ป่วยต้องลำบากย้ายไปที่อื่นนะครับแต่ว่ายังมีโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานครอีกแห่งหนึ่งที่เราได้ไปสำรวจและได้เห็นว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้นะครับโดยการที่ออกไปตั้งคลินิกปฐมภูมิของตัวเองการออกไปตั้งคลินิกปฐมภูมิของตัวเองของโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครจะแก้ปัญหาไปส่งตัวได้อย่างไรเราลงพื้นที่ไปพูดคุยกับผู้ป่วยที่นั่นครับ
2: เมื่อวานก็ไม่แน่ใจก็เลยโทรไปโรงพยาบาลบอก
1: เป็นครั้งแรกที่นางโยลดีอายุ65ปีย้ายสิทธิ์บัตรทองมาอยู่ที่คลินิกอบอ้อมภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ซึ่งตั้งอยู่ในปั๊มน้ำมันย่านหนองแขมเธอบอกเล่าความเดือดร้อนจากคลินิกเดิมว่าต้องไปต่อคิวขอไปส่งตัวตั้งแต่ตี3บางครั้งก็ไม่ได้รับไปส่งตัวเพราะคลินิกไม่ออกให้เนื่องจากเธอป่วยเพียงโรคเรื้อรังทั่วไปที่รักษาได้ที่คลินิกแต่เธอไม่มั่นใจอยากจะกลับไปรักษากับหมอประจำที่โรงพยาบาลเหมือนที่ผ่านมา
2: ที่ไปขอกันนะตี3ตี4กูทะเลาะกันจะตายหน้าคลินิกแล้วพอทะเลาะกันไม่ว่านะพอไปเจอหมอไม่ให้อย่างเดียวจบเลยหมอที่ตรวจเขาไม่ให้เขาพูดจำลองว่าทำไมต้องไปอ่ะเขามียาแค่นั้นแหละเขาไม่ให้ไป
3: ถ้าที่นี่เขาบอกว่าเขาก็รักษาที่นี่ได้ไม่
2: ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเรามีอาการมากเราก็ยังไปโรงพยาบาลได้ง่าย
3: เพราะอะไรครับ
2: อันนี้มันเป็นของรัฐบาลยังไงมันก็ดีกว่าเยอะและยาก็คล้ายกัน
3: อันนี้ความเชื่อเราเลยครับ
2: ส่วนมากเขาก็เชื่อเขาถึงดิ้นกันมาเนี่ย
1: ขณะที่ผู้ป่วยอีกคนตรวจพบก้อนเนื้อบริเวณเต้านมแม้ผลจะไม่ใช่เนื้อร้ายแต่แพทย์ยังนัดติดตามอาการด้วยการตรวจเมมโมแกรมอย่างต่อเนื่องที่โรงพยาบาลวชิระซึ่งทุกครั้งต้องกลับมาขอใบส่งตัวใหม่ที่คลินิกหลังย้ายสิทธิ์มาที่นี่ก็ได้รับการส่งต่อเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ซึ่งอยู่ใกล้บ้านมากกว่าและใช้ใบส่งตัวเพียงครั้งเดียวไม่ต้องกลับมาขอซ้ำ
4: ไปกันตั้งแต่บางคนไปตีห้าครึ่งไปหกโมงอ่ะไปนั่งรอเอาคิว
3: คุณป้าในนานสุดตอนนั้นคิวที่กว่าจะได้มานี่นานไหม
4: หมายถึงวันนั้นนะไปตั้งแต่หกโมงกว่าฝ่าเนี่ยป้าได้คิวคนที่12-13แล้วอ่ะแล้วฝ่าจะเข้าไปเนี่ยฝ่าจะได้เข้าไปเจอหมอฝ่าจะได้คิวไงนี่แหละคือใบส่งตัว
3: คือใบรอบเดียวคือถ้าไปหาหมอเราไม่ต้องกลับมานี่แล้วใช่ไหม
4: ไม่ต้องถ้าเราหาโรคนี้นะเขาถ้ามีใบนัดก็ไปนู่นเลยไม่ต้องมาเอาใบส่งตัว
1: ข้อดีของคลินิกปฐมภูมิที่อยู่ภายใต้การบริหารของโรงพยาบาลโดยตรงทำให้การส่งต่อ

0: และการออกใบส่งตัวทำได้ง่ายขึ้นเพราะอยู่ภายใต้กระเป๋าเงินเดียวกันต่างจากคลินิกเอกชนที่ต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใหญ่ที่อาจมีความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งต่อ
1: ที่แก้มาทำช่วยเราทั้งหมดนะครับ
2: ที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเพราะว่าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์รับสิทธิ์บัตรทองอยู่เพียงแค่ 27,000 คนเท่านั้นนะครับการจะขยายโมเดลที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ให้ไปเปิดคลินิกปฐมภูมิเองนั้นแทนที่จะอาศัยคลินิกชุมชนอบอุ่นของเอกชนที่มักจะมีปัญหากับสปสช. อยู่บ่อยๆก็จะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเรื่องนี้เป็นคำถามอยู่ที่จะต้องตอบให้ได้ว่าถ้าเปิดใหม่เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือจะต้องมีทั้งเรื่องสถานที่บุคลากรทางการแพทย์ภาระงานแล้วก็งบประมาณนะครับถึงแม้ว่าเวลานี้นอกจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วก็ยังมีโรงพยาบาลกลางนะครับที่อยู่ระหว่างเตรียมเปิดคลินิกลักษณะเดียวกันในพื้นที่เยาวราชอีกด้วยครับ
3: ผมลดขาดทุนแล้วคลินิกทำไมผมกล้าเปิดเพราะผมยอมขาดทุนไงลดขาดทุนและเพื่อให้ขาดทุนน้อยและก็คือยอมขาดทุนแล้วมาเคลียร์เรื่องใบส่งตัวได้ด้วยแต่ถ้าจะดีกว่านั้นถ้าคนที่เป็นเจ้าของผู้บริหารเงินก็คือสปสช.มีหลักคิดร่วมกับหน่วยบริการที่ลงตัวไม่ให้เกิดเพนพอยต์กับหน่วยบริการ
2: มาดูข้อมูลนะครับปี2569พบว่ากรุงเทพมหานครมีประชากรที่ลงทะเบียนสิทธิ์บัตรทองรวมกันทั้งสิ้น 3,500,000 คนครับโดยส่วนใหญ่ยังพึ่งพาคลินิกเอกชนเป็นหลักนะครับเกือบ2ล้านคนขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครดูแลประชาชนสิทธิ์บัตรทองอยู่เพียงแค่ 800,000 คนเท่านั้นนะครับตัวเลขดังกล่าวก็เป็นข้อมูลที่นำไปสู่การแข่งขันด้านนโยบายสุขภาพของกรุงเทพมหานครในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งตอนนี้ก็พบว่ามีเพียงแค่2แคนดิเดตผู้ว่ากทม.ที่พูดถึงเรื่องบัตรทองชัดๆฝั่งของทีมอาจารย์ชัดชาตินะครับก็เสนอว่าจะขยายการรองรับสิทธิ์บัตรทองระดับปฐมภูมิเป็น 1.3 ล้านคนขณะที่ทางฝั่งของดร.โจจากพรรคประชาชนจะเสนอขยายสิทธิ์บัตรทองเป็น1ล้านคนนะครับซึ่งนักวิจัยระบบสุขภาพกทม.มองว่าการแข่งขันการรองรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองในกรุงเทพมหานครเป็นเรื่องดีที่จะช่วยแก้ปัญหาใบส่งตัวสิทธิ์บัตรทองในกทม.ได้ถึงแม้ว่าปัญหาส่วนหนึ่งจะอยู่ที่งบประมาณที่ไม่เพียงพอของสปสช.ก็ตามครับ
4: ก็อย่างที่ว่าครับก็คือประชากรกรุงเทพเนี่ยที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องบัตรทองเนี่ยมีเยอะมากประมาณ 2.8 ล้านคนเนาะที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้เนาะซึ่งถ้าช่วยเรื่องการจัดการเรื่องใบส่งตัวได้เนี่ยจะดีการที่บอกว่าทำไมต้องศูนย์บริการสาธารณสุขหรือกทม.ต้องเบ่งขยายตัวนะเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ค่อนข้างถูกออกแบบมาเพื่อให้บริการประชาชนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหน่วยงานของเอกชนเนี่ยจะมีประเด็นที่เขาต้องคิดอีกเยอะอย่างเช่นเขาต้องคิดเรื่องค่าใช้จ่ายต้องดูเรื่องความคุ้มทุนเนาะบางทีมันอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่เขาบริการได้ไม่เต็มที่หรือว่าไม่สามารถส่งตัวได้นะครับแต่ว่าศูนย์บริการสาธารณสุขเนี่ยเขาจำกัดเรื่องการส่งตัวค่อนข้างน้อยกว่าดังนั้นถ้าเบ่งศักยภาพให้สามารถรับประชากรได้เพิ่มเนี่ยก็น่าจะช่วยประชากรได้
2: แต่จะดีกว่านี้นะครับถ้ากรุงเทพมหานครขยายระบบปฐมภูมิให้รองรับประชาชนสิทธิ์บัตรทองอย่างน้อยเกินครึ่งหนึ่งหรือ2ใน3ของผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองกทม.ทั้งหมดคือประมาณ2ล้านคนก็จะทำให้เกิดการแข่งขันด้านคุณภาพบริการแล้วก็ช่วยสร้างอำนาจในการกำกับดูแลเอกชนได้มากขึ้นครับคุณวรวิสาคุณเจษดาครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวานที่คุณชัชชาติได้มีการเปิดนโยบายเนี่ยคนก็ไปฮือฮาว่าคุณชัชชาติบอกว่าใช้บริการที่โรงพยาบาลของกทม.เนี่ยรอหมอไม่เกิน1ชั่วโมง รอพบหมอเนี่ยคิวจะไม่เกิน1ชั่วโมงแต่จริงๆถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นเนี่ยกว่าที่คนคนนึงเขาจะมาหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่ได้เขาจะต้องมีใบส่งตัวจากคลินิกชุมชนอบอุ่นเนี่ยก่อนเพราะฉะนั้นถ้าแก้ปัญหาใบส่งตัวนี้ไม่ได้เนี่ยไอ้รอตรงนั้นเป็นปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาว่าผู้ว่าคนไหนจะมาแก้ปัญหานี้ได้อย่างจริงจังครับ
5: ขอบคุณครับคุณวชิรวิทย์ครับ
6: สื่อพาที่มาของแชทไลน์หลุดกันค่ะแล้วเป็นแชทไลน์ที่มีข้อความเขียนว่าช่วยน้ำเงินด้วยแปลว่าอะไรคะ ล่าสุดอธิบดีกรมการปกครองออกมาปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้ส่งแชทไลน์ที่มีข้อความช่วยน้ำเงินด้วย โดยเชื่อว่าถูกดิสเครดิตค่ะขณะเดียวกันปลัดจังหวัดภูเก็ตก็โพสต์ข้อความโต้พร้อมพิสูจน์ยืนยันเคยติดต่อกันจริงแบบ 100% ค่ะนายพัทรพงษ์สุขพักษรหรือทนายอั๋นยื่นหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญอ้างว่าเป็นแชทไลน์ระหว่างปลัดจังหวัดภูเก็ตและอธิบดีกรมการปกครองซึ่งไลน์ดังกล่าวเป็นบัญชีรายชื่อ

ป็นคนชื่อพรรคแล้วก็เขตเลือกตั้งเขต1ถึง3ค่ะที่ส่งไประบุว่าเพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลครับผู้รับตอบกลับบอกช่วยน้ำเงินด้วยส่วนผู้ส่งตอบว่า 100%

0: นฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองทำหนังสือชี้แจงบอกว่าไม่ใช่บทสนทนาของตัวเขาเองและการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมายึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและกฎหมายรวมถึงประชุมซักซ้อมข้าราชการที่มีหนังสือสั่งการการปฏิบัติตัวที่ชัดเจนค่ะแชทไลน์ยังมีข้อความหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์เพราะว่าบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่อยู่ในแชทอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและเวลาที่ปรากฏเรื่องนี้ทำให้เกิดความเสียหายดังนั้นจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการปกป้องชื่อเสียงของตัวเองค่ะ
1: ล่าสุดครับเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมานะครับนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตครับโพสต์เฟซบุ๊กสาระสำคัญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของตนเองและผู้บังคับบัญชาครับไม่เกี่ยวกับรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้นและมีข้อความช่วงหนึ่งนะครับระบุว่าไม่ว่าใครจะลบลายหรือทำลายเอกสารอะไรวันนี้พิสูจน์ได้หมดและอีกช่วงหนึ่งครับระบุว่าผมยืนยันว่าเบอร์โทรศัพท์ของท่านกับของผมเคยติดต่อกันจริง 100% ครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับให้สัมภาษณ์ว่าต้องดูรายละเอียดก่อนถ้าทำไม่ถูกต้องต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับ
2: ครับจะมาเพชรบุรีจะมาขึ้นรถแถวนี้เห็นมีแถลงการเดี๋ยวผมขอไปอ่านให้ละเอียด
3: ท่านนายกคร
2: ับ ยังไงถ้าเกิดมันดูว่ามันทำไม่ถูกหรือยังไงผมก็ต้องมีการตั้งชุดขึ้นมาสอบสวนสืบสวนหาข้อจริงนะครับแต่ยืนยันได้ว่าไม่ได้ช่วยไม่เคยช่วยนะครับ
3: เรื่องนี้มันบานไปเป็นเรื่องความขัดแย้งภายในกระทรวงด้วยหรือเปล่าคะกระทรวงมหาดไทยอะค่ะ
2: ไม่มีฮะ
3: กรณีการยกย้ายทางด้านของปลัดที่ภูเก็ตอะค
2: ่
3: ะ
2: ให้ดูมท.หนึ่งไว้อย่างเดียวกระทรวงมหาดไทยไม่ต้องไปดูคนอื่น
0: ส่วนความเคลื่อนไหวในพื้นที่กรมการปกครองมีคำสั่งแต่งตั้งนายณภัทรเอ็มอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการในตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นเวลา30วันเพื่อติดตามข้อร้องเรียนเรื่องการบุกรุกหาดฟรีดอมบางเทาและปมใบอนุญาตหาดป่าตองนะคะขณะที่นายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองซึ่งเป็นตัวแทนที่เคยยื่นหนังสือให้กับนายกบอกว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการตั้งใจทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายยื่นขอใบอนุญาตตามขั้นตอนส่วนกรณีชัดลายกล่าวหาอธิบดีกรมการปกครองอันนี้มองว่าเป็นเรื่องภายในองค์กรบอกว่าขออย่านำความเดือดร้อนของผู้ประกอบการมาเป็นเรื่องการเมืองค่ะ
4: คิดว่าตัวเองถูกต้องหรือคิดว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมหรือแม้กระทั่งว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะยื่นกับใครก็ได้นั่นเป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับผมไม่ขอก้าวล่วงแต่ว่าผมมองว่าอย่าพยายามเอาสถานบันเทิงไปอิงกับเรื่องของการเมืองอะไรเนี่ยผมมองว่ามันไม่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ประกอบการเองอ่ะเขาไม่ได้ฝักใฝ่ในเรื่องของการเมืองนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องกันมาโดยตลอดแล้วก็ผมก็พูดอย่างชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ผมปราศัยแล้วก็คือในเรื่องของการเรียกร้องใบอนุญาตเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเชื่อมโยงให้เป็นประเด็นเรื่องของการเมือง
0: เรื่องนี้เป็นประเด็นเพราะว่าหลังจากมีคำสั่งย้ายราชการ5คนในจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการต่อมาวันที่20พฤษภาคมนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตก็โพสต์ Facebook ลักษณะคล้ายตัดพ้อบอกว่านี่หรือคือความเป็นธรรมอ้างว่าใช้เวลา56วันในการทวงคืนหาดฟรีดอมคืนให้รัฐมูลค่าหลายพันล้านแต่กลับถูกเด้งเข้ากรุขณะที่ก่อนหน้านั้นในพื้นที่ก็มีความเคลื่อนไหวแบ่งเป็น2ด้านทั้งการร้องเรียนว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการในสถานบันเทิงและอีกด้านหนึ่งก็คือข้าราชการที่มีส่วนในการทวงคืนหาดฟรีดอมหาดนุ้ยค่ะ
1: การผลักดันกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือว่าแอนตี้สแลปนะครับตอนนี้กำลังเป็นกระแสที่ภาคประชาชนเขากำลังผลักดันเรื่องนี้ครับอยากจะให้มีการคุ้มครองนักสิทธิมนุษยชนประชาชนรวมไปถึงสื่อมวลชนนะครับในการตรวจสอบการทุจริตการวิพากษ์วิจารณ์ครับหรือการแจ้งเบาะแสที่ไม่ชอบมาพากลนะครับติดตามเรื่องนี้ในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: ายเป็นเครื่องมือในการฟ้องร้องกลั่นแกล้งหรือว่าข่มขู่ให้เกิดความกลัวค่ะลักษณะคดีสแลปที่พบกันบ่อยๆเป็นการฟ้องโดยผู้ที่มีอำนาจมีอิทธิพลอย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐเป็นคนฟ้องภาคธุรกิจขนาดใหญ่เป็นคนฟ้องนะคะมีการเรียกค่าเสียหายที่สูงเกินจริงค่ะมีการฟ้องร้องในพื้นที่ที่ห่างไกลทำให้คนที่เป็นผู้ถูกฟ้องต้องเดินทางไปสู้คดีไกลๆนะคะจงใจสร้างภาระให้กับจำเลยเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเกิดความเครียดค่ะซึ่งคดีจำนวนมากยังขัดต่อสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญด้วยนะคะที่ผ่านมาบรรดานักเคลื่อนไหวภาคประชาชนนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนนักปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจำนวนไม่น้อยเลยค่ะถูกฟ้องร้องในคดีลักษณะนี้สถิติคดีฟ้องปิดปากหรือสแลปที่เกิดขึ้นในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การรัฐประหารปี2557จนถึงต้นปี2568รวบรวมโดยองค์กร Protection International หรือว่า PI รายงานว่ามีนักสิทธิมนุษยชนถูกฟ้องปิดปากทั้งหมด595คดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อหาฟ้องหมิ่นประมาทความผิดพรบคอมพิวเตอร์พรบการชุมนุมสาธารณะหรือว่าข้อหายุยงปลุกปั่นค่ะคดีล่าสุดกรณีการฟ้องร้องบรรณาธิการสำนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดในข้อหาหมิ่นประมาทอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายสุชาติชมกลิ่นนะคะจากกรณีที่มีการแชร์ข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลเรียกรับสินบนจากบริษัทนายหน้าจัดหาแรงงานไทยไปเก็บเบอร์รี่ที่ฟินแลนด์ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่อาจจะเข้าข่ายว่าการฟ้องปิดปากเกิดขึ้นแล้วแม้เนื้อหาในรายงานข่าวของเดอะอีสานเรคคอร์ดจะเป็นการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนเพื่อติดตามตรวจสอบการทุจริตแต่ก็นำมาสู่ความยุ่งยากในการที่เขาต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในการสู้คดีสร้างภาระให้กับคนทำงานสื่อค่ะ
1: คือมันกระทบไหมมันกระทบแน่ๆครับคือการฟ้องคดีเนี่ยมันกินเวลามันกินคืองานของเราเนี่ยมันหนักอยู่แล้วเพราะนั้นการมีคดีก็หมายความว่าผมก็ต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมาโฟกัสว่าตอนนี้คุยกับทนายคืบหน้าไปถึงไหนประเมินเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็กินเวลาแล้วอีกแง่หนึ่งก็คือว่ามันก็รกสมอง เพราะว่าเราก็ต้องคิดกับมันคำถามคือ3ปี5ปีนี่คือเราต้องแบกความรกสมองของเราไปอีกนานแค่ไหน นะครับกรณีแบบสื่อมวลชนแบบพวกผมเนี่ยก็ยังพอจะต่อสู้กันได้แต่คดีแบบนี้เกิดขึ้นกับชาวบ้านกับแรงงานที่เก็บเบอร์รี่ก็โดนกับชาวบ้านกับแอคทิวิสต์กับแรงงานที่กับคนต่างๆนานาที่ปกป้องชุมชนจากบริษัทเหมืองแร่จากโครงการใหญ่โตต่างๆนานาพวกนี้โดนเนี่ยยังไง
0: ที่ผ่านมามีการแก้ไขกฎหมายอาญาเพื่อทุเลาปัญหาเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นมาตรา 161/1 ศาลไม่รับฟ้องหากเห็นว่าเป็นการฟ้องกลั่นแกล้งค่ะอีกมาตราหนึ่งคือมาตรา 165/2 นะคะจำเลยสามารถยื่นคำแถลงต่อศาลหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อขอให้ศาลยกฟ้องได้หากเห็นว่าคดีไม่มีมูลค่ะแต่ว่ากลไกเหล่านี้ก็ยังไม่ถูกมองว่าเพียงพอที่จะช่วยป้องกันปัญหาได้นะคะเพราะว่าผู้ถูกฟ้องต้องรอจนถึงกระบวนการในชั้นศาลภาคประชาสังคมและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนจึงมีความพยายามที่จะผลักดันร่างกฎหมายเรียกว่าพรบ.ป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนเรียกสั้นๆว่ากฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปากหรือว่า anti slap law ค่ะโดยมีแม่งานหลักก็คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะหัวใจสำคัญของร่างกฎหมาย anti slap คือการกำหนดนิยามว่าเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเช่นการตรวจสอบการทุจริตการคุ้มครองผู้บริโภคการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหรือเรื่องที่กระทบต่อสิทธิของประชาชนในวงกว้างอันนี้ต้องอยู่ใน anti slap ต้องไม่มีการฟ้องมีผลคุ้มครองทั้งคดีอาญาคดีแพ่งและเมื่อเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ต้องย่อมไม่เข้าข่ายการหมิ่นประมาทนะคะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายใดๆในทุกชั้นการพิจารณาชั้นสอบสวนอัยการและชั้นศาลสามารถสั่งยกฟ้องได้เลยค่ะหากเห็นว่าคดีเหล่านั้นเป็นคดีฟ้องปิดปากรวมถึงจำเลยสามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอยุติคดีได้ค่ะ
2: กฎหมายนี้นะคะพื้นฐานก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการที่คุ้มครองประชาชนทุกคนนะคะคุ้มครองบุคคลทุกคนเลยค่ะสามารถใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้อย่างเต็มที่นะคะบนซึ่งเป็นพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพื่อประโยชน์สาธารณะก็เป็นเรื่องที่ควรจะได้รับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความกล้าแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ

ฟ้องปิดปากหรือว่าสแลปเป็นสิ่งที่ยังคงเกิดขึ้นกับประชาชนเกิดขึ้นกับนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนและนักวิชาการที่เขาออกมาทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะนะคะแต่ว่ากลับถูกคู่กรณีอาศัยช่องว่างของกฎ

0: เตตกฎหมายนี้ก็จะช่วยคุ้มครองได้ให้คนกล้าออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะเพื่อที่จะพิทักษ์ประโยชน์สาธารณะค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการคุ้มครองกลุ่ม NGO ผู้นำชุมชนหรือว่ากลุ่มนักปกป้องสิทธิ์แล้วเนี่ยนะคะก็ยังคุ้มครองประชาชนโดยทั่วไปเช่นกันถ้าเกิดว่าเราพบเห็นอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบวงกว้างต่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะหยิบยกเรื่องหรือ voice เรื่องนี้ออกมาได้เนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะช่วยคุ้มครองประชาชนให้สามารถจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวด้วยค่ะ
1: ความคืบหน้าล่าสุดค่ะกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไขกระบวนการพิจารณากฎหมายจะช้าหรือจะเร็วส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับรัฐบาลว่ามองเห็นความสำคัญของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ค่ะคุณเจษฎาคุณวิสาขะด้านหนึ่งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยที่ประชาชนสามารถใช้สิทธิเสรีภาพแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
3: องค์การอนามัยโลกเปิดรายชื่อยาที่อาจจะนำมาใช้ในการรักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์หายากที่ตอนนี้กำลังระบาดอยู่ในแอฟริกากลางได้นะคะขณะเดียวกันผู้อำนวยการเดินทางไปถึงที่ดีอาร์คองโกเพื่อเตรียมลงพื้นที่จุดที่อีโบลาระบาดค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกในเมืองโกมาทางตะวันออกของประเทศจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อสกัดการแพร่ระบาดหลังผู้ต้องสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 1,000 คนและในเมืองนี้พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อแล้ว1คนขณะที่พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบอาชีพรับจ้างขนส่งที่อาศัยการค้าข้ามพรมแดนกับรวันดาเป็นช่องทางทำมาหากินต่างอดครวญกับผลกระทบที่ได้รับจากมาตรการคุมเข้มตามแนวชายแดนยิ่งซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจที่ย่ำแย่อยู่แล้วให้เลวร้ายลงไปกว่าเดิมขณะที่บางคนฝากเงินไว้ในธนาคารในฝั่งรวันดาทำให้ตอนนี้ไม่สามารถเบิกเงินได้ด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเดินทางถึงกรุงคินซาซาของดีอาร์คองโกและเตรียมลงพื้นที่ไปที่เมืองบูเนียซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของอีโบลาระลอกล่าสุดเพื่อประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองและระบุว่าการระบาดรอบนี้ซับซ้อนอย่างยิ่งแต่สามารถหยุดยั้งได้โดยทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดการระบาดและเรียกร้องให้กลุ่มติดอาวุธในพื้นที่หยุดยิงเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่และเสริมว่าองค์การอนามัยโลกไม่สนับสนุนให้ใช้มาตรการจำกัดการเดินทางประมองว่าช่วยอะไรไม่ได้มากนักผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกระบุว่าตอนนี้ได้เปิดเผยรายชื่อตัวยา3ชนิดที่แนะนำให้ใช้เพื่อรับมือกับไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูโจที่กำลังระบาดยาต่างๆและวัคซีนที่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาควรผ่านขั้นตอนการทดสอบทางคลินิกเพื่อศึกษาข้อมูลต่อไปสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่าทางการเคนยาอนุมัติคำขอของสหรัฐในการเปิดศูนย์กักกันในเมืองหลวงแล้วเพื่อรองรับชาวอเมริกันที่อาจสัมผัสกับเชื้ออีโบลาโดยเฉพาะโดยจะเริ่มเปิดให้บริการวันนี้ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนในเคนยาก็ยื่นฟ้องต่อศาลค่ะขอให้ยับยั้งการเปิดศูนย์ลักษณะดังกล่าวโดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตือนว่าอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้ระบบสาธารณสุขของเคนยาที่ตอนนี้ประสบปัญหาอยู่แล้ว
2: มีสัญญาณในเชิงบวกนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าสหรัฐและอิหร่านเนี่ยถึงจุดที่ตกลงกันได้มันใกล้จะถึงจุดนี้มากที่สุดตั้งแต่มีการเจรจามาแล้วครับดูจากอะไรหลังจากมีกระแสข่าวว่าตอนนี้จะมีการขยายการหยุดยิงออกไปอีก60วันนะครับเป็นการเปิดทางเพื่อเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ครับซึ่งจุดนี้รอแค่ทรัมป์ say yes เท่านั้นนะครับวิเคราะห์ในหน้าต่างโลกวันนี้ครับ Success.

0: ในช่วงเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากโลกกังวลกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ยกระดับความรุนแรงจากการโจมตีตอบโต้กันไปมากลับมีข่าวออกมานะคะว่าทั้ง2ประเทศตกลงกันได้แล้วที่จะหยุดยิง60วันเพื่อเจรจานิวเคลียร์แต่ข่าวนี้เชื่อได้มากแค่ไหนไปฟังจากปากของหัวหน้าทีมเจรจาสหรัฐกันค่ะ
1: If you look at what we've already accomplished here, assuming that we're able to get to a final agreement here, we're reopening the Straits of Hormuz, we've already decimated their conventional military, and we're in a position where we could substantially set back their nuclear program, not just during the term of this president, but over the long term. That's a very, very good thing for the American people. So we're not there yet, but we're very close and we're going to keep on working at it. Thank you guys.
0: ฟังแบบนี้แล้วดูเหมือนว่าแวนซ์เองก็ยังไม่ได้ยืนยันกระแสข่าวก่อนหน้านี้เรื่องการตกลง MOU หรือบันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศนะคะโดยระบุแค่ว่าการเจรจาคืบหน้าไปมากแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องคุยกันอีกเยอะค่ะส่วนฟังสื่ออิหร่านรายงานอ้างแหล่งข่าวในทีมเจรจาอิหร่านนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการสรุปรายละเอียดในร่างข้อตกลงแต่อย่างใดและปากีสถานจะได้รับแจ้งถ้าทั้ง2ฝ่ายตกลงอะไรกันได้ค่ะสื่ออเมริกันอย่าง Axios เป็นเจ้าแรกๆนะคะที่รายงานข่าวเรื่องของการตกลง MOU ของสหรัฐกับอิหร่านซึ่งในรายละเอียดเนี่ยระบุเอาไว้หลายเรื่องด้วยกันนอกเหนือไปจากเรื่องของการหยุดยิงแล้วประเด็นใหญ่อีกที่สุดประเด็นนึงค่ะนั่นก็คือเรื่องของช่องแคบฮอร์มูซนะคะโดยร่างข้อตกลงฉบับนี้เขาระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซค่ะต้องไม่ถูกจำกัดไม่มีการเก็บค่าผ่านทางและไม่มีการขู่โจมตีนะคะขณะที่อิหร่านจะต้องถอนทุ่นระเบิดทางทะเลทั้งหมดออกจากช่องแคบภายใน30วันส่วนสหรัฐค่ะจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านตามสัดส่วนการฟื้นเดินเรือพาณิชย์รวมไปถึงยังจะมีการระงับมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนนะคะเพื่อเปิดทางให้อิหร่านสามารถขายน้ำมันได้อย่างเสรีโดยสหรัฐให้คำมั่นค่ะว่าจะเจรจากับอิหร่านเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรแล้วก็ปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่านด้วยค่ะสื่ออเมริกันรายงานอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าอิหร่านยอมให้มีการระบุในร่างข้อตกลง MOU ว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งในช่วงหยุดยิง60วันค่ะเรื่องแรกที่ทั้ง2ฝ่ายเขาจะคุยกันนั่นก็คือเรื่องของยูเรเนียมนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันคุณผู้ชมประเด็นแรกค่ะนั่นก็คือการกำจัดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเกรดที่ใกล้ใช้ผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้ยังไงเนี่ยมีจำนวนกว่า400กิโลกรัมนะคะแล้วก็เชื่อว่าถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารที่ถูกสหรัฐแล้วก็อิสราเอลถล่มไปก่อนหน้านี้โดยอิหร่านดูเหมือนจะอยากฝากยูเรเนียมเหล่านี้ค่ะฝากเอาไว้กับใครฝากเอาไว้กับพันธมิตรที่ไว้ใจได้อย่างรัสเซียหรือว่าจีนนะคะแต่ก็ถูกสหรัฐคัดค้านอย่างหนักประเด็นที่2ที่น่าหนักใจเช่นเดียวกันที่จะมีการคุยกันนั่นก็คือการต้องหาคำตอบว่าจะทำยังไงกับขีดความสามารถของอิหร่านในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมก่อนหน้านี้ค่ะอิหร่านยื่นข้อเสนอยอมระงับ 5-10 ปีขณะที่สหรัฐอาจจะยอมที่ตัวเลข20ปีซึ่งนี่ถือว่าลดเงื่อนไขลงมาแล้วนะคะจากเดิมที่สหรัฐเห็นชอบร่วมกับอิสราเอลที่จะต้องทำลายขีดความสามารถดังกล่าวของอิหร่านให้สิ้นซากค่ะสำหรับคนที่ติดตามข่าวสงครามในตะวันออกกลางอาจจะสงสัยกันไม่มากก็น้อยนะคะว่าสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยตกลงหยุดยิงกันอยู่แล้วแล้วจะต้องตกลงอะไรซ้ำอีกทำไมนะคะเพราะถ้าเรานับจากเริ่มมีการหยุดยิงครั้งแรก2สัปดาห์ตั้งแต่เมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมาแม้จะยังมีการปะทะคารมแล้วก็ใช้กำลังกันอยู่บ้างระหว่าง2ฝ่ายแต่ทรัมป์ก็ยังตัดสินใจต่ออายุการหยุดยิงออกไปแบบไม่มีกำหนดนะคะซึ่งเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเราจะต้องตกลงขยายเวลาหยุดยิงกันอีกเพื่ออะไรกันมองในด้านนึงคุณผู้ชมข้อตกลง MOU ฉบับนี้อาจจะช่วยรับประกันนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าทั้ง2ฝ่ายจะยังคงเดินหน้าการเจรจามีกรอบการหารือที่ชัดเจนมากขึ้นและจะไม่กลับมาทำสงครามเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหลังจากในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะสหรัฐแล้วก็อิหร่านเองต่างกล่าวหาอีกฝ่ายว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทำกลางบรรยากาศที่ทวีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นค่ะ
2: The Chief of Defense Forces and
0: Army Chief. Ishaq Dar, รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานเตรียมเดินทางเข้าพบมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซี ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองคนเนี่ยจะคุยกันเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมก็น่าที่จะมีเรื่องของสงครามสหรัฐอิหร่านรวมอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยหลังจากก่อนหน้านี้มีรายงานนะคะว่าทรัมป์ขอเวลาคิด 2-3 วันก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะรับหรือว่าไม่รับข้อตกลง MOU ฉบับนี้ซึ่งนี่ก็ต้องจับตามองกันต่อด้วยเช่นเดียวกันว่าในช่วงของการตัดสินใจนี้จะมีตัวปลายอย่างอิสราเอลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่และถ้ามีจะเกี่ยวข้องด้วยมากน้อยแค่ไหนค่ะลำพังแค่การรับรอง MOU ที่ว่ายากแล้วคุณผู้ชมการหาคำตอบใน2ประเด็นแรกเรื่องของยูเรเนียมน่าจะยากยิ่งกว่านะคะแล้วก็เป็นงานที่หินมากๆสำหรับทีมเจรจาซึ่งน่าคิดต่อเหมือนกันค่ะว่ากรอบเวลา60วันเนี่ยที่บอกจะคุยกันจบได้จริงหรือเปล่าค่ะ
3: 2เดือนนี้คือความหวังนะครับในการเจรจา

0: กันระหว่างอิหร่านและสหรัฐทุกคนหวังครับอยากจะให้สงครามครั้งนี้จบนะครับ
1: คุณผู้ชมคะการค้นพบนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสค่ะไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ลำดับที่14ของประเทศไทยนะคะและเชื่อกันว่าเป็นไดโนเสาร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนค่ะประเด็นนี้สร้างความตื่นเต้นให้กับคนที่ติดตามโดยเฉพาะคนในวงการบรรพชีวินคนที่ติดตามไดโนเสาร์แล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ทำไมมันถึงสำคัญทำไมผู้คนในวงการถึงตื่นเต้นเพราะว่ามันตอกย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นหมุดหมายของนักวิจัยเดินทางเข้ามาศึกษามาทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาวิจัยเรื่องธรณีวิทยาแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ตอนนี้ตัวฟอสซิลที่เป็นของจริงและเป็นชิ้นที่สมบูรณ์ตอนแรกเนี่ยมันถูกเจอที่จังหวัดชัยภูมิเพราะฉะนั้นจุดนั้นก็จะกลายเป็นจุดที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้ได้แต่ฟอสซิลที่เจอที่ชัยภูมิตอนนี้มันถูกเอามาเก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนี่คือซากฟอสซิลกระดูกขาหน้าความยาวเกือบ180เซนติเมตรค่ะถือว่าเป็นชิ้นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดชิ้นหนึ่งในจำนวนฟอสซิลกว่า10ชิ้นของนาคาไททันชัยภูมิเอ็นซิสไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ที่ถูกค้นพบในพื้นที่บ้านพนังเสืออำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิปัจจุบันซากฟอสซิลของนาคาไททันถูกนำมาเก็บรักษาเอาไว้ภายในห้องเก็บตัวอย่างฟอสซิลอยู่ในพิพิธภัณฑ์สิรินธรอำเภอสหัสสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อความปลอดภัยและใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัยค่ะนายอนันต์นาคนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิบอกว่าการค้นพบนาคาไททันเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิและเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเพราะว่าที่ผ่านมามีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์หลายชนิดทั้งสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโบราณกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานคล้ายจระเข้รวมไปถึงรอยเท้าไดโนเสาร์ค่ะส่วนแนวทางการพัฒนาพื้นที่จุดค้นพบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามกำลังเข้าสู่ช่วงดอกกระเจียวบานเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ด้วยค่ะ
2: พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่านาคาไททันเนี่ยเราค้นพบที่บ้านพนังเสือที่อำเภอหนองบัวระเวเพราะฉะนั้นก็อยากให้นาคาไททันเนี่ยได้กลับไปอยู่ในสถานที่ที่เขาเคยอยู่แต่ว่าเราก็เรียนว่าณวันนี้เองเนี่ยในเรื่องของอาคารสถานที่เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะฮะซึ่งอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะฮะเมื่อเรามีอาคารสถานที่ที่พร้อมแล้วเนี่ยก็จะได้ขออนุญาตทางกรมทรัพยากรธรณีในการที่จะได้นำซากฟอสซิลของนาคาไททันรวมไปถึงฟอสซิลอื่นๆที่ขุดพบในจังหวัดชัยภูมินะในการที่จะไปนำไปจัดแสดงนะที่แหล่งเรียนรู้ไดโนเสาร์บ้านพนังเสือ
0: สำหรับผู้ค้นพบนาคาไททันเป็นคนแรกก็คือนายถนอมหลวงนันครับเป็นปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่นะครับเป็นการพบชิ้นส่วนกระดูกที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินครับก่อนจะมีการประสานหน่วยงานด้านธรณีวิทยาเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วก็ขุดค้นเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าไม่มีการตั้งชื่อตามบุคคลที่ค้นพบเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิยืนยันครับว่าทีมวิจัยได้มีการพูดคุยกับภรรยาของนายถนอมแล้วและไม่ได้มีปัญหากับการตั้งชื่อนะครับแล้วก็เชื่อว่านายถนอมน่าจะรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่ค้นพบครับว่าสามารถสร้างประโยชน์ต่อการศึกษาและงานด้านบรรพชีวินวิทยาได้แล้วก็มองว่าชื่อนาคาไททันที่ทีมวิจัยร่วมกันตั้งขึ้นมาตามหลักวิชาการง่ายต่อการจดจำครับ
3: ในกรณีของเรานาคาไททันนะครับที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็คือทีมวิจัยมีการพูดคุยกันอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงที่เราทำงานเนี่ยเราจะตั้งชื่อไดโนเสาร์ตัวนี้ว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่นะครับอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็อยู่ในจังหวัดชัยภูมิซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ศักยภาพนะครับถ้าเราจะขยายผลไดโนเสาร์ตัวนี้ออกไปให้กับผู้คนได้รับรู้เนี่ยการนำชื่อจังหวัดมาใช้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นผลดีนะครับในการที่เราจะใช้ไดโนเสาร์นี่เหมือนเป็นทูตนะครับเป็นตัวแทนในการที่เราจะขยายผลนะครับในการพัฒนาพื้นที่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งชื่อดาวเสาตัวนี้ว่านาคาไททันนะครับดึงเอาอัตลักษณ์ความโดดเด่นของภาคอีสานนะครับแล้วก็ของประเทศไทยเนี่ยคนพูดถึงนาคาหรือว่าพญานาคเนี่ยก็จะเข้าใจได้ทันทีนะครับ
1: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับนางสวัสดิ์หลวงนันภรรยาของนายถนอมหรือคุณพ่อถนอมที่บ้านพนังเสือนะคะคุณพ่อถนอมคือคนที่เห็นซากฟอสซิลคนแรกซึ่งนางสวัสดิ์บอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่ตอนนี้กลายเป็นกระแสดราม่า ตำหนิไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ไม่ได้ตั้งชื่อตามบุคคลที่ค้นพบคนแรกนางสวัสดิ์บอกว่าการใช้ชื่อจังหวัดถือเป็นเรื่องเหมาะสมแล้วค่ะเพราะว่าเป็นสมบัติส่วนรวมแล้วก็ยังทำให้คนชัยภูมิมีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันเพราะว่าถึงยังไงคนทั่วไปก็ทราบดีอยู่แล้วว่าลุงถนอมเป็นคนค้นพบคนแรกแล้วก็ถูกตีแผ่เรื่องราวเหล่านี้ตามสื่อต่างๆไปแล้วทั่วโลกตอนนี้คิดเพียงว่าจะทำยังไงถึงจะให้พื้นที่ที่เจอกระดูกไดโนเสาร์ฟอสซิลพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
0: อนาคตทีวีดิจิทัลไทยจะไปยังไงต่อครับหลังจากใบอนุญาตเนี่ยกำลังจะหมดในปี72นะครับแต่กสทช.ยังไม่ประกาศแผนแม่บทใหม่ครับทำให้วันนี้ครับตัวแทนของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลรวมไปถึงสมาคมที่เกี่ยวข้องเขาคุยกันเตรียมขอเข้าพบนายกครับให้กดดันกสทช.เพื่อให้คำตอบที่ชัดเจนครับในเวทีระดมความเห็นผลกระทบจากความล่าช้าของรถแมพทีวีดิจิทัลและการกำกับดูแล OTT ต่อผู้ประกอบการและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยนะครับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลสมาคมและสภาวิชาชีพด้านสื่อมวลชนนักวิชาการตัวแทนภาคประชาชนครับร่วมให้ความเห็นต่อทิศทางและอนาคตของทีวีดิจิทัลนะครับหลังใบอนุญาตประกอบกิจการจะสิ้นสุดในปี2572ครับแต่ยังไม่มีแผนที่ชัดเจนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครับตัวแทนผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลบอกว่าความไม่ชัดเจนของโรดแมปทำให้ธุรกิจที่ต้องวางแผนอย่างน้อย5ปีไม่สามารถตัดสินใจได้ครับและตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ปีนะครับจึงอยากได้คำตอบที่ชัดเจนจากกสทช.ครับพร้อมเรียกร้องให้กำหนดกลไกการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างทีวีดิจิทัลแล้วก็แพลตฟอร์ม OTT ต่างๆครับขณะที่ตัวแทนผู้ผลิตรายการนะครับห่วงผลกระทบจากการไม่มีโรดแมปทีวีดิจิทัลและกลไกในการกำกับดูแล OTT ที่ชัดเจนครับทำให้กระทบต่อภาพรวมเม็ดเงินที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อที่มีมูลค่ามากกว่า 140,000 ล้านบาทลดลงไปทุกปีทำให้เสียอำนาจในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มจากต่างประเทศครับ
1: นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยระบุว่าที่ผ่านมาแผนแม่บทและรถแมพทีวีดิจิทัลบรรจุในวาระการประชุมของกสทช.มาแล้วหลายนัดแต่เลื่อนการพิจารณามาตลอดทำให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไม่สามารถวางแผนธุรกิจในอนาคตได้ขณะที่พนักงานก็อยู่บนความเสี่ยงอาจตกงานทำให้เวทีวันนี้มีข้อสรุปว่าถ้ากสทช.ยังไม่ตัดสินใจแผนรถแมพทีวีดิจิทัลให้ชัดเจนสมาคมและผู้ประกอบการทีวีจะยื่นจดหมายและขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีให้ช่วยพิจารณาค่ะ
4: เรื่องมันควรจะจบที่กสทช.เราไม่ควรจะไปหาคนอื่นเพราะถือว่าไม่เกี่ยวข้องแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นขณะนี้ทุกคนที่มาวันนี้เห็นความเห็นตรงกันว่าควรจะไปพบนายกรัฐมนตรีถึงแม้ว่าการเมืองอาจจะบอกว่าฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวนะรัฐบาลไม่เกี่ยวนะเพราะว่าเป็นเรื่องของกสทช.แต่เราจะไปตั้งคำถามว่าถ้าวงการโทรทัศน์มันล่มสลายไปในช่วงเวลาที่นายกรัฐมนตรีคนนี้เป็นนายกอยู่แล้วปล่อยให้ทีวี10กว่าช่องหรืออย่างน้อยจะ กี่ช่องก็ตามแต่ล่มสลายไปท่านจะรู้สึกยังไง
0: นางสาวสุพิญญากลางนรงอดีตกสทช.ครับย้ำว่าไทยยังมีความจำเป็นต้องมีฟรีทีวีหรือทีวีดิจิทัลนะครับไม่ให้กระทบต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนพร้อมเสนอให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลวางฉากทัศน์ล่วงหน้าครับถ้าสิ้นสุดใบอนุญาตแต่รถแมพจากกสทช.ยังไม่ชัดไม่ควรปล่อยให้เกิดกรณีจอดับอาจใช้กลไกฝ่ายบริหารเรียกร้องไปยังกสทช.ครับกดดันให้ตัดสินเลือกทางใดทางหนึ่งเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้บริโภคครับ
5: ถ้าเรากดดันให้ฝ่ายบริหารเรียกร้องกสทช.ให้รีบตัดสินใจทางใดทางหนึ่งหรือท่านอาจจะมีข้อเสนอแบบเป็นรูปธรรมไปเลยคืออยากให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ยุติการออกอากาศแบบฟรีทูแอร์นะเราจะเป็นเบอร์แรกยังไม่มีประเทศไหนอาจจะมีบางประเทศมีแพลนแต่เขาค่อยๆไป

0: เช่นอาจจะค่อยๆลดคงขายลงและเชื่อมแบบ OTT ทำเป็นไฮบริดหรืออะไรหรือบางคนบอกว่ายังไงก็ต้องรักษาไว้มันเป็นการพื้นฐานมันมีแผนทั้งหมดอย่างนี้ท่านว่าแต่เมืองไทยเราไม่เห็นเลยมันเหมือนกับไอ้เผชิญในอนาคตอะค่ะเพราะฉะนั้นแต่ยังไงเราก็ขอให้ทีมวางแผนไว้หน่อยว่าถ้าสมมติเกิดไม่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้อะไรควรจะเป็นตรงไหนแล้วก็หลักการสำคัญก็คือว่าจอมันไม่ควรจะดับมันควรจะไปต่อแล้วก็ถ้าเกิดมันเป็นความบกพร่องขององค์กรกำกับดูแลมันจะต้องมีเกรสพีเรียดให้เราเช่นถ้าใบอนุญาตมันหมดแต่คุณไม่มีแผนชัดเจนอย่างน้อย5ปีหรือ3ปีคุณต้องให้รายเดิมออกอากาศไปจนกว่าจะมีทรานซิชันแพลน
1: ก่อนหน้านี้สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประเทศไทยยื่นหนังสือทวงถามไปยังกสทช.เมื่อวันที่26พฤษภาคมนะคะเรียกร้องให้กำหนดระยะเวลาการประกาศแผนแม่บทและรถแมพอย่างชัดเจนภายในวันที่30มิถุนายนนี้ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าค่ะ
2: กีฬาค่ำนี้ครับจับตาไปที่งบ 4,000 ล้านในการยกระดับกีฬาไทยนะครับจะยกระดับได้แค่ไหนวิเคราะห์กับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติขานรับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้กองทุนพัฒนาการกีฬานะครับต้องอนุมัติงบประมาณที่รวดเร็วเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยกระจายไปสู่สมาคมกีฬาต่างๆอย่างทั่วถึงโดยตั้งเป้าไฟเขียวงบปี2570ให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนครั้งที่7โดยมีดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายธนุเกียรติจันทร์ชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงครับโดยที่ประชุมได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ผู้ขอรับการสนับสนุนโดยตรงเลยนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาจังหวัดคณะกรรมการกีฬาอาชีพและก็คณะกรรมการกีฬามวยครับซึ่งรอบนี้เขามีการแยกพิจารณาออกจากกันแบบชัดเจนเพื่อให้ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ลดปัญหาความล่าช้าที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตรวมถึงมุ่งเน้นความทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมตั้งแต่สมาคมกีฬาขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ก็จะประเมินจากผลงานนะครับพร้อมเน้นว่างบประมาณในปีหน้าหรือว่า2570เนี่ยจะต้องสามารถเริ่มเบิกจ่ายได้ทันทีภายในวันที่1ตุลาคมนี้ครับ
1: จากนี้ไปก็จะเป็นหน้าที่ของผู้มีสิทธิ์ขอรับในส่วนต่างๆจะต้องไปจัดทำรายละเอียดในแผนงานต่างๆภายในกรอบวงเงิน 4,000 ล้านนะครับให้คณะกรรมการบริหารกองทุนได้พี่นายความชอบอีกประการหนึ่งครับที่ท่านเน้นย้ำก็คือนะครับงบประมาณในปี2570จะต้องได้ใช้ภายในที่1ตุลา2569ซึ่งในแต่ละปีที่ผ่านมาเราล่าช้านะครับต้องเรียนว่าเราล่าช้า
0: สำหรับงบประมาณในการพัฒนากีฬาไทยในปัจจุบันเม็ดเงินหลักเนี่ยก็จะมาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภายใต้กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาทควบคู่ไปกับงบประมาณประจำปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งในส่วนนี้นะครับงบประมาณประจำปีของกกท.เนี่ยตอนนี้ยังคงต้องรอความชัดเจนในเรื่องของวงเงินที่จะได้รับอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งโดยงบประมาณทั้งสองส่วนนี้นะครับก็จะถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมและก็พัฒนากีฬาของชาติเป็นหลักอย่างไรก็ตามหากสมาคมกีฬาไหนนะครับได้รับสรรได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอก็ยังสามารถขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมผ่านโครงการครับ1กีฬา1รัฐวิสาหกิจเพื่อเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพได้อีก1ช่องทางมาดูความคืบหน้าเรื่องการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยูทโอลิมปิกเกมวันนี้ทางผู้ว่ากกท.เนี่ยก็มองว่าประเทศไทยยังคงมีโอกาสจัดการแข่งขันแต่ว่าจะไม่ใช่รอบนี้นะครับโดยจะเป็นต้องรอให้รัฐบาลพิจารณาความเหมาะสมตามสถานการณ์อีกครั้งซึ่งหากในอนาคตเนี่ยสภาพเศรษฐกิจภาพรวมปรับตัวดีขึ้นไทยก็พร้อมที่จะยื่นสิทธิ์เสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในปี2034ครับโคตรเตี้ยสะสมพบประเสริฐนะครับยอมรับว่าหากพีทีประจวบเนี่ยอยากจะเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพื่อคว้าแชมป์ช้าง FA ครับจะต้องทุ่มเทเกิน 100% ครับแต่ว่ามั่นใจนะครับฟุตบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับความพร้อม

0: ฟุตบอลถ้วยช้าง FA ครับรอบชิงบุรีรัมย์แชมป์เก่าและก็แชมป์7สมัยครับเจอกับ PT ประจวบวันอาทิตย์นี้ครับ31พฤษภาคม1ทุ่มตรงที่สนามมอธรรมศาสตร์รังสิตเริ่มกันที่ความพร้อมของบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์เนี่ยความหวังอยู่ที่การคว้า3แชมป์หรือว่าทริปเปิ้ลแชมป์ให้ได้นะครับเพราะว่าเก็บไปแล้วทั้งไทยลีกแล้วก็ชิงแชมป์สโมสรอาเซียนหรือว่าช้อปปี้ครับทำให้ด้วย FA ครับเป็นเป้าหมายสุดท้ายในฤดูกาลนี้เลยครับซึ่งสภาพทีมเนี่ยสมบูรณ์ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าติดโทษแบนทำให้สามารถจัดทีมชุดดีสุดลงป้องกันแชมป์ได้ก็จะนำโดยกิยูเม่บิโซลี่ดาวยิงชาวบราซิลครับมาดูเบลรองอย่างพีทีประจวบจุดเด่นนะครับก็คือการเล่นฟุตบอลถ้วยแบบนัดเดียวเนี่ยแหละครับภายใต้การคุมทีมของโคตเตียสะสมพบประเสริฐที่เชี่ยวชาญในวิธีการและก็แท็กติกโคตเตียยอมรับว่าบุรีรัมย์แข็งแกร่งและต่อกรด้วยยากครับแต่บอลรองแบบพีทีประจวบเนี่ยก็มีวิธีการเล่นที่พร้อมจะรับมือและเชื่อว่ารอบชิงอะไรๆก็เกิดขึ้นได้ครับ
1: ก็พร้อมครับเราก็ทำการบ้านมาอย่างดีครับที่จะเจอกับบุรีรัมย์ครับ
2: สำหรับผมว่าบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับประจวบก็ไม่หมูแล้วครับ
3: เรารู้ตัวเองแหละว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราก็รู้ตัวเองว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นก็เราก็มีความมั่นใจในแบบฉบับของเราในการที่จะเล่นบอลนัดเดียวนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เป็นทีมที่เก่งมากนะครับเป็นทีมระดับท็อปของเอเชียไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อุปโลกขึ้นโดยคำพูดผมนะมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆ
4: เมื่อ2วันที่ผ่านมาพี่ก็แน่นอนก็มีอาการล้าแต่ว่าทุกคนก็พร้อมเต็มที่ครับก็คิดว่าสถานการณ์ของทีมเราก็ต้องแน่นอนต้องคว้าแชมป์ให้ได้ครับไม่มีครับไม่มีอาการไม่มีใครมีอาการบาดเจ็บครับก็เหลือแค่มันยังมีเวลาก็เหลือแค่กลับมารีคัฟเวอรี่ให้สมบูรณ์คิดว่าก็เต็มทีมแน่นอนครับก็แน่นอนครับประจวบเป็นทีมที่แบบเหมือนช่วงหลังมาเขาก็เหมือนเป็นทีมที่แข็งแกร่งเพราะว่าอย่างเลข2ที่ผ่านมาประจวบก็ผลงานดีมาตลอดก็แน่นอนครับว่าเราก็ประมาทประจวบไม่ได้เลยแล้วก็เขามาถึงรอบนี้รอบชิงก็แน่นอนเขาต้องมีอะไรที่ดีแน่นอนครับพี่เตี้ยเป็นบอลที่เคี่ยวอยู่แล้วแน่นอนเราก็ต้องทำกันบ้านให้อย่างหนักว่าเราจะหาวิธีโจมตีเขาทางไหนครับผม
0: ปีนี้บุรีรัมย์เจอกับพีทีประจวบไปแล้ว3เกมนะครับบุรีรัมย์ชนะ2นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดแชมป์ FA ครับจะได้รับเงินรางวัล5ล้านบาทแล้วก็โควต้าเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกอีดิตรอบลีกสเตทแต่ว่าถ้าหากบุรีรัมย์ได้แชมป์นะครับสิทธิ์เนี่ยมันจะตกไปอยู่ของราชบุรีครับทีมอันดับที่3ในศึกฟุตบอลไทยลีกส่วน AFC แชมเปี้ยนลีกถูกก็จะตกเป็นของ BG ปทุมครับส่วนวันอาทิตย์นี้นะครับไทย PBS จะถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลสาวเหล็ก NOL ครับสนามที่2ครับเป็นการแข่งขันที่แคมป์ภาคกลางสดมาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับตั้งแต่ 14:05 นเป็นต้นไปครับคุณวรวิศาคุณเจษฎาครับ
5: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
6: ตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะมีคำเตือนว่าพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักถึงหนักมากติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสูตรค่ะ
7: สวัสดีค่ะช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงวันจันทร์ที่1มิถุนายนประเทศไทยยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและจะมีพื้นที่เสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนให้ประชาชนต้องเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงค่ะโดยฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับสาเหตุหลักๆนั่นก็เกิดจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะซึ่งมีกำลังค่อนข้างแรงพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยประกอบกับวันนี้นะคะก็มีร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนนะคะมาพัดผ่านบริเวณลาวตอนบนนะคะเข้าไปหากลุ่มฝนในบริเวณทะเลจีนใต้ค่ะสำหรับจังหวัดที่มีความเสี่ยงได้รับการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในคืนนี้นะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงนะคะ2จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและก็พังงาค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอีก48จังหวัดนะคะรวมกับกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งจะมีฝนตกหนักที่เบากว่านะคะภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและที่อุบลราชธานีค่ะภาคกลางที่จังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดปิดท้ายภาคใต้ที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตและก็ที่กระบี่ค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงสูงจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4จังหวัดนะคะได้แก่ที่จังหวัดตากกาญจนบุรีภาคใต้ที่ระนองและก็พังงาค่ะนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักที่จะลดลงเล็กน้อยนะคะโดยจะมีทั้งกรุงเทพปริมณฑลกับยังได้รับผลกระทบในวันพรุ่งนี้ร่วมกับอีก43จังหวัดนะคะซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะในตลอดระยะ4วันนับจากคืนนี้ไปนะคะประเทศไทยนั้นยังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงคลื่นลมแรงนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนนั้นติดตามประกาศเตือนอย่างใกล้ชิดและก็สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะทางสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปชั้น8อาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63โดยมีระเบียบวาระพิจารณาเช่นรายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2569การขออนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมและผู้ได้รับเหรียญรางวัลประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติผู้สมควรได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติประจำปีการศึกษา2568การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำปีภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568และการขอปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์เขตดินแดงกรุงเทพมหานครส่งร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ส่งตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม

0: สุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำรายการ To Be Number One Variety ขึ้นเพื่อเป็นรายการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิก To Be Number Oneอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริตตราชกัญญาทรงรับการถวายตำแหน่งทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นพระองค์แรกตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส

วันที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 13:52 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสวิทย์ซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้นครเจนีวาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกณ นครเจนีวาคณะผู้แทนถาวรไทยและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จไปยังโถงกลางพระราชทานพระวโรกาสให้นายดาเรนทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติและกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงดำรงตำแหน่งเป็นทูตด้านแฟชั่นและการออกแบบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้แอมบาสเดอร์ฟอร์แฟชั่นแอนด์ดีไซน์โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ดำรงตำแหน่งนี้เพื่อเชิดชูพระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจที่สำคัญและทรงคุณค่าในการพัฒนาต่อยอดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าประเภทผ้าและงานออกแบบแฟชั่นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสากลรวมทั้งเป็นต้นแบบหลักโรโมเดลที่ประสบความสำเร็จให้ไวโป้และประเทศสมาชิกอื่นๆได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อไปโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติและยกย่องเชิดชูพระกรณียกิจอันทรงคุณค่าและเผยแพร่พระปรีชาสามารถอันเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการเดินทางแห่งแรงบันดาลใจเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนด้วยทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบและการสร้างสรรค์หรือJourney of Inspiration Empowering Community Through Intellectual Property Design and Creativity เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและคุณค่าของการสร้างสรรค์ทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสู่สายตานานาชาติให้รับรู้ถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการขับเคลื่อนและอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยสู่สากลนิทรรศการจัดแสดงพระกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพที่สร้างคุณูปการแก่เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนประกอบด้วยรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์หรือไวโป้อวอร์ด for creative excellence ซึ่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเฝ้าถวายรางวัลเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2568เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่อัจฉริยภาพด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสืบสานคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมของชาติสะท้อนผ่านผลงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้งลิขสิทธิ์การออกแบบและเครื่องหมายการค้าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกถวายรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เป็นพระรูปฉลองพระองค์ชุดไทยผสานภาพรางวัลจากไวโป้และตราพระนามสรภายใต้พระจุลมงกุฎบนพื้นลวดลายผ้าลายพระราชทานลายสิริราชภัตตาภรณ์โทนสีส้มนอกจากนี้จัดพื้นที่ Following the Legacy นำเสนอพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งพระทัยมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้า

ของไทยและสร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ไทยโดยพระราชทานแนวพระดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกเพื่อส่งเสริมการต่อยอดภูมิปัญญาไทยใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลพื้นที่แสดงพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์ลายผ้าเพลงพระนิพนธ์และผลิตภัณฑ์แฟชั่นภายใต้เครื่องหมายการค้าสิริวรรณวรีซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลทรงเป็นแบบอย่างของนักสร้างสรรค์ร่วมสมัยในการผสานศิลปะแฟชั่นวัฒนธรรมและนวัตกรรมเข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนส่งสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองรวม541รายการประกอบด้วยผลงานอันมีลิขสิทธิ์227รายการสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์256รายการและเครื่องหมายการค้า58รายการพื้นที่นำเสนอผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผ้าพื้นถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศทรงนำมาออกแบบใหม่โดยผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นและพระราชทานต้นแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมไทยสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโดยแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจำนวน18รายการอาทิผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีผ้าบาติกลายปาเต้ร่วมใจเทิดไทยเจ้าหญิงผ้าบาติกลายท้องทะเลไทยผ้าบาติกลายป่าแดนใต้ผ้าลายขิดนารีรัตนราชกัญญาผ้าลายดอกรักราชกัญญาและผ้าลายสิริวชิราภรณ์โดยผ้าลายพระราชทานสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กว่า 800,000 ครัวเรือนใน77จังหวัดทั่วประเทศคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 200,000 ล้านบาทนอกจากนี้ทรงพระนิพนธ์บทเพลงเพื่อใช้ในการแสดงแฟชั่นโชว์และการแสดงดนตรีโดยมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra ในพระอุปถัมภ์หรือ RBSO มีผลงานที่จดแจ้งลิขสิทธิ์จำนวน8รายการรวมทั้งเครื่องหมายการค้าของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญายังได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศจำนวน34ประเทศทั้งในรูปแบบการยื่นจดทะเบียนโดยตรงกับประเทศปลายทางและผ่านการยื่นจดทะเบียนภายใต้พิธีสารมาตริกสำหรับสินค้าและบริการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นกลุ่มสินค้าเครื่องประดับกลุ่มสินค้าสุขภาพและความงามกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและกลุ่มธุรกิจบริการด้านการจัดกิจกรรมและการออกแบบโดยวันนี้มีการสาธิตการทอผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคการจบจากกลุ่มทอผ้าชัยมหาบ้านโพนจังหวัดกาฬสินธุ์และกลุ่มทอผ้าหัสดินบ้านเทพอุดมจังหวัดสุรินทร์โดยทรงเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมช่างฝีมือและนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยในการพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาสู่ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจสร้างชุมชนให้เข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีโดยนิทรรศการนี้จะจัดถึงวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นณสำนักงานใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนครเจนีวาสมาพันธ์ทรัสสวิสต่อจากนั้นเสด็จไปยังห้องทำงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกชั้น11ทรงมีพระปฏิสันถารกับนายดาเรนทังผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเกี่ยวกับความเป็นมาและแรงบันดาลพระไทยที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาจากสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นทั้งนี้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเป็นองค์การชำนาญการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรการแสดงละครพูดเรื่องหาเมียให้ผัว Her Husband Wife บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตในการประธานเกียรติบัตรและทอดพระเนตรการแสดงละครพูดขบขันเรื่องหาเมียให้ผัวซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจัดโดยสำนักหอสมุดแห่งชาติกรมศิลปากรภายใต้โครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้า

0: กิจกรรมทวีปัญญาประจำปี2569ครั้งที่2เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรมด้านศิลปะการแสดงให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษาครูประชาชนที่สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารวมทั้งยังเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์บทพระราชนิพนธ์อันเป็นสมบัติอันล้ำค่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าทรงใช้นามแฝงว่าศรีอยุธยาทรงพระราชนิพนธ์เรื่องหาเมียให้ผัวโดยดัดแปลงจากละครภาษาอังกฤษเรื่อง Her Husband Wife ของ A.E. Thomas เป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองโดยทรงพยายามส่งเสริมแนวคิดนี้ในสังคมไทยผ่านบทละครนับเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงแนวพระราชดำริทัศนคติและพระปรีชาสามารถด้านศิลปะการละครและพระอัจฉริยภาพทางวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง
1: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2568โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับปริญญาบัตรจำนวน 2,165 คนสถาบันพระบรมราชชนกเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตบุคลากรเฉพาะทางด้านการสาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีวิทยาลัยในสังกัดตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศโดยยึดมั่นการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างคนจากชุมชนกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรับนักศึกษาจากทุกพื้นที่ให้ได้เข้าศึกษาและกลับไปปฏิบัติงานดูแลสุขภาพประชาชนในภูมิลำเนาของตนเองพร้อมกันนี้ได้พัฒนามาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องในรอบปีที่ผ่านมาสถาบันมุ่งพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตเพื่อระบบสุขภาพของประเทศให้มีมาตรฐานทัดเทียมในระดับนานาชาติสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการให้บริการทางวิชาการเพื่อตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิตลอดจนมุ่งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยมาตรฐานระดับโลกเพื่อชุมชน World Class University for Primary Care ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ทั้งนี้เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
0: ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปี2569เวลา 14:32 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ประจำปีพุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อพุทธปัญญาในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลกและการสร้างอนาคตร่วมกันของมวลมนุษยชาติโดยรัฐบาลไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลกเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกตามมติขององค์การสหประชาชาติทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับนานาชาติในการเผยแผ่และประยุกต์ใช้หลักธรรมคำสอนเพื่อแก้ปัญหาและรับมือกับความท้าทายในบริบทของสังคมโลกปัจจุบันอย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยมีผู้นำทางศาสนา

คณะสงฆ์นักวิชาการและพุทธศาสนิกชนจากนานาประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงานจำนวน60ประเทศรวมกว่า 1,500 รูปคนและองค์กรพุทธศาสนากว่า200องค์กรภายในงานมีการร่วมเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการเผยแผ่

0: เวลา 15:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากัณสูตรอดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตได้ดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิอธิบดีกรมประมงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีผลงานที่สำคัญเช่นสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสขณะดำรงตำแหน่งองคมนตรีได้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำในการประกอบอาชีพทำการประมงทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพเขตบางพลัดพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ APK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนพร้อมกับมอบประกาศนียบัตรแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดการอบรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวม72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูตลอดจนฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆอาทิ TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องที่มีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคต
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่โรงเรียนโสดศึกษาจังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปมอบแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่พร้อมกับพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำจัดการศึกษาให้กับเด็กพิการที่มีความบกพร่องทางการได้ยินหูหนวกหูตึงและเด็กพิการซ้อนหูหนวกตาบอดและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาปัจจุบันมีครูและบุคลากร92คนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน202คนอันหนึ่งในวันเดียวกันที่ศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์ร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โดยมีพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธี

0: ในวันนี้มีผู้ผ่านการคัดกรองร่วมบริจาคโลหิตจำนวน231คนได้โลหิตจำนวนรวม 133,950 ซีซีสำหรับการบริจาคโลหิตในโอกาสนี้มีระยะเวลา3วันระหว่างวันที่27ถึง29พฤษภาคม2569มีผู้ผ่านการคัดกรองจำนวนทั้งสิ้น488คนได้จำนวนโลหิตรวม 215,000 ซีซีเพื่อนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆต่อไปอันเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสา
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา10นาฬิกาวันนี้จังหวัดปราจีนบุรีนายวชระกันนิกาและคณะโรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดสนามพามวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดดอนโพทองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์วัดอีแงวจังหวัดจันทบุรีวัดบางกระเจ้าวัดคูธรรมสถิตวัดประทุมคณาวาสและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้พระวชิราวาทีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอิทธิบาทกถาว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืนเวลา 14:30 น.โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสมาคมศิษย์วังหลังวัฒนามูลนิธิโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยคริสตจักรวัฒนาและสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีโสดาวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธชินวงศ์วนารามจังหวัดปทุมธานีเวลา 17:00 น.บริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนโรงเรียนเซนคาเบียนและบริษัทวสันสตูดิโอจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดพระสิงห์วัดกู่คำวัดเทพประสิทธิ์จังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านโซวัดเมืองชุมจังหวัดพะเยาวัดเขาลอยจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจบกอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.ส่วนนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวัน
0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.ts ระหว่างวันที่1ถึง5มิถุนายน2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันที่1ถึง5มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันมชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านครับ
3: วันนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการที่ใช้ชื่อว่าขจัดเหลือบราชสีค่ะออกหมายจับอดีตข้าราชการและพลเรือนรวม5คนในคดีร่วมกันปลอมแปลงใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3ในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายรวมแล้ว467กระบอกภายในเวลาเพียงแค่2ปีที่สำคัญค่ะตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการซื้อปืนในนามปืนสวัสดิการนะคะติดตามเรื่องนี้ใน The Exit กับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะ
4: ค้นเพื่อพบและยึดสิ่งของเอกสารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5: เจ้าหน้าที่ชุดโดป้าสวาดนำหมายสารเข้าตรวจค้นบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายหลังเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อปืนสวัสดิการที่ได้มาโดยปลอมแปลงใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3อย่างน้อย7กระบอกช่วงปี2565ถึง2567จากการตรวจค้นพบปืน3กระบอกถูกแขวนไว้ติดกับผนังกำแพงใกล้กับเตียงนอน2กระบอกเป็นปืนลูกซองอีกกระบอกเป็นปืนไรเฟิลทั้งหมดมีเลขทะเบียนปืนแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ถามหาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ผู้ต้องหากลับไม่สามารถนำมาแสดงได้ครบทุกกระบอกจากข้อมูลสืบสวนก่อนหน้าพบว่าผู้ต้องหาได้ติดต่อซื้อปืนสั้นจากอาสารักษาดินแดนคนหนึ่งในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแต่เมื่อสอบถามผู้ต้องหาอ้างว่าปืนและเอกสารสูญหายช่วงน้ำท่วมปลายปี2567โดยอ้างหลักฐานว่าได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเชียงของเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีนี
6: ้หายจริงหรือเอาไปขาย
5: จากการตรวจค้นยังพบเครื่องกระสุนอีกกว่า200นัดเจ้าหน้าที่ได้ยึดอายัดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบหลังใช้เวลาสอบสวนอยู่นานต่อมาผู้ต้องหายอมรับสารภาพว่าได้ซื้อปืนจากอาสารักษาดินแดนคนหนึ่งจริงแต่ได้ขายต่อให้กับคนอื่นไปแล้วรวมถึงขายให้กับคนในประเทศเพื่อนบ้านในราคากระบอกละ 3,000 บาท
7: ได้กระบอกเท่าไหร่ไปขายอ่ะไ
8: ม่3-4,000
7: ได้แค่3-4,000นะแจ้งขายฝั่งนู้นเขาขายหลักแสน
8: ไม่ถึงมั้ง
7: ขายเท่าไหร่มันก็ขายนั่นแหละมันก็ขายเหมือนกันนะแหละ
5: อีกจุดเจ้าหน้าที่นำหมายสารเข้าจับกุมอาสารักษาดินแดนที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ขายปืนให้กับผู้ต้องหารายแรกในฐานความผิดและเว้นการปฏิบัติหน้าที่และปลอมแปลงเอกสารทางราชการอาสารักษาดินแดนคนนี้ทีมสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการทำใบป.3เท็จให้กับเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีหรือทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ใบอนุญาตซื้อปืนสวัสดิการ เริ่มต้นจากมีการตรวจพบความผิดปกติในการขอออกใบป.3หรือใบอนุญาตซื้อปืนในอำเภอเชียงของช่วงปี2565ถึง2567มากถึง467กระบอกเฉพาะปี2566ปีเดียว200กระบอกเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นต้นขั้วในระบบกรมการปกครองเพื่อเปรียบเทียบกับเอกสารสำเนาแบบป.3ที่ถูกเก็บไว้ที่อำเภอเชียงของและพบว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นของอดีตนายอำเภอเชียงของในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคงรองอธิบดีเป็นผู้ชี้เบาะแสว่าลายเซ็นที่ปรากฏไม่ใช่ของจริงเพราะคล้ายกับการก๊อปปี้วางผิดวิสัยการเซ็นด้วยมือ
9: จริงๆคนเราเวลาผมเซ็นบางทีอารมณ์ดีผมก็เซ็นสวยอารมณ์ไม่ดีเซ็นก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาก็บ้างอะไรเงี้ยแต่นี่มันเหมือนกันหมดแต่ว่ามันเป็นสำเนาก็เลยดูไม่ออกก็เริ่มแบบให้นายเปิดท่านปัจจุบันนี่นะครับเรียกคนที่ขอมาสัมภาษณ์เขาก็ตกใจอีกว่าเอ้าไม่ได้ขออีกอะไรอ๋อเฮ้ยนั่นมันน่าจะเรื่องใหญ่ละอะไร
5: หลังพบพิรุธปลอมลายเซ็นชุดสืบสวนจึงย้อนข้อมูลปี2565ถึง2567ไปพบว่ามีอดีตปลัดอำเภอเชียงของคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลงานฝ่ายอนุญาตทางปกครองโดยมีเจ้าหน้าที่อส.ซึ่งถูกจับกุมวันนี้เป็นคนสนิทที่ชุดสืบสวนคาดว่าทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเอกสารและปลอมแปลงแบบขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.1ของราชการฝ่ายปกครองเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีสิทธิ์ซื้อปืนสวัสดิการเพื่อไปขอออกใบป.3โดยที่เจ้าตัวไม่รู
10: ้คือปลัดอำเภอคนนี้ปัจจุบันถูกออกจากราชการไปแล้วนะครับเขาย้ายไปที่เวียงแหงแล้วก็ไปทำทุจริตสวมตัวทางทะเบียนราษฎรนะครับแล้วทางกรมการปกครองก็ให้ออกไปแล้วนะครับในส่วนนี้เขาก็มีการตอนที่เขาย้ายยังไม่ได้ย้ายอยู่เชียงของเขายังไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่เวียงแหงเขาอยู่เชียงของมาก่อนนะครับแล้วก็ทำเรื่องปืนเนี้ยนะฮะแล้วก็มีการทุจริต
5: ขณะที่ชุดติดตามจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงของซึ่งคาดว่าเป็นผู้สั่งการลำดับต้นๆของเครือข่ายนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปที่บ้านพักในจังหวัดพะเยาแต่ไม่พบตัวจึงประสานให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ผู้ต้องหาอ้างว่าเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดชลบุรีแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ต้องหายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายดีเอ็กซิสตรวจสอบข้อมูลพบว่าหลังปี2567อดีตปลัดอำเภอเชียงของคนนี้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายทะเบียนและบัตรและหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรที่อำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่ก่อนจะถูกจับกุมในปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหงของกรมการปกครองช่วงปลายปี2568ซึ่งเป็นคดีทุจริตสวมสิทธิ์สถานะบุคคลและออกบัตรประจำตัวประชาชนโดยมิชอบให้กับกลุ่มชาวต่างชาติมากกว่า 20,000 รายชื่ออิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน
2: ตอบโจทย์คืนนี้ครับโจทย์ก็คือมรสุมที่กำลังลุมเร้าปปช.ณเวลานี้นะครับตอบโจทย์กับคุณอุตชัยสอนแก้วครับ
3: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
11: ข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
12: สร้างตลาดออนไลน์ลอบค้างาช้างปล่อยของผ่านกลุ่มลับจับตาไทยเป็นแหล่งค้างาผิดกฎหมาย
13: แก๊งเกิดใหม่กำลังโตพวกนี้คือเลือดร้อนสั่งทีเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย10เดือนเงินหมุนเวียนของกลุ่มพวกนี้ในการซื้อขายงาช้างเนี่ยประมาณ10ล้านบาท
14: คนที่มีเรื่องเงินทองมากมายกว่าคนถูกฟ้องเนี่ยย่อมได้เปรียบ
12: พบแก้เกมคดีฟ้องปิดปากปิดทางได้หรือไม่นอกจากแนวทางศาลอัยการตำรวจต้องรับลูก
15: ประธานศาลฎีกาเขาขยับ
16: อัยการสูงสุดก็ควรจะขยับด้วย
15: ถ้าหากว่าอัยการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยท่านก็อย่าฟ้องเลย
17: หรือจริงๆตำรวจก็ควรจะขัดรับด้วย
18: อันนี้ไม่ใช่เรื่องเขตอำนาจศาลเป็นเขตอำนาจของผู้ฟ้องตำรวจในสน.อยู่ใต้อำนาจผู้ฟ้องเหรอ
2: ข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
19: ้มหานครแห่งมหาชนเมืองแห่งผู้คนหลากหลายมากที่ความเหลื่อมล้ำ
20: กรุงเทพมหาภัยที่ซ่อนไว้ทุกมุมเมือง ทุกชีวิตแขวนไว้บนความเปราะบาง
21: ต่อไปเราก็ยังไม่รู้นะลูกเนาะว่ามันจะมาอีกแค่ไหน

0: และพร้อมถูกกลืนกินด้วยมหาสมุทร
1: 9เรื่องราวจาก3มหากาพย์กระตุกความคิดคนกรุงเทพติดตามในข่าวค่ำไทย PBS เริ่ม2มิถุนายนนี้ 18 นาฬิกา
2: ลงเต็มเย็นไทยช่วยใส่พลัสแล้วยัง
3: ลงละความน่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ที่มาเข้าโครงการใหม
2: ่ครับ
3: ซึ่งมีประมาณ6ล้านคนถ้า4เดือนต่อไปมันไม่ขยุกขยิกนะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าปี2569นี่จะไปยังไงมาที่ระบอบสีน้ำเงิน
4: รัฐบาลชุดนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบทางการเมืองได้ยากเพราะกลไกที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลล้วนอยู่ในกำมือของฝ่ายสีน้ำเงินไปเกือบหมด
3: ทุกครั้งที่พูดถึงระบอบอย่างนี้มันจะตามมาด้วยไอ้ที่เราไม่ต้องการ
2: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: ตำรวจจับมาผิดคนครับเหมือนจะผิดเหมือนจะเปลี่ยนคนแล้วก็เป็นคนมีตำแหน่งด้วย
1: เนาะลูกชายถามว่าเขาเมาแล้วปล่อยเขาไปได้ยังไงครับ
2: ในเรื่องของการเปลี่ยนตัวต้องขาดเนี่ยต้องมีทางทำได้อยู่แล้วนะครับ
3: เป็นคดีแรกเลยนะที่ว่าประชาชนเนี่ยสามารถฟ้องเอาผิดกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแต่กลับถูกศาลพิพากษาว่าทำความผิดเสียเองครับ

0: สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เป็นหน่วยงานที่โดยหลักการแล้วประชาชนคาดหวังว่านี่คือเรือธงในการปราบโกงปราบทุจริตของประเทศนะครับแต่ว่าตลอดสัปดาห์นี้ดูเหมือนว่ามรสุมจะรุมเร้าปปช.อย่างยิ่งในเรื่องที่น่าตั้งคำถามและเป็นที่กังขาของประชาสังคมมากๆทีเดียวย้อนไปตั้งแต่สมัยของคดีแหวนมันดานาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกลับได้ข้อสรุปซึ่งถึงกับมีคำพิพากษาให้ประธานปปช.และกรรมการต้องรับโทษจำคุกในขณะที่ถัดจากนั้นมาแค่วัน2วันครับคุณผู้ชมบุคลากรขององค์กรเองก็ไปก่อเหตุรถชนทั้งที่เมาแล้วขับนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกตั้งคำถามยิ่งการฟื้นคืนความเชื่อมั่นดูจะเป็นการเข็นครกขึ้นภูเขาทีเดียววันนี้เราจะพูดคุยทุกแง่มุมเหล่านี้นะครับกับผู้เชี่ยวชาญ2ท่านนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกนะครับอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญและดร.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมครับประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริตและอดีตสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเราจะคุยกับท่านผ่านทางระบบวิดีโอคอลนะครับผมสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีคร
2: ับท่าน
1: สวัสดีครับ
0: จะถามทั้ง2ท่านด้วยคำถามเดียวกันก่อนในขั้นต้นเลยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับปปช.เป็นแค่พฤติกรรมหรือความผิดพลาดส่วนบุคคลหรือเป็นสิ่งที่องค์กรจะต้องร่วมกันรับผิดชอบด้วยเริ่มจากอาจารย์เจตครับ
2: อย่างนี้ครับคุณวิชัยถ้าเอาตามที่คุณวิชัยเกริ่นนำมานะคร
0: ับ
2: เรื่องรถชนอันนี้ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องบุคคลใครก็อาจจะเกิดเหตุแบบนี้ได้แต่ในกรอบของหน่วยงานที่จะต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้จะต้องมีการพิจารณาอย่างไรท่านก็ต้องไปดูว่ากฎท่านว่ายังไงระเบียบท่านบอกแบบไหนข้อบังคับท่านมีว่าอย่างไ
0: ร
2: ท่านก็ต้องไปดำเนินการตามนั้นยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้าผมจำไม่ผิดคนของทางปปช.เองนั่นแหละบอกว่าจะต้องไปดูเรื่องวินัยนะว่าแบบนี้ผิดวินัยหรือเปล่าทั้งผิดวินัยธรรมดาหรือว่าผิดวินัยร้ายแรงก็ว่าไปอันนี้ก็ท่านต้องดูส่วนเรื่องที่มันอาจจะคาบเกี่ยวเป็นเรื่องบุคคลเป็นเรื่องการทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับกับเรื่องของหน่วยงานอาจจะเป็นเรื่องที่มีการกล่าวว่าเอาล่ะมีท่านอดีตกรรมการปปช.2ท่าน
0: ครับ
2: ที่ถูกศาลพิพากษาจำคุก3ปีนะจริงอย่างที่คุณวีระพูดในแง่ของบุคคลที่เป็นกรรมการในองค์กรอิสระประชาชนสามารถที่จะฟ้องร้องเอาผิดได้แล้วศาลลงโทษจริงอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่กระเทือน
0: ครับ
2: เพราะว่าคนที่จะตรวจสอบความทุจริตการประพฤติมิชอบของใครไม่ควรจะโดนเรื่องพวกนี้ถูกไหมครับแต่เราต้องดูสมมุตินะครับว่า2ท่านนี้ปกป้องพลเอกประวิตร

0: กับในฐานะเป็นโลกทำไมพลเอกประวิตรไม่โดนแต่สองท่านนี้โดนแทนล่ะในขณะที่เราก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมแม้ว่าท่านจะเป็นลักษณะบุคคลขับเกี่ยวกับการทำหน้าที่รวมไปถึงเรื่องของหน่วยงานก็ตามนะครับเงื่อนงำมันมีไว้เท่าที่ผมพอทราบพูดเร็วๆเนี่ยนะครับเอาล่ะ12คนถูกฟ้อง8คนศาลยก
1: ครับ
0: นะครับ4คนเนี่ยถ้าผมจำลำดับที่ไม่ผิดเนี่ยนะครับลำดับที่8กับลำดับที่11คือจำเลยที่8กับจำเลยที่11เนี่ยครับศาลให้ถอนฟ้องไปได้จำเลยที่3จำเลยที่7ไม่ให้ถอนทีนี้ปรากฏว่าการถอนฟ้องจำเลยทั้ง4นะครับถอนในเหตุแบบเดียวกันเลยด้วยความเคารพผู้พิพากษาท่านเดียวกันด้วยโดนฟ้องก็โดนฟ้องในลักษณะเดียวกันถูกไหมครับและการกระทำมันต้องเป็นการกระทำเป็นหมู่คณะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าให้ถอนฟ้องจำเลยที่8ที่11ทำไมจำเลยที่3ที่7ไม่ให้ถอนกลับกลายเป็นว่าท้ายที่สุดจำเลยที่3ที่7ผมจำไม่ได้คนไหนคือพลตำรวจวัชรพลตัวไหนคือคุณสุภานะครับกลับ2ท่านนี้โดนก็ปปช.ทำเป็นหมู่คณะไม่ใช่เหร
1: อ
0: แล้วพอเราไปตามดูเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ท่านทั้งสองบอกว่าคาดดำเนี่ยนะครับมันคาดชื่อพยานนะถ้าไม่ปล่อยให้คาดชื่อพยานและโดยเฉพาะยิ่งด้วยความเคารพต่อศาลการที่ศาลบอกว่าให้เปิดทั้งหมดเนี่ยไอ้นี่เนี่ยตั้งแต่นี้ต่อไปจะไม่มีใครเป็นพยานในคดีทุจริตเด็ดขาด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้ามันจริงนะครับอันนี้ไม่ใช่แค่ปปช.มีปัญหานะครับด้วยความเคารพกระบวนการยุติธรรมโดยรวมก็มีปัญหานะแม้กระทั่งการที่จะไปพิพากษาปปช.พิพากษากรรมการแล้วบอกว่าแบบนี้ใช่เลยอย่างที่คุณวีระพูดผมว่ามันได้ครึ่งนึงนะ
1: ครับ
0: เพราะอีกครึ่งนึงไม่รู้ว่าเงื่อนงำปมมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วในเรื่องของหน่วยงานครับอย่างที่คุณรชัยพูดเรื่องว่าเอ้ยทำไมปปช.เนี่ยมันเหมือนกับว่าความเชื่อมั่นที่คนมีกับปปช.เนี่ยมันจะขาดรอนไปใช่หรือไม่เนี่ยผมว่าปปช.เป็นหน่วยงานสำคัญมากนะคุณรชัยบรรดาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมไปถึงเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหลายที่อยู่ในตำแหน่งที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยนะครับคุณนรชัยลองคิดดูท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองคิดตามถ้าบรรดาข้อมูลทั้งหลายเกี่ยวกับทรัพย์สินหนี้สินแล้วก็ใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครเป็นคู่สมรสใครเป็นพี่เป็นน้องใครเนี่ยมีบริษัทกี่บริษัทมีหุ้นส่วนอะไรยังไงอยู่ในมือของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมือใครคนใดนั้นคือปปช.เนี่ยสมมตินะนี่ผมสมมตินะไม่ได้กล่าวหานะเกิดจะใช้ไปในทางไม่ดีเกิดมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้พิพากษาไว้ในมือเต็มเลยเนี่ยแล้วใช้ในลักษณะกันโชคหรือที่เรียกทับศัพท์ว่าแบล็กเมลเนี่ย
1: ครับ
0: เฮ้ยท่านถ้าท่านไปทำแบบนี้ให้ผมเนี่ยผมเอาข้อมูลนี้ไปเปิดเผยนะผมรู้เลยว่าท่านยื่นอะไรมาบ้างแล้วผมรู้ได้ว่าเอกสารแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยผมรู้นะว่าพระท่านเนี่ยไม่ได้องค์ละหมื่นนะจริงๆนะพระท่านองค์ละแสนไม่ได้ข้อมูลตั้งเยอะตั้งแยะมากมายเนี่ยมีโอกาสมากนะครับอยู่ในมือของหน่วยแบบเนี้ย
1: ไม่แต่มันหมายความว่าคนคนนั้นเองก็ไม่ได้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยหรือเปล่า
0: อาจจะบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ได้แต่ว่าบรรดาข้อมูลทั้งหลายเนี่ยนะครับบางทีอาจจะเผลอบ้างอาจจะลืมบ้างอาจจะยื่นถูกบ้างอาจจะยื่นผิดบ้าง
1: ครับ
0: หรือใช่อาจจะมีคนอย่างคุณวรชัยบอกคนคนนั้นอาจจะไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องแต่เมื่อถูกกันโชคก็จะเอาความไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องอ่ะมาบังคับให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ไม่ได้เอาโทษคนนั้นไงถ้าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องคุณต้องฟัน
1: ครับ
0: ไม่ใช่เอาข้อมูลไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องบางประการมากำไว้ในมือแล้วก็อาศัยเป็นประโยชน์โพดผลในด้านนั้นด้านนี้ถ้ามันมีแบบนี้เนี่ยนะครับอันนี้แหละจะเป็นปัญหาและอันนี้คือคล้ายกับกรณีอย่างของคุณศักดิ์สยามเนี้ยคนก็บอกให้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมเรื่องของคุณศักดิ์สยามไม่เดินต่อ
1: ครับ
0: ทำไมถึงจบเรื่องและทำไมเรื่องอีกตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะครับหายไปผมว่าอันนี้ปปช.ก็คงต้องตอบคำถามเรื่องนี้เป็นเรื่องหน่วยงานโดยเฉพาะ
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมการทุกคนซึ่งเป็นคนดูแลองคาพยพที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนี้ทั้งหมด
1: ครับ
0: ผมว่าเรื่องประการสุดท้ายนี่แหละเป็นเรื่องที่จะต้องพูดกันในเชิงลึก
1: ครับ
0: และจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหากันอย่างยิ่งยวดเพราะแล้วเพราะเรื่องขับรถชนอย่างที่ผมบอกมันอาจจะเป็นคนของปปช.ปปช.ก็ต้องไปดูแลคนของท่านเพราะว่ามันเกิดเหตุแบบนี้ถูกไหมครับแต่ไม่ได้แปลว่าปปช.เป็นคนทำหรอก
1: ครับ
0: ใครก็ใครก็เกิดเรื่องนี้ได้เรื่องที่2เรื่องท่านวัชรพลเรื่องท่านสุภาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องบุคคล
1: ครับ
0: ปนกับเรื่องหน้าที่ปนกับเรื่องหน่วยงานมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่ามันคือตัวหน่วยงานจริงๆแต่เรื่องแบบที่ผมพูดว่าคุณถือข้อมูลคนเยอะนะนะถ้าเกิดสมมติว่าคุณเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกหรือว่าตกลงคนเขามองแล้วว่าโอ้โหคนนี้มันไม่ใช่อ่ะทำไมคุณไม่ชี้ว่ามันผิดอะไรเงี้ยผมว่าเรื่องนี้แหละคือเรื่องหน่วยงานโดยเฉพาะและคือเรื่องของกรรมการทุกท่านที่ต้องดูแลองคาพยพภายใต้การกำกับของท่านให้มันเหมาะควร
1: ครับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์ครับถ้ามองในแง่สิ่งที่เกิดขึ้นกับปปช.ตลอดสัปดาห์หรือว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เจนยกตัวอย่างมาแล้วไล่เรียงกันตั้งแต่เรื่องของคุณศักดิ์สยามซึ่งสังคมวิจารณ์เยอะนะ
0: ครับ
1: อาจารย์ดิเรกฤทธิ์มองยังไงครับนี่คือเรื่องของบุคคลที่อาจจะบกพร่องต่อหน้าที่หรือเป็นเรื่องที่ปปช.เองบกพร่องโดยโครงสร้างครับ
2: เอาสองเรื่องสองเรื่องมาก่อนนะแล้วคุณศักดิ์สยามมาตาม
1: ครับ
2: คือผมก็เห็นคล้ายๆอาจารย์เจตเพียงแต่ว่าเรื่องแรกเนี่ยมันชัดเจนเรื่องที่มีเรื่องเจ้าหน้าที่ไปมีเรื่องภายนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันก็เหมือนสมัยผมเป็นปลัดอำเภอนะครับไปวิวาทกับชาวบ้านกระโดดถีบชาวบ้านที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยม
1: ัน
2: ไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่อะไรนะตรงนี้ก็ว่ากันไปตามภารกิจเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางวินัยเป็นความประพฤติส่วนตัวประเด็นหลังเนี่ยที่อาจารย์เจตยกมาเนี่ยกรณีคุณสุภานะครับปิยะจิตติกับกรณีของท่านวัชรพลเนี่ยซึ่งเป็นประธานปปช.ด้วยตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากแล้วก็มีประเด็นมุมมองทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นในปปช.เองและความเชื่อมั่นของระบบยุติธรรมระบบตรวจสอบใหญ่ของประเทศด้วยครับ
1: ครับ
2: ประเด็นของท่านท่านสองท่านน่ะที่โดนจำคุก3ปีเนี่ยนะฮะประเด็นใหญ่ก็คือว่าท่านทุจริตซะเองก็คือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายซะเองก็ปกปิดในสิ่งที่ศาลสั่งให้เปิดเผยใช่ไหมครับประเด็นตรงนี้แหละครับน่าสนใจในแง่ขององค์กรเองเนี่ยจะต้องมีคำอธิบายในแง่ของศาลเองก็จะต้องมีความละเอียดของการให้เหตุผลให้ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายในการวินิจฉัยตรงนี้เนี่ยจะเรียกความเชื่อมั่นหรือ เรียกความอะไรยอมรับในกระบวนการยุติธรรมตรงนี้ก็เป็นเรื่องเป็นประโยชน์เป็นมุมที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็มองอย่างนั้นทีนี้ประเด็นของเรื่องปปช.นี้แหละครับของทั้งสองท่านที่โดนเนี่ยครับเมื่อกี้คุณวีระท่านก็ได้พูดไว้ว่ามันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่คนที่มีหน้าที่ตรวจสอบคนอื่นโดนทำผิดเสียเอง
1: ซึ่
2: งตรงนี้แหละครับน่าสนใจเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเราไม่ได้กลัวคนโกงแต่ประเทศจะอยู่ไม่ได้ถ้าคนโกงไม่ถูกจัดการประเทศจะอยู่ไม่ได้ถ้าระบบตรวจสอบไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนผมคิดว่าตรงนี้แหละครับเป็นหัวใจครับ
1: อาจารย์แล้วกรณีของคุณศักดิ์สยามเนี่ยเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเยอะมากเลยนะครับที่คือมันยังมีคำถามอยู่แม้ว่าปปช.จะชี้แจงแล้วก็ตามแล้วคำตัดสินคำพิจารณาของปปช.เองสิ้นสุดไปหลายเดือนแล้วด้วยก่อนที่เรื่องนี้จะถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนนี่มันเป็นเรื่องของความโปร่งใสเป็นเรื่องของความการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะมันเป็นปัญหาอะไรในองค์กรหรือเปล่าครับ
2: ตรงนี้มีทั้งสองแง่มุมเลยนะก็คือหนึ่งในเรื่องเนื้อหานะครับและสองก็ในเรื่องวิธีการในเรื่องเนื้อหาเนี่ยคนก็เอามาเปรียบเทียบกับหลายคดีนะครับเพราะว่ากรณีปปช.เนี่ยมีเรื่องหายเงียบไปเยอะ
1: ครับ
2: มีเรื่องที่บางเรื่องหยิบมาทำบางเรื่องไม่หยิบบางเรื่องเนี่ยปล่อยให้หมดอายุความอย่างกรณีคุณสุภาที่ไปช่วยท่านทักษิณหนีภาษีเนี่ยสมัยรับราชการเนี่ยปล่อยให้จนถึงวันสุดท้ายนะจึงจะส่งศาลนะครับพอดีอัยการเนี่ยท่านประสานงานไว้ก่อนเรื่องมันเลยไปถึงศาลอย่างนี้ก็เป็นปัญหาใช่ไหมครับกรณีของคุณศักดิ์สยามเนี่ยในตัวเนื้อหาก็น่าสนใจว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยลงข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นการอำพรางหุ้นการอำพรางหุ้นก็คือการตั้งใจแจ้งเรื่องหุ้นอันเป็นเท็จนั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องเดียวกันเนี่ยข้อเท็จจริงเดียวกันกรณีเดียวกันเนี่ยทำไมมาพิจารณานะครับในปปช.เนี่ยข้อเท็จจริงต่างๆข้อกฎหมายต่างๆเนี่ยเราอยากรู้ว่าอธิบายอย่างไรทำไมถึงมีมติอย่างนั้นซึ่งท่านก็ยกไปตั้งแต่7เดือนที่แล้วแล้วก็ไม่อธิบายเราเลยอย่างนี้แหละครับเป็นความไม่เชื่อมั่นเป็นความสงสัยให้ประชาชนนะครับ
1: ครับอาจารย์ถ้าจะแก้ปัญหานี้ครับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์ขออีกหนึ่งคำถามก็คือจริงๆต้นทางของกรรมการปปช.และประธานเนี่ยถ้าเราบอกว่าต้นทางคือสมาชิกวุฒิสภาที่ต้องให้การรับรองมาสมาชิกวุฒิสภาก็ต้องเป็นด่านแรกของการตรวจสอบด้วยหรือเปล่า
2: อ๋อแน่นอนอันนี้เขาตรวจสอบในแง่ของคุณสมบัตินะครับต
1: ้
2: องมีต้องไม่นะครับมีประสบการณ์จริงหรือไม่มีความเหมาะสมที่จะไปทำงานในตำแหน่งใดๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้อง เป็นตัวกรองนะครับเป็นปลายน้ำเพราะว่าจะมีกรรมการสรรหาอะไรต่างๆมาอยู่แล้วนะซึ่งสมัยที่ผมอยู่เนี่ยก็มีหลายท่านไม่ผ่านนะครับ นะบางท่านก็ผ่านอันนี้เนี่ยก็ต้องดูคุณภาพของสว.ว่าจะใช้นะครับหลักฐานอะไรบ้างรับฟังอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากถาม8หน่วยงานถามศาลทุกศาลว่าคุณมีประวัติด่างพร้อยอะไรหรือไม่อย่างไรแล้วเรายังมีการทำประชาพิจารณ์นะฮะถามผู้ใต้บังคับบัญชาเดิมถามผู้บังคับบัญชาเก่านะฮะตลอดชีวิตราชการแล้วก็ถามประชาพิจารณ์ขึ้นเว็บไซต์เลยให้สามารถเขียนบัตรสนเทศสามารถร้องเรียนผ่านมายังประธานสว.ได้ประธานวุฒิสภาได้เราเอาทุกเรื่องมาดูหมดครับนะครับขึ้นอยู่กับความละเอียดของสว.ชุดนั้นๆเนี่ยว่าจะพิจารณากันอย่างไรครับ
1: ครับอาจารย์เจตครับผมไม่ได้จะบอกว่าเป็นความผิดของสว.ชุดไหนเลยนะฮะแต่ว่าสว.ถือว่าเป็นด่านที่ต้องคัดกรองอย่างเข้มงวดแล้วถ้าสว.ไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามถูกครหาว่าฝ่ายการเมืองเข้าไปสนิทสนมด้วยได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้เรื่องนี้กลายเป็นปัญหาของความโปร่งใสเข้าไปอีกหรือเปล่า
0: แน่นอนครับคือผมเรียนอย่างนี้ที่ใครหลายคนพูดนะคร
1: ับ
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพรรคประชาชนเนี่ยจะชอบพูดต้องยึดโยงกับประชาชนต้องยึดโยงกับประชาชนต้องยึดโยงกับประชาชนเนี่ยนะครับอันนั้นอาจจะจริงนะครับที่หลายสิ่งหลายอย่างควรจะยึดโยงกับประชาชน
1: ครับ
0: ในระบอบที่บอกว่าให้ประชาชนร่วมกันปกครองช่วยกันบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่หลายคนก็จะชอบเรียกว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับใช่มันจะต้องยึดโยงกับกลไกที่เราอธิบายเรื่องอำนาจอธิปไตยได้แต่ไม่ได้แปลว่าเอาไปกองไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งแม้จะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วมันจะดีหมดนะครับสมมตินะคุณวิชัยลองมองภาพให้สสเป็นคนเลือกกรรมการองค์กรอิสระนะไม่มีบัตรเหรอสสทุกคนมาจากการเลือกตั้งหมดเหรอถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนเลยผมอยากจะถามท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสักคนนึงนะมีใครสักคนนึงบอกว่าไม่มีบัตรบ้างเอาแบบจริงใจเลยนะ
1: ผมขบวนอย่างนี้ว่าที่มีคนครหาว่าสวให้การรับรององค์กรอิสระแล้วโอ้มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเนี่ยก็เพราะมีข้อครหาว่าสวเองไม่ได้เป็นอิสระจากฝ่ายการเมือง
0: ก็นี่ไงครับใช่ต่อให้เลือกตั้งกันมาหมดนะ อย่างตอนชุดปีสมัยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2540นะชุดน่าจะเป็นปี2544ประมาณนั้น42 44อะไรนะผมจำปีไม่ค่อยได้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเอาเป็นว่าเลือกตั้งคราวแรกของสว.ภายใต้รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็กรณีคุณทักษิณอ่ะใช่มั้ยครับสว.ก็เป็นคนคัดสรรมาซึ่งกรรมการปปช.ถูกมั้ยครับกรรมการปปช.ชุดนั้นเนี่ยนะครับต้องขออภัยท่านก็บอกคุณทักษิณไม่ซุกหุ้นถูกมั้ย
1: ครับ
0: แล้วต่อมาก็ค้นพบว่าคุณทักษิณบกพร่องโดยสุจริตถูกมั้ยครับเอาด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญก็ไปตามนั้นเหมือนกันถูกไหมไม่ซุกหุ้นปกครองโดยสุจริตถูกไหมคร
1: ับ
0: เอาต่อมากลายเป็นพบว่าซุกหุ้นต่อมากลายเป็นพบว่าทุจริตต่อมากลายเป็นติดคุกมาจากเหตุตะเภาเดียวกันหมดเลยอ่ะ
1: ครับ
0: มันเกิดขึ้นจากอะไรก็สวมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เหร
1: อ
0: ถูกไหมครับพอสวมาจากการเลือกกันเองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับ2560เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกันว่าเอ๊ะสวอยู่ภายใต้กลไกอะไรบางอย่างที่ไปคัดเอาคนมาแล้วก็กำหนดให้คนทำใช่หรือไม่ไม่รู้นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าองค์กรอิสระทุกองค์กรทำหน้าที่ของตัวเองจริงนะให้สวแบบนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสวสีน้ำเงินอะไรก็ตามแล้วบอกว่าโอ้เนี่ยทางฝั่งบ้านบุรีรัมย์หรือว่าทางพรรคภูมิใจไทยพามาก็แล้วแต่นี่นะ
1: ครับ
0: ส่วนหนึ่งก็คือบรรดาคนทั้งหลายที่เข้าร่วมแข่งขันก็ต่างมีคนของตัวเองทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าทุกคนที่โกงแพ้ใครสักคนนึงก
1: ็
0: เลยขี้แพ้จนตีนี่ส่วนหนึ่งนะอีกส่วนหนึ่งคือองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งก็มาจากการคัดมาโดยสว.ด้วยถูกไหมจะสว.ชุดไหนก็แล้วแต่นะก็คือกกต.และต่อให้คัดสมมุติมาจากสว.เลือกตั้งนะก็กกต.ที่มาจากสว.เลือกตั้งไม่ใช่เหรอครับที่ติดคุกกันนะไอชุดที่เราเรียกกันว่าสามหนาเนี่ยถูกไหมถ้ากกต.เกิดทำหน้าที่จริงนะในตอนนั้นนะก็ฟันท่านก็จะไม่ติดคุกถูกไหมคนที่จะโดนแทงก็คือคนที่ถูกกล่าวหาว่าไปครอบท่านถูกไหมเหมือนกันกับตอนเนี้ยถ้ามีการกล่าวอ้างว่าสวเนี่ยหัวกันก็ตอนนั้นกกต.ทำไมไม่ตัดตั้งแต่ชั้นอำเภออ่ะถ้าตัดตั้งแต่ชั้นอำเภอว่าหัวกันตอนนั้นใส่เสื้อสีเดียวกันไม่ได้ใช้ปากกาแบบเดียวกันไม่ได้ถูกไหมครับมีการส่งสัญญาณกันไม่ได้มันก็ไม่เกิดเหตุมาถึงตรงนี้ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เพราะผมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องทำยังไงให้มันมีระบบที่มันพอจะยึดโยงกับประชาชนได้อันนั้นใช่แต่มันก็ยังเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ถ้าเสนอเร็วๆเนี่ยนะอย่าไปเอาแต่สวอย่าไปเอาแต่สสอย่าไปแต่รัฐมนตรีสมมติสว.คุณก็เลือกตัวแทนมาจำนวนหนึ่งเวลาจะคัดกรรมการองค์กรอิสระนะครับสส.ก็เลือกตัวแทนมาจำนวนหนึ่งรัฐมนตรีเลือกมาจำนวนหนึ่งและต้องมีตัวแทนของประชาชนแบบประชาชนจริงๆตัวแทนของคนที่เป็นผู้ทรงอาวุธอยู่ในภาคส่วนนั้นนี่ตำรวจมาบ้างทหารมาบ้างนะครับครูบาอาจารย์มาบ้าง ท่านที่ทำงานเป็นคนค้าขายในตลาดอะไรมาบ้างคือปนกันแล้วก็แต่ละคนจะได้มาช่วยกันพิจารณาเพราะว่าความซื่อสัตย์สุจริตหรือจริยธรรมคนมองผ่านมุมของแต่ละคนต่างกันนะครับบางทีเนี่ยพ่อค้าแม่ขายในตลาดเนี่ยอาจจะเคยพบเห็นสิ่งไม่ดีของคนที่เป็นผู้สมัครบางคนก็ได
3: ้
0: เช่นจ่ายเงินไม่ครบเรียก20จ่าย15แล้วเดินไปอะไรเงี้ยนึกออกมั้ย
3: ครับ
0: บังเอิญมีตัวแทนของคนเหล่านั้นมาฉันไม่เลือกเพราะอะไรเพราะนี่โกงเงินฉันเนี่ย
3: ครับ
0: สวในสภาอาจจะไม่รู้นะครับเพราะท่านไม่ได้ค้าขายกับเขา
3: ครับ
0: เพื่อนพบเป็นแบบนี้มันก็ยึดโยงกับประชาชนแต่ไม่ได้เอาไปกองกับแค่ว่าเป็นผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาโดยการหย่อนบัตรนะเป็นผู้แทนที่ประชาชนเลือกมาโดยกลไกอะไรก็ว่าไปเนี่ยมันแค่ไป
3: ครับ
0: ผมว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ยังพอที่จะดูแลได้แต่ท้ายที่สุดนะครับผิดก็ต้องเป็นผิดถูกก็ต้องเป็นถูกนะไปปกป้องคนผิดก็ต้องโดนเหมือนกันนะเป็นผู้สนับสนุนดูแลคนถูกต่อให้คนถูกนั้นเนี่ยนะใครเกลียดชังยังก็ตามนะก็ต้องแปลว่าต้องให้พ้นภัยไปนะ
3: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์เจตมองหรือเปล่าว่าหน่วยงานสถาบันองค์กรที่ควรจะอิสระไม่เป็นอิสระจริง
0: ครับ
1: มันเลยนำมาสู่ปัญหาต่างๆเหล่านี
0: ้ต้องบอกงี้คุณอุรชัยถ้าเรามองความจริงของโลกนะครับไม่มีอะไรเป็นอิสระต่ออะไรอย่างแท้จริงหรอกนะครับในสัมพันธ์ของสัตว์โลกทั้งหลายมันจะมีความยึดโยงกันอยู่ในระดับหนึ่ง
3: ครับ
0: เวลาเราพูดถึงความอิสระแม้กระทั่งอย่างนักข่าวเราบอกว่าต้องมีความเป็นอิสระถูกไหมเราบอกเลย independent news เนี่ยคือต้องแบบไม่ไปถูกครอบงำโดยอะไรเลย
3: ครับ
0: นักข่าวใช้เงินไหม
3: ใช่ครับ
0: มีผู้สนับสนุนรายการไหม
3: ครับ
0: ถูกไหมครับเอาละสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าท่านอิสระแบบไม่ยุ่งกับใครเลยนะแต่เวลาในการทำหน้าที่มันต้องมีกรอบที่จะสามารถปล่อยให้ท่านมีพื้นที่ที่จะกระทำการภายใต้กฎหมายและกฎหมายนั้นต้องเป็นกฎหมายที่ออกโดยชอ
3: บ
0: และเป็นกฎหมายที่ใช้โดยทั่วไปเมื่อใครสักคนมาสดับตรับฟังข้อกฎหมายและมารับรู้ถึงการใช้กฎหมายนั้นจะยอมรับได้ว่าอ๋อใช้แบบนี้เหมือนเวลาเราดูกีฬาคร
3: ั
0: กฎกติกากีฬามันก็ไม่ต่างกับกฎหมายหรอกใครก็เป็นที่รู้กันสมมติยกตัวอย่างฟุตบอลก็รู้อยู่ว่ามีแต่โกที่จะใช้มือได้ใช้มือได้ก็แต่แค่ในเขตนอกเขตก็ใช้ไม่ได้ถูกไหมผู้เล่นคนอื่นเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าลูกบอลเด้งมาโดนมือนี่ก็ต้องดูกันว่าตกลงแล้วมันเอามือไปปัดบอลหรือว่าบอลมาโดนมือเองอะไรก็ว่าไปนะ
1: อาจารย์ผมขออนุญาตเสริมประเด็นนี้ว่าอาจารย์คิดว่ามันเป็นเพราะกฎกติกาหรือมันเป็นข้อบุคคลกันแน่ครับ
0: ผมว่ามันปนๆกัน
3: ครับ
0: ผมถึงได้บอกว่ากฎหมายต้องออกโดยชอบด้วยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยนั้นนี่ต้องยอมรับว่าบางฉบับบางข้อกฎหมายชนชั้นใดตรากฎหมายก็เพื่อประโยชน์แห่งชนชั้นนั้นเหมือนกัน
3: ครับ
0: อันนี้เราก็ต้องยอมรับผมจึงบอกนะครับว่าคนต้องทำภายใต้กฎหมายที่ชอบด้วยแต่ว่าฉะนั้นพอเทียบกับกติกากีฬาอย่างที่ผมบอกเอาล่ะทุกคนพอรู้กันนะครับว่ากฎกติกาเป็นยังไงนะพอเข้าใจได้อาจจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้นะคนที่เป็นผู้ตัดสินเนี่ยมันต้องให้อยู่ในสายตาคนเลยเห็นๆกันเหมือนเล่นกีฬาฟุตบอลเห็นไหมครับกรรมการพอเป่าเสร็จถ้ากรรมการเรายังมองว่าเอ้ยอาจจะไม่เที่ยงพอมีระบบอื่นช่วยไหมทุกวันนี้มี VTR ใช่ไหมครับเหมือนกันกับการพิจารณาของบรรดาท่านที่อยู่ในกลไกองค์กรอิสระหรือว่าศาลเนี่ยศาลจำนวนมากอยู่ในสายตาประชาชนท่านเข้าไปฟังได้นะเช่นศาลอาญาท่านก็ขอเข้าไปฟังได้บางกรณีพิจารณารับถูกไหมครับศาลรัฐธรรมนูญก็เข้าไปฟังได้องค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยเรารับรู้บ้างไหมว่าท่านทำงานอะไรกันยังไงแบบไหนเนี่ยบางทีมันต้องบอกให้รู้นะว่าท่านทำยังไงกันแล้วท่านต้องแจ้งแถลงไขแล้วต้องมีการตรวจสอบได้ถ้าหากว่ามันค้านสายตาคน
3: ครับ
0: เช่นอย่างกรณีคุณศักดิ์สยามเนี่ยคนก็ต้องขอตรวจได้ว่าเอ้าท่านบอกมาเลยทีละเม็ดเลย
3: ครับ
0: ท่านจะมาบอกแค่ว่ามันคนละเรื่องไม่ต้องเอามาพิจารณาเนี่ยไม่ได้หรอกเหมือนท่านมีเด็กฤทธิ์บอกอ่ะก็ในเมื่อไอ้เรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านชี้มันคือนิติกรรมอำพราง
3: ครับ
0: และนิติกรรมอำพรางที่อำพรางแล้วอำพรางหุ้นแล้วสิ่งที่ปปช.ต้องพิจารณาอะไรพิจารณาว่ามันมีการซุกหุ้นหรือไม่ก็มันก็เรื่องเดียวกันน่ะถูกไหมครับและนายรัฐธรรมนูญบอกได้ซ้ำไปว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรมันไม่ผูกพันท่านได้ยังไงล่ะถูกไหมไอ้เลยแบบเนี้ยชี้แจงแถลงไขให้ฟังให้ชัดหน่อยสิแล้วถ้าเกิดฟังไม่ขึ้นก็157ก็157ตามประมวลกฎหมายอาญาใช่ไหม172ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยปปช.อย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีอะไรที่มันพร้อมในการจัดการผมถึงได้บอกไงว่าพอคนทำภายใต้กฎหมายที่ชอบถูกไหมครับถ้าเกิดกฎหมายไม่ชอบต้องไปเปลี่ยนกฎหมายถ้าคนทำไม่ถูกก็ต้องไปจัดการคน
1: ครับอาจารย์ทีนี้ปปช.จะฟื้นความเชื่อมั่นยังไงคือตอนนี้ดูเหมือนว่าความเชื่อมั่นมันมีปัญหามากเลยนะครับอาจารย์เจตบอกว่าเรื่องขับรถเมาแล้วขับแล้วชนไรเดอร์เสียชีวิตเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่พอบุคคลท่านนั้นทำงานในปปช.ก็ไปสะเทือนความเชื่อมั่นองค์กรอยู่ดีอาจารย์คร
0: ับ ใช่เอาอย่างนี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยครับผมพบประชาชนทั่วไปนะพูดเรื่องน่าสงสารไรเดอร์แล้วก็มีคนมาถามว่าเอ๊ะอาจารย์ตกลงเขาจะพิจารณา ว่าไรเดอร์นี่ไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรหรือว่าเขาจะให้ไรเดอร์ได้ตำแหน่งไปอีกเห็นว่ามีการตั้งตำแหน่งให้เพิ่มอีกนะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยเรื่องแบบนี้ปปช.ต้องจัดการนะครับอันนี้เป็นเรื่องภายในถูกไหมแต่มันกระเทือนมาถึงข้างนอกแต่ผมว่าเรื่องโครงสร้างหลักเนี่ยสำคัญมากใช่ตอนนี้จะยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถูกไหม
1: ครับ
0: ต่อให้ไม่ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ตามผมว่าเรื่องการพิจารณาการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมถึงในศาลจะเป็นศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญก็ตามเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูกันศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นศาลที่มีคนติติงมากที่สุดอันนี้ด้วยความเคารพ
1: ครับ
0: ศาลปกครองศาลยุติธรรมทำไมน้อยต้องไปดูครับว่าการได้มาซึ่งบุคลากรได้มายังไงเราจะไปมองอย่างนี้ครับว่าคนคุณวุฒิสูงจะมีความยุติธรรมมากอาจจะไม่จริงก็ได้ผมถึงได้บอกครับพ่อค้าแม่ขายในตลาดอาจจะมีความยุติธรรมกว่าบรรดาคนมีคุณวุฒิสูงก็ได้เราก็ต้องปรับแต่งให้กรรมการสรรหาเนี่ยหลากหลายแล้วท้ายที่สุดพอถึงเวลาคัดเลือกก็เหมือนกันครับจะมีส.ส.มาบางส่วนส.ว.มาบางส่วนคนในคณะรัฐมนตรีมาบางส่วนอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความหลากหลายของภาคส่วนที่จะมาตัดสินแล้วพอท่านเหล่านี้ไปทำงานก็ต้องดูด้วยครับว่าทำแล้วเป็นยังไงมันต้องตามตรวจดูตลอด
1: ครับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์ครับผมขอขยับประเด็นมาชวนอาจารย์พูดคุยเรื่องนี้เลยครับว่าปปช.คำตอบสุดท้ายของปปช.ในการฟื้นคืนความเชื่อมั่นศรัทธาจากภาคประชาชนอาจารย์มองว่าคืออะไรครับ
2: แน่นอนนะครับต้องปรับความเชื่อมั่นให้ประชาชนเชื่อถือได้ก็คือการปรับวิธีการทำงานนะครับแน่นอนน่ะขณะนี้เนี่ยเราปปช.ถูกมองว่าเป็นองค์กรที่เชื่อมั่นไม่ได้เป็นองค์กรที่ทำงานไม่มีคุณภาพแล้วก็เป็นองค์กรที่อคติเสียเองทำผิดเสียเองผมคิดว่ามันมีสัก 4-5 เรื่องที่ต้องปรับตัวอันแรกก็คือเรื่องแรกนะครับผมคิดว่าต้องเร่งรัดคดีสำคัญให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เหมาะสมตรงนี้เนี่ยต้องบอกมาเลยครับว่าขณะนี้เรื่องที่ประชาชนสนใจเรื่องสำคัญนะฮะที่กระทบต่อการเมืองก็ดีต่อองค์อำนาจผู้ใช้อำนาจทั้งหลายก็ดีเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างอย่างไรอันที่สองต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะให้มากขึ้นครับนะครับแล้วก็อันที่สามเนี่ยผมคิดว่าจะต้องรักษาและอธิบายได้ว่าใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกเรื่องทุกฝ่ายนะครับอันที่สี่ก็คือว่าในปปช.เองเนี่ยก็จะต้องเพิ่มระบบตรวจสอบภายในแล้วก็จะต้องเพิ่มช่องทางให้ประชาชนที่จะเข้าไปตรวจสอบไปสอบถามการทำงานของปปช.ได้และสุดท้ายครับผมคิดว่าจะต้องมีวิธีการสื่อสารต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมานะครับถ้าไม่ทำเรื่องเหล่านี้และปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อาการแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนอคติอยู่แล้วอคติเรื่องที่มาที่ต้องไปผ่านสว.ที่มีสีแล้วก็มองว่าจะไม่ทำอะไรตรงไปตรงมาอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่ายิ่งจะต้องปรับปรุงตัวเองและก็ต้องสร้างมาตรฐานทั้ง5เรื่องที่ผมได้กล่าวมาครับ
1: ครับผมเชื่อว่าภาคประชาชนเองจับตาเหมือนกันว่าปปช.จะเคลื่อนไหวต่อไปในลักษณะไหนนะครับช่วงนี้ขอบคุณอาจารย์เดเรกฤทธิ์เท่านี้นะครับอาจารย์ขอบคุณนะครับ
2: คร
3: ับ ส
2: วัสดีครับ
1: อาจารย์เจตครับตอนนี้ภาคประชาชนเองก็คงจะเฝ้าติดตามเพราะว่าปปช.เองถ้าเกิดว่าพูดภาษาบ้านๆเลยมีหลายเคสที่ทำให้คนได้ตั้งคำถาม
0: ใช่
1: ๆนะครับแล้วที่อาจารย์ได้ให้คำแนะนำมาตลอดวันนี้เราก็ยังต้องดูว่าเขาจะปฏิบัติไปในทิศทางไหนด้วยนะครับวันนี้รบกวนอาจารย์เท่านี
0: ้
1: ขอบคุณนะครับ
0: ครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ติดตามต่อครับคุณผู้ชมในทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับเราตั้งเป็นประเด็นว่านี่คือมรสุมของปปช.แต่อันที่จริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่บรรดาองค์กรอิสระได้เผชิญกันมาตลอดสำคัญคือจะฟื้นความเชื่อมั่นศรัทธาจากภาคประชาชนได้อย่างไรไม่งั้นทุกอย่างซ้ำรอยเดิมคำวิพากษ์วิจารณ์ความข้อครหาความแคลงใจก็จะยิ่งทำให้ท่านๆเหล่านั้นทำงานได้ยากนะครับตอบโจทย์วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ

0: วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับทางไทย PBS ทุกช่องทางครับกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกัน3ทุ่มทุกคืนวันศุกร์นะครับวันนี้ป้าต๋อยฮะมาร่วมตั้งวงคุยกันนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่วิระ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่สุครับ
0: มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะนะเรื่องร้อนผู้ว่ากทมก็เริ่มคึกคักแล้วเรื่องของ2ปปช.ศาลตัดสินจำคุกอันเนื่องจากนาฬิกาบิ๊กป้อมนะแล้วที่พูดกันเยอะก็คือระบอบการเมืองสีน้ำเงินมันกลืนกินประเทศไทยจริงหรือเปล่าป้าต๋อย
2: เอาอันไหน
0: เอาเรื่องถามแขกรับเชิญก่อนจะเอาเรื่องอะไร
2: เอาเรื่องต้องถามครับ
1: เดี๋ยวอันดับแรกนะ
0: ครับ
1: ที่หน้าคุณสุชัยกลับมาแล้วนะ
0: ครับ
1: ผมเป็นตัวสำรองสองนัดติด
0: มาช่วยมาช่วยกัน
1: มาช่วยเดี๋ยวคุณสุชัยกลับมาแล้วแฟนๆเขาเรียกร้องอยากจะเจอคุณสุชัยกับพี่วิระปะทะกันอ่ะ
2: อ้อเหรอไม่เป็นไรแล้วยังไงก็ได้ผมไม่มีปัญหาหรอก
1: รายการนี้สนุกตรงนี
0: ้โอเค
2: ผมก็ใกล้จะใกล้จะลาลงแย่แล้ว
1: โอ้ไม่ลา
0: จะรีบลาไปไหน
1: ขิงแก่พี่วิระอ่ะขิงแก
2: ่โนปีนี้ไม่ได้แล้วสมรรถภาพไม่ได้แล้วตามข่าวไม่ค่อยทันละ
0: แต่ประสิทธิภาพ
2: ที่พอคุณพูดมา3อย่างเนี่ยผมไม่รู้เรื่องสักเรื่องเลย
1: ไม่มีใครเชื่อ
0: กลับดีกว่า
1: เลิกปิดรายการเอาเทปอาทิตย์ที่แล้วมาออก
0: ผมเลือกแล้วกันผมถามอาจารย์ลาก่อน
1: เอากทม
0: ไปลงทะเบียนใส่ชื่อใส่พลัดแล้วยัง
2: ลงแล้วเมื่อเช้านี่
0: เมื่อเช้าลงนะ
2: ว่าคือผมก็รอก็รอว่าว่าจะจนถึงวันศุกร์เนี่ยที่เป็นวันสุดท้าย
0: วันสุดท้าย
2: มันจะเหลือยอดสักเท่าไหร่เห็นว่าประมาณสัก3 ล้านกว่า
0: 3ล้านกว่าใช่ไหม
2: 3ล้าน
1: เมื่อวานอยู่4.6 ล้านวันนี้ลดลงได้ไหม
2: น่าจะค่อยๆทยอยลงไปแต่ว่าคิดว่า30 ล้านคนคงไม่ถึง
0: ไม่เต็ม
2: แต่ความน่าสนใจจริงๆของเรื่องนี้อยู่ที่ผู้ที่มาเข้าโครงการใหม
0: ่ครับ
2: ซึ่งมีประมาณ6ล้านคน
1: โครงการใหม่นี้ก็คือไม่
2: เท่ากับ
1: คร
2: ั้งที่แล้วไม่เข้าเพราะครั้งที่แล้ว20ล้านคนเนี่ย
0: ครับ
2: ของคนที่ลงทะเบียนครั้งที่แล้วแล้วมาลงซ้ำประมาณ19ล้านคนผมไม่รู้ว่าตกหล่นไปตรงไหนนะส่วนคนที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยเพราะเมื่อก่อนมันไม่ได้ให้เยอะขนาดนี
0: ้ใช่ใช่
2: ไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งอะไรนั่นอ่ะมันมีจำนวนอั้นไว้เนี่ยรอบนี้เฉพาะคนใหม่เนี่ยประมาณ6ล้าน
0: 6ล้านใช่ไหมฮะ
2: อันนี้ก็น่าสนใจคือแสดงว่าที่เขาคำนวณไว้อ่ะว่ายังไง30ล้านเนี่ย cover หมดเนี่ยน่าจะหมดเหลือด้วย
0: เหลือ
2: นี่ถ้าเกิดเหลือเนี่ยสมมติว่าวันนี้เอาให้เต็มที่ก็มันบางแล้วมันไม่ค่อยลงเยอะแล้วตอนนี้ก็ประมาณว่าผมว่าสัก28ล้านคนเนี่ยน่าจะได
0: ้
2: ถ้า28ล้านคนเนี่ยก็จะเดิมเนี่ยมันตั้งไว้30ล้าน
0: ตั้งไว้30
2: เออ30ล้าน 120,000 ล้าน
0: ฮะ
2: ถ้ามัน28ล้านเนี่ยมันก็ประมาณแสนต้นๆไม่ถึง102เพราะมันหายไป2ล้านคนหายไป2ล้านคนก็ 8,000 ล้านนะก็ประมาณ 112,000 ล้านนะก็จะทำให้เงินก้อนแรกเนี่ยที่มันยังเหลืออยู
0: ่ครับ
2: เดิมนี่มันเหลืออยู่ 24,000 ถ้าบวกอีกประมาณ 8,000 เนี่ยก็จะมีเงินเหลืออีกประมาณ 32,000 32,000 ล้านโดยที่ไม่เกี่ยวกับไอ้นู่นนะไอ้ที่เหลือ2 แสนล้านนะยังไม่ได้พูดถึงใช่
0: ก็ต้องไปคิดไปทำอะไรต่อใช่ไหม
2: ดูท่าทางคิดกันไม่ค่อยออกว่ะ
1: คิดไม่ออก
0: พุ่งมาแล้วคิดไม่ออก
2: ไม่ดูท่าทางกำลังคิดกันอยู่แต่ว่าม ัน จะทำอะไรมันก็มีคนพูดหลายคนนะว่าว่ามันจะหาโครงการแบบไหนมารองรับได้ใช่ไหมอย่างเรื่องแลกรถยนต์ก็เงียบเงียบไป
0: รถเก่า
2: อะไรประมาณนั้นอ่ะมีหลายๆเรื่องอ่ะแต่ว่าจริงๆสาระสำคัญก็คือว่าถ้าใครดูเรื่องชีพจรเศรษฐกิจ
0: ครับ
2: แล้วก็ชีพจรธุรกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเห็นว่ามันเต้นค่อนข้างแผ่ว
0: แผ่ว
2: แผ่วอันนี้ประเด็นก็คือว่าไอ้ที่จะใส่กันมาทุกเดือนเดือนละ 40,000 40,000 50,000 เนี่ยตื้อของไอ้บัตรอะไรสวัสดิการของรัฐ
1: ของ
2: ม
1: ี
2: อันนั้นอะอันนั้นมันประมาณเดือนละ10,000อันนี้ได้อีกประมาณเดือนละ40,000
0: ครับ
2: ถ้า50,000ล้านหมุนเวียนบวกกับที่เราโคเพย์เมนต์ด้วยนะโคเพย์เมนต์ด้วยอีกประมาณสักเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วล่ะ ไอ้ที่โคเพย์เมนต์ด้วยเนี่ยถ้าเอาเต็มๆก็ 40,000 เท่ากันเป็น 80,000 บวกกับ 10,000 90,000 ถ้า 90,000 ล้านเนี่ยจะดูซิว่ามันจะขยุกขยิกไหมเออเพราะว่าร้อยละมันไม่ประมาณสักเกินครึ่งอ่ะประมาณสัก 600,000 ล้านค้าเนี่ยมันเป็นพวกอาหาร
0: อ
2: าหารและเครื่องดื่มที่เราเห็นเนี่ยทำลูกชิ้นทอดทำไอ้หมูปิ้งส้มตำอะไรพวกเนี้ยที่มันนั่น
0: อ
2: ่ะพวกเนี้ยจะต้องดูว่ามันขายข้าวแกงข้าวขาหมูข้าวมันไก่บะหมี
0: ่รอบนี้ไรเดอร์ก็ได
2: ้เออไรเดอร์มันอีกแบบนึงไรเดอร์นี่เขาเป็นรับมาจากคนที่เขาไม่ได้มีหน้าร้านแล้วที่น่าสนใจอันนึงคือว่าคนที่เป็นร้านค้าเนี่ยประมาณ 800,000 คนเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาจากประมาณ1 ล้านร้านค้านะถึง1ล้านคนขายอ่ะ 800,000 เนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมันจะเข้าระบบ
0: มันยังต้องเก็บภาษี
2: ในอนาคตในอนาคตแต่จริงมันไม่ได้เสียภาษีอะไรเยอะหรอกจริงๆคนทำมาค้าขายเนี่ยคนทำมาค้าขายปกตินะคุณต๋อยยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเนี่ยผมว่าเกิน 90% น่ะไม่มีภาษีจะต้องเสียเพราะเขาไม่ได้คิดจากยอดขายภาษีนี่ไม่ได้คิดจากยอดขายนะ
0: คิดจากอะไรฮะ
2: ยอดขายหักค่าใช้จ่ายเขาให้หักค่าใช้จ่ายถ้าผมจำไม่ได้70หรือ 80% ขาย100นึงอ่ะเวลาจะมาคิดภาษีจริงๆเนี่ยมัน20บาท30บาทมันไม่ใช่เอา100มาตั้งเป็นตัวเลขแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เราเข้าสู่วงการน่ะมันก็คล้ายๆกับว่า
0: เรียบร้อยแล้วเข้าสู่วงจรภาษีซึ่งเนี่ยร้านค้าบางคนก็ไม่อยากเข้าพวกเนี้ยเพราะ
2: ที่ไม่เคยเสีย
0: ไม่เคยเสียแล้ว
2: ไม่เคยแล้วบางคนร้านที่ไปบอกให้คนไม่ไปเข้าร่วมโครงการเนี่ยเป็นร้านที่เขาขายของเยอะนะ
1: ใช
2: ่พวกขายทั่วๆไปเนี่ยขายผลไม้ขายอะไรพวกเนี้ยเข้าแล้วได้ประโยชน์ถ้าถามผมนะเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยมันเป็นฐานข้อมูลที่รัฐบาลถ้าเกิดจะช่วยรายย่อยอ่ะที่เป็นผู้ประกอบการมันจะเวิร์ก
0: อ
2: ันนี้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่คิดไม่เป็นไรโอเคอันเนี้ยเรื่องเนี้ยก็มีแค่นี
0: ้ครับ
2: เออมาดูว่า4เดือนต่อไปเนี่ยเพราะถ้า4เดือนต่อไปมันไม่ขยุกขยิกนะเราก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าปี2569นี่จะไปยังไง
0: เอ๊ะเงินไม่โควต้ามันเหลือเนี่ยนะมันจะไปต้องเร่งคิดอะไรใหม่มั้ย
2: เขามีเวลาจนถึงกันยายนปี2570ไม่ต้องรีบหรอก
0: ตั้งไว้ตั้ง
1: เดี๋ยววัน
0: ตั้งสติเขาก็คิด
1: แล้วถอยหลังแป๊บเดียววันที่1มิถุนาเริ่มใช้แล้วนะ
0: เริ่มใช้แล้ว
2: ใช่
1: ผมต้องคิดแล้วว่าวันที่1วันอะไรวะ
2: วันที่1
0: วันจันทร์
2: เป็นวันชดเชยวันวิสาขบูชา
1: เดี๋ยวไป
2: เป็นวันหยุดด้วยเออเราคงได้ใช้ตังค์วิสุทธิ์ไปยังไม่ได้ลงทะเบียน
0: ผมอาจจะลงวันนี้คือที่ฝากมาผมไม่เคยลงฮะ
2: ไม่เคยลงเลย
0: คือผมไม่อยาก
2: ทําไมแล้วตกลงคุณไม่มีเป๋าตังค์
0: มีแต่ไม่ได้ลง
2: ไม่ได้ใช้เป๋าตังค
0: ์ไม่ใช
2: ่เอ้ยดีนะเอ้ยต้องนั่นไว้แล้วถ้าเกิดเงินที่เราโอนเข้า G Wallet เหลือก็ไปซื้อหวยอะไร
1: จริงๆมันต้องมีเป๋าตังค์ผมเนี่ย
0: ผมเนี่ย
1: วันแรกเลยวันแรกที่เขาเปิดให้ลงทะเบียนนะ
2: ไม่มี
1: ผมมีตั้งแต่คราวที่แล้วแล้ว
2: เออนะ
1: 6โมงตื่นมาผมไม่กดผมรู้ว่าคนเยอะ
2: ใช่ๆ
1: ประมาณสัก10โมงกด2ทีจึ๊ก
0: ๆได้เลยใช่มั้ย
1: จบแล้วได้ตังค์แล้ว
0: เดี๋ยวจะไปลงที่ไม่ลงเพราะงี้ฮะไม่อยากไม่ใช่คือมันโควต้าใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็ไม่อยากไปแย่งคิวคนอื่นอะรอบนี้ถ้าเหลือเดี๋ยวจะกดเดี๋ยวเราลองกด
2: เฮ้ยเหลือ
1: ไอ้ตังค์ที่เราได้เนี่ยผมถามพี่เวลามันเงินภาษีเราปะเพราะเขาไปกู้มาเนี่ยเขาไปกู้มาเราก็ต้องจ่ายคืนเขานะ
2: ต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาเราพูดอะเราพูดเป็นคนละ
1: ฐาน
2: ไม่ใช่เงินก้อนเดียวกันเนี่ยมันมีชื่อเรียกไม่เหมือนกันถ้ากรมสัมภากรเก็บภาษีเรากรมสรรพสามิตเก็บภาษีเราเนี่ยเราเรียกว่าภาษี
1: เงินที่เราต้องจ่ายรัฐ
2: แต่เมื่อมันไปรวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ารายได้เขาไม่เรียกว่าภาษีตอนที่อยู่ในงบประมาณเนี่ยมันจะจัดเป็นหมวดหมู่ที่เรียกว่ารายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคนละตัวกัน
1: ในทางบัญชีมันจัดแบบนี้ไง
2: ก็แต่ว่ามันหลอมไปแล้วไง

0: คุณเป็นเจ้าของเงินภาษีที่เสียไปแต่เมื่อเงินนั้นเข้าไปแล้วเนี่ย
1: เป็นรายได้แห่งรัฐ
0: มันเป็นรายได้ของรัฐซึ่งรัฐมีอำนาจที่จะจัดการเรื่องรายได้ตรงนี
2: ้
0: เหมือนกับคุณฝากเงินแบงก์อ่ะใช่ไหมแบงก์มันก็ไป

0: กู้ไปแล
1: ้วแบงค์เขาก็ละลายเงินเราไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นสินเชื่อเห็นไหม
2: แสดงว่าเงินพวกนี้ไม่มีบุญคุณต่อกันนะ
1: ใช่
2: ไม่มีป่ะรัฐบาลไม่มีบุญคุณกับผมผมก็ไม่มีบุญคุณกับรัฐบาล
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: ไม่มีบุญคุณกันนะ
1: คือ
0: มันเป็นภาระ
1: ไม่ที่คุณถามครั้งแรกเนี่ยคุณถามเป็นบุญคุณไอ้นี่มันคือเงินภาษีเราใช่ไหมคุณจะทวงเนี่ยคุณจะทวงเขาใช่ไหมว่าเฮ้ยนี่มันเป็นเงินภาษีผมนะ
2: อยากรู้มันเป็นบุญคุณกันต่อไปไหม
1: ไม่คือเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าเงินมันมีชื่อเรียกในเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันเนี่ยสิทธิของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยมันคนละอันกันท่อนแรกเนี่ยเจ้าเราเป็นเจ้าของเงินภาษีนั้นเราเป็นคนจ่ายเราเป็นเจ้าของแต่พอมันเป็นรายได้ปั๊บเนี่ยมันตัดความผูกพันของเรากับไอ้เงินนั้นไปเรียบร้อยแล้ว
2: ตอบแบบนักข่าวสายการเงินเก่า
1: ทำไมอ่ะ
0: อันนี้ถูกต้องตามระบบนะ
2: แกถูก
0: แต่ผมคิดว่าบุญคุณเรื่องนึงนะแต่มันเป็นภาระของคนรุ่นเรารุ่นต่อไปต้องจ่าย
2: ก็มีคน
0: ที่คุณกู้มา
2: ไปกู้มา400,000ใช่ไหม
0: มันต้องจ่าย
2: กู้400,000จ่ายมาก่อนสักประมาณแสนปลายไอ้ลูกเราหลานเรามันต้องชดใช้ป่าววะ
1: ก็ไม่เป็นไร
0: ต้องจ่ายไง
2: จ่ายไป
0: เป็นที่ฮะ
1: ไม่คืออย่างนี้บางคนนะไม่เข้าใจนะใครเป็นคนก่อหนี้คนนั้นเป็นคนใช้
0: อ
1: ัน
0: นี้รัฐต่อหนี
1: ้รัฐต่อหนี้รัฐเป็นคนใช้ไม่ใช่คุณ
0: แต่เอาเงินเราน
2: ี่เก็บภาษีเพิ่มป่ะไม่เก็บเพิ่มนะ
1: ไม่ใช่คุณเป็นคนจ่ายรัฐต้องเป็นคนจ่าย
0: แต่ภาษีผม
1: เอาภาษีก็
2: เพิ่งเดิม
0: เอาภาษีผม
2: ยกเว้นขึ้นภาษี
1: ไม่ก็ภาษีคุณไงพอเป็นปั๊บก็เป็นรายได้ของรัฐไงเฮ้ยเว้ยคุณ
2: ยกเว้น
1: ไม่ชอบพูดกันอย่างเงี้ย
0: ก็ถูกไหมล่ะ
1: ไม่ถูกสิ
2: เดี๋ยวผมฟังเข้าใจแล้วเข้าใจ
1: ทฤษฎีอย่างเงี้ยไม่ถูกเรามีหนี้สาธารณะ13ล้านล้านบาทเอาประชาคนเอาประชากรทุกคนหารบอกทุกคนเป็นหนี้เท่านี้ไม่คนที่เป็นหนี้คือรัฐบาลไม่ใช่เราต้องแยกกันเพราะฉะนั้นพวกคนที่จะจ่ายภาษีมันไม่ใช่ทุกคนถูกไหม
2: ใช่
1: มันก็ไม่ได้เป็นภาระเขาคนที่ไม่เสียภาษีคุณจะขึ้นภาษีจาก 0% เป็น 100% เขาก็ไม่จ่ายอยู่แล้วแล้วคุณจะไปบอกเขาว่าเขาต้องแบกรับตรงไหนอ่ะ
2: มีเรา3คนนี่จ่ายภาษี
1: เ
0: รา
2: ต้องแบกไป
1: ไม่อันนี้ก็พูดกันว่าแต่ว่าเราเสียภาษีแต่เราไม่ได้ใช้หนี้นะคนใช้หนี้คือลูกหนี
0: ้คือ
1: บางเวลาเราเป็นเจ้าหนี้ด้วย อย่างผมมีพันธบัตรรัฐบาลผมเป็นเจ้าหนี้นะซ้ำด้วยนะ
2: เป็นเจ้าหนี้รัฐบาล
1: อ้าวก็รัฐบาลมาออกพันธบัตรขายให้ผมก็ถือเป็นเจ้าหนี้รัฐบาลไงไอ้อย่างเงี้ยด่าได้เต็มปากกว่าในฐานะเจ้าหนี
0: ้ตัวนี
1: ้ไอ้ด่าไม่เต็มปากม
0: ันด่าได้แต่ไม่เต็มปาก
1: ไม่เต็มปาก
2: ไปด่าเรื่องอื่น
1: ไปด่าเรื่องอื่น
2: ด่าเรื่องอื่น
1: เป็นเรื่อง
2: เดี๋ยวเมื่อกี้เป็นเรื่อง
1: ไม่เมื่อกี้คุณถามบันผมสงสัยนิด
0: เรื่อง
1: เมื่อกี้คุณพูดเรื่องอะไรปปช.ใช่ไหม
0: อ๋อ2ปปช.
1: คุณอธิบายมันเรื่องมันเป็นยังไงผมถามหน่อยผมไม่ได้ตามข่าวจริงนะนี่สาบานได้เลย
2: สั้นๆสั้น
0: ๆผมไม่ถูกเลยไม่ได้ตาม
2: มันนี่เวลาจำบิ๊กป้อมได้ไหมคนเอกประวิตร
1: ใครวะ
0: อินฟลูเอนเซอร์ด้านอาหารตอนนี้
2: ประวิตรวงสุวรรณบัดนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์
1: ผมมีเพื่อนชื่อป้อมหลายคนว่า
2: เหรอไม่ใช่ป้อม
1: ไม่
2: ใช่ป้อมสวนกุหลาบ
1: จำ
2: ท่านี้ได้ไหม
0: ได้
1: ได้แหละเนี่ยเหมือนคุณเมื่อกี้เนี่ย
2: ท่านี้
1: แล้วไง
2: ที่มาก็คือนาฬิกาไม่แจ้งในบัญชีทรัพย์สิน
0: ตอนถ่ายรูป
2: ก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยคุณวีระสมความคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมนักร้อง
1: เขาทำอาชีพอะไร
2: คุณวีระใช่ไหมแกเป็นนักเคลื่อนไหวนักเคลื่อนไหวอาชีพแกก็นักเคลื่อนไหวนั่นแหละถ้าจำได้ตอนแกถูกเขมรจับไป3ปีอ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: นึกออกไหม
1: วีระนี่เขา
2: วีระสมความคิด
1: เขาสวนกุหลาบรุ่นเดียวกับเนวินนะ
0: รุ่นเดียวกันแหละฮะ
1: อ่ะต
2: ่อสวนกุหลาบรุ่นคุณเนวินเนี่ยมีอาจารย์สมชัยด้วยใช่ไหม
1: จำไม่ได้ป่ะสมชัยผมจำไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคเอากลับมาเดี๋ยว
2: ต่อต่อต่อเอาง่ายๆเลยคุณวีระเขาไปร้องคือเขาไปร้องศาลปกครองถ้าจำไม่ผิดศาลปกครองมีคำสั่งให้เปิดข้อมูล
1: หมายความว่า
2: ให้ปปช.
1: ไม่ปปช.มีคนไปยื่นปปช.ว่าคุณไอเนี่ยคุณประวิตรเนี่ยยื่นรายการบัญชีทรัพย์สินไม่ถูกต้อง
2: ไม่มีนาฬิกา
0: เพราะนาฬิกา
1: แล้วปปช.ลงมติว่า
2: ไม่ให้
0: ไม่
2: ให้ดูเอกสารใช่ไหม
1: ไม่ตกลงตอนนั้นที่ปปช.เนี่ยเขาสรุปความว่าไม่เป็นไรใช่ไหมจบไปแล้วใช่ไหม
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เพราะว่าที่ส่งมาได้ถูกต้อง
2: กันนาฬิกายืมเพื่อนไง
1: คือปปช.ไม่ได้เล่นงานเลย
2: ใช
1: ่โอเคคราวนี้ แกก็ไปบอกแกขอดูเอกสาร

0: ดูเอกสาร
1: ที่เป็นการไต่สวน
0: ครับ
2: ไปร้องศาลปกครองศาลคดีไปถึงศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองบอกเฮ้ยต้องเปิด
1: โอเคเปิด
2: ปปชคุณต้องเปิด
0: ไม่เปิด
2: เปิดก็เปิดให้ล้มแหลมอ่ะมีคาดดำด้วยอ่ะส่งให้แต่ว่าส่งให้ไม่หมด
1: เออ
2: คุณวิระก็ไปร้องศาลศาลคดี
0: จะเข้าใจว่าศาลปกครองนี่ศาลสั่งปรับปปช 5,000 บาทใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ใช
1: ่ไม่มันเหมือนกับเนี่ยเดี๋ยวเหมือนกับตอนเกิดเรื่องปี 2534-35 เนี่ย
2: ปปช.ใช่ไหม
0: ขึ้นเงินเดือนเหรอ
1: ไม่ใช่เรื่องตอนนั้นที่สอบสวนไอ้นี่ไงสอบสวนไอ้เรื่องไอ้ที่ไอ้สลายการชุมนุมพฤษภา
0: อ๋อเออใช่
1: มันก็มีการเปิดเผยเอกสารแล้วมันก็มีการคาดตามไม่ดีอะไรงั้นใช่ไหม
2: เดี๋ยวถ้ามีรูปเดี๋ยวหารูป
1: ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเอาแค่ประเด็นคือ
2: คุณวิระก็ไปร้องศาลล่าสุดเขาไปร้องศาลอาญาคดีทุจริตภาคหนึ่ง
0: ครับ
2: เขาร้องกรรมการปปช.แล้วก็ตัวสำนักงาน12คน
0: ครับ
2: ให้มีความผิดตามมาตรา157ใช่ไหมละเว้นการปฏิบัติหน้าที
1: ่เออ
2: แล้วก็ผมเล่างี
1: ้ไม่สรุปความว่า
2: สรุปความ
1: ศาลอาญา
2: ครับศาลอาญา
1: คดีทุจริต
2: ภาคหนึ่ง
1: ตัดสินว่า2คน
2: 2คนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจ
0: มีอดีตประธาน
2: ภาปิยจิตติจำคุกคนละ3ปีไม่รอลงอาญาแต่ว่าเดี๋ยวเขาอุทธรณ์ได้ทีนี้ไอ้ระหว่าง
1: อุทธรณ์ก็ประกันตัวสู้จนถึงศาลฎีกา
0: ใช่
1: อันนี้อ่ะสต็อปแค่นี้ก่อนเดี๋ยว
2: ยัง
1: ไม่สต็อป
2: ว่าจะถามว่าม
1: ันมีอะไรสำคัญเหรอเรื่อง
2: สำคัญมันมีปริศนาพี่วีระ
1: ไม่มันเรื่องมันอะไรมันเป็นประเด็นเพราะ
2: มันมีประเด็นคือคุณวีระ
1: ไม่คดีหลักเนี่ยไม่มีเรื่อง
0: ไม่มีจบแล้ว
1: ถูกไหม
0: เอาว่าป้อมหลุด
1: อันนี้เป็นคดีต่อเนื่องจากคดีหลัก
0: ใช่ครับ
2: ใช
1: ่โอเคซึ่งเล่นงานปปช.ที่ไม่เปิดเผยข้อมูล
2: ใช
1: ่โอเคอ่ะผมเข้าใจละโอเค
2: ทีนี้
1: คือผมต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ตามเรื่องผมถึงไล่ถาม
2: แต่ว่ามันเป็นประเด็นที่คนตั้งคำถาม
1: ว่า
2: คุณวีระสมความคิดในฐานะที่เป็นโจทย
1: ์
2: ฟ้องจำเลยปปช.12คน
0: ครับ
2: ศาลประทับฟ้องปปช.4คน
0: ยกฟ้องไป7
2: คุณวีระถอนฟ้องไปก่อนถอนฟ้องล่วงหน้าไปก่อน1คนเหลือ11นะ
0: ครับ
2: 12ใช่ไหมถอนฟ้องล่วงหน้าไป1เหลือ11 11เนี่ยศาลประทับฟ้อง4คนอีก7คน
0: ยกฟ้อง
2: ศาลยกฟ้อง
0: 7คน
2: 4คนเนี่ยระหว่างการพิจารณาคดีจนถึงวันสืบพยานเนี่ยคุณวีระสมความคิดแกไปขอถอนฟ้องเองทั้งหมด4คนถอนฟ้องสำเร็จ
0: ครับ
2: 2คนศาลให้ถอนฟ้องถอนฟ้อง2คนแรกระหว่างการพิจารณาคดี2คนคือคุณวิทยากับคุณณัฐจักร
1: โอเค
2: แล้ววันสืบพยาน
0: คุ
2: ณวีระก็ไปขอถอนฟ้องอีก2คนเอาง่ายๆถ้าศาลให้ถอนฟ้องจนหมด
0: จบ
2: คดีนี้ก็
0: จบ
2: ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าผมฟ้องพี่วีระฟ้องที่สุดสุดท้ายผมก็ทยอยถอนฟ้องก็จบแต่ศาลไม่ให้ถอนฟ้องฐานไม่ให้ถอนฟ้องเพราะเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในทาง
0: สาเหตุผลนี่ฮะ
2: เหตุผลคืออะไร
0: หากศาลได้พิจารณาคดีต่อไปนะฮะจนสิ้นกระแสความย่อมเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนรวมทั้งคู่ความในคดีด้วย
1: ไม่คดี
0: คือศาลเนี
1: ่ยไม่คดีประเด็นของผมก็คือว่า
0: ครับ
1: ถ้าต้องการเอกสารผลจากคดีนี้เขาจะได้เอกสารฉบับครบถ้วนไหม
0: เขาคาดว่าจะได้ครบไง
1: ไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช่ไหม
2: ตอนนี้ยังไม่ได้แต่ผมว่าเป้าหมายเขาคือเขาต้องการเอาปปช.ติดคุกเขาถึงได้ร้อง157ศาลจังน้ำคุก
1: เข้าใจมันเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้หรือยอมความได้เลยผมก็ไม่ทราบแล้วคราวนี
2: ้เป้าหมายพี่ก็ถามแล้ว
1: เอกสารไม่ไม่ใช่คือแล้วยัง
0: ต้องการเอกสาร
1: ไม่คือผมเห็นนักข่าวการเมืองนะนักข่าวสายการเมืองเนี่ยเขาตื่นเต้นกับเรื่องนี้มากผมถึงอยากรู้ว่ามันเป็นประเด็นอะไรวะ
2: ประเด็นมันเอ๊ะพี่วีระ
1: ว่าม
2: ันเอ๊ะตรงที่ว่าพี่วีระฟ้องผมฟ้องคุณสุทธิชัยฟ้องคุณวิสุทธิ
1: ์
2: ฟ้องท่านผอ.สถานีสมมุติฟ้องแม่งทั้งไทย BBS 12คน
1: โอเค
2: ศาลรับฟ้องแค่4คนพี่วีระไปขอถอนฟ้องผมซะงั้นไปขอถอนฟ้องวิสุทธิ์คุณสุทธิชัยซะงั้นคนก็จะเอ้าแล้วคุณไปฟ้องเขาแล้วคุณถอนทำไมคุณวีระแกออกมาให้เหตุผลที่แกถอน
1: ว่า
2: เพราะว่าเขามาอ้อนวอนแลกกับข้อมูลสำคัญที่กรรมการปปช.ได้ส่งให้กับคุณวีระ2คนแรก
1: ซึ่งไม่รู้เป็นข้อมูลอะไร
2: เขาบอกว่าเป็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนาฬิกาแต่ขอปิดเป็นความลับ
0: เอาไว้ใช้ต่อไป
2: ทีนี้ยังไม่จบ 2คนสุดท้าย

0: ก็ไปขอถอนฟ้องอีกเฮ้ยมันกลายเป็นว่าเหตุผลที่เขายอมถอนฟ้องสองคนสุดท้ายเขาจะได้เอกสารสำคัญมากๆเพิ่มมาอีกแต่เขาเชื่อว่าเมื่อเขาเป็นโจทย์เขายื่นขอถอนฟ้องไปยังศาล 99% เขาเชื่อว่าศาลจะไม่ให้ถอนซึ่งออกมาเป็นแบบนั้นจริงๆว่ามันหลายชั้นซับซ้อนไหมมันมีเอ๊ะ
1: ไม่คือซับซ้อนไม่ซับซ้อนไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าน
0: ักข่าวสนใจทำไม
1: เออผมอ่านข่าวแล้วผมเฉยๆนะเอานี่พูดแบบคนนอกวงการแล้วไม่ตามเรื่องไม่รู้เรื่องเลยนะตอนแรกผมยังเข้าใจว่าเฮ้ยคดีนี้มันจะเอาไปเอาผิดประวิตรด้วยซ้ำไปตอนแรกนะผมเข้าใจอย่างนั้นด้วยความโง่ของผมเนี่ย
2: ไม่โง่
1: จริงๆไม่ผมยังเข้าใจอย่างนั้นนะแต่พอผมอ่านผมฟังที่คุณพูดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันก็วนไปวนมาตกลงมันยังไงแล้วเราตามข่าวนี้เพื่อที่เราจะได้อะไรต่อไปที่เราจะได้
0: มันเป็นบรรทัดฐานมันเป็นบรรทัดฐาน
2: ปปช.ติดคุกอ่ะ
0: ติดคุกได้นะ
2: แล้วประธานปปช.
0: ทำคดีแปลกๆไอ้ก่อนหน้านี้ปปช.ก็ไม่ฟ้องคุณศักดิ์สยามใช่ไหม
2: ไม่ฟ้องแต่นี้อยู่ในขั้นอนุกรรมการปปช.
1: ยังไม่มีเอกสารจากปปช.เรื่องคดีเจ้าโอใช่ไหมที่เขาไม่ฟ้องอ่ะที่เขาไม่เอาผิดอ่ะ
2: ยังครับ
1: ยังใช่ไหม
2: ตอนนี้เขาตั้งคณะกรรมการไต่สวนเรื่องจริยธรรมอยู่ในปปช.
0: มันเอ๊ะมันเอ๊ะ
2: เอ๊ะไงฮะ
0: คดีเนี้ยมันเอาจริงนะในประเด็นนึงคือประเด็นข่าวคือมันเอ๊ะ
1: มันเอ๊ะมันเอ๊ะแอะตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วล่ะผมว่าเออ
2: ใช่ใช่
0: แต่มันน่าสงสัยนะมาโจทย์12คนเนี่ยที่คุณวีระสมความคิดให้สัมภาษณ์นะทุกคนวิ่งมาหาแกหมดแต่เนี่ยธรรมดาแหละเขาก็อยาก
1: ไม่ไม่ไม่ไม
2: ่
0: ราวกับว่าไอ้ที่เขามีมติไปอ่ะมันมีอะไรแปลก
1: ๆไม่คืออย่างนี้คดีหมิ่นประมาทกับคดี157เนี่ยคล้ายๆกันไม่เอาผิดได้มีการขอขมาลาโทษมีการลงแจ้งความอะไรมันคือมันมีช่องออกเอางี้แล้วกันมันมีช่องออกแล้วโอ้คุณรับราชการมาใช่ไหมก็คุณดูตอนกกต.ก็เคยเข้าคุกจำได้ไหม
0: สามคนน่ะ
1: 157เหมือนกัน
2: อันหลัง
0: คนตำรวจเอกว่าสนาม
1: คือข้าราชการนี่เขาจะกลัวที่สุดไอ้157เนี่ยเพราะมันจำคุกได้ถึง10ปีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: นายรัฐบาลกลัวไหมรัฐมนตรี157ด้วยใช่ไหม
1: กลัวทุกคนอ่ะถ้ามันฟ้องแล้วลงโทษอ่ะมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องตามต่อคือ
0: สิ่งที่เราควรจะต้องตามต่อคือสุดท้ายไปถึงขั้นฎีกาเนี่ยปปช.จะติดคุกไหม
1: โอเค
2: อ
1: ันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองเอกสารที่ว่าไม่ครบถ้วนเราจะได้อ่านไหม
0: เอกสารที่ไม่ครบถ้วนเนี่ยใน157เข้าใจว่าไม่ได้ร้องขอดูเพิ่มนะ
2: ใช่
0: แต่เหมือนกับว่าคุณวีระพูดว่าได้รับจากกรรมการปปช.เป็นประโยชน์กับแก
1: โดยที
0: ่แลกกับการถอนฟ้อง
1: โดยที่ไอ้ที่ค่าทิ้งลบออกอะไรเนี่ยได้มาครบประมาณนั้น
0: แกไม่พูดแต่ว่าเป้าหมาย
1: คณิต
0: น่าจะเป็น
1: คณิตท่านความน่าสนใจต่ออย่างนี้จากตรงนี้ในแง่ของคนที่เขาไปฟ้องปปช.เนี่ย
2: ครับ
1: เขาจะมีอะไรเป็นลูกตามใช่ไหม
2: ใช่
1: เป็นไปได้ไหมจากเอกสารที่ว่าจะมีลูกตามไหม
0: ลูกตามเหรอเนี่ยทางกฎหมายนะเดี๋ยวผมไปค้นมาเป็นแบบน
2: ี้แต่ว่าฟังจากคุณวีระบอกมีเดี๋ยวรอก่อน
1: ใช่ไหมใช่ไหมโอเคแล้วไง
0: มีนักกฎหมายเขาบอกว่าจริงๆปปช.ถูกฟ้อง12คนใช่ไหมศาลลงโทษ2คนยกฟ้องไป7ไอ้ที่ยกฟ้อง7คนเนี่ยถ้าเหตุที่ตัดสินให้จำเลย2คนที่ว่าเนี่ยเป็นเหตุส่วนรวมจำเลยที่ถูกยกฟ้อง7คนต้องรับผิดไปด้วยแต่ว่าคนที่จะไปร้องเนี่ยต้องเป็นอัยการคุณวีระร้องใหม่ไม่ได
1: ้
0: แต่ว่าถ้าเหตุตัดสินให้2คนที่ว่าผิดเป็นเหตุส่วนตัวหรือเหตุเฉพาะตัวเนี่ยจำเลย7คนนั้นก็หลุดไป
1: โอเคโอเคอ่ะคราวนี้เราก็ต้องตามต่อใช่มั้ย
0: ต้องตาม
1: โดย
2: เพราะตอนนี้คนก็โยงจากเรื่องนี้นะฮะปปช.ติดคุกได้เพราะ157
1: ปปช.อาจจะติดคุกได
0: ้อาจจะติดคุกได้เพราะคดียังไม่ถึงที่สุด
1: ยังมีอุทธรณ์มีฎีกาใช่มั้ยอันนี้มันไม่ใช่คดีจบใช่มั้ย
0: ใช่ๆอาจจะติดคุกได
1: ้
0: ยังไม่จบ
2: แล้วคนก็ไปโยงถึงเรื่องคุณศักดิ์สยามจ๊ะโออ่ะที่ปปช.บอกเฮ้ยมันจบแล้วไม่ต้องดำเนินคดีเนี่ยนะ
0: พี่วีระจำได้ไหมเมื่อปี2000เมื่อประมาณปี48อ่ะปปช.ถูกศาลอาญาตัดสิน
2: ขึ้นเงินเดือน
0: ตัวเองอ่ะจำได้ป่ะ
1: จำไม่ได
0: ้ตัดสินได้ขึ้นแต่ว่าศาลมีโทษจำคุก แต่ว่าให้รอลงอาญา2ปี
1: อ๋อโอเค
0: เพราะมันมีคนถามว่าเอ๊ะปปชแม่งมีเคยโดนป่าววะ
2: เคย
0: โดนเคยโดนมั้ย
1: ก็คือขึ้นเงินเดือนตัวเอง
0: ใช่ๆจำได้มั้ย
1: ผิด
0: จำได้ม
1: ั้ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
2: ศาลบอกว่าถ้าจะขึ้นเงินเดือนตัวเองเนี่ยก็ต้องไปผ่านสภาน ะฮะ
1: ก็ทำงบประมาณมาอะไรมา
2: ไม่ใช่ขึ้นเงินเดือนตัวเองก็เลยตัดสินจำคุก
1: อ่ะกลับมา
2: ผมคิดว่าเรื่องนี้มันต่อเนื่องจากนะ
1: ว่า
2: แล้วมันก็จะโยงถึงเรื่องคุณศักดิ์สยามนะฮะจะโยงถึงเรื่องปปชท่านหนึ่งที่โดนกล่าวหาไปรับทองอ่ะนะ
1: เอ้ยอันนี้โอกาสมากโอกาสจะเข้าสังเตเยอะมาก
2: นี่คนก็เลยตามเรื่องนี้มันประโยงใช่ไหมฮะ
1: อ
2: ย่างทั้งล่าสุดที่คนสนใจปปชคือเรื่อง
0: ไปขับรถ
2: คนหนึ่งของปปชอ่ะที่ไปเมาแล้วขับรถชนคนเสียชีวิต
0: อยู่แล้วตาม
2: ไรเดอร์
0: ผมก็เพิ่งเห็นนะเขาไปขับรถชนคนตายตายป่ะ
2: ตายแขนขาดด้วยแล้วก็ตายแล้วก็
1: ใครเป็นปปชเหรอ
2: เป็นผอฝ่าย
0: เป็นข้าราชการในปปชไม่ใช่เป็นกรรมการ
1: ไม่แต่ว่าไม่ใช่ไอ้9คน7คน
0: ไม่ใช่
2: แต่ว่ามันเป็นอยู่ในความเป็นปปชไงผมก็สวยให้คดีตกลงมันจะยังไงแน่ก็จับตาหนึ่งเมาไม่ขับนี
1: ่เพราะว่ามีคนที่นั่งด้วยเขารับว่าเขาเป็นคนขับไม่ใช
2: ่
0: แล้วบอกไม่ได้ตามข่าว
1: ก็ไม่ได้ตามก็มันก็เป็นข่าวปลิวไปปลิวมาแบบนี้
2: มีเรื่องเมามีเรื่องหลบหนีมีเรื่องจะเปลี่ยนตัวคนขับหรือเปล่า
1: ก็ไม่เป็นไรก็ให้ตำรวจเขาจัดการไปเรื่องไงล่ะ
2: ก็นี่แหละผมก็ต้องมองว่าตำรวจเนี่ยทำตรงไกลตรงมาหรือมีอะไรมากกว่าพิเศษหรือเปล่านี่คือภาพตำรวจของปปชที่เกิดขึ้นไง
0: มัน
1: เอาหลายเรื่องมาปนกัน
2: ไม่ใช่มันคือเรื่อง
1: แต่ทำไมคุณเป็นทัวลงที่ปปชล่ะเพราะ
2: คือหลายเรื่องมันเกิดขึ้นนะ
1: ไม่คุณไม่ไปทัวลงกกต.ศาลรัฐธรรมนูญอะไรพวกนี้ล่ะ
2: เดี๋ยวมาเนี่ยจะทัวลงใช่ไหม
1: โอเคว่า
2: พูดถึงทัวลงนะก็เนี่ยคุณเท้งเปิดประเด็นเลย
1: เรื่อง
2: ระบอบสี
1: เดี๋ยวเดี๋ยว
0: เราเปลี่ยนเรื่องเลยใช่ไหม
1: เดี๋ยวอย่าพูดไปตรงนั้นตรงนี้มีประเด็นไหนเพิ่มเติมไหมที่คนดูควรจะให้ความสนใจแล้วก็ติดตามอย่างที่คุณปนดแนะนำ
0: ผมมีถ้าเราย้อนกลับไปได้นะเหตุการณ์นาฬิกาบิ๊กป้อมที่ปปชรับเรื่องไว้เนี่ยราวกับว่าการตัดสินใจเนี่ยมันมีอำนาจมาบอกว่าให้ตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่ง
1: เพราะว่าอะไรบิ๊กกุ๋ยบิ๊กเกยเลยนั่นเหรอ
0: บิ๊กกุ๋ยพล
2: บิ๊กกุ๋ย
0: เอกวัชรพลแกชื่อบิ๊กกุ๋ย
1: อันนี้อยู่ในนี้ด้วย
2: อยู่ก็เนี่ย
1: อยู่ในหนึ่งคนอ๋อโอเคโอเคโอเค
0: แต่ประเด็น
1: ได้ยินแต่ว่าบิ๊กกุ๋ยผมก็ไม่รู้จักแล้ว
0: ปฐมเหตุทั้งหมดมันก็คือนาฬิกาทำไมพลเอกประวิตร
1: ไม่พูดอย่างนี้ได้ไหมคดีหลักคือเรื่องการแจ้งทรัพย์สินไม่ถูกต้องของคุณประวิตร
0: ใช
1: ่แต่ปปชเนี่ยไม่เอาผิด
2: ปปชใช้ว่าอะไรทรัพย์คงรูป
1: อะไรไม่รู้อธิบายโคตรงงอ่ะตอนนั้นนะแต่ว่าจบ
0: คนก็มองว่าช่วยกัน
1: ใช่ใช่
0: ปปชมีอำนาจมาก
1: คนเขาก็มองว่ามึงก็เกาหลังกันไปเกาหลังกันมา
0: เกาหลังอ่ะ
1: อ้าวก็มึงช่วยกันคันนะมึงคันกูเกามึงเกากูคันเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นการแต่งตั้งเชื่อมเป็นรอยต่อระหว่างรัฐประหารคสช.แล้วเป็นเรื่องอายุจำนวนปีที่จะเป็นตำแหน่งอะไรพวงใหญ่นี่แหละกว่าจะหลุดจากอุโมงค์มหัศจรรย์มาบางคนเนี่ยนะบางคนนี่เป็นไอ้กรรมการองค์กรอิสระนะ7บวก2บวก5บวกอะไรบวกไปเรื่อยเปื่อยอ่ะเอา2เกณฑ์1ครบ9ปีเกณฑ์1ยังไม่อายุ70มั่วไปหมดเลยใช่มั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันคือเหมือนกับว่าเปิดพระอบหรือเปล่าเหมือนว่า
0: พระอบ
1: หมายความว่าทําให้ไอ้เรื่องที่มันแบบว่าเราไม่รู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยมันชัดเจนขึ้น
0: เป็นไปได้ใช่แต่ผมก็จะบอกแล้ววันเนี้ยพลเอกประวิตรเนี่ยก็อำนาจแกไม่มีแล้วแกไปเป็นนักชิมอาหารแล้ว
2: เป็นอินฟลูเอนซ์ไม่มีจริงมีบ้าง
0: พี่เวลาโลกกระทำแปลกมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนะไม่จริงหรอเล่าสิกระซิบหน่อย
1: ไม่กระซิบอะแต่ว่าคืออำนาจเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่น้ำแข็งมันไม่ละลายหมดเร็วขนาดนั้นหรอก
0: ไม่ละลายหมดเร็วขนาดนั้น
2: แต่มีเสื่อมบ้างมีเสื่อมบ้าง
0: มีโลกกระทำแปลก
1: คือมันลดลงบ้างแต่ไม่ใช่แบบว่าบ่มีไกด์ไม่จริง
0: ไม่บ่มีไกด์นะ
1: เอาคุณว่าบ่มีไกด์ผมว่าไม่บ่มีไกด์กันแล้วกันยังยกหูได้ยังมีบางเรื่องทำได
0: ้บางเรื่อง
1: แต่ว่าจะทำไม่ทำได้อีกเรื่องหรือควรทำไม่ควรทำอีกเรื่องนึงเมื่อก่อนคนไม่ค่อยได้ให้ความสนใจที่มาขององค์กรอิสระมากนักเพราะเราก็เชื่อว่าคณะกรรมการสรรหาเขาก็ทำแบบค่อนข้างรัดกุมอยู่แล้วอันที่สองเนี่ย ในการแบ่งคนมาอะไรมาเนี่ยมันก็จะมีคนมาจากศาลยุติธรรมผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ว่าบ้างเป็นทูตบ้างซึ่งก็

0: ล้วนแต่แมททัวล้วนแต่ว่าเป็นอาวุโสแล้วก็คือเขาออกแบบมาให้ข้าราชการเกษียณน่ะมาอยู่ที่นี่โดยคุณสมบัติที่เขาตั้งอ่ะนะยากอ่ะที่เอกชนจะเข้าไปก็ต้องเคยเป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีเป็นอะไรอย่างนี้มาก่อนถึงจะเข้าข่ายที่จะมาเป็นผู้สมัครแล้วก็มาคัดสรรหากันอีกทีด้วยคณะกรรมการสรรหาตามแต่ละอันเขาออกแบบ
1: กรรมการสรรหามาจากศาล
0: แต่สุดท้ายเนี่ยแม้แต่ผ่านตรงนั้นแล้วมันก็ต้องมาผ่านด่านสมาชิกวุฒิสภาที่เขาจะต้องให้ความเห็นชอบเมื่อก่อนคนก็อาจจะเฉยๆหรือไม่เฉยก็ไม่รู้นะ
1: คนอาจจะรู้สึกว่าทำใจอ่ะอาจจะเวลาคือก็รู้ว่ายุคใครอ่ะโอเคก็ทำใจอ
0: ันนี้มันก็จะมีคนที่เป็นของเก่าตกค้าง
1: ครับ
2: ของเก่าตกค้าง
0: ของเก่าตกค้าง
2: โอ้ยตกค้างนานนะ
0: ไม่มันมีของเก่าตกค้างแล้วของใหม่ที่เข้าไปเสริ
1: ม
0: ใช่ไหมคราวนี้พอมันมีเรื่องการของนักการเมืองอ่ะเรื่องของนักการเมืองเรื่องของพรรคการเมืองเนี่ยเวลามันจะย้อนสอนเนี่ยมันต้องย้อนสอนกลับไปองค์กรอิสระใช่ไหมคุณปนดใช่ไหม
2: แล้วบอกของเก่าตกค้างเนี่ยผมจะให้ตัวเลขอ่ะพี่เวลาพูดก่อน
0: ไม่ผมไม่พูดอ่ะผมไม่ได้ตามละเอียดอ่ะผมไม่ขนาดคุณ
2: ของเก่าตกค้างกับของใหม่เข้าไปเสริมใช่ไหมมานั่งดูนะว่าตอนนี้สวเนี่ยสวนี่สีอะไรช่างเฮ้ยสีอะไรก็ได้ช่างเขา
0: แล้วแต่เขาแล้วแต่วัน
2: แล้วแต่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสวชุดปัจจุบัน
1: อ
2: ่ะคือชุดทุนนี้ตั้งแต่ปี67ใช่ไหม
1: เขาเลือก
2: ได้7จาก9คนนะ
0: จากตอนนี้9คนนี่7คนมาจากเขา
2: ให้ความเห็นชอบไปแล้ว1คนนะไอ้ของเก่าตกค้างก็มีนะเดี๋ยวทยอยออกไปสวปัจจุบันเขาจะเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้7จาก9คนเห็นชอบไปแล้ว1นะปปช.สว67เลือกได้5จาก9คนนะเกินครึ่งหมดให้ความเห็นชอบไปแล้ว4คน
0: อันนี้คือกกต.
2: อันนี้คือปปช.คร
0: ับ
2: กกต.สว67เลือกได้5จาก7ตำแหน่งให้ความเห็นชอบไปแล้ว4
0: okay. อ
2: ีกนิดนึงก็ครึ่งละคตง.พี่วิระคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินสว67เลือกได้6จาก7ตำแหน่งตอนนี้เห็นชอบไปแล้ว4ตำแหน่ง
0: เพราะฉะนั้น
2: เอาเข้าประเด็น
0: มันก็จะทำให้สวชุดนี
1: ้สามารถที่จะ
0: มีอิทธิพลทางอ้อมในฐานะที่ผมเลือกคุณ
1: อ
0: าจจะติดค้างทางใจอะไรก็ไม่รู้ละประเด็นก็คือว่าสวชุดนี้กับองค์กรอิสระก็จะมีความเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็นคนคัดเป็นคนให้ความเห็นชอบใช่ไหมประมาณนั้น
2: ก็ต้องเกรงใจกันหน่อย
0: โอเค
1: อันนี้ฝ่ายที่เขาเรียกเป็นระบอบสีน้ำเงิน
0: เดี๋ยวสิจันทร์จะรีบไปไหนแล้วระบอบสีน้ำเงิน
1: เป็นคงพยายาม
2: ใจร้อน
1: ประเด็นรู้
2: ก่อนเข้ารายการเข้ามาบอกผมว่าวันนี้จะขอเปิดด้วย
0: เรื่องระบอบสีน้ำเงินวันนี้ว่าสวมาที่ผู้ที่ดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระส่วนคนที่กำกับสวกำลังพูดกันคนที่กำกับสวแล้วก็มีเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรถูกนิยามว่าเป็นระบอบสีน้ำเงิน
1: และ
0: สำคัญ
2: และอะไร
0: อาจจะเป็นตัวขัดขวางการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
1: ่
0: พูดอย่างนี้ได้ไหมสรุปงี้ได้ไหม
2: หรือถ้ามี
1: เดี๋ยวถ้าผมขอเทปเดี๋ยวขอตัดต่อเทปอาจารย์นะส่งให้สวฟังเพราะเขาไม่เข้าใจระบบเสียเงินคืออะไร
0: ไม่ผมฟังจากคุณนี่อะไรเนี่ยชื่ออะไรวะ
1: กูเทง
0: เนี่ยนัทพงษ์อ่ะ
2: ประมาณนั้นนี่แหละ
0: มาลอง
2: ฟัง
3: และการที่ผมสื่อสารเรื่องระบอบสีน้ำเงินเองเนี่ยครับก็พยายามที่จะสื่อสารให้ประชาชนหรือสังคมไทยเห็นนะครับว่าระบอบการเมืองที่ผูกขาดนะครับที่สังคมเองก็ตั้งคำถามตัวผมเองก็ตั้งคำถามเช่นเดียวกันครับว่าตกลงแล้วรัฐบาลที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยกำลังมีทั้งอำนาจรัฐในฝ่ายบริหารมีการตั้งคำถามว่าตกลงแล้วในกลุ่มก้อนการเมืองนี้มีอิทธิพลเหนือสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่นะครับซึ่งวุฒิสภาเองก็เลือกองค์กรอิสระมาภายใต้ระบบการผูกขาดแบบนี้ที่ทำให้การตรวจสอบถงดูในประเทศเนี่ยล้มเหลวประเทศขาดความโปร่งใสดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นทุกปีเนี่ยกลายเป็นว่าการทุจริตเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในประเทศเลยดังนั้นถ้าสวนะครับเห็นด้วยกับพวกเราว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาก็คือการยกระดับการถ่วงดุลตรวจสอบเนี่ยท่านควรจะต้องเปิดกว้างในกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเชื่อถือมากที่สุดว่าตัวสวเองเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่เข้ามาขัดขวางกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นกว่านี้ครับ
0: เอางี
1: ้ครับ
0: ฟังก็คล้ายๆว่าคล้ายๆกับว่า

0: จับมือกันทางอ้อมที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยที่เป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายบริหารเนาะต่อสายไปจนถึงทางมุทิอย่างที่เต็งเขาพ
1: ู
0: ด
1: มุทิองค์กรอิสระ
0: มันทำให้เกิดระบบที่ไม่มีการตรวจสอบถูกไหม
1: ถูก
0: ถ้าเกิดจะทำให้มันมีระบบที่มีการตรวจสอบก็ต้องไปยกร่างรัฐธรรมนูญ
1: ครับ
0: ซึ่งการจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นลดทอนอำนาจของสวก็ย่อมยากที่จะเป็นไปได้อีกใช่ไหมมันก็วนลูปซะอย่างนี
2: ้ก็ใช่สิ
0: แล้วทำไงล่ะคุณว่าไง
1: คือเป้าของคุณเทงก็คือว่าต้องการที่จะตีไปที่ระบอบสีน้ำเงินที่อาจารย์อธิบายนะแล้วก็ทางออกคือแก้รัฐธรรมนูญแต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจพอพูดอย่างนี้เสร็จมีคนเดือดร้อนว่าเฮ้ยเราไม่ใช่สีน้ำเงินแล้วก็ยิ่งสวใช่ไหมมาเรียงหน้ากันทั้งหลาย89คน
0: เขาแล้วเขาบอกเขาเป็นอะไรล่ะ
1: เขาเป็นอิสระ
0: เขามาจากการเลือกตั้งกันเอง
1: อะไรเงี้ยอิสระไม่อยู่ภายใต้สีน้ำเงิน
2: ไม่อยากได้ยินว่ามาว่าพรรคภูมิใจไทยมาว่ารัฐบาลว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินแต่ว่าก่อนไปถึงตรงนั้นนะ
1: เดี๋ยวขอโทษด้วยนะขอให้คุณเทงขอโทษด้วย
2: สว
0: เฮ้ยแต่ไม่มีอะไร
1: เออ
0: โอเคครับ
2: สังเกตไหม
0: เฮ้ยอย่าชี้หน้ากู
2: เอ้าติดอีกแล้วเนี่ย
0: ผู้เล่นออกไม่มีแล้วสาวเล่น
2: พี่ว่าสังเกตไหมเวลาคำว่าระบอบเนี่ยมันเป็นขยายคำนามบางคำเนี่ยมันฟังดูแล้วมันไม่จั๊กจี้นะ
1: เช่น
2: ระบอบประชาธิปไตย
1: โอเค
2: ระบอบเผด็จการระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชก็แล้วแต่นะแต่เวลาระบอบเนี่ยมันมาขยายชื่อคนกับขยายคำนามที่มันบ่งบอกถึงกลุ่มโดยเฉพาะสีเนี่ยพี่วิระจำได้ใช่ไหมระบอบสถิตระบอบสลิดระบอบถนอมระบอบประยุทธ์ระบอบทักษิณ
1: ระบอบคสช.มั้ย
2: ระบอบคสช.ทีนี้พอระบอบมันเป็นขยายชื่อคนกับชื่อสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่มันนำไปสู่พรรคการเมืองความหมายมันติดลบหมดเลยนะผมคิดอย่างนั้นนะ
0: คือระบอบเนี่ยระบอบการปกครองมันจะมาจากคำว่าร
1: ีจีม
0: ภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่ารีจีมแล้วปกติเวลาเราพูดถึงคำว่าระบอบเนี่ยมันจะมีความหมายในเชิงลบเหมือนกับว่าเป็นเผด็จการที่ใหญ่ๆก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยระบอบสลิดถนอมประพาสเนี่ยมันก้อนเดียวกันตั้งแต่ปี00หรือ01เนี่ยจนมาจบปี16 15ปีต่อเชื่อมกันมีการเลือกตั้งนะมีการทำรัฐประหารระหว่างทางนะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เป็นระบอบน่าจะเป็นระบอบเปรม
2: มาธิปไตย
1: มาธิปไตย
0: แต่เขาไม่ได้เรียกระบอบเปรมนะ
2: ตอนนั้นไม่ได้เรียก
0: เรียกเป็นเปรมมาธิปไตยอธิปไตยแบบเปรมอะไรเนี่ยใช้เป็นคำอันเนี้ยเป็นคำแบบนั้นน่ะแต่ว่าก็แข็งตัวพอสมควรแต่คนก็มองว่าก็กรรมวิธีก็คล้ายๆกับระบอบสลิดถนอมประพาสคือดึงเทคโนแครดมาช่วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเรียกว่าเป็นชุดเดียวกันไอ้ชุดที่2เนี่ยเป็นชุดหลังการเปลี่ยนแปลงปี40หลังวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้จะเป็นระบอบทักษิณ
2: ระบบ
0: ตั้งแต่40จนถึงประมาณ48อ่ะ44ถึง48อะไรพวกเนี้ยก่อตั้งแข็งตัวก็มีรูปแบบดำเนินการแตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นระบบเผด็จการทีไรเนี่ยนะก็จะมีอะไรล่ะรัฐบาลคสช.ก็พูดกันเหมือนกันแต่มันจะอยู่สั้นๆนะแต่ไอ้ที่มันยาวมากคือไอ้คสช.คสย.ของ3ปเนี่ยประยุทธ์ประวิตร
1: อนุพงษ์
0: เนี่ยป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กอันเนี้ยเราต้องเข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยที่มันเป็นเรื่องเนี่ยเพราะคุณเพิ่งจะออกจากมดลูกของระบอบคสช.อย่างเต็มตัวตอนที่เลือกตั้งปี66ยังไม่เต็มตัวนะเพราะรัฐธรรมนูญมันยังมีบทเฉพาะการ
1: ที่60
0: ถูกไหม62 66มันยังมีบทระบบเฉพาะการพอ69วะเนี่ยเต็มตัวละแต่การเต็มตัวของมันเนี่ยมันย่อมจะต้องมีองค์ประกอบหรือมีเครื่องมือที่จะทำให้รักษาอำนาจได้มันก็เป็นการออกแบบตั้งแต่เรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาถึงสว.แล้วพอเขาได้มาถึงสส.มันก็ผสมกันพอผสมกันปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าคล้ายๆกับว่ารู้แก่อำนาจหรือไม่เขาว่า
2: คดแล้วเหรอยังไม่รู้มั้ง
0: รู้

0: พราะค่อนข้างมั่นใจค่อนข้างมั่นใจว่าน
1: ะ
0: ค่อนข้าง
2: มั่นใจมากมั่นใจมาก
0: คือคำว่ารู้แก่อำนาจเพราะว่าจะใช้คำนี้ไม่ถูกว่ะคล้ายๆกับว่ามั่นใจในอำนาจที่ตัวเองมีอยู่ดีกว่าม
1: ั่นใจว่าสยบได้ทุกองค์การ
0: ถ้าเกิดว่ารู้แก่อำนาจเพราะแม่งแช่อำนาจเกินขอบเขตโอเคนะซึ่งเราดูจากการให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินล่าสุดที่วิจารณ์พรรคประชาชนน่ะวิจารณ์เรื่องลง
1: คุณคุณหมดกันแล้ว
0: เออเนี่ยพี่แล้วเนี่ยๆผมว่าม
1: ีเสียงนะมีเสียงนะ
0: ลองฟังลองฟังลองฟัง
3: ติดหนี้บุญคุณประชาชนเท่านั้นนะครับขอบคุณแล้วก็ขอบคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าติดหนี้บุญคุณชัดไหมนะแล้วก็มันก็น่าจะแล้วกันไปหมดแล้วนะครับก็ถ้าจะบอกว่าโหวตให้ผมมาเป็นนายกสมัยแรกนะครับเมื่อวันที่เท่าไหร่อ่ะ12ธันวาหรืออะไรนะวันยุบสภาจะไม่ได้แล้วใช่ไหมท่านหัวหน้าพรรคประชาชนท่านก็ร้องขอให้นายกรัฐมนตรียุบสภาท่ามกลางการอภิปรายในรัฐสภาผมก็ยุบให้แล้วจบแล้วตรงนั้นที่ผมมาอยู่ตรงนี้ณวันนี้ผมมาจากประชาชนในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะไปผมถามนิดนึงไอ้คนที่ใส่ชุดราชการที่อยู่ข้างหลังนั่นใครวะที่อยู่หลังที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้เนี่ย
2: ผมรู้ป่ะผมไม่รู้อ่ะ
1: นี่มันงานเมื่อ
0: ไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรผมถามไม่เฉยผมถามเห็นเขายืนติดนายกอ่ะผมก็เลยสงสัยว่า
1: เหมือนอันนี้นายกกลับมาจากฝรั่งเศส
0: ใช่ๆนี่ไปที่เมืองทองธานีเมืองทองธาน
1: ีเมื่อวาน
0: เมืองทองธานีไม่ไม่คันนี้กลับมาอย่าง
2: นี
0: ้ผมว่าพรรคประชาชนเนี่ยตกเป็นจำเลยเรื่องนึงว่าไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะคุณไปโหวตให้อนุทินเป็นนายกรัฐบาล MOA อันเนี้ยก็จะเป็นจุดที่พรรคประชาชนเขาก็ต้องลุกขึ้นมาบอกอนุนี่เยอะแยะไปหมดนะใช่ไหม
2: แล้วเป็นเรื่องที่คุณพลาดอลมาโต้นะ
0: เ
2: รามีทุกวันนี้ได้เพราะว่าส้มเลือกเราเป็นนายกรัฐมนตรี
0: ก็ถูกแล้วครั้งแรกก็ถูกแล้วไง
2: แล้วเราก็เลยโตได้เพราะว่าตัวเราเองนะคือมาเคลมก็ให้เครดิตนิดหน่อยนะแต่ก็เบรกว่าที่เราโตเพราะตัวเราเอง
0: คราวนี้มันตอนนี้มันเป็นระบอบสีน้ำเงิน
2: เขาว่าอย่างนั้น
1: ผมถามว่า AI มัน
0: ถาม AI
1: AI
0: เออ AI มันว่า
2: ก็ว่า
1: เฮ้ยขอคำนิยามระบอบสีน้ำเงินหน่อยวะ
0: มันว่าไง
1: AI มันบอกอย่างนี้นะผมอ่านเลยนะอันนี้ AI มันเขียนให้ผมนะ
0: อ
1: ีกหน่อย AI มาเพื่อเราตกงานหมด
2: ไม่ผมใช้บริการอาจารย์วีระ
1: รัฐบาลที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมเคยมีภายใต้รัฐธรรมนูญปี60
2: ครับ
1: โดยรัฐบาลชุดนี้จะกลายเป็นรัฐบาลที่ตรวจสอบทางการเมืองได้ยากเพราะกลไกที่ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลล้วนอยู่ในกำมือของฝ่ายสีน้ำเงินไปเกือบหมดจริงไปหมดอ่ะ
0: อันนี้คือนิยามรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยที่เราตั้งชื่อกันใหม่ว่าเป็นระบอบสีน้ำเงิน
1: ประมาณนั้น
0: เมื่อไหร่ที่มันตั้งแบบนี้เนี่ยมันก็จะนำไปสู่การแลนลี่ผู้คน
2: มันถึงการเผชิญหน้ากันเลยครับ
0: การที่ระดมผู้คนเข้ามาคัดค้านแล้วทุกครั้งที่พูดถึงระบอบอย่างเงี้ย
1: มันลงถนนใช่ไหมกำลังจะพูดอย่างนั้นป่ะ
0: ลงถนนน่ะเรื่องนึงถ้ามันถึงจุดอีกอันนึงก็คือมันจะตามมาด้วยไอ้ที่เราไม่ต้องการ
1: การ
0: ถ้าไปแชลเลนจ์แบบนี้นะอันนี้ผมว่าต้องตั้งหลักกันดีๆนะ
2: มันเสียหายตรงไหนฮะหมายถึงว่าถ้า
0: ไม่ได้เสียหายมัน
2: เรียกระบอบเนี่ยนะก็เป็นการให้คำจำกัดความอ่ะ
0: ไม่ใช่
2: ผมว่าคุณชาติไทยก็ไม่พอใจโต้ใหญ
0: ่คือคุณนึกถึงอย่างนี้ตอนนี้มันจะมีความพยายามที่จริงๆอ่ะเรียกแม่งระบอบอนุทินไปเลยหรือระบอบเนวินเลยจะง่ายกว่าร
1: อคำนี้อยู่นี่แหละ
0: มันคือถ้าเป็นระบอบทักษิณเนี่ยคุณเห็นไหมไอ้เนี่ยมันทำให้การเมืองไทยเศรษฐกิจไทยเนี่ยแม่งตกค้างอยู่ในหลุมดำมา20ปีคราวนี้พอคุณใช้คำว่าระบอบสีน้ำเงินเนี่ยมันอาจจะมี2ความหมายก็จริงอ่ะแต่ว่าถ้าเอาตัวตนบุคคลมันจะเป็นอีกแบบนึงอ่ะใช่มั้ยพอทุกคนพูดไปพูดมาก็อย่างเงี้ยก็คุณชอบพูดอ่ะครูใหญ่ครูเหยใช่มั้ยอันนึงอีกอันก็มันก็เป็นระบอบอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยที่คุณที่ AI อธิบายคุณฟังเนี่ยมันคือรัฐบาลของคุณอนุทิน
1: ใช่
0: ภายใต้การสนับสนุนทางใจและ
1: ของคุณเนวินชิดชอบ
0: ของคุณเนวินชิดชอบนี่เราจะเรียกมันระบอบอะไรล่ะ
1: ถ้าถามผมเนี่ยจริงๆไม่ควรเรียกระบอบสีน้ำเงินนะก็เรียกไปตรงๆเลย ระบอบเนวินหรือระบอบอนุทินก็แล้วแต่
2: ผมก็เข้าใจว่าอย่างนี
0: ้
2: เป็นเนวินอนุทินพัฒนาจนเป็นระบอบ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เราเรียก
0: มันเป็นระบอบอยู่แล้วเป็นระบอบอยู่แล้วคือการจัดวางกำลังการจัดวางขุนพลการจัดวางระบบต่างๆเนี่ยมันมีความต่อเนื่องที่จะอยู่ยาวแล้วมันมีความแข็งตัวมันริจิดมากเรื่องอำนาจอย่างที่เขาเขียนไว้นั่นน่ะนะมันมั่นใจว่าควบคุมสั่งการได้ค่อนข้างตลอดสาย
1: ทุกองค์คาพย
0: แล้วก็ไม่สามารถจะมาแชลเลนจ์เขาได
2: ้
0: สำคัญคือตรวจสอบไม่ได้เพราะกระบวนการตรวจสอบมันถูกบล็อกไว
2: ้
0: มันจะเป็นแบบนี้ไอ้เนี่ยจริงๆถ้าพูดในความหมายในทางสุดทางเลยเนี่ยคนที่พูดเนี่ยก็ต้องตั้งใจจะบอกว่ามันเป็นระบอบเผด็จการพลเรือน
1: อย่างนั้นเลยนะ
0: ก็เหมือนกับระบอบทักษิณตอนนั้นจำได้ไหมก็มีกระบวนการนู่นนี่เยอะแยะไปหมดจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังกินระบอบทักษิณเป็นอาหารกันอยู
1: ่ระบอบทักษิณเป็นอาหาร
0: ไม่คือแปลว่าคือต้องได้นั่งแท้ได้นั่งอะไรกันตลอดยังไม่เลิกอ่ะถูกไหมจนทักษิณเนี่ยเข้าคุกไปแล้วออกจากคุกมาแล้วนะก็ยังมาพูดเรื่องนี้กันอยู่นะแต่อันนี้คือมันมาแทนที่เพราะจริงๆถ้าเป็นของทหารเนี่ยนะคือคุณเฉลิมไม่ได้แต่พอเป็นระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลละเป็นเรื่องของไอ้ระบบซึ่งคล้ายๆกันระบอบทักษิณก็ทำเหมือนกันในแง่องค์กรอิสระจำได้ไหม
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อใหญ่ใจความที่มันดูแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้าท่าหรือมันจะไม่เข้าท่าเนี่ยเพราะมันไปโยงใยกับความเป็นไปขององค์กรอิสระซึ่งองค์กรอิสระเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะทำให้ระบบการเมืองเนี่ย
2: มัน
0: ถ
2: ่
0: วงดุลมันถ่วงดุลแล้วมันเดินหน้าได้คราวนี้คุณไม่มีระบบคือในทางการเมืองเนี่ยในเรื่องอำนาจมันมี3แบบแบบที่หนึ่งเนี่ยแบ่งแยกอำนาจเด็ดขาด separation of power คุณก็มาจากประชาชนเหมือนกันแต่ยังไงมันก็ไม่ได้ทั้งสามนะอเมริกามาจากประชาชนคือรัฐสภามาจากประชาชนคือประธานาธิบดีแต่ศาลฎีกาสุพรีมคอร์ทไม่ได้มาอย่างนี้เป็นการแตกต่างโอเคระบบอีกงานเป็นระบบ balance of power ดุลกันไม่ให้ใครมีอำนาจมากจนเกินไปนะแต่ที่จริงในสมัยจักรวรรดิโรมันมีอีกระบบนึงเขาเรียกระบบ sharing power แบ่งกันปกครองไม่ต้องไปเช็คบาลานซ์อะไรกันนะแบ่งกันปกครอง
1: แต่พวกกูทั้งนั้น
2: ใครมาแบ่ง
0: ก็ไปจัดระบบให้แบ่งกันไงอ้าวพวกผู้ดีมีเงินพวกตระกูลเก่าคุณเอาเซเนตไปคุณเอาวุฒิสภาไปไอ้พวกที่มาจากชาวบ้านนะเป็นชุมชนใหญ่ๆเนี่ยคุณเอาตุลาการอะไรไปสักอย่างเขาเรียก tribunal นะภาษาไทยมันแปลว่าตุลาการแต่อันนั้นไม่ใช่แล้วก็มีสภาของเขาแล้วไอ้คนที่จะมาปกครองเนี่ยที่มาเป็นกงสุลเนี่ยไม่ได้เป็นจักรพรรดินะเป็นกงสุลเนี่ยมันให้มี2คนในเวลาเดียวกันแล้วก็มีคุณสมบัติอย่างเงี้ยมันแชร์กันไงแล้วต่างคนต่างไม่ต้องขึ้นต่อกันมึงมีเรื่องกับซีซ่ามึงก็ไปฆ่าซีซ่าในสภาไปไม่ต้องไ
1: ปบูตุสใช่ไหมชื่อบูต
0: ุสนั่นแหละที่มันทิ่มหลังแสดงอ่ะมึงด้วยเหรอไอ้บูตุส
1: มันไม่แทงหลังแทงข้างหน้า
0: แต่จริงๆไม่มีอย่างนั้นนะจริงๆในคือไปอ่านประวัติศาสตร์จักรวรรดิโรมันจริงๆไอ้บูตุสอะไรเนี่ยมันมาจากบทละครของเชกสเปียร์มันไม่ได้มาจากตัวต้นทางอ่ะช่างมันเถอะไม่ไป
2: ตัวระบอบนี่มีระบอบสีน้ำเงินในมีจริงใช่ไหม
0: ไม่คือ
2: ตัวอย่างเงี้ย
0: ไม่คือ
1: ก็มี
2: ใช่ไหม
0: คือการใช้อำนาจอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือผมก็พยายามคือความเชื่อของคนเนี่ยมันเชื่อไปหมดแล้วด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นคนในจังหวัดนี้ได้เป็นสวเยอะการเลือกกันเองการไปที่ประชุมที่โรงแรมมันบ่งบอกอะแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกกตซึ่งเรื่องค้างอยู่ที่คุณน่ะที่คนเขาไปร้องอะ
1: ว่าสว
0: นี่แหละมึงทำออกมาให้มันเห็นชัดๆจะได้รู้ว่าใช่ไม่ใช่
1: ใจเย็นๆใจเย็นคุณแสวงบอกกำลังดำเนินการ
0: ก็ไม่รู้อะแต่เราก็พูดเพราะเราไม่ได้สืบสวนสอบสวนเราไม่มีอำนาจแต่เราเชื่อไงว่าพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการได้มาซึ่งสวชุดนี้เป็นจำนวนเยอะด้วยถูกไหม
1: ครึ่งหนึ่ง
0: ครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งอ่ะบางคนบอก120คนบางคนบอก100คนบางคนบอกแม่จำไม่ได
2: ้150เลย
0: เอาเฉพาะที่มาเท่าไหร่98คนใช่ไหมอันนี้ของแท้แน่นอนใช่ไหมอ
2: ันนั้นแสดงตัวแล
1: ้
2: ว
1: ไม่
2: 89เหมือนกันนะ
0: 89 98
2: แล้ว98
0: ไม่ประเด็นที่ผมจะพยายามบอกก็คือว่า เราใช้ความเชื่อเชื่อว่าด้วยเหตุผลแวดล้อมอ่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างคุณปนัดอย่างผมเนี่ยเราเป็นนักข่าวเราอ่านทางเราก็รู้คนนี้เชื่อว่าคนนี้นามสกุลนี้บ้านอยู่ที่นั่นเคยเป็นผู้ว่าเคยเป็นอันนี้เราเห็นเข้าใจแต่ถ้าเป็นรูปธรรมจริงๆในเชิงปฏิบัติการเนี่ยอันนี้ต้องรอผลของกกต.ถูกไหมซึ่งมันช้าม
2: ันต้องรอนานหน่อย
0: มันช้าไงเออแล้วมันโอ้ยมันต้องคุยสำนวนเยอะมาก 2,000 ไม่รู้ว่ามันไปสืบสวนถ้าอันนี้มันชัดเจนเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ชัดๆเลยว่าเฮ้ยสวนี่มันมีที่มาแบบนี้จริงๆถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเข้าข่ายระบบเสียเหมือนเต็มรูปแบบ
2: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดตรงนี้มันยังไม่ลงตัวนี่เราใช้แอสซูมนะ
2: ก็แอสซูมเอาล่ะ
0: คราวนี้แอสซูมเอาเนี่ยมันถูกได้ผิดได้นะพี
2: ่ผมมั่นใจว่าถูกเยอะกว่า
1: ไอ้องค์กรอิสระมันมีหลายหน่วยงานมันไปค้างอยู่กกต.เรื่องสำคัญเลยนะ
2: แต่คนก็ไปโยง
1: สว
2: นะอย่างสาร
0: ไม่ผมว่านะหรือที่เขาเพ่งเล็งเงินจริงๆเนี่ยนะ2ที
2: ่สารรัฐธรรมนูญ
0: ไม่กกต.มันเกี่ยวกับนักการเมืองเกี่ยวกับพรรคการเมือง
1: แล้วก็ปปช.
0: แล้วก็ปปช.มันเกี่ยวกับติดตารางติดคุกแต่เรื่องของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยังบางกว่
2: า
0: สารรัฐธรรมนูญมันยังบางกว่าบางครั้งก็ออกแบบบางครั้งก็ออกแบบอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ปปช.ก็เรื่องคุณศักดิ์สยามก่อนหน้านี้ใช่ไหมสังคม
0: กกต.ก็เรื่องพรรค
1: หัวสว.
0: ปปช.ยังมีเรื่องเขากระโดงด้วยไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว
1: ไอ้นั่นน่าจะมีอยู่นะ
0: เสาไม่รู้โอเคไม่แต่ว่าสารรัฐธรรมนูญไม่เท่าไหร่แต่ที่เหลือไม่นะผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีใครพูดถึงใช่ไหม
1: ไม่ค่อยมีอะไร
0: แล้วมีอะไรแล้วมีอีกอันนึงอ่ะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
1: ไม่มีอะไร
0: ไม่มีใครพูดถึงเน
1: า
0: ะ
1: ให้คุณให้โทษอะไร
0: ตกลงก็หลักๆสามกกต.ปปช.สารรัฐธรรมนูญ
1: ถูกต้อง
0: โอเค
2: นี่เราต้องอยู่กับระบบที่เป็นนานอย่างนั้นฝั่งนี้นะคือระบบแข็งตัวมีอำนาจเชื่อมั่นเนี่ยนะ
0: ก็ถ้าเกิดคุณแก้รัฐธรรมนูญยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันตัดทอนและจัดให้มันดีขึ้นเนี่ยมันก็จะซาลงมาแต่เขาจะยอมเหรอ
1: ย
0: อมยังไ
1: หมไม่แล้วอันนี้เหลือรัฐธรรมนูญอีกตัวนะถ้ารัฐธรรมนูญเนี่ยทอดเวลาไปผมว่าใช้เวลาสักประมาณ1ปี2ปี3ปีมั้ง2ปีกว่
2: า
1: ถ้าออกมาเป็นสีน้ำเงินอีกนะปกมารัฐธรรมนูญใหม่เป็นสีน้ำเงินอีกนะทีนี้ก็ไม่รู้จะเรียกระบอบอะไรแล้ว
2: ผมว่าจะเป็นน้ำเงินเข้มว่ะ
1: เข้มกว่าที่เดิมทุกอันนี้เหรอ
0: ไม่แล้วมันไม่สวนมันไม่สว
2: น
0: ความเป็นไปของโลกเหรอใช่ไหม
1: พี่วีระพูดประโยคกับผมสนใจมากนะเราเชื่อในสิ่งที่ระบอบสีน้ำเงินได้ปฏิบัติไปที่ผ่านมาเนี่ยความเชื่อเนี่ยถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆเพิ่มพูนไปเรื่อยๆเท่าทวีคูณทุกวันเนี่ยรัฐบาลได้ยินรัฐบาลจะปล่อยให้ความเชื่อเหล่านี้ถ้าความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิดเนี่ยมันก็เท่ากับรัฐบาลเสียคะแนนนิยมเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรต้องตระหนักอย่าปล่อยให้คนเชื่อด้วยการแอคชั่นอะไรออกมาหลายๆอย่าง
0: ไม่จะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับ
1: ว่า
0: ด้วยระบอบแบบนี้คุณจะเรียกอะไรก็ได้คุณจะเรียกระบอบอนุทินเนวินจะเรียกระบอบสีน้ำเงินหรือคุณจะเรียกอะไรก็ตามทีเนี่ยถ้ามันสามารถ delivery เศรษฐกิจธุรกิจให้มันไปได้ดีนะมันรอด มันรอด
2: จะได้เห็นไหม
0: คุณลองผมนึกภาพอย่างนี้นะผมนึกภาพปี45ตอนที่ศาลรัฐธรรมนูญลงมติเรื่องการซุกหุ้นของคุณทักษิณนะ7-4อ่ะแต่กลายเป็น8-7อ่ะจำได้ไหมนั่นอ่ะเพราะตอนนั้นทุกคนมีความมั่นใจว่าถ้าเกิดคุณทักษิณเข้ามาบริหารประเทศเศรษฐกิจมันจะดีข
2: ึ
0: ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริงๆด้วยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่คราวนี้ปัญหาคือว่าเขาจะทำได้ไหมถ้าเขาทำได้เนี่ยความอะไรเรียกอะไรโดยอุปนิสัยของสังคมไทยเนี่ยก็มักจะเอาเรื่องนั้นน่ะมาก่อนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลัง
1: กินอิ่มนอนหลับแล้วมันมักจะลืมเรื่องอื่นใช่ไหม
0: คืออย่างคนที่เขาไม่มีความเดือดร้อนเขาก็ต้องสนใจเรื่องนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายของประเทศในอนาคตเราไม่อยากเสี่ยงแต่บางคนเขาบอกเฮ้ยไปปล่อยไปเถอะ
2: มาก่อน
0: ปล่อยให้เขาทำให้เต็มที่ถ้ามันไม่ดีแล้วค่อยเอาลงประมาณนี้ตอนนี้ก็มีขบวนการเอาลงเริ่มก่อตั้งแล้วนะ
1: แต
0: ่เริ่มก่อตัวหลายคนแล้วนะ
1: เป็นรัฐบาลแค่เดือนกว่าเองนะ
2: ก็
1: ให้เวลาเขาหน่อยสิ
2: บางคนบอกมันไม่แค่เดือนไม่ใช่นับแค่เดือนกว่าสิเป็นไม่ได้ทุกก่อนแล้ว
1: ก่อนก็แค่3เดือนไงเอาจริง4เดือนเองนะ
0: เพราะเพิ่งจะมา
1: เออถ้าให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลคุณอนุทินที่ได้มา192ที่นั่งนะเออให้เวลาเขาสักนิดนึง

0: ดูถึงสิ้นปีแล้วกันรอดูถึงสิ้นปี
1: ได้ไหมเราไม่ต้องเราเลิกพูดระบอบสีน้ำเงินกันชั่วคราวได้ไหม
2: ไม่ได้ระบอบนี่มันเป็นที่พ่อวิจารณ์แล้วก็เป็นประเด็นทางการเมือง
1: แสดงว่าพรรคประชาชนจุดติดเพราะเขาเป็นคนเริ่มใช่ไหม
0: ไม่ติดผมว่าไม่ติด
1: จุดติดไหม
0: ผมว่าติด
1: โอ้ไม่ขอเห็นไม่ตรงกันแล้วเว้ย
2: ผมว่าติด
1: ไม่ติด
0: ไม่ติด
1: ติดเพราะ
2: มันเป็นประเด็นจุดยืนพรรคประชาชนนะแล้วคนก็รู้สึกว่ามันระบอบนี้จริงอ่ะ
1: มันมีระบอบนี้จริง
2: เพียงแต่ว่าไม่ถูกจุดขึ้นมาพอถูกจุดขึ้นมาเนี่ยแล้วคนก็ขานรับอ
0: ่
2: ะ
0: มันของผมนะที่ไม่ติดเพราะอะไรคือละก็คุณดันไปเลือกเขามาเองคุณนั่นแหละปล่อยให้ยักษ์ออกมาจากตะเกียงอลาดินใช่ไหมอลาดินใช่ไหมปล่อยยักษ์ออกมาจากตะเกียงอ่ะก็คุณนั่นแหละ
1: ฉะนั้นเนี่ยยักษ์ชื่อจินนี
0: ่จินนี่ผู้หญ
1: ิ
0: ง
1: อลาดิน
0: จ
1: ิน
0: น
1: ี่
0: ผู้หญ
1: ิ
0: ง
1: โอเคจำผิด
0: จินนี่นี่คือคนปล่อยยักษ์ใช่ไหม
1: จำไม่ได้แล้ววะ
0: ยักษ์อลาดินเหรอ
1: โอเค
2: เอาละ
1: โอเค
2: สองนาทีสุดท้ายละ
1: เดี๋ยวสิ
0: จะเป็นเวลาแล้วเหรอ
1: เดี๋ยวสิจะเป็นสองนาทีอะไรเรากำลังผมคิดอะไรออกอยู่อย่างนึง
0: เอาให้นาทีนึง
1: ไม่ผมคิดอะไรออกอยู่อย่างนึงสังเกตดูงานทางสภา
2: ครับ
1: ฝ่ายค้านเคลื่อนไม่ได้เลยนะเช่นจะขอตั้งคณะกรรมการวิสามันศึกอะไรติดตามเรื่องพ.ร.ก. 400,000 ล้าน
2: ไม่ได้
1: เ
0: พราะอะไร
1: จะตั้งกรรมการวิสามันติดตามเรื่องแลนด์บีช
2: ไม่ได
1: ้ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาตอนนี้พรรคภูมิใจไทยกับพันธมิตรเนี่ยเขาตรึงพรรคประชาชนแม้ว่าจะมี120
0: พันธมิตรเนี่ยรวมกล้าทำไหม
1: บางครั้งมีบางครั้งไม่มี
2: ผมว่า
1: แล้วแต่ตัวเขาเองเขาก็ได้อยู่แล้ว
0: เขาได้อยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของสองพรรคต่อเนื่องแล้วมันก็เป็นการต่อสู้ทางความคิดต่อเนื่องรูปธรรมที่มันออกมาก็จะเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมทั้งเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีแบบนี้มันจะยังไงล่ะมันจะยังไงต่อนะประมาณเนี้ย
0: ก็น่าให้ดูสิ้นปีนะต้องให้เวลาเขาหน่อยเขาก็ทำมาเยอะนะคุณแทนเขาก็ทำเยอะนะอย่างน้อยคุณก็ได้ตังค์เนี่ยวันที่1เนี่ยคุณก็ได้ตังค์แล้ว
2: ยังไม่ได้กดเลยเดี๋ยวจะไม่
0: ไปรีบกดที
2: ่ยังไม่ได้กดเลย
0: นะหมดเวลาหรือยังเรื่องอะไร
2: ผู้ว่ากทมปะต๋อยเตรียมไว้ตัวลง
0: พี่วีระทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพไหมครับ
1: เทพอ
0: ยู่กรุงเทพ
2: รู้ผมว่าใช่
0: ผมก็อยู่กรุงเทพผมถามพี่วีระหน่อยถ้าพี่วีระเป็นกุญซือพรรคอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่ของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยจะทำไงให้ผู้สมัครเราชนะอาจารย์ชัชชาติ
2: โอ
0: ้มันยากยากไหม
1: ขอทิศหน้าได้ไหม
0: อาทิตย์หน้านะ
1: ขอไปคิดอาทิตย์หน้าได้ไหม
0: ฝากให้มาตอบเรื่องที่ผมไม่มาคุณอยู่ชัยกลับมาแล้วผมถามเนี่ยถ้าสองท่านนี่เป็นกุนซือเนี่ยคุณจะทำไงให้โจชัยวัตรให้อนุชาบุรพชัยศรีชนะชัดชาติสิทธิพันธ์อ
1: าทิตย์หน้ามาตอบ
2: โอเคแต่คิดเร็วๆนะผมเอาสกให้ได้ก่อนป่ะว่าหรือว่าอีกทีนึง
1: โอเคโอเคโอเคโอเค
0: เวลาแล้ว
2: หมดเวลานะ
0: วันนี้สนุกนะ
2: ขอบคุณป้าต๋อยครับ
0: ครับแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณสุริชัยกลับมาแล้ว
2: ครับ
0: มาปะทะกับคุณ
2: กับพี่ล่า
0: ต่อ
2: โอเคครับอาทิตย์หน้าพบกันวันศุกร์หน้ากับคุยให้คิดครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: weakness of household and SME competitiveness.
1: I think that the problem of the household or the micro problem is still linked on, because what we have seen in the government policy is only talking about one thing, lower the pain by lowering the interest, but not what's called the other thing that we need, try to enhance their competitiveness by using appropriate technology and also innovation to the product and service of those household SME. So that is what we need, but that is still lacking.
0: Thailand's economic forecast for 2026 by several financial institutions, including the World Bank and the IMF, has been revised to no more than 1.5%, the lowest among Southeast Asian countries. The impact also affects Thai people in the Middle East. Assistant Professor Dr. Manoj Ari, a lecturer at the Faculty of Social Sciences, Sri Nakhirin Virot University, says many Thai students in Iran had to leave quickly through coordination with the embassy. Some have returned to Thailand and still do not know when they can continue their studies. Dr. Manoj explains that many Thai Muslim students choose the Middle East not only for the religious studies, but also for modern subjects and cultural reasons.
2: เหตุผลสำคัญเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้มองว่าวันนี้วิทยาการมันอยู่แค่ตะวันตกนะครับแต่ว่ามันกำลังเฟื่องฟูและมันกำลังเติบโตในโลกมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตะวันออกกลางด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยนะครับต้องการที่จะไปศึกษาที่ตะวันออกกลางนะครับแล้วค่าใช้จ่ายก็ถูกด้วยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขามองว่าถ้าเขาไปตะวันออกกลางเนี่ยมันได้ทั้งเรื่องของภาษาอาหรับนะครับวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็วิถีชีวิตในแบบอิสลามนะครับคือก่อนหน้านะฮะเราก็จะกังวลกันมากว่าถ้าเด็กนักศึกษามุสลิมไปเรียนที่โลกตะวันตกเนี่ยนะครับนอกจากความรู้แล้วเนี่ยก็กลัวว่าความคิดบางอย่างแบบตะวันตกที่มันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นของเขาเนี่ยมันจะกลืนนะครับลูกหลานของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปตะวันออกกลางตอนหลังมันจึงได้ทั้งวิทยาการความก้าวหน้าความรู้ใหม่ๆควบคู่กับภาษานะและคุณค่าทางสังคมด้วยนะครับ
0: For Thailand, the US-Iran war shows that a conflict far away can quickly become a problem at home. The lesson is clearThailand needs stronger planning, better protection for its people overseas, and clearer policies to deal with future global crises. In an unstable world, energy security, trade security, and human security can no longer be treated as separate issues. Kittipat Chun Sukjit, Thai PBS World.
3: Because countries are facing energy shocks, the discussions on sustainability and energy security have now become a huge priority. Recently, the German embassy in Bangkok has organized climate talks, which highlighted how Thailand can increase clean energy and how Germany wants to strengthen cooperation on energy security and sustainability with Thailand. Energy
4: storage.As the world navigates impacts of the global energy crisis, sustainability is becoming much more important than ever. The Thai-German Climate Talks Conference 2026, held last week in Bangkok, highlighted the challenges being faced by businesses today in moving towards decarbonization while also maintaining their competitiveness amid global tensions.The Federation of Thai Industries still hopes to see more investment opportunities for the private sector in clean energy and its infrastructure. For Thailand's clean energy transition to accelerate, though, law enforcement and a concrete roadmap are needed, namely the National Energy Plan and the Climate Change Act, both of which commit to net zero emissions by 2050.
5: I think these are two key factors to accelerate the energy transition and the decarbonization of the energy sectors. Second thing is about the facilitation of the permits, of the licensing, and the overlapping of the government offices

0: เอปสตีนเนี่ยเหมือนเคสตัวอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันคือโลกของอภิสิทธิ์ชนสิ่งที่เอปสตีนทำอ่ะเป็นเหมือนพื้นที่ที่ทำให้เกิดการ access ไปสู่กิจกรรมบางอย่างที่เป็นประสบการณ์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยสัมผัสผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานนะอาจจะไม่หายไปไหนหรอกก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วมนุษย์สามารถตัดกิเลสจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาแล้วความสุขแบบไหนล่ะหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้วเซ็กอินดัสทรีนั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าสังคมเรามันเป็นสังคมที่แบบปากว่าแต่ขยิบเรื่องบางเรื่องอ่ะเราทำเป็นเหมือนเรารับไม่ได้ทั้งที่มันเป็นความจริงของสังคมในมุมมองของนักวิชาการที่พูดถึงเนี่ยเราก็มองว่าสวัสดิการเหล่านี้มันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกผลักดันให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในรัฐบาลชุดไหนก็ตามมันเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับกิเลสของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสธุรกิจแบบนี้ก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเอปสตีนก็เกิดขึ้นมาเพราะกิเลสของมนุษย์ตรงนี้แหละกิเลสของชนชั้นนำกิเลสที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยมันสร้างรายได้ให้กับเอปสตีน
1: ผมเชื่อว่ากำลังมีคนพิมพ์ทัวร์มาหาอาจารย
0: ์ทัวร์ลงแน่เดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะ

0: าจารย์สิพิมพ์ครับเมื่อสักประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราจะเห็นข่าวใหญ่ระดับโลกข่าวหนึ่งก็คือเรื่องของเอกสารลับที่ออกมาเอกสารเอปสตีนครับอาจารย
1: ์
0: มีข้อมูลออกมาเยอะแล้วว่าใครอยู่ในนั้นบ้างนะครับอาจารย์แต่ผมขอถามอาจารย์ถึงนิยามของเอกสารลับของสหรัฐก่อนว่าหน้าที่ของมันคืออะไรครับอาจารย
1: ์นิยามของมันเนี่ยมันคือเอกสารที่ถูกมองว่าเก็บความลับของชนชั้นนำเอาไว้นะคะซึ่งในมิตินึงเรามองว่าเอกสารเหล่านี้เนี่ยเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่กระทบกับหลายๆฝ่ายถือได้ว่ากระทบกับความมั่นคงของรัฐได้ด้วยนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับชนชั้นนำระดับที่มีตำแหน่งสูงสุดทางการเมืองนะคะบางคนก็มีเป็นนักธุรกิจระดับสูงหรืออาจจะเกี่ยวพันกับราชวงศ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้มันก็จะมีความอ่อนไหวนะคะในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อบุคคลที่อยู่ในชื่อของเอกสารเหล่านี
0: ้ในเอกสารของเอปสตีนเนี่ย3ล้านกว่าหน้าเนี่ยครับอาจารย์เขามีกลไกในการเก็บข้อมูลกันยังไงครับคือต้องสืบสวนก่อนว่าคนนั้นมีความผิดแล้วถึงจะให้ตำรวจหรือว่าหน่วยงานไปตามเก็บข้อมูลมาอย่างนี้หรือว่าอยู่ดีก็ข้อมูลนี้มันโผล่ขึ้นมาเองไงครับอาจารย
1: ์คือข้อมูลนี้เนี่ยเข้าใจว่าเป็นชุดข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้มานานแล้วนะคะโดยกลุ่มคนที่ทำธุรกิจหรือว่าเครือข่ายตรงนี้แหละก็ชื่อที่เรารู้จักดีก็คือเอปสตีนนะคะตัวเอปสตีนเองเนี่ยก็ถูกทำให้มองว่าเป็นผู้เก็บข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะคะโดยข้อมูลก็สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. ชุดข้อมูลที่คิดว่าสามารถที่จะเปิดเผยออกสู่สาธารณชนได้นะคะที่เรารู้สึกว่าโอเคข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนกับถูกสืบสวนหรืออินเวสติเกตระดับนึงแล้วแหละสามารถที่จะเปิดเผยให้กับสาธารณชนได้รับทราบได้ข้อมูลชุดที่2เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ว่ามันมีผลกระทบต่อคนอื่นๆนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าจะมีความผิดหรือเปล่านะคะก็อาจจะถูกปกปิดเอาไว้ก่อนนะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นประเภทที่ว่ายังไม่สามารถที่จะเอามาเปิดเผยต่อสาธารณชนได้หรือข้อมูลอีกประเภทนึงก็เป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่กระทบกับเหยื่อเช่นอาจจะเป็นบุคคลที่ถูกกระทำอยู่ในฝ่ายชิ้นนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ประเภทเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แล้วหรือข้อมูลบางส่วนที่ถูกเปิดเผยหรือข้อมูลที่จะกระทบกับบุคคลบางส่วนไม่ว่าจะเป็นคนที่มีตำแหน่งหรือคนที่เป็นเหยื่อก็จะยังไม่สามารถที่จะนำเอามาเปิดเผยได้ค่ะก็จะมีทั้งหมด3แบบ
0: ในเอกสารชิ้นนี้3ล้านกว่าหน้าเนี่ยเป็นแบบไหนครับอาจารย์อันนี้ครบหรือยังครับ3ล้านกว่า
1: หน้ายังไม่ครบนะคะเชื่อว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาสู่สาธารณชนก็อย่างที่บอกอะค่ะก็จะมีข้อมูลที่เป็นความลับมากๆแล้วก็กระทบกับผู้คนซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าคนที่มีรายชื่ออยู่ในเอกสารเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีความผิดก็ได้แค่มีชื่อปรากฏอยู่เข้าใจว่าตัวเอปสตีนเองก็ถูกตั้งข้อสงสัยนะว่าธุรกิจที่เขาทำคืออะไรกันแน
0: ่
1: มันดูเหมือนว่าการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินไม่สามารถที่จะสร้างรายได้มากขนาดนี้สำหรับคนคนหนึ่งดังนั้นก็จะถูกตั้งคำถามแล้วหนึ่งว่าตกลงแล้วงานที่เขาทำเนี่ยคืออะไรกันแน่เราเชื่อว่าเอปสตีนเนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นพื้นที่ตรงกลางเพื่อที่จะให้บรรดาชนชั้นนำเนี่ยมาเจอกันแล้วก็เหมือนเป็นห้องลับห้องหนึ่งอ
0: ่
1: ะเป็นนายหน้าแล้วกันเป็นนายหน้าในการที่จะจัดหาพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวให้กับคนที่เป็นชนชั้นอีลีทมาเจอกันได้คุยกันแต่สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นคือกิจกรรมที่เขาทำนะคะกิจกรรมที่เขาทำคืออะไรกิจกรรมที่ว่านั่นก็คงจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความลับมากๆนะคะแล้วก็กิจกรรมที่มีความเอนเตอร์เทนนะคะแล้วก็ทำให้ชนชั้นนำเหล่านี้ยอมที่จะจ่ายเพื่อที่จะมาเจอกันแล้วก็เป็นการคุยธุรกิจด้วยเป็นการดีลคุยงานไปด้วยมีความเอนเตอร์เทนคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละที่ชนชั้นนำเหล่านี้จะมีกิจกรรมแบบนี
0: ้หนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาตัวสตรีเพศแล้วกัน สตรีเพศที่ อาจจะไม่บรรลุนิติภาวะหรือว่าบางเคสก็บรรลุนิติภาวะด้วยก็ได้เอามาใหชนชั้นนำเหล่านี้เพื่อเอนเตอร์เทนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อันนี้ก็มีความน่าสนใจในทีเพราะว่าการที่จะทำอะไร ประมาณนี้กับคนชั้นนำอย่างเงี้ยมันต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องทุกครั้งอาจารย์มองยังไงครับอาจารย
1: ์คือมันเป็นเรื่องปกตินะของสังคมที่มันมีส่วนที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต
0: ์
1: ของการทำธุรกิจอะเวลาที่เรามีการดีลธุรกิจโดยทั่วไปมันก็จะมีเรื่องของการรีแลกซ์เลชเชอร์เราจะเห็นนักธุรกิจใหญ่ๆเวลาเขาคุยงานกันเขาคงจะไม่ได้จบแค่ที่โต๊ะทำงานหรือที่โต๊ะมีติ้งเท่านั้นแต่มันจะมีดินเนอร์ทอล์กมันจะมีการพูดคุยกันหลังโต๊ะที่เป็นโต๊ะทำงานอยู่บ่อยครั้งนะคะแล้วมันมักจะไปจบที่แก้วไวน
0: ์
1: หรือแก้ววิสกี้หรืออาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือไปจากนั้นที่เราจะจินตนาการไปถึงนะคะดังนั้นเนี่ยกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาที่ตอบสนองต่อกิเลสตัณหาของมนุษย์โดยทั่วไป
0: ทำไมอันนี้ถามในแง่ของปรัชญาหรือว่าจริยธรรมทำไมต้องมีเรื่องแบบนี้เข้ามาทุกครั้งไปครับอาจารย์แต่เราก็ทราบกันนี่มันเรื่องของแบบนี้มันอยู่คู่กับโลกเรามานานแล้วแล้วมันก็เหมือนกับว่ามันบางประเทศก็ถูกกฎหมายบางประเทศก็ผิดกฎหมายแบบบ้านเราไงแต่ก็รู้กันดีว่ามันมีอยู่อะไรเง
1: ี้
0: ยอาจารย์มองยังไงครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้ามองเป็นกลางๆอ่ะควรนำมาอยู่บนดินได้แล้วหรือยังแต่ในสำหรับบางประเทศเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่อย่างเงี้ยครับอาจารย์
1: ถ้าเราพูดถึงsex industry นะคะแล้วเราตั้งคำถามว่าตกลงแล้ว sex industry นั้นน่ะมันควรที่จะต้องถูกทำให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าในมุมมองของนักวิชาการเข้าใจนักวิชาการส่วนใหญ่อยากจะทำให้มันถูก legalize ถูกยกระดับขึ้นมาให้เป็นงานที่ถูกกฎหมายแหละเพราะว่าหน้าที่ของรัฐอ่ะก็ต้องดูแลคนที่ทำงานในทุกรูปแบบทุกอาชีพอยู่แล้วการที่เราดูแลเขาอ่ะเราก็ได้มีแต่ได้กับได้เราเก็บภาษีได้เราก็ดูแลคนของเราได้มากขึ้นเราดูแลคนของรัฐได้มากขึ้นทำให้เขามีสวัสดิการในการทำอาชีพเหล่านี้นะคะแต่สิ่งที่เมื่อกี้ย้อนกลับไปที่คุณไอซ์ถามนะว่าทำไมมันต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะทำไมมันเป็นเรื่องของเอติกส์มันเป็นเรื่องของจริยธรรมอ่ะแล้วทำไมมันถึงยังเกิดขึ้นอยู่ล่ะอาจารย์จะบอกว่าคำถามอ่ะความสุขของคุณไอซ์คืออะไร
0: มันมีหลายเซกชันนะ
1: ใช่คือในการที่เราจะตอบสนองให้เรามีความสุขอ่ะมันก็มีหลากหลายรูปแบบ
0: ค่ะ
1: เราอาจจะออกไปเที่ยวกับเพื่
0: อ
1: นเราอยากจะไปดื่มกินวิสกี้กินไวน์หรือว่าเมาท์มอยกับเพื่อนก็มีความสุขแล้วใช่ป่ะแต่ว่าการที่เราสร้างความสุขอ่ะมันมีหลากหลายประเภทมากหนึ่งในรูปแบบของการมีความสุขก็คือสิ่งที่เซ็กอินดัสทรีตรงเนี้ยมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้ได้เพราะถ้าเกิดมันยังไม่มีความต้องการเมื่อมันไม่มีดีมานด์มันก็ไม่มีซัพพลายแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือดีมานด์มันมีอยู่ตลอดเวลามันมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นแล้วอ่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี้ยเรื่องของเซ็กส์ก็เป็นสิ่งที่ยังเกิดขึ้นอยู
0: ่
1: แล้ว เรื่องของเซ็กส์ออบเจกต์เรื่องของวัตถุทางเพศนะคะเรื่องของเซ็กส์อินดัสทรีมันก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ต่อความสุขของมนุษย
0: ์
1: ในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันดังนั้นก็ย้อนกลับไปที่คำถามคุณไอซ์ว่าทำไมมันต้องมีถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมแบบนี้ก็เพราะว่าความสุขของมนุษย์อ่ะมันเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่าเออฉันอยากจะสร้างความสุขตรงเนี้ยให้กับตัวเองแต่มันอาจจะเป็นความสุขในระยะเวลาสั้น
0: ๆการที่ผู้หญิงต้องมาเป็นเหยื่อทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์มองยังไงครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอปสตีนที่เอาไปอยู่เอานักธุรกิจไปอยู่ที่เกาะแล้วก็เอาผู้หญิงมาเอนเตอร์เทนมาทำงานมาเอนเตอร์เทนผู้หญิงจะถูกเป็นเหยื่อเพื่อตอบสนอง
1: กิเลส
0: ผู้ชายทุกครั้งไปอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงดีครับอันนี้มันควรเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นแล้วหรือเปล่าหรือว่ามันยังคงอยู่อย่างนี้โดยที่ไ

0: เริ่มคลายหายไปเพราะว่าทุกวันนี้เราก็จะถูกเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงอ่ะกับผู้ชายเท่าเทียมกันแล้วผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเยอะแล้วเราจะเราก็ไม่อยากเห็นเนาะมันจะมีบ้างไหมในอีกฝั่งหนึ่งที่ผู้หญิงทำอย่างนี้กับผู้ชายบ้าง
1: โอ้มันก็มีนะคือตอบคำถามคุณไอซ์ก่อนว่าทำไมทุกวันนี้มันยังคงมีเรื่องแบบนี้อยู่นะคะเรื่องของการเป็นเซ็กอินดัสทรีหรือการมองว่าผู้หญิงเป็นเซ็กออบเจกต์อย่างหนึ่งตราบใดที่เรายังมองว่าผู้หญิงคือเครื่องบำบัดกิเลสนะคะมันก็ยังเกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยการแสวงหาความสุขของมนุษย์นะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากระบวนการแสวงหาความสุขตรงเนี้ยมันถูกโฟกัสไปที่ผู้หญิงและเพศหญิงหรือเพศสตรีเพศ
0: ครับ
1: เรามองผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศอย่างหนึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้หญิงถูกมองว่าเป็นวัตถุทางเพศเป็นเซ็กออบเจกต์หลายๆสังคมที่มีความก้าวหน้านะคะอาจจะยกเลิกในเรื่องของการประกวดนางงามไปแล้วเพราะเรามองว่าการประกวดนางงามอ่ะมันคือการจัดความสวยตามบิวตี้สแตนดาร์ดที่จริงๆแล้วความสวยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เป็น subjectivity มากๆคือมันมองไม่เหมือนกันเลยเราบอกว่าคนหนึ่งสวยความสวยของคุณคืออะไรแล้วเราจะไป judge ผู้หญิงคนหนึ่งให้เป็นวัตถุอ่ะเราไม่งั้นเราก็ต้องผลิตผู้หญิงออกมาเป็น stereotype เดียวกันแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะเราไม่สามารถ judge ได้ว่าผู้หญิงคนนี้สวยหรือไม่สวยเพราะว่าความสวยอ่ะมันมาจากอินเนอร์ก็ได
0: ้
1: มันมาจากสมองมันมาจากบุคลิกภาพนะคะความสง่างามการพูดจาทุกอย่างมันเป็นแวลูในตัวเองดังนั้นเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยถ้าเรามองว่าผู้หญิงเป็นเซ็กออบเจกต์อ่ะแล้วเราไปตัดสินมันก็เป็นอะไรที่แบบมีความเป็นไอรอนีในตัวเองแต่เราก็จะเห็นว่าความไอรอนีเนี้ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าการประกวดนางงามในบ้านเราก็ยังมีอยู่แต่มีความโชคดีอย่างนึงที่ว่าตามมหาวิทยาลัยต่างๆตอนนี้ไม่มีการประกวดดาวเดือนแล้วนะคะไม่มีการประกวดดาวเดือ นก็แต่สิ่งที่เขาทำตอนนี้ก็คือจะเป็นการประกวด MC ก็คือวัดจากทักษะการสื่อสารการพูดนะคะแล้วเรื่องของบิวตี้สแตนดาร์ดหายไปเลยคือเราไม่ได้มองเรื่องของความสวยงามแต่เรามองเรื่องของอินเทลเจนซ์เป็นหลักอันนี้คือหนึ่งในความก้าวหน้าที่สำคัญในบ้านเราแต่เวลาเราพูดถึงเซ็กอินดัสทรียังไงยังไงเราก็ต้องพูดถึงผู้หญิง as a sex object ในฐานะที่เป็นวัตถุทางเพศเพราะว่าผู้หญิงคือเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกใบนี้มานานนะอาจจะไม่หายไปไหนหรอกก็ขึ้นอยู่กับว่าตกลงแล้วมนุษย์สามารถตัดกิเลสจริงๆได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกความสุขของมนุษย์มันคือสิ่งที่มนุษย์แสวงหาแล้วความสุขแบบไหนล่ะหนึ่งในนั้นก็คือความสุขทางเพศนะคะแล้วถ้าเราพูดถึงvice versa ผู้หญิงสามารถหาความสุขในลักษณะเดียวกันได้ไหมในปัจจุบันมีเราจะเห็นบาร์โฮสเปิดเยอะมากนะผู้หญิงก็สามารถที่ไปหาความสุขจากเพศชายได้เหมือนกันแต่ผู้หญิงก็ต้องมีกำลังสุนทรัพย์อยู่พอสมควรนะเพราะเขาบอกว่าจ่ายหลายแสนแขนยังไม่ได้จับเนี่ยก็มีนะคะประเภท
0: เหมือนฝั่งผู้ชายจะราคาสูงกว่า
1: ฝั่งผู้ชายราคาสูงกว่านะคะ
0: ใช่ไหม
1: คือแบบว่ามีวลีเด็ดๆที่เขาคุยกันเนี่ยจ
0: ่
1: ายเป็นแสนแขนยังไม่ได้จับแต่ว่าอยากจะจับนี่ต้องเปต้องซื้อรถซื้อบ้านซื้ออะไรคือก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่เพศหญิงก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะมีอำนาจมากขึ้น
0: ค
1: ือทำให้รู้สึกว่าผู้ชายก็เป็นเซ็กออบเจกต์ได้เหมือนกันนะสำหรับผู้หญิงแต่มันมีเงื่อนไขมันมีคอนดิชันมากกว่าสำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงที่จะมีคอนดิชันในการที่จะซื้อวัตถุทางเพศผู้ชายเป็นเครื่องมือระบายความใคร่ของผู้หญิงได้เนี่ยผู้หญิงจะต้องมีความมั่นคงทางการเงินระดับหนึ่งจะต้องมีทุนทรัพย์ระดับหนึ่งถึงจะจ่ายเป็นแสนหรือจ่ายเป็นล้านแล้วค่อยจับแขนได
0: ้
1: อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ที่คุยค้างไว้ในเรื่องของเซ็กอินดัสทรีที่ถูกกฎหมายอย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: อาจารย์ก็ถ้ามองไปอีกฝั่งนึงของคนทำงานเนาะเขาบางคนเขาก็ไม่ได้อยากให้มันถูกกฎหมายสักทีเดียวเพราะว่าเขาก็ต้องแบบสงวนชื่อเสียงของเขาไว้ไม่อยากแบบเอาชื่อเขามาใส่ในระบบอย่างเงี้ยอาจารย์มองยังไงบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าอาชีพที่ ที่เป็นอาชีพเหล่านี้เนี่ยเขาควรจะได้รับการดูแลแต่ว่ามันคงจะต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งในการที่จะทรานซิตสังคมให้ยอมรับว่าอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพธรรมดาทั่วไปแหละก็สร้างความสุขให้กับคนอื่นๆเหมือนกันแล้วก็คนที่ต้องได้รับสวัสดิการนะคะตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วในขณะเดียวกันรัฐเองก็จะได้เงินจากคนกลุ่มนี้มหาศาลเลยนะเพราะว่าจริงๆเงินที่อยู่นอกระบบเนี่ยมันเยอะมากมันเยอะมากๆเลยแต่ว่าทุกวันนี้เราต้องเลี่ยงกฎหมายเราต้องใช้วลีอื่นในการเลี่ยงนะคะทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วมันป่วยการอะที่เราจะต้องไปเลี่ยงเพราะจริงๆมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นของสังคมมัน
0: คือมีอยู่เกลื่อนนะไม่ปฏิเสธว่ามีอยู่เกลื่อนแต่การที่มันจะถูกกฎหมายได้ยากนั้นหนึ่งอันเรื่องจริยธรรมศีลธรรมใช่ไหมครับอาจารย์อีกเรื่องนึงคือเรื่องผลประโยชน์ในเรื่องใต้ดินหรือเปล่าที่มันอาจจะมีสูงกว่าถ้ามันอยู่บนดิน
1: แต่ในมุมมองนึงถ้าเราพูดถึงผลประโยชน์ของประเทศนะ
0: ครับ
1: ผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับกลับมานะคะเป็นสิ่งที่จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมากกว่านะในกรณีที่เราบอกว่าโอเคเงินมันสะพัดใต้ดินน่ะแต่มันไปอยู่ที่ไหนล่ะแล้วมันอยู่ที่คนๆเดียวมันอยู่ที่คนไม่กี่คนที่เป็นกลุ่มที่ดูแลธุรกิจมืดแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเรา legalize มันผลประโยชน์มันจะกลับไปที่ประเทศมันจะมีงบประมาณมากขึ้นในการบริหารจัดการเอาไปดูแลสวัสดิการคนเหล่านี้เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีไซเคิลในการทำงานสมมติว่าน้องๆที่ให้บริการทางเพศอาจจะมีไลฟ์ไซเคิลอยู่ที่ประมาณ10ถึง15ปีหลังจากนั้นเขาต้องทำอะไรหลังจากที่เขาถูกเทอร์มิเนตจากระบบนี้แล้วเขาต้องไปทำงานอะไรที่มันจะมีรายได้มากขนาดนี้มันยากนะมันยากที่จะดูแลคนเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยสวัสดิการหลังจากที่เขาเกษียณแล้วเนี่ยคือเรียกว่าเกษียณได้ไห
0: ม
1: มันควรจะต้องมีให้เขาเพราะเขาก็ถ้าเขาเป็นคนหนึ่งในการเจเนเรตรายได้ให้กับประเทศขนาดนี้เขาควรจะต้องได้รับอะไรกลับไปดูแลบ้างในชีวิตบ้านปลายของเขาดูแลสวัสดิการในกรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะหรือมีสวัสดิการอื่นๆที่ควรจะที่จะได้รับ
0: อย่างนี้เราจะ educate สังคมยังไงครับอาจารย์ให้ยอมรับกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าอาจจะอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ากำลังมีคนพิมพ์ทัวร์มาหาอาจารย์ อย่างนี้เนี่ยแสดงว่าสนับสนุนให้เขาไปมีชู้ไม่รักเดียวใจเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นเยอะ
1: ทัวร์ลงแน่เดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะคืออย่างที่บอกนะว่าเรื่องของเซ็กอินดัสทรีอ่ะมันก็เป็นเซ็กอินดัสทรีที่กว้างมากนะคะถามว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกับหลักศีลธรรมในรัฐไหมมันก็มีภาพหนึ่งที่มันคือความย้อนแย้งของมาตรฐานทางศีลธรรมในฐานะที่เราเป็นมนุษย์อ่ะเราก็ไม่ใช่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบหรอกมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้มีความสมบูรณ์แบบให้เป็นคนดีในทุกๆด้านแน่นอนมันอาจจะมีบางมุมที่อ่ะในเรื่องของการดีลธุรกิจเราต้องไปณสถานที่แห่งนี้มันต้องมีกิจกรรมแบบนี้ด้วยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวมันที่ยอมรับได้ไหมนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่บางคนที่อาจจะอยู่ในกรอบของศีลธรรมมากๆเขาก็จะไม่หลุดเฟรมของเขาเลยนะเขาก็จะแบบอยู่ในเฟรมของเขาตลอดซึ่งอันนี้ก็เป็นมนุษย์ที่น่าชื่นชมที่บอกว่าอ่ะจะไม่ผิดประเวณีจะไม่มีชู้หรืออะไร คือคำว่าชู้ในสังคมอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่subjective อีกเหมือนกันมันเป็นธุรกิจที่อยู่คู่กับกิเลสของมนุษย
0: ์
1: นะกิเลสของมนุษย์ตราบใดที่มนุษย์ยังมีกิเลสอ่ะธุรกิจแบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าเอฟสตีนก็เกิดขึ้นมาเพราะกิเลสของมนุษย์ตรงนี้แหละกิเลสของชนชั้นนำกิเลสที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยมันสร้างรายได้ให้กับเอฟสตีน
0: อาจารย์ถ้ามองถึงภาพลักษณ์ของประเทศเราอย่างเงี้ยเราจะมองยังไงถ้าสมมติว่ามันถูกกฎหมายแล้วภาพลักษณ์ของเราในเรื่องแบบนี้มันอาจจะถูกคนจะมองว่าเราเป็นประเทศแบบนั้นขายประเวณีเป็นหลักเลยหรือเปล่าอาจารย์อย่างเงี้ยเป็นข้อเสียของภาพลักษณ์หรือเปล่าครับ
1: มันก็มีข้อดีกับข้อเสียแต่ถามว่าเราควรที่จะต้องชูข้อดีให้มันเป็นสิ่งที่กลบข้อเสียให้ได้และในการที่เราจะโปรโมทประเทศเราคงจะไม่มาบอกว่าโอ้ประเทศฉันเป็นประเทศที่เป็น destination ของ sexual destination อ่ะมันพูดออกมาตรงๆไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าทุกคนก็มองว่าเป็น soft

0: power นะมันเป็น creative economy ที่แบบดึงดูดรายได้มหาศาลเลยหลายคนเนี่ยเวลาเราถามนักธุรกิจใหญ่ๆที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยถามว่าทำไมอยากมาเที่ยวประเทศไทยอ่ะอ๋อฉันอยากไปพัทยาฉันอยากไปเที่ยวดูโชว์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นอะไรที่แบบเราไม่เคยได้ยินอ่ะแต่มันเป็นความจริงในจินตนาการของเราอ่ะเราอาจจะคาดหวังว่าสิ่งที่เราจะได้ยินก็คืออ๋อฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยที่แบบมีธรรมชาติที่สวยงามมีผู้คนยิ้มตลอดเวลาเป็น land of smile คืออันนั้นก็เป็นหนึ่งใน tradition ของการสื่อสารที่เราพยายามจะสื่อสารให้โลกเห็นว่าภาพลักษณ์ของประเทศไทยอ่ะคือ land of smile ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆในเรื่องของการท่องเที่ยวในเรื่องของอาหารที่อร่อยนะคะแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่าชื่นชมแต่ว่าสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่งอ่ะมันคือเรื่องนี้เราปฏิเสธไม่ได้นะคะแล้วก็หลายคนที่ใฝ่ฝันมาอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยคือเรื่องนี
1: ้
0: คือเรื่องนี้จริงๆอาจจะยังไม่ต้องพูดแบบให้รู้กันว่าโอเคเป็นประเทศที่น่าสนใจในหลากหลายมิติมันเป็นสิ่งที่เป็น a mixture of everything คือมันเป็นมูดของการผสมผสานทุกอย่างนะประเทศเราอ่ะผสมผสานตั้งแต่วัฒนธรรมที่มีคุณค่าวัดนะคะสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็คนที่แบบเป็นคนที่เฟรนลี่อ่ะฝรั่งหรือนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยประทับใจคนไทยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยยิ้มง่ายและมีความสุขแล้วที่สำคัญคืออาหารเราอร่อยไม่แพงนะคะอย่างสตรีทฟู้ดเนี่ยหลายคนอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะรู้สึกว่าอาหารอร่อยแล้วก็ไม่แพงอยากมาลองสตรีทฟู้ดเมืองไทยนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวแต่อย่างที่บอกว่ากิจกรรมที่มันแอดออนเข้าไปเนี่ยมันเป็นหนึ่งในฮิดเด้นเจมแล้วกันที่มันเป็นหนึ่งในขุมทรัพย์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วสร้างรายได้ให้กับประเทศเรามหาศาลถึงบอกว่าถ้าเราสามารถดูแลคนกลุ่มนี้ได้นะคะเพราะเขาเจเนเรตรายได้ให้เราเยอะมากเราก็สามารถดึงเอารายได้นี้มาดูแลคนเหล่านี้หรือดูแลคนในประเทศให้ดีขึ้นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีขึ้นมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องถูกดูถูกนะคะหรือถูกมองอย่างเหยียดหยามอันนี้ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ educate คนในสังคม
1: เพราะว่าถ้าผมนั่งคิดญี่ปุ่นเขาก็มีหนังพวกนี้เยอะแต่ภาพลักษณ์ประเทศเขาก็ไม่ได้เสียหายเพราะจากที่เขามีหนังพวกนี
0: ้
1: เขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรแต่อันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศเขาก็มีชื่อเสียงแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วนักแสดงในหนังนั้นก็ไม่ได้ถูกเหยียดหยามใช่ไหมฮะกลับถูกยกย่องด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์เราจะทำอย่างนั้นก็ต้องทำได้แต่ต้องศึกษาเยอะผมว่านั้นอ
0: าจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาความเป็นไปได้ว่าถ้าจะทรานสิตให้อาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายเนี่ยคุณจะต้องเริ่มต้นจากอะไรนะคะ
1: ครับสุดท้ายครับอาจารย์ถ้าก้าวแรกของการที่จะทำให้ซิกเวิร์กเกอร์มาถูกกฎหมายเนี่ยควรเป็นก้าวแบบไหนครับอาจารย์ก้าวแรก
0: อย่างแรกเลยเราควรที่จะยอมรับความจริงก่อนนะคะว่าสังคมของเรามันมีสิ่งนี้อยู่เป็นเรื่องที่อยู่คู่สังคมมาโดยตลอดแล้วถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้เราจะไปต่อได้ว่าโอเคเมื่อมันมีธุรกิจนี้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคู่กับโลกของเราแล้วเรายอมรับมันให้ได้เราไปต่อได้เราถึงจะทำให้อาชีพเนี่ยเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายแล้วทำให้ เราสามารถที่จะได้ประโยชน์กับประเทศจริงๆ
1: หนึ่งยอมรับก่อนสองอย่าคอร์รัปชันถ้ามันถูกกฎหมายจริงเพราะว่าเม็ดเงินมันสูงมากนะฮะแล้วก็ educate คนตั้งแต่วัยผมว่าต้องเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กเลยนะครับอาจารย์เรื่องแบบนี้แล้วก็ออกกฎหมายให้เข้มแข็งในเรื่องของช่วงอายุที่จะต้องมาทำงานตรงนี
0: ้
1: ควรไม่ควรต่ำกว่าเท่านี้ก
0: ็
1: ว่าไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วการมีอะไรแบบนี้ที่ถูกกฎหมายอ่ะมันก็ช่วยลดอาชญากรร
1: ม
0: ในเรื่องของอาชญากรรมทางเพศด้วยเรื่องของการข่มขืนเรื่องของ sexual harassment ซึ่งมันเกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะอย่างกรณีของบางประเทศเองเนี่ยที่เขามีการ legalize เรื่องของ sex industry นะคะเข้าใจว่าสถิติในการมีอาชญากรรมทางเพศก็ลดลง นะคะเพราะว่ามันทำให้คนเนี่ยรู้ว่าจะต้องทำยังไงในการที่จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองนะคะมันก็จะมีพื้นที่ในการที่เขาสามารถที่จะแสวงหาความสุขทางเพศได
1: ้
0: อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
1: เรื่องเพศก็ไม่ควรเป็นเรื่องความลับอีกต่อไปสมัยเด็กก็โอ้เรื่องอย่างนี้ผมรู้รับรู้กันไม่ได้เลยนะอาจารย
0: ์
1: สมัยเด็กเรื่องอย่างนี้ห้ามรู้กันเลยนะแบบปิดหูปิดตาอะไรอย่างเงี้ยยุคนี้ก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยสื่อก็เยาวชนก็เข้าถึงง่ายนะครับก็ในอนาคตก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าสมมติแบบโปรดิวเซอร์ผมมีลูกชายอย่างเงี้ยในอนา
0: ค
1: ตเขาจะต้องดีเฟนต์ลูกเขายังไงเพื่อที่ไม่ให้ไปยุ่งกันเนี้ยไม่ให้ไปหมกมุ่นอย่างเงี้ยอาจารย์เรื่องการศึกษาตั้งแต่สมัยเด็กสำคัญมาก
0: เรื่องของ sex education เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆผู้ปกครองจะต้อง educate ลูกหลานให้ดีอย่างเช่นเรื่องของการที่จะต้องดูแล protect privacy ของตัวเองนะคะพื้นที่สงวนของตัวเองอวัยวะต่างๆเนี่ยมันไม่ควรที่ต้องให้ใครมาจับนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงหรือไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนหรือคนรู้จักคือเราก็ต้อง educate ในสังคมด้วยว่าถ้าเป็นลูกของคนอื่นแล้วก็ไม่ควรจะจับนะจับไม้จับมือหรือบางทีไปหอมแก้มเด็ก
1: อ
0: ันนี้ก็ในอดีตอาจจะอนุโลมกันได้นะแต่ในปัจจุบันเนี้ยมันก็อาจจะถูกตีความว่าเป็นเรื่องของ sexual harassment ได้นะคะแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศตามมานะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงว่าถ้าเราจะต้องก้าวข้ามไปสู่จุดที่มี sex education จริงๆเราต้องทำให้สังคมทุกฝ่ายเรียนรู้ไปพร้อมๆกันในเรื่องของความรู้ทางเพศในการป้องกันตัวเองด้วยในการที่จะอาจจะไปล่วงละเมิดคนอื่นด้วยอย่างเงี้ยคือเราเห็นเด็กเล็กๆหน้าตาน่ารักเนี่ยเราจะแบบไปหยิกแก้มหรือว่าไปแบบหอมแก้มแบบในสมัยก่อนเนี้ยไม่ได้แล้วเราจะต้องให้ความเคารพกับสิทธิส่วนบุคคลของน้องด้วยนะคะคือเป็นสิทธิเด็กอ่ะเราก็ต้องให้ความสำคัญด้วยนะคะตรงนี
1: ้ขอบคุณอาจารย์สตรีมครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะข่าวดึกคืนนี้เริ่มกันที่ความคืบหน้าในคดีเมาแล้วขับชนไรเดอร์เสียชีวิตค่ะวันนี้ญาติตั้งมาเป็นกุศลศพเป็นวันแรกที่วัดทุ่งครุและผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปปช.เดินทางไปเคารพศพที่วัดด้วยนะคะท่ามกลางความกังวลของครอบครัวว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นคลิปช่วงที่ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเดินทางไปที่งานศพของนายสอนนรินทร์นาคงศรีไรเดอร์ผู้เสียชีวิตซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดทุ่งครุขณะนั้นมีชายคนหนึ่งค่ะไม่พอใจกับเหตุการณ์เข้าทำร้าย

0: ายก่อนที่ญาติจะเข้าระงับเหตุและให้ผู้ก่อเหตุเข้าไปเคารพศพซึ่งหญิงที่มาพร้อมกับผู้ก่อเหตุมอบเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมทำบุญบอกว่าเงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินเยียวยา
1: ตัวเรานะคะเป็นการทำบุญร่วมทำศพเฉยๆนะยังไม่ใช่การเยียวยาเลยนะด้วยการทำศพค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราคุยกันหลังงานเสร็จ
0: ขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตก็ยังกังวลนะคะว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าคู่กรณีเป็นข้าราชการระดับสูง
2: หัวใจแทบละลายอ่ะด้วยความที่ผมเป็นพ่อและเป็นลูกอยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กผมก็รู้ว่ารู้ใจเขารู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเขานิสัยยังไงผมรู้หมดแล้วมาเสียแบบคนที่เรารักเนี่ยมันเร็วมากมันทำใจลำบาก
3: ไม่คิดว่าคนที่ว่ามีภาวะสูงเป็นผู้นำเนี่ยไม่น่าทำอย่างนี้ลำพังถ้าชนแล้วลงมาดูญาติผมอาจไม่ตายก็ได้แต่อันนี้เขายอมรับว่าแย่มากผมกลัวเรื่องมันจะเงียบเพราะว่าเห็นเขาเป็นคนมีสี
0: ก่อนหน้านั้นผู้ก่อเหตุพร้อมกับทนายความไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.บางสีเมืองรับทราบข้อกล่าวหาขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับรถชนแล้วไม่หยุดให้ความช่วยเหลือโดยยอมรับว่าเป็นคนขับรถคันที่เกิดเหตุไม่ได้พยายามสลับตัวคนขับ
4: นั่งกินแป๊บเดียวแต่ดื่มยอมรับนะครับก็ไปทานอาหารดื่มเล็กน้อยครับแต่ว่ามันจะตัดฝนตกจริงๆผมไม่ขอพูดในส่วนนี้ครับให้การไปหมดเลยครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดนั่นก็คือผมเป็นคนขับเองก็ยอมรับตลอดนะครับที่บอกว่ามีการเปลี่ยนตัวผมว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเพราะผมก็ขับรถมาคนเดียวผมลงรถจากจุดที่ผมลงรถนะครับผมก็ลงอยู่คนเดียวผมโดนล้อมนะครับมีคนขับมอเตอร์ไซค์ตามมาเยอะแยะคือผมไม่ได้หนีตอนนั้นคือผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมฝนมันตกผมเข้าใจว่าผมมาโดนใครมาชนชนท้ายรถด้วยซ้ำไปตึ้งแค่นั้นเองครับ
5: เรามีสติอยู่นะครับตอนขับรถจากร้าน
4: มีสติครับคือถ้าผมไม่มีสติผมคงกลับบ้านไม่ได้ครับ
0: ด้านตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีตรวจรถกระบะคันเกิดเหตุอีกครั้งเพื่อเก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงค่ะโดยในรถพบสุรายังไม่ได้เปิดขวดไว้1แบนจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากนั้นพนักงานสอบสวนเชิญตัวผู้จัดการร้านอาหารแห่งหนึ่งพร้อมกับเจ้าหน้าที่รปภ.มาสอบปากคำเพื่อยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมานั่งดื่มที่ร้านจริงโดยผู้จัดการร้านยืนยันว่าเขาดื่มไวน์ไป3ขวดค่ะด้านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1บอกว่าเรียกพยานมาสอบปากคำทั้งหมด5ปากด้วยกันและได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่วนข้อสังเกตเรื่องพนักงานสอบสวนปล่อยตัวผู้ก่อเหตุกลับไปตอนแรกเพราะว่าพยานหลักฐานยังไม่แน่ชัดและมีการอ้างว่าสลับตัวคนขับรถพร้อมกับขอให้เชื่อมั่นในกระบวนการที่เกิดขึ้น
6: พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไปที่เกิดเหตุในทันทีตัวผู้ขับเนี่ยมาตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพักนะครับก็ยังมีข้อที่เขายังไม่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้ขับในวันนั้นใช่ไหมครับในวันนั้นเนี่ยพนักงานสอบสวนก็เลยตรวจวัดแอลกอฮอล์ไว้แล้วก็ให้ฝ่ายสืบสวนเนี่ยไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับพอพยานหลักฐานชัดเจนวันนี้ก็เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหา
7: แต่ถ้าเปรียบเทียบกับคดีของประชาชน
6: ทั่วไปก็ไม่ทั่วไปกรณีที่จะชัดเจนว่าตรวจแอลกอฮอล์แล้วจับเลยเนี่ยก็คือตรวจที่ลงจากรถที่ตั้งด่านใช่ไหมที่เราเห็นนะครับแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนเนี่ยไม่ได้ไปเจอที่ตรงนั้น
0: มีรายงานว่าพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อกล่าวหากับชายเสื้อดำซึ่งอยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะตอนนั้นเขาพยายามอ้างตัวเป็นคนขับรถนี่เป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายไว้นะคะซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าชายคนนี้ร่วมนั่งดื่มกับผู้ก่อเหตุในคืนวันที่27พฤษภาคมตั้งแต่เวลา 16:30 นก่อนที่จะแยกย้ายกันในเวลาประมาณ 22:00 นจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุเขาจึงเดินทางไปจุดเกิดเหตุในภายหลังค่ะที่หน้าถ้ำเมืองล่องแจ้งประเทศลาวคืนนี้เต็มไปด้วยความหวังและความกดดันนะคะเมื่อชุดกู้ภัยไทยเริ่มแผนปฏิบัติการลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาว5คนออกจากถ้ำค่ะแต่ว่าปฏิบัติการครั้งนี้มันไม่ง่ายเพราะว่าผู้ประสบภัยร่างกายค่อนข้างอิดโรยอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะทำให้กู้ภัยต้องมีการวางแผนร่วมกับทีมแพทย์เพื่อภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ในครั้งแรกค่ะล่าสุดได้รับข่าวดีว่าสามารถนำร่างนำผู้ประสบภัยออกมาได้แล้ว1คน
8: เก่งๆจะต้อง

0: พ่อมือแก่มือเอมือเขาเปื่อย
1: ทันทีที่นำผู้ประสบภัยชาวลาวคนแรกออกมาถึงปากถ้ำเหมืองได้สำเร็จค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยแพทย์รีบเข้าปฐมพยาบาลและนำผ้าห่มฟอยให้ความอบอุ่นนี่เป็นภาพเคลื่อนไหวล่าสุดจากเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าอดิศักดิ์วงศ์สรยาซึ่งเป็นหนึ่งในกู้ภัยไทยที่เข้าร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือที่ประเทศลาวแจ้งข่าวดีเมื่อเวลา 20:37 นที่ผ่านมานะคะต่อมา 21:32 นกู้ภัยแจ้งว่าถอนกำลังออกทั้งหมดเนื่องจากชาวลาวอีก4คนไม่พร้อมเคลื่อนย้ายและพรุ่งนี้ต้องวางแผนต่อ
2: ผู้ต่อไปทั้ง5เนี่ยที่ค้นพบนะครับยังมีสภาพที่ผิดโรยแล้วก็รูปแบบวิธีการเนี่ยในการลำเลียงออกมาต้องมีความเป็นมืออาชีพที่มีทักษะวิชาชีพนะครับในความปลอดภัยอันดับต้นๆ นี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นความเชี่ยวชาญจากนักปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญที่พวกเราได้เชิญมาแล้วก็ทำงานกันแบบบูรณาการงานกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าการดำน้ำในถ้ำเนี่ยทั้งอุณหภูมินะครับทั้งที่แคบการเคลื่อนที่แล้วก็การควบคุมการแพนิคของผู้ประสบภัยเป็นสิ่งที่ทำได้ยากนะครับแต่ก็ต้องทำแล้วก็ต้องหาวิธีการที่ช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามนะครับมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามที่เราจะต้องเลือกมาปฏิบัติเพื่อการให้การช่วยเหลือนะครับ
1: ส่วนคลิปนี้บันทึกไว้เมื่อ 18:46 ที่โถงสุดท้ายค่ะโดยหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยประเมินถึงอุปสรรคในการเข้าไปลำเลียงผู้ประสบภัยชาวลาว5คนซึ่งรออยู่ในถ้ำเหมืองมีทั้งเรื่องของปัจจัยอุณหภูมิพื้นที่แคบอาการแพนิคหรือว่าตื่นตระหนกรวมทั้งร่างกายของผู้ประสบภัยที่อ่อนแรงหลังจากติดในถ้ำเหมืองนานถึง10วันทำให้การช่วยเหลือออกมาผ่านรูแคบๆแล้วก็ยาวหลายร้อยเมตรรวมถึงต้องดำน้ำเป็นอะไรที่ยากมากค่ะและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดต้องวางแผนอย่างรอบคอบและรัดกุมด้วย
3: เจ้าฉีหยาง
4: วันนี้คำลาม
3: ีอาการเป็นยังไงบ้างวันนี
4: ้โอ้ยอ่อนแรงหมดละบ่ได้นอนละคันบ่ออกไปก็สิตายละ
3: อ่ะเดี๋ยวจะรีบพาออกนะ
4: จ
3: ะรีบนะโอเค
4: คันบ่ออกไปก็สิตายบ้านลูกบ้านเมียละ
3: แล้วมีอาการอย่างอื่นไหม
4: อ่อนเพลียหมด
3: โอเค
1: เสียงของหนึ่งในผู้ประสบภัยชาวลาวเมื่อคืนนี้นะคะช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไทยและนักดำน้ำนำอาหารเข้าไปให้ระหว่างที่รอการเคลื่อนย้ายเขาบอกว่าเริ่มไม่ไหวทำให้การช่วยเหลือผ่านรูแคบๆยาวหลายร้อยเมตรและต้องดำน้ำด้วยเป็นอะไรที่ยากจริงๆค่ะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบรับมือปรับแผนให้รัดกุมมากที่สุดนะคะส่วนผู้ประสบภัยอีก2คนตอนนี้ก็ยังไม่พบยังต้องค้นหาลึกเข้าไปจากจุดที่พบ5คนแรกอีกประมาณ25เมตรซึ่งทางชันและก็น้ำลึกกว่าเดิมคุณผู้ชมคะก่อนที่จะเริ่มภารกิจไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาทั้งกู้ภัยนักดำน้ำถ้ำทั้งชาวไทยฟินแลนด์มาเลเซียฝรั่งเศสอินโดนีเซียญี่ปุ่นและออสเตรเลียได้ประเมินถึงวิธีการลำเลียงผู้ประสบภัยร่วมกับทีมแพทย์ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยชุดที่2เดินทางจากประเทศไทยถึงเมืองล่องแจ้งเพื่อเสริมทีมแล้วเหมือนกันค่ะทุกฝ่ายตอนนี้กำลังทำงานแข่งกับเวลาหลังจากมีคำเตือนว่าฝนอาจจะตกหนักทำให้น้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่สนที่กำลังกับหลายหน่วยงานค่ะไปบุกค้นตรวจสวนสัตว์ต้องสงสัยว่ามีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ต่างชาติอาจใช้คนไทยเป็นนอมินีในการถือหุ้นอำพรางนะคะพร้อมกับเร่งขยายผลไปยังเส้นทางทางการเงินรวมถึงคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครองจังหวัดกระบี่ส่วนที่กำลังตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการตรวจค้นกิจการสวนสัตว์แห่งหนึ่งในตำบลสายไทยอำเภอเมืองกระบี่หลังพบเบาะแสต้องสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจอำพรางแทนคนต่างด้าวหรือว่านอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายจากการสืบสวนพบว่ากิจการสวนสัตว์ดังกล่าวมีกลุ่มบุคคลสัญชาติอิสราเอลอย่างน้อย2คนเข้ามามีบทบาทในการวางแผนจัดตั้งและบริหารกิจการขณะเดียวกันยังตรวจพบพฤติการที่มีบุคคลสัญชาติไทยสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาถือหุ้นรวม4คนโดยคงสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทยไว้ที่ร้อยละ51และต่างชาติร้อยละ49ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจเป็นการจัดโครงสร้างผู้ถือหุ้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี2542 จ้าหน้าที่จึงตรวจยึดและตรวจสอบพยานหลักฐานสำคัญมีทั้งโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลการสนทนาออนไลน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องไปพบข้อมูลเชื่อมโยงเกี่ยวกับการวางแผนจัดตั้งกิจการ

0: ส่วนบุคคลสัญชาติไทยบางรายมีลักษณะเป็นเพียงลูกจ้างหรือว่าผู้ถือหุ้นแทนเท่านั้นไม่ใช่ผู้ที่ดำเนินกิจการตัวจริงขณะเดียวกันสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เข้าตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่การดูแลรักษาและสวัสดิภาพสัตว์ภายในสวนสัตว์รวมถึงตรวจสอบการครอบครองสัตว์และเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเหตุความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยคดียิงครอบครัวของตำรวจจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตล่าสุดชุดพิสูจน์หลักฐานยังอยู่ระหว่างหาพยานหลักฐานถึงความเชื่อมโยงไปกับกลุ่มแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบนะคะแต่ว่ายังไม่ทันที่จะเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้ามสัปดาห์ค่ะที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตอหลังอำเภอยะริ่งก็ถูกประกบยิงเสียชีวิตขณะที่เดินทางไปละหมาดในวันศุกร์เจ้าหน้าที่ปิดกั้นบริเวณถนนปาโฮแฮตำบลบาโลยอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีพร้อมกับนำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุยิงนายอาซิเชโดที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตอหลังเสียชีวิตพบร่างของนายอาซิมีบาดแผลที่บริเวณแผ่นหลังกับศีรษะใกล้กันพบรถจักรยานยนต์คว่ำอยู่ข้างทางและกล่องเลือดรวมทั้งปลอกกระสุนปืนขนาด9มิลลิเมตรตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนทราบว่านายฮาซิขี่รถจักรยานยนต์ไปละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดภายในหมู่บ้านเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้งจึงได้ชะลอรถปรากฏว่ามีผู้ก่อเหตุ2คนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบก่อนที่คนซ้อนท้ายจะใช้ปืนขนาด9มิลลิเมตรจ่อยิงจากด้านหลัง2นัดทำให้นายอาซิได้รับบาดเจ็บจนรถล้มลงก่อนที่จะเข้ามายิงซ้ำจนเสียชีวิตและหลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตั้งไว้ใน2ประเด็นว่าเป็นการก่อเหตุของกลุ่มก่อเหตุความไม่สงบเพื่อสร้างสถานการณ์และประเด็นส่วนตัวค่ะส่วนความคืบหน้าคดีผู้ก่อเหตุ4คนแต่งกายคล้ายกับหญิงมุสลิมตามประกบรถยนต์ของดาบตำรวจอดุลฮายีสุหลงตำรวจภูธรยะริ่งขณะเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียนทำให้ภรรยาซึ่งเป็นครูโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิเสียชีวิตเมื่อวันที่25พฤษภาคมตำรวจยังคงเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องและยังคงรอผลตรวจพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุจากชุดพิสูจน์หลักฐานเพื่อหาความเชื่อมโยงกับกลุ่มแนวร่วมก่อความไม่สงบส่วนศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10เปิดเผยผลการตรวจสอบพิสูจน์ปลอกกระสุนปืนของกลางซึ่งผู้ก่อเหตุใช้ยิง10ตำรวจเอกณัฐวุฒิสุราษฎร์บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรสายบุรีหลังใหม่จังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤษภาคมพบในที่เกิดเหตุ66ปลอกถูกยิงมาจากปืน4กระบอกได้แก่ปืนอาก้า2กระบอกเคยก่อเหตุมาแล้ว57คดีปืน SK 4คดีและปืน M16 2คดีรวมทั้งหมด63คดีซึ่งจากหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏชี้เห็นว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้มีปืนสงครามก่อเหตุในพื้นที่อำเภอสายบุรีและอำเภอใกล้เคียงมากว่า14ปีเจ้าหน้าที่กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีค่ะออกหมายจับอดีตข้าราชการและพลเรือนรวม5คนด้วยกันในคดีร่วมกันปลอมแปลงใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือที่เรียกว่าแบบป.3ระหว่างปี2565ถึง2567จำนวน467กระบอกเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในตำบลศรีดอนชัยอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อปืนสวัสดิการที่ได้มาโดยปลอมแปลงใบอนุญาตที่ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3อย่างน้อย7กระบอกช่วงปี2565ถึง2567และจากการตรวจค้นพบปืนลูกซอง4กระบอกและปืนไรเฟิล1กระบอกทั้งหมดมีเลขทะเบียนปืนรวมทั้งเครื่องกระสุนกว่า200นัดแต่พอเจ้าหน้าที่ถามหาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือว่าใบป.4ผู้ต้องหาไม่สามารถนำมาแสดงให้ครบทุกกระบอกจึงได้อายัดของกลางทั้งหมดไว้ตรวจสอบจากข้อมูลสืบสวนผู้ต้องหาได้ติดต่อซื้อปืนสั้นจากอาสารักษาดินแดนคนหนึ่งในพื้นที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายโดยผู้ต้องหาอ้างว่าปืนและเอกสารสูญหายในช่วงน้ำท่วมปลายปี67โดยอ้างหลักฐานว่าได้ลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูธรเชียงของเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาต่อมาผู้ต้องหารับสารภาพว่าซื้อปืนจากอาสารักษาดินแดนคนหนึ่งแต่ว่าได้ขายต่อให้กับคนอื่นไปแล้วรวมถึงขายให้กับคนในประเทศเพื่อนบ้านในราคากระบอกละ 3,000 บาท
1: ได้กระบอกเท่าไหร่ไปขายอ่ะ
2: 3-4,000 บาท
1: ได้แค่ 3-4,000 นะขายฝั่งนู้นเขาขายหลักแสนไม
2: ่ใช่หรอไม่ถึงมั้ง
1: ขายเท่าไหร่มันก็ขายนั่นแหละมันก็ขายเหมือนกัน
0: อีกจุดเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมอาสารักษาดินแดนซึ่งถูกระบุว่าเป็นคนที่ขายปืนให้กับผู้ต้องหารายแรกในฐานความผิดละเว้นการ

0: บัติหน้าที่และปลอมเอกสารราชการค่ะซึ่งอาสาคนนี้ทีมสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับการทำใบป.3 เทสให้กับเครือข่ายสำหรับปฏิบัติการขจัดเหลือบราชสีหรือว่าทลายเครือข่ายสวมสิทธิ์ใบอนุญาตซื้อปืนสวัสดิการเริ่มจากมีการตรวจพบความผิดปกติในการขอออกใบป.3หรือว่าใบอนุญาตซื้อปืนในพื้นที่อำเภอเชียงของช่วงปี2565ถึง2567มากถึง467กระบอกเฉพาะในปี66ปีเดียวค่ะพบ200กระบอกเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจค้นต้นคู่ในระบบของกรมการปกครองเพื่อเปรียบเทียบกับเอกสารสำเนาแบบป.3ที่เก็บไว้ในที่ว่าการอำเภอเชียงของพบว่ามีการปลอมแปลงลายเซ็นของอดีตในอำเภอเชียงของในขณะนั้นซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคงโดยรองอธิบดีเป็นผู้ชี้เบาะแสว่าลายเซ็นที่ปรากฏคล้ายกับการก๊อปปี้วางผิดวิสัยด้วยการเซ็นมือ
1: เวลาผมเซ็นบางทีอารมณ์ดีผมก็เซ็นสวยอารมณ์ไม่ดีเซ็นก็เบี้ยวไปเบี้ยวมาก็บ้างอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันเหมือนกันหมดแต่ว่ามันเป็นสำเนาก็เลยดูไม่ออกก็เริ่มแบบให้นายอำเภอท่านปัจจุบันเนี่ยครับเรียกคนที่ขอมาสัมภาษณ์เขาก็ตกใจอีกว่าเอ้าไม่ได้ขออีกอะไรอ๋อเฮ้ยนั่นมันน่าจะเรื่องใหญ่ละ
0: หลังจากพบการปลอมลายเซ็นชุดสืบสวนได้ย้อนดูข้อมูลปี2565ถึง2567ค่ะพบว่ามีอดีตปลัดอำเภอเชียงของคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลงานฝ่ายอนุญาตทางปกครองโดยมีเจ้าที่อส.ซึ่งถูกจับกุมวันนี้เป็นคนสนิทชุดสืบสวนคาดว่าทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมเอกสารและปลอมแปลงแบบขออนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือว่าแบบป.1ของข้าราชการฝ่ายปกครองอย่างเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีสิทธิ์ซื้อปืนสวัสดิการเพื่อไปขอออกใบป.3โดยที่เจ้าหน้าที่ไม่รู้ตัวขณะที่ชุดติดตามจับกุมอดีตปลัดอำเภอเชียงของคาดว่าเป็นผู้สั่งการลำดับต้นๆของเครือข่ายนี้เจ้าหน้าที่ได้ไปที่บ้านพักในจังหวัดพะเยาแต่ไม่พบตัวจึงประสานให้มารับทราบข้อกล่าวหาแต่ผู้ต้องหาอ้างว่าเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดชลบุรีซึ่งถ้าดูจากภาพกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ต้องหายังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมติสภาเสียงข้างมาก266เสียงต่อ174เสียงไม่เห็นด้วยค่ะให้ตั้งคณะกรรมการกรรมาธิการศึกษาโครงการแลนบริดจ์นะคะแต่ว่าเห็นชอบให้ส่งความเห็นให้กับครม.พิจารณาซึ่งกรณี DSI ออกหมายเรียกนายชนนพัฒน์นาคซั่วส.ส.พรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมกับทำการสอบสวนระหว่างสมัยประชุมสภาในคดีเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงินสมาชิกสภามีมติไม่ส่งตัวให้
2: ว่าผมพร้อมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ผมก็ยังคงต้องยึดตามหลักการนะครับเพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการเนี่ยหากปิดสมัยประชุมผมเนี่ยหลีกหนีไม่พ้นนะครับตัวผมเองก็พร้อมครับท่านประธานแต่ว่าหลักการของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเราก็ยังต้องยึดตามหลักการ
0: นายชนนพัฒน์นาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมเปิดใจกลางที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก่อนสภาจะมีมติเสียงข้างมาก308ต่อ126งดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน3เสียงสรุปว่าไม่อนุญาตให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ออกหมายเรียกนายชนพัฒน์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนสอบปากคำระหว่างสมัยประชุมสภาในคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และการฟอกเงินด้วยก่อนหน้านี้ที่ประชุมสภานายแพทย์วรงเดชกฤตวิกรมให้ผลที่ต้องส่งตัวนายชนพัฒน์เพราะว่าเข้าข่ายความผิดคดีอาญาข้อหาร้ายแรงโดยเฉพาะไปเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
3: อย่าลืมนะครับว่าคดีนี้เป็นคดีที่พัวพันพนันออนไลน์โดยที่มีฐานความผิดพูดถึงการเป็นอ้างยี่และร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติพวกเราจำได้ไหมว่าพวกเราต่อต้านทุนเทาฝ่ายรัฐบาลก็ต่อต้านทุนเทาฝ่ายค้านก็ต่อต้านทุนเทาประชาชนก็ต่อต้านทุนเทาดังนั้นการตัดสินใจในครั้งนี้ว่าจะส่งหรือไม่ส่งตัวมันจะมีผลต่อประชาชนว่าถ้าเราตัดสินใจผิดพลาดประชาชนจะมองว่าสภาเราเนี่ยปกป้องทุนเทาหรือไม
0: ่ขณะที่ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจมีความเห็นว่าขอปกป้องหลักการคุ้มครองส.ส.ในสมัยประชุมไม่ฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของสภา
4: แต่ท่านประธานที่เคารพครับวันนี้ในเมื่อเขายังไม่ได้ถูกศาลตัดสิน ในเมื่อเขาเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งนี้วันนี้เราต้องปกป้องหลักการครับท่านประธานปกป้องหลักการที่ว่าเราจะไม่ยอมให้ฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงหรือทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถทำหน้าที่ได้
0: ด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำในฐานะโฆษก DSI ระบุว่าหลังสภามีมติเสียงข้างมากไม่ส่งตัวนายชนพัฒน์ให้กับพนักงานสอบสวนโดยต้องรอให้หมดสมัยประชุมสภาจะประสานแจ้งให้มาพบและแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มส่วนการประชุมพิจารณายติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งประธานในที่ประชุมให้สมาชิกลงมติเนื่องจากมีความเห็นแตกต่างกันระหว่างการตั้งคณะกรรมการศึกษากับเสนอให้ครม.พิจารณาผลการลงมติเสียงข้างมาก266เสียงเห็นด้วยเสนอให้ครม.พิจารณาและไม่เห็นด้วย174เสียงและงดออกเสียง3เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงถือว่ายติขอจัดตั้งคณะกรรมการไม่ได้รับความเห็นชอบเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำเม็กซิโกเปิดเผยว่าจนถึงตอนนี้ค่ะนักเตะทีมชาติอิหร่านยังไม่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจ
5: อาโบฟาสปาซานดีเดเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศเม็กซิโกเดินทางมาเยือนเมืองติฮัวนาซึ่งเป็นแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติอิหร่านในฟุตบอลโลกและใช้โอกาสนี้ขอบคุณคลาวเดียเชนบามประธานาธิบดีของเม็กซิโกที่ยินดีต้อนรับทีมชาติอิหร่านขณะเดียวกันปาซานดีเดกล่าวว่าประเทศเจ้าภาพฟุตบอลโลกมีหน้าที่ต้องออกวีซ่าให้กับเจ้าหน้าที่ทีมชาติและแฟนบอลแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการออกวีซ่าเหล่านั้นให้กับทางอิหร่านลีโอเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินาชุดคว้าแชมป์โลกหนล่าสุดประกาศรายชื่อ26นักเตะที่จะไปป้องกันแชมป์โลกนำโดยลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมทำให้เมสซี่จะได้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายสมัยที่6ทำสถิติสูงสุดเทียบเท่าคริสเตียโนโรนัลโดที่มีชื่อติดทีมชาติโปรตุเกสไปบอลโลกเช่นกันนอกจากนี้นักเตะตัวหลักจากชุดคว้าแชมป์โลกเมื่อ4ปีก่อนยังอยู่ครบทั้งเอมิเลียโนมาร์ติเนสลิซันโดมาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และเอนโซ่เฟร์นันเดสนักเตะอาร์เซนอลเดินทางถึงเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีก่อนจะเข้าพักที่โรงแรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศกับแชมป์เก่าปารีสแซงต์ชาร์แมงในวันเสาร์นี้สำหรับอาร์เซนอลเพิ่งคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยเป็นแชมป์ลีกในรอบ22ปีส่วนในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะลุ้นแชมป์สมัยแรกหลังเคยเข้ารอบชิงและแพ้บาร์เซโลนาเมื่อปี2006หรือ20ปีที่แล้วบาสเกตบอล NBA เกมเพลย์ออฟรอบชิงแชมป์สายตะวันตกต้องตัดสินถึงฎีกาเกมที่7หลังจากวิกเตอร์เวมบันยาม่าทำ28แต้มกับ10รีบาวช่วยให้ซานอันโตเนียสเปอร์สเปิดบ้านชนะแชมป์เก่าโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์118ต่อ91ทำให้สเปอร์สตีเสมอทันเดอร์3ต่อ3เกมต้องไปลุ้นแชมป์สายตะวันตกในเกมที่7ซึ่งทีมชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ NBA ฤดูกาลนี้ไปพบกับนิวยอร์กนิกส์ที่คว้าแชมป์สายตะวันออกด้วยการถล่มคลิฟแลนด์คาวาเลียขาดลอย4ต่อ0เกมสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประกาศเปิดฤดูกาลใหม่การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทยรายการ Nexter BRIC Superbike 2026โดยนำคอนเทนต์จากอัตลักษณ์ไทยสู่ภาษาภาพแบบมังงะในทีม Racing มังงะใครๆก็เป็นฮีโร่นักบิดสายเลือดไทยได้เพื่อเป็นต้นแบบของการผสมผสานกีฬาคอนเทนต์และวัฒนธรรมเข้าด้วยกันปิดท้ายที่สมาคมนักข่าวช่องภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเดินทางทำกิจกรรมคาราวานคนกีฬามอบลานกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเป็นแห่งที่18ให้กับโรงเรียนบ้านหนองแวงที่ตำบลทรัพย์สีทองจังหวัดชัยภูมิโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนสถานที่เล่นกีฬารวมทั้งผู้คนในชุมชนได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ฉันอัศนีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจินดามีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับเปิดโมเดลอาหารกลางวันโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดอุทัยธานีเติมได้ไม่อั้นหน้าตาน่ากินสวยเกินงบผู้ฟังนักเรียนอิ่มท้องพร้อมวินัยวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานาจังหวัดเชียงใหม่ให้นักศึกษาเรียนรู้ไลฟ์ขายของได้งานได้เงินได้วุฒิหลักสูตรการตลาดออนไลน์สัญชนีพลอยวิไลพาอุดหนุนสินค้าอำเภอปูเปียงจังหวัดน่านแหล่งปลูกมะม่วงขึ้นชื่อนับพันไร่นำมะม่วงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายเป็นทางเลือกให้ลูกค้าของดีที่จังหวัดลพบุรีช่วงนี้ครับชาวสวนกำลังเก็บผลผลิตแล้วก็เตรียมส่งขายกันแล้วนะครับนั่นคือกระท้อนหวานที่ถือว่าเป็นพืช GI ของดีของที่อำเภอเมืองลพบุรีครับเขาปลูกกันอยู่แค่3ตำบลเท่านั้นเองวันนี้ก็เลยเปิดสวนนะครับให้นายอำเภอได้เข้าไปดูการใช้เทคนิคการบำรุงดูแลเก็บผลผลิตต่างๆด้วยเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ช่วยประหยัดระยะเวลาได้มากเลยครับ
1: กรมแป้งควรจะต้องเก็บบางรสหวานเนื้อปุยหวานสะดุ้งกระท้อนบุรี
0: สโลแกนกระท้อนที่ผ่านการรับรองจาก GI ที่มีต้นกำเนิดจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจงในพื้นที่3ตำบลของอำเภอเมืองลพบุรีครับนั่นคือตำบลตะลุงอำเภอตำบลโพ9ต้นแล้วก็ตำบลงิ้วรายครับเพราะว่าที่นี่ภูมิศาสตร์เขาเหมาะสมกับการผลิตกระท้อนคุณภาพดีครับอย่างเช่นที่สวนของลุงถาวรค้ำคูณแล้วก็ป้าทองสุขค้ำคูณนะครับแปลงปลูกกระท้อนหมู่13ตำบลตะลุงนะครับทั้ง2เนี่ยเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนของจังหวัดด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบการนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรมาใช้งานวันนี้ก็เลยเปิดสวนให้นายชามจูดคงในอำเภอเมืองลพบุรีรับพร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลพบุรีมาชมการเก็บผลผลิตนะครับตอนนี้ใช้รถกระเช้าแบบไฮดรอลิกนะครับคุณผู้ชมแบบรถตีนตะขาบขนาดเล็กที่ลุยสวนได้ง่ายครับมาปรับใช้กันเอาไว้ช่วยตัดแต่งกิ่งทำสาวให้กับต้นกระท้อนก็ได้ช่วยห่อผลกระท้อนก็ดีครับแล้วก็เอาไว้เก็บผลกระท้อนแบบนี้ไม่ต้องปีนต้นเองให้ลำบากหรือว่าอันตรายครับมีอยู่300กว่าต้นนะครับบนเนื้อที่กว่า16ไร่รวมๆกันเนี่ยกว่า 80,000 ผลนะครับที่นี่มีทั้งกระท้อนสายพันธุ์พื้นเมืองนะครับมีพันธุ์ปุยฝ้ายพันธุ์อีล่าพันธุ์ทับทิมแล้วก็พันธุ์นิ่มนวล นะครับแล้วเขาใส่ใจห่อผลกระท้อนทุกผลเลยครับเพื่อกันเจ้าแมลงวันทองครับแทนการใช้ยาฆ่าแมลงเพื่อให้กระท้อนนั้นมีสีที่สวยงามแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับ
2: ครับวันนี้ก็มาดูสวนกระท้อนในพื้นที่ตำบลตะลุงนะครับซึ่งกระท้อนในปีนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองก็ทั้งหมดในภาพรวมของกระท้อนทั้งหมดในอำเภอเมืองลพบุรีก็มีประมาณ400กว่าไร่แล้วก็คาดว่าผลผลิตปีนี้ก็จะได้ประมาณ400ตันนะครับในลักษณะของพื้นที่ของอำเภอเมืองลพบุรีนะครับเป็นพื้นที่โดยเฉพาะ 2-3 ตำบลนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับปลูกกระท้อนและเรามีกระท้อน GI นะครับกระท้อน GI แล้วก็ผลผลิตในปีนี้ก็จะคาดว่าจะได้ผลผลิตเต็มที่แล้วก็ในประมาณปลายเดือนมิถุนาถึงต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งในช่วงนั้นก็ทางอำเภอเมืองลพบุรีก็ร่วมกับชาวสวนก็จะจัดกิจกรรมงานกระท้อนหวานของลพบุรีครับ
0: จากนั้นครับนายอำเภอเมืองลพบุรีก็ไปต่อกันที่การเยี่ยมชมแล้วก็แปรรูปกระท้อนสดนะครับเพื่อเป็นกระท้อนหยีเป็นการเพิ่มมูลค่ากันไปที่สวนกระท้อนของป้าแจ็คหรือว่านางวิภารอดทองดีที่ตำบลงิ้วรายอำเภอเมืองลพบุรีครับเอากระท้อนเนี่ยมาปอกเปลือกแล้วก็แช่ในน้ำเกลือความเข้มข้น

0: ประมาณ 5-10% นะครับเป็นเวลา1คืนเราก็ล้างน้ำให้สะอาดเลยครับเกลือเนี่ยมันจะไปช่วยดึงรสฝาดแล้วก็ยางออกจากเนื้อกระท้อนนะครับเสร็จแล้วก็เอามาต้มด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนิดนึงนะครับเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆน้ำตาลมันจะค่อยๆซึมเข้าสู่เนื้อเยื่อกระท้อนแทนนะครับจากนั้นก็เอาไปตากแดดจัดๆเลยครับสักวัน2วันแล้วก็เอากระท้อนที่แห้งหมาดๆนะครับมาคลุกกับส่วนผสมพริกป่นเกลือน้ำตาลทรายครับเสร็จแล้วก็เก็บในภาชนะที่แห้งสะอาดปิดให้สนิทเลยครับอย่างพวกโหลแก้วสวยๆก็เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคกับลูกค้าอีกทางหนึ่งครับก็ในอำเภอมาดูการเก็บผลผลิตด้วยตัวเองนะครับแล้วก็รับประกันเรื่องของคุณภาพจากสวนนะครับเดี๋ยวสักประมาณปลายเดือนมิถุนาจนถึงกรกฎาคมก็จะมีงานใหญ่งานกระท้อนหวานของดีของที่ลพบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวไว้ให้ผู้สื่อข่าวไปเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับแล้วก็ช่วงเวลานี้ครับชาวบ้านที่เขารอคอยกันมาครับหลังจากที่เข้าสู่ช่วงหน้าฝนเป็นฝนแรกฝนใหม่ฝนหมาดๆในแบบนี้ที่ตรังนะครับชาวบ้านเขาก็รอกันไปเก็บเห็ดสมเด็จนะครับที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในเนื้อที่นับพันไร่เลยครับวันๆนึงเก็บได้คนละหลายกิโลกรัมนะครับเอากลับบ้านไปทำกินเองด้วยแล้วก็เอาไปขายได้ราคาดีด้วยครับชาวบ้านหลายร้อยคนนะครับขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถยนต์ของตัวเองเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตตรังที่ตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีเก่าตั้งแต่เช้าเลยครับพากันไปเก็บเห็ดสมเด็จนะครับหรือว่าชาวบ้านภาคใต้เขาเรียกกันว่าเห็ดเม็ดนะครับเพราะว่าจะขึ้นอยู่บริเวณใต้ต้นสมเด็จขาวครับเนื้อที่ตั้ง 1,300 ไร่นะครับได้ดอกเห็ดเม็ดดอกใหญ่สีขาวอมม่วงโคนดอกสีขาวนะครับแล้วก็มีเห็ดสมเด็จดอกสีขาวครับลักษณะมันจะคล้ายกับเห็ดฟางงอกขึ้นมาด้วยเห็ดทั้ง2อย่างนี้ครับขายได้กิโลกรัมละ150บาทถึง200บาทเลยครับซึ่งเห็ดสมเด็จนี้จะพบได้เพียงปีละครั้งนะครับในรอบของช่วงฝนแรกเท่านั้นนะครับหลังจากหมดฤดูร้อนไปสักช่วงปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมของทุกปีซึ่งทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยเขาไม่ได้ห่วงห้ามเลยนะเพราะว่าอยากส่งเสริมให้ชาวบ้านนะครับได้มาเก็บเห็ดสมเด็จกันเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่ในบริเวณกว้างแล้วก็มีเยอะอยู่แล้วด้วยครับ
1: มาจากหลายที่ส่วนมากต่างจังหวัดก็มี
2: คุณพูดไม่ไปหากันวันละประมาณเท่าไหร่ได้คะ
1: เป็นร้อย
2: ไหม
1: เป็นร้อย
2: แต่ละวันที่หาได้นะคะที่เคยหาได้สูงสุดมีประมาณกี่กิโลคะ
1: บางคนมันติดกิโลเลยนะ
2: แล้วเขาขายกิโลเท่าไหร่รสชาติเป็นไงบ้างคะ
1: มีรสชาติขมกิโลประมาณจะ150ถึง200บาทจ้ะ
2: แล้วทำย
1: ัง
2: ไงเคล็ดลับทำให้เขาหายขมและสามารถเอามาเก็งได้คะ
1: เอามาต้มต้มเลยก็ตีน้ำทิ้งต้มพีน้ำทิ้งนะประมาณ 2-3 ครั้ง
2: ก็จะให้รสชาติ
1: ได้รสชาติไม่ขม
0: การเอาไปทำกินตามที่ชาวบ้านบอกนะครับต้องเอาไปต้มแล้วก็เทน้ำทิ้งสัก 2-3 น้ำก่อนนะครับความขมจะได้ลดลงครับเสร็จแล้วที่เขานิยมมาไปทำกินก็คือทำแกงกะทิก็ได้แกงเห็ดแกงป่าครับหรือว่าจะลวกจิ้มน้ำพริกอะไรก็ได้ง่ายๆเลยครับมีแกงส้มแล้วก็แกงอื่นๆอีกหลายอย่างเลยครับจะเคี้ยวหนุบๆแล้วก็มีความหอมมันแล้วก็ยังติดขมอยู่เล็กน้อยครับที่ปลายลิ้นให้สรรพคุณเรื่องของการช่วยระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็ไม่มีไขมันนะครับน้ำตาลก็ต่ำถือว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้อย่างดีครับช่วงนี้ก็เลยมีชาวบ้านบางรายเนี่ยพากันไปเก็บเห็ดเม็ดขายเป็นอาชีพนะครับแล้วก็ส่งไปขายไกลถึงต่างจังหวัดด้วยมีรายได้วันนึงประมาณ500บาทจนถึง 1,000 บาทต่อวันก็มีครับชาวบ้านเขาจะออกหาเห็ดสมเด็จแบบนี้กันตั้งแต่สักช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ลากยาวไปหน่อยถึงสักประมาณต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยก็จะหมดไปนะครับพอเข้าสู่ช่วงฝนเต็มตัวแบบนี้มีออกมาเก็บเห็ดกันได้ไม่นานเท่าไหร่ก็ต้องรีบเก็บกันรีบทำกินรีบเอาไปขายแบบนี้ครับถ้าพูดถึงเรื่องของอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมนะครับคุณผู้ชมในบ้านเราเองก็ถูกวิจารณ์กันอยู่บ่อยๆว่าบางทีอาหารดูน้อยไปนะครับนั่นก็คืองบประมาณก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแต่ว่ามีโรงเรียนตัวอย่างที่อุทัยธานีนะคุณผู้ชมโรงเรียนนี้งบประมาณในการทำอาหารกลางวันก็น้อยเหมือนกันแต่ว่าเขาสามารถจัดสรรออกมาได้อย่างน่ากินจัดเต็มนะครับเด็กๆเติมได้ไม่อั้นเลยครับได้เวลาอาหารกลางวันของเด็กๆในช่วงก่อนรับประทานอาหารก็จะมาร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณถึงคุณค่าของอาหารแล้วก็ข้าวทุกเม็ดนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุยตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับ แม้ว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กกลางชนบทนะครับแต่ว่าที่นี่ทำอาหารกลางวันได้แบบจัดเต็มอย่างน่ากินเลยครับภายใต้แนวคิดอิ่มท้องพร้อมวินัยเพื่อเติมเต็มโภชนาการและก็ความสุขให้กับเด็กนักเรียนด้วยนางอุบลเครือธนกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับบอกว่าที่นี่มีนักเรียนแค่39คนเองครับส่วนงบประมาณทำอาหารกลางวันเนี่ยตกหัวละ36บาทต่อวันแต่ว่ากลับสามารถสร้างสรรค์เมนูที่หลายคนมองว่านี่ถือว่าเกินมาตรฐานโรงเรียนชนบทไปมากนะครับมีทั้งข้าวผัดอเมริกันนะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับน่องไก่ไข่ดาวแล้วก็ฮอทดอกนะครับแล้วก็เมนูที่หมุนเวียนกันไปอย่างสปาเกตตี้ผัดซอสฮอทดอกแฮมเบอร์เกอร์ข้าวผัด3สีซุปหมูเด้งแกงส้มผักรวมไก่ทอดพะแนงหมูผัดกระเพราหมูสับลูกชิ้นหมูต่างๆไข่เจียวทรงเครื่องก็มีรวมถึงขนมหวานผลไม้ของว่างก็มีด้วยครับและเปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับเติมอาหารได้ไม่อั้นด้วยครับ
3: 36บาทค่ะ
4: แล้วกินพอได้ยังไง
3: ก็เราก็จะจัดในเรื่องของอาหารกลางวันในการมีการปลูกผักเพาะเห็ดแล้วก็ตอนนี้มีการเลี้ยงปลาดุกค่ะแล้วเราก็จะเพาะผักไฮโดรโปนิกด้วยค่ะเพื่อมาลองถาดจัดจานให้สวยงามแบบนี้ค่ะบางครั้งอย่างเช่นน่องไก่ใหญ่นะคะอนุบาลเนี่ยเขาจะทานไม่หมดเราก็จะใส่ถุงให้กับแล้วก็ในส่วนที่มีเด็กนักเรียนยากจนแม่ครัวของเราก็ได้จัดใส่ถุงที่เป็นกับข้าวเหลือข้าวเปล่าอาหารกับข้าวที่เหลือใส่ถุงให้กับค่ะแล้วก็ถ้าเหลือเกินกว่านี้ก็จะเรียกเด็กว่าใครสนใจที่จะเอากลับเพราะว่าส่วนมากจะเป็นเด็กในฐานะยากจนแล้วก็ผู้เด็กจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่จะอยู่กับปู่ย่าตายายค่ะจะมีฐานะยากจนแล้วก็อาจจะไม่ค่อยดูแลหรือดูแลไม่ทั่วถึงนะคะในมื้อเย็นนะคะแล้วเขาก็รับไปเพื่อไปทานมื้อเย็นค่ะ
0: เบื้องหลังความสำเร็จของโรงเรียนนะครับก็คือการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ครับโรงเรียนเขาก็เลยปลูกผักเพาะเห็ดเลี้ยงปลาดุกแล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกต่างๆเพื่อเอาผลผลิตเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารแล้วก็ตกแต่งจานให้น่ากินด้วยก็ส่งผลให้เด็กนักเรียนนะครับที่นี่ก็เลยชอบการกินผักอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็ก่อนเวลาที่จะมากินข้าวกันนะครับก็สอนเด็กๆนะครับต้องปลูกฝังเรื่องของวินัยครับต้องมาเข้าแถวให้เป็นระเบียบล้างมือให้สะอาดสะอ้านเรียบร้อยนะครับแล้วก็รับอาหารไปกินกันแล้วก็กินให้หมดด้วยรวมถึงยังมีพี่ๆในชั้นที่โตกว่าก็มาช่วยดูน้องๆด้วยโดยมีคุณครูคอยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกคนหนึ่งด้วยครับไปดูรุ่นพี่ที่โตขึ้นมาเป็นระดับนักศึกษากันบ้างเรื่องอาหารกลางวันเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วครับต้องเน้นไปที่เรื่องของการเรียนแล้วก็ฝึกภาคปฏิบัติจริงนะครับอย่างหลักสูตรการตลาดตอนนี้ครับที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาที่เชียงใหม่เนี่ยก็ให้นักศึกษาได้มาไลฟ์ขายของกันจริงๆนะครับเขาขายได้จริงส่งของจริงได้เงินจริงแล้วก็ได้วุฒิการศึกษาด้วยครับนักศึกษาเขามาสนุกกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจริงขายจริงได้เงินจริงจากการไลฟ์ขายสินค้าที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีเทคนิคลานนาที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ครับในหลักสูตรการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลของสาขาการตลาดและก็สาขาวิชาบริหารธุรกิจนะครับนี่เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับบริษัทนิยมพาณิชย์จำกัดนะครับที่เป็นผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆของภาคเหนือครับตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นว่าได้งานได้เงินได้วุฒิจริงครับ
5: โครงการนี้เราคาดหวังให้นักศึกษาเนี่ยในสาขาวิชาการตลาดการขายเนี่ยเขาได้เรียนรู้ของจริงได้พัฒนาขึ้นไปให้เป็นนักการตลาดนักขายที่แท้จริงหลังจากที่เรียนจบไปนะครับ
6: เป็นประสบการณ์ตรง
5: ถูกต้องครับประสบการณ์ตรงนะครับส่วนของน้องๆเนี่ยที่มาไลฟ์เนี่ยนะครับเราก็ซัพพอร์ตน้องๆก็คือน้องๆไม่ต้องไปจัดส่งสินค้าเองน้องๆไม่ต้องคอยไปเก็บเงินเองดังนั้นน้องๆเนี่ยนะครับมีสินค้ามาโชว์น้องๆไลฟ์ขายหลังจากนั้นน้องๆส่งออเดอร์ไปที่บริษัทจัดการให้น้องๆทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับให้น้องๆรู้ว่าข้อน้องๆขายอะไรไปบ้างนะครับยอดขายเท่าไหร่เพื่อให้น้องๆรู้ว่าผลงานตัวเองนะครับมีเท่าไหร่และบริษัทก็มีผลตอบแทนกลับคืนมาให้น้องๆด้วยคือน้องๆไม่ได้ทำงานฟรีนะครับต้องเรียนอย่างนั้น
0: มีการฝึกขายจริงมาต่อเนื่องนะครับในหลักสูตรนี้เป็นเวลากว่า5ปีแล้วครับผ่านรูปแบบการไลฟ์แล้วก็การนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสินค้าราคาพิเศษด้วยอย่างโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ต่างๆถ้ามีการสั่งซื้อสั่งจองสินค้านักศึกษาก็จะส่งยอดขายต่อให้กับบริษัทนิยมพาณิชย์นะครับดำเนินการด้านเอกสารแล้วก็จัดส่งต่อไปครับ
7: เราหนูได้ความ

0: แล้วก็ได้ทดลองทำจริงได้ทดลองขายจริงส่งจริงแล้วก็ได้เงินด้วยค่ะเพราะว่าถ้าเราขายได้ทางนิยมเขาก็จะมีค่าคอมให้กับพวกเราด้วยค่ะ
1: ใช่
2: ตัวนี้ก็ยังเป็น
3: นี่เป็นหลักสูตรด้านการตลาดที่อบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการเรียนโดยที่จริงๆเขาไม่ได้กำหนดยอดขายหรือว่าเป้าหมายทางธุรกิจนะครับแต่ว่าเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จริงนะครับเพื่อพัฒนาทักษะอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
4: วิไลได้มีการวัดและประเมินผลผ่านกระบวนการเรียนรู้ครับในรายวิชาที่มีครูอาจารย์เนี่ยคอยกำกับดูแลนะครับแล้วก็ให้ตรงไปตามกฎหมายหรือตรงไปตามทฤษฎีที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็ประเมินความสุขของเด็กครับเราเห็นรอยยิ้มของเด็กเราเห็นเด็กปฏิบัติได้จริงเราเห็นเด็กได้ทำงานจริงแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตได้จริงเราจะสังเกตว่าเด็กเราเนี่ยไปประกอบอาชีพในธุรกิจไลฟ์สดหรือทำธุรกิจได้จริงในหลายๆสาขาหลายๆแขนงครับอันนี้คือการประเมินของ
5: เรามีทั้งปริมาณและคุณภาพครับในส่วนของปริมาณก็คือสถานประกอบการที่เรานำเข้ามาร่วมจัด กิจกรรมแล้วก็ส่งนักศึกษาไปฝึกงานแล้วก็ไปทวิภาคีครับส่วนเชิงคุณภาพนะครับก็เป็นเรื่องของกำไรจากธุรกิจครับแล้วก็การประเมินผลการเรียนนะครับของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์นะครับจากมาตรฐานของแต่ละวิชาชีพครับ
3: วิทยาลัยยังจัดการเรียนการสอนในรูปแบบฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษาสาขายานยนต์และไฟฟ้าทั้งซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตด้วยครับก็เป็นการพัฒนาหลักสูตรนะครับให้สอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ยุคโซเชียลแบบนี้ให้เด็กๆได้มีทักษะจริงกันด้วยครับพาคุณผู้ชมไปอุดหนุนสินค้าของเกษตรกรอยู่ที่ตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับที่นี่เป็นแหล่งปลูกมะม่วงนะครับที่ขึ้นชื่อแล้วก็มีพื้นที่ปลูกมะม่วงเป็นพันไร่เลยครับก็นำมาแปรรูปเป็นสินค้าต่างๆติดตามกับคุณสรรสนีพลอยวิไลครับ
6: นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองผลสุกจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมาเพิ่มมูลค่าทำเป็นมะม่วงกวนสินค้าขายดีมีรสชาติหวานหอมที่เป็นเอกลักษณ์เน้นความหวานแบบธรรมชาติโดยวิสาหกิจชุมชนน่านออริจินัลฟาร์ม
7: เห็นมะม่วงที่เป็นผิวแบบนี้ไหมคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นมะม่วงที่เกรด A แต่ว่าเราสามารถนำมาเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรของในเกษตรกรที่ผู้ปลูกมะม่วงในตำบลเมืองจัน
6: ขั้นตอนเริ่มจากคัดแยกมะม่วงที่ผลสุกจัดโดยจะเป็นสายพันธุ์น้ำดอกไม้นำมาล้างทำความสะอาดปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วนำไปกวนค่ะซึ่งจะใช้ไฟอ่อนๆเพื่อเวลาไปอบจะได้แห้งเร็วค่ะ
8: ก็การกวนจะเห็นว่ากวนหลายชั่วโมงมากปกติประมาณกี่ชั่วโมงพี่ที่กวน
7: ประมาณ5ชั่วโมง
8: 5ชั่วโมงทำไมเราถึงต้องกวนนานขนาดนี้คะ
7: ให้น้ำที่อยู่ในมะม่วงอะค่ะลดหมายถึงว่างวดลงแห้งลงแล้วมันจะเป็นเนื้อเนียนๆนะคะแล้วเวลาเราเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอาไปอบมันก็จะมีเป็นเนื้อนิ่มๆได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านนะคะเพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตรให้กับเกษตรกรค่ะ
8: ก็คือแล้วก็มีสถานที่ในการแปรรูปที่แบบดูแบบได้มาตรฐาน
7: ใช
8: ่ก็คืออันนี้ขออย.หรือยังพี
7: ่ค่ะขอแล้ว
8: ขออย.แล้ว
6: เมื่อกวนแล้วจะตักใส่ถาดเกลี่ยให้สวยงามก่อนจะนำเข้าเตาอบอีกประมาณ2ชั่วโมงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะมะม่วงกวนจำหน่ายกล่องละ35บาท

0: หวานมากคุณพี
1: ่ทำมาจากเนื้อของมะม่วงน้ำดอกไม้ที่มีความสุกฉ่ำ มันจะหอมหอมน้ำดอกไม้ใช่ไหมคะไม่หวานมาก
0: ใช่ก็คือหวานพอดีพอดีนะคะเป็นหวานแบบธรรมชาติคุณผู้ชมแล้วก็ทำเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ด้วย
1: ค่ะเนื้อเนียนดีใช่ไหมคะ
0: เนียนนุ่มอร่อยคือไม่เหนียวนะคุณผู้ชมไม่เหนียวนะคะอย่างนี้ขายราคากล่องละเท่าไหร่คะ
1: อันนี้

0: 100กรัม35บาทค่ะ
1: ก็จะได้เป็นแบบนี้เลย
0: ใช่
1: จัดส่งทั่วประเทศนะคะคุณผู้ชมโทรมาตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้ได้นะคะอันนี้ก็เก็บไว้รับประทานได้นานเลย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าแห้งสนิทแล้ว
1: ค่ะแล้วเสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างมะม่วงกวนคะพี
0: ่มะม่วงกวนเพราะด้วยความหอมของน้ำดอกไม้นะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ก็คือมีแบบซื้อซ้ำค่ะซ้ำซื้อซ้ำมีซื้อซ้ำถือว่าซื้อไปแล้วเอาไปทานแล้วก็มีการสั่งซ้ำมาอีก
2: นอกจากมะม่วงกวนแล้วยังมีการแปรรูปทำเป็นมะม่วงหนึบราคาถุงละ59บาทค่ะถ้าสั่งซื้อ1กิโลกรัมราคา350บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะ
0: มะม่วงหนึบค่ะมะม่วงหนึบจะทำมาจากแก้วขมิ้นที่กำลังใกล้จะสุกหำๆแล้วก็หรือไม่งั้นก็เป็นโชคอนันต์
1: ค่ะ
0: รสชาติก็จะให้ชิมก่อนค่ะว่ารสชาติเป็นยังไง
1: มีอมเปรี้ยวนิดหวานอมเปรี้ยวอร่อยค่ะคุณผู้ชมหนึบ
0: ๆใช่ถ้าอยากแบบถ้าอันนี้หวานแล้วก็อันนี้
1: ก็ตัดรสชาติกัน
0: ตัดรสชาติกันอีกจะอีกมอง
1: เวลาจะสั่งก็สั่งทั้งกวนสั่งทั้งหนึบไปได้เลยนะคะ

0: ะม่วงเราดูแลยังไงบ้างคะ
1: ขั้นตอนดูแลการดูแลมะม่วงครับมันมีขั้นตอนแรกก็คือเรื่องการเตรียมพื้นที่เนาะครับเนาะเรื่องพื้นที่คือพื้นที่ต้องตัดให้เตียนให้โล่งให้สะอาดแล้วก็ตรวจคุณภาพของดินด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาดินไปตรวจตรวจดินแล้วว่าดินเรามีค่าอะไรมั่งค่า pH ค่าอะไรเท่าไหร่เท่าไหร่เราการเตรียมต้นของมันเนี่ยถ้าเราจะเตรียมทำเป็นผลไม้ส่งออกเนี่ยให้ได้คุณภาพเราจะต้องเตรียมต้นให้อย่างดีที่สุดก็คือตัดแต่งกิ่งครับตัดแต่งกิ่งให้โล่งให้โปร่งแล้วทีนี้พอตัดแต่งกิ่งเสร็จเราจะต้องฉีดยาฆ่าแมลงล้างต้นเขาเรียกล้างต้นเนาะให้สะอาดล้างทั้งเชื้อราล้างทั้งเชื้อโรค
0: ต้องบอกว่าตัวยานี่ไม่ใช่สารเคมีใช่มั้ยที่เอามาฉีด
1: ไม่ใช่สารเคมีครับเพราะเป็น
0: ช
1: ี
0: วพ
1: ัน ชีวพันครับเป็นชีวพันชีวภาพเราจะทำส่วนหนึ่งก็ทำหมักเองทำเองนะครับ
2: การดูแลมะม่วงจะดูแลตั้งแต่เริ่มแทงยอดค่ะโดยจะดูแลให้ใบนั้นเขียวสดและก็ดูแลเรื่องของเพี้ยส่วนผลต้องห่อเพื่อให้ผิวสวยป้องกันแมลงวันท้องค่ะที่ตำบลเมืองจังจะมีมะม่วงเขียวเสวยที่มีจุดเด่นคือเนื้อแห้งมีความกรอบหวานมันค่ะ
0: นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวพี่เยี่ยมของเราจะผ่าให้ชิมสดๆกันเลยนะคะเพิ่งเก็บมาจากต้นเมื่อกี้นี้พันเขียวเสวยนะคะต้องบอกว่าเขียวเสวยที่นี่เขาขึ้นชื่อแล้วก็ได้รับรางวัลระดับโลกเลยเหรอคะที่1เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมาชิมกันนะคะทำไมของเราถึงแบบได้รับรางวัลคะมีจุดเด่นยังไงคะเขียวเสวยของเรา
1: เขียวเสวยบ้านเราก็คือเรื่องของเราไม่ได้ให้น้ำนะครับเป็นผลไม้ที่แบบได้จากธรรมชาตินะครับได้จากธรรมชาติก็คือปล่อยตามฤดูกาลถ้าฝนตกก็ได้น้ำฝนถ้าฝนไม่ตกก็ไม่มีฝนไม่มีน้ำครับแล้วเนื้อมันจะแห้งครับเนื้อแห้ง
0: นี่ดู
1: มันจะหวาน
0: แห้งๆเลยนะคะเนี่ย
1: มันจะหวานมันแล้วก็กรอบค่ะรสจะไม่จืดอันนี้ความแก่ของมันประมาณ 85% แล้ว
0: เอาใจคนที่ชอบกินมะม่วงมันนะคะโอ้ นี่เขียวเสวยที่เขาว่าอร่อยที่สุด
1: ครับผมเนื้อในมันจะออกสีเหลืองครับแล้วก็กินแล้วมันจะกรอบ
0: มันกรอบแล้วมันแล้วมีความหวานนิดๆด้วย
1: ครับผม
0: อร่อยอ่ะ
1: ครับผม
0: ยิ่งถ้า
1: ไม่เหนียวครับเนื้อจะกรอบมาก
0: ยิ่งถ้าออกเหลืองๆหน่อยๆก็ดีมากเลย
1: สุดยอดครับผมถ้าเหลืองแสดงว่าแก่จัดแล้วครับ
0: อ
1: ันนี้แก่จัดแล้ว
2: มะม่วงที่ปลูกมีทั้งหมด6สายพันธุ์มีพันธุ์เขียวเสวยเขียวกิมหงน้ำดอกไม้เบอร์4น้ำดอกไม้

0: พิมเซนมันซึ่งจะส่งออกต่างประเทศมีทั้งประเทศญี่ปุ่นและเวียดนามค่ะ
1: ถ้าอย่างผลสดตรงนี้เราส่งขายที่ไหนบ้างคะคุณลุง
2: ครับมะม่วงเขียวสวยเนี่ยเป็นมะม่วงกินมะม่วงแก่อย่างเดียวนะครับส่งญี่ปุ่นถ้าส่งออกต่างประเทศก็ญี่ปุ่นเวียดนามครับอันนี้มะม่วงโชคอนันต์ครับกินตั้งแต่อ่อนถึงแก่ถึงสุกครับอันดับแรกมะม่วงอ่อนก็คือส่งที่เป็นมะม่วงน้ำปลาหวานครับทำน้ำปลาหวาน
1: ค่ะมีความเปรี้ยวหน่อยๆ
2: มีความเปรี้ยวหน่อย
1: ๆ
2: ถ้าแปรรูปได้นะครับแปรรูปเป็นมะม่วงหนึบได
1: ้
2: เป็นมะม่วงจิ๊ดจ๊าดได
1: ้
2: คร
1: ับ
2: มะม่วงแก้วขมิ้นอันนี้ก็ทำได้หลายอย่างเหมือนกันแปรรูปก็ได้ส่งออกก็ได้นะครับเนี่ยถ้าว่าลูกเล็กอันนี้เราก็คัดออกที่มันตกเกล็ดเราก็ไปแปรรูปนะครับ
1: คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะสั่งซื้อมะม่วงนะคะไปชิมว่ามะม่วงเมืองน่านเนี่ยเป็นยังไงนะคุณผู้ชมก็โทรมาได้ตามเบอร์ที่รายการขึ้นให้วันนี้เราขายกี่สายพันธุ์คะคุณลุงที่จัดส่ง
2: 3สายพันธุ์ครับ
1: มีพันธุ์อะไรบ้างคะ
2: มีโชคอนันต์สุขครับ
1: ค่ะ
2: แก้วขมิ้น
1: ค่ะครับ
2: เขียวเสวยครับ
1: ก็คือตรงนี้ต้องบอกว่ารสชาติคือขึ้นชื่อมากโดยเฉพาะเขียวเสวยของที่นี่นะคะ
2: ครับ
1: ราคายังไงคะคุณลุง
2: ราคาโชคอนันต์ตอนนี้300ครับ
1: ค่ะ
2: เขียวเสวย200ครับ
1: แล้วก็แก้วขมิ้นก็200เหมือนกันนะคะก็ส่วนค่าส่งคุณผู้ชมก็จ่ายตามน้ำหนักนะคะ
0: ปัจจุบันกลุ่มแป้งใหญ่มะม่วงตำบลเมืองจังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีพื้นที่ปลูก 1,200 ไร่ค่ะผลผลิตแต่ละปีเฉลี่ย 3,000 ตันสร้างรายได้กว่า30ล้านบาทต่อปี
3: ใครอยากอุดหนุนก็สามารถโทรศัพท์ไปสั่งซื้อกันได้ภายในเดือนมิถุนายนนะครับเพราะว่าจะเป็นสินค้าตามฤดูกาลเดี๋ยวก็จะหมดหน้าของมะม่วงแล้วครับปิดท้ายกันด้วยสีสันนางรำ7ตำบลนุ่งผ้าไหมผ้าขาวม้ามาฟ้อนรำร่วมงานบุญบั้งไฟยางศรีสุราษฎร์นะครับเป็นการสืบสานตำนานขอฝนพญาแถนหน้าที่ว่าการอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น. วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้ำซาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำซาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: ตอนนี้ออกเดินทางสู่จังหวัดนครนายกพบกับนักวิ่งเจ้าถิ่นพี่แบงค์พันตรีพิเศษเมฆเสือและเป่าปากรันนิ่งทีมสองนักวิ่งที่จะพาพี่พลีและน้องซีออกไปสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดร่มรื่นเริ่มต้นกันที่สุดสันเขื่อนขุนด่านปราการชนแลนด์มาร์คสำคัญของนครนายกก่อนจะมาปิดท้ายกันที่หน้าเขื่อนขุนด่านปราการชนเราจะได้เห็นทั้งวิวและสัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติรวมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
2: รู้ไหมครับว่าการดูนกเพียงไม่กี่นาทีก็ทำให้เรามีความสุขขึ้นได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจใครมีภาพนกสุดประทับใจอย่าเก็บไว้ดูคนเดียวส่งมาฮิวใจพวกเราได้ในโครงการไทย PBS ชีวิตติดปีกโฟโต้คอนเทสต์ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ผู้ชนะจะได้เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรอีกทั้งผลงานจะได้รับการเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางกับไทย PBS ไทย PBS ชีวิตติดปีก
3: ต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: คนกรุงเทพนี่มันยังไงครับ
1: ฝนตากันน้ำแต่ไม่กันแดดจ้า

0: ตาโชดนะตาโชดบอกจะมารับก็ไม่มาปล่อยให้เดินอยู่ได้ร้อนจะตายอยู่แล้วเนี่ย
1: น้ำผึ้งมาส่งแล้วจ้า
2: อ๋อจ้า
1: เดี๋ยวฉันไปส่งของให้ตาแป๊กกันนะ
2: อ๋อได้ได้ได้ขอบใจนะจ้าโทษนะคะอันนี้ใช้มะนาวอะไรเหรอคะ
3: มะนาวอีมันจ้ะ
0: ไม่ได้ใช้มะนาวแป้นลำไยเหรอคะ
3: ก็มะนาวอีมันน่ะมันปลูกอยู่ที่ท่ายางนี้ฉันก็เลยต้องสั่งใกล้ๆสะดวกดี
0: แล้วที่บอกว่าเป็นน้ำผึ้งแท้ 100% นี่โฆษณาเกินจริงหรือเปล่าคะ
3: น้ำผึ้งอ่ะจะกี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันแท้มันก็แท้ค่ะคุณ
0: น้ำผึ้งชนโรงแล้วทำไมต้องเป็นน้ำผึ้งชนโรงด้วยอะคะมันใช่ชนโรงจริงหรือเปล่าน
3: ี่คุณจะซื้อหรือเปล่าคะ
0: ซื้อค่ะแต่ว่าแค่อยากรู้ข้อมูลนิดหน่อยอะค่ะ
3: ถ้าซื้อก็ไปต่อแถวโน้น
0: โ
3: หเออนี่ถ้าอยากรู้ว่าแท้ไม่แท้ก็ถามคนส่งนี
0: ่น้ำผึ้งชนโรง
4: เกสรดอกไม
0: ้ 100%
3: พอทิวพอทิวทำไมล็อตหลังๆเนี่ยน้ำผึ้งมันเปิดยากจังเลยอะพี่เปิดไม่ได้มาหลายตัวแล้วแรงแข็งพี่ก็ไม่ค่อยจะมีแล้วลูกค้าเยอะ
1: มา
3: ให้หน่อยลูก
1: ฉันเปิดให้
3: ได้ไหม
1: โหล็อตนี้เปิดยากจริงอ่ะพี่เอ
3: ๋เอ้า
5: อุ้ยอุ้ย
0: โปรลิส
5: เจี๊ยบ
0: เจี๊ยบเจออะไรอย่ามาเนียนเลยนะนี่นายทำกระเป๋าฉันเปื้อนจะรับผิดชอบยังไงคะ
5: คุณไม่ใช่เจี๊ยบเหรอผมนึกว่าคุณ
0: มันเปื้อนเยอะมากขนาดนี้ทำยังไงล่ะทีเนี้ยมันแพงมากเลยนายรู้ไหมแล้วมันเปื้อนเยอะขนาดนี้นายจะรับผิดชอบยังไง
5: เดี๋ยวผมกลับไปดูให้แล้วกันเดี๋ยวผมขนของก่อน
0: เดี๋ยวสิน
3: ี
0: ่คะ
3: จะซื้อไม่ใช่หรอชิมเลยชิมเลยจ้ะ
0: ชิม
3: อื้อชิมเลยจ้ะอร่อยใช่มั้ยล่ะนี่แหละน้ำผึ้งชนโรงผสมมะนาวของแท้ 100% เลยค่ะ
0: สดชื่นอร่อยมากเลยค่ะ
3: 70บาทจ้ะ
0: แก้วแค่นี้นะคะ70บาท
3: เอ้า
0: แพงจัง
3: คุณนี่มันน้ำผึ้งชนโรงของแท้นะคะขวดนึงไม่ใช่ถูกๆจะให้มาขายขาดทุนได้ยังไงล่ะอย่าบอกนะว่าจะกินแล้วไม่จ่าย

0: โอ้ยพวกเรามาดูแล้วเนี่ยคนหน้าตาดีเนี่ยทำไมขี้โกงอย่างเงี้ยเนี่ยซื้อของ
1: แล้วไม่จ่ายสแกนได้ไหมคะสแกนจ่ายค่ะเปิด QR code เลยค่ะ
0: นี่จ้ะรับเงินสดเท่านั้น
1: งั้นตู้ ATM มีไหมคะ
0: โน่นจ้ะตู้ ATM
1: รอแป๊บนึงนะคะ
0: แปลกเนาะเช็ดให้สะอาดละ

0: คือเงิน
1: อย่าบอกนะว่าจะโกงกันนะจะโกงกันหรอคะคุณ
0: ไม่ได้จะโกงค่ะแต่ว่าหนูติดไว้ก่อนได้ไหมคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่าย
1: ก็ได้จ้ะแต่ฉันขอยึดกระเป๋านี้นะ
0: เฮ้ยแต่กระเป๋าใบนี้มันราคาหลักหมื่นเลยนะคะมันเทียบไม่ได้กับน้ำมะนาวแก้วนี้เลยอ่ะ
2: นี่ผมทำความสะอาดให้แล
0: ้วนี่คุณมายุ่งกับวาลิสลูกรักฉันเหรอคุณรู้หรือเปล่าว่าวิธีทำที่ถูกต้องอ่ะมันคืออะไรคุณทำความสะอาดยังไงเนี่ยนี่มันเป็นมูลค่าระดับจิตใจแล้วก็ระดับสากลเลยนะ
2: นี่คุณถ้าคุณค่าในความหมายของคุณมันหมายถึงราคาแพงนะน้ำผึ้งชนโรงของผมแพงกว่าเยอะเพราะมันใช้ทั้งแรงงานและชีวิตของคนและผึ้งกว่าจะได้น้ำผึ้งแต่ละขวดมานี่แล้วกระเป๋าคุณมันก็กินไม่ได้ด้วย
0: นายจะบ้าเหรอใครจะกินกระเป๋าป่าเถื่อน
2: เอาเหอะผมไม่มีเวลามาต่อล้อต่อเถียงคุณหรอก
0: แล้วจะเอายังไงกระเป๋าฉันล่ะ
2: ผมก็ทำความสะอาดให้แล้วไงเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแล้วไง
0: นายทำความสะอาดอะไร
2: โอ้นี่มันก็สะอาดเหมือนกันไหมล่ะเนี่ย
0: มันไม่เหมือนกันแล้วทั้งหมดคือทำไง
1: จ่ายค่าน้ำมะนาวมาก่อนจ้ะแล้วฉันจะคืนกระเป๋าให
0: ้พรุ่งนี้ได้ไหมคะ
2: งั้นเดี๋ยวฉันจ่ายค่าน้ำมะนาวให้แล้วกันนะจ๊ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันเน
1: า
2: ะ
1: พ่อทิวสมัยเนี้ยคนหน้าตาดีเป็นโจรกันตั้งเยอะตั้งแยะนะพ่อทิวอย่าไปตกเป็นเหยื่อพวกมิจฉาชีพอย่างนี้นะ
2: จ้ะ
1: ไว้ใจได้ที่ไหนก็ไม่รู
2: ้งั้นเดี๋ยวฉันรีบไปก่อนนะ
1: อ๋อ
2: พอดีต้องไปรับหลานตาโชดหน้าตลาด
0: ฉันเนี่ยแหละหลานตาโชด

0: อะไร
1: ทำไมนายไม่บอกฉันฮะว่านายคือทิวเขาในหลังเขาเด็กซ้ำชั้นคนนั้นอ่ะ
0: ก็เธอบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าเธอไม่ใช่เจี๊ยบ
1: เอ้าก็ตอนนี้ฉันคือเจนนี่ JENNIE ค่ะ
0: อ๋อเหรอ
1: ทำไมอ่ะถ้าฉันบอกว่าฉันชื่อเจี๊ยบแล้วนายก็จะรับฉันขึ้นรถโดยที่ไม่ได้ดูอะไรเลยจริงหรออ
0: ืมใช่ทำไมอ่ะ
1: สมแล้วนะที่เป็นนายหลังเขาคนดีเหมือนเดิมนี่นายถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันไม่ต้องยืนยันตัวตนที่ร้านเมื่อกี้เลยเหรอต้องเอาบัตรประชาชนโชว์เขาเลยเป้าว่าฉันคือใครหรือว่าฉันต้องนั่งเขียนไมล์แมปว่าครอบครัวฉันเป็นยังไงแล้วฉันเป็นหลานตาโชจริงหรือเปล่าน
0: ี่เขายอมปล่อยเธอมาเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าน้ำไม่ต่างหาก
1: แต่ว่านายอ่ะใจดีเกินไปนายเป็นคนใจดีเนี่ยไม่ดีหรอกนะระวังโดนหลอกนะรู้ปะหรือว่านายโดนหลอกไปแล้วใช่ไหมอะไรหน้าฉันมีอะไรนายนี่คันนี้เหรอร้อนมากเลยเนาะโอ๊ยโอ๊ยทำไมหน้าฉันมันหยาขนาดนี้เนี่ยโอ๊ยเฮ้ยนี่ทำอะไรเนี่ยออกมาเลยนายจะเอากระเป๋าฉันไว้ข้างหลังรถเนี่ยนะแล้ววาลิสของฉันมันก็ต้องตากแดดไม่ได้นะ
0: แล้วเธอจะเอายังไงข้างหน้ามันนั่งแค่คนเดียว

ฉันก็พอรู้อยู่บ้างนะว่าเธอไม่เหมือนใครโฉบเฉี่ยวเนี้ยบสุดหรูแล้วเธอจะหาว่าฉันบ้านนอกหรือว่าหลังเขายังไงก็ได้นะ

0: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคะมาตีมันก็หน่อยเย่เย่
1: เ
0: ติมน้ำมันหน่อยเร็วเติมน้ำมันหน่อย
2: กินน้ำหน่อยกินน้ำหน่อย
0: กินน้ำหน่อย
2: ก
0: ิน
2: น
0: ้
2: ำหน
0: ่
2: อย
0: นี
1: ่โอเค
0: นี่คุณแม่ก็เป็นแผลนิดนึงนะนี่แม่คุณนี่เป็นแผลนิดนึง

0: ันนี้ไหเกลือค่ะ
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้ไหปลา
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้หน่อไม้ดองค่ะ
1: นี
0: ่อันนั้นไหพริก
1: อันนี้อะไร
0: เอ๊อันนี้ไหอะไรนะแม่จำไม่ได้เลยอันนี้ไหเจี๊ยบแม่จะจับเจี๊ยบดองแล้วแม่จะจับเจี๊ยบดองแล้วเจี๊ยบโดนดองแน่แล้วใช่ไหมคะแกล้งแม่เหรอแกล้งแม่ใช่ไหมแกล้งแม่ใช่ไหมพรุ่งนี้เขาจะแกล้งอีกใช่ไหมใช่ไหมงั้นต้องโดนกอดนะจำเลยลูก

0: ยกของลงมาให้มาตีฉันอีก
1: เราน่าจะลากบนหินแบบนี้ไม่ได้นะมันพังคนอะไรใช้ของไม่ระวังเลย
0: ของใช้ซื้อมาก็ต้องใช้ให้คุ้มดิน
1: ี่นายไม่รู้อะไรเลยเหรอของใช้เขาก็มีหัวใจจะใช้เขาเราก็ต้องทนุถนอมดูแลเขาไม่ใช่สักแต่ว่าใช
0: ้สนใจแต่ของใช้ไม่จักสนใจคนบ้าง
1: อะไรนะ
0: เปล่าไม่มีอะไรตาโชอยู่ไหนแล้วเนี่ยไอ้เท่าตาโชดตาโชดยายเจี๊ยบมาถึงแล้วนะ
1: เจนนี่เจนนี่อ่ะ
0: แกน่าจะงีบอยู่ข้างบนอ่ะลองขึ้นไปดูดิลูกในไส้ไงเนี่ย
1: ก็ลูกฉันเจ็บไหมลูกที่โดนถีบเมื่อกี้แม่ขอโทษไปลูกทีละขั้นกับแม่ไปทีละขั้น
0: ไหวไหมเนี่ย
1: สบายมาก
0: ไหวไหมนะ

0: ยายเจี๊ยบเรา
1: แม่ต้องไปถึงแม่แม่อยู่ไหนแม่แม่อยู่ไหนอะต้องไปถึงแม่นะ
2: เจี๊ยบตาโชดตามหาขึ้นไปบนเฮือนเถอะ
1: ไม่เอาอ่ะหนูจะอยู่กับแม
2: ่แม่บอกว่านาจาตายแล้วแต่ว่าขวัญของนาจาขึ้นไปอยู่กับแถนบนฟ้าแล้วแต่อีก 6-7 วันพ่อครูบอกว่าจะเชิญขวัญหัวของนาจามาอยู่ที่กระล้อห้องบนเรือนเจี๊ยบขึ้นไปรอนาจาที่เรือนเถอะไปไปกับพี
1: ่ไม่เอาอ่ะหนูไม่อยากให้แม่อยู่ที่กระล้อห้องเมื่อเช้าแม่ยังน้ำใหม่เกลืออยู่เลยหนูคิดถึงแม่

0: จ้องของไหว้ไปโดนก็จืดหมดสิเนี่ยเดี๋ยวผีก็กินไม่อร่อยหรอกนี่เธอหิวขนาดนั้นเลยเหรออะ
1: จะบ้าเหรอนี่เขาเรียกว่าคนมีมารยาทฉันมาทักทายบรรพบุรุษอย่า
0: เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยู่ตั้งนานจำกระล้อของได
1: ้แน่นอนอยู่แล้วฉันมันเป็นไอเด็กหน้าห้องอยู่แล้วฉันจำได้ว่าบ้านทุกหลังของคนส่งเนี่ยจะต้องมีกระล้อห้องเอาไว้ให้ผีเรือนผีบรรพบุรุษได้อยู่อาศัยไม่เหมือนใครบางคนที่เอาแต่อยู่หลังเขาไม่อัปเดต iOS จนไม่รู้ว่าอะไรควรให้ค่าอย่างเช่นวาลิสลูกหลักของฉัน
0: ถ้าโชว์ไม่ได้แอบมางี้แพ้สงสัยแกไปนายยังไม่กลับอ่ะหรือว่า
1: หรือว่าอะไรตาฉันเป็นอะไรหรือเปล่า
0: หรือว่าแกไม่อยากกลับมาเจอหลานตัวเองหรือเปล่า
1: ไม่จริงอ่ะฉันเป็นหลานรักคนเดียวของตาโชติค่ะแล้วต่อให้ฉันไม่ได้มาเยี่ยมตาบ่อยๆนะฉันก็รู้ว่าตารักแล้วก็คิดถึงฉันมาก
0: ก็คงงั้นแหละมั้งเออปกติแกก็กลับเร็วนะทำไมวันนี้แกกลับเย็นก็ไม่รู้อ่ะ
1: นี
0: ่นี่คนกรุงเทพดูแบบนี้ทุกคนมั้ยเนี่ยมันหมดหน้าที่ฉันแล้วฉันกลับแล้วนะกระเป๋าเธอไว้ตรงนู้นน่ะ
1: อ
0: ๋
1: อฮะ
0: อยู่คนเดียวได้ไหมเนี่ย
1: อือ

ี่ทางนี้อ้าวให้เท่าเตรียมข้าวมาให้แล้วเนี่ยไหนดูสิมีอะไรกินบ้างโอ้โหนี่มันน้ำพริกมะแขนเนี่ยกับผักสดๆฉันไปตักข้าวก่อน

0: เธอกินก่อนเลย
1: อืม
0: เอ้าไม่กินอ่ะ
1: คือฉันไม่กินเผ็ดอ่ะ
0: งั้นกินแค่ผักป่ะล่ะเนี่ยผักสดอ้าวเธอจะทำอะไรอ่ะจุดเป็นมั้ยน่ะนี่ใช้ไม้เกี้ยสิเนี่ยนั่นเป็นไม้เสียบไก่
1: โอ้ย
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: โอ้ย
1: โอ้ย
0: คนกรุงเทพนี่มันยังไงนะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างฮะ
1: ทำไมไม่บอกเนี่ยว่ามี
0: วางกับทิ่มตายอยู่แล้วไม่รู้จักตูเลยเนี่ย
1: ก็ฉันอยู่คอนโดนี่ฉันใช้แต่เตาไฟฟ้า
0: เหรอนี่อย่างน้อยก็น่าจะเจียวไข่เป็นป่ะ
1: ฉันเจียวไข่เป็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่านายยืนตรงนั้นอยู่แล้วนายก็ทำไปดี
0: เอ๊ะมาทำมาน
1: ี่จะทำเมนูง่ายมากขนาดนี้เลยเหรอฉันมาตั้งไกลนะ
0: เดี๋ยวรอชิมฝีมือฉันอ

0: ไหนว่าน้ำพริกมะแขนอร่อยไง
1: ไม่กินน้ำพริกก่อน
2: มันก็ต้องกินไข่เจียวร้อนๆถึงจะอร่อยกว่าเดิมสิ
0: จะบอกว่าไข่เจียวฝีมือตัวเองอร่อยว่างั้นเถอะ
3: ไข่เจียวธรรมดาธรรมดาแต่ไม่อมน้ำมันรสชาติเค็มนิดๆแบบที่เราชอบข้างนอกกรอบหน่อยๆกินกับข้าวสวยร้อนๆคือดีมากไม่น่าเชื่อหรือเป็นเพราะว่าไข่สด
4: อร่อยแล้วสิติดใจฝีมือฉันแล้วใช่ไหมฮะ
0: เป็นเพราะฉันหิวต่างหากกินอะไรมันก็อร่อยขนาดแหละ
4: โอ้โหทำไมต้องปล่อยตัวเองหิวเลยเนี่ยเมื่อกี้อยู่ตลาดก็ไม่รู้จักหาอะไรรองท้อง
0: ก็ที่ตลาดมีสแกนจ่ายที่ไหนล่ะ
4: แม่ค้าเขาไม่ได้มีสมาร์ทโฟนทุกคนซะที่ไหนล่ะวันหลังก็รู้จักพกเงินสดหน่อยสิ
0: ก็ฉันยุ่งเตรียมของอยู่ไม่มีเวลากดเงินสดหรอกนะ
4: เป็นอย่างนี้ทุกทีแหละ
0: หมายความว่าไง
5: อืม

0: ตาชด
1: เจ้าจี๊ครับคิดถึงเจ้าเจี๊ยบเหมือนกัน
2: ไอ้เท่ามาแล้วหาเต่าแล้วเลย
3: อย่าเพิ่งไปทิวกินแรงน้ำกันก่อนไปเข้าบ้านไป
4: ตาเจี๊ยบ
2: สลังการขาวนี่ไอ้เท่าได้มาจากไหนล่ะครับ
4: ไปเรือนเอ็มเท่าหนอมมาไปช่วยนางเลือกแก่นมะอึกไปให้ทางหน่วยอนุรักษ์

0: ้านเต็มเท่าก็เลยแบนมาเฮ้า
1: อ
0: นี่นะอยู่บ้านเนี่ยนะไม่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองปลูกกินกันทั่วนะไร่ทั่วนานี่แหละ
1: ไม่มีสารเคมีด้วย
0: นี่นะตาจะบอกให้นะสมัยตาหนุ่มๆ นะโอ้โหนี่แถวนี้นะเขารู้จักตากันหมดแหละ
2: ตาก้านขาวยังไงอะคืออันไหนเหรอนี่มันมีแต่ก้านเขียว
0: นี่เหรอสล่างก้านขาวโอ้ยไปอยู่กรุงเทพมากกว่าลืมแม้ภาษาบ้านเฮา
1: โอ้ไม่ใช่แค่ลืมภาษานะครับทอดสายดังไฟทำอะไรไม่เป็นสักอย่าง
0: สายนี่สูเอ็ดแมนยะ
1: จัดยะ
0: ลำบากสูมากเหมิงคือตะก่อนบ่มีพิษ
3: เนี่ยจีจีจะไปบ้านฉันไหมหรือว่าจะไปเที่ยวโรบินสันกันดีเดี๋ยวไปเที่ยวหรือกันนะไปกันเถอะ
4: เจี๊ยบมากินข้าวก่อนแล้วค่อยเล่น
3: ไม่เอาอ่ะจะเล่นก่อนแล้วค่อยกินข้าวไปกินขนมเป็นดีกว่าไปสิมาเดี๋ยวเราจะทำขนมให้นะ

0: กับข้าหมดแล้วเหรอหิวด้วยอ่ะแม่อยู่ไหนหรอ
1: ก็เรียกให้กินตั้งนานแล้วมัวแต่เล่นอยู่นี่น่ะ
0: โอ้ยหน้าจืดอยากแกล้งฉันหรออยากให้ฉันอดข้าวตาหรือไงฉันฟ้องแม่แน่

0: นายทิวเขาก็คือไอ้หลังเขาไอ้เด็กหน้าจืดคนนั้นน่ะนะ
1: คิดถึงพ่อทิวเขากิ๊กเก่าแล้วสิ
0: ป่าพูดอย่างนั้นได้ไงหนูเสียหายนะกิ๊กเกิร์กอะไรกันนายทิวเขานั่นน่ะตอนเด็กๆเป็นลูกกระจอกหนูตั้งหากโหทีวันนี้นะทำเป็นห้าวคอยดูนะอย่าให้เจอนะจะเล่นให้หงอเลย
2: เองนี่มันก็พูดไปเรื่อยนะพ่อทิวเขาเนี่ยเขาเกรงอกจะตายไปนี่ความหวังหมู่บ้านเลยนะ
0: ตาในหลังเขาเนี่ยนะไอเด็กซ้ำชั้นอ่านหนังสือไม่แตกคนนั้นนะที่จะมาเป็นความหวังหมู่บ้านโอ้ยหมู่บ้านควันหลงในล่มจมเละเทะแน่นอน
2: โอ้ยถ้ามันจะล่มจมมันล่มไปนานแล้วคิดว่าแต่เองกลางพุ้งเป็นใช่ไหม
0: เป็นสิจ้าตาสบายมาก
2: อ่ะงั้นก็รีบกลางรีบนอนนะเอาละ
0: ฝันดีนะ
2: เออฝันดีฝันดี

0: เอาเจ้าเจี๊ยบไปอาบน้ำไปเดี๋ยวตากางให้เร็ว
1: ถ้าตาอยากกางให้หนูก็ไม่ขัดใจค่ะแต่ว่าต่อไปเนี่ยตาต้องเรียกหนูว่าเจนนี่นะเพราะว่าหนูเปลี่ยนชื่อแล้วไปแหละ
2: ชอบบอกประการเป็นโถ่

0: ื่อเจนนี่ตา
1: เออแล้วทำไมกลับขึ้นมาเร็วจังล่ะ
0: ก็หนูอาบน้ำแล้วอ่ะ
1: มีอะไรหรือเปล่าน
0: อนแล้วนะ
1: เออฝันดีฝันดี
2: Hmm.

เต้ยเอาเฮ้ยนี่เองก็มาต้อนรับเจ้าเจี๊ยบเขาเหมือนกันเหรอฮะ

0: เห็นนั่นไหมคะนั่นไงดาวลูกเจี๊ยบ
1: แม่ไม่ใช่ซะหน่อยนะมันดาวลูกไก่นะคะ
0: ลูกไก่ตัวเล็กอ่ะเขาก็เรียกลูกเจี๊ยบนั่นแหละนี่ถ้าเกิดว่ายายเจี๊ยบของแม่ไปอยู่กรุงเทพเนี่ยมองไม่เห็นดาวลูกเจี๊ยบนะ
1: แล้วทำไมแม่ต้องเห็นดาวลูกเจี๊ยบด้วยล่ะคะ
0: ก็เพราะเวลาแม่มองดาวลูกเจี๊ยบเนี่ยมันเหมือนแม่ได้เห็นยายลูกเจี๊ยบของแม่ไงแค่แม่ได้มองยายลูกเจี๊ยบแม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วนะคะ
1: แต่สำหรับหนูอ่ะหนูจะต้องมีของเล่นมีตุ๊กตาบาร์บี้มีเกมหนูจะมีความสุขอ่ะ
2: งั้นเจ๊ต้องกลับไปอยู่กับพ่อที่กรุงเทพแล้วล่ะ
1: แล้วพ่อจะซื้อตุ๊กตาบาร์บี้ให้หนูไหม
2: เอาไป2 ตัวเลยโอเคไหม2 ตัวนะ

เรามารู้จักสหกรณ์ออมทรัพย์ควันหลงกันมันช่วยอะไรมันช่วยพึ่งพาตนเองแล้วนอกจากนี้นะมันยังเจ้าเจี๊ยบ

แย่แล้วหน้าสดมีคนเห็นหน้าสดเจนนี่แล้วโอ๊ยเจนนี่ชีวิตเธอล่มสลายแล้ว

0: โอ้ยคนเข้ามากันเยอะแยะทำไมไม่รู้จักไปทักทายคนกรุงเทพนี่มันยังไงกันเนาะ
1: คนควันหลงนี่แหละยังไงกันแน่คะไม่เคยเห็นคนกรุงเทพหรอมากันเต็มใต้ถุนบ้านเลย
0: นี่เอ็งทำยังกับว่าพวกเขาเนี่ยมาเพื่อมาดูเองอย่างนั้นแหละเจ้าเจี๊ยบ
1: ตาอาจจะเห็นหนูบ่อยนะคะเลยไม่เห็นความสวยของหนูแต่ความจริงแล้วอ่ะหนูฮอตแล้วก็ป๊อปมากเลยนะตา
0: แหมไอ้คนสมัยนี้อ่ะนะมีแค่กล้องมือถือก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นดาราไปซะหมดที่เขามาเนี่ยเขามาหาตาเว้ยตาโชดของเองเนี่ย
1: เขามาหาตาทำไมตาเป็นไอดอลเหรอ
0: ไม่แต่ตาเนี่ยเป็นประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ประธานกองทุนเงินกู้แล้วก็ประธานกลุ่มธนาคารสัจจของหมู่บ้านควันหลงไงล่ะ
1: ก็คือชาวบ้านกู้เงินกับตาแล้วตาเอาเงินจากไหนให้ชาวบ้านกู้อย่าบอกนะคะว่าตาเอาเงินที่หนูให้เอาไปให้ชาวบ้านกู้อ่ะโหตาหนูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเงินก้อนนั้นอ่ะหนูตั้งใจเอาให้ตามาซื้อความสุขความสบายให้ตาไปปลูกบ้านดีๆอยู่อ่ะตาจะซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นหรือว่าจะออกรถคันใหม่จะซื้อเครื่องดูดฝุ่นเครื่องล้างจานอะไรก็ได้อ่ะที่ทำให้ชีวิตตาสบายขึ้นน่ะหรือถ้าตาไม่รู้จะซื้ออะไรนะคะทำไมตาไม่ซื้อประกันชีวิตทำไมเรื่องแค่นี้ตาคิดไม่ได้อ่ะ
0: นี่มันจะมากไปแล้วนะเจ้าเจี๊ยบความตุกของตากับความสงเองมันจะเหมือนกันได้ยังไง
1: หนูไม่รู้หนูไม่อยากฟังแล้วตาออกไปจากบ้านตาเดี๋ยวนี้เลย
0: ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะ

มันมัวทำอะไรอยู่ในเจ้าเจี๊ยบนี่ป่านี้ยังไม่ลงมาอีกไอ้เจี๊ยบเอ็งจะโกรธตาจนไม่พูดไม่จามันก็เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ตาทำไม่ได้หรอกเว้ยอย่างน้อยเนี่ยเองก็ต้องดูแลตัวเองจะได้มีแรงมาเถียงกับตาลงมากินข้าวก่อนเถอะเจ้าเจี๊ยบเอ้ย

0: แทนที่จะมานั่งอยู่บ้านเฉยๆเองจะไม่ลองไปช่วยงานในสวนของใครที่ไหนสักคนหรอกเดี๋ยวตาจะลองไปถามเอ็มเท่าให้เอาไหม
1: ไม่เอาอ่ะงานใช้แรงงานตากแดดหนูทำไม่ไหวหรอกตาหน้าหนูทำมาแพงด้วยนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยหนูไม่ได้นั่งเฉยๆนะตาหนูกำลังใคร่ครวญอยู่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยหนูผิดพลาดอะไรไปบ้างอะ
0: เออนั่นแหละเองก็ใคร่ครวญไปด้วยถ้าอย่างนั้นเองก็ลงมาทำงานสหกรณ์ไหมล่ะไม่ร้อนด้วยไม่ต้องตากแดดแล้วที่สำคัญนะเองเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ของเองไปช่วยคนในหมู่บ้านเพราะว่างานสหกรณ์เนี่ยนะมันช่วยให้คนในหมู่บ้านควันหลงไม่ต้องไปกู้ยืมใครที่ไหนก็กู้เอาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหมู่บ้านเรานี่แหละแล้วก็ไม่ต้องเอาที่มาค้ำให้เสียนาเสียไร่ได้พึ่งพาตนเองส่วนเองก็แค่ใช้ความรู้มาจัดการบัญชีให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยงานมันก็รื่นขึ้นดูเลย
1: ไม่ต้องพึ่งใครแต่พึ่งตาเต็มๆเลยเนี่ยก็ตาให้คนมายืมเงินแล้วไปจ่ายค่าสหกรณ
0: ์ก็คนเขาไม่มีนี่นะ
1: แล้วก็เอาเงินที่ยืมไปสมัครสมาชิกสหกรณ์เนี่ยนะ
0: ก็เขาเห็นประโยชน์จากสหกรณ์ไง
1: ตาเงินมันวนจากกระเป๋าตามาสู่สหกรณ์แล้วไปสู่ชาวบ้านคนที่เขายืมตาคืนตาสักคนหรือยัง
0: เดี๋ยวเขามีเขาก็มาคืนเองแหละ
1: ไม่เอาอ่ะหนูไม่เห็นด้วยเลยนะที่ตาเอาเงินที่หนูให้อ่ะมาให้ชาวบ้านกู้แล้วทำสหกรณ์อะไรเนี่ยและไอ้บัญชีมั่วๆที่ตาทำอ่ะหนูทำต่อไม่ไหวหรอกตาไปสะสางบัญชีที่ให้ชาวบ้านยืมมาโปะสหกรณ์ให้หมดก่อนเถอะ
0: แต่ตาไม่ได้ให้เองทำฟรีซะหน่อยตามีค่าจ้างเองด้วยนะ
1: เท่าไหร่คะ
0: 250บาทที่พักอาหารฟรีน้ำฟรีไฟฟรี
1: โอ้โหเยอะมากเลยตา
0: เพราะว่าที่นี่ค่าใช้

0: จ่ายมันไม่มากเหมือนในเมืองค่าแรงมันก็ต้องน้อยตาม
1: วันก่อนนะตาหนูซื้อน้ำมะนาวที่นี่แก้วละ70บาทไม่เห็นต่างกับกรุงเทพเลยสรุปนะคะที่นี่จ่ายค่าแรงไม่เหมาะสมกับความสามารถของเจนนี่ค่ะจบ
0: เงินมันไม่ได้เป็นทุกอย่างนะไอ้เจี๊ยบไม่รวยเนี่ยเราก็อยู่กันได้ไม่เป็นหนี้ใครมันก็เพียงพอแล้วไม่เข้าใจหรือไงโอ้เอ้ยไอ้เด็กสมัยนี
2: ้ฉันก็มีการมีงานทำเหมือนกันนะไม่ได้ว่างพาเดินขับรถเล่นแบบนี
1: ้นายทำงานอะไรอ่ะ
3: ทุกตัวที่อยู่ที่นี่นะจะมีชื่อตามที่มาแล้วก็สายพันธุ์ของมันเริ่มต้นคือสายพันธุ์รูซ่าใช่ไหมเอามาผสมกับดาวอินเดียก็เลยได้เป็นรูซ่าดาว 75%ชื่อย่อมันก็เลยคือ RC7
1: ให้ฉันทำงานที่นี่จะได้หยุดอำนาจผูกขาดธุรกิจที่นี่สักวัน
4: นี่พี่อาทิตย์หัวหน้าของเธอ
1: เจนนี่นะคะเราเริ่มทำงานได้เลยใช่ไหมคะ
5: เราจะเริ่มจาก
1: ให้น้ำให้อาหารแล้วก็แปรงขนน้องใช่ไหมคะ

0: งมือหน่อยปีนี้โรงงานต้องการข้าวเหนียวเยอะมากๆถ้าเราปลูกแปลงนี้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้เราจะ
1: รวยรวยรวย

ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเฉนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัณฑมยังสุทัตราภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

ย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วแห่งปวงข้าสะเทือนดินสะท้านดาวหนาวน้ำตาทุกหย่อมหญ้าโศกาลัยใจร้าวรานกราบแทบพระบาทพระพันปีหลวงใจทุกดวงทุกหม่นเศร้ามหาศาลตุลาคมแผ่วลมหนาวอีกยาวนานร้าวดวงมารสุดอาลัยแม่แผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วันนี้ผมขอพาทุกคนมาชมความงดงามที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยในอดีตเรียกวัดนี้ว่าวัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลำพูนครับวัดพระธาตุหาริพุนชัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2478ปัจจุบันมีพระเทพรัตนนายกเป็นเจ้าอาวาสและท่านยังเป็นเจ้าคณะจังหวัดลำพูนอีกด้วยครับโบราณสถานสำคัญแห่งนี้เคยเป็นวังของกษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีที่อุทิศถวายให้เป็นวัดจนกระทั่งทุกวันนี้พระบรมธาตุหาริพุนชัยสร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมศรีวิชัยถือเป็น1ใน8จอมเจดีย์ของไทยและยังเป็นองค์พระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีรากาอีกด้วยครับครับผมตอนนี้นะฮะวางก็อยู่ที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้อยากจะบอกว่าพิเศษมากๆเพราะว่าวางตอนนี้นะครับอยู่กับพระอาจารย์นะครับผมพระเทพรัตตนนายกนั่นเองนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับ
1: เจริญพร
0: ครับผมซึ่งนอกจากพระอาจารย์จะเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดแห่งนี้แล้วนะครับพระอาจารย์ก็ยังเป็นเจ้าคณะนะฮะจังหวัดลำพูนด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้วางเชื่อมากๆเลยว่าผู้ชมทางบ้านนะครับก็อยากจะเรียนรู้หลักธรรมแล้วก็หลักศาสนาไปพร้อมๆกับวางซึ่งตัววางเองก็พร้อมมากๆครับอาจารย์ที่อยากจะฟังหลักธรรมหลักศาสนาหลายๆอย่างในวันนี้มากๆเลยครับอาจารย์ครับวางเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ครับมีประวัติยาวนานมากๆผมเชื่ออย่างนั้นอยากจะให้พระอาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ที่เรากำลังนั่งอยู่ตอนนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลำพูนหรือหาริพุนชัยนครเป็นประถมอารยนครแห่งล้านนาหมายความว่าณวันนี้อายุของจังหวัดลำพูน 1,343 ปี
0: 1,343
1: เป็นจังหวัดแรกของล้านนาและจังหวัดลำดับที่2ก็คือจังหวัดลำปาง
0: ครับ
1: ทำไมจึงมีลำปางกับลำพูนเพราะว่าพระฤาษีพระฤาษีเนี่ยท่านได้สร้างเมืองลำพูน
0: ครับ
1: โดยสร้างทำคูเมืองรอบคล้ายๆรูปหอยสังในเมื่อเสร็จแล้วก็ทูลเชิญพระนางจามเทวี
0: ครับ
1: ซึ่งอยู่ที่กรุงละโวหรือลพบุรีซึ่งพระนางได้ทรงสมรสแล้วแต่ก็มีพระคันทรงคันมาด้วยแต่พระนางไม่รู
0: ้ครับ
1: ทางพระสวามีก็ไม่ทรงทราบแต่ได้พร้อมใจกันทรงเสด็จพระนางจามเทวีมาครองเมืองลำพูน
0: ครับ
1: ซึ่งเดินทางมาทางเรือทางแม่น้ำน้ำปิงใช้เวลาตั้ง7เดือนเพราะว่าพระฤาษีสร้างหาริพุนชัยนครเนี่ยประมาณ 1,200 พ.ศ. 1,200 กว่าจะสร้างเสร็จก็คือ 1,204 พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นมาใช้เวลาเกือบปีก็มาครองเมืองลำพูน
0: สถานที่อย่างเนี้ยพอเราเข้ามาเราเหมือนย้อนอดีตมันกลับไปสู่อดีตพวกผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันยังมีความเงียบสงบจริงๆอ่ะออกจากวัดไปเนี่ยเสียงรถเสียงอะไรแต่พอเข้ามาเอาจริงๆแล้วคือสงบมากครับสงบมากจริงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวนี้อาจจะขอกราบมีคำถามนิดหน่อยนะครับที่จะมาให้ความรู้กับทั้งตัววางเองด้วยแล้วก็กับเพื่อนๆที่ดูอยู่ด้วยนะครับ
1: ได
0: ้อย่างตอนนี้ครับอาจารย์เราจะสามารถแยกแยะยังไงครับอาจารย์ว่าสิ่งที่เรากำลังรับฟังอยู่เช่นเรื่องของธรรมะอันไหนคือความจริงอันไหนคือมโนหรือ คิดไปเองอะไรแบบนี้ครับอาจารย
1: ์ธรรมะก็คือธรรมชาติ
0: ครับ
1: ธรรมะมันอยู่ในตัวอยู่แล้ว
0: ครับ
1: อย่างตัวเราก็คือตัวธรรมะ
0: ครับ
1: คนอื่นก็ตัวธรรมะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านคือโดยเฉพาะนักปฏิบัติเนี่ยหรือครูบาอาจารย์ที่เป็นสายปฏิบัติเนี่ยเวลาใครจะไปเรียนนั่งสมาธิกรรมฐานหรืออะไรเนี่ย เวลาท่านสอบอารมณ์ถ้าคนนั้นตอบถูกตรงและเข้าใจท่านจะบอกว่าเข้าถึงสภาวะก็คือที่เราบอกว่ายอมรับสภาพก็คือยอมรับความจริงของชีวิตของโลกนี
0: ้ครับ
1: ท่านชีวิตของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานจะมีเจ้าของ4อย่างเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: คือเกิดแก่เจ็บตาย
0: ครับ
1: อย่างเช่นโยมวางเกิดหลวงพ่อก็เกิด
0: ครับอาจารย
1: ์โยมวางแก่หลวงพ่อก็แก่โยมวางเจ็บหลวงพ่อก็เจ็บมีไข้ไม่สบายตอนนี้ถ้าเป็นโยมวางเป็นรถยังใหม่อยู่ยังไม่ถึง5ปี
0: ครับหลวงพ่อ
1: ก็ยังไม่ต้องเจ็บโน่นเจ็บนี่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรแต่หลวงพ่อนี่มันเกือบ70แล้วมันก็ต้องเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรบ้างก
0: ็
1: เรียกว่าเจ็บรู้จักเจ็บและสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยนะมรณันตังหิชีวิตตังชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเขาโดนขีปนาวุธตายกันโดนว้าแดงยิงบ้างหรือเจ้ายอดศึกลบกับว่าแดงบ้างอะไรบ้างปักใต้ทะเลาะบ่แว้งกันแต่เราจะไปแอบซ่อนไหนมันก็ตาย
0: ครับหลวงพ่อ
1: ที่แอบที่ซ่อนเร้นไม่ให้มีความตายมันหาไม่ได้ในโลกนี้ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลย
0: ครับหลวงพ่อครับ
1: เกิดเราเกิดมาแล้วนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เริ่มแก่ทุกวันทุกวันนะเนี่ยแล้วก็อีกไม่นานมันก็จะเจ็บแต่บางคนก็อาจจะเจ็บแล้วเป็นโรคโน้นโรคนี
0: ้ครับ
1: แล้วพอถึงเวลาก็จากไป
0: ถูกต้องครับ
1: เรามาคนเดียวอยู่คนเดียวแล้วก็ไปคนเดียว
0: ครับหลวงพ่อ
1: นี่
0: จริงมากๆครับ
1: ถึงแม้ว่าจะอยู่กับครอบครัวก็ตามแต่สุดท้ายก็คือเราต้องอยู่คนเดียว
0: ครับหลวงพ่ออันนี้จริงมาก
1: ๆเรามาโลกนี้ไม่มีใครชวนเรามาด้วยนะ
0: จริงครับ
1: เราสมัครมาเองฉะนั้นถ้าจะให้มีความสุขต้องยอมรับบิดามารดา
0: ครับ
1: ต้องยอมรับตัวเองและยอมรับสังคมคือบริบทรอบตัวเรา
0: ครับ
1: และขอให้เรายอมรับความเป็นคนไทยยอมรับประเทศไทยยอมรับประเพณีวัฒนธรรมของไทยและเราจึงจะมีความสุข
0: หลวงพ่อครับอย่างสมัยรุ่นของผมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะสอนมาตลอดเรื่องของการบวชว่าเราบวชทำไมบวชเพื่ออะไรแต่ผมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแชร์ได้ไหมครับว่าเนี่ยอย่างเผื่อน้องๆฟังอยู่หรือคนที่กำลังฟังอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการบวชนะครับมันคืออะไรแล้วมันได้อะไรบ้างเนี่ยครับ
1: คือการบวชคือการสืบทอดศาสนา
0: ครับ
1: โยมวางต้องเข้าใจนะว่าวัดทั่วประเทศไทยเป็นของรัฐบาล
0: ครับ
1: เป็นของประชาชนทุกคนอย่างวัดโพวัดอรุณเป็นของพวกเรานะ
0: ครับ
1: ไม่มีใครเป็นเจ้าของ
0: จริงครับ
1: อริพุนชัยหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมการวัดก็ไม่ได้เป็นเจ้าของถ้าไม่มีใครดูแลจริงๆเนี่ยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและก็ซึ่งเป็นสาขาแห่งชาติเนี่ย
0: ครับอาจารย์
1: เขาจะดูแลทั่วประเทศฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นเราก็ต้องมาช่วยกันปกปักรักษาสิ่งที่มันเป็นส่วนกลางสิ่งที่มันเป็นสาธารณะให้มันอยู่คู่ชาติไทย
0: ครับ
1: วัดบางวัดจะมีโอมีค่ามากญาติโยมทั้งหลายช่วยกันบรรพบุรุษของเราช่วยกันสร้างมาแล้วก็ขอให้มีการสืบทอดประเพณีให้คนมาบวช
0: ครับหลวงพ่อ
1: ไม่ใช่ว่าคนไทยเรามีเกือบจะ70ล้านต้องบวชทุกคนไม่ใช่นะจะต้องเป็นผู้มีเศษส่วนแห่งบุญถึงจะได้มาบวชอย่างเศรษฐีชาวมาเลเนี่ยพ่อเป็นเศรษฐีเป็นหมื่นล้านแต่เขามาบวชอย่างนี้เป็นต้นแต่บ้านเรานี่บางทีจนเขาให้มาบวชก็ไม่มา
0: ครับ
1: เนี่ยยังเขาก็จะบอกว่าอยู่วัดนี่สบายเนี่ยแต่ไม่สบายนะมันอยู่ที่ว่าเราจะอยู่ยังไง
0: ครับหลวงพ
1: ่อฉะนั้นการบวชเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญ
0: ครับ
1: ถ้าใครได้บวชก็อนุโมทนาถ้าใครไม่อยากบวชก็แล้วไป
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณมาเจอแล้วอย่างเช่นร้านอาหารในประเทศไทยมีเยอะแยะบางคนโน่นจากกรุงเทพไปกินกาแฟม่อนแจ่มโน่นอาตมายังฉันหน้าวัดนี
0: ่ครับ
1: ฉันแถวปั๊มปุ๊มปั๊มปั๊มนี่
0: เข
1: ้
0: าใจเลยคร
1: ับมันอยู่ที่ความต้องการของคนพุทธศาสนาเป็นประชาธิปไตย
0: ครับ
1: อย่ามาเจอพระอย่าไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้เขาเทศจะฟังก็ได้ไม่ฟังก็ได้ไม่มีใครตำหนิติติงเนี่ย แต่ถ้าเรามีจิตใจเป็นมหากุศลบุญเป็นของเรา
0: ครับ
1: หลวงพ่อฉะนั้นนักปราชญ์ท่านบอกว่าให้พุทธศาสนิกชนทำความดีสองเวลาพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยอดีตมันแล้วไปแล้วอย่าไปหวนมันอย่าอายุเราเนี่ย
0: ครับหลวงพ่อ
1: มันหมดไปแล้วอย่าไปคิดมันกูอยากจะเป็นหนุ่มยังไงเป็นต้นหรือความตายเนี่ยมันยังไม่มาถึงแต่มันได้แน่นอนแต่มันจะมีเวลาให้เราจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่แต่เราก็ไม่อยากจากไปนะแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันก็คือทำความดีในขณะที่หายใจเข้
0: า
1: และทำความดีในขณะที่หายใจออกและบาปมันไม่เกิดขึ้นไงเพราะเราทำความดีหายใจเข้าหายใจออก
0: อ
1: ันนี้คือสุดยอดแห่งการทำความดี
0: ครับ
1: นั่นแหละไม่ให้บาปเข้ามาสู่จิตใจ
0: ครับหลวงพ่ออ
1: ันนี้เป็นหลักที่สำคัญที่สุด

0: ลุงพ่อครับคือผมอยากจะถามเพิ่มเติมนิดนึงอย่างตัววางเองเนี่ยจริงๆวางผ่านการบวชมาแล้วครับผ่านการบวชเรียนมาแล้วแล้วก็จริงๆก็เป็นคำถามในใจนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าตอนที่วางบทเรียนเนี่ยครับวางก็ต้องอ่านบทสวดอ่านบทสวดอ่านเป็นภาษาบาลีใช่ไหมครับทีเนี้ยมันก็มีข้อสงสัยบางทีว่าบางทีเราไม่ได้เข้าใจภาษาบาลีซึ่งวางเองไม่แน่ใจว่าการที่เราเข้าใจภาษาบาลีหรือไม่เข้าใจอันนี้มันมีผลอะไรกับการบวชไหมครับหรือการจะเข้าถึงหลักธรรมไหมครับ
1: คือหมายความว่ามันอยู่ที่ความต้องการของคน
0: ครับ
1: อย่างคนต้องการเป็นเศรษฐีแล้วมันเป็นได้ง่ายไหม
0: ไม่ง่ายครับ
1: มันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเนี่ยเป็นเศรษฐีหมด
0: ครับ
1: แล้วก็ญาติโยมเดี๋ยวนี้ถ้าเห็นพระนุ่งผ้าเหลืองบอกว่าต้องไปนิพพานหมดเลย
0: ครับหลวงพ่อ
1: แล้วใครมันจะไปได้
0: จริงครับ
1: พระพุทธเจ้าท่านบอกกับสาวกหลายว่ากว่าเราจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิด4อสงไขยแสนมหากัปแล้วมีคนถามว่ากับหนึ่งมันมีเท่าไหร่เดี๋ยวโยมกลับไปบ้านนะหรือไปที่โรงแรม
0: ครับ
1: กับหนึ่งเนี่ยนักปราชญ์นะนักคณิตศาสตร์เขาบอกว่าให้เอาหนึ่งตั้งและเอาศูนย์ใส่ไปอีก140ตัวอันนั้นคือหนึ่งกับ
0: ครับ
1: อาตมาก็ยังไม่เคยลองนะเพราะมันเกินนะ
0: ครับ
1: ฉะนั้นเราจะไปเป็นเศรษฐียังยากลำบากถึงขนาดนี
0: ้
1: และการที่จะละความรักความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายนะ
0: ไม่ง่ายแน่ๆครับ
1: เราอยากอยู่ทุกวันน่ะใช่ไหม
0: จริงครับ
1: ฉะนั้นเวลาเราสวดภาษาบาลีสวดไปก่อน
0: ครับ
1: เหมือนกับเราไปคนภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอุปกรณ์การแปลหรือเราไปดูในอินเทอร์เน็ตดูอะไรก็ได้
0: จริงครับจริง
1: เดี๋ยวนี้เขาแจกหนังสือทางเหนือว่าอย่าไปตัดก้อมสินเปียง
0: ครับ
1: บอกว่าเราไม่เก่งถ้าเราอยากจะเรียนรู้มันต้องได
0: ้ครับ
1: งั้นคนจะไปนิพพานมันน้อย
0: ครับ
1: เหมือนคนที่จะอายุถึง100เขายังบอกว่าคนที่มีอายุ100ต้อง1ใน3ล้านแต่ก็ยังหายาก
0: ยากครับ
1: ฉะนั้นมันไม่มีปัญหาหรอกมันมีวิธีแก้ของมัน
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่อยากแก้ไง
0: จริงครับจริงๆอย่างผมเองอะครับหลวงพ่อผมอะจริงๆอ่านภาษาไทยไม่แข็งแรงเท่าไหร่เพราะว่าตัวผมเองจบจากต่างประเทศพอผมกลับมาที่ไทยอย่างเงี้ยครับผมเองก็ตอนเข้าวัดแรกๆเนี่ยผมก็มีปัญหาเยอะมากกับการอ่านบทสวดโดยเฉพาะบทสวดตรงที่วัดใช่ไหมครับผมก็มีคำถามนิดนึงในใจว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเราอ่านบทสวดผิดมันโอเคไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ควรจะผิดเลย
1: คืออย่างนี
0: ้ครับ
1: มันเหมือนนักร้องดังที่อยู่กรุงเทพ
0: ครับ
1: อย่างเช่นชายเมืองสิงห์เขาร้องเป็นมาตรฐานแต่คนอีสานคนเหนือบางทีรอเรือไม่เป็นรอเลออย่างเงี้ยชอช้างก็ไม่เป็นซอซางอย่างเงี้ยแต่เขาเข้าใจความหมายเขาเข้าใจความหมายนะฉะนั้นมันอยู่ที่ความหมายอัตถพยัญชนะไม่สำคัญเท่าไหร่และบางทีคนมันไม่มีเวลามันเกี่ยวกับบุญเกี่ยวกับกุศลเกี่ยวกับวาสนาด้วยนะ
0: เจ้าเจตนาด้วยไหมครับอาจารย์
1: เจตนาด้วยพระองค์ว่ากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม
0: ครับ
1: ฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยขอโทษขอสุมาเตขออภัยนี่แหละคนไทยเราเก่งนะขออภัยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วเราจะตอบคนมาตอบมาเป็นยังอะไม่เป็นไรเนี่ยคนต่างประเทศเขาชอบใจนะถ้ายินเขาว่าไม่เป็นไรเนี่ยเวลาคนเหนือเนี่ยเวลาเด็กจะเดินผ่านไปขอสุมาเตขอไปหน่อยอย่างเงี้ยขอโทษนะขอโทษนะคุณพ่อขอเอาของหน่อยเนี่ยมันเป็นความงดงามของจริยธรรมของคนไทย
0: ครับ
1: ที่เราได้จากพุทธศาสนาอย่างเช่นคำพูดของชาวเมือง
0: ครับ
1: ที่คนไทยเราใช้กันทุกวันเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านจะสอนกันว่าถ้าเป็นคำพูดของชาวเมืองเนี่ยคนไหนที่เราพอจะเรียกว่าพ่อให้เรียกว่าพ่อ
0: ครับ
1: คนไหนที่เราพอจะเรียกว่าแม่ก็ให้เรียกว่าแม่คนไหนที่เราพอจะเรียกว่าพี่ก็ให้เรียกพี่

0: ในเมื่อเราดีแล้วในเมื่อเขาไม่ดีเราก็จะไปดีไม่ดีกับเขาเลยแล้วก็หนีให้สูงยกจิตของเราให้สูงขึ้นแค่นี้ก็ไม่มีปัญหา
1: ครับอาจารย์พระอาจารย์ครับแล้วอย่างเวลาคนเข้าวัดนะครับพระอาจารย์แล้วเวลาพระอาจารย์เห็นเขาบนบานศาลกล่าวหรือบางทีขอนั่นขอนี่พระอาจารย์ คิดว่าการบนบานศาลกล่าวอันนี้เป็นเรื่องปกติหรือว่ามันสมควรไหมครับ
0: มันเป็นปกติของคนที่ยังไม่หมดกิเลส ก็เขาทุกข์ให้เขามาระบายกับพระพุทธรูปบ้างมันจะไปเสียหายตรงไหน
1: ครับ
0: บางทีเราอยู่ในครอบครัวเราไม่เคยไปบอกพ่อกับแม่เลยบางทีเพื่อนตีหัวเราเจ็บจะตายไม่มาฟ้องพ่อแม่แต่ไปบอกกับเพื่อนๆนนนั้นการแก้ปัญหาของชีวิตมันอยู่ที่บริบทเราอย่าเอากรุงเทพมาเทียบกับอีสานหรือลำพูนเชียงใหม่หรือจะเอาลำพูนเชียงใหม่ไปเทียบกับกรุงเทพหรือจะเอาต่างประเทศ
1: มาเท
0: ีย
1: บ
0: กับเรา
1: แต่พอพระอาจารย์พูดเรื่องเหมือนฝากเรื่องผมนึกถึงเรื่องของตัวเองแล้วจะเวลาคนมาพูดแบบว่าเออมาระบายกับเรามาพูดโอ้ผมเห็นภาพเลยครับว่าอ๋อเออจริงว่าจริงๆมันก็เหมือนเป็นการระบายอย่างนึงเหมือนกันได้พูดก็ยังดีเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
0: ใช่
1: จริงครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรผิดคือเราจะไปช่วยในโลกนี้มันไม่ได้เพราะมันเยอะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราช่วยตัวเองก่อน
1: ครับอาจารย
0: ์พึ่งตนเองก่อนถ้าเราพอมีที่จะอะไรที่มันโบจะแบ่งเขาได้แล้วก็แบ่ง
1: ครับพระอาจารย์ครับผมเนี่ยสงสัยมากครับวันก่อนอ่ะผมไปกับเพื่อนมาใช่ไหมพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ครับที่กรุงเทพเองเนี่ยก็จะมีศาล เทพต่างๆเต็มกรุงเทพไปหมดเลยไปขอเรื่องแฟนเรื่องความรักเรื่องเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของการบูชาเทพเยอะมากๆเลยครับพระอาจารย์พระอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยครับมันสมควรไหมครับเรื่องของการบูชาเทพอะไรเงี้ยคร
0: ับ ก็ที่วัดเราก็มี
1: ครับ
0: แม้แต่เทวบุตรที่อยู่รอบพระธาตุเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้คือท้าวเวสสุวรรณนะแต่เป็นหน้ามนุษย์หน้าเทวดา
1: ครับ
0: เพราะท้าวเวสสุวรรณนี่เขาเป็นยักษ์รักษาพระศาสนาเนี่ยในตำนานนะในพระไตรปิฎกเขามีอ่ะ
1: ครับ
0: มันจะเชื่อเรื่องของเทพฉะนั้นเรามาจากผีเรามาจากผีจากพราหมณ์มันก็ผสมปนเปกันไป
1: ครับพระอาจารย์
0: จะให้มันบริสุทธิ์ผุดผ่องมันเป็นไปไม่ได
1: ้พระอาจารย์ครับจริงๆแล้วบิ๊กกิ๊บพูดถึงเรื่องเนี่ยฮะชีวิตของคนสมัยนี้ที่เดี๋ยวนี้ทำงานเยอะบางทีเดี๋ยวนี้เขาคิดถึงปากท้องเยอะมากเรื่องของเงินเรื่องของการใช้ชีวิตเยอะจนบางทีไม่เข้าวัดอาจจะโฟกัสมากๆกับการทำงานทำมาหากินเป็นหลักเลยพระอาจารย์คิดว่าจริงๆแล้วเราควรจะต้องเนี่ยเข้าวัดบ้างมาตั้งสติก่อนแล้วค่อยกลับไปลุยไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาแบบนี้ครับ
0: ฟังนะธรรมะคือหน้าที่ที่ต้องทำวัดเป็นสถานที่ที่เราจะมาชำระจิตใจมาในพิธีทำบุญมาในพิธีที่เราเกิดไปท่องเที่ยวแหล่งศาสนสถานที่เราเคารพ
1: ครับอาจารย์
0: เขาไม่ได้บังคับมีวัดพุทธที่ไหนบังคับให้ชาวพุทธต้องมาวัดทุกวันไม่มี
1: ครับ
0: ใครจะมาก็มาไม่มาก็แล้วไปอย่างงานศพเนี่ยตายแล้วจะเอาไว้บ้านก็ได้ไว้วัดก็ได้อย่างวัดเป็นของส่วนรวมอย่างเช่นมีงานศพตายใช่ไหม
1: ครับอาจารย์
0: เหลือแต่คอพระก็เอาเหลือแต่แข้งพระก็เอาสมมติถ้าญาติเราประสบอุบัติเหตุน่ะเอาเอาไปฝากบ้านพี่ได้ไหมมันไม่เอาหรอกมันกลัวผี
1: ครับอาจารย์เนี่ย
0: ฉะนั้นถ้าเราทำตามหน้าที่ก็คือโอเคแล้วแต่ในฝ่ายพุทธศาสนาเนี่ยฝ่ายศาสนาเขาอยากจะให้ลูกหลานเป็นคนกตัญญูพ่อแม่เลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงดูท่านตอบเพราะท่านชราภาพเนี่ยช่วยดำรงวงศ์สกุลอย่าให้นามสกุลเราไปปรากฏอยู่ในคุกในตารางหรือในข่าวที่ไม่ดี
1: ครับอาจารย
0: ์ทำตนให้รับทรัพย์มรดกให้เขาไว้ใจเนี่ยแล้วก็เวลาที่ท่านตายไปก็ทำบุญให้ท่านบ้าง
1: ครับอาจารย
0: ์ก็แค่นี้ดูแลท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำตามหน้าที่

0: และเราก็ทำตามหน้าที่เราก็เราไปทำงานบริษัทขาดไม่ได้มันจะไปวัดได้ยังไงอ่ะเพราะวัดไปได้ให้เงินเดือนเราอ่ะ
1: ครับพระอาจารย์เห็นภาพเลยครับ
0: ถ้าเราไม่ได้ทำชั่วอยู่ที่ไหนก็ดีหมดเลย
1: ครับ
0: อยู่ที่ไหนก็ได้บุญหมด
1: พระอาจารย์ครับแล้วจริงๆผมเคยเรียนรู้มาตอนเด็กๆครับว่าถ้าเกิดเราอยากจะส่งเสริมจิตของเราให้มันมั่นคงแข็งแรงหรือให้สงบเราต้องนั่งสมาธิใช่ไหมพระอาจารย์ทีนี้จริงๆแล้วการนั่งสมาธิครับมันทำให้เราหลุดพ้นได้จริงไหมครับหรือว่ามันช่วยเรื่องนี้ได้จริงๆไหมครับ
0: ตัวหลุดคือปัญญา
1: ครับ
0: ปัญญาเนี่ยมันทำให้หลุดแต่จิตนี่มันทำให้ฐานทำให้เกิดฐานคือปัญญา
1: ครับ
0: มันถ้าทำให้เราการสั่งสมบารมีนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: อย่างโยมเนี่ยเขาต้องสอนให้ทานก่อน
1: ครับ
0: ให้รู้จักเสียสละตัวเองนะแล้วก็รักษาศีลแล้วถึงจะภาวนาโยมนี่อย่าเพิ่งไปนิพพานนะเดี๋ยวไม่มีใครดูแลครอบครัว
1: ครับ
0: แต่พระเนี่ยเขาบอกว่าศีลสมาธิปัญญา
1: ครับ
0: เนี่ยพระนี่ต้องศีลไม่ต้องไปทำมาหากินละอยู่เฝ้าวัดก็มีศีลสะอาดบริสุทธิ์กำหนดอะไรกำหนดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอย่าให้พลั้งพลาดแล้วก็เจริญสมาธิ
1: ครับพระอาจารย
0: ์แล้วก็ปัญญาจะเป็นตัวตัดจะเป็นตัวตัดสินว่าจะตัดกิเลสได้ไหม
1: ครับพระอาจารย
0: ์ฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาโดยแยบคายอย่างโยมว่าเราจะตัดราคะได้ไหม
1: ครับอาจารย์
0: อย่างคนที่จะเป็นนิพพานพระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างทิ้งสมบัติทั้งหมดความเป็นพระมหาจักรพรรดิเมืองกบิลพัสดุ์ทั้งเมืองไม่เอา
1: ครับ
0: สองพระชายาที่สวยที่สุดก็ทิ้งพระโอรสเพิ่งจะประสูติหรือคลอดก็ทิ้งทุกอย่างทิ้งหมดเลย
1: พระอาจารย์
0: แล้วพวกเราทิ้งได้ไหม
1: โอ้ยาก
0: นั่นสิในเมื่อทิ้งไม่ได้ก็อย่าไปพูดมากบำเพ็ญไปเรื่อยๆฉะนั้นแหละแล้วก็ท่านยังสอนนะว่าเราใช้โลกียทรัพย์ซื้อโลกุตระทรัพย์ท่านบริจาคไปเรื่อยๆตามกำลังศรัทธาอย่างคนเหนือเขาจะช่วยบริจาคครั้งละ20 30 50นะแต่บางคนก็อาจจะอดร่ำอดรวยอยากได้หน้าได้โน่นได้นี่บริจาคทีละแสนละล้านถ้าไม่เดือดร้อนครอบครัวก็ไม่เป็นไ
1: ร
0: แต่ถ้าเดือดร้อนครอบครัวเนี่ยตายเลยยุ่งเป็นปัญหาเลยฉะนั้นคนฉลาดเขาจะไม่สร้างปัญหา
1: ครับอาจารย
0: ์ไม่สร้างปัญหาให้โลกไม่ได้สร้างปัญหาให้สังคมนะมีแต่คนไม่ฉลาดสร้างปัญหาให้โลกให้สังคม
1: ครับอาจารย
0: ์เนี่ยเกิดความวุ่นวายฉะนั้นตัวปัญญาเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด

0: น้ำสาวข้าวที่คุณเทลงท่อครับนี่คือตัวจุดประกายกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์ดีครับในโอ่งนี้คือสถานที่ที่จะเอาน้ำสาวข้าวเนี่ยไปทำให้ผักกาดเนี่ยกลายเป็นผักกาดดองที่ติดรสเปรี้ยวจากแบคทีเรียแลคติกวิธีการมันต้องยังไงดูพร้อมกันในรายการแดนกินดองครับพร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
1: รายการพิเศษวันหยุด1มิถุนายนนี้มีสิ่งดีๆที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณเพลิดเพลินครบทุกอารมณ์7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์9นาฬิกาเสน่ห์ปลายจวักเอกลักษณ์ตำรับไทยละครปลายจวัก10นาฬิกา5นาทีเจาะลึกการเอาชีวิตรอดของฝูงลิงแสมญี่ปุ่นสารคดีลิงน้อยหัวใจยิ่งใหญ่11นาฬิกา5นาทีสัมผัสวิถีชีวิตผู้คนแสนอบอุ่นที่บ้านไร่กับเปอร์สุวิกรมยินดีที่ได้รู้จัก13นาฬิกาย้อนเพลงดังในวันวานกับศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานสารพันลั่นทุ่งบางเขน14นาฬิกา5นาทีย้อนดูวิวัฒนาการจุดเริ่มของการทำความสะอาดฟันสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีเปลี่ยนนัตโตะถั่วเน่าญี่ปุ่นให้เป็นเม

0: ูถูกปากคนไทยดูให้รู้15:05 น.มัมภูมิปัญญาการถนอมอาหารตำนานรักจังหวัดชัยภูมิแดนกินดอง15:30 น.พริกน้ำปลาถ้วยเล็กๆส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างไรจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
1: ทุกวันนี้มุกหลอกลวงของแก๊งสแกมเมอร์กำลังเล่นงานเด็กและเยาวชนถึงเวลาอัพสกิลเติมทักษะรอบด้านสู่การเป็นแฟคเช็คเกอร์รุ่นใหม่ไทย PBS ชวนน้องๆม.ปลายภาคเหนืออีสานกลางและใต้สมัครร่วมกิจกรรมไทย PBS Verify Youth Camp 2026ปั้นนักคิดพิชิตข้อมูลเท็จต้านภัยสแกมเมอร์ค่ายฟรี5 วัน 4 คืนจัดเต็มความรู้ฝึกทักษะรู้ทันสแกมเมอร์และเวิร์กช็อปลงมือทำจริงผลิตผลงานชิงทุนการศึกษาร่วมกว่า 48,000 บาทสมัครด่วนรับจำนวนจำกัดวันนี้ถึง30พฤษภาคม2569ทาง www.thaipbs.or.th/verifyyouthcamp2026
2: ถึงเวลาขีดเส้นทางใหม่ให้กรุงเทพที่เราอยากเห็นไทย PBS และเครือข่ายพันธมิตรปักหมุดอนาคตไปพร้อมกันกับการเลือกตั้งผู้ว่าและสก.กทม.ชุดใหม่ Next Station อนาคตกรุงเทพสารคดีข่าวเจาะลึก3มหากาพย์กรุงเทพปัญหามหานครสถานีประชาชนสัญจรสำรวจอินไซต์จากคนกรุง Bangkok Active ก้าวไปให้ไกลกว่าการเลือกตั้งด้วยข้อมูลและพลังพลเมือง Bangkok Pitch เป็นหาโซลูชั่นล้ำๆแก้ปัญหาเมืองของคน Gen Z Bangkok Voice หามาชนคนมหานครเสียงคนเปลี่ยนเมืองอัปเดตเรียลไทม์ไม่พักตั้งแต่เริ่มหาเสียงไปจนถึงวินาทีประกาศผล www.thaipbs.or.th/bkkelection69 มากำหนดชะตาอนาคตกรุงเทพไปกับไทย PBS

0: ื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามดิจิทัลเป้าหมายของกองทัพไทยในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
1: แม้การอยู่ในอันดับที่24ของโลกจะฟังดูไม่แย่นักสำหรับประเทศขนาดกลางอย่างไทยนะคะแต่หากมองลึกลงไปถึงเนื้อในเราก็จะพบความท้าทายที่น่ากังวลค่ะโดยเฉพาะเมื่อบริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สงครามยุคใหม่เป็นที่เรียบร้อย
2: ผมอยากให้เปลี่ยนจากงบประมาณเนี่ยรถของกองทัพบกลงเถอะแล้วก็หน่วยกองทัพเนี่ยอย่าไปซื้อรถถังไปไล่ปราบใครเลยคุณซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศเยอะดีไหมป้องกันตัวไปก่อน
3: ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีอธิปไตยหรือเทคโนโลยีเครื่องบินหรือว่าระบบอาวุธต่างๆที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาการที่เราไม่มีอธิปไตยเหนือเขาเนี่ยแปลว่าเราจะสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก
0: ในศตวรรษที่21กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งสำคัญที่สุดนับตั้งแต่สงครามเย็นสิ้นสุดลงเมื่อความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างประเทศต่างๆได้ลุกลามกลายเป็นสงครามใหญ่ในระดับภูมิภาคและแน่นอนมันได้สร้างผลกระทบไปทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เริ่มตั้งแต่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่เปิดฉากขึ้นอย่างเต็มรูปแบบในปี2022ต่อด้วยปี2023กับการประกาศสงครามของอิสราเอลด้วยการใช้กำลังโจมตีกลุ่มกบฏฮามาสในฉนวนกาซาซึ่งกลายเป็นการสู้รบที่ยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดกับสงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาที่ลงเอยด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซจุดยุทธศาสตร์การขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกซึ่งได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างประเมินค่าไม่ได
1: ้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้นำไปสู่ความกังวลที่ว่าสงครามครั้งใหม่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ให้ในช่วงที่ผ่านมาหลายประเทศตื่นตัวหันมาทบทวนศักยภาพทางการทหารของตัวเองทั้งเรื่องกำลังพลอาวุธยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีตลอดจนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศจากภัยคุกคาม
1: กลับมาที่ประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพทางการทหารอยู่ที่อันดับ24ของโลกและอันดับ3ของอาเซียนถึงแม้จะเรียกได้ว่ามีความพร้อมในการป้องกันประเทศแต่ในวันที่โลกร้อนระอุจากไฟสงครามระลอกใหม่คำถามที่ต้องตอบให้ได้ก็คือกองทัพไทยจะต้องเสริมเขี้ยวเล็บด้านใดบ้างเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพให้ทันสมัยและสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกันเมื่อพูดถึงสงครามหลายคนคงนึกถึงภาพของทหารสองฝ่ายถืออาวุธเข้าห้ำหั่นกันท่ามกลางหากระสุนและเสียงระเบิดโดยมีฝูงเครื่องบินรบขบวนรถถังและกองเรือขนาดมหึมาคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนี่คือสงครามเต็มรูปแบบที่เราคุ้นตากันดีแต่ในศตวรรษที่21ภาพจำของสงครามอาจไม่เหมือนกับในอดีตอีกต่อไปถ้าใครได้ติดตามข่าวการสู้รบของรัสเซียกับยูเครนอิสราเอลกับเลบานอนและอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาแม้กระทั่งสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาภาพที่ได้เห็นในทุกสมรภูมิก็คือการต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่ควบคุมด้วยระบบดาวเทียมการแฮกระบบคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายโครงสร้างพื้นฐานหรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือที่เรียกว่า I.O. เพื่อสร้างความปั่นป่วนและที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดก็คงหนีไม่พ้นการใช้โดรนเป็นอาวุธหลักทั้งในการลาดตระเวนการสังหารฆ่าศึกหรือแม้แต่กระทั่งเป็นระเบิดพลีชีพโฉมหน้าของสงครามได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสงครามแบบดั้งเดิมสู่สงครามยุคใหม่ที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทุ่มกำลังทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์เข้าห้ำหั่นกันเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการชิงความได้เปรียบด้วยยุทธวิธีการสู้รบแบบผสมผสานที่มีเป้าหมายคือการเพิ่มขีดความสามารถในการทำลายล้างที่แม่นยำในราคาที่ต่ำลงถ้าจะอธิบายนิยามสงครามยุคใหม่ว่าคืออะไรเราอาจจะต้องกลับไปทำความเข้าใจกับ3นิยามหลักที่เป็นรากฐานของยุทธศาสตร์ด้านการทหารทั่วโลกกันก่อนสรศักดิ์สุบงกตนักเขียนนักแปลและคอลัมนิสต์ด้านประวัติศาสตร์สงครามและการทหารผู้ก่อติดสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่องอธิบายว่าในอดีตที่ผ่านมารูปแบบของสงครามแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักประเภทแรกคือสงครามสมมาตรหรือ symmetric warfare เป็นการสู้รบระหว่าง2ประเทศคู่ขัดแย้งที่มีขีดความสามารถทางการทหารใกล้เคียงกันทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีโดยรูปแบบการสู้รบจะเน้นใช้กำลังพลขนาดใหญ่ทั้งเครื่องบินรถถังกองเรือและทหารราบบุกเข้ายึดครองดินแดนและทำลายกองทัพอีกฝ่ายให้ราบคาบอย่างที่เกิดขึ้นในสงครามโลกครั้งที่2ประเภทถัดมาคือสงครามอสมมาตรหรือ asymmetric warfare คือการสู้รบระหว่างประเทศคู่ขัดแย้งที่มีขีดความสามารถแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเช่นกองทัพของประเทศกับกลุ่มกบฏการสู้รบในลักษณะนี้ฝ่ายเป็นรองมักเลือกที่จะไม่ปะทะตรงๆเพราะเสียเปรียบทั้งเรื่องกำลังพลและเทคโนโลยีแต่จะใช้จุดอ่อนของศัตรูมาช่วงชิงความได้เปรียบเช่นเป็นการสู้รบแบบกองโจรการขุดอุโมงค์และการซุ่มโจมตีทั้งที่เห็นได้ในสงครามเวียดนามและประเภทสุดท้ายคือสงครามไฮบริดหรือไฮบริดวอร์แฟร์คือการรบผสมผสานที่ไม่มีเส้นแบ่งระหว่างการใช้กำลังทหารกับการใช้เครื่องมืออื่นที่ไม่ใช่การทหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมืองสงครามไฮบริดที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันมักจะประกอบด้วยการใช้กำลังทหารจำนวนไม่มากหรือใช้กองกำลังตัวแทนรวมถึงการแฮกข้อมูลการทำ I.O. การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและมาตรการกดดันทางด้านการทูต
2: จริงๆสงครามรูปแบบใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่สงครามเวียดนามแหละที่บอกว่าเป็นสงครามผสมมาตรใช่ไหมแล้วคราวนี้มันชัดเจนมากขึ้นในสงครามยูเครนเนื่องจากว่ามันมียูเครนเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้โดรนเป็นชาติแรกแต่ว่ามันสามารถจะเอาโดรนเนี่ยมายกระดับได้เรียกว่าเป็นหลักนิยมเป็นด็อกทรีนของกองทัพของมันเลยโดยที่เอาโดรนเนี่ยมาใช้เพื่อพลิกสถานการณ์ในขณะที่รัสเซียเนี่ยมีทุกอย่างพร้อมเนี่ยแต่ว่าพอบุกไอ้ยูเครนเนี่ยคิดว่าจะหมดได้ภายในประมาณเดือน2เดือนเนี่ยความจริงตอนนี้มันล่างจะ5ปีแล้วนะไอ้โดรนเนี่ยคือตัวเกมเชนเจอร์เลยมันเชนยังไงคือว่ามันสามารถจะใช้ในแบบที่เรียกว่าปริมาณ

0: านมากแล้วก็ไปทำให้ไอ้ฝ่ายที่ถูกใช้เนี่ยสามารถจะเป็นง่อยไปได้แล้วก็ทำให้สามารถจะเรียกว่าเป็นตัวทวีกำลังลบเนี่ย force multiplier ไอ้ตัวเนี้ยมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามยุคใหม่ซึ่งฝ่ายที่มีกำลังคนมากกว่ามีงบประมาณมากกว่ามีระบบการส่งกำลังรุกที่ดีกว่าเนี่ยอาจจะไม่ชนะก็ได้
1: ปัจจุบันถือได้ว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสงครามยุคใหม่จุดเด่นของอาวุธชนิดนี้คือต้นทุนต่ำแถมยังผลิตได้เป็นจำนวนมากสามารถทำให้ระบบป้องกันของฝ่ายตรงข้ามสับสนอีกทั้งยังช่วยลดการสูญเสียชีวิตของทหารราบได้เป็นอย่างมาก
0: ฝ่ายที่มีโดรนเยอะและมีราคาถูกเนี่ยก็จะใช้ยิงมันเข้าไปเพื่อที่จะทำให้ไอ้ระบบการป้องกันภัยทางอากาศเช่นปืนต่อสู้อากาศหรือจรวดเนี่ยมันเป็นง่อยไปอันนี้ผมก็ส่งไปยิงมา500เนี่ยจำนวน90หรือ100ลูกเนี่ยต้องเข้าเป้าแล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะพัฒนาเทคโนโลยีตรงนี้ให้สามารถจะแม้แต่โดรนเนี่ยก็สามารถจะอัปเดตไอ้ตัวเป้าหมายได้หมายความว่าถ้าเรือทุกบินอเมริกาเนี่ยมันสามารถจะวิ่งมาแล้วตรงนี้ก็พอยิงไปแล้วก็ไล่ตามเรือได้อันนี้น่ากลัวมาก
1: อีกหนึ่งอาวุธที่ทรงพลังในสงครามยุคใหม่คือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. มันไม่ได้เป็นเครื่องมือที่มุ่งทำลายทางกายภาพแต่พุ่งเป้าไปที่ความคิดและความเชื่อของผู้คนผ่านโลกดิจิทัลหัวใจหลักของปฏิบัติการ I.O. อยู่ที่การบิดเบือนข้อเท็จจริงและการสร้างข่าวปลอมเพื่อปลุกปลั่นให้เกิดกระแสความเกลียดชังและสร้างความตื่นตระหนกจนนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมนอกจากนี้ปฏิบัติการ I.O. ยังเป็นการลงทุนที่ต่ำแต่สร้างผลกระทบสูงสามารถกระจายข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียได้อย่างรวดเร็วไร้พรมแดน
0: ถ้าเราอยู่เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าทางอิสราเอลเนี่ยโดนยิงไหมหรือว่าอิหร่านเนี่ยเสียหายเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีมันก็มีภาพ IO ตัดต่อมาว่าตอนนี้มันยิงเครื่องบินของอเมริกันตกแล้วนั้นทั้งที่ความจริงก็ไม่ตกหรือว่าตกจริงก็ไม่รู้ใช่ไหมอะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีไอ้เรื่อง IO เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนใช้มากขึ้นก่อนเพราะว่าอะไรเพราะเทคโนโลยีมันจะเจริญขึ้นกว่าเมื่อก่อนโดยเฉพาะเรื่อง AI ซึ่งจะสามารถปรับแต่งหรือว่าจะสร้างภาพอะไรก็ได้คือว่าถ้าว่ามันทำได้เนียนพอเนี่ยมันจะเกิดกระแสสังคมมันจะเกิดความไม่มั่นใจมันจะเกิดความสงสัยและฝ่ายที่เคยได้เปรียบเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นได้เปรียบน้อยลงหรือจะเสียเปรียบก็ได้ถ้าหากว่ายังไม่ทำ IO ได้ดีพอ
2: เว็บไซต์ Global Firepower หรือ GFP ได้ทำการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางการทหารประจำปี2026จากทั้งหมด145ประเทศทั่วโลกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ60ข้อซึ่งครอบคลุมทั้งปัจจัยกำลังพลการเงินยุทโธปกรณ์ขีดความสามารถด้านโลจิสติกไปจนถึงความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์สำหรับปีนี้กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริการัสเซียจีนอินเดียและเกาหลีใต้ขณะที่ไทยอยู่อันดับที่24ของโลกและอันดับที่3ของภูมิภาคอาเซียนรองจากอินโดนีเซียและเวียดนามรายงานของ GFP ระบุอีกว่าปัจจุบันกองทัพไทยมีจำนวนกำลังพลที่ประจำการประมาณ 368,850 นายค่ะและมีกำลังพลสำรองอีกกว่า 200,000 นายที่พร้อมจะถูกเรียกตัวในภาวะฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีการลงทุนในยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากประเทศมหาอำนาจค่ะเช่นเครื่องบินรบ F-16 จากสหรัฐอเมริกาเครื่องบินขับไล่กริปเพนจากสวีเดนรวมถึงรถถังรถคุ้มเกราะและเรือรบประเภทต่างๆเพื่อเสริมความพร้อมในการป้องกันประเทศนี่ยังไม่นับการเป็นเจ้าภาพจัดฝึกการรบร่วมผสมนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนอย่างคอปราโกและการฝึกร่วมอื่นๆซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการทำงานร่วมกับกองทัพพันธมิตรระดับโลกค่ะแม้การอยู่ในอันดับที่24ของโลกจะฟังดูไม่แย่นักสำหรับประเทศขนาดกลางอย่างไทยนะคะแต่หากมองลึกลงไปถึงเนื้อในเราก็จะพบความท้าทายที่น่ากังวลค่ะโดยเฉพาะเมื่อบริบทของโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสู่สงครามยุคใหม่เป็นที่เรียบร้อย พลโทพงศกรรอดชมพูอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอนาคตใหม่และอดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมองว่าอุปสรรคสำคัญของกองทัพไทยในปัจจุบันก็คือ

0: ครงสร้างที่เถอะทะและไม่ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะทั้งเรื่องระบบอุปถัมภ์ที่เข้าไปทำลายโครงสร้างอำนาจภายในกองทัพเต็มไปด้วยทหารการเมืองซึ่งส่งผลต่อระบบสั่งการที่ปราศจากความเป็นมืออาชีพระบบเกณฑ์ทหารที่ล้าสมัยทำให้ได้พลทหารที่ขาดความสมัครใจและทักษะเฉพาะทางค่ะแทนที่จะได้ทหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมในการสู้รบสุดท้ายก็คือเรื่องของงบประมาณและธุรกิจกองทัพที่ไม่โปร่งใสและขาดทิศทางที่ชัดเจนโดยเฉพาะการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมอยู่เสมอค่ะในฐานะผู้ผลักดันให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.2551พลโทพงศกรได้เสนอ4ประเด็นหลักค่ะซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิรูปกองทัพข้อเสนอแรกคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจภายในกองทัพลดอำนาจสภากลาโหมที่ปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นนายทหารโดยเพิ่มสัดส่วนของฝ่ายพลเรือนให้มากขึ้นค่ะเพื่อให้มีอำนาจในการตัดสินใจนโยบายด้านความมั่นคงอย่างแท้จริงรวมทั้งยังป้องกันการก่อรัฐประหารและทำให้กองทัพเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นข้อเสนอที่2คือการยกเลิกเกณฑ์ทหารค่ะโดยเปลี่ยนเป็นระบบคัดเลือกแบบสมัครใจพร้อมกับสร้างแรงจูงใจด้วยการเพิ่มเงินเดือนสวัสดิการและประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับค่าครองชีพรวมถึงการให้ทุนการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในการเป็นทหารอาชีพและข้อเสนอสุดท้ายก็คือการปรับปรุงระบบคณะเสนาธิการร่วมค่ะโดยรวมอำนาจสั่งการของทั้ง3เหล่าทัพไว้ที่เดียวเพื่อให้การทำงานมีเอกภาพลดความซ้ำซ้อนโดยให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
1: อันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมองเป้าหมายก่อนเราต้องการอะไรเราต้องการทหารที่มีความเชี่ยวชาญสูงแบบยูเครนอ่ะแล้วเสร็จแล้วคุณสามารถทำโดรนทำอะไรต่างได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณจะให้นายทหารมาปรับมาขับโดรนก็ไม่มีอะไรไงเพราะพลทหารนั่งเฉยได้ไงความคิดเรื่องที่ว่าให้ทหารเนี่ยมาอยู่ยาวๆเนี่ยแต่ที่จะเกณฑ์ประมาณอย่างที่เราอยู่2ปีแต่ว่าจริงๆไม่ถึงละปีครึ่งบ้าง6เดือนบ้างอะไรเงี้ยสักเดียวก็อ่อยแล้วส่วนดังนั้นสิ่งที่แรกที่คุณจะทำซึ่งได้เขียนเป็นกฎหมายไว้ในสภาเรียบร้อยแล้วก็คือการอาสาสมัครนะครับก็เรียกว่าการคัดเลือกการรับราชการทหารเนี่ยโดยสมัครใจยกเลิกระบบเส้นสายอุปถัมภ์ในกองทัพอันนี้มาจากสหรัฐก็เขียนไปแล้วนะครับหลักการง่ายๆก็คือว่าเวลาคุณจะเดินรถปลดย่าต่างๆหรือลงตำแหน่งเนี่ยผู้บัญชาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกเราต้องเลือกคนที่มีคุณสมบัติโดยการทำพอร์ตเหมือนที่สอบเข้าอ่ะแต่ว่าการทำพอร์ตใช้วิธีการของสหรัฐเนี่ยมันจะมีการบันทึกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดไม่ว่าจะเป็นการวิธีการทำงานการตรงต่อเวลาความจงรักภักดีต่อหน่วยอะไรต่างมันจะมีหมดแต่เป็นการประเมินอย่างจริงจังและสอบจากหลายฝ่ายจนมั่นใจว่าคุณใช่แล้วคุณก็ตรวจสอบตัวเองด้วยว่าที่คุณประเมินผมว่าถูกหรือผิดได้แค่สองเรื่องนี้ไปไกลแล้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณจะไปสุดจริงๆเนี่ยคุณจะไปเรื่องที่3ก็คือทำให้ระบบพลเรือนอยู่เหนือกองทัพก็คือเหมือนกับชาวบ้านเขาทั่วโลกอ่ะทั่วโลกมันเป็นระบบเสนาธิการร่วมหมดแล้วยกเว้นไทยยังเป็นผู้บัญชาอยู่พอผู้บัญชาคุณก็สั่งทั้งวันน่ะทั้งที่มันผู้บัญชาก็จะใช้ในสนามรบเวลาที่จะเกิดเรื่องจริงๆก็ทำงี้คุณเห็นพวกเซ็นทรัลคอมมานด์ต่างๆมันเคยมีพลเรือเอกอะไรต่างๆคุมอะไรนะเขาไม่ได้ขึ้นตามสายแต่เขาถูกแต่งตั้งมาจากคณะเสนาธิการร่วมว่าตรงนี้มีเหตุ
2: ไม่ใช่เป็นแค่เรื่องโครงสร้างอำนาจและทักษะความสามารถของทหารเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรด้วยปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าการเปิดเผยงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในแต่ละปีกลายเป็นจุดสนใจที่สังคมจับตามองมาตลอดโดยเฉพาะการใช้งบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่มักจะขาดความชัดเจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงเสมอนั่นจึงทำให้เมื่อถึงเวลาที่ต้องซื้ออาวุธที่ทันสมัยจริงๆกองทัพไทยจึงขาดแรงสนับสนุนจากภาคประชาชนงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในปีงบประมาณ2569อยู่ที่ 24,000 กว่าล้านบาทหรือ 1.08% ของ GDP โดยการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดแบ่งเป็นกองทัพบก 97,000 กว่าล้านบาทกองทัพเรือ 43,000 กว่าล้านบาทกองทัพอากาศ 37,000 กว่าล้านบาทกองบัญชาการกองทัพไทย 15,000 กว่าล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,600 กว่าล้านบาทและสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 1,100 กว่าล้านบาทเมื่อเทียบกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของไทยที่มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันภัยคุกคามบริเวณชายแดนสรศักดิ์มองว่างบประมาณที่ได้รับถือว่าเหมาะสมแล้วเนื่องจากการทำสงครามตามแนวชายแดนไม่จำเป็นต้องใช้กองกำลังขนาดใหญ่

0: แต่ปัญหาอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณลงไปในแต่และเหล่าทัพไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันสุรศักดิ์ตั้งข้อสังเกตว่าเพราะเหตุใดกองทัพอากาศและกองทัพเรือได้รับงบประมาณน้อยกว่ากองทัพบกทั้งที่บริบทสงครามยุคใหม่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ใช่ทุ่มเทด้านกำลังคนเหมือนในอดีต
1: พูดง่ายว่าเราจะซื้อเครื่องบินเนี่ยเราไม่สามารถจะซื้อเต็มผงได้เพราะงบประมาณมันน้อยเดี๋ยวที่บอกไงถือว่าในขณะที่กองทัพบกเนี่ยถ้าได้ประมาณ 90,000 กว่าล้านเนี่ยกองทัพอากาศได้ 36,000 ล้านกองทัพเรือได้เท่าไหร่ 41,000 ล้านถ้าเทียบสัดส่วนแล้วในการใช้ของเนี่ยมันถือว่ามันน้อยเกินไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไปปรับลดงบประมาณทางด้านบุคลากรเนี่ยให้กองทัพขนาดเล็กลงใช้เทคโนโลยีมากขึ้นไอ้ส่วนที่ปรับลดเนี่ยเอามาซื้อของเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้ของที่ดีขึ้นหมายความว่าเราก็จะมีเครื่องบินรบที่ครบถ้วนและใช้งานเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ที่ทั้งหมดเนี่ยมันมีปัญหาอีกอย่างคือปัญหาเรื่องความโปร่งใสคือว่ากองทัพเนี่ยมันจะมีข้อบกพร่องอยู่อย่างนึงคือว่าเหมือนกับว่ามันจะอยู่ในโลกของมันอ่ะแล้วใครจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ยุ่งอะไรก็ไม่ได้แล้วว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ดีขึ้นมากเดี๋ยวกองทัพอากาศอ่ะเขาความสมบูรณ์ปกขาวขึ้นมาตอนนี้ก็ซื้อเครื่องบินเนี่ยมันก็ทำให้การข้อข้องใจข้อสงสัยเนี่ยมันน้อยลงหรือหมดไป
0: สอดคล้องกับทัศนะของพลโทพงศกรที่เห็นด้วยว่าโจทย์ใหญ่ของกองทัพไทยปัจจุบันนี้คือการปรับเปลี่ยนจากงบประมาณที่เคยเน้นด้านกำลังพลไปสู่งบประมาณที่เน้นเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการรบในยุคดิจิทัล
2: แต่ผมถามว่าประเทศไทยเนี่ยมันจำเป็นต้องมีกองทัพแบบไหนที่ต้องใหญ่ที่สุดยกตัวอย่างเวลารบกันกองทัพอากาศนำครับถ้าจะสร้างความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยคือกองทัพเรือประเทศไทยนี่เหมือนสหรัฐมันอยู่ระหว่างสองคาบสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกของสหรัฐของเราคือมาตุอินเดียกับอ่าวไทยคือแปซิฟิกดังนั้นเราต้องทำตรงนี้ให้ยิ่งใหญ่สังคมไทยเนี่ยเข้าใจว่ากองทัพมันจะเป็นต้องมีปัญหาคือคุณเอาซื้อไปทำอะไรยกตัวอย่างอันนี้ก็จะขอไปที่เอ่ยนามพรรคประชาชนนะเขาบอกชัดเจนว่าทำไมคุณซื้อลิฟิเกตแค่ลำเดียวทำไมไม่ซื้อเป็นคู่เขายินดีสนับสนุนให้ยกมือให้เลยเพิ่มลิฟิเกตไอ้ที่ผมบอกไงเรื่องของสมุดทางรูปภาพมันสำคัญแล้วลิฟิเกตเนี่ยจริงๆผมต้องการ12ลำด้วยซ้ำไปแล้วลิฟิเกตเนี่ยสำคัญกว่าเดินน้ำเดินน้ำคือเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์คือไปบุกรุกเขาคุณต้องตั้งเกณฑ์ก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยตั้งรับเชิงรุกก่อนก็คือไม่ไปบุกรุกใครตั้งรับให้ดีตั้งรับให้ดีคุณต้องมีอะไรครับมีระบบป้องกันต่อสู้อากาศยานที่ดีมีเรดาร์ที่ดีใครมาเห็นหมดโดนมาเห็นหมดยิงได้ตกหมดใครเข้ามาเขตเราต้องเห็น
3: กระแสการปฏิรูปกองทัพทั่วโลกเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่กองทัพไทยเองก็กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะนั่นคือการกำหนดวิสัยทัศน์ใหม่จากที่เคยเน้นป้องกันอย่างเดียวไปสู่การตั้งรับเชิงรุกด้วยการใช้เครื่องมือที่มีทั้งการทหารและการทูตที่แข็งแกร่งเพื่อยืนหยัดปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งในสายตาโลกค่ะสรศักดิ์นำเสนอแนวคิดในการสร้างกองทัพไทยที่มั่นคงด้วยการสนับสนุนให้กองทัพเปลี่ยนสถานะจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการเป็นผู้ขายเขายกตัวอย่างนะคะว่าหากวันหนึ่งไทยเกิดปัญหาขัดแย้งกับประเทศผู้ผลิตก็อาจจะถูกตัดการเข้าถึงระบบหรือไม่ให้อัปเดตซอฟต์แวร์และเมื่อมีปัญหาการใช้งานก็อาจทำให้ยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายหมื่นล้านกลายเป็นเศษเหล็กได้อย่างรวดเร็วเนื้ออื่นใดก็คือความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นการผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพรวมถึงการส่งต่อองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีไปต่อยอดในอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคต
1: การที่ต้องมาสร้างเทคโนโลยีตัวเองเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าเรามีอธิปไตยเหนือเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีอธิปไตยเหนือเทคโนโลยีเพราะว่าอะไรอย่างเช่นเครื่องบินหรือว่าระบบอาวุธต่างๆที่เราต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะต้องพึ่งพาต่างประเทศโดยเฉพาะอเมริกาการที่เราไม่มีอธิปไตยเหนือเขาเนี่ยหมายความว่าเราจะสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างการต้องอัปเกรดหรืออัปเดตซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องบินอย่าง F-16 เนี่ยมันจะตลอดเวลาอายุการใช้งานประมาณ30ปีเนี่ยมันจะใช้เงินถึง 20,000 กว่าล้านบาทถือว่าเยอะมากแล้วอันนี้ไม่ได้เฉพาะระบบซอฟต์แวร์เดียวนะมันยังมีเรื่องของระบบอาวุธและเรื่องจรวดจรวดด้วยซึ่งมันแพงมากถ้าเรามีเทคโนโลยีตัวเองหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็พึ่งพาเทคโนโลยีเขาน้อยลงเนี่ย นั่นหมายความว่าความคล่องตัวเราจะมากขึ้น
3: ผู้นำกองทัพไทยในอนาคตจะไม่ใช่แค่ทำหน้าที่สั่งการให้ทหารไปรบเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในการทำสงครามแบบไฮบริดรวมถึงทักษะการวางแผนสู้รบในหลายมิติเช่นการใช้เทคโนโลยีทันสมัยการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้ยังต้องประสานงานกับฝ่ายการเมืองได้ดีตลอดจนสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆของกองทัพ
0: ในวันที่ประเทศมหาอำนาจต่างชิงไหวชิงพริบขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดประเทศเล็กๆอย่างไทยมักตกอยู่ในภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลายครั้งถูกบีบคั้นให้ต้องสงวนท่าทีจนดูเหมือนขาดจุดยืนที่ชัดเจนหลายฝ่ายมองว่าไทยควรจะปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ตามมาเป็นรัฐอธิปไตยที่มีเกียรติภูมิบนเวทีโลกแทนที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันหรือโอนอ่อนผ่อนตามให้กับบรรดาประเทศมหาอำนาจพลโทพงศกรมองว่านอกจากการเสริมเขี้ยวเล็บด้านความมั่นคงแล้วการดำเนินการทางด้านการทูตของไทยก็ต้องแสดงบทบาทบนเวทีโลกให้โดดเด่นกว่าที่เคยเพื่อแสดงจุดยืนที่เข้มแข็งชัดเจนมั่นคงและเป็นตัวของตัวเอง
2: คือเราอยู่ในสังคมโบราณเกินไปมันไม่ทันโลกเขากูอยู่ในสังคมมูลนายพ่ายกับจนไทยเนี่ยบางแห่งยังพนักงานยังต้องเดินคานเข่าเข้าไปหาจนนายเลยคุณทำตัวยุโรปตะวันตกได้ไหมคือเป็นคนกลางๆอ่ะแล้วก็ทุกอย่างเป็นมาตรฐานหมดอย่างยุโรปก็สามารถที่จะวิจารณ์ทำได้บอกว่าทำไปโจมตีหลานเขาเหม็นด้วยเนี่ยก็วิจารณ์ได้คุณประเทศไทยต้องวิจารณ์ได้แต่ไทยไม่พูดนะแล้วก็มีคนเขาบอกเหมือนกันจะทำประเทศไทยจะออกตัวได้ไงเขาจะสนใจคุณเหรอก็เพราะคุณทำตัวเป็นโนบอดี้อย่างนี้ไงคุณเลยไม่เคยเป็นซัมบอดี้ได้ถ้าคุณทำตัวเป็นซัมบอดี้เขาก็จะรู้ว่าคุณไม่โนบอดี้เห็นไหม
0: เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคสงครามดิจิทัลเป้าหมายของกองทัพไทยในอนาคตอาจจะไม่ใช่แค่การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาวคำถามทิ้งท้ายก็คือกองทัพไทยพร้อมหรือยังที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและทันสมัยขึ้นเพื่อสามารถเอาตัวรอดและรักษาอธิปไตยไว้ได้ในวันที่สงครามใกล้ตัวเรากว่าที่คิด
2: มันอยู่ที่คุณเปลี่ยนไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เป็นแบบยุโรปตะวันตกไม่ได้ใหญ่โตโมลานหรอกเพราะว่าไทยเนี่ยไม่สามารถจะมีกองทัพใหญ่ขนาดนั้นได้แล้วก็จริงๆผมอยากให้เปลี่ยนจากงบประมาณเนี่ยลดของกองทัพบกลงเถอะแล้วก็หน่วยกองทัพเนี่ยอย่าไปซื้อรถถังไปไล่ปราบใครเลยคุณซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศเยอะๆดีไหมป้องกันตัวไปก่อนคือคุณต้องมียุทธศาสตร์ว่าตั้งรับไงคุณต้องมีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ดีก่อนใช่ไหมแล้วก็มีการลาดตระเวนต่างๆแล้วก็มีการข่าวกรองที่ดีคุณต้องรู้ว่าข้าศึกเขาคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงทุนนั่นที่ถูกที่สุดคือข่าวกรองหลุดทั้งทับใต้ด้วยแต่คุณก็ไม่ได้สนใจมันไงพอไม่สนใจมันก็เงี้ยหลุดรั่วไปหมดแล้วเวลาจะลบประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยลบสารสนเทศนะก็คืออินเทอร์เน็ตเนี่ยคุณต้องคลุมประเทศเพื่อนบ้านได้นะคุณต้องไปคุยกับอีลอนมัสก์ไปคุยกับสตาร์ลิงก์มาใช้นะคุณต้องมองว่าคุณลบเป็นพื้นที่ใหญ่ไม่ใช่จะใช้อะไรโทรศัพท์มือถืออยู่ในประเทศไม่ใช่ครับเกิดเหตุแล้วมันต้องคลุมทั้งภูมิภาคแล้วก็ต้องทำตัวให้ใหญ่ขึ้นมา
0: สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ก็คือความจำเป็นที่กองทัพไทยต้องปฏิรูปตัวเองอย่างจริงจังเพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านการทหารยุคใหม่แต่การปฏิรูปกองทัพคงไม่ใช่เป็นบทบาทของฝ่ายทหารแต่เพียงด้านเดียวมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายการเมืองหรือรัฐบาลมีวิสัยทัศน์และความกล้าหาญในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง
3: แต่ความกล้าหาญที่ว่านี้ต้องอาศัยแรงผลักจากประชาชนค่ะที่มองเห็นว่ากองทัพไทยอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วแต่ต้องปฏิรูปกองทัพไปสู่ความทันสมัยและตอบโจทย์สถานการณ์โลกได้มากขึ้นและเมื่อกระแสนี้มีพลังมากพอกองทัพไทยในแบบที่พวกเราอยากเห็นก็อาจจะเกิดขึ้นได้จริงค่ะ

0: 4ทีมสุดท้ายในรอบแบทเทิลที่เพอร์ฟอร์เมอร์ต้องเดิมพันด้วยศักดิ์ศรี
1: คือเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับการที่คุณนั่งแม้กระทั่งเรายังรู้สึกได้ซ้ำว่าถ้าเล่นแบบนี้นั่งเหมือนเดิมดีกว่า
2: ไม่ได้เลือกงั้นอยากให้ตกรอบ
3: ก็เห็นความพยายามแต่ว่าพอแล้วล่ะ
0: สตรีมมาสเตอร์ถนนคนโชว์วันเสาร์นี้16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
4: การประกาศความยิ่งใหญ่บนดินแดนเก่าแก่จากยุคโรมันนะครับ

0: เชื่อมโยงมาถึงการเลือกสถานที่เพื่อสร้างสุสานของกษัตริย์ที่เป็นผู้ประกาศเอกราชของประเทศโมร็อกโกและกลายเป็นผลงานของมนุษย์นักสร้างที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และแนวคิดที่น่าทึ่งมากครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS ครับ
1: ผมเคยท้าทายรัฐบาลไว้ก่อนที่จะเลือกตั้งถ้าไม่มีความรู้มีความสามารถหรือความอยากที่จะมาช่วยเกษตรกรนั้นไม่อยากให้มาเลยตัวนี้ประเทศไทยต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถมาช่วย
2: จะไปต่อกันอย่างไรในวันที่ปุ๋ยพุ่งน้ำมันแพงแต่ราคาผลผลิตต่ำ
3: รัฐบาลวันนี้ถ้ามีความจริงใจแก้ปัญหาเพราะว่ารัฐบาลมีไม่รู้กี่กระทรวงที่ดูแลอยู่แต่ละกระทรวงนี่ก็เป็นลูกน้องเป็นผู้ที่ดูแลภาษีของประชาชนทั้งสิ้นเลย
4: สิ่งหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพูดถูกก็คือว่าถ้ารัฐบาลฟังเสียงที่แท้จริงเราจะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
5: ในช่วงต้นที่เขาตั้งรัฐบาลเขาพูดว่าต้องมีรองนายกที่ดูแลทั้งเกษตรและพาณิชย์ตรงนี้หัวใจเลยขอให้มีรองนายกรัฐมนตรี1 คนที่ดูแลเรื่องทุกสุขของพี่น้องเกษตรกรได้ครบอันนี้จะเป็นนิมิตหมายใหม
6: ่ขณะนี้ไม่ใช่แก้ปัญหาระยะสั้นของพรรคการเมืองแต่เป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวของประเทศชาติ
2: ฟังเสียงประเทศไทยเสาร์นี้ 17:30 น.ทางไทย PBS
7: คนไทย 13.4 ล้านคนต้องมีสักครั้งหนึ่งค่ะที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วจะทำยังไงเมื่อบุคลากรทางการแพทย์ของเราก็ไม่เพียงพอด้วย
8: ในประเทศไทยเรามีจิตแพทย์อยู่ประมาณ1ต่อประชากร100,000 คนสร้างจิตแพทย์1คนใช้เวลา10กว่าปีย
7: ิ่งประเทศไทยเจอกับวิกฤตซ้อนวิกฤตสถานการณ์ความเครียดยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะ
9: มันก็เป็นภาระของระบบสาธารณสุขเพราะคนมีความเครียดพอเครียดมากก็ป่วยมากพอป่วยมากมันก็บวมต้องรักษาบุคลากรก็เหนื่อย
10: นอกเหนือจากคนทำงานด้านสุขภาพจิตเราจำเป็นต้องไปจับมือนะกับคนทำงานอื่นๆเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นต้องมาช่วยกันดูแลเรื่องนี้
7: จะทำอย่างไรให้ชุมชนเป็นพื้นที่หลักพื้นที่ปลอดภัยในการดูแลและเยียวยาหัวใจของทุกคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลา 17:30 น.เรามีนัดกันนะคะ

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะเกิดอุบัติเหตุคนงานที่อยู่บนกระเช้าตกจากความสูง10เมตรในโรงงานจังหวัดระยองทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที1คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนตำรวจสภ.ปลวกแดงเข้าตรวจสอบเหตุคนงานบนกระเช้าตกจากความสูง10เมตรลงมาเสียชีวิตทันที1คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1คนจุดเกิดเหตุเป็นโรงงานแห่งหนึ่งในตำบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองซึ่งจุดเกิดเหตุพบกระเช้าไฮดรอลิกหรือตัวรถบูมลิฟต์จอดอยู่ภายในโรงงานส่วนแขนกระเช้าหักโค่นลงมาอยู่ในพื้นที่โรงงานข้างเคียงใกล้กันพบคนงานชาวเมียนมาเสียชีวิต1คนและบาดเจ็บสาหัสอีก1ผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าคนงานที่เสียชีวิตและบาดเจ็บปกติทำงานบนกระเช้าของรถบูมลิฟต์อยู่แล้วเป็นประจำแต่ไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าโรงงานดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีชาวจีนเป็นคนคอยควบคุมงานหลังจากนี้ตำรวจจะเชิญตัวผู้ควบคุมงานมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมดำเนินการตามกฎหมายต่อไปลมพัดแรงทำให้ต้นไม้หักโค่นดึงสายไฟของเสาไฟฟ้าแรงสูงส่งผลให้พื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราไฟดับนานเกือบ2ชั่วโมงค่ะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาชาวอำเภอท่าตะเกียบตั้งแต่บ้านท่ากลอยบ้านคลองตะเคียนบ้านเทพเจริญบ้านเกาะลอยบ้านหนองคอกบ้านเทพประธาน47หมู่บ้านรวมถึงศูนย์ราชการอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราต้องอยู่ท่ามกลางความมืดเนื่องจากไฟฟ้าดับเกือบทั้งอำเภอนานเกือบ2ชั่วโมงชาวบ้านต้องจุดเทียนท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดขณะที่บางบ้านมีเด็กเล็กผู้ป่วยผู้สูงอายุรวมถึงร้านค้าในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งเศรษฐกิจอย่างบ้านหนองคอกบ้านเกาะลอยบ้านท่ากลอยมีแม่ค้าที่กังวลใจต่อของที่แช่อยู่ในตู้แช่อาจเกิดความเสียหายขณะที่ทีมช่างซ่อมบำรุงภูมิภาคสาขาอำเภอท่าตะเกียบแจ้งพบสาเหตุไฟฟ้าดับทั้งอำเภอเนื่องจากมีต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นทับสายไฟแรงสูงในช่วงหมู่ที่18บ้านกระบกคู่ตำบลคลองตะเกราติดกับแนวเขตป่ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในซึ่งทางทีมช่างซ่อมบำรุงได้เข้าเร่งแก้ปัญหาและเริ่มทยอยจ่ายกระแสไฟให้ชาวบ้านเริ่มใช้งานตั้งแต่ช่วงคืนที่ผ่านมา

0: นักท่องเที่ยวและประชาชนในเมืองบาร์เซโลนาของสเปนแห่กันไปยังชายหาดเพื่อทำกิจกรรมคลายร้อนท่ามกลางอุณหภูมิในพื้นที่ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวสเปนและนักท่องเที่ยวในเมืองบาร์เซโลนาพากันทำกิจกรรมริมชายหาดและเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างคับคั่งท่ามกลางสภาพอากาศในพื้นที่ที่พุ่งสูงเป็นอย่างมากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาสเปนได้ประกาศเตือนระดับสีเหลืองในหลายพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรวมถึงแคว้นกาตาลุญญาหลังจากตรวจพบว่ามีอุณหภูมิในหลายภูมิภาคสูงกว่า30องศาเซลเซียสและบางพื้นที่ภายในประเทศคาดว่าสูงเกือบ30องศาเซลเซียสส่วนในบาร์เซโลนาแม้สภาพอากาศยังไม่รุนแรงมากนักแต่ถือว่าเป็นความร้อนที่ผิดปกติสำหรับเดือนพฤษภาคมทำให้นักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นต่างหาวิธีคลายร้อนท่ามกลางการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิจะลดลงในช่วงสัปดาห์หน้าศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายวีรภาพแซ่อึ้งอายุ20ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นมีความบกพร่องทางสติปัญญาหายจากซอยทหารเรือถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครเมื่อวันที่20พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวินาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: ข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง
2: ปิดตลาดออนไลน์ลอบค้างาช้างปล่อยของผ่านกลุ่มลับจับตาไทยเป็นแหล่งค้างาผิดกฎหมาย
3: แก๊งเกิดใหม่อ่ะกำลังโตพวกนี้คือเลือดร้อนอ่ะสั่งทีเยอะเลยแล้วก็ขายเปิดเผยไม่ได้เกรงกลัวต่อกฎหมาย10เดือนในเงินหมุนเวียนของกลุ่มพวกนี้ในการซื้อขายงาช้างเนี่ยประมาณ10ล้านบาท
4: คนที่มีเรื่องเงินทองมากมายกว่าคนถูกฟ้องเนี่ยย่อมได้เปรียบ
2: หกแก้เกมคดีฟ้องปิดปากปิดทางได้หรือไม่นอกจากแนวทางศาลอัยการตำรวจต้องรับลูก
5: ประธานศาลฎีกาขยับอัยการสูงสุดก็ควรจะขยับด้วยถ้าหากว่าอัยการถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากประชาชนเนี่ยท่านก็อย่าฟ้องเลย
6: หรือจริงๆตำรวจก็ควรจะขานรับด้วย
7: อันนี้ไม่ใช่เรื่องเขตอำนาจศาลนะ เป็นเขตอำนาจของผู้ฟ้องตำรวจในสน.อยู่ใต้อำนาจของผู้ฟ้องเหรอ
8: ตามด้วยในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ก้อนเมฆอิ่มตัวฝนเทลงมาตัวนิ่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติง
1: มาร่วมติดตามชมรายการขบวนการฝาน้ำนมได้ทุกวันเสาร์เวลา 6:30 น.ทางช่องไทย PBS

0: ้าเกิดมันยาวอ่ะทำแบบนี้นะ
1: ประมาณนี้เหรออ
0: ื
1: มอ่ะ
0: หนุกมากเลย
1: ต้องเอาไปอบก่อน
2: ว้าว
3: ว้าว
1: แล้วพอเอาไปอบแล้วมันกรอบมากเลยอ่ะ
4: ตอนแรกมันนิ่มๆแต่ตอนนี้มันกรอบ
5: เรื่องสนุกสนุกแบบนี้มีอยู่ในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุกวันเสาร์6:50 นตื่นมาเจอกันนะ
6: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friends Space กวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 นที่ไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: งการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับหวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนหวนจอมตนวันนี้เสนอตอนแผนสำรองเด็กๆคะเรื่องราวตอนนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์นุ่มนิ่มว่องไวแหลมคมและน้องยินดีกำลังคิดอะไรกันอยู่นะดูจริงจังกันมากเลยค่ะ
1: ทำอะไรดีนะ
2: คิดออกแล้วแหลมคมคิดออกแล้ว
3: คิดออกแล้วนุ่มนิ่มคิดออกแล้วเหมือนกัน
4: คิดออกแล้วว่องไวก็คิดออกด้วย
5: น้องยินดีก็คิดออกด้วยละ
3: ดีใจด้วย
2: สรุปว่าคิดออกกันทุกคนว่าพวกเราจะวางแผนกันทำอะไรดี
3: นุ่มนิ่มวางแผนว่าวันนี้จะทำอะไรพิเศษพิเศษกินค่ะ
4: แหมดีมากเลยนุ่มนิ่มอย่าลืมขนมไข่ด้วยนะส่วนว่องไวก็วางแผนว่าจะอ่านหนังสือเรื่องใหม่ให้พวกเราฟัง
2: สำหรับแหลมคมวางแผนระยะยาว1อาทิตย
3: ์โหแผน1อาทิตย์เยี่ยมไปเลยพี่แหลมคมจะทำอะไรคะ
2: อ๋อพี่แหลมคมวางแผนจะปลูกต้นไม้กับดอกไม้นะแต่ว่ามีความพิเศษมากๆด้วยนะ
5: น้องยินดีวางแผนว่าจะนอนแหละและฝันสนุกสนุกอ่ะ
4: อะอย่างนี้ไม่ได้นะน้องยินดีต้องเป็นแผนที่เราทำตอนตื่นอยู่สิ
5: อย่างนั้นน้องยินดีเปลี่ยนแผนเป็นเล่นอะไรดีก็แล้วกัน
2: ถ้าอย่างนั้นแยกย้ายไปทำตามแผนของแต่ละคนนะ
4: เดี๋ยวก่อนขอให้ว่องไวทำตามแผนก่อนเพราะทุกคนต้องฟังเรื่องที่ว่องไวจะอ่านก่อนแยกย้ายรอเดี๋ยวนึงนะ
0: อ๋อที่แท้ทุกคนก็กำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างนี้เองแล้ววันนี้เด็กๆวางแผนจะทำอะไรกันบ้างหรือเปล่าคะ
4: มาแล้วมาแล้วหนังสือเล่มใหม่ว่องไวอยากให้ทุกคนได้ดู
3: เรื่องอะไรหรอพี่ว่องไว
4: เรื่องนิ่ง
5: เรื่องนิ่มหรอ
4: นิ่งนิ่งเรื่องนิ่งน้องยินดีไม่ใช่นิ่ม
5: อ๋อนิ่งนั่นเองน้องยินดีอยากฟังแล้ว
4: อย่างนั้นทุกคนต้องนั่งนิ่งๆเอาพร้อมแล้วก็ฟัง
0: เด็กๆคะเราลองมาฟังเรื่องนิ่งที่ว่องไวอ่านไปพร้อมๆกันนะคะ
4: บนเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมีบางอย่างมีบางสิ่งที่ดูนิ่งและมีความสุขสิ่งนั้นคือตัวนิ่งตัวนิ่งมองเมฆก้อนใหญ่ก้อนเมฆอิ่มตัวฝนเทลงมาตัวนิ่งอยู่นิ่งๆไม่ไหวติงฝนเทลงมาฝนเทลงมาเหมือนฟ้ารั่วตัวนิ่งลอยนิ่งๆไม่ไหวติงกลางทะเลตัวนิ่งลอยนิ่งๆแล้วคิดคิดคิดไปใต้พื้นน้ำเย็นทั้งลึกและกว้างใหญ่จะมีอะไรที่น่ากลัวเอ๊ะจะมีจริงหรือไม่จริง
5: ว่องไวทำไมไม่อ่านต่อล่ะ
2: ว่องไวเป็นอะไรนิ่งไปเลย
4: ก็ว่องไวทำตามแผนที่ว่องไวคิดเอาไว้ไงแผนคืออ่านไม่จบแล้วค่อยอ่านใหม่หลังจากที่ได้กินขนมไข
2: ่ อ้าวอย่างนี้ก็ได้ด้วยหรอแผนร้ายนะว่องไว
3: อย่างนั้นแผนของนุ่มนิ่มคือต้องมีผู้ช่วยทำอาหารและขนมจำนวนหนึ่งอัตราคือพี่ว่องไวผู้ที่ไม่ยอมอ่านหนังสือให้จบ
4: น้องนุ่มนิ่มเพิ่งคิดแผนขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ย
3: นุ่มนิ่มคิดแผนทำอาหารและขนมก่อนแล้วส่วนผู้ช่วยน่ะนุ่มนิ่มเพิ่งคิดได้เรียกว่าปรับแผนเฉพาะหน้าไงล่ะ
4: โหยอมน้องนุ่มนิ่มเลยก็ได้ว่องไวช่วยก็ได
0: ้แหมว่องไวเจ้าเล่ห์เจอแผนซ้อนแผนของนุ่มนิ่มจนได้
1: ว่าแต่แผนของแหลมคมจะเป็นอะไรนะ
5: น้องยินดีอยากลุกแผนของพี่แหลมคมแล้ว
2: ได้เลยน้องยินดีที่พี่แหลมคมบอกว่าวางแผนจะปลูกต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ตลอด1อาทิตย์พี่แหลมคมคิดได้เป็นคำคล้องจองด้วยนะ
3: ไม่น่าเชื่อพี่แหลมคมปลูกดอกไม้เป็นคำคล้องจองยังไงอะ
4: นั่นสิบอกแผนหน่อยสิว่องไวก็อยากรู
2: ้ฟังนะวันอาทิตย์ปลูกทานตะวันวันจันทร์ปลูกดอกระฆังวันอังคารปลูกสายหยุดวันพุธปลูกต้นสารพี
5: อะไรนะพี่แหลมคมต้นทับพีหรอ
2: ไม่ใช่ทับพีทับพีนั่นเอาไว้ตักข้าวนี่ต้นสารพีต้นสารพีไงน้องยินดี
5: อ๋อ
2: เอาใหม่วันอังคารปลูกสายหยุดวันพุธปลูกต้นสารพีวันพฤหัสบดีปลูกกล้วยหักมุก
3: เอ๊ะกล้วยหักมุกไม่ใช่ดอกไม้นี
2: ่แหมก็ปลูกของกินบ้างสิน้องนุ่มนิ่มวันพฤหัสบดีปลูกกล้วยหักมุกวันศุกร์ปลูกต้นน้ำเต้าแค่นี้แหละ
4: อ้าวไม่เห็นครบ7วันนะแหลมคมแล้ววันเสาร์ล่ะ
2: วันเสาร์ก็ล้านไงเดี๋ยวแหลมคมทบทวนแผนให้ฟังอีกครั้งนะใครจำได้บ้าง
3: นุ่มนิ่มจำได้เดี๋ยวนุ่มนิ่มช่วย
2: วันอาทิตย์ปลูก
3: ทานตะวัน
2: วันจันทร์ปลูก
3: ดอกระฆัง
4: ว้าวว
2: ันอังคารปลูก
3: สายหยุด
2: วันพุธปลูก
3: ต้นสารพี
2: วันพฤหัสบดีปลูก
3: กล้วยหักมุก
2: วันศุกร์ปลูก
3: ต้นน้ำเต้า
4: ว้าวว
2: ันเสาร
3: ์ลาลาลาลาลา
2: เก่งมากทุกคนแล้วแผนของน้องยินดีล่ะ
5: น้องยินดีต้องไปเตรียมของที่ห้องก่อนนะ
3: อย่างนั้นพี่ว่องไวตามนุ่มนิ่มเข้าไปทำอาหารทำขนมในครัวนะ
1: โอ้โหแผนของแต่ละคนยอดเยี่ยมจริง
2: ๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์พอดีแหลมคมจะออกไปปลูกดอกทานตะวันก่อนนะทุกคน
4: แล้วอีกสักชั่วโมงนึงมาเจอกันนะ
2: โอเค

0: มาแล้วแหลมคมปลูกดอกทานตะวันเสร็จแล้ว
1: พี่แหลมคมล้างมือหรือยัง
2: เออยังเลย
1: เชิญไปล้างมือก่อนเลยค่ะแล้วรบกวนไปตามน้องยินดีมาด้วยนะคะ
2: ได้เลย
1: ขอบคุณนะคะ
3: อาหารมื้อนี้พิเศษจริงๆนะพูดเลยว่องไวช่วยนุ่มนิ่มทำ
0: พิเศษตรงว่องไวช่วยเนี่ยนะ
3: ไม่ใช่พิเศษแบบใส่ไข่ไง
4: อะไรคือพิเศษใส่ไข่หรอ
1: ก็ไข่ต้มกับไข่ต้มและขนมไข่ไงเรียกว่าพิเศษใส่ไข
0: ่โอ้โหเล่นแบบนี้เลยเหรอน้องนุ่มนิ่ม
5: ไม่ธรรมดาเลยนะนุ่มนิ่มพิเศษใส่ไข่

0: ไปกินไข่ต้มแล้วก็ขนมไข่เนี่ยอร่อยจริง
1: ๆอร่อยอร่อยอร่อย
2: เห็นไหมบอกแล้วว่าพิเศษและอร่อยด้วย
3: แหมทีแรกพี่ว่องไวก็ไม่คิดว่าจะอร่อยหรอกนะแต่นุ่มนิ่มคงวางแผนมาอย่างดีกินไข่ต้มแล้วก็ตามได้ขนมไข่ก็อร่อยได
0: ้อ้าวต่อไปถึงตาน้องยินดีแล้ววางแผนเล่นอะไรล่ะ
1: เล่นพัดเป่าอิงฉุกไง
3: เอ
1: ๊
3: ะเคยเล่นกันไปแล้วไม่ใช่หรอน้องยินดี
1: แต่คราวนี้น้องยินดีจะเล่นให้ชนะพี่ๆทุกคนเลย
2: จะได้หรอน้องยินดีชนะพี่ๆ3คนเลยนะ
1: ได้น้องยินดีเล่นได้
0: เอ้าถ้าอย่างนั้นพี่แหลมคมเล่นก่อน
4: พี่แหลมคม
0: เอาละนะเป่ายิงชุบ
1: เห็นไหมพี่แหลมคมแพ
0: ้ได้ไงอ่ะน้องยินดีฟลุ๊กมั้ง
1: ขึ้นต่อไปพี่นุ่มนิ่ม
2: เอาละนะเป่ายิง
0: เป่ายิง
1: ชุบเห็นไหมพี่นุ่มนิ่มแพ้
4: แพ้น้องยินดี
2: ไปได้ยังไง
4: ไม่น่าเชื่อเลย
2: ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อจริง
3: มามามาให้พี่ว่องไวลองบ้างเป่ายิงฉุบ
1: พี่ว่องไวก็แพ้
3: ทำไมน้องยินดีเล่นเก่งขนาดนี้
2: อ
3: ่ะ
2: อีกรอบนึงนะเป่ายิงฉุบโอ้แพ้อีกแล้วทำไมน้องยินดีชนะตลอดเลย
3: มาเล่นกับพี่ว่องไวครั้งหนึ่ง
5: เด็กสงสัยไหมว
4: ่
5: าทำไมน้องยินดีชนะทุกตาเลย
0: พี่แหลมไหนดูสิ
4: พี่แหลมคุย
0: จริงด้วยทำไมน้องยินดีเล่นชนะทุกครั้งเลยล่ะ
3: นั่นสิไม่น่าเชื่อหรือน้องยินดีไปแอบวางแผนอะไรมาแน่ๆ
2: ใช่ๆน้องยินดีเฉลยมาซะดีๆเดี๋ยวพี่นุ่มนิ่มให้กินขนมไข่ที่แอบเก็บเอาไว
3: ้ฮะน้องนุ่มนิ่มแอบเก็บขนมไว้ตอนไหน
2: ก็ตอนที่พี่ว่องไวไม่ทันมองนั่นแหละเขาเรียกว่าแผนสำรองไง
3: จริงด้วย
1: น้องยินดีเฉลยก็ได้พี่นุ่มนิ่มต้องให้น้องยินดีกินแผนสำรองนะ
2: ได้แน่นอนจ้าพี่นุ่มนิ่มให้น้องยินดีกินแผนสำรองหมดเลย
1: ดูตรงด้ามพัดสิน้องยินดีแอบทำเครื่องหมายเอาไว้
0: ไหนดูสิอุ๊ยจริงด้วย
3: มีรอยกากบาทคือกรรไกร
2: รอยสี่เหลี่ยมคือกระดาษ
0: แล้วก็วงกลมคือค้อน
3: น้องยินดีวางแผนแบบนี้คือโกงนะไม่ดีนะ
1: น้องยินดีขอโทษ
3: ถ้าอย่างนั้นแผนสำรองของน้องนุ่มนิ่มก็ต้องแบ่งให้ทุกคนนะ
0: ที่หลังน้องยินดีอย่าวางแผนทำอะไรแบบนี้อีกนะ
2: เอาล่ะงั้นเรามาเริ่มแผนสำรองของน้องนุ่มนิ่มได้เลย
5: เด็กๆคะการวางแผนก่อนที่จะทำอะไรเป็นเรื่องดีแต่ต้องไม่ใช่เป็นการวางแผนเพื่อเอาเปรียบใครนะคะ
0: น้องยินดีเรียนแบบพวกไหวหรือเปล่าเนี่ย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเอลิ

0: สุดคู่เราเบ่งบัญชีสกุลเงินสะดุดตาเพื่อวางแผนโน้ตให้มึงมาหามันดูดน้ำหวานค่ะเพราะมันโดนเกสรเพื่อวางแผนโน้ตให้มึงผสมเกสรดอกกันเป็นผลข้างในผลก็มีเมล็ดเพื่อวางแผนให้เมล็ดงอกต้นไม้แล้วมาขยายพันธุ์ได้เพราะเป็นนักวางแผนสุดคู
1: ่เห็นด้วยเลยนะเนี่ยถ้าไม่ได้วางแผนมาก่อนบ้านสวยๆอยู่เฉยๆเดินก็ไม่ได้บินก็ไม่ได้แล้วดอกไม้ดอกใหม่จะเกิดขึ้นได้ยังไงนะคุณดอกไม้เนี่ยวางแผนได้แยบยลขนาดนี้รับไปเลยรางวัลวางแผนดีเด่นเด็กๆเคยต้องวางแผนอะไรไหมคะพี่เอมเนี่ยวางแผนเป็นประจำเลยค่ะวางแผนเที่ยวไงคะเพราะพี่เอมชอบเที่ยวมากเวลาวางแผนเนี่ยก็ต้องเริ่มจากเราจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปกี่วันจะไปอย่างไรแต่ละวันต้องทำอะไรบ้างไปที่ไหนบ้างต้องเตรียมอะไรบ้างคิดไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนพอถึงเวลาจริงจะได้ไม่ต้องมาคิดให้ปวดหัวเพราะว่าเราวางแผนแล้วก็คิดไว้แล้วไงเด็กๆล่ะคะมีเรื่องที่ต้องวางแผนอะไรหรือเปล่าเล่าให้พี่เอ็มฟังได้นะคะแล้วส่งมาทาง Facebook เพจขบวนการฝันน้ำนมค่ะใครวางแผนดีเด่นรับไปเลยของที่ระลึกน่ารักน่ารักค่ะตอนนี้พี่เอ็มอยากจะชวนเด็กๆคิดคือสิ่งกระซิบกริ๊บหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิด

0: จ๊กกินแหนมเนืองซะด้วยครับ
1: ว้าว
0: บางทีก็ห่อผักนะใส่ผักทุกมื้อทุกคำเลย
1: เก่งจัง
0: เดี๋ยวเราจะหิว
2: มินิฮอตใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

0: วแบบนี้น่ากินสุดๆ
1: เส้นนุ่มมากเลยถ้าเกิดมันยาวอ่ะทำแบบนี้นะ
2: ประมาณนี้เหรออ
1: ืม
2: อ่ะหนุกมากเลย
1: อันนี้เยอะเกินอันนั้นเยอะเกินเอาออกใหม่นิดเดียว
2: โอเค
1: หยิบน้อยเกิน
2: มันลื่นๆเหนียวๆเวลามันหยิบขึ้นมามันรู้สึกลื่น
1: ๆต้องเอาไปอบก่อน
2: คุกกี้บะหมี
0: ่เข้าเตาอบก็จะได้ของกินสุดอร่อยที่เพื่อนๆทุกคนต้องรู้จักแน
1: ่ๆมันดูเขียวๆ
2: เขียวมากเลย
1: ว้าว
2: ว้าวน่ากินมากเลยมันเหมือนจะกรอบแล้วอ่ะมันจะกรอบขึ้น
1: เอามาแพ็คกันเถอะ
0: ใช่แล้วที่บ้านเราทำเส้นบะหมี่อบแห้งเป็นเส้นที่ใส่ผักเคี้ยวด้วยนะน่ากินใช่ไหม
1: ก็ใช่ไหม
2: แข่งกันเลยแม่ข้าวในกระป๋องก่อนใช่ไหม
1: แ
2: ล้วเขาเอาไปอบแล้วมันกรอบมากเลยอ่ะตอนแรกมันนิ่มๆแต่ตอนนี้มันกรอบๆแข็ง
1: ๆแล้วทุกคนคิดว่าทำไมมันถึงกรอบ
2: เพราะว่าพวกเราเอาไปเข้าเครื่องอบกันไงมันแข็งมากเลยอ่ะของ
1: ถ้าเราอยากจะกินมันต้องไปทำยังไง
0: เราต้องเอาไปต้มก่อนนะ
1: อ๋อโอเค
0: เราต้องรอน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่เส้นบะหมี่ลงไป
1: โอเคว้าว
0: รอแป๊บนึงแล้วเราก็ตักขึ้นมาได้เลย
1: โอเค
2: มันนุ่มๆ
0: แล้วมันก็เป็นสีขาว
2: เส้นมันออกมามันน่าจะนุ่มขึ้นแล้วนะอันนี
1: ้
2: อันนี้นุ่มมากเลยอ่ะ
1: มันดู
2: มันนิ่มมันนิ่มนิ่มกว่าตอนแรกอ่ะตอนแรกมันกรอบกรอบใช่ไหม
1: ใช่
2: เส้นมันกรอบได
1: ้เพราะว่าตอนนั้นเราเอาไปอบ
2: แล้วมันแข็งแข็ง
1: เพราะว่าความร้อนมันน่าจะทำให้กรอบ
2: แต่ตอนนี้คือนุ่มนุ่มนิ่มนิ่
1: ม
2: เอาไปลวกแล้วมันก็แบบนิ่มๆเลยอ่ะเส้นปกติเลยอ่ะติดน่ากินมากเลยอ่ะขอใช้มือแล้วกันจืดมากเลย
1: ก็ยังไม่ได้หาเครื่องปรุงไม่ใช่เหรอ
2: จริงด้วยใครจะใส่อะไรบ้างใส่ได้เลย
1: ผัก
2: ตอนนี้เราเริ่มรู้สึกอยากกินแล้วใส่ผักนิดหน่อย
3: ย้อนกลับไปในประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลงอาหารหายากทำให้ผู้คนหิวโหยแค่จะกินบะหมี่สักชามยังต้องต่อแถวรอนานเลยท่ามกลางความหนาวและความหิวโหยอันโหดร้ายก็มีคนคนหนึ่งคิดจะกอบกู้วิกฤตครั้งนี้โดโมโมฟุกุผู้นี้นี่เอง
4: ฉันจะทำให้ทุกคนได้กินบะหมี่อร่อยอร่อยที่บ้านให้ได้เลย
3: บะหมี่ต้องอร่อยเก็บไว้ได้นานปรุงง่ายปลอดภัยและไม่แพงนั้นมันไม่ง่ายเลย
4: หอมจังคุณกำลังทำอะไรอ่ะ
5: กุ้งเทมปุระกรอบกรอบเยอะๆเลยจ้า
4: ทอดน้ำมันเดือดฮ่าการทอดนี่แหละขอบคุณมากนะ
5: อะไรอ่ะแล้วจะรีบไปไหน
3: ลุงอันโดลองเอาบะหมี่ไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจนกลายเป็น
4: ก้อนบะหมี่แห้งสำเร็จแล้ว
3: ความร้อนทำให้น้ำในเส้นบะหมี่ระเหยออกหมดจนแห้งกรอบและเต็มไปด้วยรูพรุนเล็กๆทำให้บะหมี่เก็บได้นานและพอน้ำร้อนซึมเข้าไปตามรูพรุนพวกนั้นแค่แป๊บเดียวเส้นกรอบๆ ก็จะกลับมาเป็นเส้นนุ่มฟูอีกครั้งจากนั้นโลกก็ได้รู้จักกับบะหมี่วิเศษที่เรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปพกพาสะดวกกินที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้และเก็บรักษาไว้ได้นานนั่นเองแต่กินบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีนะ
0: แล้วของพวกนี้จะทำให้กรอบๆได้ไหมนะ
2: โอ้ตัวยาวๆมาก
6: ช่วยกันเรียงอันนี้อันสุดท้ายแล้วกันนะนี่ได้แล้วมันกรอบมากเลยแต่มันก็มีชิ้นใหญ
7: ่แล้วมันก็ไม่นิ่มด้วย
6: มันกรอบกรอบ
7: มันเอาไปอบมา
6: ลองกินกันไหม
7: ว่าดีดิส
6: มันเค็มอ่ะ
7: อร่อยมากเลยอ่ะ
0: จากที่ตอนแรกมันยังไม่กรอบขนาดนี้ตอนเราเอาไปอบปุ๊บกรอบมากเลยอ่ะ
7: ตอนแรกเคี้ยวไม่ออก
0: แล้วแกแล้ว

0: เจอแล้วนักปั้นแห่งเกาะเกร็ดครับผม
1: คนนี้มือใหม่เลย
0: ไม่ใช่ว่าง่ายๆเด
2: ้อพี่โจคะจะหมดเวลาแล้วค่ะ
0: อย่าเร่งจริงงานฝีมือ
3: เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาพี่โจทายสิคะว่าต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร
0: ่หมื่นนึงค่ะ
2: มากไปค่ะ800ค่ะ
0: พบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
4: คิดเรนเจอร์สไปคิดสัปดาห์นี้พาไปรู้จักกับสัตว์ที่สุดแสนจะคิ้วที่รวมความน่ารักหลายอย่างเอาไว้ในตัวเดียว
5: นี่น่ารักก็พี่เพชรมันเดินเหมือนแมวเลย
4: ความน่ารักของเจ้าตัวนี้จะกลายมาเป็นภารกิจที่ท้าทายขนาดไหน
6: โอ้ยน่าชิดกันเลยอ่ะ
4: ไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7:10 น.กฎหมายเลข3ช่องไทย PBS

0: แซนด์วิชเนยถั่วกับเยลลี่กังฟูสไตล์อ่ะโอ้ยย่า
1: เธอยังไม่ได้ล้างมือใช่ไหม
2: วันนี้เด็กดาวโลกวันนี้ต้องเดินทางไปที่ดาวโลโบโตดาวสุดไฮเทคและเด็กๆที่ฉลาดสุด
3: ๆว้าว
4: ขนาดดาวเคราะห์ยังฉลาดเลย
2: และเขามีทาโก
3: ้ทาโก้

0: เป็นดาวที่อลังการสุด
1: ๆแล้วไหนล่ะทาโก
2: ้หาเพื่อนก่อนทาโก้ทีหลัง
3: ว้าวตื่นตาตื่นใจสุดๆเลย
2: สวัสดีไม่รู้ว่าเธอเดินตามเรามา
3: เด็กต่างดาวเหรอเจ๋งสุดๆไปเลย
2: ฉันอลิสเรามาจากดาวโลกเรามาที่นี่เพื่อที่จะเป็น
3: เราต้องตรวจสอบเธอก่อน
1: ฮะ
3: โชคดีสุดๆที่วันนี้ได้เจอพวกเธอ
4: เฮ้ยพวกเราละเครียดแทบตาย
3: เครียดสุดๆเลย
2: ฉันยังพูดไม่จบฉันอลิสนี่คิมและนี่ลีเออร
0: ์ฮัลโหล
1: เฮ้ย
2: พวกเธอเครียดเรื่องอะไรกันเหรอ
5: การบ้านวิทยาศาสตร
0: ์วิชานี้ฉันถนัด
3: เราต้องส่งวันนี้แต่ยังหาตัวอย่างทดลองไม่ได้เลยจนได้มาเจอ
4: จนได้มาเจอพวกเธอไงล่ะ
0: จะทำรายงานเรื่องอะไรเหรอ
4: เธอไงไม่เคยมีใครทำการทดลองเรื่อง
5: มนุษย์ต่างดาว
1: โอ้ยินดีเลย
2: จริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากจะอวดหรอกนะแต่เธอว่าฉันน่าทึ่งแค่ไหนอ่ะ
6: ฉันก็น่าสนใจเหมือนกันนะ
0: นี่เราอยู่ที่ไหน
3: ที่ห้องแลบของโรงเรียน
4: มาเริ่มทดลองกันเลย

0: ล่ะขอสมองมาทดสอบหน่อย
1: เราจะให้สมองเขายังไง
2: นี่แหละคำถามสำคัญ
1: เป็นอะไรอะอลิส
3: เธอไม่เป็นอะไรหรอกพอในหัวไม่มีสมองก็จะเออแบบนี้นั่นแหละ
2: สบายตัวสุดๆไปเลยตัวเบาอย่างกับคนนกวิ่ง
4: ทำได้ยังไงเนี่ย
1: เป็นไงบ้างอลิส
2: เบาตัวดีนะแต่แอบหนาวนิด
3: ๆต้องรีบทดสอบสมองอลิสด่วนเลยสิ่งมีชีวิตจะไร้สมองได้แค่แวบเดียวอะ
0: อลิส